0: ่วมรับประทานอาหารพร้อมรับฟังทอล์คโชว์แบบพิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวส่วนวันที่2ครับเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่3ครับชมมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุนะครับและซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับก็คือมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรู พร้อมอาหารเลือดรถทุกมื้อนะครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076นะครับหมายเลขโทรศัพท์0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับสำรองด่วนได้เลยครับ
1: ฟังดูแล้วน่าไปเที่ยวจริงๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: พลาดไม่ได้เลยนะค่ะทักทายอย่างเร็วๆนะทางไลน์นี้ยังก็จะมีดร.สมยศนะคะแสงสุวรรณคุณวิสิทธิ์คุณกรคุณพูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณเทียนท่าฉลอมเช่นเคยส่งกรนะขอบคุณนะคะคุณโดยคุณเมริรัตน์ชื่นชอบคุณสุภชัยที่ดินแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะเพื่อไม่เสียเวลาเราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
0: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณเวรัตน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ เป็นยังไงคะอาจารย์เช้านี้อากาศสดใสนะฝนไม่ได้ตกนะที่บ้านที่อาจารย์อยู่ตรงนั้น
2: ค่ะตกเมื่อวานเนี่ยครับ
1: เมื่อคืนนะคะเมื่อวานอ๋อค่ะ
2: แถวบ้านแจ้งวัฒนะก็เป็นคลอง
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เป็นพื้นที่ลุ่มเลยพอฝนตกมันก็รองรับน้ำได้ดีมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อยากก็ไปเผื่อเวียดนาม
1: ก็ใช่ตอนนี้เวียดนามแล้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
2: ก็ยังปีนี้ยังไม่รุนแรงนะครับ
1: มันก็
2: จะสลับไปสลับมาทุก3ปีหรือ4ปีอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
2: ก็เนื่องจากว่าก็อย่างที่ไล่เลี่ยงเมื่อวานอย่างเช่นการเกษตรใช้น้ำถ้าเทียบเป็น100แกนลอตเนี่ยเวียดนามมีแค่10แกนลอต
1: ค่ะ
2: มันก็เลยต้องพึ่งจากข้างบน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จีนก็กักไว้ลาวก็กักไว้เยอะไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เป็นยุทธศาสตร์การในนามใครจะสร้างเขื่อนฉันก็ซื้อใครจะเดินเรือฉันก็ร่วมใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันก็ทำประเทศไทยเป็นอย่างนั้นก็เราไม่เคยมียุทธศาสตร์การพัฒนาแนะนำคู่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือจะผ่านน้ำเพื่อการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโครงการของขีมูลของขีมูลก็หมายความว่าจะผันน้ำโขงนะครับมาใส่แม่น้ำขีและแม่น้ำมูลแล้วก็จะทำเป็นคลองซอยไปทั่วไทยอีสานเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้ก็สู้กันหนักนะฮะในแง่ของหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าสภาพของพื้นที่ครับในภาคอีสานเนี่ยมันเป็นดินเค็มส่วนใหญ่มันเป็นดินเค็มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชแอ่งโคราชนี่เป็นแอ่งเกลือที่ใหญ่มาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ถ้าเคยไปที่ใหม่จะสังเกตเห็นโรงเกลืออ
1: ือค่ะ
2: ตรงเขตนั้นเขาเรียกว่าทุ่งสำลิด
1: ค่ะ
2: จะมีเกลืออยู่เยอะจนโบราณมีเกลืออยู่เยอะจนเขมรกองคาราวานเขมรเนี่ยมาขนเกลือไปจากพื้นที่แถบนี้นะฮะที่จะเอาไปทำปลาร้าเนี่ยนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ตอนที่กัมพูชาไม่มีเกลือนะคร
1: ับ
2: มีแต่เกลือทะเล

0: แต่เกลือทะเลเนี่ยมันเอาไปทำปลาร้า
1: ไม่ได้ไม่นะ
0: นะฮะก็ต้องใช้เกลือสีเทา
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องคาราวานมาขนเอานะฮะก็พื้นที่ชัดเจนมากจนเขมรเนี่ยเคยมาเรียกอำเภอหนึ่งเขาอยู่ที่โคราชนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าขามทะเลสอเคยได้ยินนะอำเภอขามทะเลสอจริงๆมันเป็นภาษาที่เราเพี้ยนมาจากภาษาดั้งเดิมมันจริงๆมันมาจากคำว่าขามทะเลส
1: อ
0: ขามแปลว่าเมืองครับขามแปลว่าเมืองทะเลก็คือพื้นที่เมืองบางกว้างใหญ
1: ่
0: สอแปลว่าสีทะเลสีขาวเมืองแห่งทะเลสีขาวนั่นแหละก็ติดเกลือนเยอะแล้วก็เลยเรียกว่าขามทะเลสอ
1: ขามทะเลสอค่ะ
0: แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าจะเรียกอะไรนะแล้วจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีต้นสแกแ
1: ก
0: ขามสแกแสงก็คือขามสแกแสงเนี่ยคือมันมีต้นสแกแสงเยอะๆนะฮะสมัยโบราณผมก็ไม่ได้ไปนานแต่ยังเหลืออยู่หรือเปล่าในสมัยนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเส้นทางของการมาขนเอาเกลือเพื่อที่จะไปเอาไปหมักเป็นปลาร้าแล้วปลาร้าเนี่ยก็ไม่ใช่สัตว์ของเขมรนะฮะเพราะว่าปลาร้าเนี่ยเป็นศาสตร์ของมอญมอญเนี่ยเขาจะทำปลาร้าเป็นเจ้าดั้งเดิมเลยนะครับผู้คิดค้นในการเก็บรักษาปลาไว้รับประทานแล้วก็ทำเป็นปลาร้าคนมอญเขาเรียกปลาร้าว่าปลาร็อกปลาร็อกนะครับปลาร็อกเขมรเอาไปใช้เขมรก็เลยใช้คำว่าปลาร็อกแต่ก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาที่ตัวเองออกเสียงชัดนะครับแต่ก็คือเอาของมอญไปนะฮะคนไทยสยามก็เรียกปลาล็อกปลาล็อกนั่นพูดยากก็เลยเป็นปลาละ
1: เป็นปลาละไป
0: มันเอาปลาละดีกว่านะครับส่วนลาวเนี่ยก็ปลาแดกเลยนะฮะก็เพราะว่าลาวเนี่ยเขาจะแปลงร่างมาจากวิธีการหมักทำมาแดกในภาษาลาวแต่ว่ายัดลงไปยัดลงไปในไหเป็นการยัดเข้าไปในไหอัดยัดเข้าไปนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละใครกินจิ๋วเขาก็เลยเรียกว่าแดก
1: เราก็แต่ของเราก็มีคำว่าเนี่ยมันก็นะคำว่ามันไม่พระอ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้หยาบคายนะบอกกินเข้าไปแทนที่จะพูดว่ากินก็พูดคำนั้นไปนะคะ
0: ก็เพราะว่ากินเยอะไงกินสุ
1: กค่ะ
0: แต่คำสุภาพของคำว่าแดงนี่คือสวาปาบนะจริงๆเรียกว่าปลาสวาปามก็ได้
1: เออจริงค่ะนะแทนที่จะเรียกตัวปลาแดกก็เป็นปลาสวาปามไป
0: มันพูดยากอีกแบบนะปลาแดกจัดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีวิธีคิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องสูบน้ำบาดาลเอาขึ้นมาใช้ทุกฤดูกาลเพราะว่าน้ำต้นทุนมันไม่พอสำหรับการปลูกข้าวแล้วมาเจอเขื่อนของแม่น้ำกั้นได้อีกเพราะฉะนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยถือว่าโรยตัวมากโรยลื่นมากนะฮะมันก็เลยทำให้เขามีวิธีคิดได้จะทำยัง

0: ถึงจะลดฤดูการปลูกข้าวได้มันก็มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
1: ค
0: ่ะแต่เวียดนามนี่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้จากงานวิจัยเลยนะฮะงานวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สุดในโลกมาจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาศึกษาวิจัยเรื่องของเดลต้านะครับในช่วง1993จนถึงปี2003พบว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึงหนึ่งนะครับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่แม่ของเดลต้าเนี่ยมันทรุดลงทุกปีก็ชัดเจนมากก็คือหนาบัด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสูบขึ้นมาไหนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะทรุดลงเร็วขนาดนั้นแต่ทำไมน้ำทะเลมันลึกเข้ามาได้ถึง70กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: มากับแม่น้ำแต่ลองนึกอย่างนี้นะครับคือเมื่อแม่น้ำมันไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทน
1: โอ้ค่ะ
0: มันลุกเข้ามาแทนที่คือสาเหตุที่น้ำเค็มมันเข้ามาไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำจืดไปดันไว้ใช่ไหม
1: คะ
0: ค่ะแต่พอเม
1: ื่อมันจืดลดลง
0: น้ำเค็มมันก็เข้ามาแทนที่ลึกเข้ามา70กิโลเมตรถึงเกินเธอ
1: เกินเธออ้าวค่ะ
0: เมื่อประกอบกับภาวะโลกร้อนครับภาวะโลกร้อนนะ global warming เนี่ยมันคืออะไรฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่การเร่งนะฮะประสิทธิผลต่อพื้นที่ที่ได้ผลผลิตสูงนะครับมันไม่ใช่แค่การวิจัยพันธุ์ข้าวเฉยๆแต่มันอุดมไปด้วยพวกเคมีพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาเร่งอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะที่จะเอาไปใส่หน้าข้าวแล้วปรากฏว่าปฏิกิริยาเคมีพวกนี้นะครับมันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สที่ไหลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีเลียมกับมีเทน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละครับที่มันไปทำให้เกิดภาวะเลือดกระจก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันโลกมันร้อนขึ้นมันก็หมายความว่าอะไรล่ะครับหมายความว่าระดับน้ำทะเลมันต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลาย
1: ค่ะ
0: นั่นแหละฮะก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไหลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบวิกฤตมากถึงขนาดว่าท่านเหรียญฟูจองเนี่ยต้องมีจดหมายไปถึงท่านสีจิ้นผิงกับดูนาปล่อยน้ำลงมานะครับด้วยความเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ช่วยกันเราจะเบรกก่อน
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะค่ะ
0: เป็นครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุด

0: ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณดิฉันก็วีรวรรณบรรุษแล้วก็คุณวีรัตน์ศรีพงษ
1: ์ค่
0: ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะเนี่ยปี2016ที่มันวิกฤตรุนแรงเลยนะจนกระทั่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนางเหงียนฝูจองแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ไปมีจดหมายไปถึงสีจิ้นผิงนะว่าให้โควิดปล่อยน้ำลงมาเนาะมันงั้นแย่เลยไอเดลต้าใช่ไหมคะแม่ของเวียดนามเนี่ยค่ะแม่ของเดลต้าค่ะ
2: ใช่ครับจะนั่นแหละฮะพอมันวิกฤตนะครับมันก่อนน้อยทั้งแก้วเนี่ยก็แห้ง
0: พ
2: อแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแห้งเลยสองมันก่อนแห้งแล้วแห้งเลยสองมันก่อนแต่ว่ามันก็เป็นเพราะเวียดนามเองนะครับหนึ่งละเวียดนามไปทดน้ำก็คือไปสร้างเขื่
0: อ
2: นก
0: ั
2: ้นทางน้ำนะครับอันที่สองก็คือสภาวะของความแห้งแล้งนะฮะก็มาบวกกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็น
0: น
2: ะครับแต่จริงๆก็ใช้คำว่าเกินความจำเป็นไม่ได้เพราะว่าเวียดนามจำเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่งั้นข้าวก็ไม่พอกิน
0: ใช่ค่ะ
2: ถึงเขาจะปลูกได้เยอะแต่เขาก็บริโภคเยอะนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาคาดการณ์เลยนะครับก็คือเมื่อปี2016เขาสืบค้นไปเจอบันทึกนะฮะก
0: ็
2: คือย้อนไปเมื่อ90ปีนะครับย้อนไป90ปีก็คือปีอะไรอ่ะก็ย้อนไปจาก2016นั่นแหละนะฮะเมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแสดงว่า2016ไม่ใช่ครั้งแรก
0: ร้อยปีวนมาถึง1926กับปีนั้นอาจารย์ค่ะ
2: ก็ได้แหละครับ90ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดสภาวะภัยแห้งแล้งแบบนี้ขั้นรุนแรงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าแห้งแล้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำเค็มมันไปไหนถูกเข้ามา
0: ค่ะ
2: นะครับเล็กน้อยไหมฮะก็คือว่ามันแล้งแต่ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขนาดน
0: ี
2: ้นะครับแต่ในช่วง2016เนี่ยมันคือแล้งแล้วไม่พอนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันสวนทางกันในขณะที่แผ่นดินมันสุดลงสุดลงเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้นะฮะจริงๆกรุงเทพเราก็มีสภาวะอย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทำวิธีการเกษตรนานเหมือนเวียดนามที่แม่โขงเดลต้านะครับมันก็เลยทำให้ชะลอการสุดลงได้แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาเมื่อเขาทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องพยายามหาวิธีอย่างว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าอีก90ปีถัดไปหมายความว่าต่อจาก2016ไปอีก90ปีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดภัยแห้งแล้งแต่จะเป็นน้ำท่วม
0: โอ้หนักเข้าไปอีกอันนี้น้ำท่วม
2: แล้วน้ำท่วมที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็นน้ำทะเล
0: เค็ม
2: นะครับก็ลองนึกไปนะฮะอยู่ๆก็คือว่าบ้านก็หายไปที่ไล่เลือกสวนไล่นาก็หายไปแล้วกลายเป็นทะเลพอกลายเป็นทะเลนะครับในอดีตนะครับแม่โขงเดลต้าก่อนที่เขาจะควบรวมจังหวัดกันในครั้งล่าสุดนี่นะครับแม่โขงเดลต้ามันมี13จังหวัดมีอยู่13จังหวัดอันนี้ไม่นับรวมโฮจิมินห์ซิตี
0: ้
2: คือคำพยากรณ์ออกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หมอดูแม่นๆนะครับ แบบเป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลิต ในแม่โขงเดลต้านะฮะ90ปีข้างหน้าก็คือนับจาก2016 มันจะจมอยู่ใต้บาดาลที่เป็นทะเลและ

0: าคใต้ของเวียดนามจะเหลือแค่โฮจิมินห์เท่านั้น
1: โอ้13จังหวัดจะหายเกือบหมดไปหมดเลยแต่โฮจิมินห์นะอาจารย์ว้า
0: ใช่ครับแล้วลองนึกดูนะครับตรงนั้นมีประชากรอยู่40ล้านคน
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาแพร่มาต่อกันอยู่ไหมไม่มีทางใช่ไหมครับ
1: ข้อมูลนี้จะทำให้เวียดนามรัฐบาลต้องตระหนักแล้วตอนนี้ก็ต้องเร่งทำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมคะ
0: ก็เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือปี2017เวียดนามก็ออกมาตรการ
1: ครับ
0: บอกว่าจะต้องชะลอไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ให้ได
1: ้
0: นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาวางแผนกันแล้วก็คือว่าจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแต่ว่าจะต้องลดให้ได้นะครับภายใน10ปีหมายความว่าลดลงปีละ 7% นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเดิมมันมีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 70%มันก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนะจากสมมติว่า100ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งนี้แหละที่มันท้าทายท้าทายก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเล็กลงจะทำอย่างไรถึงจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับนี่คือโจทย์แรกเลยนะครับเพียงพอที่จะกินไม่ต้องไปนึกถึงการส่งออกเพราะว่าเอาปากของประเทศตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปส่งออกเพราะยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนนะครับโดยชาวนาไทยเนี่ยออกมาทุกปีฮะซึ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับทั้งมาเจอเชื้อเพลิงมาเจอปุ๋ยแพงอะไรสารพัดแพงหมดพลังงานก็แพงอีกเนี่ยนะครับแต่ราคาข้าวกับลงเหวจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกไว้เพื่อพอกินในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแบ่งไปกินเนี่ยออเดอร์มาล่วงหน้าฉันจะปลูกให้นะครับมันจะทำให้ชาวนาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะครับทุกวันนี้คือต้องไปแข่งส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ไปอันไหนที่มันถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออะไรพวกนี้นะ
1: ก็เลยดั้มราคากันลงมาอีก
0: ใช่คือมีข้าวเนี่ยแหละคือผมแปลกใจว่าทำไมเราไม่ปลูกไปตามอุปสงค์อุปทานให้มันสมดุลนะครับอันนี้คือฉันเคยปลูกแค่นี้ฉันก็ปลูกไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับพอไม่มีเงินก็มากู้ธ.ก.ส.นะพอไม่มีเงินไปผ่อนก็มาประท้วง
1: อาจารย์ถ้าเรามีกรมวิจัยข้าวไหมมีไหม
0: ก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์เองครับ
1: ค่ะ
0: นั่นก็กรมข้าวนะฮะคำว่าก่อขอนะครับมาจากคำว่ากรมข้าว
1: อ๋ออ่าฮะก่อข้าวก่อขออ
0: ่านั่นแหละครับก่อขอที่เท่าไหร่นั่นแหละครับนะแล้วมีตัวเลขตามหลังนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือว่าเป็นข้าวชนิดที่วิจัยลำดับที่เท่าไหร่
1: ดิฉันยังงงอันนี้หน่อยนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมสถาบันวิจัยข้าวถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย
0: ไม่ฮะแต่ถ้าฟิลิปปินส์นี่อเมริกาตั้ง
1: ก็อ๋อใช่ใช่ไหมอเมริกา
0: อเมริกาตั้งครับ
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่าฮะ
0: ต้องมาตั้งก็จริงๆมันก็คือมาวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็เอาไปเป็นทรัพย์สิน
1: ทางปัญญาของเขา
0: นั่นอันนี้ไม่ใช่หวังดีนะครับ
1: เออนั่นสิแสบจริง
0: ๆวิจัยของคนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจ
1: ดทะเบียนสิทธิบัตรของตัวเอง
0: นั่นแหละนะครับแสดงว่าเขาเรียกอะไรนักบุญใจไม่ดี
1: นักบุญใจบาป
0: นักบุญใจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่กรมข้าวประเทศไทยเก่งนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพมาก
1: แต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงขึ้นนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็เป็นไปตามขนาดน้ำมันก็ยังเติมแพงนะครับ ข้าวไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเอง
1: ใช่ค่ะมันต้องทั้งปุ๋ยทั้งการขนส่งไหมกว่าจะมาถึงผู้บริโภคใช่ค่ะ

0: ทุกอย่างเลยครับเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีใครไปดำนาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องมีรถดำนานะครับผู้กันนี
1: ้
0: รถตักข้าวจะเป็นว่าจริงๆต้องส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนรู้การเกษตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงปิดเทอมหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมนี่แหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะไปดูงานไปดูชีวิตเกษตรกรนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะได้เห็นคุณค่าของเกษตรกรบ้างไม่ใช่ว่าฉันกินได้หมดไม่ว่าอาชีพไหน
1: คร
0: ับ จริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนักการเมืองนักการเมืองสว่างปาก
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: รอดูเวลาแล้วอ้าวนะก็ต้องต่อยอดกันไปในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะจริงๆฟังเพลินแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะเอาละเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะได้บุญกันทั่วหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางออนไลน์ Facebook Live Mcot News FM 100.5 ออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: ขอเริ่มต้นนะครับด้วยภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จพระราชดำเนินไปในการตั้งปริญญาพระภิกษุและสามเณรที่สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคและ6ประโยคประจำปี2569จำนวน299รูปเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังครับ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับวันนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้1มิถุนายนเราก็จะมาใช้โครงการนี้กันได้แล้วนะคะแม้ว่าตัวเลขของผู้ลงทะเบียนนั้นจะเหลืออยู่ที่3,900,000เศษสำหรับการลงทะเบียนสำเร็จค่ะอยู่ที่26กว่าล้านรายด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับคนที่เข้าร่วมในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะสามารถที่จะใช้จ่ายได้เช่นเดียวกันนะคะแม้ว่าวันที่1มิถุนายนจะเริ่มต้นการใช้จ่ายสำหรับร้านที่ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แต่ว่าในฝากผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะจะเริ่มใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนนะคะไปจนถึงสิ้นสุด30กันยายนตั้งแต่

0: 6โมงถึง3ทุ่มส่วนร้านค้าทั่วไปนะคะ6โมงเช้านะคะไปจนถึง5ทุ่มเลยค่ะซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้นล้านกว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะ 970,000 กว่าร้านค้าเป็นร้านเก่าที่เคยลงทะเบียนมีร้านใหม่ที่ลงทะเบียนเกือบ 70,000 ร้านนะคะแล้วก็ยังมีร้านที่ถูกปฏิเสธการลงทะเบียนไป400กว่าร้านค้ายกเลิกการลงทะเบียน42ร้านเป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มมากที่สุดเลยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะปิดไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนสแกนช็อปวันที่1มิถุนายนจี้3ล้าน4แสนร้านค้าเข้าร่วมสสวชี้ต่อลมหายใจให้กับ SME สอทหนุนมั่นคงพลังงาน EU ขึ้น GI มะพร้าวน้ำหอมปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสกว่า26ล้านรายใช้สิทธิ์1มิถุนายนคลังจี้ 3.4 แสนล้านค้าเดิมยืนยันเข้าร่วมสสวชี้ลมหายใจ SME EU ขึ้นทะเบียน GI มะพร้าวน้ำหอมราชบุรีค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าหลังปิดระบบลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มีประชาชนลงทะเบียน 26.04 ล้านรายนะครับสะท้อนการตอบรับเชิงบวกต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพของรัฐบาลครับขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศตอบรับเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังครับขณะที่ร้านค้าใหม่ก็ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้นะครับและก็เริ่มรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและผ่านการอนุมัติแล้วสามารถกดรับข้อตกลงเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีนะครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเปิดใช้งาน AI นกกระซิบผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิตอลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตถือเป็นพลัสที่รัฐบาลเพิ่มเข้ามาครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กและรายย่อยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ครับรัฐบาลยังเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.และผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายครับได้แก่สายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางให้ประชาชนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยครับบอกว่าดีเดย์สิทธิ์60 40 26ล้านคนใช้จ่ายผ่านเป๋าตังดัน MRT 4สายร่วมด้วยดร.เชนสวมแพรวาภูไทยเปิดงานบั้งไฟกาฬสินธุ์พรรคประชาชนจ่อยื่นปปช.และกกต.สอบอธิบดีปกครองลายหลุดดีเดย์เริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังรัฐจ่าย60ชาวบ้านจ่าย40เดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรัฐบาลปลื้มนะครับประชาชนตอบรับคึกคักเผยยอดลงทะเบียน 26.04 ล้านรายเหลือ 3.95 ล้านสิทธิ์ดันรถไฟฟ้า MRT 4สายร่วมโครงการด้วยขณะที่ประธานสภานะครับอันนี้ประเด็นพลานเมืองเลยครับสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทยพัดก็พาดหัวข่าวประมาณนี้ครับ
0: ในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลนิวส์เองนะคะก็มีเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะ เป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ต้องปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจค่ะมีการปรับเพิ่มอัตราการเข้าถึงการรักษานะคะโดยมีการปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายเตรียมตัวผ่าตัดสำหรับผู้บริจาค 30,000 จาก 30,000 บาทต่อรายเป็น 40,000 บาทต่อรายสำหรับผู้บริจาคที่มีชีวิตจาก 40,000 บาทต่อรายเป็น 45,000 บาทต่อรายนะคะปรับค่าตัดผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเหมาจ่าย 600,000 บาทต่อรายปรับค่าปลูกถ่ายตับในเด็กเป็น 660,000 บาทต่อรายปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ค่ะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะสุดท้ายปรับจากเดิมที่เหมาจ่ายค่าผ่าตัดตับจากผู้บริจาคและค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้บริจาคนะคะ 600,000 บาทต่อรายเป็นการแยกให้ชัดเจนค่ะมีค่าผ่าตัดจากผู้รับบริจาค 200,000 บาทต่อรายค่าผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้บริจาค 660,000 บาทต่อรายเพื่อสะท้อนภาระบริการที่เกิดขึ้นจริงให้

0: มากขึ้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มการชดเชยค่ารักษาในกรณีผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ใน Daily News นะคะร้านขออภัยค่ะอันนี้เป็นพาดหัวข่าวที่รวมกันกับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสปสช.ค่ะก็จะเป็นติ่งอยู่ด้านท้ายเตือน 3.4 แสนรายร่วมหวั่นสแกนไม่ได้ไฟเขียวจ่ายค่าบัตรทองเพิ่มค่ารักษาตับและหัวใจนะคะไฟเขียวเพิ่มอัตราการจ่ายปลูกถ่ายตับเปลี่ยนหัวใจบอร์ดสปสช.บัตรทองรองโฆษกรัฐบาลระบุเพิ่มโอกาสการเข้าถึงรักษาของผู้ป่วยระบุใช้งบประมาณประหยัดจากการปรับอัตราชดเชยค่ายากดภูมิชี้มีการปรับอัตราจ่ายเป็นการเสริมความมั่นคงทางระบบบริการทำให้หน่วยบริการสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับประเด็นแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยครับเพราะว่ารายชื่อผู้สมัครไม่ตรงกับกกต.ครับส่วนสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อวานนี้ก็บรรยากาศคึกคักเลยนะครับดูรายละเอียดเกี่ยวกับแชทไลน์กันก่อนนะครับประเด็นกรณีร้อนทางการเมืองหลังจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกมาเปิดเผยพาดแคปหน้าจอแชทกลุ่มไลน์ปริศนาซึ่งถูกอ้างว่าเป็นแชทของอธิบดีกรมการปกครองที่มีการส่งรายงานสัดส่วนคะแนนนิยมผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ในจังหวัดภูเก็ตช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมข้อความตอบกลับว่าช่วยน้ำเงินด้วยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมตามมาครับรายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.จังหวัดภูเก็ต3เขตที่ปรากฏในภาพแชทไลน์หลุดดังกล่าวเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการของกกต.พบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับประกาศจริงหลายจุดเลยครับจากการตรวจสอบพบว่าในหลายกรณีมีการระบุชื่อบุคคลที่ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งจริงบางรายดำรงตำแหน่งราชการหรือว่าเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในปัจจุบันครับอย่างเช่นเขตเลือกตั้งที่1พบความผิดปกติในหมายเลข2โดยในแชทไลน์ระบุชื่อนายวิสุทธิ์โรมินพรรครทสช.แต่ว่าประกาศกกต.ตัวจริงก็คือนายสุภชัยศิลปะรัศมีจากพรรคเศรษฐกิจทีนี้จากการตรวจสอบพบว่านายวิสุทธิ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดอำเภออำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและก็ทำหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1ครับไม่ได้ลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครส.ส.แต่อย่างใดเขตเลือกตั้งที่2พบข้อมูลไม่ตรงประกาศกกต.ถึง4รายชื่อครับก็ได้แก่หมายเลข2ในไลน์เนี่ยระบุว่าเป็นนางสาวนวลจันทร์พรรครทสช.แต่ว่าตัวจริงก็คือนายอินเพชรหินจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข4ในไลน์ระบุชื่อนายนิพนธ์เอกวานิชพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าประกาศจริงก็คือณัฐพรผานิชพิเชษวงจากพรรคเพื่อไทยโดยนายนิพนธ์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่หมายเลข5ในไลน์ระบุชื่อนายอาวุธหนูเชษพรรคเพื่อไทยแต่ประกาศจริงของกกต.ก็คือนายสมชาติสมนามจากพรรคประชาธิปัตย์ส่วนหมายเลข7ในไลน์ระบุชื่อนายวงศกรชนกิจพรรคประชารัฐแต่ว่าไม่พบรายชื่อดังกล่าวอยู่ในประกาศของผู้สมัครของกกต.นะครับความคลาดเคลื่อนจำนวนมากในเอกสารที่ปรากฏในแชทหลุดดังกล่าวก็ทำให้เกิดข้อสังเกตตามมาว่าข้อมูลที่กล่าวออกมาเพื่อดิสเครดิตเบี่ยงเบนประเด็นหรือไม่พาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่จากไทยโพสต์ครับแชทไลน์ปลอมจับโป๊ะช่วยน้ำเงินด้วยรายชื่อผู้สมัครส.ส.ไม่ตรงกับกกต.จับโป๊ะแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยปจ.ภูเก็ตกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองหนังคนละม้วนเทียบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ไม่ตรงประกาศจริงของกกต.โสพลบอกไม่รู้ย้ำแยกบทบาทชัดหลังนั่งประธานสภากล่าวติดตลกภูมิใจไทยไม่ใช่ตำบลกระสุนตกเป็นแค่หมู่บ้านย้อนสื่อใครเป็นรัฐบาลยุคไหนก็โดนจ่อบรรจุแก้รัฐธรรมนูญ7-8กรกฎาคมนี้ครับ
0: ซึ่งนายโสพลสารัมนะคะก็บอกว่าความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะตอนนี้ก็มีการรับร่างจากหลายพรรคแล้วบรรจุวาระเข้าทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับวิป3ฝ่ายก็คาดว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม 7-8 กรกฎาคมเพื่อประชุมร่วมกันนะคะที่รัฐสภาเพื่อพิจารณารับหลักการในวาระที่1ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่ ที่กันนะคะอย่างในฝั่งของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับดร.โจค่ะชัยวัฒน์นะคะของพรรคประชาชนเองก็ไปเจอกันระหว่างการลง

0: พื้นที่ตลาดเอซีสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะโดยทั้งสองคนมีการทักทายกันตามปกตินะคะแล้วก็ทางฝั่งของนายชัชชาติค่ะก็ได้ถามนะคะว่าสบายดีหรือเปล่ามีการจับมือกันแล้วก็ยังทักทายสกเขตสายไหมด้วยนายชัชชาติค่ะบอกหลังจากที่ได้เจอกันบอกว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งก็เห็นว่านายชัยวัฒน์หรือว่าดร.โจก็มีนโยบายที่ดีมีละเอียดเยอะไม่ได้มีอะไรแข่งกันก็เสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนสุดท้ายถ้าหากว่านายชัยวัฒน์ได้เป็นผู้ว่าก็พร้อมที่จะช่วยพร้อมทำงานกับทุกคนไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็เห็นว่าวันนี้นายชัยวัฒน์นั้นได้พาสกมาด้วยก็ได้คุยกันนะคะก็พร้อมทำงานร่วมกันไม่ได้ดูเรื่องพรรคอยู่แล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าในอนาคตนะคะพาดหัวข่าวรวมประเด็นการเมืองไปด้วยเลยนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะเคาะแก้วรัฐธรรมนูญโสภณบรรจุวาระรัฐสภาถก 7-8 กรกฎาคมพิจารณาทั้ง6ร่าง4พรรคปมแชทช่วยสีน้ำเงินประชาชนเร่งร้องปปช.กกต.จ่อยื่นคดีศักดิ์สยามด้วยมาร์ก GDE ทบทวนไทย AI เชนชูงานวิจัยแก้จนสวล.โสภณเผยบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญ 7-8 กรกฎาคมนี้ชี้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการค่ะส่วนอีกรอบนึงค่ะชัชชาติดร.โจร่วมเช็คแฮนด์อ้อนหาเสียงเลือกผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนชูสีง่ายเพิ่มงบเขตอภิสิทธิ์อนุชาเดินตลาดมาริกาลุยสวยทุนเทาเบียร์อิทธิวัฒน์ชิงพัทยาชัชชาติเช็คแฮนด์ดร.โจหาเสียงใส่ไหมเลือกผู้ว่ากทม.ชัยวัฒน์และหมายนำผู้สมัครสก.ชูสีง่ายเพิ่มงบ 7-13 ล้าน 50 เขตลอกท่อ 100% แก้น้ำท่วมมาควงอนุชาเดินตลาดตรอกหม้อมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพการทักทายของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แชมป์เก่าลงชิงผู้ว่ากทม.ทักทายนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนหาเสียงที่ตลาดเอซีย่านสายไหมนะคะเช่นเดียวกันค่ะกับในหน้าหนังสือพิมพ์ของ Daily News นะคะก็มีประเด็นของการเมืองด้วยค่ะหาเสียงผู้ว่ากทม.ประชาธิปัตย์ดันปราบโกงที่ดินร้างลุยแก้รัฐธรรมนูญ 6-7-8 กรกฎาคมนายกชมงานอาหารค่ะ
1: 7:45 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้านะครับมีประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.นะครับเพราะว่ามีผู้ยื่นค้านเลื่อนตำแหน่งนะครับหลังจากถูกโยกย้ายแต่ว่ากลับไปพบว่าโยกย้ายในตำแหน่งที่สูงขึ้นและเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไปถึงอีก 40,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เข็มขอดเรดิโอริฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตนะครับแต่ว่าการโยกย้ายของปปช.ออกจากตำแหน่งพบว่ามีการโยกย้ายกลับกลายเป็นตำแหน่งสูงขึ้นและเงินเดือนประจำตำแหน่งสูงขึ้นไปอีกนะครับจนทำให้เมื่อวานนี้ครับนายวชรัตน์เพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ต้องออกมาคัดค้านกรณีที่ปปช.มีคำสั่งแต่งตั้งนายจรงเกราะเหมาะจากผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิมจากเดือนละ 18,000 บาทเป็นเดือนละ 40,000 บาทครับซึ่งนายวชรักษ์กล่าวว่าการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาด้านธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลขององค์กรสร้างความรู้สึกไม่เป็นธรรมต่อสังคมเนื่องจากนายจรงตกเป็นผู้ต้องหาของสภ.บางสีเมืองในคดีเมาสุราขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตและขับรถหลบหนีเหตุเกิดเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกลายเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของปปช.ตามหลักปฏิบัติแล้วผู้ถูกกล่าวหาในคดีลักษณะดังกล่าวควรถูกย้ายออกจากหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงและดำ

เดือนการทวินัยแต่กลับปรากฏว่ามีการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นจากงบประมาณแผ่นดินด้วยนะครับส่วนในญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับเพราะว่าพี่สาวพี่ชายรวมถึงลูก2คนของครอบครัวในสอนนรินอายุ43ปีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตนะครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าคดีครับ

0: านที่ผ่านมาครับคู่กรณีเดินทางไปที่วัดเพื่อขอขมาศพผู้เสียชีวิตพร้อมมอบเงิน 50,000 บาทเพื่อช่วยเหลือค่าจัดการศพส่วนเรื่องเงินเยียวยาหลังเสร็จสิ้นพิธีศพนั้นจากการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นจะมีการหารือไว้ว่าเขาจะจ่ายประมาณ 500,000 บาทครับแต่ตนมองว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอแน่นอนจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีภาระต้องเลี้ยงดูลูก2คนจึงต้องการให้คู่กรณีรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวกรอบรองอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับค้านเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับลูกไรเดอร์โรคเข้าพบตำรวจร้องขอความเป็นธรรมคดีญาติลูกไรเดอร์เหยื่อผอ.ปปช.ซิ่งมรณะเข้าพบตำรวจหวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรมครอบครัวมาจากรากหญ้าคู่กรณีเป็นข้าราชการนะครับซึ่งกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีดังกล่าวนี้นะครับเนื่องจากว่ามีการพูดคุยและเจรจากันนะครับจะให้ค่าเยียวยา 500,000 บาทซึ่งทางญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับขณะที่อดีตส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ข้อร้องคัดค้านการเลื่อนตำแหน่งผอ.ปปช.เมาขับนะครับเพราะว่าตามการเลื่อนตำแหน่งนั้นกลายเป็นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 18,000 บาทเป็น 40,000 บาทครับ
1: ขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะผนึกกำลังกองปราบรวบ4จีนเทาทลายแก๊งทวงหนี้โหดข้ามชาติค่ะโดยตม.จังหวัดชลบุรีร่วมกันกับกองปราบปรามนะคะไปตรวจที่พักในตำบลตะเคียนเตี้ยกับตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงรวบได้4ผู้ต้องหาชาวจีนค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการรายงานว่าตั้งแต่20มีนาคมเมื่อปี68ค่ะสำนักงานความมั่นคงเฟิงหนานที่เมืองถังชานของจีนประกาศออกหมายจับ4ผู้ต้องหาประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายทวงหนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยแก๊งโดยพฤติการของผู้ต้องหาทั้ง4คนค่ะมีการระบุนะคะว่าเมื่อเหยื่อรายใดจ่ายไม่ทันตามกำหนดค่ะจะมีการให้ผู้ต้องหารายอื่นๆนั้นลงมือไปจับเหยื่อที่ห้องเช่าแล้วก็จะมีการทุบตีทรมานด้วยวิธีต่างๆขูดรีดทรัพย์สินจนหยดสุดท้ายทางตำรวจไทยค่ะก็ไปตรวจจนพบนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจงใจหลบเลี่ยงไม่ลงทะเบียนยานพาหนะไม่ทำธุรกรรมในชื่อรวมไปถึงหนังสือเดินทางของตัวเองจึงรวบรวมหลักฐานจนทราบผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ที่ทางการจีนต้องการตัวค่ะก็ไปควบคุมตัวแล้วก็จะมีการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะจู่โจมจับ4มาเฟียจีนแสบกู้โหดไม่จ่ายอุ้มรีดข่มขู่ประสานตำรวจไทยเร่งล่าตัวกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสตม.ค่ะผนึกกำลังครั้งใหญ่ไล่ล่าจับกลุ่ม4ชาวจีนมาเฟียระดับหัวหน้าและสมุนพฤติกรรมสุดเหี้ยมอำมหิตปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดร้อยละ30ต่อเดือนเหยื่อจ่ายไม่ทันหิ้วขังในห้องเช่าทุบตีทรมานขุดรีดทรัพย์สินหนีออกจากแผ่นดินใหญ่กบดานในไทยแถวจังหวัดชลบุรีรัฐบาลจีนออกหมายจับประสานตำรวจไทยแกะรอยจนได้ตัวในที่สุดค่ะ
0: ยังมีประเด็นเรื่องของสังคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางไปบุกร้านคาราโอเกะแฝงค้ากามครับช่วยเหลือเหยื่อมา3รายพบอายุต่ำสุดเพียง15ปีเท่านั้นเองครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้าทลายขบวนการค้ามนุษย์ในคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลห้วยแก้งอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยร้านคาราโอเกะแห่งนี้มีพฤติการจัดให้มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นพนักงานในร้านแฝงค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่มาเที่ยวโดยต้องจ่ายค่าส่วนแบ่งการขายบริการทางเพศให้กับทางร้านเพื่อเด็กหญิงจะออกไปขายบริการทางเพศนอกร้านได้ครับถือเป็นการได้รับประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีอันเป็นเข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้3คนครับก็คือนางสาว1อายุ15ปีนางสาว2อายุ16ปีได้ที่โรงแรมแห่ง1ใกล้กับร้านคาราโอเกะแล้วก็ได้ทำการตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวพบมีเด็กสาวอีก1คนก็คือนางสาว3อายุ17ปีคอยนั่งบริการปรนนิบัติและนั่งร่วมดื่มกินแอลกอฮอล์กับลูกค้าที่มาให้บริการภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหานางสาวกฤชกรซึ่งเป็นเจ้าของร้านครับในข้อหาค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือว่าพาไปเพื่อการอนาจารและจัดที่มีการค้าประเวณีเด็กอายุ 15-18 ปีพรากผู้เยาว์อายุ 15-18 ปีไปอยากบิดา

0: บันดาเพื่อหากำไรและเพื่อการอนาจารชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมเป็นนายจ้างไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กทำงานในสถานบริการที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มนะครับนอกจากนี้ครับพัฒนาสังคมของยโสธรก็ส่งเด็กทั้ง3คนเข้าบ้านคุ้มครองเด็กเรียบร้อยแล้วนะครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับทลายโอเกะแฝงค้ากามสาววัยต่ำ18ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรกุดชุมช่วย3เหยื่อวัยกระต่อพ้นนรกเจ๊เจ้าของร้านวัย20ปฏิเสธวุ่นโดนข้อหาหนักฐานค้ามนุษย์บก.ปคม.ร่วมกับพม.ยโสธรบุกจับสาว20เจ๊ร้านคาราโอเกะในอำเภอกุดชุมข้อหาค้ามนุษย์หลังสืบพบพฤติการนำเด็กต่ำกว่า18ปีมาทำงานแฝงค้าประเวณีและหักหัวคิวรายได้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยผู้เสียหายที่3รายอายุ15ถึง17ปีพาส่งบ้านพักเด็กเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอนิฟเฟอร์ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของข่าวทันข่าวครับพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยครับเพราะว่า FM 100.5 MCOT News นะครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวก็คือ2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคครับร่วมร้อนยอยย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับกิจกรรมนี้3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมไฮไลท์สำคัญจะร่วมทัพไปกับผู้รู้3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกจะไปเมืองสองแควพิษณุโลกครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ไปเยือนพระราชวังจันทร์ครับสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมาอยุธยาสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นวันที่3จะไปชมมหัศจรรย์เสียนพระเนรากไม้ที่วัดมหาธาตุลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันจะพบกับคุณดำรงพุตาและก็คุณพิสมัยพิมพิสารกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลข0944803076 0943966649และ0868251444ครับ
1: มากันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์Daily News กันต่อนะคะมีประเด็นนี้ค่ะชื่อน้องเสียตือคอสโม DSI ส่งหมายเรียกปลอมปนค้าเกินรับข้อหา8มิถุนายนโกยกำไรรวยเละเรียกตัวสุรัตน์สุขเจริญไกรศรีน้องชายเสียตือคอสโมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงขายเกินราคา8มิถุนายนนี้ DSI ยันหลักฐานชัดอยู่เบื้องหลังฟาดผลประโยชน์ค้าน้ำมันของบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งเมืองอ่างทองพ่วงไล่เบี้ยเช็คบิน6โรงกลั่นยักษ์ฐานผิดฐานขนส่งปกปิดข้อมูลใบกำกับขนส่งน้ำมันทางเรือไม่เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเล็งออกหมายเรียกให้รับทราบข้อหา 11-12 มิถุนายนค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของลูกชายมาหาคุณแม่ที่ห้องนอนชั้น2ครับช็อกว่าเจอแม่นอนเปลือยกายเสียชีวิตปริศนาคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ4วันนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าอย่างนี้ครับว่าสาวใหญ่ตายเปลือยปริศนาลูกชายสงสัยแม่โดนคนฆ่าพบสาวใหญ่เปลือยกายบนเตียงอยู่ในทาวน์เฮาส์แพทย์ตรวจร่างไม่พบบาดแผลเสียชีวิตมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า48ชั่วโมงลูกชายมาดูศพผิดวิสัยแม่ไม่เคยถอดเสื้อผ้านอนบนเตียงไม่มีหมอนและผ้าปูพบหยดเลือดอยู่ที่หน้าบ้านช่วงหลังมีเพื่อนชายมาติดพัน2คนฆ่าถูกฆาตกรรมขณะที่ตำรวจส่งศพชันสูตรพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิดหา

0: หลักฐานคลี่คลายคดีปริศนาครับ
1: ส่วนเรื่องของสหรัฐและอิหร่านนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านสู้ไม่ถอยด้อยค่าสหรัฐวาทะกลับกรอกปัดขนย้ายยูเรเนียมชี้ยุติสงครามเท่านั้นอิหร่านประกาศไม่มีถอยไม่ย้ายยูเรเนียมออกนอกประเทศเพียงเพราะคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ซัดสหรัฐกลับกรอกเปลี่ยนข้อเรียกร้องอยู่ตลอดเวลาระบุการเจรจาต้องเน้นเรื่องการยุติสงครามเท่านั้นชี้สหรัฐต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่พูดด้านผู้นำสหรัฐนั่งหัวโต๊ะถกเครียดกุนซือความมั่นคงยังตัดสินใจไม่ได้เรื่อง MOU กับอิหร่านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐย้ำถ้าอิหร่านไม่รับข้อตกลงเจอถล่มแน่นอนค่ะ
0: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าสงครามไม่จบทรัมป์ต่อ60วันหยุดยิงอิหร่านสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางยังอึมครึมหลังทรัมป์ยังไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงย้ำคำเดิมอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ร่วมมือกับสหรัฐทำลายคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดยื่นคำขาดอิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยระบุ กรอบข้อตกลง2ฝ่ายขยายเวลาหยุดยิงอีก60วันเปิดเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุซยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลและเปิดฉากเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ด้านอิหร่านซัดกลับทรัมป์ไม่ได้ต้องเจรจาจริงแต่เป้าหมายแต่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝงครับ
1: อบจ.เชียงใหม่อัดงบ350ล้านจะซื้อรถโดยสาร EV วิ่งทั่วเมืองนะคะนี่ก็เป็นประเด็นสุดท้ายในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริ

0: มาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอภิชนลำเจียกและคุณไกรภพอินทรกำแพงครับสวัสดีครับคุณไกรภพครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อภิชนครับ
2: สวัสดีครับ
3: เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับ1อาทิตย์เจอกัน1ครั้งนะครับ1ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับ
2: ครับ
3: เช่นเคยครับเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมมาพูดคุยมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่ Facebook Live FM 100.5 นะครับหรือว่าส่งข้อความมาคุยทาง LINE ก็ได้นะครับ
2: ครับ
3: ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามีเรื่องราวอะไรที่ต้องติดตามเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะยิ่งพรุ่งนี้ใช่ไหมครับวันที่1
2: ครับ
3: มิถุนายนนะครับเราก็จะเป็นเศรษฐีกัน เราจะใช้จ่ายเงินอย่างเป็นเศรษฐีนะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะสามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60-40กันนะฮะก็เรียนเชิญนะครับว่าขอให้ใช้ให้อย่างคุ้มค่านะใช้ของที่จำเป็นนะครับ อะไรที่มันไม่ถูกต้องที่เขาห้ามไว้ก็อย่าไปแอบใช้นะครับ
2: แอบใช้อะไรจะไปทำอะไร
3: ก็ไม่รู้ที่ก็เอาก็ซื้อของที่จำเป็นซื้อกะปิน้ำปลาเข้าบ้านก็ว่ากันไป
2: ครั้งนี้เนี่ยรูปแบบการช่วยเหลือเนี่ยคือร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยต่างจากครั้งที่แล้วคนละครึ่งพัดนะเนาะ
3: คร
2: ั้งที่แล้วเนี่ยผมจำได้ร้านนงร้านนวดเนี่ยใช้ได้แต
3: ่
2: คร
3: ั้
2: งน
3: ี้ไม่ได้แล้วทำไมคุณต้องเน้นที่ร้านนวดอ่ะ
2: อันอื่นก็เยอะ
3: อ๋อหรอ
2: เอาเท่า
3: ที่จำได้
2: ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยรูปแบบเนี่ยรัฐบาลบอกว่าไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
3: แ
2: ต่เป็นการช่วยเหลือจากวิกฤตเศรษฐกิจที่อันเนื่องมาจากผลกระทบจากสงครามราคาน้ำมันเป็นการช่วย
3: เ
2: พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าเป็นการช่วยเนี่ยคือจะมุ่งไปที่พี่น้องประชาชน
3: ครับ
2: คือมันไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่แล้วเนี่ยคนละครึ่งพลัดเนี่ย
3: คือช่วยพ่อค้าแม่ค้า
2: ช่วยพ่อค้าแม่ค้าหลากหลายรูปแบบของร้านค้าบริการอะไรต่างๆจึงรวมไปหมดแต่ครั้งนี้ก็คือจะมีความต่างกันแต่ร้านค้าเนี่ยก็ลงทะเบียนจากครั้งที่แล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะต่อกันหมดแหละจะต่อมันจะครั้งที่แล้วหมดแล้ว
3: ร้านค้าเนี่ยรอบนี้มีลงทะเบียนประมาณ1ล้านรายนะครับก็รอบที่แล้วเนี่ยฮะคนละครึ่งเนี่ยประมาณ 900,000 กว่า 900,000 ไปรอบนี้1ล้านรายแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ที่คุณสมบัติผ่านนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์นี่มีประมาณ26ล้านรายนะครับจาก
2: 26,524,940นะที่ลงทะเบียนทั้งหมดนะครับก็เป็นของเดิมของคนละครึ่งพัดอ่ะเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยกดมาวันนั้นเนี่ยก็18,900,479คนนะครับหลายคนก็หันหน้ามามองกันเพราะว่ามันไม่หมดครับจากที่ตั้งเป้า
3: 30
2: ล้านเนี่ย
3: เหลือตั้งเกือบ4ล้านนะ
2: เหลือเยอะเหลือเยอะมากก็หลายคนก็เลยหันหน้ามามองกันแล้วบอกว่าแล้ววันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่25ที่เราอุตส่าห์ตื่นขึ้นมาหกโมงเช้าเพราะกลัวจะไม่ทันช่วงแรกหมุนติ้วๆๆนะ10นาที15นาทีแรกเนี่ยคนพยายามที่จะกลัวก็จะหมดไง
3: คร
2: ั้งที่แล้วมันมาปุ๊บหมดปั๊บมาปุ๊บหมดปั๊บคราวนี้เนี่ยรัฐเนี่ยเลยขยายไปเป็น30ล้านท่านเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหลือหลายคนบอกโอ้ไม่น่าตื่นเช้ามาเลยอ้าวใครจะไปรู้ล่ะใครจะไปรู้ว่าเหลือขนาดนี้ล่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่ารัฐท่านเกรงเอาไว้แล้วว่าเนี่ยจะได้ทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องรีบท่านก็บอกแล้วไม่ต้องรี
3: บ
2: แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ย15นาทีแรกของเช้าวันจันทร์ที่25ที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่หมุนกันเนี่ยแหละฮะหลายคนก็ตื่นเต้น
3: ผมลงประมาณ 7:30
2: 7:30 คุณตื่นสายเหรอ
3: ไม่ครับเพราะว่าผมในตอนแรกผมไม่อยากจะไปทำแต่เช้าเพราะผมเชื่อว่าทราฟิกของอินเทอร์เน็ตอ่ะมันเยอะแน่นอน
2: นี่คุณอ่านขาดขนาดนั้นเลย
3: โอ้โหประสบการณ์ของพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องอะไรแบบน
2: ี้ของผมเนี่ยใจเนี่ยก็อยากจะลงเร็วนั่นแหละเพียงแต่ว่าพอดีข่าวเช้าไงผมก็กะให้ผู้ประกาศข่าวเช้าเราเนี่ยทั้งวันจันทร์เนี่ยเป็นน้องพัทรนายน้องดีม
3: ครับดีมเราเนี่ย
2: คุณรัตยาเนี่ยก
3: ับ
2: คุณเดนเนี่ยก็บอกเฮ้ยเดี๋ยว2คนนี้เดี๋ยวทำในรายการ

0: นะผู้ประกาศเราก็ไม่เอาพี่เดี๋ยวเต็มกลัวกลัวเต็มลงก่อน
1: ลงก่อนครึ่งชั่วโมงเองนะ
0: ลงก่อนก็กลัวก็กลัวว่าอุ้ยเดี๋ยวลงแล้วจะไม่ทันก็นี่เนี่ยมันสะท้อนว่าคนเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเต็มก็เลยไม่กล้าลงผมก็เลยอ่ะเสียสละละกันเอามือถือผมเนี่ยแหละเอาไปทำในรายการ
1: ครับ
0: ก็ช่วงแรกก
1: ็หมุน
0: พอ 6:30 นเนี่ยมันก็เริ่มโฟแล้ว
1: ครับ
0: 6:30 นเริ่มโฟ
1: มันเหมือนคอขวดอ่ะเพราะคนทุกคนก็กลัวว่าเดี๋ยวเต็งจะตกรอบเดี๋ยวเต็งจะตกรอบ
0: เช้าการทำงานวันจันทร์ที่ผ่านมา
1: แต่น่าสนใจเนี่ยพี่ประชาชนคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าผู้ที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพันเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยฮะแล้วก็มาลงรอบนี้มีประมาณ18,900,000คนนะเกือบ20 ล้านนะแล้วก็ผู้ลงทะเบียนใหม่เนี่ยประมาณ7,140,000คนนะครับแล้วก็คนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยมีประมาณ 484,317 รายฮะ
0: มีไม่ผ่านด้วยนะ
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 481,604 ราย
0: ที่ว่าไม่ผ่านเนี่ยนะเพราะว่าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกอยู่แล้วว่าคุณจะไม่ผ่านแต่ก็ลงไว้ก่อนเผื่อฟุก
1: เผื่อฟุกเผื่อฟุกแล้วก็คนที่เสียชีวิตแล้วก็ย้ายไปต่างประเทศนี่ก็ไม่ได้นะครับมีประมาณ 2,500 ครับ
0: แล้วลงได้ไงอ่ะ
1: แหมพี่ชน
0: แล้วลงได้ไงอ่ะก็คนที่เสียชีวิต
1: คนที่เสียชีวิตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะว่าเอาญาติเยอะที่ยังอยู่เนี่ยอาจจะมีข้อมูลมีมือถือมีอะไรอย่างน
0: ี้ก็ลงให้เหรอ
1: ก็ลงให้แต่ว่าเวลาเราเสียญาติเราเสียชีวิตเนี่ยทะเบียนมันก็จะไปขึ้นที่ทะเบียนราษฎรอยู่แล้วว่าเสียชีวิตแล้วก็หวังฟุกไง
0: เผื่อฟุกอีก
1: ฟุกอีกบางคนไม่รู้ก็เผื่อได้ไง
0: เผื่อได้
1: 4,000มันก็ไม่ใช่น้อยพี่ผู้ชม
0: แม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วญาติพี่น้องอาจจะลงให้แต่ว่าย้ายไปต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะเยอะนั่นแหละที่ย้ายไปต่างประเทศคือย้ายไปมันก็ขึ้นระบบเลยเนาะว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วไงกะให้มือถือ
1: กะจะ
0: ของญาติพี่น้องใช้ในกรุงเทพในประเทศไทยเหรออ
1: าจเป็นไม่ได้
0: เผื่อฟุกอีก
1: เผื่อฟุกอีกนะฮะแต่ว่าเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง
0: 208 คน
1: อันนี้น่าสนใจ
0: นี่คุณสมบัติพวกนี้เนี่ยเขาบอกไว้ก่อนที่จะลงทะเบียนหมดแล้วนะแต่ก็มีคนเผื่อฟุกหลายคนเหมือนกันนะ
1: เป็นผมอ่ะธรรมดาฮะเป็นเราก็เอาจะก็ลองไปก่อนนี่ไม่เสียหายอะไรนี่มันอยู่ในมือถือเราใช่ไหมแอปมันก็อยู่ในมือถือแล้วก็ลองไปก่อนนะครับแต่ว่า
0: แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะเผื่อฟุกเยอะฮะ
1: ที่จ
0: ะ
1: พูดถึ
0: งสองทาง
1: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขา
0: ทางนั้นเขาก็เพิ่มเงินให้
1: เพิ่มเงินให้อีกทั้ง700ใช่ไหม
0: เพิ่มเงินให้เป็นพันนึงอ่ะ
1: ก็คือเป็นเงินที่ไปใช้ได้เลย
0: ใช้ได้เลยอันนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ครับไม่ต้องเติมเงินเข้า
0: ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยก็อัตโนมัติใช้ได้แต่ก็เผื่อฟุกมาลงที่คนไทยช่วยไทยพัดด้วยซึ่งเขาก็สกรีนไว้เรียบร้อยนะครับก็กลายเป็น 400,000 เป็นก้อนใหญ่เลยนั่นแหละ คนที่มีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังมาลงทะเบียนที่ไทยช่วยไทยพัด 481,604 คน
1: แต่ว่า
0: ที่ไม่ผ่านนะฮะสำหรับไทยช่วยไทยพัดแล้วก็ได้คนละครึ่งเอ้ยก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป
1: ครับ
0: นะครับพอเท่าไม่เท่าหลายท่านเนี่ยเราเห็นภาพนะลงทุนซื้อมือถือใหม่นะ
1: ครับ
0: ซื้อมือถือใหม่แล้วบางเจ้าเนี่ยผมเห็นข่าวอยู่นะที่พอไปซื้อมือถือใหม่แล้วมือถือจริงๆมันอาจจะสักราคาสัก 5,000 6,000 ก็ลดราคาให้พอรู้ว่าซื้อมือถือไปแล้วเนี่ยจะเอาไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพัดก็ลดราคาให้พิเศษให้มันถูกหน่อยเพราะเราได้ 4,000 เนี่ยโอ้โหลงทุนซื้อมือถือ 5,000 จะคุ้มไหม
1: อย่าไปมองอย่างนั้นมองว่าคือด้วยความที่ว่าเราอาจจะมีมือถือเก่าที่เป็นแบบจอธรรมดาจอเล็กๆ
0: รุ่นเก่า
1: ก็มองว่า
0: เวอร์ชันเก่า
1: ใช
0: ่
1: ก็มองว่าไหนก็มาโอกาสนี้มาแล้วก็ใช้ถือซะว่า
0: เป็นการเปลี่ยน
1: มือถือมาในตัว
0: เปลี่ยนไปในตัว
1: เราจะได้ใช้ยาวๆจะได้คุยไลน์กับลูกหลานได
0: ้คุยไลน์กับลูกหลานได้แล้วอนาคตถ้ารัฐบาลมีโครงการไหนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยมันจำเป็นก็เป็นการ transition เทคโนโลยีของคนที่ยังไม่พร้อมก็กลายเป็นเนี่ยเห็นไหมก็บังคับให้ต้องซื้อใหม
1: ่ครับ
0: บังคับให้ต้องเรียนรู
1: ้
0: แล้วก็มี AI อะไรนั้นนกกระซิบด้วยนะที่พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะต้องเข้าไปศึกษานะครับเพราะว่ามันเป็น AI ที่ช่วยในการดูแลข้อมูลด้านการซื้อขายของเรานะครับว่าพฤติกรรมของเราขายไปเท่านี้ซื้อเท่านี้เราจะปรับรูปแบบการอะไรอย่างเงี้ยรัฐพยายามที่จะเสริมผมว่าดีนะ ค่อยๆใส่เข้าไปในความทันสมัยในเทคโนโลยี
1: เ
0: ราจะได้ค่อยๆเรียนรู้กันไปด้วยกันผ่านทางโครงการอะไรต่างๆนี่แหละเพราะแต่ไอ้คันอยู่ดีๆเราจะถ้าไม่มีโครงการอะไรเลยแล้วเราก็บอกว่าไปเรียนรู้สิอันนี้สิเพื่อให้ผลยอดขายของเราดีขึ้นหลายคนที่ทำอยู่แล้วควรขายหาความรู้เพื่อเพิ่มยอดขายให้ตัวเองเขาก็ทำแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้อันนี้ก็เป็นอีก ีกจุดหนึ่งที่ transition ไปถูกเทคโนโลยี
1: จริง อย่างอันนี้คุณผู้ฟังครับแหมถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้า

0: เกิดถ้าใครเป็นมือถือเครื่องใหม่ๆหรือคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลอะไรใน Google เข้าไปเนี่ยมันจะขึ้นช้อยมาว่าเป็นใช้ AI ใช้ระบบนู่นนี่ค้นหาจริงไอ้คำว่า AI เนี่ยตอนแรกผมก็เป็นคนที่แอนตี้นิดๆนะผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่เด็กยุค90เด็กยุคอนาล็อกอะ
1: เรายังยึดติดกับ
0: เรายึดติ
1: ดเรายังกลัว
0: ฮิวแมนอยู่เลยเป็นฮิวแมนแบบฮิวแมนเนเจอร์อยู
1: ่
0: แต่ว่าพอเรามาทำงานด้านสื่อสารมวลชนไปเรื่อยๆเราทำไม่รู้ว่าผมว่าไม่ใช่แค่สื่อสารมวลชนหรอกแทบทุกอาชีพเนี่ย AI เนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากในการที่ทำให้เราเนี่ยมีความพัฒนาหรือว่าเพิ่มทักษะสกิลอะไรหลายๆอย่างในการทำหน้าที่อย่างทุกวันนี้นะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราอาจจะหาข้อมูลอะไรที่เป็น data สักอย่างนึงเนี่ยโดยที่เราอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะครับมีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องใช้ AI ในการเข้ามาช่วยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับ AI เนี่ยมันยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% นะแต่ว่าเราก็ต้องมีการเกามีการเกลี่ยมาอยู่ดีแต่ประเด็นสำคัญคือว่าเทคโนโลยีณทุกวันนี้มันมีอะไรหลายอย่างเข้ามามากมายนะฮะแล้วแต่แนะนำว่าก็พยายามศึกษานะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมีอะไรให้ศึกษาตลอดและที่สำคัญคือเราจะอยู่ได้เราต้องตามก้าวตามทันโลกให้ทัน
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับ
1: เฮ้ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมแจ้งยอด26ล้านเนี่ยผมไปบอกว่าเป็นคนที่ลงทะเบียนนะแต่เอาสรุปว่าคนที่ลงทะเบียนสำเร็จ26ล้านจริงฮะแต่ตัวเลขตรงปลายเนี่ยก็คือ26ล้าน 40,623 คนนะครับที่ลงทะเบียนสำเร็จนะ
0: คือยอดแรกที่พี่อภิชนบอกคือคนที่ลงทะเบียนลงทั้งหมดเข้าร่วมเนี่ยแต่คนที
1: ่สกรีน
0: คนที่สกรีนมาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปฮะว่าคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติประมาณ 480,000 หักลบไปเนี่ยก็ประมาณจะเหลืออยู่ประมาณ26ล้าน 46,623 ราย
1: ก็เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียน 18 ล้าน 9,479 คนนะครับก็ลงทะเบียนใหม่เลยก็7ล้าน 141,144 คนโอ้7ล้านครั้งที่แล้วไม่ใช้คนละครึ่งพรรคแต่นี่ครั้งนี้ใช้
0: เออผมอยากรู้ทำไมเขาไม่ใช้อ่ะ อยากรู้จริงๆ
1: 7ล้านคนเลยนะคราวที่แล้วไม่ได้ลงเหรอตกกระบวนไปเหรอคราวที่แล้ว
0: เป็นไปได้ไหมแบบพอไปลงแล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้วิธีใช้ไม่เป็น
1: ผมว่า
0: บางทีเลวร้ายกว่านั้นต้องยอมรับนะไม่มีเงินเติมเข้าไปก็มีนะ
1: ไม่มีข้อมูลนะแต่ผมว่าคนที่ลงทะเบียนใหม่7ล้านกว่าคนเนี่ยคงจะแบบช่วงแรกเลยอะช่วงที่ทำให้คอขวดหรือเปล่าคุณเคนพ
0: บ
1: เพราะว่าคราวที่แล้วเราตกกระบวนไงคราวนี้เราจะไม่พลาดละไม่รู้ว่าลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์หรือเปล่าไม่มีข้อมูลแต่ว่ามีเป็นกลมๆตัวเลขมาเนี่ยพอคุณพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเปลี่ยนผ่านอะไรเงี้ยขออนุญาตเอาเรื่องใกล้ตัวของพวกสื่อมวลชนอย่างเราน ิดนึงได้ไหม
0: เอาเชิญฮะ
1: คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายหน่วยงานนะของสื่อมวลชนสมาคมอะไรต่างเขาก็อภิปรายกัน
0: รู้สึกว่าจะเป็นเมื่อวันศุกร์ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันศุกร์ที่ผ่านมา
1: ใช่คืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแวดวงสื่อมวลชนมันใกล้ตัวสำหรับพวกเราแต่ว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะทำอาชีพอื่นอาจจะมองว่านี่คือเรื่องไกลตัวแต่อย่างนี้ครับมันมีผลยังไงตอนนี้รถแมพของทางกสทช.ที่เราเรียกร้องกันอยู่เนี่ย
0: ค
1: ือทีวีดิจิตอลเนี่ยมันจะหมดอายุประมาณปี72ใช่ไหม
0: ประมาณเดือนเมษายน
1: 2-3 ปีเนี่ยแล้วอันนี้ยังไม่นับรวมมักนะมักเนี่ยหมดอายุก่อนนะมักคือสายสื่อสารอะไรต่างๆการสื่อภาพไปเนี่ยมันต้องใช้มักหมายถึงเรียกง่ายๆภาษาง่ายๆคือมันเหมือนกับเป็นสายส่งที่ส่งสัญญาณภาพไปหาบ้านต่างๆเนี่ยมันจะมีสายส่งคือเขาเรียกว่ามักเนี่ยผู้ให้บริการเนี่ยอสมทก็ให้บริการมีมักเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นช่องเดิมๆอ่ะ
0: ที่มีอยู่แล้ว
1: ที่มีอยู่แล้วอ่ะเพราะสายสัญญาณสายแรงต่างใครจะไปลงทุนใหม่โอ้โหมากมายมหาศาลช
0: ่
1: องใหม่ๆ
0: เช่านี่แหละฮะ
1: เช่าช่องใหม่ๆเขาก็เลยต้องใช้บริการช่องเก่าๆที่มีมักมีสายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็ต้องจ่ายเงินอสมทก็เป็นผู้ให้บริการอยู่หลายช่องเหมือนก
0: ัน
1: มีช่องไทย PBS ก็ให้บริการช่อง5ช่องช่อง5ช่องไทย PBS ช่อง9ช่อง11
0: เมื่อก่อนก็มีอีกช่องบางช่องก็ปิดตัวไปแล้วมีอีก
1: ใช่อันนี้คือผู้ให้บริการมักเนี่ยหมดอายุก่อนทีวีดิจิตอลหมดอายุนะมาหมายความว่าถ้ามักหมดอายุก่อนเนี่ยแล้วจะส่งกันยังไงในเวลาที่อายุของดิจิตอลเหลือนี่ก็ยุ่งไหมคุณมองภาพออกไหมว่ามันจะยุ่ง
0: หมดปีอะไรมักนี่หมดปีอะไร
1: ผมจำไม่ได้แต่หมดก่อน
0: หมดก่อนโอเค
1: หมดก่อนหมดก่อนมันจะหมดก่อนทีวีดิจิตอลพอหมดอายุไปเนี่ย15ปีเนี่ยมันเร็วมากนะแป๊บเดียวก็จะประมูลกันใหม่หรือไม่อย่างไรทีนี้คนผู้ประกอบการต่างๆก็อยากจะรู้ไงว่าแล้วกสทช.ล่ะมีนโยบายอย่างไร
0: มีรถแมพอย่างไร
1: มีรถแมพอย่างไรเพราะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มประมูลกันตอนนั้นทุกคนก็ตื่นเต้น
0: ปีถ้าผมจำไม่ผิดปีรู้สึกปี556มั้ยถ้าจำไม่ผิด
1: ใช่มีการประมูลกันตอนนั้นลงเงินกันไปเป็นคนหมื่นหมื่นล้านนะที่จะประมูลกันเนี่ยทุกคนอยากจะมีทีวีเป็นของตัวเองช่องจากการที่มีเท่าไหร่3 5 7 9 11 ITV มี6ช่องก็กลายเป็น30กว่าช่อง

0: ายครับทุกคนตื่นเต้นทุกช่องตื่นเต้นหมด
1: ทุกช่อง
0: หวังมาแบ่งปันเม็ดเงินโฆษณาตรงนี้
1: อ่ะเพราะแบ่ง
0: เป็นเค้กก้อนใหญ
1: ่เป็นเค้กก้อนใหญ่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเอกชนอย่างเช่นแกรมมี่ RS หรือว่า Workpoint เนี่ยเวลาที่เขาทำรายการเนี่ยเขาต้องมีช่องทางออกอากาศเขาก็จะต้องไปซื้อเวลาแล้วก็ไปอยากที่จะได้เวลาเพื่อจะมีรายการของตัวเองออกอากาศ
0: มีสถานีของตัวเอง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอก่อนหน้านี้ที่เขาจะต้องไปงอนง้อช่องหลักเพื่อจะได้เวลาโอ้โหฟาดฟันกันมากนะสมัยก่อนเนี่ยช
0: ่
1: องใดเนี่ยจะหลุดผังช่องใดจะอยู่ในผังต่อเนี่ยมันคือชีวิตของเขาเลยนะเขาก็จะต้องมาเข้าหาช่องใหญ่ๆช่อง9ช่อง3ช่อง7อะไรต่างๆแล้วพอกสช.เขาเปิดให้ประมูลเองเนี่ยผู้เล่นเหล่านี้ที่ก่อนหน้านี้เคยจะต้องไปซื้อเวลาไปแล้วก็อยากจะมีช่องตัวเองไม่ต้องไปจัดผังด้วยตัวเองเลยเขาก็เลยลงทุนมาประมูลน่ะอย่าง Workpoint ก็มีช่องนึง
0: อ
1: ย่างแกรมมี่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเจ้าใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่องวันช่อง GMN 25
0: 2ช่อง
1: เขาก็ลงทุนตอนเนี้ยเขาก็จัดผังอะไรได้ตัวด้วยตัวเองแล้วผลประกอบการเขาก็แต่ละช่องการแข่งขันเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือทีนี้พอหลังจากที่มันหมดอายุแล้วไปไงต่อทีนี้คนสื่อเนี่ยก็ยังสับสนกันว่าแล้วโรดแมปที่ทางกสช.บอกเอาไว้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าพอหมดอายุแล้วจะประมูลหรือว่าจะยังไงเพราะว่าไอ้คันจะประมูลเนี่ยจะไหวไหมช่องต่างๆจะไหวไหมที่ผ่านมาจากที่เริ่มต้นประมูลจนถึงบัดนี้เนี่ยล้มหายตายจากไปกี่ช่องตอนนั้นอาศัยมาตรา44ให้คืนได้จำได้ไห
0: ม
1: ของช่อง9เองก็คืนนะก็คืนช่อง Family ไปนะ
0: ช่อง9เราอสมทเรามีทั้งหมด2ช่องคือช่อง14 Family
1: HD
0: SD
1: SD
0: กับ HD ที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ย
1: ช่อง HD ช่อง31
0: แล้วก็มีอีกช่องทางช่อง3ก็มี3 Family 3 SD แล้วก็มี
1: ช่องเด
0: ็
1: กก็มีช่องเด็กด้วย
0: กันช่อง Family อ่ะช่องเด็ก
1: ช่อง Family ก็ด้วยก็มี3ช่องเลยนะ
0: แล้วก็มีช่องของคุณติ๋มทีวีภูช่องทีวีภู
1: ก็ไปแล้ว
0: ก็ไปแล้วก็มีช่อง Spring New อีก
1: Spring นี้ก็ไปแล้ว
0: ครับ
1: เยอะ
0: มาก
1: เนี่ยคือไปแล้วหลายช่องเลยก็คือไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะคือทำไปแล้วคือตอนแรกกสช.ก็โอ้โหก่อนประมูลก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวมันไปรอดแน่น
0: อ
1: นผู้ชมได้มีช่องทางหลากหลายโอเคผู้ชมมีช่องให้ดูมากขึ้นก็โอเ
0: ค
1: แต่ว่าก้อนโฆษณาเนี่ยมันไม่เพิ่มด้วยไงมันไม่เพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก 4-5 ช่องที่โฆษณาจ้องไปลงเนี่ยพอไปลงแล้วเนี่ยมันแย่งกันลงด้วยนะโฆษณาบางตัวเนี่ยอย่างละครช่อง7เนี่ยหลังข่าวเนี่ยละครช่อง7ทุกวันน่ะผมเห็นข้อมูลนะวันหนึ่งนะ6 ล้านรายได
0: ้วันหนึ่ง
1: 6ล้านต่อละครหลังข่าวตอนเดียววันเดียวเนี่ย
0: ครับ
1: วันเนี้ย6ล้าน
0: เนี่ยเม็ดเงินมหาศาล
1: เม็ดเงินมันเยอะขนาดนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะช่องมันน้อยราคามันก็เป็นตามกลไก
0: ครับ
1: ใช่มั้ยล่ะคือแย่งกันลงอ่ะราคาเขาก็ช่องเขาก็สามารถที่จะทำราคาให้มันสูงได้6ล้านอย่างเงี้ยโอ้โหละครมันถึงมีเงินเพื่อไปผลิตมันเป็นลูกโซ่นะมันเป็นลูกโซ่นะพอช่องมันเยอะขึ้นเนี่ยแย่งกันลงโฆษณาเอาแน่นอนมันเป็นไปตามกลไกตลาดราคามันก็เลยต้องแย่งกันลดเพื่อจะดึงเม็ดเงินจากโฆษณาให้มาลงโฆษณาช่องตัวเองถูกไหม
0: ครับ
1: สู้กันด้วยราคาลดราคาลดแลกแจกแถมอ่ะว่ากันอย่างนั้นอ่ะมันทำให้ราคาสมัยเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยโฆษณานาทีละ300,000ตอนนี้นาทีละ
0: หลักไม่น่าคุ้มว่า
1: ถึงหมื่นไหม
0: เกินมันก็มีราคาของมันอยู่แต่ว่ามันไม่ได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้ฟู่เสมือนสมัย300,000เมื่อก่อน
1: คือราคาเรทมีแต่จ่ายจริงก็ต้องไปทำลดราคาให้อีก
0: ใช่
1: ไหมล่ะ
0: แต่ไม่ได้ราคาหลักแสนแบบ300,000ชนไปดานเหมือนเมื่อก่อนคงอาจจะไม่ถึง
1: มันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนพอราคาโฆษณาจากเป็นแสนเนี่ยกลายเป็นหลักหมื่นเนี่ยรายได้ที่เข้ามันก็น้อยลงถูกไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นต้นทุนที่เราจะเอาไปผลิตรายการที่ดีมันต้องใช้เงินทั้งนั้น
0: อันนี้ถูกต้อง
1: ใช่ไหมราคาโฆษณาเนี่ยพอนี่แหละคือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นราคาโฆษณามันน้อยลงช่องอะไรต่างๆแม้แต่ผู้ประกาศข่าวบางทีแม้แต่ดาราก็ถูกลดค่าตัวเพราะโฆษณารายรับมันน้อยอ่ะ
0: คือ
1: นะ
0: คือต้องบอกว่ามันประเด็นนี้มันมีการดิฟรับชันเข้ามาเยอะมากมันมีปัจจัยอะไรอื่นเข้ามาอีก
1: ผมก็จะบอกว่าพอค่าตัวดาราน้อยลงงานก็น้อยอยู่แล้วเห็นไหมดาราเข้าถึงตอนนี้โอ้โหต้องปรับตัวกันเป็นแถวผู้ประกาศดาราค่าตัวแรงต่างต้นทุนมันต้องลดลงเนี่ยเพราะว่ารายรับมันน้อยลงและนี่คือสาเหตุที่ทำให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าเดือนมิถุนายนแล้วเราจะได้ดูบอลโลกกันไห
0: ม
1: คุณนึกออกไห
0: ม
1: เพราะว่าไม่มีเอกชน

0: นใจประชาชนและนักท่องเที่ยวนับหมื่นแห่ขึ้นดอยสุเทพประเพณีเตียวขึ้นดอยวันวิสาขบูชาประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาตินับหมื่นคนทยอยเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปตามถนนห้วยแก้วและถนนศรีวิชัยและแวะกราบไหว้อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่นำชาวบ้านร่วมกันสร้างเส้นทางขึ้นดอยสุเทพโดยที่บริเวณจุดอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยจะมีพระสงฆ์จากวัดศรีโสดาพระอารามหลวงเชิงดอยสุเทพมาประพรมน้ำพุทธมนต์ให้กับประชาชนที่พากันขึ้นดอยเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้ยิ่งดึกยิ่งมีประชาชนนักท่องเที่ยวและพระสงฆ์มากขึ้นซึ่งเส้นทางเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพระยะทางกว่า11กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางตลอดทั้งคืนและตามเส้นทางมีโรงทานน้ำดื่มไว้แจกฟรีตลอดเส้นทางรวมถึงยังมีน้องๆจิตอาสาที่มาช่วยกันนำถุงดำใส่ขยะมาเดินให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มีขวดน้ำดื่มหรือภาชนะใส่อาหารทิ้งลงในถุงดำเพื่อไม่ให้เกลื่อนถนนทั้งนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินขึ้นดอยสุเทพตลอดทั้งคืนเพื่อขึ้นไปกราบไหว้สักการะองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพเนื่องในวันวิสาขบูชาและในช่วงเช้าใส่บาตรพระภิกษุสามเณรที่เดินลงมาจากบันไดนาค306ขั้นของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเพื่อรับบิณฑบาตซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกปีนี้ที่ตรงกับวันนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะวันนี้ทร.เปิดบ้านรับญาติทหารใหม่สร้างความเชื่อมั่นการฝึกน้องเล็กกองทัพเรือวันนี้ที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือจัดกิจกรรมวันญาติเยี่ยมทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69วันที่1โดยพลเรือตรีพิเชษพิมพ์ถนอมรองเจ้ากรมยุทธการศึกษาทหารเรือพร้อมด้วยผู้แทนนายกสมาคมภริยาทหารเรือพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมภริยาทหารเรือเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมและพบปะพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69โดยมีนาวาเอกทิวาอ่อนละอผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับณที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโอกาสนี้สมาคมภริยาทหารเรือสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 3,750 ชุดแก่ทหารใหม่และครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมในวันแรกซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4,547 คนเพื่อให้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นทั้งนี้ศูนย์ฝึกทหารใหม่จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติระหว่าง 30-31 พฤษภาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารใหม่และญาติอีกทั้งให้โอกาสญาติของทหารใหม่เห็นผลของการฝึกอบรมและการดูแลทหารใหม่ตลอดระยะเวลา1เดือนที่เข้ามาเป็นน้องเล็กของกองทัพเรือภายใต้กรอบความปลอดภัยและความเอาใจใส่ดูแลของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง

0: รีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
2: ์8นาฬิกา38นาทีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับแหมเบรกแรกเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องของอนาคตสื่ออย่างพวกเรานะว่าทิศทางจะไปอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าดิจิตอลทีวีเนี่ยที่เราเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยจะหมดสัญญาปี2572นะครับประมาณสักเดือนเมษาแต่ผู้คนบอกโอ้ยเหลือต้อง2ปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการวางแผนการทำงานต่างๆมันวางกันเป็นปีนะ
3: วาง
2: กันเป็นปีนะฮะมันไม่ใช่ปีหลักปีเนี่ยอย่างวันเนี้ยเดือนอะไรนะเดือนมิถุนายน
3: ครับ
2: ปีหน้าเรารู้กันแล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้าง1 2 3นี่เราวางกันรู้แล้วต้องทำอะไรแล้วก็ปีที่2ที่3เราต้องทำอะไรคือมันต้องมีแอคชั่นแผนตลอด
3: ใช่ใช่ก็คุณ KK ส่งข้อความเข้ามาในไลน์นะช่วยเล่าสาเหตุที่กสทช.นิ่งเฉยไม่ประกาศว่าจะเอาอย่างไรต่อไปคือเล่าได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยกสทช.เนี่ยวาระไอ้เรื่องรถแมพของสื่อเนี่ยว่าจะเอาไงต่อเนี่ยคือเข้าว่ามันยังไม่ถูกประชุมแล้วที
2: อ
3: ่ะว่ากันอย่างนั้นอ่ะพอจะประชุมท่านประธานกสช.ก็กสทช.เนี่ยเนาะก็เลื่อนมีอันต้องเอาขยับอันนู้นเข้ามาก่อนอันนี้เข้ามาก่อนผมก็สงสัยเหมือนคุณเคเคเนี่ยแหละครับ ว่าทำไมกสทช.ถึงยังไม่เริ่มที่จะเอาวาระที่สำคัญที่สุดเนี่ยกับอนาคตทีวีประชุมเสียที
2: ครับ
3: อันเนี้ยไม่มีใครรู้ก้าวหัวกันแก่ๆเหมือนกันคือคนหลายท่านในแวดวงสื่อที่ไปติดต่อไปประสานงานสมาคมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยื่นหนังสือกันเป็นหลายรอบแล้วแหละฮะก็ยัง
2: กองสูงแล้วมั้งตอนเนี้ย
3: ก็คือสงสัยอาจารย์พี่ลองซึ่งเป็นกสทช.เองก็ออกมาเขียนใน Facebook ก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์ก็พยายามไปผลักดันให้วาระนี้เข้าประชุมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เลื่อนไปอ่ะมันก็ยังไม่ได้ประชุมอ่ะก็สงสัยเหมือนกันครับว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกฮะแอคชั่นแพลนที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาประมูลเนี่ยมันใช้ตังค์เยอะนะ
2: ครับ
3: ครั้งแรกที่ประมูลเป็นหมื่นล้าน
2: ครับ
3: ก็ต้องหาแหล่งเงินทุนใช่ไหมล่ะแล้วเขาทำเขาก็ต้องไปประเมินเขา
2: คือต่อปีเนี่ยรายได้จะเท่าไหร่
3: คือผู้เล่นผู้กำกับเนี่ยก็จะต้องบอกมาว่าถ้าจะมีดิจิตอลจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ผู้เล่นเขาจะได้ไปประเมินว่าเฮ้ย
2: คุ้มไหม
3: ไหวไหมจะไปไงต่อเขามีผู้ถือหุ้นไหมใช่ไหมผู้เล่นมีผู้ถือหุ้นไหมเขาก็ต้องไปถามไป
2: ต่อผู้ถือหุ้นว่าไง
3: ผู้ถือหุ้นว่าไงเพราะ
2: ไปต่อไหม
3: มันไม่ใช่แบบทานอสดิดมือปิ้งมาเริ่มประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันผลกระทบเนี่ยมันมีมากมายมหาศาล
2: ครับ
3: มันไม่ใช่เฉพาะแวดวงสื่อแวดวงการศึกษาล่ะแวดวงโฆษณาอะไรต่างๆล่ะ
2: โฆษณาเอเจนซี่ต่างๆ
3: เอเจนซี่ต่างๆเน
2: ี่
3: ย
2: ที่จะต้องผลิตป้อนชิ้นงานสู่ช่องต่างๆซึ่งเขาก็มีคนเขามีทีมงานของเขา
3: คือจะมีคนตกงานเป็นหมื่น
2: อ
3: ่ะเรื่องนี้เรื่องไม่เล็กนะฮะเรื่องไม่เล็กนะฮะเดี๋ยวการขยับของเราในแวดวงสื่ออีกต่อไปเนี่ยก็อาจจะต้องไปถึงนายกรัฐมนตรีนั่นแหละก็ต้องมีเรื่องให้ท่านได้
2: เห็นเขาบอกว่าอาจจะมีไปยื่นหนังสือถึงท่านนี่ใช่ไหม
3: ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันส่งผลกระทบกับคนจำนวนมากมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะแวดวงสื่ออย่างเดียว
2: ครับ
3: แ
2: ล้วก็คิดไว้ยังนี่เราสองคนก็ต้องคิดนะ
3: เราต้องคิดครับ
2: ว่าจะไปไงต่อคุณจะทำไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำงานต่อคุณจะทำอาชีพอะไร
3: ผมก็ยังคือผมมองหาอาชีพเสริมเอาไว
2: ้ครับ
3: ตอนนี้มีอาชีพเสริมหลายอย่างที่มองหาไว้แต่ว่าเราก็บางทีอย่างช่องโมโนที่เขาแบบโอ้โหเขาคงรู้ไม่ล่วงหน้าเยอะอ่ะเนี่ยเขาตกงานแล้วอ่ะเนี่ยก็คือคนในสื่อเนี่ยในแวดวงสื่อเนี่ยไปทำอาชีพอื่นกันเยอะไปทำอาชีพอื่นกันเยอะแล้วนะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่อ่ะปีหนึ่งเพิ่งเข้าปีนี้เองเนี่ยเรียนนิเทศเรียนด้านเนี้ยเพิ่งเข้ามาแล้วอีก4ปีจบไปฉันจะมีงานทำหรือเปล่านี่มันเป็นปัญหาที่ไม่ได้เรื่องเล็กๆนะฮะมันจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปอีกหลายแวดวงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยสำคัญ

0: ไง
1: ครับ
0: มันก็เลยสำคัญที่ตอนนี้เราพยายามที่จะช่วยๆกันสื่อสารไปสู่สาธารณะว่าเรื่องนี้มันสำคัญอย่างไ
1: ร
0: อยากจะให้ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบเนี่ยได้ช่วยแก้ไข
1: บางคนก็บอกว่าโอ๊ยกันน้องๆจบมาเดี๋ยวก็ไปทำสื่อโซเชียล
0: สื่อโซเชียลสื่อโซเชียลตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ทำนักข่าวคุณเห็นนักข่าวผู้ประกาศเนี่ยเขาก็จะมีไปพูดในช่องทางตัวเองเขาก็มีรายได
1: ้
0: นะอันนี้ก็คือ
1: แต่เขามีตัวตนอยู่แล้ว
0: เขามีตัวตนเขามีตัวตนคือทีวีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหน้าร้าน
1: อ
0: ่ะเป็นหน้าร้านให้เขาเนี่ยว่าฉันมีหน้าร้านนะฉันไม่ได้แบบซื้อของแล้วหาตัวไม่เจอนะฉันก็มีตัวตนอยู่อย่างนี้แต่ว่าโอเคเอาไปทำอาชีพเสริมซึ่งทุกคนก็ปรับตัวอยู
1: ่ครับ
0: ซึ่งทุกคนเนี่ยมีรายได้จากออนไลน์เนี่ยเยอะแต่ทุกคนพอเป็นสื่อได้ปุ๊บทีนี้การควบคุมการกำกับดูแลมันจะควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้พอเราไปดูปุ๊บเรื่องนี้จริงหรือเท็จ
1: เฟคนิว
0: เฟคนิวหรือเปล่าบางคนก็เห็นในโซเชียลแล้วไหนมาดูอีกทีซิว่าตรงนี้มันจริงหรือเปล่าเนี่ย
1: บางคนเป็นคลิป AI เอามาแชร์กันแบบโห
0: ผอ.ตามข่าวในโลกออนไลน์เราเห็นผอ.ปปช.ระดับผอ.ปปช.เนี่ยไปเมาแล้วขับชนเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยสุดท้ายแล้วข่าวที่มันออกตามช่องทีวีดิจิตอลสื่อหลักๆก็นำเสนออ่ะเราถึงรู้ว่าเออนี่มันเกิดขึ้นจริงในประเทศเรานะ
1: เพราะสื่อใหญ่สื่อหลักจะโทรกันแล้วโทรเฮ้ย
0: คือเราก็มีกระบวนการในการสกรีนที่มันเข้มข้นแต่แน่นอนแหละพอทุกคนเป็นสื่อได้มันไปแข่งกันเรื่องความเร็วไงใครเร็วกว่าล่ะรู้ก่อนมันก็ได้เปรียบใช่ไหมแต่ตอนนี้แข่งกันเรื่องความเร็วอย่างเดียวไม่ได้มันต้องแข่งเร็วและถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญเราก็พยายามที่จะ
1: เข้าใจนะบางทีเขาก็เร็วไว้ก่อนเพื่อจะสร้าง engagement
0: วิทยุเองเนี่ยวิทยุที่ท่านผู้ฟังอยู่เนี่ยอสมทก็ประมูลมาจากก่อนหน้าที่อสมทมีขึ้นของตัวเองเนี่ยกสช.ก็ดึงกลับไปแล้วก็ประมูล
1: ครับ
0: อนาคต 2-3 ปีที่วิทยุจะต้องประมูลอีกครั้งนึงเพราะใบอนุญาตมันกี่ปี5ปีอ่ะใบอนุญาตมันก็จะต้องมันก็จะต้องประมูลอีกครั้งเนี่ยแล้วยังไงต่อ
1: ครับ
0: เ
1: ฮ้ยก็ผมก็หวังว่าจะให้มันมีข้อสรุปไวๆนะเพราะว่าพี่น้องที่ทำงานสื่อมวลชนต่างๆที่ทำข่าวเสนอพี่น้องรับใช้พี่น้องประชาชนเขาจะได้มีแอคชั่นแพลนจะได้มีรูทางแล้วก็วิธีจะได้การทำงานมันจะได้ขับเคลื่อนได้ต่อไป
0: เพราะที่ท่านผู้ฟังบอกว่าก็ไปออนไลน์สิใช่ครับจากทีวีเนี่ยก็มาออนไลน์ทุกคนเนี่ยก็ปรับตัวกันอยู่เขาก็ปรับมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เป็นออปชันให้คุณผู้ฟังเลือก
0: รายได้จากออนไลน์ที่เข้าเนี่ยก็คือหลายคนบอกว่าโอ้ทำไมต้องมีนู่นมีนี่เพราะว่าไอ้ยอดวิวยอดอะไรต่างๆเนี่ยมันแลกมาด้วย engagement ใช่ไหมแล้วมันก็แลกมาด้วยค่าตอบแทนซึ่งแพลตฟอร์มเขาให้เราใช่ไหมคุณมียอดวิว1ล้านคุณจะได้เท่านี้เขาก็โอนขึ้นมาหลายคนที่ทำอยู่ก็คงจะทราบดีแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับแพลตฟอร์มอะไรต่างๆ Facebook YouTube TikTok อะไรพวกนี้มันไม่ใช่ของไทยนะ
1: ใช่
0: แพลตฟอร์มเหล่านี้เจ้าของจริง
1: ๆคือคนอยู่ต่างชาติ
0: อยู่ต่างชาติหมดนะ
1: เขาจะปิดเขาจะทำอะไรกับเราไงก็ได
0: ้มันก็เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับดูแลแพลตฟอร์มเขาถูกไห
1: ม
0: ที่เราต้องการก็คือเราอยากให้ของไทยเราเองเนี่ย
1: ดูแลกันเอง
0: มีแพลตฟอร์มอย่างเนี้ยมีแพลตฟอร์มอย่างเนี้ยแล้วกำกับดูแลควบคุมได้ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยอัลกอริทึมเนี่ยมันอยู่กับเขาหมดนะ
1: อ
0: ยากจะให้เห็นอะไรคุณคลิกไปดูกระทะใบนึงเนี่ยโอ้ฟีดกระทะมาแล้วฟีดกระทะมาแล้วคุณดูเรื่องนี้เรื่องนึงเรื่องนั้นมาอยู่ที่ฟีดคุณหมดแล้วนี่คือแพลตฟอร์มต่างประเทศเขาควบคุมเราอยากให้มีแพลตฟอร์ม national แพลตฟอร์มของประจำชาติเราเนี่ยแล้วก็ควบคุมโดยคนไทยเองถูกไหมมันถึงควบคุมกันได้ตอนนี้เนี่ยเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยถ้าเขาจะเพจคุณทำผิดเขาจะแบนเพจคุณอ้าวแล้วไงอ่ะรายได้ที่คุณทำเอาไว
1: ้
0: ม
1: ี
0: ผู้ติดตาม10กว่าล้านหายไปเลย
1: ผมยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเชิญท่านรองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนทางอาชญากรรมเทคโนโลยีหรือว่าท่านรองรองสอทเนี่ยฮะท่านชักประการขายคลึง มาคุยเรื่องคุณจำได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มันมีคลิปสยิวอ
0: ่
1: ะกว่า4ชั่วโมง
0: เนี่ย
1: ทุกคนแน่นอนครับว่าทุกคนก็ต้องเพ่งเป้าไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำไมไม่จับ2คนนี้มา2คนนี้เป็นใครอะไรยังไงคือท่านก็บอกตรงๆว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยไม่รอดหรอก
0: ไม่รอด
1: แต่ถามว่าพอเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยเนี่ย
0: มันเนื้อร่องเหนืออำนาจ
1: น้องเหนือ
0: ที
1: ่
0: จะไปกำกับดูแล
1: แต่เขาก็สามารถทำผิดได้โดยแค่ส่งลิงก์หยอดเข้ามาในนั้นเท่านั้นเองแค่เนี่ยนี่คือข้อแตกต่างแล้วถามว่าอย่างโซเชียลอย่างโซเชียลพื้นฐานเนี่ยอย่าง Facebook ตาอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายกับทุกเพศทุกวัย
0: ใช่
1: เน
0: ี่
1: ยคือนี่คือสิ่งที
0: ่มันอยู่ในมือถือเรา
1: อยู่ในมือถือ
0: แล้วมือถือเดี๋ยวนี้ 3-4 ขวบก็เริ่มหยิบจับกันแล้วอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: หมายก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ ที่อยากให้เห็นความ

0: ว่าแต่เป็นยังไงนะฮะ
1: คือเทคโนโลยีมันมาเนี่ยมันเร็วมันปรับรูปแบบเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนการดิสทรัปชั่นทุกๆแวดวงเนี่ยนะเราก็ต้องปรับไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็จะหลายหลายคนก็กำลังจะชี้ให้เห็นว่าเออถ้าอนาคตมันเป็นอย่างนี้อะไรมันจะล้มหายตายจากไปการกำกับดูแลอะไรต่างๆก็อยากจะให้มีความชัดเจนก็เราก็คงนึกถึงหน่วยงานให้ออกอ่ะมันก็ต้องเป็นกสทช.
0: ครับ
1: เราก็นึกเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วถ้ากสทช.ยังนิ่งยังไม่มีความชัดเจนออกมาเนี่ยอนาคตมันก็มองไม่ออกแสงสว่างไปอุโมงค์เรามองไม่เห็นอ่ะเดินไปมันก็เดินผิดเดินถูกอ่ะหัวโขกปูนในถ้ำอ่ะมองกันไม่ออกครับ
0: พูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยต้องแสดงความยินดีกับกู้ภัยไทยนะแล้วก็ทางกู้ภัยทางฝั่งลาวด้วยทั้งเมื่อวาน
1: ช่วยมาได้หมดแล้ว
0: ช่วยมาได้5คน
1: คือ5คนที่เจอรอบแรก
0: 5คน
1: ออกมาหมดแล้ว
0: ครับ
1: เ
0: ราว่าเหลืออีก2คน
1: 2คนเนี่ยบอกว่าเข้ากันไปคนละล็อต
0: ต้องยอมรับจริงๆว่ากู้ภัยไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เขาไปช่วยเหลือก็ทั้งตอนนี้ทั้งฝั่งลาวทั้งพี่น้องสปปลาวด้วยเก่งมากเพราะเมื่อวานเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าโหยากนะที่จะเอา5คนออกมาภายในวันเดียวหรือว่าภายในกี่วันน่ะ
1: คือคนแรกที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ทอดเวลาไปสักพักนึงถึง4คนถึงออกมาเมื่อวาน
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ต้องยอมแล้วว่า5คนที่อยู่ข้างในที่ติดถ้ำอ่ะกำลังใจดีจริง
1: ๆโอ้สุดยอดเลย
0: ค
1: ือ
0: ไม่อยากอยู่แล้วอ่ะขอไม่ออกจะออกไปยังไงก็แล้วแต่ต้องออกแล้วอ่ะ
1: แล้วเขากินอะไรกินไอ้ที่ร่อนทองเหรอ
0: เออจะไม้ร่อนทอง
1: ไม้ร่อนทองเนี่ยน
0: ี่ใช้ประทังชีวิต
1: นี่ใช้ประทังชีวิตข้างในนะ
0: ครับ
1: กี่วันน่ะโซลงไอ้วันเนี่ยตอนแรกก็บอกว่า10กว่าวัน18วันบ้าง20วันบ้างคือบางทีคนอยู่ข้างในอาจจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเนอะมืดๆอ่ะคุณนึกออกไหม
0: ครับ
1: จะนับวันอาจจะนับคาดเคลื่อนแต่ข้างนอกเขานับไว้ประมาณสิบกว่าวัน11 12วัน
0: ครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ข้างในก็ใจแข็งจริงเป็น
1: ค
0: นผมนึกสิเราอยู่ข้างในเราไม่มีมือถือโซเชียลที่จะไปถามอ่ะไม่มีถึงไหนแล้ว
1: ไม่มี
0: เราไปนั่งมืดๆไม่รู้วันรู้คืนแล้วเราไม่รู้ว่ามีคนข้างนอกรู้หรือเปล่าเราอยู่ข้างในเนี่ย
1: ถูกต้องคือไม่รู้ชะตากรรมตัวเองเลย
0: จิตใจทำด้วยอะไรอยู่แข็งมาก
1: ก็ถึงกับจะกินไอ้ที่ร่อนทองเป็นไม้อ่ะต้องกินอ่ะถ้าไม่กินก็ไม่รอดอ่ะ
0: ครับแล้วก็ทางเข้าเนี่ยผมกับพี่ไปชนนี่ไม่ต้องมุดเลย
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องคุณสองคนผมไม่ต้องมุดเลย
1: คือคลิปที่เราที่กู้ภัยเขาเอามาลงโซเชียลที่เราเห็นกันเนี่ยเขาถ่ายด้วยกล้องวายนะกล้องวายหมายถึงว่าเลนตาปลาใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ่ายไปแล้วมันจะดูกว้างๆอะไรอย่างนั้นอ่ะของจริงมันไม่ได้กว้างงั้นนะที่เรามองเห็นว่ามันกว้างเพราะมันเป็นเลน
0: ครับ
1: ทำให้มันดูกว้าง
0: จุดมุดที่แคบที่สุดเนี่ย60 เซน อ่ะ
1: 60 เซน
0: 30 เซน
1: ไม้บรรทัดนึง2 ไม้บรรทัด
0: อ่ะ
1: คือ
0: หัวคุณยังมุดไม่ได้เลยพี่ผู้ชม
1: สมัยตอนวัยเรียนอ่ะนะเราไปเข้าค่ายลูกเสือของโรงเรียนอ่ะผมจำได้เลยมันก็จะมีฐานอะไรต่างๆใช่ไหมมันก็ยังมีฐานหนึ่งคุณไก่พบท่านก็ให้มุดท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำอ่ะคุณนึกออกไหมท่อระบายน้ำอ่ะมันไม่ยาวมากอ่ะมันประมาณผมกะนะผมก็จำไม่ได้นะแต่ภาพจำผมก็คือมันเป็นท่อระบายน้ำที่จะผ่าไปได้เนี่ยคุณจะเดินข้ามไปหรือคุณจะมุดท่อระบายน้ำครูฝึกเขาบอกว่าแล้วแต่ทุกคน
0: อ
1: ่ะเพื่อนมุดอ่ะก็ต้องมุดกันหมดแล้วมันจะมีเพื่อนผมอยู่คนนึงผมไม่สนิทมากนะเขาตัวใหญ่ที่สุดในรุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนคุณผอมผมเลยเมื่อก่อน
1: คืออ
0: ย่าหาว่าเมาพี่คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนพี่ไปชนผอมมากไปทำอะไรมาก็ไม่รู้ตอนนี้
1: คือตอนเด็กๆทุกคนก็ผอมอ่ะโตขึ้นก็ใหญ่ขึ้นแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนผมคนนี้ตอนเด็กๆเขาก็ตัวใหญ่แล้วไงแล้วครูฝึกก็ถามเขาว่าจะมุดหรือจะเดินผ่านก็ได้แล้วแต่เพราะว่าถ้าคุณเกิดยอมมุดแล้วคุณเกิดไปติดกลางทางเนี่ยเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะชีวิตตอนนั้นเราอยู่มัธยม3เองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมัธยม3อ่ะเด็กติดท่อระบายน้ำ
0: เป็นข่าวเลยนะ
1: ครูฝึกเขาก็บอกจะเดินก็เดินได้นะไม่เป็นไรเพื่อนผมก็ใจถึงเห็นเพื่อนมันมุดด้วยแล้วมุดเนี่ยไม่ใช่มุดแต่ตัวนะครับคุณจะมีเป้สัมภาระถูกไห
0: ม
1: คุณนอนมุดเนี่ยคุณก็ต้องเอาเป้วางไว้ที่อกแล้วก็ถักไปเนี่ยนี่คือวิธีการที่จะมุดตอนนั้นน่ะคุณนึกออกไหมตอนนั้นเนี่ยท่อระบายน้ำผมจำไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใหญ่เดิน
0: อ
1: ่ะคุณต้องมุดเท่านั้น
0: อ
1: ่ะแต่ถ้ำตัวเนี้ยเล็กกว่าม
0: ันมีหินมีความคม
1: มันไม่ได้เรียบเรียบเหมือนท่อระบายน้ำ
0: มันมีความเคิร์ฟความอะไรต่างๆนา
1: หินบาดเข้าไปนะ
0: ครับ
1: น้ำ
0: คือ
1: ม
0: ี
1: น้ำท่วม
0: ระยะทางเนี่ยต้องยอมรับว่ามันสั้นกว่ากรณีของหมูป่าที่ขุนน้ำนางนอน
1: สั้นกว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบกันสั้นกว่า
0: แต่ว่าที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างกว้างในการเดินเข้าไปค่อนข้างกว้างกว่าของเจ้
1: า
0: เนี่ยแต่ว่าที่ทางที่สปปลาวที่แขวงไซสมบูรณ์เนี่ยมันสั้นแต่ว่ามันแคบจะต้องคานตลอดเวลา
1: เห็นจากภาพเนี่ยไอ้ทางเข้าไปก็คือจริง

0: อย่างคุณจักรกิจแต่งตั้งเนี่ยที่เป็นอินฟูด้านกู้ภัยเนี่ยเขาตัวไม่ได้ใหญ่นะตัวผอมๆเล็กๆเข้ากว่าจะมุดได้เนี่ยลำบากลำบากไหนจะมีอุปกรณ
1: ์อุปกรณ์ช่วยเหลืออีก
0: ถังออกซิเจนอีกโอ้โหเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อย
1: เมื่อวานที่เข้าไปวิธีออกเนี่ยทุกคนเนี่ยยังมีสติถูกไหมออกมาด้วยตัวเองทุกคนก็มีอายุแล้ว
0: ค
1: ือตอนหมูป่าเนี่ยเป็นด้วยความเป็นเด็กการออกมาตอนนั้นเราใช้วิธีทำให้ทุกคนเนี่ยหมดสติแล้วก็พาออกมา
0: ซิปซีนออกมา
1: แล้วซีนออกมาทุกคนมีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทำให้หมดสติแล้วออกมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเวลาเป็นเด็กอ่ะเกิดแพนิคโอ้โหเด็กอ่ะบางทีแล้วเกิดดิ้นเกิดอะไรเนี่ยมันจะอันตรายทั้งคนที่ไปช่วยนะกับตัวชีวิตน้องเองด้วยตอนนั้นก็ผ่านมาได้แต่ครั้งนี้เนี่ยทุกคนมีสติหมดเขาก็สอนเนาะเขาก็สอนว่าการใช้เครื่องช่วยหายใจ
0: ใช้ใน10นาทีมันไม่สอนได้
1: สอนว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างน
0: ี้ห้ามหายใจทางจมูกนะทางปากเท่านั้น
1: และทุกคนเนี่ยก็เรียนรู้ตรงนั้นแล้วก็ออกมาด้วยความยากลำบาก
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ออกมาได้อย่างปลอดภัย5คนแต่ทีนี้ก็ส่งกำลังใจอีก2คนนี่ตามหายังไม่เจอนะ2คนที่เข้าไปคนละล็อตเนี่ยยังไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน
0: ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าทางพี่ๆกู้ภัยเนี่ยเขาก็ย้ำแล้วว่าจะไม่จบภารกิจจนกว่าจะหาอีก2ท่านเจ
1: อ
0: แต่ประเด็นมันมีอย่างนี้ฮะพี่น้องสปป.ลาวเองคนไทยเองก็ให้กำลังใจกับกู้ภัยแล้วก็คนที่ติดอยู่ในถ้ำเพราะว่ามันจะมีภาพนึงฮะที่ผมเห็นแล้วเนี่ยผมก็สะเทือนใจแล้วผมก็โหดหู่ครอบครัวของคนที่ติดอยู่ในถ้ำอีก2คนที่ยังไม่รู้ว่า
1: ไม่รู้ชะตากรรม
0: ยังไม่รู้ชะตากรรมเขาญาติพี่น้องมารอด้วยความหวังกู้คนไทยเราใจดีอยู่แล้วที่กู้ภัยไทยเนี่ยก็โอ้โหเห็นเขามารอขนาดนี้ตัวเองจะกลับได้ยังไงอุ้มลูกอุ้มหลานมารอขอแบบขอมันลุ้นวิทุกวินาทีทุกคนส่งกันไปจะให้กันแต่มันจะมีไม่ต้องไปเสิร์ชหาอินฟูคนนี้ไม่ต้องไปให้เอ็นเกจเมนต์เขาอินฟูคนนี้ชื่อตาบอยตาบอยคนเดิมอินฟูกัมพูชา
1: ครับ
0: ก็ยังมาแซะเด็ดแนมอีกว่าโอ้ยไปเสนอหน้าอย่างงู้นอย่างงี
1: ้
0: ผมก็โอ้ย
1: นี่นะครับนี่นะครับในโลกออนไลน์ใครก็คอมเมนต์ได้ใครก็คอมเมนต์ได้คร
0: ับแต่ว่ากู้ภัยไทยเราก็ตอบกลับไปอย่างผู้ดีเบา
1: ๆ
0: ว่ามันไม่มีเวลามาเถียงอะไรกับคนแบบ
1: ไม่มีเวลาเถียงตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเถียงกับใคร
0: ใช่
1: เราตามหาให้เจอแล้วก็ช่วยออกมา
0: ผมไม่รู้ว่า
1: ภารกิจ
0: เขาจะแซะแกะเกาอะไรกันนักหนานะฮะก็ทำเป็นกำลังใจให้กับญาติพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะครับที่ยังรอลุ้นญาติของท่านที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับก็ขอให้พบได้เร็วๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านยังอยู่ดีอยู่เชื
1: ่อ
0: นะ
1: ก็ส่งกำลังใจเรื่องใหญ่ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผอ.สมท.เนี่ยวันนี้วันวิสาขบูชานะผมจริงๆผมจะพูดตั้งแต
0: ่พออะไร
1: วันวิสาขบูช
0: า
1: ผอ.จะลงเหมาะเกาะนะผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของทางปปช.นะคร
0: ับ
1: ก็กรณีที่ไปขับรถกระบะนะครับไปชนคุณศรนรินทร์นาคงศรีนะครับอายุ43ปีไรเดอร์เสียชีวิตนะครับบนทางต่างระดับบางรักน้อยที่นนทบุรีนะครับก็เป่าแอลกอฮอล์189มิลลิกรัมทีนี้ประเด็นก็คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่
0: 100เท่าไหร่189มิลลิกรัม
1: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็โอ้โหเพียบเลยล่ะครับเพียบเลยแต่ว่า
0: เป็นเสียงมาเลยฮะ
1: คือตอนที่เราเห็นคลิปกันเนี่ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าผอ.เนี่ยหนีขับแล้วก็หนีก็ไล่ตามกันไปแล้วก็มีพฤติกรรมที่มันจะมีอีกคนนึงคือหลังๆก็รู้กันว่าเป็นลูกน้องที่พยายามที่จะเปลี่ยนตัว
0: แต่ท่านบอกเป็นญาตินะ
1: แล้วฮะก็ไม่รู้แหละแต่ว่าในคลิปวันนั้นเนี่ยท่าน189อยู่เนี่ยก็เต็มกราฟอ่ะท่านพยายามมีพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนตัวคนขับตอนลงมาเนี่ยตอนในภาพข่าวเนี่ยอยู่ฝั่งข้างคนขับตอนลงมาที่ตำรวจไปถึงอ่ะนะแต่ว่าเขาไปจับโป๊ะครับในวงจรปิดเขาเห็นแล้วครับว่าท่านเนี่ยแหละเป็นคนขับแล้วก็ตอนแรกที่ท่านลงมาไปดูกับพลเมืองดีเนี่ยท่านลงมาจากฝั่งคนขับหมายความว่าหลักฐานอ่ะมันชัดเจนหลักฐานมันชัดเจน
0: คือเอาง่ายๆว่าคลิปหลักฐานที่ออกมามันบ่งชี้ได้ว่าท่านกำลังจะมีพฤติกรรมอะไรบางอย่าง
1: หนีและไม่รับผิดชอบ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีคลิปหนึ่งตอนที่ท่านเนี่ยไปเป่าแอลกอฮอล์ที่โรงพัก
1: ท่านก็พูดเอง
0: ท่านพูดเองว่าโอ๊ยจะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นไปเลยเพราะไม่เกี่ยวผมไม่ได้ขับ
1: เนี่ยมันเป็นหลักฐานสำคัญ
0: ครับ
1: แต่ตอนหลังเนี่ย พอท่านสงบสติอารมณ์ได้แล้วฤทธิ์แอลกอฮอล์คงหมดแล้วแหละแล้วก็คงถูกกดดันจากทางหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยก็ท่านออกมายอมรับทุกอย่างขอโทษเยียวยาต่างๆก็ยอมรับนะครับก็ทีนี้เนี่ยไอการยอมรับไออะไรต่างๆตอนแรกมีพฤติการอะไรเงี้ยคือญาติเขาก็กลัวไงเพราะตอนแรกคุณมีพฤติการที่จะไม่ดีอ่ะ
0: เพราะว่า
1: เขาก็กลัวไงว่า
0: เอาเป็นว่าคลิปที่ออกมามันสอบไปทางนั้น
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กลัวว่าเวลาตำรวจทำสำนวนเนี่ยทำสำนวนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามข่าวนี้นะพอทำสำนวนขึ้นไปเนี่ยอย่าทำสำนวนช่วยท่านผอ.นะเอาให้ตรงไปตรงมานะ
0: ผมเชื่อว่าตรงไปตรงมาอยู่แล้วแต่ว่าคือผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทำอย่างตรงไปตรงม
1: า
0: แต่ว่าบางทีอ่ะเราก็คนที่ดูอยู่ก็อาจมีการหวั่น
1: ญาติเราก็หวั่นเพราะว่าอ้าวพฤติการตอนแรกมันฟ้องงั้นไงแล้วคุณรู้ไหมอาจารย์ปรเมศอ่ะคุณปรเมศอ่ะที่เคยมีคดีเมาแล้วขับอ่ะไปออกรายการหนกระแสผม
0: ท่านก็ยอมรับ
1: ท่านยอมรับแล้วท่านก็บอกด้วยว่าตอนที่ท่านมีคดีเนี่ยตำรวจที่ทำคดีตอนนั้นเนี่ยเป็นคนเสนอท่านเองว่าขอเงินจำนวนนี้ได้ไหม
0: อันนี้ท่านพูดเองใช่ไหม
1: นี่ท่านพูดเองจากปากนะตำรวจเป็นคนเสนอท่านเองนะว่าขอเงินจำนวนนี้เนี่ย
0: พูดในรายการอะไรถ้าพูดรายการอะไร
1: ผลกระแส
0: โอเค
1: ถ้าจะทำให้ผลเป่าแอลกอฮอล์ไม่ถึง50ให้จ่ายมาเท่านี้เท่านี้นี่ปากท่านเอง
0: แล้วท่านไหนท่านรับไหม
1: ท่านไม่รับท่านบอกว่าท่านก็ยอมรับผิดสิแล้วท่านก็เป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะแต่ทำแล้ว
0: ผ
1: ิดก็ผิดยอมรับ
0: เป็นแมนท่านก็ถือว่าตำแหน่งใหญ่เลยนะ
1: แล้วมีชื่อเสียงท่านปรเมศเนี่ยมีชื่อเสียงเดี๋ยวเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมท่านมีชื่อเสียงแล้วท่านก็ยอมรับ
0: แมนไป
1: แมนแต่บอกเองเราก็ยังตกใจเลยเฮ้ยนี่ตำรวจเสนอให้เองเลยนะตำรวจเสนอให้เอง
0: ท่านพูดเองนะย้ำนะ
1: ท่านพูดเองผมไม่ได้พูดนะแต่คราวนี้ญาติก็เลยหวั่นวันนั้นท่านไปก็โอ้โหแต่ท่านจะลงเนี่ยไอการที่เพื่อนเขาไปทำร้ายเขาไปชกเขาโอ้ปากเจอเลย
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
0: อันนี้ต้องแยกเป็นคดีไหมนะ
1: ต้องแยกไปต
0: ้
1: องแย
0: กไปทำร้ายร่างกายไป
1: ทำร้ายร่างกายเดี๋ยวก็ว่ากันไป
0: โอ้เวลา
1: น
0: ้อยละ
1: วันนี้หมดเวลา
0: อย่างเราไม่จบเลยมีใครแม็กเยอะนะ
1: มีหลายเรื่องวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่านจีวอลเล็ตรัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้1มิถุนายนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าย่อยทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์ขั้นตอนในการใช้จ่ายประชาชนต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปเป๋าตังสแกนชำระโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนรายจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทั้งนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายสัดส่วนรัฐ60ประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทขณะที่กรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทวันวิสาขบูชารัฐบาลเตือนประชาชนทำบุญอย่างมีสติอย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลย้ำเตือนประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนระมัดระวังกลลวงของมิจฉาชีพที่อาศัยวันสำคัญทางศาสนาหลอกลวงให้สูญเงินและข้อมูลส่วนตัวขอให้ระมัด

0: ระวังการกดลิงก์จากข้อความ SMS หรือ URL เว็บไซต์ที่ส่งเข้ามาผ่านอีเมลหรือช่องทางออนไลน์แอบอ้างหลอกทำบุญในรูปแบบต่างๆเพราะอาจเป็นลิงก์ปลอมส่งผลให้เงินประชาชนหายไปจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวและอาจถูกมิจฉาชีพขโมยข้อมูลส่วนตัวด้วยสำหรับข้อควรระวังมีดังนี้ 1. ขอให้หลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ที่ให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขประจำตัวประชาชนเลขบัญชีหรือส่งเลข OTP เพื่อให้กรอกข้อมูลเนื่องจากการเวียนเทียนออนไลน์ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 2. หลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลต่างๆส่ง SMS พร้อมแนบลิงก์ให้กดและเมื่อใครเผลอกดเข้าไปอาจถูกดูดเงินจากบัญชีและ 3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งแอปพลิเคชันที่แปลกปลอมแอบอ้างเป็นการเวียนเทียนหรือให้ทำบุญออนไลน์เนื่องจากอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพที่หลอกให้ติดตั้งเพราะอาจเป็นแอปพลิเคชันที่มิจฉาชีพสามารถใช้ระบบการควบคุมระยะไกลเพื่อดูดเงินออกจากบัญชีผู้บริโภคในช่วงวันหยุดเทศกาลวันวิสาขบูชารัฐบาลสั่งกรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและกำกับดูแลการจำหน่ายสินค้าให้เป็นธรรมเพื่อป้องกันฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาชุดสังฆทาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะรัฐบาลผนึกการบินไทยเปิดเกมเชื่อมเมืองหลักสู่เมืองรองดันไทยสู่ศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาคนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยเป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการล่าสุดนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมหารือร่วมกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวางแนวทางเพิ่มเส้นทางยกระดับเชื่อมต่อการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั่วประเทศรัฐบาลเดินหน้าขยายเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบบริการสุขภาพจิตของประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงทันเวลาและลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกระทรวงเรื่องรายชื่อสถานบำบัดทางสุขภาพจิต2569ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศรองโฆษกกล่าวว่าประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการปรับปรุงรายชื่อสถานบำบัดการรักษาสุขภาพจิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยทำงานผู้สูงอายุโดยเครือข่ายสถานพยาบาลสามารถให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นทางการจากเดิม190แห่งเป็น227แห่งเพิ่มขึ้น37แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทน ลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086

02-25-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: เก้านาฬิกาเจ็ดนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้นะครับเราเจอกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับดร.มอสตรีมินเกษมวิรัติพงษ์และผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีอาจารย์มอสครับ
2: สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม
1: ครับวันอาทิตย์สิ้น
2: เดือนประจุท่าแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะครับ
1: ใช่สวัสดีทุกๆช่องทางที่ติดตามเรานะครับเป็นวันอาทิตย์สิ้นเดือนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดมาหลายๆท่านก็คงจะได้จับจ่ายใช้สอยกันไทยช่วยไทย Plus 40 60 40นะอาจารย์มอสฮะ
2: ครับใช่ครับแล้วก็วันนี้เป็นน่าจะเป็นวันพระด้วยไหมครับ
1: วันพระวันวิสาขาบูชาด้วย
2: วันนี้ตอนเย็นช่วงเย็นก็มีเวียนเทียนที่วัดด้วยใช่ไหมครับ
1: มีฮะก็จะเป็นตามประเพณีในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของโลกนะฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนเด็กที่เราเรียนกันมานะก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานในวันเดียวกัน
1: ใช่ครับครับในวันเดียวกันหมายถึงว่าในวันนี้ที่แตกต่างปี
2: แต่ละปีจะเป็นวันเดียวกัน
1: แตกต่างช่วงไปอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งก็เป็นวันสำคัญของโลกนะครับไม่แน่ใจพรุ่งนี้วันหยุดชดเชยอีกหนึ่งวันนะฮะถูกไหมฮะ
2: ชดเชยครับหลายๆบริษัทจะชดเชยแต่บางบริษัทก็ไม่ได้ชดเชยก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่ร้อยละ80-90จะชดเชยครับ
1: อ๋อครับโอเค
2: บรรยากาศดีแน่ๆครับ
1: วันนี้เดี๋ยวก็มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วย
2: ครับ
1: โอเคแต่ว่าแหมวันนี้สิ่งที่เราเปิดประเด็นเอาไว้เพื่อที่จะพูดคุยกันอาจารย์มอสใช้หัวข้อว่าบ้านไม่ปลอดภัยแล้วจริงหรือเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ทำให้อ่านไปหดหู่ไปอย่างมากนะฮะจริงๆแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมันมีอยู่เป็นระยะแต่บังเอิญว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันเข้ามาหลายเหตุการณ์มากๆในช่วงไม่กี่วันนะคร
2: ับ ใช่ครับ
1: มันหดหู่มันเป็นเรื่องของพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงหรือแม้กระทั่งบางข่าวก็เป็นลูกแท้ๆกับแม่แท้ๆอย่างเงี้ยครับเราไล่เรียงกันไปเป็นพื้นฐานข่าวแต่ละข่าวกันสักหน่อยไหมฮะอาจารย์มอส
2: ได้เลยครับได้เลย
1: เพื่อได้เห็นปรากฏการณ์เพราะว่าอย่างข่าวแรกเนี่ยอันนี้คือบอลจะไม่ได้ลงรายละเอียดแบบทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจะเล่าเป็นภาพกว้างๆของเหตุการณ์ว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับคือพ่อเลี้ยงเนี่ยฆ่าเปลือยลูกเลี้ยงวัย13ปีนะหรือว่าเป็นเด็กนักเรียนชั้นม.1เนี่ยแหละในสภาพเปลือยเนี่ยคือกางเกงของน้องถูกดึงมาอยู่ที่ข้อเท้ามือเท้าถูกมัดด้วยเชือกแล้วก็คอถูกผูกด้วยผ้าขาวม้าและผ้าถุงจนเป็นเหตุอยู่ในห้องน้ำฮะด้านหลังบ้านจนน้องเนี่ยเสียชีวิตไปส่วนแม่นะครับก็บาดเจ็บถูกฟันที่ศีรษะและใบหน้าสลบไปนะครับแล้วก็ตัวคนก่อเหตุซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปสุดท้ายเท่าที่จากข้อมูลก็คือน้ำมันหมดโดนจับได้ในที่สุดนะฮะ
2: ครับ
1: สาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่พ้นเรื่องของมีเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าประวัติของพ่อเลี้ยงรายนี้นะฮะเคยก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยหลายปีเคยต้องโทษคดียาเสพติดแล้วก็เคยมีคดีข่มขืนผู้สูงอายุมาแล้วด้วยติดคุกมาแล้วด้วยพ้นโทษออกมาก็กลับมาเหมือนจะมาเสพอีกแล้วก็มาอยู่กินกับแม่ของน้องผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยได้ไม่นานยังรู้สึกเท่าที่ได้ข้อมูลมาจะยังไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำฮะแล้วก็มาก่อเหตุน่าสลดนี่คือเหตุการณ์แรกเหตุการณ์ที่สอง

0: การที่2นี่คือเป็นลูกเลี้ยงนะฮะอายุก็พอสมควรแล้วอายุประมาณสัก40ได้ใช้ปืนลูกซองยาวนะยิงหัวแม่เลี้ยงอายุ62ปีซึ่งแม่เลี้ยงเนี่ยเป็นผู้พิการด้วยนะครับ แล้วอาวุธที่ใช้ก่อเหตุคือปืนลูกซองยาวจ่อในระยะค่อนข้างจะเรียกว่าใกล้เลยไม่แน่ใจจะเรียกถึงเผาขนได้ไหมแต่ว่าใกล้เพราะว่าขออนุญาตสภาพที่เกิดเหตุเนี่ยคือสมองเกลื่อนห้องนะฮะเพราะว่าปืนลูกซองยาวจานมอสไม่ใช่ปืนพกปืนเล็กที่ยิงระยะไกลอ่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: มันดูโหดร้ายมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าแม่ที่เป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเขาเหมือนกับอาจจะมีปากเสียงกับคนก่อเหตุแล้วก็อาจจะพูดพาดพิงไปถึงแม่แท้ๆของผู้ก่อเหตุจนเกิดบันดาลโทสะหรืออย่างไรไม่ทราบแต่ข้อมูลของจากญาติพี่น้องก็บอกว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นประจำแต่ช่วงหลังๆตัวลูกเลี้ยงเนี่ยมักจะมาหาแม่เลี้ยงที่บ้านบ่อยๆหรือมาที่บ้านหลังนี้บ่อยๆแล้วก็มักจะดื่มสารเขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มมึนเมามีเหล้าขาวขวดเหล้าขาวเนี่ยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยมากเยอะแยะมากมายรวมทั้งพวกเครื่องดื่มชูกำลังด้วยก็ไม่รู้ว่าดื่มผสมปนเปอะไรกันไปอย่างไรแล้วก็คนที่ให้เงินไปซื้อพวกเนี้ยก็คือแม่เลี้ยงที่เขาเป็นผู้ปิดชีพนั่นแหละฮะแล้วตัวของลูกแท้ๆของผู้เสียชีวิตก็เล่าว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมักจะเป็นคนที่ดูแล้วมีอารมณ์ฉุนเฉียวโวยวายแต่ทั้งญาติทั้งลูกแท้ๆก็ไม่เคยรู้สึกว่าการที่มีปากเสียงกันบ่อยๆจะนำมาสู่ความโหดร้ายถึงขั้นใช้ลูกซองยาวจ่อหัวแล้วยิง
1: ชนวนได้นะไม่ได้เชื่อว่าจะสะสมหรือว่ามีความรุนแรงได้ถึงขั้นนี้
0: ใช่ใช่อาจารย์มอสเราว่าเหล่านี้ก็ดูโหดร้ายน่าหดหู่แล้วแต่ที่สลดมากถึงแม้จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตก็คือข่าวที่ลูกชายแท้ๆวัย15ปีซึ่งตกเป็นทาสของยาเสพติดข่มขืนแม่บังเกิดเกล้าของตัวเองโอ้โหแล้วก็ไม่รู้ว่าซึ่งมีพี่ชายอีกคนหนึ่งด้วยนะฮะก็ไม่แน่ใจถึงพฤติกรรมของพี่ชายแต่ว่าในข่าวเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงตัวพี่ชายมากมายอะไรนะฮะเอาเป็นว่าไม่ลงรายละเอียดในข่าวนี้แต่ว่าบอกสั้นๆว่าลูกแท้ๆเพิ่งอายุ15เพิ่งจะแบบผ่านเด็กชายมาหมาดๆกำลังเข้าสู่เยาวชนข่มขืนแม่แท้ๆของตัวเองรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเราเนี่ยฮะอาจารย์มอสคุณแม่เนี่ย40ปลาย
1: ๆครับ
0: โหดหู่มากครับแล้วก็เป็นทาสของยาเสพติดนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นก่อนหน้านี้2เหตุการณ์ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแต่เหตุการณ์นี้เป็นลูกแท้ๆแล้วจริงๆเนี่ยต้องโยนไปอีกเหตุการณ์หนึ่งด้วยคืออันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านแล้วก็ไม่ใช่คนในครอบครัวที่ทำร้ายกันแต่อยากที่จะโยงทางอ้อมนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ความน่าสลดมันคือเหตุการณ์นี้มีคนร้ายนะฮะที่ทำที่ยิงถล่มรถของดาบตำรวจท่านหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณแถวๆโรงเรียนซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ตัวดาบตำรวจท่านคือดาบตำรวจโดนยิงแล้วบาดเจ็บที่ขาค่อนข้างจะเจ็บหนักแต่หันหลังไปในระหว่างที่ท่านจอดรถเพื่อเข้าไปจอดในโรงเรียนปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตคือภรรยาที่กำลังอุ้มลูกน้อยวัยเพียงแค่40วันอยู่เบาะหลังฮะคุณแม่ของเด็กวัยเพียง40วันเสียชีวิตเพราะว่าโดนทำร้ายแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นดาบตำรวจอุ้มลูกน้อยออกมาแล้วขอความช่วยเหลือในโรงเรียนซึ่งมีเด็กเล็กๆมีเด็กประถมมีคุณครูที่เห็นเหตุการณ์นี้แล้วกลายเป็นภาพติดตาว่าผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือคุณครูของโรงเรียนนั้นแหละครับอาจารย์มอสแล้วก็เป็นภรรยาของดาบตำรวจเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพราะว่าโดนยิงถล่มจากคนที่ไม่หวังดีไม่แน่ใจว่าเ พราะเหตุผลใด

0: ไม่แน่ใจว่าจากไหนนะ
1: ใช่แต่กลายเป็นว่าคุณพ่อต้องกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็รับผิดชอบชีวิตของลูกเพียงลำพังซึ่งในรถเนี่ยมีพี่ของเด็กวัย40วันอยู่ในเบาะข้างๆคุณพ่อด้วยฮะ
0: ก็ต้องมาเห็นภาพคุณแม่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยนะ
1: ใช่
0: นะครับมันก็จะเป็นภาพฝังใจครับ
1: ครับครับ
0: นะครับโอเคมีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเลยครับว่า
1: ครับ
0: เรื่องเล่าที่กำลังเล่าอยู่เนี่ยมันเป็นข่าวร้ายกลายเป็นดีตรงไหนโอเค
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นเรื่องดีแน่ๆครับคุณผู้ฟัง
1: มันเป็นข่าวร้ายแน่นอนฮะ
0: ร้ายแน่นอนครับสิ่งที่เรากำลังฟังอยู่วันนี้เราต้องมองกลับมาแล้วว่าสะท้อนในสังคมไทยคืออะไ
1: ร
0: เราได้คิดอะไรจากเรื่องนี้กันบ้างคุณบอล
1: ครับ
0: เอาเรื่องได้คิดอะไรเราต้องหันกลับมาดูครอบครัวของเราหันกลับมาดูคนรอบข้างของเราแล้วว่าวันนี้ถ้า 3-4 ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากยาเสพติดนั่นแปลว่าเราดูแลคนรอบข้างเรายังไงให้ไม่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นต้องป้องกันอย่างไร
1: ครับคืออ
0: ันนี้ก่อนฮะ
1: คือเท่าคือช่วยขยายนิดนึงคุณผู้ฟังว่าข่าวเนี้ยไม่มีทางที่ตัวเหตุการณ์มันเป็นเรื่องดีแน่ๆฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ว่าสิ่งที่มันจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เราอาจจะป้องกันภัยได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นบทเรียนกับสังคมต่อไปได้หรือเปล่าแม้เราจะรู้อยู่เต็มอกว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วและมันมีแนวโน้มว่ามันก็อาจจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นอีกแต่เราหวังว่าสิ่งที่เรานำมาสะท้อนคุณผู้ฟังยังรู้สึกเลยว่ามันโหดร้ายมากมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็อยากจะให้หลายๆท่านที่ได้ฟังกันแล้วก็ได้นำไปถกไปคุยกันเนี่ยทำให้มันจะเรียกว่าอะไรดีอาจารย์มอสให้มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนในสังคมให้เกิดขึ้นได้ไหม
0: ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันคุณบอล
1: ครับครับครับ
0: เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาว่าตอนนี้เราใช้ชีวิตกันแบบไหน
1: ครับ
0: เราใช้ชีวิตกันแบบไหนเราโฟกัสอะไรกันอยู่เราสนใจเรื่องอะไรมากกว่ากันระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวกับการออกไปทำมาหากินเพื่อปากท้องหรืออย่างเงี้ยอย่างครอบครัวที่เพิ่งมีแฟนใหม่ที่เป็นพ่อเลี้ยงมาได้ไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาสุดท้ายพ่อเลี้ยงก็กลายเป็นฆาตกร
1: คร
0: ับอันเนี้ยแปลว่าวันหนึ่งถ้าผู้หญิงคนหนึ่งจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตเนี่ยคุณต้องดูดีกว่าต้องดูดีหน่อยไหมต้องดูดีไหมก่อนจะพาใครเข้ามาในชีวิตเราอะไรแบบเนี้ยครับม
1: ัน
0: ก็เป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นกับชีวิตของใครหลายคนได
1: ้แล้วยิ่งลูกของเราเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงด้วยเนาะ
0: ถูก
1: พ่อเลี้ยงเนี่ยคือคนชัดเจนว่าคือคนแปลกหน้าสำหรับลูก
0: ถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ถ้าเราต่ออย่างคุณผู้หญิงที่มีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีลูกเป็นลูกสาวอีกเนี่ยความกังวลหรือความระแวดระวังต้องมีมากกว่าเดิมเป็น2เท่า3เท่าอะครับ
1: ครับอันนี้ต้องขออนุญาตพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทุกๆท่านว่า
0: ครับ
1: มันไม่ได้ทั้งหมดนะฮะ
0: ทุกคนนะไม่
1: ใช่ใช่เพียงแต่ว่าเราแค่อยากที่จะให้การให้พิจารณาในการที่จะปรับหรือพาใครเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงทางสายเลือดมาก่อนอันนี้มันเลยกลายเป็นความสำคัญมากแล้วยิ่งเราใช้เวลาในการศึกษารู้จักกันไม่มากพอแล้วเข้าถึงตัวบ้านได้อันนี้ก็ต้องยิ่งระมัดระวังเข้าไปใหญ
0: ่
1: แล้วย
0: ิ่ง
1: อย่างเนี้ยมันชัดเจนว่ามีประวัติเกี่ยวกับคดีข่มขืนมาแล้วยาเสพติดมาแล้วทำร้ายร่างกายมาแล้วมันเริ่มเป็นสัญญาณเตือนมาตั้งแต่แรกละแต่เราไม่รู้นะครับว่าตัวของแม่เลี้ยงรู้หรือเปล่าใช่
0: แต่อย่างใดๆก็ตามเนี่ยครับด้วยสภาวะของเขาในปัจจุบันเนี่ยเขาคืออย่างแบบเขามีลูกในวัยที่กำลังโตเป็นสาวแล้วตัวเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กัน2คนแม่ลูกสมมติอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ความ
0: ระวังโดยธรรมชาติปกติไม่ต้องมีใครเข้ามาในบ้านก็ได
1: ้
0: ก็ต้องดูแลก็ต้องห่วงใยกันบ้างแล้วอ
1: ่
0: ะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจเศร้าโศกให้กับคนที่รับรู้ทุกเรื่องโดยเฉพาะคนเป็นแม่ก็ต้องเสียใจมากๆแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นแล้วอะเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกคุณบอมในรายการความตั้งใจของรายการข่าวของเราเนี่ยข่าวร้ายกลายเป็นดีเนี่ยคือเรารู้ว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นมีเรื่องร้ายๆเราก็ไม่อยากคุณผู้ฟังแล้วจิตตกแต่อยากฟังแล้วรับรู้ว่าเฮ้ยเรื่องร้ายมันเกิดขึ้นได้แต่มันอาจจะมันต้องไม่เกิดขึ้นกับเราในการดูแลของเราหรือไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคต
1: ใช่ไหมครับใช
0: ่วันนี้เราเห็นแล้วว่า 3-4 ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆเกิดเพราะยาเสพติดเลยนะเราจะป้อง

0: กันอย่างไรไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาในบ้านเราหรือคนในบ้านเราเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด
1: ครับ
0: นะครับงั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการป้องกันยาเสพติดเลยก็คือความรักความผูกพันในครอบครัวแต่ปัจจุบันทำไมความรักความผูกพันในครอบครัวน้อยลงจนคนต้องหันไปพึ่งยาเสพติด
1: ครับ
0: คุณบอลคิดว่ามันเกิดจากอะไรครับ
1: มันน่าจะเป็นเรื่องของการหาที่พึ่งทางใจหรือทดแทนจากการขาดแคลนอะไรบางอย่างไหมอาจารย์นวล
0: ทำไมคนถึงออกไปหายา
1: เวลาเหรอฮะเวลาในครอบครัวเหรอ
0: เวลาในครอบครัวความรักความผูกพันในครอบครัวน้อยลงจริงหรือไม่อันนี้ต้องย้อนถามคุณผู้ฟังนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าสมัยเนี้ยคนให้ความสำคัญกับเรื่องปากท้องมากกว่าสมัยก่อน
1: ครับครับ
0: ในกองอาจจะสำคัญปากท้องแหละแต่เพียงแค่มันอาจจะไม่ได้รู้สึกเคร่งเครียดมากเท่ากับสมัยนี
1: ้เพราะ
0: ส
1: มัยกดดันใช่ไหมอาจารย์หมอ
0: เขาพูดกันเสมอว่าข้าวอยากมาแพงแล้วสมัยนี้ค่าใช้จ่ายจีปาถะมันเยอะกว่าสมัยก่อนเยอะมากนะคุณบอล
1: โอ้ใช่ใช่ทุกๆเดือนเราจะต้องมีฟิกซ์คอสที่เราจะต้องจ่าย
0: เรามีค่ามือถือ
1: ค่าโทรศัพท
0: ์ค่า
1: อินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้องครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีแค่เฉพาะค่ากินค่าอยู่
1: ค่าน้ำค่าไฟจบ
0: ต้องครับ
1: ค่าโทรศัพท์พื้นฐานเดือนละร้อยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่สมัยนี้ค่าใช้จ่ายจีปาถะมันเยอะค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างก็มีราคาสูงค่าครองชีพก็สูงขึ้นแต่ละครอบครัวก็จะมุ่งเน้นต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพครอบครัวเยอะกว่าเมื่อก่อน
1: ครับครับ
0: ทำให้เวลาในครอบครัวจะน้อยลง
1: ครับ
0: ความใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองพ่อแม่ลูกก็อาจจะน้อยลงอันนี้ผมคิดเอาเองนะไม่แน่ใจว่าถูกแต่ละครอบครัวจะถูกต้องหรือเปล่านะครับ
1: ครับครับ
0: เราแต่มุมนั้นเนี่ยมันเลยทำให้การความเอาใจใส่หรือการที่เราจะระแวดระวังดูแลลูกเต้าเราก็น้อยลงเป็นไปได้ไหมคุณบอล
1: มันมีความเป็นไปได้ทีนี้บอลเนื่องจากว่าพอเราเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนแล้วเราก็ได้เสพข่าวแบบนี้เยอะอาจารย์นวลคือเราไม่คือหลายๆท่านอาจจะมองว่าข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมลักษณะฆ่ากันตายข่มขืนเนี่ยบางครั้งมันหลายๆท่านเลือกที่จะไม่ติดตามไม่ใช่เพราะว่ามันหดหู่แค่อย่างเดียวแต่หมายความว่าเขาไม่เห็นประโยชน์ของมันมันอาจจะมีฮะบางข่าวที่มันดูเหมือนคือทุกชีวิตมันมีความหมายแน่ๆแต่ว่าบางข่าวเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนไม่ได้รับบทเรียนอะไรจากมันเลยแต่ว่าพอเรามาดูดีๆปั๊บเราจะเห็นแล้วมันจะมีภาพสะท้อนของสังคมบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วบอลเคยคุย
0: แน่ๆบอล
1: ครับอาจารย์มอ
0: นครับแล้วมันบอลเคยคุยกับใครครับ
1: บอลเคยคุยกับน้องกับเพื่อนๆที่อ่านข่าวที่เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยกันแล้วลองให้สังเกตตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าสังเกตไหมว่าข่าวที่ฆ่ากันตายลักษณะแบบนี้แล้วโดยเฉพาะที่มันมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำไมถึงเกิดขึ้นในสภาพของบ้านที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ว่าพอมันเป็นบ้านที่อาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีร่ำรวยไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ข่าวมันจะเป็นอีกโทนหนึ่งมันจะเป็นโทนหลอกลวงลงทุนเป็นโทนเรื่องอะไรที่มันเป็นอีกแบบนึงอ่ะมันจะไม่ใช่ฆ่าแกงกันลักษณะแบบนี้แต่มันจะไปกลายเป็นอาชญากรรมอีกรูปแบบนึงไปซึ่งมันอยู่คนละกลุ่มกันแต่พอมันเป็นข่าวแบบเนี้ยแหมสังเกตมั้ยฮะ3ข่าวเมื่อสักครู่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหรือแม้กระทั่งลูกแท้ๆข่มขืนแม่ตัวเองถ้าเราเห็นสภาพบ้านคือโหลำพังแค่คุณแม่จะหาเลี้ยงเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนก็ลำบากแล้วฮะแล้วก็ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์เนี่ย
0: ครับ
1: มันอยู่ในลักษณะใกล้เคียงกันด้วยอาจารย์มอสมันทำไมมันถึงส่งเสริมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นฮะ
0: เพราะว่าความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีพื้นฐานความพื้นฐานความปลอดภัยอะ
1: นอ
0: นสมมติความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์ควรจะมีสัก10คะแนนเนี่ยก
1: ็
0: จะได้ที่ถึง3หรือ4 2 3คะแนนด้วยซ้ำไปคุณบอล
1: โอ
0: ้อยู่ที่พักถูกป่ะ
1: ครับ
0: ที่พักที่ดีควรจะมีคนเข้าถึงยากเพราะเป็นที่เป็นส่วนตัวถูกไหม
1: ครับคร
0: ับแต่พอความเป็นอยู่ยากจนปุ๊บเนี่ยการต้องเป็นอยู่แบบอยู่ติดกันอยู่ในชุมชนแออัดหรือว่าอยู่ในที่ที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเนี่ยใครก็เข้าถึงได้ง่ายอ่ะ
1: อืม

0: ายของการอยู่ความเป็นอยู่ที่นี่ความพอที่อยู่มันไม่ได้รวมมีรอบขอบชิดหรือมีการป้องกันอันตรายได้ชัดเจนเนี่ยได้ได้อย่างดีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คนที่เมาสติไม่ดีหรืออะไรก็ตามมันก็เข้าถึงง่ายหมดนะครับนี่คือชุมชนนั่นคือสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคุณบอม
1: อืม
0: ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจะเรียกว่าความล้มเหลวอะไรเนี่ยเรียกว่าความมาตรฐานน้อยแล้วกันของการดูแลประชาชนของกระทรวงทบวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย
1: ์ครับ
0: ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลความปลอดภัยพื้นฐานของมนุษย์น้อยไปหน่อย
1: ที่อยู่อาศัยเนี่ยสภาพแวดล้อม
0: ถ้าสมมติเขาแล้วถ้าเราไม่สามารถให้ความถ้าเราไม่สามารถให้ที่อยู่ที่มันปลอดภัยกับเขาได้เนาะเราก็ควรจะมีการป้องกันช่วยดูแลเขาอาจจะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรที่มันไปดูอยู่ตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากระบวนการควรจะเป็นยังไงที่มันจะเหมาะสมกับงบประมาณด้วยกับกำลังของเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ใดๆก็ตามสะท้อนหมดแหละว่าเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภาพชีวิตของประชากรของประเทศเรา
1: อ๋อครับวิแต่เราเห็นเหมือนกันนะอาจารย์มดว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีชุมชนอ่ะสมมุติว่าเรามีโอกาสนะฮะได้เส้นคลองรัดพร้าวเนี่ยใกล้ๆกับอสมทเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ชุมชนริมคลองเนี่ยก็จะเป็นชุมชนที่อาจจะมีบ้านเรือนที่ทรุดโทรมแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าภาครัฐเข้าไปอันนี้ผมขออนุญาตไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นโครงการรู้สึกว่าจะเป็นของภาครัฐบ้านเอื้ออาทรหรืออะไรสักอย่างเลยนะฮะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกลายเป็นบ้านที่ดูดีขึ้นเยอะมากสะอาดสะอ้านแข็งแรงแล้วก็ตกแต่งสีสันสวยงามแล้วกลายเป็นคนในชุมชนก็สามารถที่จะทำมาค้าขายมีร้านสะดวกเขาเรียกร้านโชห่วยเล็กแล้วก็มีที่จอดรถหรือแม้กระทั่งตรงบริเวณคลองเปรมประชากรนะครับก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนสวยงามมากๆมีสวนสาธารณะเล็กๆตั้งเป็นจุดบ้านดีมากๆเลยฮะ
0: ไอ้บอดเนี่ยพอคุณภาพชีวิตของเขามันดีขึ้นในอีกมุมนึงพอเขาทำมาหาเขามีความสะดวกสบายในการทำมาหากินขึ้นเวลาเขาก็น้อยลงรายได้เขามากขึ้นเขาก็จะมีเวลาไปโฟกัสเรื่องของการความเป็นอยู่ในครอบครัวมากขึ้นคือมันจะต้องพัฒนาหลายๆมิติร่วมกันเนาะแต่ถ้าเกิดถ้าเป็นแบบความที่โอ้ยปากกัดตีนทีหรือว่าสภาพแวดล้อมก็ไม่ดีมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตเขาแย่ครับเพราะความว่าคุณภาพชีวิตมันมีหลายด้านมาประกอบกัน
1: โอ้อาจารย์มอสเปิดตรงนี้เอาไว้น่าสนใจมากว่าเราเห็นแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่มันนำไปสู่ปัญหาแล้วอาจจะทำให้เป็นความเสี่ยงที่จะเข้าไปสู่เรื่องของสารเสพติดแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ผลร้ายตามมาแบบนี้มันเรื่องของคุณภาพชีวิตเลยเพราะเราเห็นโดยการวิเคราะห์ออกจากสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ตกเป็นข่าวมันมีจุดร่วมเรื่องนี้จริง
0: ๆใช่ครับแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตในเรารวมถึงเรื่องการศึกษานะ
1: ครับ
0: มันสมมติว่าครอบครัวที่ยากจนเนี่ยคุณบอลเขาก็จะตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนเมื่อจบขั้นพื้นฐานแล้วก็ออกไปทำมาหากินถูกป่ะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้มีเวลาประคบประงมดูแลกันเพราะต่างคนต่างต้องบอกอ่ะแยกย้ายไปทำมาหากินต
1: ่
0: างออกเรื่องใหญ่แต่ละครอบครัวก็จะออกไปลูกก็ต้องออกไปช่วยแม่ก็ต้องออกไปทำมาหากินอาจจะไปคนละทิศละทางนะเพราะโอกาสที่ลูกจะได้รับการอบรมสั่งสอนหรือสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในอ่ะมันก็น้อยกลับมาก็ต่างคนต่างอยู่แล้วอ่ะลูกเองไม่ต้องไปผจญภัยไปเจออะไรก็ไม่รู้เราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยหรือว่าไปเจอเพื่อนแบบไหนหรือเขาอาจจะว้าเวในจิตใจใดๆเราก็ไม่ทราบเพราะว่าเด็กในวัยรุ่นเนี่ยช่วงโต1-15 ขวบเนี่ย15อายุ15ปีเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ต้องการพูดคุยเลี้ยงดูต
1: ้
0: องการที่จะต้องให้ความอบรมสั่งสอนสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความคิดที่มันถูกต้องเข้าไปถ้าเขาไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับพ่อแม่ที่ให้คำอบรมสั่งสอนได้เนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็จะน้อยนะคร
1: ับ จริงด้วย
0: ที่เขาจะไปพึ่งพายาเสพติดโดยที่อาจจะไปกับเพื่อนไปทดลองก็เราก็ไม่รู้ไม่เห็นแต่สุดท้ายมันเราจะมารู้ตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วว่าเฮ้ยเขาเริ่มมีอาการเขาแล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: เพราะพิเศษเขาไม่มาเสพให้เราดูหรอก
1: เพราะว่าเขาออกไปใช้ชีวิตด้วยลำพังเนี่ย

0: ที่หลุดจากระบบสถานศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็คงมีโอกาสที่จะไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่ก็อยู่ในปัญหาเดียวกันแล้วก็มารวมกัน
1: คุณบอลเชื่อ

0: วัย10วัยรุ่นตั้งครรภ์แล้วก็คุณแม่ก็มีทะเลาะกับพ่ออะไรเงี้ยมันมีข่าวแบบนี้จนแบบเราอ่านทุกบรรทัดเนี่ยไม่รู้จะตกใจบรรทัดไหนก่อนแล้ว
1: โอ้เข้าใจได้เลยจ่ายมอดงั้นเดี๋ยวขอพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวเรากลับมาสะท้อนปัญหานี้กันใหม่นะฮะ
0: ครับ
1: สักครู่ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับวันนี้บ้านไม่ปลอดภัยแล้วจริงหรือนะฮะจริงๆแล้วอาจารย์มอสว่าบ้านของเรายังปลอดภัยอยู่ไหมอาจารย
0: ์ยังปลอดภัยอยู่ครับยังปลอดภัยอยู่แล้วความปลอดภัยเนี่ยเราเป็นคนสร้างได้ด้วยนะคุณบอล
1: นี่สำคัญเลย
0: เราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาช่วยเราสร้างความปลอดภัยเลยความปลอดภัยที่เราสร้างได้ครับคือหลายๆคนอาจจะบอกว่าก็ไม่มีเวลาคำว่าไม่มีเวลาบางทีอาจจะเป็นข้ออ้างผมต้องบอกอย่างนี้โดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนอะไรก็ตามที่เราให้ความสำคัญเราจะมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอ
1: โอ้อันนี้จริงเลยนะฮะ
0: ใช่ป่ะ
1: โ
0: อ้ตามที่เราให้ความสำคัญมันต้องถามตามตัวเองว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนถ้าวันนี้ลูกของคุณคนในครอบครัวคุณคือเรื่องสำคัญในชีวิตคุณนั่นแหละครับคุณก็จะให้เวลากับสิ่งนั้นแล้วบางคนพ่อแม่ทำงานมาดึกแค่ไหนกลับมาเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปกอดลูกกลับไปนะหรือแม่ก็พยายามตื่นเช้ามาเพื่อที่จะพูดคุยกับลูกก่อนออกไปโรงเรียนอย่างน้อยได้เจอหน้าได้พูดคุยก็ยังดีว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ุ
0: ณถูกปะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้ววันนี้ถามว่าตัวคุณให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมนุษย์เรามีความให้มนุษย์เรามีเวลาให้กับเรื่องที่ตัวเองให้ความสำคัญเสมอครับ
1: โอ้จริงด้วยอาจารย์มอสเพราะว่าอาจสมมติว่าครอบครัวที่เริ่มมีภาระเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรขึ้นมาสมมติว่าก่อนหน้านี้เราให้เวลากับเรื่องงานเต็มที่แบบ 100% หรืออาจจะ 110% พอมีลูกขึ้นมาแน่นอนว่ามันก็จะต้องมีภาระที่ต้องมาแบ่งเวลาไป เราก็อาจจะต้องลดภา

0: ภาระในเรื่องของงานลง
1: เราจะเลือกเราจะเลือกเลยบอกเลยเราว่าเฮ้ยวันนี้เราจะให้ความสำคัญลูกมากกว่าเราจะเลือกลดการทำงานลงเลือกที่จะแบ่งเวลามาให้ลูก
0: ใช้คำว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าลดความสำคัญของงานแต่แบ่งเวลาดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: แบ่งเวลาเลยเราจะไม่โตเต๋ในการทำงานแต่ละวันเราจะมุ่งมั่นให้มันจบให้วันให้เร็วที่สุดเพ
0: ื
1: ่อกลับมาบ้านเรา
0: ครับครับ
1: แต่ตอนเรายังไม่มีลูกเราก็โตเต๋เนาะเชยชากินกาแฟเดินเล่นคุยไปอยู่ค่ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องโฟกัสเพิ่มเติมไง
0: ครับ
1: มีสิ่งเดียวที่เราโฟกัสแต่พอเรามีลูกปุ๊บความโฟกัสเราก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วเราต้องเริ่มแบ่งเวลาไอ้คำว่าวินัยอ่ะมันไม่ได้มาจากว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรอกมันอยู่ที่เราให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่าความ
0: อาจารย์มอสแต่ว่ามันมีปัญหาจาก3 4ข่าวของเราเมื่อสักครู่อ่ะ3ข่าวเอา2ข่าวแล้วกัน2ใน4ข่าวเมื่อสักครู่ที่เกี่ยวกับพ่อและแม่ที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่แท้ๆเนี่ยตรงนี้แหละฮะมันอาจจะนำมาซึ่งเขาเรียกว่าอะไรฮะความรู้สึกที่คนนี้ไม่ใช่ลูกหรือเปล่า
1: ก็
0: แบบไม่ใช่ไม่ได้มาทางสายเลือดแล้วความรู้สึกที่จะรับผิดชอบหรือความผูกพันใดๆต่างๆนั้นเนี้ยมันก็เป็นผลที่ทำให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายกว่าปกติด้วยไหม
1: ก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งคือมันอยู่ที่ว่าจุดเริ่มต้นของเขาในการมาเจอกันมากกว่าคุณบอลเพราะว่ามันก็จะมีคุณพ่อแม่ที่รับเด็กมาเลี้ยงแล้วรักลูกเลยจริงๆก
0: ็มีลูกบุญธรรมโอ้จริงด้วยจริงด้วย
1: เพราะมันถึงแม้จะคนละสายเลือดแต่ความรักอะมันเกิดจากการสร้างความผูกพันมาอย่างข่าวที่บอกว่าลูกเลี้ยงเอาปืนยิงคุณแม่เนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจว่าการเลี้ยงดูตลอดมาที่อยู่ด้วยกันมา10-20-30 ปีมันมีข้อมูลอะไรที่ใส่เข้าไปในความรู้สึกของคนนั้นทำให้ความผูกพันระหว่างกันมันน้อยนะหรือเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเราตอบไม่ได้เลยนะครับเราต้องไปศึกษาเรื่องราวของเขาซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยต่อมามันคือทำให้วันนี้เขาเกิดการโมโหกันถึงขั้นทำร้ายกันแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยอันนี้แสดงความเสียใจด้วยแต่ถ้าจะมองในมุมของจิตวิทยาหรือว่าการที่ความผูกพันมันมีไหมมันไม่ได้แปลว่าคนละสายเลือดจะไม่รักกันมันรักกันได
0: ้
1: คำตอบคือรักกันได้แต่เขาจะรักกันมันก็ต้องมีเหตุปัจจัยนะเหตุปัจจัยที่จะทำให้คนคนนึงรักคนคนนึงเนี่ยนั้นจุดตั้งต้นก็คือคนที่รับมาเลี้ยงเนี่ยดูแลอย่างไรที่จะทำคนที่เรารับมาเลี้ยงนั้นนะมีความผูกพันกับเราเราใส่อะไรเขาไปให้เขาเราอินอะไรเราเติมอะไรไปให้เขาที่ทำให้เขาสะท้อนกลับมาและรักเรา
0: โอ้
1: คนเราทำกันมันต้องมีอะไรเป็นตัวจุดเริ่มต้นนะคุณบอลมันคือความเมตตาถูกไหม
0: ใช่การความเห็นอกเห็นใจ
1: ใส่ใยในครอบครัวความเห็นใจให้เกียรติยอมรับมันเป็นอาหารใจของมนุษย์นะคุณบอล
0: ใช่ครับ
1: ถ้าคนรักกันก็ต้องปฏิบัติดีต่อกันไม่ทำให้รู้สึกเสียอกเสียใจหรือไม่พูดจารุนแรงถูกปะคำน้อยไม่ให้คุณใดๆก็ตามภาษาไทยโบราณนะ
0: คร
1: ับ ทำถนอมน้ำใจกันมันถึงจะเกิดความรักความผูกพันกัน
0: โอ้เราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเห็นคนที่เรารักเขาต้องมาเสียใจ
1: ถูกต้อง
0: แม้ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแต่
1: รับอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เขาเพิ่งมารู้จักกันไม่กี่เดือน
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไม่ได้ผูกพันกัน
0: โอเคเรื่องความผูกพันจะน้อยละ
1: เพราะนั้นความรู้สึกที่เขาจะต้องทะนุถนอมหรือดูแลกันมันก็เลยไม่ได้เป็นแบบและจากพื้นฐานจิตใจเขาจะไม่ได้เอ้ยกว่าคนเรามันจะกว่าจะสนิทกันหรือรักกันมันต้องมีเรื่องราวเนาะอย่างที่บอกต้องมีเหตุปัจจัย
0: ครับ
1: นั่นแหละจะเป็นเหตุผลว่าวันนี้คุณเอาคนแปลกหน้าเข้าไปในครอบครัวมันก็ต้องมีความเอ๊ะนิดนึงก่อนนะตอนแรกความคุณแม่อาจจะน้อยไปนิดนึง
0: ครับอาจารย์มอสแต่ว่าอันนั้นมันคือเรื่องของความรักความผูกพันมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดหรือเกิดมากเกิดน้อยก็ว่ากันไปแต่ต่อให้มันจะไม่รักนะฮะแต่คนคนหนึ่งที่จะทำร้ายคนคนหนึ่งถึงขั้นฆ่าตายให้เสียชีวิตไปเลยเนี่ยมันก้าวข้ามคำว่าผูกพันไปแล้วหรือว่ารักไปแล้วอาจารย์มดการที่เราจะลงมือทำร้ายใครสักคนถึงขั้นนี้เนี่ยโอ้โหมันต้องมีพื้นฐานความรู้สึกมาจากเรื่องอะไรที่มากกว่าไม่ผูกพันแล้วฮะอาจารย
1: ์มันก็มีบันดาลโทสะเนี่ยจนยังไม่ได้แล้วก็โมโหมากแล้วก็อยากรู้สึกว่าไม่อยากให้คนนี้อยู่แหละ
0: ครับ
1: โมโหมากจนรู้สึกว่าอันนั้นไปถึงเป็นจุดที่มันสูงสุดของมนุษย์แล้วครับอันนั้นทำลายชีวิตสองก็คือ

0: ที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยอาจจะกลัวความผิดของตัวเองกลัวความผิดเพื่อต้องทำร้ายคนอื่นเพื่อหนีความผิดแต่ลืมไปว่าการทำร้ายแหละคือความผิดเช่นฆ่าปิดปาก
1: ครับ
0: ก็คือไม่อยากเขาไปฟ้องหรือไปทำเรื่องไม่ดีก็เลยต้องจัดการเขาแต่ก็ตอนนั้นสติลืมไปว่าการทำร้ายคนอื่นนั่นแหละคือความผิดแล้วกลัวความผิดที่หนึ่งแต่ดันทำความผิดที่สองสุดท้ายผิดสองเรื่องเลยนะครับนั่นสติเนี่ยคือครูส่วนสำคัญนั้นพอมันขับเคลื่อนด้วยความกลัวความกังวลเนี่ยทุกอย่างมันไปด้วยพลังงานลบไปทั้งหมดมันก็เสียหายหมดเลยเริ่มต้นมันไม่ควรทำมากกว่ามันถ้าย้อนกลับมาดูต้องมีสติในการทำความเพราะจะลงมือทำอะไรแต่ละเรื่องเนี่ยต้องเห็นผลลัพธ์ด้วยอะครับ
1: ถ้า
0: เราว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละครับคือสติ
1: ครับคือพอเราลองขยายถึงโครงสร้างทางจิตใจความคิดของผู้ที่สามารถจะก่ออาชญากรรมถึงขั้นว่าจะฆ่าคนได้เนี่ยมันก็น่าจะมาจากสภาพจิตใจที่เป็นพื้นฐานบางอย่างที่จะต้องมีความแปลกไปจากคนปกตินะ
0: ประมาณนึงครับประมาณว่าไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นอ่ะไม่ได้มีเมตตานะไม่ได้มีเมตตาแม้แต่น้อยว่าเขาจะเดือดร้อนเขาจะเจ็บปวด
1: สมมติเรา
0: เคยเห็นเพื่อเราต่อยกันอ่ะเราไปห้ามเฮ้ยหยุดพอแล้วเขาเจ็บแล้วก็อ่ะถ้าเราห้ามพอเราหยุดได้เขาก็จะหยุดเนื้อออกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาจะเห็นใจแล้วว่าไอ้คนนี้มันเจ็บหนักแล้วพอเหอะ
1: อ๋อ
0: แต่ถ้าสมมติไม่ต้องเอาตายไปใจมันโมโทสะมันสูงเกินอะ
1: โอ้วิจารณ์มอสในทางจิตวิทยาเนี่ยมันเขาคงจะต้องดูไปถึงขั้นระดับการทำงานอันนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนิดนึงว่ามันอาจจะลึกนิดนึงแต่ว่าบอลรู้สึกอยากทำคำถามนี้ขึ้นมาว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของสมองเลยไหมฮะเช่นพวกสมองส่วนอะมิกดาลาอะไรที่มันทำงานน้อยลง
0: ตอบไม่ได้เหมือนกันพี่คุณบอลมันลึกมากนะลึกจริงแต่ในมุมนึงของผมความรู้สึกคือเขากำลังทำเพื่อการที่เขาทำร้ายคนอื่นน
1: ่
0: ะมันไปช่วยความรู้สึกอะไรของเขา
1: โอ้
0: แค่นี้สำหรับผมนะสำหรับผมในมุมที่ผมมีความรู
1: ้กลไกที่คล้ายๆกับอาจารย์มอสเมื่อสักครู่เนาะมันไปชดเชยอะไรบางอย่างของเขาเนี่ย
0: นะครับ
1: เออ
0: แล้วไอ้เขาเรียกนะครับความรู้สึกก้อนที่เรียกว่าความเมตตาหรือความเห็นใจอ่ะแสดงเขาทำจนคนอื่นแย่เลยเนี่ยก้อนนั้นมันน้อยมากเขาไม่อาจจะไม่มีสิ่งนั้นอยู่ในใจเลยก็ได
1: ้โอ
0: ้ความเมตตาความสงสารความเห็นใจอ่ะ
1: ซึ่ง
0: มันผิดมนุษย์ก็มองผิดเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราจะมีความเมตตาโนเห็นใจเป็น
1: พื้นฐานใช่
0: พอมากับมนุษย์นะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราบางทีน้ำตาซึมนะเราเห็นคนยากจนเราอยากจะช่วยอะไรพวกเนี้ยน
1: ี่
0: คือที่มันเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะคนไทยอ่ะเรามีตัวอยู่แล้วแต
1: ่
0: ถ้าคนหนึ่งไม่มีแล้วก็อยากจะทำร้ายคนตลอดเวลาอันเนี้ยน่าจะมีความผิดปกติ
1: ซึ่งมันน่าจะเกิดมาจากเหตุการณ์ในอดีตสภาพแวดล้อมที่สะสมหรืออาจจะเกิดมาจากทางกายภาพเกี่ยวกับกระบวนการของสารเคมีในสมองอะไรซึ่งมันก็แล้วแต่เคส
0: เป็นไปได้หมดไหมแล้วแต่เคสเลยครับแล้วแต
1: ่เพราะฉะนั้นเราพอจะสังเคราะห์ออกมาได้จากเหตุการณ์ข่าวนี้ว่ามันน่าจะมีหนึ่งนะฮะปัจจัยอันนี้บอลสรุปให้อาจารย์มอสช่วยฟังแล้วก็จะให้ขยายความให้บอลให้คุณฟังได้ฟังว่าปัจจัยด้านจิตใจและอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาในชีวิตต่างๆการขาดความสุขแล้วก็มาเรื่องของสภาพแวดล้อมเพื่อนคนรอบข้างครอบครัวที่อยู่อาศัยหรืออาจจะบวกกับเรื่องของกายภาพของตัวเองเรื่องของการทำงานของสภาพจิตใจตัวเองสมองหรือแม้กระทั่งพันธุกรรมก็อาจจะมีส่วนรวมไปถึงปัจจัยตัวอื่นเช่นการที่มีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้สรุปได้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะสารเสพติดเนี่ยมันเข้าไปทำให้เคมีในสมองมันเพี้ยนไอ้ความเพี้ยนเนี่ยแหละครับมันก็ทำให้เราทำสิ่งที่มันไม่นะไม่คนปกติเขาผิดต่อศีลธรรมเอางี้เดี๋ยว
1: ครับ
0: แต่พอมีสารเสพติดปุ๊บไอ้สิ่งที่มันถูกต้องตามศีลธรรมตามกฎหมายมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยคุณบอส
1: ความยับยั้งชั่งใจบางตัวกระตุ้นประสาทบางตัวกดประสาทอ
0: ะไรอย่างนั้น
1: บางตัวประสาทหลอน
0: ไอ้หมดเลยแล้วที่คุณบอลพูดมาก่อนจะถึงคำว่าสารเสพติดนะคุณบอลรู้ไหมครับว่าทั้งหมดมันคือพื้นฐานในการใช้ชีวิตเลยนะ
1: อ๋อครับ
0: ที่พูดไปทั้งหมดความเป็นอยู่การนู่นนี่นั่นมันคือพื้นฐานชีวิตนั่นแปลว่าวันนี้พ
1: ื้
0: นฐานโครงสร้างคุณภาพชีวิตของสังคมไทยอ่ะต้องได้รับการดูแลอย่างเร่ง

0: เลยทั้งการศึกษาความเป็นอยู่ของคนวิธีคิดของคน
1: อุ้ยอาจารย์มอส
0: วิธีคิดต่างๆครับพื้นฐานสังคมเราตอนนี้มันมีความบิดเบี้ยว
1: โอ้มันเห็นเลยว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ใช่แค่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วฮะแต่มันรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยโอ้ยถ้าจะทุกทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศเนาะ
1: ครับ
0: นี่ถ้าวันนี้ทรัพยากรมนุษย์ของเราคุณภาพน้อยผมใช้คำนี้แล้วกันนะ
1: ครับ
0: ภาพน้อยแล้วเราจะพัฒนาประเทศได้อย่างไรถ้าจะให้เป็นเรื่องของผู้นำชนชั้นผู้นำอย่างเดียวชนชั้นปกครองอย่างเดียวอ่ะ
1: ม
0: ันเป็นไปไม่ได
1: ้ฮะ
0: มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องพามันไม่งั้นสังคมเราก็จะกลายเป็นสังคมแบบว่าสั่งการให้ทำแล้วก็คนไม่ได้อะครับเพราะคนคุณภาพมันขาดการศึกษาขาดความคิดไตร่ตรองที่เป็นผลดีกับสังคมมวลรวมมันไม่สามารถพัฒนาได
1: ้โอ้โอ
0: ้ไม่ครับเพรา
1: ะ
0: วันนี้เรารัฐบาลอยากผู้นำบอกว่าอยากให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อช่วยกันประชาชนบอกอ๋อไม่ทำหรอกมันก็ไปต่อไม่ได้อ่ะวันนี้ถ้าเราพัฒนาตั้งแต่ระดับอยู่รากหญ้าเลยก็ได้ถ้าจะใช้คำนั้นคุณคำรากหญ้าพูดไปเดี๋ยวบางคนก็บอกบูลลี่ตั้งแต่ระดับ
1: ฐานราก
0: ฐานรากที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
1: ครับ
0: จุดนั้นอย่างที่เราได้ยินข่าวกันมาบางทีครูอัตราจ้างเงินเดือน 5,000 บาทบางโรงเรียนมีครูอยู่คนเดียวนักเรียนเป็นร้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยข่าวต่างๆนั่นแหละพวกเนี้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่กระทรวงทบวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูแล
1: โอ้อาจารย์มอสตั้งข้อสังเกตได้ขึ้นมาอีกแบบนึงพอเราพูดถึงเกี่ยวกับการทำงานที่จะต้องเป็นถึงระดับนโยบายแล้วก็เอามาดูแลประชากรส่วนใหญ่ของประเทศถ้าเรามองใกล้ๆตัวเนี่ยสังเกตไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเมืองที่บางกำลังจะกล่าวถึงและเราไม่รับทราบข่าวแต่โทนของข่าวมันเป็นมันคนละแบบกันเลยก็คือว่าถ้าเกิดเรามองในอาเซียนประเทศที่รู้สึกว่าข่าวเกี่ยวข้องกับความรุนแรงแบบนี้อาชญากรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะที่น้อยเนี่ยก็จะมีสิงคโปร์มีบรูไนที่เรารู้สึกว่าน้อยเลยฮะ
0: ข่าวแบบชาวบ้าน
1: ที่แบบทำร้ายกันแบบนี้มันจะเป็นข่าวโทนแบบอื่นซะมากกว่า
0: ใหญ่ทันทีเลยนะ
1: ใช่ใช่จะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารมาก
0: แต่ผมก็ส่วนหนึ่งนะที่บ้านเรามันเกิดขึ้นบ่อยหนึ่งก็เกิดจากการนำเสนอด้วยนำเสนอจนคนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่จะทำร้ายกันคุ้นชินกับความรุนแรงก็ว่าได้คุณบอล
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็มันก็จะมีคำพูดต่างๆนานาว่าติดคุกปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกมานู่นนี่นั่นคือมันทำให้คนไปคนที่มันจะโฟกัสเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะเก็บข้อมูลว่าอุ้ยเดี๋ยวจับเข้าไปเดี๋ยวก็ปล่อยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้คนกลัว
1: การทำความผิด
0: น้อยอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้มีการจำกัดด้วยซ้ำไปเก
1: ี่
0: ยวกับการให้คำพูดในเชิงที่ความผิดเป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับมันจะต้องมีคำพูดเหล่านี้ที่ไม่ให้คำพูดต่างๆมันที่ออกไปในสังคมมันควรจะเป็นคำพูดที่ส่งเสริมให้คนอยู่ในศีลธรรมส่งเสริมให้คนอยู่ในกฎหมายแล้วก็มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: นะครับแต่พอประเทศเราพูดอะไรแบบนี้บ่อยๆมันก็กลายเป็นฝังใจคนก็มีความคิดแบบนั้น
1: คือเรานำเสนอแบบนี้หลายๆท่านอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยมันดูแบบเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆสุดท้ายก็แก้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นพื้นฐานจิตใจมนุษย์จริงๆนะ
0: ผมในฐานะที่เป็นอาจารย์ด้านพัฒนาบุคลากรนะคุณบอลผมแต่ว่าทรัพยากรมนุษย์พัฒนาได้และมันแต่มันใช้เวลาม ุมของการพัฒนาบุคลากรมันใช้เวลาอาจสามหนึ่งปีห้าปีสิบปีนะกว่าเราจะเห็นว่าคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นคนมีคุณภาพ
1: ครับ
0: แต่นั่นไม่ได้แปลว่าพัฒนาไม่ได
1: ้ครับ
0: เรื่องพวกนี้มันใช้เวลาในการพัฒนาคนแต่เมื่อเราได้คนมีคุณภาพเราจะรู้เลยว่าประเทศเราจะไปอีกไกลมากแต่ตอนนี้ประเทศเราก็ไปมุ่งเน้นเศรษฐกิจซึ่งไม่ผิดนะ
1: ครับครับ
0: แต่จะลืมว่าไอ้สิ่งที่คนมันจะพัฒนาได้มันก็ต้องพัฒนาคนด้วยแต่วันนี้รัฐบาลเองต่างหากให้ความสนใจหรือใส่ใจกับการพัฒนาคนหรือเปล่าคนชอบแซวกันนะคุณบอลกลัวคนฉลาดหรือเปล่า
1: มันไม่ดียังไงใช่ไหม
0: ตลกร้ายนะเนี่ย
1: ตลกร้ายมากๆใช่เพราะว่า

0: เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อกี้อย่างที่บอลพูดไปช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะพักกันไปว่ามันไม่ได้แปลว่าครอบครัวที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีจะไม่เกิดอาชญากรรมนะฮะแต่ว่าเขาจะเกิดอาชญากรรมคนละรูปแบบมันมักจะมาจากครอบครัวที่เกี่ยวถ้าสมมติว่าครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเนี่ยอาชญากรรมมันจะไปเรื่องที่ดูใหญ่กว่านี้ละเกี่ยวข้องกับการมีสายสัมพันธ์เชิงคอนเน็กชันระดับสูงหลอกลวงกันใช้เทคโนโลยีใช้เรื่องเศรษฐกิจเอามาหากินกันอะไรแบบนั้น
1: เรื่องไม่ดีเกี่ยวกับการฆ่าแกงกันจะน้อยลงซึ่งถามว่าเรื่องไม่ดีเราไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ถ้าสังคมเราจะไปได้ต่อก็คือเราต้องสอนเรื่องของการความรู้ที่เชิงวิชาการ
0: ค
1: ู่ไปกับศีลธรรมด้วยคุณหมอ
0: ครับ
1: คำว่าศีลธรรมเนี่ยบางงานบางทีมีกฎหมายกำกับนะเราเรียนมาตั้งแต่เด็กว่ากฎหมายออกได้กฎหมายที่มีอยู่มันก็ใช้ศีลธรรมเป็นตัวกำหนดด้วยนะคร
0: ับ
1: เพราะถ้าเราสอนกันตั้งแต่เด็กๆเรื่องของศีลธรรมขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตมันก็ทำให้เด็กทุกคนมีสิ่งนี้กำกับในการใช้ชีวิตต่อไปเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตถูกปะ
0: ครับ
1: เขาเรียกอะไรไม่คดโกงสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือฉลาดแกมโกงหรืออะไรก็ตามที่ตรงไปตรงมาเขาจะสอนคนที่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยได้ดีขึ้นแล้วพอสังคมมีแต่คนที่ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตมันก็ไม่มีการคดโกงกัน
0: หลักสูตรในการศึกษาสำคัญมากแล้วพอเราย้อนกลับไปปั๊บอ้าวโอกาสในการที่จะเข้าถึงการศึกษาต่อให้หลักสูตรจะดีแค่ไหนสอนเด็กได้แค่ไหนแต่ถ้าเยาวชนของเรานะครับหรือถึงแม้ถึงขั้นระดับอุดมศึกษาเลยด้วยซ้ำที่หลายๆคนอาจจะขาดโอกาสตรงนั้นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสัมผัสการอบรมสั่งสอนแบบนี้ได้เลยและยิ่งในครอบครัวที่พอเขากลับไปบ้านโรงเรียนก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไม่ได้เรียนกลับไปบ้านก็ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครองอีกไปกันใหญ่เลย
1: ครับตอนนี้ผมเองเมื่อกี้พอคุณบอลพูดถึงเนี่ยผมก็เลยไปย้อนถึงกระบวนการทำงานของภาครัฐเนาะถ
0: ้
1: าภาครัฐเข้าใจข้อจำกัดของประชาชนในการเข้าถึงการศึกษาภาครัฐอาจจะต้องใช้ AI ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทำให้คนเข้าถึงศีลธรรมจรรยามากขึ้นสมมติวันนี้นโยบายของภาครัฐบอกว่าอยากปลูกฝังศีลธรรมให้กับคน ทำอย่างไรที่จะมีละครคุณธรรมสิสมมตินะมีหรือมีในเกมต่างๆทำอะไรที่มันเข้ามาให้ถึงเข้าถึงประชาชนแล้วกลับเป็นการสอนศีลธรรมไปในตัวเลยไม่ต้องสอนหรอกแต่ทำให้เขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมไปในตัว
0: ให้มันอยู่ให้มันอยู่ในสายเลือดของเขาไปเลย
1: อย่างน้อยสมมติวันนี้นะสมมติวันนี้นะครับทำเลยแคมเปญเหมือนตาวิเศษสมัยก่อน
0: ครับ
1: เราโดนลงคนดีให้รางวัลมันทุกเดือนใครทำความดีมันให้สังคมมันหล่อหลอมเขาก็ได
0: ้ครับครับ
1: เป็นบทเรียนหรอกส
0: ิ่
1: งที่ได้มันเป็น experiential learning นะครับเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงก็ได้
0: อาจารย์ทัศนคติของแนวโน้มอ่ะคือบอลไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดผลอย่างนั้นได้ขนาดไหนนะแต่อันนี้เท่าที่เราสังเกตมันกลายเป็นว่าแนวโน้มของทัศนคติของคนในสังคมโดยเฉพาะขออนุญาตน้องๆนะว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตมามันกลายเป็นว่าศีลธรรมจรรยาศาสนาเขาเริ่มจะไม่สนใจการที่มีระบบระเบียบต่างๆเขารู้สึกว่ามันไม่มีเสรีภาพอ่ะ
1: โอเค
0: อ้าวอันนี้อาจารย์
1: อันนี้เราต้องอันนี้ต้องสอนตั้งแต่เด็กเนาะคำว่าระบบระเบียบแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: ระบบระเบียบแปลว่าการเคารพในสถานที่ในสังคมที่คุณอยู่เพราะวันนี้คุณไม่มีระเบียบก็ได้ถ้าคุณอยู่บ้านตัวเอง
0: เออครับ
1: แต่ถ้าคุณจะไปสถานที่ใดคุณต้องมีระเบียบว่าคุณไปทำงานคุณทำงานไหนคุณเข้าไปในโรงเรียนคุณโรงเรียนเข้าแถว7:30อันนี้มันคือการสอนขั้นพื้นฐานเขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ครับว่าทุกสถานที่มีระเบียบทุกสถานเพื่อขวักระเบียบมีไว้เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขเราจำได้ไหมตอนเราเรียนตอน
0: อ
1: ันนี้เขาต้องจำให้ได้ก่อนแต่ไม่ได้แปลว่าฉันตามใจตัวเองตลอดเวลานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินจากเด็กรุ่นใหม่ๆก็คือเขาค่อนข้างให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสนะคุณบอล
0: อันนี้สำคัญ
1: เราจะได้ยินเด็กรุ่นใหม่ออกมาพูดกันตอนที่เขาไม่ชอบคอร์รัปชันอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ด
0: ีเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นพื้นฐานที่น่าจะ
1: ต่อยอดได้
0: ต่อยอดได้ใช่ใช่
1: เบาะแสของการคอร์รัปชันถ้าใครเจอนำจับเลยคนรุ่นเก่าๆที่มี

0: ที่ยังทำอะไรไม่ดีแบบนี้อยู่จะได้กลัวเพราะสมัยนี้มันมีกล้องสมัยนี้มันมีโซเชียลให้หมดอ่ะแล้วจริงจังผมอยากเห็นสังคมที่มันใสสะอาดนะ
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับเราจะได้สังคมมันจะได้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขครับคุณบอลแล้วก็ปลูกพื้นฐานเรื่องศีลธรรมเยอะ
1: โอ้นี่ไงแม้อาจารย์มอสตบท้ายแล้วว่ามันมีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนั่นแหละครับก็เป็นโซนของครอบครัวที่อาจจะมีฐานะดีไม่ได้แปลว่าฐานะมันจะไม่ทำให้เกิดอาชญากรรมในบ้านเมืองใช
0: ่คนฐานะดีก็อาจจะฐานะดีมาจากการคอร์รัปชันก่อนสมมติถ้าเขาฐานะดีกับคอร์รัปชันเขาก็จะสอนลูกสอนหลานต่อไปหรือลูกหลานก็ได้เห็นว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติเขาก็ทำต
1: ่อ
0: และถ้าเรามีศีลธรรมกำกับตั้งแต่เด็กๆคนก็จะไม่ทำแล้วก็ฝังเขาไว้ที่สิ่งนั้น
1: ค
0: ือฝังเขาไปว่าไม่ศีลการคอร์รัปชันหรือการโกงการทำร้ายการเอาเปรียบการไม่ซื่อสัตย์การทุจริตไม่ดีอะไรต้องสอบ
1: ครับฝากไว้ทุกคนเลยนะครับว่าพื้นฐานศีลธรรมจรรยายังคงเป็นเรื่องสำคัญมากอย่ามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเลยนะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆครับอาจารย์หมอ
0: ได้ครับต้องขอบคุณคุณเสือใบบอกว่าได้รับข่าวรู้ได้รับความรู้เยอะมากจากรายการขอบคุณดีใจที่ได้สิ่งนี้เพราะนี่คือความตั้งใจของรายการเรา
1: ขอบคุณมาก
0: สองปีแล้วนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไวมาก
1: ครับผมเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันโอกาสหน้าครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

20นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60/40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศรัฐบาลเน้นย้ำวิธีการใช้งานสำหรับประชาชนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและตรวจสอบวงเงินเริ่มต้นที่ได้รับสิทธิ์สำหรับขั้นตอนการใช้จ่ายประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet จากนั้นให้ร้านค้าเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อสร้าง QR Code และประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังสแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติก่อนยืนยันราคาขออภัยค่ะก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักทางนี้โครงการใช้หลักการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐช่วย60ประชาชนจ่ายเอง40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทรัฐจะช่วยจ่าย60บาทและประชาชนจ่ายเอง40บาทในขณะกรณีที่ซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและประชาชนจ่ายเอง133บาทภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยวงเงินจะตัดยอดทุกสิ้นเดือนและไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ทางนี้โครงการจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2569ผบ.ตร.สั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้วกว่า 700,000 URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์เจรตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือการปิดกั้นเว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20พฤษภาคม2569

0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้วรวมกว่า 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนและทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นต่อไปขณะเดียวกันยังเดินหน้าปราบปรามจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องเดือนมิถุนายนนั้นสามารถปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายด้านอุตสาหกรรมการบินไทยนายกรัฐมนตรีชู EEC อุตภาวเมืองการบินนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและได้พบข้อมูลศักยภาพประเทศไทยต่อนักลงทุนในหลายเวทีพบว่าเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการตั้งที่ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการบินนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอศักยภาพด้านการบินของไทยทั้งในด้านประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยประจำภูมิภาคยุโรปและพบหารือกับบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสเป็นรายบริษัทจุดแข็งของไทยไม่เพียงเป็นที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ยังอยู่ในความพร้อมของระบบรองรับห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่สนามบินอุตภาวเมืองการบินภาคตะวันออกระบบรางท่าเรือโครงข่ายโลจิสติกนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนแรงงานที่สามารถยกระดับทักษะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงได้สำหรับโครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในเขตเอเชียขณะนี้มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสารสูงสุด60ล้านคนต่อปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงตลาดสมกรนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคอาทินายกรจาติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภริยคุณรองหัวหน้าพรรคดร.การดีเลียไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนายองอาจคร้ำไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคลงพื้นที่ผู้สมัครสกพรรคเขตสะพานสูงนายอัธวิทย์เศษวิเศษหมายเลข3ที่ตลาดสมกรย่านรามคำแหงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตลาดสมกรถือว่ามีจุดเด่นการนำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสามารถสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกและแม่นยำและยังลิงก์ไปกับการสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อมากที่สุดถือเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวเป็นการใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเดิมไปได้มีสุขลักษณะที่ดีส่วนการต่อยอดและยกระดับตลาดในพื้นที่กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดดังนั้นจะต้องมีมาตรการเข้ามาเสริมเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษในขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเบอร์10เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาคนทำงานกลางคืนและธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ คืนวานิว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน นายชัยวัฒน์ยังได้กล่าวต่อว่าความตั้งใจของตนคือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยนโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรว

0: สอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยซึ่งอาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องปรามอาชญากรรมทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สวัสดีครับแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับตอนนี้ 10:10 นของวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับแน่นอนนะครับว่ากินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และน้องสาวสวยของเราที่สุดในห้องนี้ต
2: ้
1: องแอนเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกินเที่ยวทั่วไทยมาแล้วนะคะช่วงเวลาเดิมเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได้ตอนนี้ออนไลน์ก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะคะทาง Mcot News FM 100.5 หลายท่านก็เข้ามาทักทายแล้วทั้งพี่ติ๋วคุณสุภชัยแล้วก็คุณสมประสงค์จากที่ปารีสด้วยนะคะแต่ว่าแววมานะว่าเห็นว่าปารีสเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของอุณหภูมิอุณหภูมิตอนนี้คลื่นความร้อนแต่ว่าคุณสมประสงค์ส่งมานี่ยัง17องศาอยู่เลยนะคะก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีลองมาเมืองไทยไหมคะ
1: สบายสบาย
2: ลองมาเมืองไทยไหม
1: คร
2: ึ้มมา2วันแล้วนะอย่างกรุงเทพแถวห้วยขวางอ่ะฝนยังไม่ตกเลยค่ะพี่หนุ่ม
1: ไม่แต่ว่า
2: เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ครึ้มเดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ครึ้มเมื่อคืนนี้ฟ้าร้องทั้งคืนแต่ไม่ตก
1: แต่นนทบุรีตกนะ
2: ตกใช่ไหมคะ
1: กลางคืนนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าแรงเอ๊ะแต่พี่หนุ่มดูแล้วพี่อยู่แต่อาจจะอยู่คนละส่วนเพราะว่าตัวที่คือในตัวของเทศบาลเมืองเนี่ยเขาบอกตกแรงอันนี้พี่หนุ่มไม่แน่ใจนะฮะ
2: ฝนตกไม่ทั่วฟ้าอย่าว่างั้นนี้เลย เคยได้ยินไหมคะว่าอยู่หน้าบ้านฝนไม่ตกหลังบ้านฝนตกเนี่ยก็บางคนก็เคยเจอแบบแล้วนะคะ
1: แต่นี่ชอบมากนะน้องแอนที่น้องแอนพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทางเทศบาลนนทบุรีที่เขาจัดให้คนไปไหว้พระเนี่ยฮ
2: ะ
1: ก็มีสองรอบพี่หนุ่มก็ไปสังเกตการดูเนี่ยคือดูแล้วดีเรือเขาเนี่ยลำใหญ่มากนะครับก็มี 7:30 เฉพาะวันอาทิตย์กับ 9:30 เหมือนกันแต่ว่าการลงทะเบียนเนี่ยน่าจะออนไลน์นะครับ
2: อ
1: ย่างไรก็ตามในเส้นทางสายนี้เนี่ยน้องแอนเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้าที่เขาที่เทศบาลเขาจัดแล้วก็พาผู้คนที่ลงเรือไปไปที่ไหน1 2 3 4 5เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเล่าให้ฟังเพราะว่าที่น้องแอนบอกว่าเขามีน้องๆให้มาเป็นมัคคุเทศก
2: ์
1: เด
2: ็
1: กๆเน
2: ี่
1: ยอันนี้พี่หนุ่มชอบนะคือการส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยได้รู้เรื่องราวต่างๆในส่วนหนึ่งสองเนี่ยพอเขารู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยจะเกิดความรักท้องถิ่น
2: ใช่ค่ะ
1: ท้องถิ่นถ้าเผื่อเขาเป็นชาวนนทบุรีเนี่ยเพราะว่าการที่จะเป็นนักพูดเนี่ยต้องแอนมันต้องศึกษาม ันต้องศึกษาเยอะศึกษาเยอะมากเลยอย่างพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้คุยนะฮะคือศึกษามา

0: ก็เกิน30ปีนะยังไม่หมดนะ
1: ค่ะ
0: มันไม่หมดนะแล้วมันเยอะมากแล้วนนทบุรีเนี่ยรายการของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าพูดเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: พูดเยอะมากดังนั้นเส้นทางที่ทางเทศบาลนนทบุรีก็ทำเนี่ยถามว่าดีไหมแต่มันน่าจะฉีกไปนิดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรเชิญครับ
1: เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกไปทุกปีเหมือนกันนะปีที่แล้วเขาจัดทุกปีก็เลยก็เดินทางไปปีที่แล้วก็ไปปีนี้ก็เดี๋ยวจะไปอีกนะคะเพราะพี่หนุ่มพูดถึงเรื่องของการรู้รักในพื้นที่ท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยแอนไปเจอกิจกรรมหนึ่งมาแอนว่าน่าสนใจมากเลยนะคะผ่านทางเพจ local legends ค่ะจากตำนานสู่ทุนวัฒนธรรมสร้างสรรค
0: ์
1: เขาเนี่ยเชิญชวนให้คนที่รู้ตำนานท้องถิ่นหรือว่ารู้ตำนานเรื่องอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาเนี่ยให้มาเล่านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีเงินสนับสนุนให้ด้วยใครมีตำนานดีๆเนี่ยให้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะโครงการจากตำนานสู่ทุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เปิดตำนานเรื่องเล่าความเชื่อพิธีกรรมท้องถิ่นทั่วไทยแลกเปลี่ยนเรื่องเล่าของชุมชนให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพื้นบ้านเรื่องเล่าประจำชุมชนสถานที่ที่มีตำนานเฉพาะถิ่นนะคะแล้วก็หากว่ามีที่มาที่ไปมีการเล่าขานกันมาสืบต่อกันมาแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสค่ะที่จะเป็นการค้นพบนะคะแล้วก็บันทึกต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับไปนะคะว่าสินค้าอะไรต่าง
0: ๆ
1: ถ้ามีสตอรี
0: ่
1: ถ้ามีเรื่องราวมันสามารถเพิ่มมูลค่าของสิ่งนั้นได้หรือสถานที่นั้นๆได้นะคะเอาไปทำเป็นสินค้าของที่ระลึกหรือแม้กระทั่งเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งแบบดิจิทัลมีเดียแอนิเมชันหนังสั้นเหล่านี้เป็นการสร้างคุณค่าให้กับท้องถิ่นได้นะคะถ้าหากว่าได้รับการคัดเลือกเขาจะคัดเลือกทั้งหมด12ตำนานด้วยการเงินสนับสนุนเนี่ยได้รับไปเลย 3,000 บาทนะคะแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยหม่อมเพาะไอเดียธุรกิจจากตำนานท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะช่วยการประชาสัมพันธ์ตำนานถ่ายทอดผ่านสื่อของโครงการแล้วก็จะบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ให้เข้าสู่คลังมรดกของชาติด้วยนะคะถ้าไปได้ที่เพจ Local Regents จากตำนานสู่ทุนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เขาเปิดรับสมัครมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะแต่ว่าแอนเพิ่งเคยเห็นเพิ่งจะเห็นเองนะคะแล้วก็สิ้นสุดโครงการที่จะส่งเรื่องนี้ได้วันที่4มิถุนายนนี้นะคะอีกเพียงไม่กี่วันอีก5วันเท่านั้นเองแต่ว่าแอนเห็นว่าโครงการนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามีอีกหลายตำนานนะพี่หนุ่มอย่างพี่หนุ่มบอกว่าประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยที่เขาเขียนเอาไว้ไม่ว่าจะจากบันทึกอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรายังหาอ่านได้เรื่อยๆแล้วเรื่องของตำนานเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปถามผู้เฒ่าผู้แก่คนที่เป็นลูกเป็นหลานที่พ่อแม่หรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยเล่าให้ฟังก็มาเล่าต่อกันไปต่อกันไปนะคะเรื่องเล่าเหล่านี้เราสามารถที่จะเอามาร่วมกันบันทึกได้และว่าโครงการนี้ดีค่ะพี่หนุ่มเพราะว่าพอเรารวบรวมได้อาจจะมากกว่า12ตำนานแนะนำว่าถ้าตำนานอื่นๆถ้าเป็นไปได
0: ้
1: บันทึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้แล้วก็ได้สืบสานตำนานเหล่านี้ต่อไปแอนว่ามีคุณค่ามากนะพี่หนุ่มนะ
0: เอาน้องแอนฮะรายการของเราเนี่ยพี่หนุ่มเชื่อเลยว่าในสถานีวิทยุเนี่ยพี่หนุ่มไม่รู้ว่ามีกี่สถานีแต
1: ่
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเป็นมาในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยของเราเนี่ยเจาะลึกที่สุด
1: ค่ะ
0: เจาะลึกที่สุดเนี่ยเราเคยพูดถึงเรื่องจุดกำเนิดของกรุงศรีขออภัยจุดกำเนิดของกรุงสุโขทัยว
1: ่
0: ามาจากไหนเนี่ยพี่หนุ่มเชื่อว่าที่อื่นหมายถึงว่ารายการอื่นเนี่ยไม่ได้พูดนะ
1: ค่ะ
0: เหตุผลเนี่ยเพราะว่าพี่หนุ่มจะไปทำมาจากจุดกำเนิดตรงนั้นแล้วก็มาสู่ในยุคที่เป็นกรุงสุโขทัย
1: อ
0: ันนี้เพราะเราไปเองไปดูสถานที่เองแล้วไปเก็บเรื่องราวเองตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่มาอย่างที่น้องแอนบอกเมื่อสักครู่เนี่ยถามว่ามันเป็นตำนานได้ไหมดอกจำปีดอกจำปาดอกจำปาสีขาวอะถามว่ามันเป็นตำนานได้ไหมเป็นได้เด็กเพราะมันเกิน800ปีใช่ไหมครับที่พ่อขุนบางกลางหาวตั้งจิตอธิษฐานถ้าสามารถที่จะยึดในดินแดงของอาณาจักรขอมสุดท้ายเนี่ยแล้วก็สถาปนาเป็นราชธานีใหม่กรุงสุโขทัยเนี่ยขอให้ดอกจำปาใช่ไหมมันสีเหลืองใช่ไหมออกมาเป็นสีขาวใช่ไหมครับเพราะดอกจำปีเนี่ยมันสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นปัจจุบันดอกไม้ชนิดนี้ก็ออกมาเป็นสีขาวแล้วเขามีการทดสอบนะฮะเอาต้นพันธุ์เนี่ยตอนไป

0: ก็ไม่ได้ออกสีขาว
1: ค่ะ
0: อันนี้ถือว่าแปลกฮะแปลกแต่จริงแปลกแต่จริงอันนี้ก็แน่นอนฮะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยบอกได้เลยว่าพี่หนุ่มรับรองได้ว่าไม่มีฮะวิทยุอื่นไม่มีดังนั้นท่านที่ฟังรายการกินเที่ยวทั่วไทยเนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าพลาด
1: ใช่ค่ะ
0: โอกาสนะครับ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยมีทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะแล้วก็เวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยพี่หนุ่มก็จะมาเล่าด้วยว่าต้นกำเนิดมาจากไหนนะคะจุดเริ่มต้นมาจากไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรรวมถึงรูทของการท่องเที่ยวด้วยแต่อย่างโครงการนี้พี่หนุ่มจะไปเขียนก็ได้นะเอาไปเขียนไปส่งให้เขานะคะเผื่อว่าจะได้เป็น1ใน12ตำนานหรืออาจจะกลายเป็น12ตำนานครบผลงานพี่หนุ่มเลยก็ได้
0: คืออย่างนี้น้องแอนนะรายการที่น้องแอนพูดเนี่ยที่เขาจะให้ส่งเรื่องของตำนานไปคืออย่างนี้คือถ้าพี่หนุ่มเขียนเนี่ยคือไม่ได้โอ้โหตัวเองเราต้องชนะแน่นอนแต่พี่หนุ่มอยากให้แบบนี้นะฮะว่าถ้าเผื่อเขาได้รู้ว่ารายการของเราเนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของตำนานอะไรเหมือนกันถ้าเขามีการตัดสินขึ้นมาแล้วเชิญพี่หนุ่มไปพูดเนี่ยอันนี้เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เห็นด้วยว่าเราจะพูดเราจะชี้แนะเขาให้นะครับชี้แนะเขาให้ว่าเหตุผลว่าเขาทำไมถึงมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตำนานแล้วมาส่งประกวดกันผู้ที่ทำเนี่ยยกนิ้วให้เลยว
1: ่
0: าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งต่างๆนี้นะครับผมก็บอกไปที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับงั้นเรื่องของเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยคุณอย่าละเลย อย่าละเลยนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าคุณมีเขาเรียกอะไรนะวิถีชุมชนต่างๆเนี่ยมันเยอะครับงั้นมันต้องมีการสำรวจตรวจสอบมันไม่ต้องเป็นวันนี้เดือนนี้อาทิตย์นี้แล้วครับก็คือทำไปเรื่อยๆแล้วคุณจะพบสิ่งนั้นจริงๆงั้นเวลาพี่หนุ่มเขียนเรื่องเนี่ยถ้าใครที่เข้าไปอ่านเก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุพลเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าไม่เหมือนอย่างคนที่อื่นเขียนเลยเหตุผลก็เพราะพี่หนุ่มจะเขียนแต่ละเรื่องเนี่ยต้องไปคุยหลายคนอย่างที่น้องแอนบอกมาสักครู่เนี่ยตำนานก็มาจากผู้สูงอายุที่ท่านอาจจะมีชีวิตอยู่ตอนนี้เกิน80 90ไปแล้วเนี่ยก็เหมือนก็ไปถามท่านงั้นในวิธีการที่พี่หนุ่มไปเจอผู้คนที่สูงอายุเนี่ยเราจะไม่บอกเขาว่าเราคือใครนะครับเราก็จะบอกว่าอยากรู้จังเลยอะไรเงี้ยนี่มันคืออะไร1 2 3 4 5ปุ๊บเนี่ยนะครับงั้นเขาก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังแต่ว่าในดีเทลเนี่ยในดีเทลเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งจดแนะนำเลยว่าไม่ต้องมานั่งจดแต่คุณต้องมีความจำดีเหตุผลที่ไม่ต้องนั่งจดเนี่ยน้องแอนฮะพอคุณกลับเข้าที่พักหรือคุณจะมาอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณจดเลยเมื่อสักครู่สมมติว่าคุณยายคุณตาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังคุณจดนะฮะคุณจดในขณะที่คุณจดเนี่ยสมองคุณนึกไปที่คุณตาคุณยายเล่าแล้วตัวนี้แหละฮะมันจะเมมโมรี่อยู่ในสมองเราไม่มีวันลื
1: ม
0: ถ้าลืมคุณก็เอาตัวที่คุณจดมาอ่านอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะจำได้คุณก็จะได้พูดเป็นเรื่องเป็นฉากๆไปเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้แน่นอนนะฮะจริงๆนะฮะสมัยที่หนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกันฮะเพื่อนๆดูพอจะสอบเนี่ยเพื่อนๆดูถึงตีสามดูหนังสือเนี่ยพี่หนุ่มไม่ได้ดูเลยแต่ว่าตอนครูบาอาจารย์สอนเนี่ยอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันขอโดดเดี่ยวเลยฟังอย่างเดียวเลยแล้วเก็บข้อมูลคืออย่าลืมนะครับว่าครูบาอาจารย์สอนตัวนั้นมันก็เป็นข้อสอบทั้งนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยก็จะเล่นการคุยกันอาจารย์ก็สอนไปนี่ก็คุยกันแล้วก็เวลาสอบก็จะมานั่งดูหนังสือถึงตีสามอย่างเงี้ยหลายคนนะครับถามว่าคุณดูหนังสือเนี่ยถูกไหมก็ถูกต้องแต่ว่าวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆมันมีวิธีการนะครับอันนี้ในส่วนหนึ่งก็เลยเล่าให้ฟังว่าในจุดหนึ่งที่เขาทำเรื่องของตำนานขึ้นมาเนี่ยดีครับ
1: ค่ะเพราะว่าทุกที่มีที่มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรากเหง้าตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเราสามารถไปรู้ได้จากทั้งบันทึกรวมไปถึงผู้สูงอายุต่างๆวันหนึ่งอะค่ะเราก็จะห่างหายกันไปนะคะถ้าหากว่าเราเก็บบันทึกกันตั้งแต่วันนี้เราก็จะได้มีข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในชุมชนเนาะมาเรื่องผลไม้กันบ้างค่ะก่อนเข้ารายการเนี่ยก็คุยกับพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มก็เอากระท้อนมาฝากนะคะนี่คือเป็นผลไม้อันมีค่าของแอนมากเลยเพราะว่าชอบกินกระท้อนเนาะแล้วก็ยังคุยถึงเรื่องทุเรียนจากที่แอนสังเกตเนี่ยปีนี้ทุเรียนในกรุงเทพที่เอามาขายกันนะคะสังเกตว่าลูกมันน้อยลงไปลูกเล็กลงไปไม่รู้ว่าอาจจะเป็นผลมาจากตอนช่วงแรกๆหรือเปล่าที่เขาบอกว่าเป็นทุเรียนลูกละร้อยเป็นลูกเล็กๆอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ามีทุเรียนลูกเล็กๆพอดีขนาดย่อมๆนะคะให้เราได้มากินกันแล้วก็มีทุเรียนที่เขาแกะ

0: นะแกะราคาก็พอกินเนาะพี่หนุ่มเนาะ100กว่าบาท200ก็พอได้กินกันคน2คนพอดีพอดีไม่น้ําตาลขึ้นไม่ไขมันขึ้นกันไปนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมาคุยกันเรื่องของทุเรียนเพราะว่าพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ส่งข้อมูลมานะคะว่าของดีเป็นผลไม้ของดีจังหวัดศรีสะเกษก็คือทุเรียนแน่นอนล่ะค่ะว่าพอเป็นทุเรียนศรีสะเกษเราก็จะนึกถึงเป็นทุเรียนแบบภูเขาไฟใช่มั้ยคะดินดีนะมีวิตามินต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเราก็จะได้กินผลไม้ที่รสชาติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอกันทรลักษณ์ค่ะเขามีงาน1อำเภอ1เทศกาลสร้างสรรค์เทศกาลผลไม้ของดีประจำปี2569อำเภอกันทรลักษณ์นะคะเขาจัดขึ้นที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษณ์12ถึง21มิถุนายนไม่ได้เพียงแค่เฉพาะการได้กินผลไม้อร่อยๆจากที่กันทรลักษณ์ศรีสะเกษเท่านั้นนะคะแต่เขาก็ยังมีกิจกรรมมากมายเลยมีทั้งการจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็ยกตลาดโบราณมาที่งานนี้ด้วยมีการแข่งขันกีฬาด้วยค่ะกีฬาอย่างเช่นเซปักตะกร้อนะคะฟุตบอลเปตองและมีการประกวดส้มตำลีลาพร้อมกับการประกวดกองเชียร์ด้วยประกวดธิดาชาวสวนนะคะมีขบวนแห่มีการประกวดผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนขนาดใหญ่อยากจะรู้จังเลยอ่ะว่าใหญ่ที่สุดจะใหญ่ขนาดไหนนะคะประกวดฝรั่งกิมจูมีประกวดเงาะภูเขาไฟประกวดกระเช้าผลไม้นะคะและเขาก็ยังมีด้านของกีฬาด้วยโอ้โหหลากหลายมากจริงคุณผู้ฟังคะปั่นพิชิตภูมะเขืออ้าวขี่จักรยานขึ้นไปภูมะเขือเลยนะคะมีแรลลี่พิชิตภูมะเขือด้วยนะคะมีประกวดผ้าแสวนะคะมีการประกวดไก่ชนไก่พื้นบ้านสัตว์สวยงามเดินแบบผ้าไทยประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่องนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่ได้ประกวดลูกบ้านนะเขาประกวดในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องอันนี้เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีประกวด cover dance แข่งขันชกมวยโอ้ยครบทุกอย่างในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันนี้นะคะ 12-21 มิถุนายนที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถือว่าท่านไหนสนใจที่จะไปกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีการประกวดผลหมากรากไม้ต่างๆด้วยเนาะอย่างที่บอกไปฝรั่งกิมจูนี่ก็ยังเอาไปประกวดด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะ
1: น้องแอนนะถ้าพูดถึงสวนทุเรียนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรายการของเราพูดถึงทุเรียนที่เป็นดินภูเขาไฟก
0: ็
1: คือที่อำเภอโชคชัยของโคราชหรือนครราชสีมาชื่อสวนลุงหม่งนะฮะสวนลุงหม่งเราพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคิดว่าดินที่เป็นดินภูเขาไฟมันมีเฉพาะศรีสะเกษแต่ว่าที่อำเภอโชคชัยโคราชหรือนครราชสีมาก็มีสวนลุงหม่งเนี่ยนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่หนุ่มพูดไปว่าถ้าเผื่อใครไปเที่ยวแถวอำเภอโชคชัยก็แวะไปได้นะครับปีนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็เลยโทรไปเช็คนิดนึงปรากฏว่าเขาออกแล้วล่ะแต่ไม่เหลือเลยฮะไม่เหลือเลยอย่าตกใจนะฮะว่ามันเสียเลยอะไรฮะคือถูกเหมาหมดทั้งสวนอันนี้ก็ดีนะฮะอันนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ารุ่นที่2เนี่ยมันยังมีอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันออกเดือนไหนนะครับรุ่นที่2แต่ว่าพี่หนุ่มก็คุยนะเงาะเขาเนี่ยก็ผลใหญ่นะผลใหญ่มากคือดินมันดี
0: อ
1: ่ะคือเจ้าของสวนคือลุงหม่งเนี่ยลุงหม่งท่านก็ไม่ทราบคือท่านก็ไม่ทราบปกติเนี่ยสวนท่านเนี่ยท่านไม่ได้ปลูกทุเรียนอ่ะคือปลูกพวกมันสำปะหลังอะไรพวกนี้นะฮะต่อมาท่านก็หันมาลองปลูกทุเรียนดูปรากฏว่ามันได้ผลแล้วก็แน่นอนว่าทางเกษตรเขาก็เลยเอาดินเนี่ยไปตรวจวิเคราะห์ปรากฏว่ามันเป็นดินภูเขาไฟซึ่งมันไหลมาจากเขาอาจจะเป็นด้านทางศรีสะเกษหรือเปล่าไม่ทราบแล้วมันก็หรือว่าอาจจะเป็นบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมันก็มาสะสมอยู่ในแถบนี้ด้วยดังนั้นสวนลุงหม่งที่อำเภอโชคชัยนครราชสีมาเขาจึงปลูกทุเรียนเนี่ยได้ผลดีรสชาติเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นทุเรียนดินภูเขาไฟเขาได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะดินภูเขาไฟเนี่ยมันมีเฉพาะที่ศรีสะเกษอย่างเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยดินภูเขาไฟบางส่วนเนี่ยนะครับมันอาจจะไหลมาแล้วก็สะสมอยู่กี่พันกี่หมื่นกี่แสนปีอะไรก็ไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง

0: มานครราชสีมาเนี่ยมีทุเรียนดินภูเขาไฟด้วยนะจ๊ะ
1: ค่ะอ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของผลไม้ทุเรียนมีทุกจังหวัดนะคะ
0: เวลามีนิดนึง
1: 77จังหวัดในแอนว่าครบละ
0: พี่ถุงก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าวันนี้31พฤษภาคมนะฮะ
1: วิสาขบูชาค่ะ
0: วิสาขบูชาถ้าเผื่อท่านที่ยังไม่เคยไปเที่ยวจังหวัดตากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอบ้านตากของจังหวัดตากนะครับเมื่อวานนะฮะเขาเริ่มเมื่อวานนี้ฮะก็คือ30พฤษภาคมไปถึงวันที่3มิถุนายน2569นี้ที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากเขามีประเพณีสืบสานเขาเรียกเดือน9เหนือก็คือประเพณีเขาเรียกนี้ถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุนะครับที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากดังนั้นก็จะไปเที่ยวได้นะครับเพราะว่าหมดวันที่3มิถุนายน2569นี้ที่วัดนี้น่าไปฮะวัดพระบรมธาตุเพราะว่าเจดีย์เนี่ยเขาย่อมาเป็นเจดีย์ชเวดากองดังนั้นเจดีย์แห่งนี้เขาบอกคนที่เกิดปีมะเมียเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปบูชาและก็ที่นี่เนี่ยประเพณีนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าประเพณีสะพานบุญเดือน9เนี่ยนะครับเขาก็จัดทุกปีนะครับดังนั้นท่านไปเที่ยวได้นะครับน่าสนใจมากเลยนะครับสะพานบุญก็แน่นอนฮะไปช่วยกันแห่ผ้าซึ่งจะขึ้นไปห่มพระบรมธาตุนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อทันใจพี่หนุ่มไปบ่อยครั้งมากนะพี่หนุ่มไปที่นี่เนี่ยตั้งแต่สมัยวัดนี้ยังไม่โด่งดังเลยพี่หนุ่มไปทำเรื่องอะไรรู้ไหมเราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วเรื่องลอยกระทงสายด้วยเนี่ย
1: ลายประทีปใช่ไหมฮะ
0: ด้วยเนี่ยด้วยกะลามะพร้าวจุดเริ่มต้นก็คือวัดพระบรมธาตุบ้านตากแห่งนี้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าในช่วงวันนี้อาจจะไปเวียนเทียนอาจจะไปทำบุญที่วัดไหนก็แล้วแต่หรือตอนนี้ท่านไปทำบุญใส่บาตรที่วัดไหนมาบ้างกันแล้ววันนี้เนี่ยก็ส่งมาบอกเราบ้างก็ดีเด
1: ้อได้ค่ะงานนี้ก็มีตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมาแล้วไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อใน

0: เลือกนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย

0: 10:33 กินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เชิญครับน้องแอนฮะ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมานะคะ คุณ PK เนี่ยบอกว่าขอเทคนิคพี่หนุ่มหน่อยการถ่ายทอดข้อมูลแต่ละเรื่องได้ครบถ้วนหรือเล่าเป็นฉากๆน้ำไหลไฟดับระบบจัดการหน่วยความจำทำยังไงอย่างเมื่อกี้พี่หนุ่มก็บอกแล้วเนาะว่าเราก็ใช้วิธีการจำเอานะคะพอไปเห็นภาพเนาะพี่หนุ่มเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านมาแล้วก็มาบันทึกนะคะแต่อย่างนี้แอนคิดว่าคุณ PK น่าจะอยากรู้ว่าจำเยอะๆเนี่ยบางทีเมมมันเต็มอะค่ะพี่หนุ่ม
0: อ๋อไม่เต็มฮะ
1: ค่ะ
0: ไม่เต็มฮะคือเรื่องของสมองเนี่ย
1: มัน
0: มีความสำคัญมาก
1: นะ
0: คือหนึ่งเนี่ยสมองมันก็อยู่กับเรื่องของอาหารด้วย
1: อ๋อกินดีนอนดี
0: อันนี้ใช่ถูกต้องคืออย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังฮะก็หลายท่านที่เป็นเพื่อนพี่หนุ่มเนี่ยที่เป็นสื่อมวลชนเนี่ยพอตื่นเช้ามาเนี่ยเขาไม่ค่อยกินอาหารเช้าอันนี้ผิดนะฮะดังนั้นท่านผู้ฟังครับตื่นเช้ามาท่านล้างหน้าแปรงผมแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยฮะน้ำเปล่าฮะ1แก้วใหญ่ๆท่านต้องกินแล้วแต่ไม่ใช่ดื่มอึ๊บๆๆยังไม่ใช่ฮะคือดื่มไปแต่ให้หมดให้หมดจะเป็น2แก้วก็ได้นะครับเอาละก็คือมันเข้าไปช่วยบำรุงสมองน้ำเปล่านะฮะไม่ใช่น้ำเย็นนะฮะน้ำเปล่ามันไปช่วยบำรุงสมองแล้วมันก็สามารถจะขับสิ่งต่างๆภายในร่างกายของเราได้นะครับแล้วมันจะบำรุงสายตาบำรุงสมองได้ดีงั้นพี่หนุ่มก็ถือปฏิบัติมาตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เช้าเนี่ยเรื่องของน้ำเปล่าเนี่ยจะไม่เคยพลาดเลย
1: อัน
0: น
1: ี้
0: จุดหนึ่งนะสองเนี่ยครับคุณจะทำอะไรก็สุดแล้วแต่สักครึ่งชั่วโมง40 นาทีเนี่ยอาหารเช้าเนี่ยพลาดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเช้าประเภทที่มันมีผักสดบ้างแต่การกินเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกินให้มันอิ่มแบบโอ้โหฉันต้องกินให้อิ่มฉันชอบอันนี้มากเลยไม่ใช่นะฮะการกินเนี่ยนะฮะก็คือพอมีความรู้สึกว่าอิ่มหยุดแล้วฮะหยุดแล้วจะอร่อยขนาดไหนก็หยุดฮะอย่าตามใจปากและ3มื้อเนี่ยต้องครบมื้อเที่ยงเนี่ยคุณจะกินมากนิดไม่เป็นไรแต่มื้อเย็นเนี่ยก็เหมือนอย่างที่บอกอะเบาๆแล้วก็ผักเยอะเสร็จแล้วเนี่ยนั่งสัก10 นาทีเนี่ยคุณต้องออกเดินเนี่ยอย่างน้อย15 นาทีคุณจะเดินตรงไหนก็ได้ไม่ต้องวิ่งนะฮะเดินเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของพลังงานของเราเนี่ยพลังงานของเราเนี่ยแล้วก็สมองคือตัวที่เราจะจำได้เนี่ยมันคือสมองใช่ไหมครับดังนั้นทุกวันเนี่ยพี่หนุ่มเนี่ยจะเขียนเรื่องวันละ2-3 เรื่องเรื่องนึงเดี๋ยวจะเขียนประมาณเกือบ2 ชั่วโมงน้องแอนคิดดูว่าน้องแอนลองพิมพ์งานดูสิว่าถ้าน้องแอนพิมพ์งานแล้วสมองไม่ดีเนี่ยน้องแอนต้องหยิบหมายถึงว่าข้อมูลนั้นมาดูข้อมูลไอ้นี่มาดูเนี่ยมันจะเขียนกี่ชั่วโมงเสร็จนะฮะงั้นการเขียนของพี่หนุ่มเนี่ยจะเขียนไปเลยฮะนะครับเขียนไปเลยฮะแต่อาจจะมีข้อมูลอยู่บ้างที่เราอาจจะขีดว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ข้อมูลตรงนี้เติมเข้าไปอะไรนี้นะครับและการเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็มารีเทิร์นใหม่คือมาดูใหม่มาตรวจว่าผิดหรือไม่ผิดผิดหรือไม่ผิดอะไรเงี้ยจนกระทั่งเราแน่ใจว่าเอาละเราได้แล้วหรือเรายังไม่แน่ใจเนี่ยเราเมมไว้ก่อนไปเข้าห้องนุ่งห้องน้ำอะไรก็แล้วแต่ล้างหน้าล้างตาอะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะสักครู่นี้เราจะใส่ข้อความเติมอะไรไปตรงไหนเนี่ยฮะแล้วเราก็กลับมาเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่พี่หนุ่มเขียนเนี่ยจะไม่ยาวมากเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณเขียนเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยยาวมากเนี่ยคนจะไม่สนใจทันทีเลยแต่ถ้าเราเขียนมีข้อมูลอ่านแล้วไม่ยาวมากน่าไปไหมน่าไป
1: นี่ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของพี่หนุ่มนะคะมาแบ่งปันกันเนาะก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนไปนะคะคุณเดียนท่าฉลอมค่ะกินเที่ยวทั่วไทยใกล้ไกลได้ไปถึงใจรำพึงติดตรึงซึ้งน้องแอนข่าวมากมีพี่หนุ่มชุ่มใจแทนไปทุกแดนสนุกสุขใจแท้นะคะขอบคุณค่ะคุณมยุรีนะคะก็สวัสดีวันพระมาพี่ติ๋วมาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสุภชัยมาทั้ง2 ช่องทางเลยส่วนทาง Facebook Live วันนี้ค่ะคุณน้องแหวนนะคะทักทายพี่หนุ่มสุดหล่อพี่แอนสุดสวยนะแล้วก็คุณสมประสงค์บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย อุณหภูมิ38 องศาเพราะว่าเจอฮีทเวฟก็คือคลื่นความร้อนนะคะแต่ตอนนี้วันนี้ในคืนนี้อุณหภูมิลดลงและเหลือ17 องศานะคะ
0: ตี5เนี่ยใช่ไหม
1: ใช่โดยประมาณนะคะแล้วก็มีคุณวรวุฒิสวัสดีค่ะคุณศักรินสวัสดีมาคุณอีซี่แคมบอกว่าไปร่องเรือไหว้พระนนทบุรีมาเสียดายไม่ได้แวะไปเกาะเกร็ดเลยนะคะน้องอามทักมาแล้วเขาบอกว่า

0: ใส่บาตรแล้วได้บุญแต่ถ้าอยากได้คุณต้องทำอย่างไรทำบุญเยอะๆค่ะแซวแซวคุณเดซิยะสวัสดีจากญี่ปุ่นมานะคะ บอกว่ารู้สึกงงๆตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ก่อนที่ผมจะรู้ตัวเวลาก็ผ่านไปถึงช่วงอาหารกลางวันแล้ว นั่งเหม่อลอยยาวไปหน่อยนะคะเพลินๆไปนิดนึงเพราะว่าคุณเทศยาเนี่ยก็อยู่มาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแป๊บๆเวลาก็ผ่านมาถึงกลางวันขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกท่านส่งข้อความกันมาก็ส่งข้อความมาคุยกันได้ว่าไปเที่ยวที่ไหนมีอะไรอยากจะเล่ามีภาพตรงไหนก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้ Facebook อาจจะไม่ได้เนาะแต่ถ้าทางไลน์เนี่ยส่งภาพมาได้ค่ะ
1: ครับก็แน่นอนกับน้องแอนและท่านผู้ฟังครับพี่ดุ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปเส้นทางบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมแล้วก็ไปในเส้นทางไปเชื่อมจังหวัดเพชรบุรีดังนั้นในเส้นทางสายนี้เนี่ยก็เลยจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเคยเดินทางไปบ้างแล้วหรือบางท่านอาจจะยังไม่เคยเดินทางไปพี่หนุ่มจะเริ่มต้นที่แหลมผักเบี้ยแหลมผักเบี้ยนะครับก็เป็นเส้นทางเลียบทะเลโคลนนะฮะไปถึงแหลมผักเบี้ยแหลมผักเบี้ยเนี่ยน้องแอนฮะอันนี้น่าเข้าไปมากเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับใช้คำว่าเป็นโครงการวิจัยสิ่งแวดล้อมใช้ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2533นะน่าสนใจมากในโครงการนี้ที่แหลมปักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยน้องแอนนะในโครงการนี้พอคุณเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าคุณเข้าไปเที่ยวเนี่ยจะไปส่วนตัวหรือจะไปเป็นหมู่เป็นคณะเนี่ยเขาก็จะมีรถมีผู้บรรยายให้ฟังเนี่ยน้องแอนฮะพอเข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่เป็นบ่อน้ำใหญ่เนี่ยเขาต่อน้ำเน่าเสียมาจากเทศบาลเมืองเพชรบุรีฮะเหตุผลที่ต่อมานะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรแล้วนะครับพระองค์ท่านคงทรงทราบแล้วว่าที่ในตัวเทศบาลเมืองเพชรบุรีเนี่ย1ขยะเยอะ2เมื่อขยะเยอะเนี่ยน้ำมันจะเน่าเสียดังนั้นจึงทรงโปรดมาตั้งเป็นโครงการวิจัยที่เรียกกันว่าแหลมผักเบี้ยเนี่ยน้องแอนฮะพอน้ำเน่าเสียที่เขาต่อมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะถ่ายไปที่บ่อที่1ก่อนนะคือจะเรียกบ่อไม่ได้ที่1เนี่ยน่าจะเรียกเป็นสระมากกว่าเพราะมันใหญ่อ่ะใช่มั้ยพอน้ำไปอยู่ที่นั่นเนี่ยน้องแอนถ้าไปยืนดูปุ๊บเนี่ยเขาเห็นว่าน้ำเนี่ยมันขุ่นมากเลยนะเพราะมันเป็นน้ำเน่าเสียพระองค์ท่านใช้คำว่าธรรมชาติบำบัดธรรมชาติก็หมายถึงว่าแสงแดดเผาลงไปส่องลงไปที่น้ำมันเน่าเสียเนี่ยจะเป็นกี่เดือนก็สุดแล้วแต่เนี่ยเขาบอกตะกอนที่มันเน่าเสียมันก็จะจมลงไปอยู่ใต้ดินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถ่ายน้ำจากบ่อเนี่ยไปบ่อที่สองและบ่อที่สามใช้คำว่าสระดีกว่ามันใหญ่สระที่สามพอสระที่สามเนี่ยดูแล้วว่าน้ำสะอาดพระองค์ท่านทรงโปรดให้ทำอย่างไรทราบไหมเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเนี่ยถ้าปลามันจะเริ่มเติบโตเนี่ยก็แสดงว่าน้ำสะอาดพอรู้ว่าน้ำสะอาดเสร็จแล้วก็ปล่อยลงไปที่ป่าชายเลนก็คือแหลมผักเบี้ยน้องแอนนะที่แหลมผักเบี้ยนะครับเลี้ยงปุ้งเลี้ยงปลาเอาไปขายหรือจะแจกชาวบุ้งชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่บ่อที่หนึ่งที่มันมีตะกอนนะฮะพอตะกอนเนี่ยมันละลายหรือมันจมลงไปเนี่ยในดินเมื่อถ่ายน้ำออกไปแล้วเนี่ยเขาบอกดินเนี่ยมันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยปุ๋ยอย่างดีเลยเอาไปปลูกพันธุ์ไม้ต้นไม้ดอกไม้หรือจะเป็นเรื่องของผลไม้เนี่ยเขาบอกมันได้ผลดีมากไม่น่าเชื่อนะคือขยะนะแต่เวลาเนี่ยพอมันแห้งเป็นดินแล้วกลายมาเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับตัวหนึ่งดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ที่เรียกกันว่าแหลมผักเบี้ยแห่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีผู้บรรยายให้รู้เรื่องราวต่างๆอย่างที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นคำว่าแหลมผักเบี้ยหมายถึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันมีต้นผักเบี้ยเนี่ยเยอะจึงใช้คำว่าแหลมผักเบี้ยแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสะพานเดินชมป่าชายเลนตอนนั้นพี่หนุ่มไปเนี่ยก็จะเห็นชาวบ้านเข้ามาหาปูทะเลเยอะมากนะ
0: ค
1: ือเขาก็อนุญาตให้ชาวบ้านเนี่ยมาหาปูได้แต่เพียงแต่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมเอาไว้ก็คือไม่ตัดมุ้งตัดไม้อะไรนะครับดังนั้นคุณเดินเข้าไปก็เป็นทะเลโคลนทะเลโคลนเนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็จะไปพยายามที่จะดูว่าเอ๊ะถ้าช่วงน้ำทะเลมันแห้งหรือน้ำ

0: ทะเลมันลงเนี่ยจะเห็นไหมเขาบอกว่ามันจะมีคล้ายๆปลายแหลมเนี่ยพุ่งเข้าไปในทะเลกลั้นระหว่างทะเลโคลนกับเม็ดทรายเม็ดแรกของแหลมหลวงจากแหลมหลวงก็ไปเชื่อมกับหาดเจ้าสำราญครับดังนั้นน่าไปมากน้องแอนยังไม่เคยไปใช่ไหม
1: ยังไม่เคยเลยค่ะ
0: มีโอกาสนะครับไปนะไปเที่ยวอันนี้คือจุดแรกก็คือแหลมผักเบี้ยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9จุดที่1ฮะพอคุณออกมาปุ๊บเนี่ยก็มาเส้นทางคุณจะเห็นแล้วฮะรูปปู่ม้านะฮะแวะได้เลยตรงนี้เขาจะมีธนาคารปู่ก็คือคลองแหลมผักเบี้ยแล้วก็จะเป็นวิถีชาวประมงถ้าคุณไปในช่วงที่ยังไม่มืดนะก็เรือประมงในจอเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเรือประมงจะออกยามค่ำๆนะครับตรงนี้คุณจะไปดูธนาคารปูเพราะว่าที่นี่เขามีธนาคารปูเนื่องจากว่าเวลาชาวประมงเข้าไปจับปูม้ามาใช่ไหมครับบางตัวเนี่ยมันจะมีไข่นะไข่เขาก็จะมามอบให้กับที่ธนาคารปูและธนาคารปูเนี่ยเขาก็จะมีกรรมวิธีในการทำซึ่งจะให้ไข่ทั้งหลายเนี่ยมันพอออกมาเป็นตัวปูเล็กๆแล้วถึงจะไปปล่อยในทะเลพอมันโตแล้วมันก็เป็นลักษณะของวัฒนจักรของอาหารมนุษย์แต่ถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยคุณกินทั้งไข่กินทั้งเนื้อเนี่ยปูม้ามันก็จะหมดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้วิถีหนึ่งเนี่ยคุณชมได้หรือคุณจะชอบถ่ายพุ่งแตะภาพแล้วเขาก็มีร้านอาหารแบบวิถีชุมชนเรื่องของปูนะฮะปูม้าเนี่ยที่นี่ไม่มีปูทะเลนะปูม้าเนี่ยเขาจะมีขายเยอะมากอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามเนี่ยน้องแอนฮะมันจะมีทางเข้าไปแหลมหลวงเหมือนกันแหลมหลวงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเม็ดทรายเม็ดแรกจากทะเลโคลนเข้ามาตรงนี้แหลมหลวงถ้าคุณไม่แวะตรงนี้เลยไปนิดหนึ่งให้คุณสังเกตคุณจะเห็นตึกสูงอันนั้นคือโรงแรมที่พักเข้าไปได้เลยน้องแอนฮะพี่หนุ่มเคยส่งมาให้น้องแอนฮะถ้าคุณชอบเรื่องของกาแฟสดออกรสชาติโอ้โหที่นี่ต้องบอกเลยน้องแอนฮะกาแฟสดไม่แพงแต่ว่าวิวเนี่ยเขาเรียกวิวหลักล้านน้องแอนคิดดูนะพี่หนุ่มไปที่นี่มาสองครั้งนะฮะก็ซื้อกาแฟแต่เขาไม่มีเขาเป็นถ้วยให้คุณไปทิ้งได้เลยฮะหยิบมาปุ๊บเนี่ยคุณเดินไปริมชายหาดจิบกาแฟมองซ้ายมองขวาโอ้นี่ประเทศไทยหรือ
1: ค่ะ
0: มันได้วิวหลักล้านจริงๆฮะโอ้แล้ววิวทิวทัศน์มันสวยฮะมันสวยมากเลยฮะอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะท่านผู้ฟังถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยเดินทางเส้นทางอำเภอบ้านแหลมก็คือเลียบทะเลโคลนนะฮะแล้วก่อนที่จะไปถึงหาดเจ้าสำราญนะครับเพราะจากจุดนี้ไปเนี่ยน้องแอนฮะคนที่ไปเที่ยวหาดเจ้าสำราญเนี่ยถึงน้องแอนไปเนี่ยน้องแอนก็ต้องไปให้ตรงเลยถึงถนนเส้นใหญ่แล้วเข้าหาดเลยใช่ไหมแต่พอเลยตรงนี้ที่พี่หนุ่มบอกว่าแหลมหลวงไปเนี่ยประมาณสัก1กิโลเมตรแต่คุณจะผ่านที่พุ่งที่พักอะไรไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเล็กๆแล้วก็เป็นคลองเล็กๆก็คือคลองของหาดเจ้าสำราญเนี่ยนะคุณเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเข้าไปเลยมันก็จะมีร้านอาหารทะเลถ้ายังไม่ได้กินอาหารก็แวะได้หรือจะถ่ายรูปวิถีชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านตรงนี้ก็ได้พอข้ามสะพานไปปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นที่พักทั้งหมดเลยฮะคุณอยากจะพักแหมสัมผัสเสียงคลื่นยามค่ำคืนไม่เคยไปพักสิพี่ดุ๋มเคยไปพักหลายคร
1: ั
0: ้งโอ้เพราะว่าเวลาค่ำมืดดึกๆนะน้ำทะเลนะมันขึ้นมาสูงนะฮะแล้วคลื่นมันจะซัดมาเรานอนได้ยินเสียงคลื่นด้วยโอ้มีความสุข
1: กับ
0: พอผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นที่พักทั้งหมดเลยจนกระทั่งมาถึงหาดเจ้าสำราญน้องแอนฮะต้องบอกเลยว่าหาดเจ้าสำราญตอนนี้ต้องปรบมือให้ผู้ที่เขาดูแลตรงนี้เลยเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นเขื่อนด้านหน้าหาดเนี่ยฮะแล้วน้องแอนมานั่งพี่หนุ่มไปก็ไปซื้อกาแฟด้านหลังมาแล้วก็มานั่งตรงที่มีต้นสนนะฮะแต่ว่าเราหามุมของเราที่ไม่เกี่ยวใครเลยนั่งจิบกาแฟ
1: อ
0: ู้มันฟินจริงๆอ่ะหรือภาษาวัยรุ่นเขาบอกมันชิวๆนะครับอันนี้จุดหนึ่งหรือคุณจะพาน้องๆเนี่ยลงเล่นน้ำได้เล่นน้ำทะเลนะฮะมันเป็นหาดทรายลงไปเลยแล้วเขาก็มีโขดหินที่ทำเป็นเขื่อนกั้นนะฮะคุณอย่าเลยเขื่อนไปแล้วกันแต่เขามีเสื้อชูชีพให้เช่าด้วยครับดังนั้นหาดเจ้าสำราญของจังหวัดเพชรบุรีเป็นอีกหนึ่งจุดถ้าเผื่อท่าน ยังไม่เคยไปต้องบอกเลยว่าเดี๋ยว

0: นี้เนี่ยหาดเจ้าสำราญเนี่ยน่าเที่ยวมากนะครับสำหรับชื่อหาดเจ้าสำราญพี่หนุ่มเชื่อว่าชาวบ้านน่าจะเรียกก่อนเพราะว่าในสมัยแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับกับสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็น่าจะทรงประทับอยู่ที่บริเวณหาดแห่งนี้นะครับแต่เขาบอกว่าหาดเจ้าสำราญเนี่ยแต่พี่หนุ่มว่าชาวบ้านเขาเรียกก่อนแต่เขาเชื่อว่าหรือสันนิษฐานว่าน่าจะมาเรียกในสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยกล่าวกันว่ารัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ท่านทรงพระประทูรแล้วก็เหมือนเสด็จมาคือคล้ายๆมาพักผ่อนที่บริเวณนี้ก็เลยทำให้พระประทูรเนี่ยทรงหายลงแล้วก็ต่อมามีการสร้างเป็นค่ายทหารเรียกว่าค่ายเจ้าสำราญจึงเป็นที่มาของคำว่าหาดเจ้าสำราญเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับบอกได้เลยนะฮะหาดเจ้าสำราญเนี่ยมีทั้งที่พักมีร้านกาแฟมีอาหารการกินเยอะมากเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งแอนฮะเส้นทางเนี่ยคุณไปเส้นหนึ่งและออกอีกเส้นหนึ่งจากหาดเจ้าสำราญเนี่ยผมแนะนำอีกที่หนึ่งนะครับเขาเรียกชุมชนบ้านนาพันสามชุมชนบ้านนาพันสามอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นตำนานก็ได้เขาบอกเนี้ยชุมชนบ้านนาพันสามเนี่ยแล้วก็จะมีวัดประจำชุมชนนั่นคือวัดนาพรมแต่ผมไปที่ชุมชนบ้านนาพันสามก่อนชุมชนบ้านนาพันสามเนี่ยน้องแอนฮะที่นี่นอกจากจะทำนาแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำขนมหวานของชาวเมืองเพชรบุรีอีกนะครับแต่ที่สำคัญน้องแอนฮะชุมชนบ้านนาพันสามเนี่ยหนึ่งเขาบอกในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยชุมชนนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการสำรวจตรวจสอบว่าคุณเป็นที่ดินคุณเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นตรงนี้สมัยนั้นยังไม่มีโฉนดเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยมีการวัดรวมไปแล้วในชุมชนเนี่ยก็มีที่นาที่เขาทำนากันเนี่ย 3,000 ไร่นาเขาจึงเรียกบ้านนาพันสามแต่ว่าบ้านนาพันสามเนี่ยน้องแอนฮะอันนี้พี่หนุ่มชอบมากเลยนะครับว่าพอเขามีพิธีแต่งงานเมื่อก่อนเรียกว่าแต่งงานยังไม่ได้เรียกว่าสมรสเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยฮะแต่งงานนะครับฝ่ายชายเนี่ยต้องเตรียมในการแต่งงานใช่ไหมคุณต้องไปหาวัวมาเทียมเกวียนเหตุผลที่ต้องไปหาวัวมาเทียมเกวียนเพราะว่าวัวที่จะมาเทียมเกวียนเนี่ยมันคู่ต้องเป็นวัวที่มีลักษณะดีเยี่ยมคล้ายๆขนดีเขาดีอะไรก็สุดแล้วแต่แล้วเกวียนก็ต้องดีนะครับแล้วแต่งอย่างดีนะฮะผู้ที่เป็นบ่าวเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับก็ขึ้นไปแน่นอนก็มีการแห่กันอย่างสนุกสนานทำไมต้องเทียมเกวียนที่ลักษณะของวัวดีเขาบอกอย่างนี้ฮะมันเป็นเรื่องของความเป็นมงคลเพราะว่าคุณจะแต่งงานแล้วนะครับคุณไปอยู่กันคู่บ่าวสาวเนี่ยถ้าวัวที่คุณเทียมเกวียนเนี่ยมันมีลักษณะดีก็จะทำให้วิถีครอบครัวของคุณเนี่ยเจริญเติบโตงอกงามว่าอย่างนั้นเถอะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเกวียนวัวถือว่ามีความสำคัญในการทำนานั่นเองนะครับแต่ว่าน้องแอนฮะประเพณีนี้เนี่ยมันก็หายไปเพราะความเจริญเข้ามาแต่ปัจจุบันที่วัดนาพรมเนี่ยซึ่งเป็นวัดของชุมชนบ้านนาพันสามแห่งนี้เนี่ยเขารื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แต่ว่าการรื้อฟื้นเนี่ยไม่ใช่พิธีแต่งงานนะครับก็แต่ว่าเขาจะมีทุกปีพี่หนุ่มมันก็ยังไม่แน่ใจว่าเขามีในเดือนไหนนะครับของปีนะครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเพณีเรียกว่าแต่งงานบนหลังเกวียนเนี่ยนะครับอันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือหนึ่งเรื่องของวิถีชุมชนแต่เรื่องของวัดก็มีเรื่องของวัดนะฮะวัดนาพรมเป็นวัดโบราณเก่าแก่เขาบอกงี้นะครับว่าในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยวัดนี้แปลกมีอุโบสถ2หลังอันนี้แปลกไหมวัดเนี่ยปกติเขามีอุโบสถหลังเด
1: ียว
0: แต่ที่นี่มีอุโบสถ2หลังแต่ว่าเมืองเพชรบุรีเนี่ยมีอีกวัดหนึ่งที่มีอุโบสถ3หลังรู้ไหมวัดไหน
1: วัดไหนคะ
0: วัดเขาบันไดอิฐเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าให้ฟังว่ามีอุโบสถ3หลังแต่ที่วัดนาพรมของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขามีอุโบสถ2หลังเหตุผลของเขาง่ายนิดเดียวเขาบอกในสมัยนั้นเนี่ยนะน้องแอนนะเหตุที่มีอุโบสถ2หลังเดิมทีเนี่ยมีหลัง

0: เดียวแล้วพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมีสองคณะพระภิกษุสงฆ์มีสองคณะในวัดเดียวกันไงมีสองคณะแล้วสองคณะเนี่ยพระภิกษุสงฆ์นะเวลาจะทำกิจกรรมของสงฆ์เนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันหมายถึงว่ามีปากมีเสียงกันตลอดชาวบ้านก็เห็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคณะหนึ่งก็มีเวลาคุณไปทำกิจกรรมของสงฆ์คุณก็ไปโบสถ์หนึ่งอีกคณะหนึ่งก็ไปอีกโบสถ์หนึ่งก็เลยกลายมาว่าวัดนาพรหมแห่งนี้มีอุโบสถสองหลังอันนี้เรื่องนั้นฮะแต่เรื่องที่น่าแปลกคืออะไรครับเขามีพระพุทธรูปเนี่ยครับประดิษฐานอยู่หน้าโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าแล้วกันนะฮะโบสถ์เก่าปรากฏว่าพระพุทธรูปเนี่ยชำรุดพอพระพุทธรูปชำรุดเนี่ยเขาทำไงฮะก็ต้องซ่อมแซมใหม่ตอนซ่อมแซมใหม่เนี่ยพระก็ต้องมายกพระเศียรของพระพุทธรูปเนี่ยก็ไปคล้ายๆประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ก่อนแล้วก็มาซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยครับพอจะยกกลับชาวบ้านบอกเกิดอภินิหารไม่สามารถที่จะยกพระเศียรของพระพุทธรูปเนี่ยกลับมาใส่ที่องค์พระได้อันนี้เป็นเรื่องแปลกปัจจุบันเศียรพระพุทธรูปก็เลยประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์หลังเก่าเป็นความเชื่อว่าเป็นเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์ดังนั้นวัดนาพรหมหน้าไปครับของอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีและคุณก็ไปศึกษาหาความรู้อยู่สองเรื่องนั่นก็คือเรื่องของพิธีสมรสหรือว่าแต่งงานบนหลังเกวียนหรือมีทำไมต้องมีโคคู่แล้วก็ต้องมีลักษณะที่ดูดีเป็นมงคลสองคือเรื่องของเศียรพระพุทธรูปอันนี้ก็แปลกนะครับส่วนการเดินทางอันนี้แน่นอนครับน้องแอนนะ
1: ค่ะ
0: ก็พี่หนุ่มขอยกตัวอย่างกทมหรือว่ากรุงเทพละกันฮะคุณก็ไปถึงแม่กลองคุณก็ข้ามสะพานสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลนะครับไปประมาณสัก1กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีปั๊มปตท.คุณก็เลี้ยวซ้ายไปเข้าเส้นทางที่เขาเขียนว่าไปชะอำเพชรบุรีนะครับแต่พอคุณเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มแนะนำให้แวะที่ชุมชนบ้านยี่สานก่อนน้องแอนไม่เคยไปเลย
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ฮะชุมชนบ้านยี่สานเนี่ยน้องแอนนะปัจจุบันเขายังถือปฏิบัติอยู่นะคุณจะเห็นว่ากองฟืนที่มันเป็นไม้โกงกลางเนี่ยหูกองไว้เต็มเลยแล้วตรงกองฟืนเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นโรงเผาถ่านอันนี้เขายังเผาถ่านอยู่เขาบอกว่าไม้โกงกลางเนี่ยถ้าเผาถ่านแล้วเอามาใช้เนี่ยครับไฟมันจะแรงมากแล้วควันไม่มีอันนี้แปลกมากปัจจุบันเขายังเป็นที่นิยมอยู่แล้วเขาก็จะมีการเผาทุกวันนะครับแต่ว่าตอนเผาเนี่ยคุณเข้าไปดูได้วันนั้นพี่หนึ่งก็ไปดูมาก็จะเห็นว่าไม้โกงกลางเขาปลูกเองนะฮะเพราะว่าไปตัดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขามีกฎหมายห้ามอยู่นะครับดังนั้นชุมชนบ้านยีสานอันนี้น่าสนใจคุณจะผ่านชุมชนบ้านยีสานก่อนนะคุณก็เห็นไม้โกงกลางกองไว้เต็มเลยแต่ที่หน้าซึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าน้องแอนไปยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดเขายีสานน้องแอนก็จะเห็นเรือวิ่งคือผู้คนในคลองเนี่ยนะครับยังใช้เรือเครื่องเดินทางสัญจรไปมาถ้าน้องแอนไปยืนอยู่ที่หน้าวัดก่อนนะฮะหน้าวัดเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยเส้นทางของคลองที่เขาเรียกคลองบางยี่สานเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมที่จังหวัดเพชรบุรีได้ส่วนตรงไปก็จะเป็นเส้นทางจากเขายี่สานเนี่ยไปออกตลาดน้ำอัมพวาสมุทรสงครามส่วนขวามือก็ไปเชื่อมกับแม่น้ำบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีน้องแอนฮะแม่น้ำบางตะบูนเป็นแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของปลาดังนั้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8แห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกสมเด็จพระเจ้าเสือเนี่ยทรงโปรดเรื่องของการตกปลามากเลยจึงเสด็จจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเข้ามาปากอ่าวแม่กลองเนี่ยแล้วเข้าทางคลองช่องคลองช่องเนี่ยมันจะมาเชื่อมที่แม่น้ำบางตะบูนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าเสือพระองค์ท่านก็จะส่งเบ็ดหรือตกปลาที่แม่น้ำบางตะบูนและแม่น้ำบางตะบูนเนี่ยน้องแอนฮะอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีคลองเล็กๆเข้าไปเชื่อมกับแม่น้ำเพชรบุรีได้อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวชุมชนเขายี่สานตรงนี้จะมีร้านค้า

0: ที่น้องแอนชอบหรือเปล
1: ่
0: า
1: อะไรคะ
0: ขนมเทียน
1: อ๋อชอบ
0: ขนมเทียนเจ้าเดียวที่อร่อยที่สุดในสมุทรสงครามเหตุผลเนี่ยพี่หนุ่มไปซื้อที่อื่นมาหลายที่แล้วสู้ที่หน้าวัดเขายี่สานไม่ได้เพราะเขาขายมาแล้วเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก70ปี
1: โอ้นานมาก
0: เป็นมรดกตกทอดมารุ่นนี้เป็นรุ่นที่3รุ่นที่3เนี่ยน่าจะเป็นน้องน้องที่รุ่นเดียวน้องแอนนี่แหละแบบเสียดายเวลาหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเดี๋ยวพี่หนุ่มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกูรูที่จะพาเราไปเที่ยวนะคะกับเส้นทางประวัติศาสตร์สู่ตำนานของเราเนี่ยนะคะ The Legend Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคเราจะเดินทางกันไปวันที่3ถึง5กรกฎาคมนะคะไฮไลท์สำคัญก็จะเจอทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็พี่หนุ่มสุทนมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์เราจะไปไหนกันบ้างคะที่พิษณุโลกนะคะไปสักการะพระพุทธชินราชกันแล้วก็ไปกันที่ตำนานพระนางพญานะคะแล้วก็ไปพระราชวังจันทร์จากนั้นเนี่ยก็จะไปที่พระนครศรีอยุธยากันด้วยนะคะก็ถ้าหากใครสนใจเนี่ยทั้งหมดนี้เพียงแค่ 15,900 บาทต่อท่านสำรองได้ที่0944803076 0943966649และ0868251444นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เวลา 11 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรมการศาสนาจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรเช้าวันวิสาขบูชาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเนื่องแน่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานองค์จำลองอันเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใต้วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนและในช่วงค่ำจะมีกิจกรรมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญภาวนาพิธีเวียนเทียนและจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยและฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าอภิสิทธิ์หวังรัฐบาลสวรับประการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาสสรของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของสสรแต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากลากไปว่าเข้าใจว่าในวาระแรกจะมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมาธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกสสรมาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่ให้เลือกโดยตรงแต่พรรคประชาธิปัตย์เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการยังเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อยังเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกสสรก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็เหลือ80คนย้ำว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการร่างของทุกพรรคไว้จลาจลป่วนปารีสฉลองซิวแชมป์ตัวใหญ่บอลยุโรปบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ยุโรปสมัยที่2ติดต่อกันของ

0: ปารีสแซงต์แชร์แมงในกรุงปารีสกลายเป็นสภาพเหตุจราจลย่อมๆเมื่อแฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์จุดไฟเผาสิ่งของและปะทะกับตำรวจปราบจราจลหลังทีมรักสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล4-3ที่สนามปูชคัชอารีนากรุงบูดาเปสต์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2025-2026ได้สำเร็จตำรวจปราบจราจลฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาและใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอยักษ์ใหญ่ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมรวมถึงย่างช็อตแลและหน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันถังขยะและจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารรถประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปราบจราจลและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั้งประเทศกว่า 20,000 นายเพื่อควบคุมสถานการณ์มีผู้ถูกควบคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7นาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและการยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2025-2026 ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกและการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกจากสถิติที่รวบรวมจากนิตยสารและผู้เก็บสถิติระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีที่ไทยติดอยู่ในท็อป5เกือบทุกสถาบันและนิตยสารด้านการท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับจาก Frost Travel Guide 2025-2026 ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกส่วนจังหวัดภูเก็ตยังคงได้รับความนิยมในฐานะเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกในขณะที่เกาะสมุยได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะจุดหมายด้านสุขภาพและการพักผ่อนระดับพรีเมียมร้านค้าในต่างอำเภอโคราชเตรียมเปิดรับไทยพลัสพรุ่งนี้บรรยากาศการเตรียมรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสของร้านค้าในพื้นที่อำเภอด่านคุณทดซึ่งจากการสำรวจพบว่าร้านค้าทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นั้นต่างเตรียมตัวรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักด้วยการนำป้ายโครงการมาติดหน้าร้านรวมไปถึงการสั่งสินค้าอุปโภคบริโภคมาเตรียมเอาไว้มากกว่าปกติเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์กันในวันที่1มิถุนายนนี้นางสาวปัตมาแสไพศาลอายุ41ปีผู้ช่วยผู้จัดการร้านทวีกิจเอ็กซ์ตร้าสาขาอำเภอด่านขุนทดบอกว่าทางร้านได้เตรียมตัวติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าที่ร้านก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยกลุ่มสินค้าที่ลูกค้านิยมซื้อผ่านโครงการคนละครึ่งครั้งที่แล้วจะเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลเครื่องปรุงรสผงซักฟอกสบู่แชมพูสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040คาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเช่นเดิมซึ่งทางร้านได้เพิ่มสต็อกสินค้าไว้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
6: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของ

0: าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟัง FM 100.5 MHz นะคะวันนี้รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าววันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมสิ้นเดือนพอดีนะคะกำลังจะเข้ากลางปีในเดือนหน้าแล้วพรุ่งนี้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันดารินหอวัฒนกุลแล้วก็คุณบัญชาจันทร์สมบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณบัญชาค่ะ
4: สวัสดีครับคุณดารินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
3: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่เจอกันเลย
4: เฮ้ยผมไม่รู้คุณหายไปไหนล่ะผมมาอยู่เฝ้าห้องส่งเกือบทุกเดือนท่านผู้ฟังเป็นพยานเนาะ
3: อันนี้ฉันหาย
4: เออ
3: ค่ะก็วันนี้ก็ยังคงพูดคุยกัน2ช่วงเช่นเคยนะคะกับช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของ slap นะคะจากช่องโหว่กฎหมายสู่เครื่องมือฟ้องปิดปากค่ะส่วนช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของการศึกษาเนาะเรื่องของนโยบายล่าสุดที่กระทรวงศึกษาสั่งแบนนะคะแต่ว่า
4: ไม่ได้สั่งแบนนานๆทั่วโลกเขาจะเริ่มเก็บโซเชียลมีเดียให้พ้นมือเด็กกันแล้วแต่ประเทศไทยเราสวนทาง
3: ใช่ค่ะก็จะมาเจาะนโยบายของกระทรวงศึกษาที่เขาดันในเรื่องของแพลตฟอร์ม TikTok นะคะมาเสริมการเรียนในเรื่องของคลิปสั้นค่ะคุณฟังก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านทาง LINE ID @mcotnews นะคะหรือว่าผ่านทางเพจ Facebook ของ 100.5 ได้นะคะ
4: เพจ Facebook MCOT News FM 100.5 มาดูเราจัดรายการสดๆและพิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยครับ
3: ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแดดร้อน
4: กรมอุตุเขาบอกว่า15พฤษภาเข้าหน้าฝนแล้วนี่ผมก็เพิ่งหายป่วยนี
3: ่
4: ฝนตก
3: ค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายเย็นๆนะฝนตกแต่กลางวันนี่แดดร้อนมากนะ
4: คือกรุงเทพฝนชอบมาเย็นไง
3: ค่ะ
4: ต้องทำใจอ่ะเท่าฟังหยุดยาวแบบนี้เนี่ยผมรู้วันจะไม่ต้องมีคนแย้งวันที่2มิถุนาเนี่ยไม่ใช่วันหยุดราชการแต่ผมเชื่อว่าหลายคนลาจะหยุดยาวกันเลยคือ30 31นี่ก็วันวิสาขะพรุ่งนี้ที่1วันชดเชยวิสาขะวันที่2คนลาวันที่3วันเฉลิมก็หยุดกัน5วันไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ
3: ตอนนี้ก็คือวันที่1นี่ก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เริ่มใช้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ
4: ก็เดี๋ยวพิมพ์เข้ามาเลยว่าท่านจะไปเที่ยวไหนเพราะเห็นว่าหลายๆที่ที่พักก็เต็มเนาะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาคุยเรื่องของสแลปนะคะเรื่องของสแลปกฎหมายฟ้องปิดปากอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางศาลยุติธรรมก็มีการออกคำแนะนำใหม่ใช่ไหมคะในเรื่องของการให้คำแนะนำว่าส่งสัญญาณชัดว่าการฟ้องเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยจะถูกตรวจเข้มขึ้นแล้วก็อาจจะถูกฟ้องตั้งแต่ต้นคดีจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเหตุผลที่เรานำมาคุยกันในรายการเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องแค่ของสื่อมวลชนเนาะที่จะมีเรื่องของการถูกฟ้องปิดปากหรือว่าในเรื่องของการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยประชาชนหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยที่ใช้บริการหรือว่าในเรื่องของการซื้อสินค้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีการเสี่ยงต่อการถูกฟ้องปิดปากด้วยเหมือนกัน
4: สแลปคืออะไรผมจะขออ่านเป็นภาษาอังกฤษมันย่อมาจาก5ตัวครับ strategic lawsuit against publicparticipation SLAPP ซึ่ง

0: มันจะพ้องกับคำว่า SLAP slap ที่แปลว่าตบก็คือฟ้องปิดปากคือผมตบปากไม่คุณพูดอ่ะ
1: อ
0: ย่าหือนะอย่าหือเออเวลาซึ่งเมื่อก่อนจะคิดว่านักข่าวหรือนักกิจกรรมที่ออกมาเรียกร้องสิทธิต่างๆเพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบโรงงานโครงการพัฒนาของรัฐเนี่ยมีความโปร่งใสไหมหรือว่าคุณก่อมลพิษหรือเปล่าจะฟ้องไม่พูดซะบางคนบอกซะหน่อยจะโดนกันบ่อยเลยเรื่องหมิ่นประมาทซึ่งฟ้องเช่นผมอยู่กรุงเทพคนที่จะฟ้องผมอะไปฟ้องที่จังหวัดเหนือสุดหรือใต้สุดหรือบางคนก็บอกฟ้องเรียกค่าเสียหายเว่อๆพันล้านหมื่นล้านแบบเนี้ย
1: ค่ะก็เป็นพื้นที่ที่แบบว่าถ้าจะเดินทางไปนี่ก็เสียเวลาเดินทางเป็นวันแล้วนะไม่มีเครื่องบินหรืออะไรต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในสายนะคะกับคุณธิติพันธ์พัฒนมงคลค่ะก็เป็นนักเขียนนิตยสารสารคดีนะคะแล้วก็เป็นบก.ของหนังสือ Slap 1ความฝันกับการถูกฟ้องปิดปากจริงๆต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการรู้เท่าทันแล้วก็เรื่องของการฟ้องปิดปากที่อ่านง่ายคือคนทั่วไปก็อ่านได้แล้วก็สื่อก็อ่านได้แล้วก็นักกฎหมายก็ใช้ศึกษาได้หรือว่าจะว่าเป็นเครื่องมือสร้างความกล้าสำหรับการรายงานข่าวก็ว่าได้นะคะก็อีกหมวกหนึ่งนะคะคุณธิติพันธ์ก็เป็นคนสื่อที่ร่วมอยู่ในคณะทำงานศึกษารวบรวมข้อมูลที่จะทำในเรื่องของ anti slap นะคะแล้วก็เป็นคณะทำงานที่อยู่ในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาด้วยนะคะอ่ะคุณธิติพันธ์อยู่ในสายเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณธิติพันธ์คะ
2: สวัสดีครับ
0: ก็ผมสอบถามนะครับว่าสแลปอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยว่าสแลปเนี่ยในทางวิชาการหรือว่าทางศัพท์เนี่ยนิยามมันครอบคลุมอย่างไรได้บ้างแล้วก็ทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะนักข่าวหรือนักกิจกรรมแต่อาจจะรวมถึงประชาชนทั่วไปที่อาจจะมีความเสี่ยงด้วยครับ
2: ผมคิดว่ามันเป็นการฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องอะครับอาจจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์โดยตรงที่จะชนะคดีนะครับแต่เขาปรารถนาที่จะสร้างความยากลำบากให้กับผู้ถูกฟ้องหรือผู้ถูกกล่าวหาครับเพื่อที่ทำให้เกิดการความชะงักงันในการวิพากษ์วิจารณ์หรือการสำหรับสื่อมวลชนก็คือหยุดรายงานข่าวเป็นสัญญาณเตือนว่าคิดจะทำงานคิดจะรายงานข่าวนี้ต่อหรอคิดให้ดีๆนะมันอาจจะส่งผลกระทบกับชีวิตของคุณในระดับถูกดำเนินคดีได้เลยผมคิดว่าตรงนี้ครับที่น่าจะเป็นหัวใจหนึ่งของการฟ้องสแลปหรือการฟ้องปิดปาก
1: คือ
2: ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการมากกว่าที่มันจะผลของมันจะออกมาว่ายังไงซะอีกครับ
1: ตรงนี้ทราบว่ามันมีความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายหรือว่าหลักการของ anti slap เพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ค่ะตรงในส่วนของความคืบหน้าเรื่องนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: คือประเทศไทยตอนนี้ครับยังไม่มีกฎหมาย anti slap นะครับแต่ว่าความตื่นตัวของสังคมก็มีมากขึ้นคนเนี่ยรู้จักคำว่า slap แล้วก็พอจะเข้าใจความหมายของคำว่าฟ้องปิดปากมากขึ้นนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลยุติธรรมก็มีข่าวแจกสื่อมวลชนนะครับหัวข้อข่าวคือประธานศาลฎีกาออกคำแนะนำสกัดกั้นการฟ้องปิดปากเนื้อหาก็คือให้ตรวจสอบกันกองไม่ให้การถูกฟ้องร้องถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งหรือคุกคามเสรีภาพวันที่ต่อมานะครับประมาณไม่กี่วันต่อมาเนี่ยก็มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาก็คือเรื่องสแลปเนี่ยครับมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้มีปัญหานี้เกิดขึ้นจนบุคลากรที่ในทางศาลหรือทางพิจารณาคดีเนี่ยเขาก็มองเห็นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างการที่ออกมาความตื่นตัวที่เกิดขึ้นมันก็มีคนออกมาชี้ว่าการใช้ปวิอาญา161/1เนี่ยยับยั้งการฟ้องสแลปก็ยังใช้ได้เฉพาะกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์ทีเนี้ยก็ต้องขีดเส้นใต้ตรงคดีที่ราษฎรเป็นโจทย์ก็หมายความว่าคดีที่ราษฎรฟ้องกันเองเงื่อนไขเนี้ยมันเกิดขึ้นยากมากในคดีสแลปนะครับเพราะว่าคดีสแลปส่วนใหญ่เป็นคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องผ่านอัยการมีหน่วยงานรัฐเป็นโจทย์ถ้าอัยการหรือหน่วยงานรัฐเป็นโจทย์ก็ไม่สามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้ก็ต้องหาทาง อุดช่องโหว่กันต่อไปทีนี้ในส่วนของกฎหมายแอนทายสแลปโดยตรงอะครับที่กำลังผลักดันตอนนี้หลักๆเลยก็น่าจะมี2แนวทาง

0: อย่างแรกก็คือกฎหมาย anti slap ที่เป็นอยู่ในคดีทุจริตของปปช.ครับซ
1: ึ่
0: งอันนี้ประกาศใช้แล้วแต่ว่าก็ต้องข้อสังเกตกันว่ามันมีลักษณะเป็นกฎหมายคุ้มครองพยานในคดีของปปช.เองมากกว่ามันไม่น่าจะเป็นกฎหมาย anti slap ในอุดมคติที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็เรากำลังขับเคลื่อนเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงๆอยู่นะครับกับอีกร่างหนึ่งเนี่ยเป็นร่างพรบ.สแลปของกระทรวงยุติธรรม อันนี้เป็นร่างหลักที่มุ่งคุ้มครองประชาชนในวงกว้างจริงๆก็ยังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมไปฟังมาอีกงานหนึ่งว่าเขาตั้งสองข้อสังเกตว่าเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยแม้ปวิอาญาจะบอกว่าให้ฟ้องที่ไหนก็ได้ตรงเนี้ยคือว่าไม่ขออภัยคือมาตรา18เขาบอกว่าให้รับโอนคดีได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะการรับโอนคดีมาในพื้นที่ของผู้ต้องหาเนี่ยทำได้ยากเหมือนกันตรงนี้มันมีทางออกบ้างไหมฮะ
0: ครับอันนี้ครับคือเป็นประเด็นที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นเลยก็คือสแลปเนี่ยมันสร้างภาระผ่านกระบวนการมากกว่าผลคำพิพากษาซะอีกโดยเฉพาะปัญหาการเลือกพื้นที่หรือสถานที่ฟ้องเนี่ยครับหรือท้องที่ฟ้องอ่ะมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกใช้บ่อยมากสิ่งนี้คือการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วของคนฟ้องสแลปคือเขาอาจจะไม่ได้ต้องการชนะคดีแต่ต้องการสร้างความยากลำบากให้เกิดขึ้นกับผู้กล่าวหา
2: คร
0: ับกรณีบรรณาธิการสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดนะครับผู้ถูกกล่าวหารวมถึงทนายเนี่ยก็ต้องเดินทางไกลจากอีสานเพื่อไปขึ้นศาลที่จังหวัดชลบุรี
2: ครับ
0: หรือล่าสุดเนี่ยเมื่อกี่วันมาเนี้ยอัยการสั่งฟ้องกรณีแม่ค้าจังหวัดราชบุรีโพสต์ข้อความวิจารณ์นักการเมืองดังท่านหนึ่งเธอก็ต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดพะเยาทั้งที่แหล่งที่อยู่ภูมิลำเนาของเธอคือราชบุรีนะครับ
2: ค
0: นฟ้องอาจจะไม่ได้ต้องการชนะคดีด้วยซ้ำแต่ว่าเขาอยากให้ผู้ถูกฟ้องเนี่ยเหนื่อยจนไม่อยากพูดไปเองแค่นี้เขาก็บรรลุเป้าหมายแล้วผมคิดว่าในระยะสั้นนั้นนะครับผู้ถูกฟ้องเนี่ยก็คงจะต้องใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องโต้แย้งเรื่องเขตอำนาจสอบสวนน่ะหรือเขตอำนาจศาลเป็นรายคดีไปก่อนแต่ว่าในระยะยาวอ่ะปัญหาเนี้ยจะแก้ได้ยากถ้าไม่ปรับโครงสร้างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท้องที่สอบสวนเพราะช่องว่างดังกล่าวเนี้ยเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ทำให้การฟ้องปิดปากมีประสิทธิภาพถึงแม้ท้ายที่สุดคดีจะถูกยกฟ้องก็ตามนะครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ผมเติมอีกนิดนึงคือแม้มาตรา18ที่ว่าเนี่ยครับมันจะมีอยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติอ่ะเมื่อมีการร้องขอให้โอนคดีไปยังสถานที่ที่ผู้ต้องหาอยู่อ่ะคำร้องมันมักจะไม่ได้รับการอนุมัติ
2: คร
0: ับ ทำให้ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังต้องเดินทางไกล
2: คร
0: ับ ไปในพื้นที่ที่ผู้ฟ้องเป็นคนเลือกทางออกมันก็คือต้องมองไปที่การปรับปรุงกฎหมายและแนวปฏิบัติซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดขึ้นว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยควรดำเนินคดีในท้องที่ที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพอยู่เป็นหลักเว้นแต่มีเหตุจำเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็เปิดช่องให้ศาลพิจารณาโอนคดีได้ง่ายขึ้นเมื่อเห็นว่าท้องที่ที่ใช้อ่ะมีเป็นการสร้างภาระแก่จำเลยโดยไม่สมควรอีกแนวทางหนึ่งชัดๆเลยก็คือการนำหลักการ anti slap มาใช้ให้เข้มแข็งขึ้นครับเพื่อให้สั่งคัดกรองคดีที่มีลักษณะมุ่งคุกคามหรือสร้างภาระตั้งแต่ต้นเลยอ่ะกรองออกไปต
1: ั้
0: งแต่ต้นได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
2: ครับผม
1: อย่างตอนนี้คณะทำงานที่ของคุณธิติพันธ์ร่วมอยู่ด้วยนะคะมีการรวบรวมข้อเสนอหรือว่าแนวทางยังไงบ้างคะที่เราได้รวบรวมแล้วก็ศึกษาในเรื่องนี้ค่ะ
0: คือจริงๆมันก็มีมาตรา161/1อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นอันนี้จริงๆมันเป็นพัฒนาการที่สำคัญผมคิดว่ามันน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยด้วยซ้ำที่กฎหมายไทยอ่ะรองรับแนวคิดเรื่องการฟ้องปิดปากหรือสแลปโดยเปิดโอกาสให้ศาลยกฟ้องตั้งแต่ต้นแต่มันก็ยังมีข้อจำกัดในทางปฏิบัติที่ยังถูกใช้จำกัดส่วนหนึ่งก็เพราะดุลพินิจของศาลเองท่านก็คิดว่าท่านเองต้องใช้ความระมัดระวังในการวินิจฉัยคดีว่าคดีใดเป็นการฟ้องร้องโดยไม่สุจริตจริงทำให้ผู้ถูกฟ้องเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีและแสดงข้อเท็จจริงให้ศาลเห็นในระดับหนึ่งก่อนทีนี้มันก็มีอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่เสนอกันมานานก็คือเรื่องการยกเลิกโทษอาญา

0: ในคดีหมิ่นประมาทไอ้ตรงเนี้ยก็มันก็มีข้อถกเถียงกันว่าจะทำให้คนโจมตีใส่ร้ายกันมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเมื่อไม่มีโทษอาญาหรือจำคุกแล้วอันเนี้ยจะพูดง่ายๆมันก็คือเขากลัวว่าเมื่อไม่มีโทษอาญาจะทำให้คนด่ากันมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อกังวลที่เข้าใจได้เพราะว่าชื่อเสียงมันก็เป็นสิทธิสำคัญนะครับแต่ในอีกด้านนึงคำถามคือการคุ้มครองชื่อเสียงเนี่ยจำเป็นว่าจะต้องใช้โทษอาญาหรือเปล่าเพราะจริงๆที่เวลามีโทษจำคุกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยกระบวนการอาญามันถูกใช้เป็นเครื่องมือกดดันและสร้างภาระมากโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผู้มีอำนาจการทำข่าวหรือการแสดงความเห็นทั่วไปในประเด็นสาธารณะนะครับทีเนี้ยเราก็ต้องพยายามทำให้สังคมเห็นว่าถ้าจะมีกฎหมายแอนตี้สแลปและมีเงื่อนไขเหล่านี้ก็ต้องพยายามนำเสนอว่าการเลือกโทษอาญามันไม่ได้แปลว่าไม่มีความรับผิดนะครับในความเป็นจริงมันก็ยังมีความรับผิดทางแพ่งอยู่ผู้เสียหายก็ยังฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งขอให้ลบข้อความขอให้เผยแพร่คำพิพากษาหรือคำขอโทษได้นะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เลือกยกเลิกทั้งหมดแต่จำกัดการใช้โทษอาญาให้เหลือเฉพาะกรณีร้ายแรงก็ได้เช่นถ้าเป็นการใส่ร้ายโดยเจตนาอย่างชัดแจ้งหรือสร้างข้อมูลเท็จทำลายชื่อเสียงอย่างรุนแรงเนี่ยก็ยังใช้โทษอาญาได้นะครับทีเนี้ยถามว่าเราทำยังไงเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ความคิดเห็นหรือมุมมองทางด้านนี้นะครับเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายแอนตี้สแลปขึ้น
1: ครับอย่างในมุมของพนักงานสอบสวนคือก็เป็นเหมือนต้นทางเนาะของกระบวนการยุติธรรมอะไรเงี้ยค่ะเรามองไหมคะว่าแบบในส่วนพนักงานสอบสวนเองก็จะต้องมีการปรับหรือมีการมีแนวทางยังไงในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
0: ผมมองทั้งสองส่วนว่ามันต้องเคลื่อนไปด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งปีกหนึ่งก็คือการผลักดันข้อเสนอหรือว่าข้อบังคับทางกฎหมายอันนี้ก็อย่างที่พูดไปว่าอยากให้มีการปรับแก้เงื่อนไขต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องสถานที่ที่จะต้องขึ้นศาล
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นปีกทางด้านข้อกฎหมายแต่ปีกอีกด้านหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะครับก็คือปีกทางด้านวัฒนธรรมอะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามีความสำคัญมากๆด้วยเพราะว่าคือมันจำเป็นต้องสร้างหนึ่งก็คือการความตระหนักรู้หรือความตื่นรู้ว่าปัจจุบันทุกวันนี้กฎหมายเนี่ยมันถูกเอามาใช้เพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มจริงๆนะครับกฎหมายเนี่ยไม่ได้ถูกใช้เพื่อเจตนารมณ์ของเขาเองที่จะแก้ไขปัญหาคล้ายๆกับว่ากฎหมายเป็นตัวปัญหาซะเองซึ่งถ้าทางผู้บุคลากรทางด้านกฎหมายเนี่ยยังไม่มีมิติหรือไม่มองเห็นมิติทางด้านวัฒนธรรมว่ามันมีการเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาเป็นผู้ที่แสดงความเห็นอย่างสุจริตแล้วก็ผู้ที่แสดงความคิดเห็นอย่างถ้าเป็นสื่อมวลชนก็นำเสนอข่าวสารเพื่อผลประโยชน์สาธารณะเนี่ยมันไม่ควรที่จะถูกฟ้องร้องได้ง่ายอะครับอันเนี้ยถ้ามันมีมุมมองทางด้านวัฒนธรรมด้วยอะผมคิดว่ามันทำให้มันจะมีการกั่นกรองมากขึ้นทำให้คดีความที่ไม่สิ่งประเด็นที่ไม่ควรจะเป็นคดีความอะมันไม่มากเท่านี้ครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอกาสที่เราจะมีกฎหมายเฉพาะเรื่องของการผลักดันกฎหมายตัวนี้เนี่ยออกมาเนี่ยมันจะมีความคืบหน้าในระยะอันใกล้หรือว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วคะ
0: มันก็ยังอยู่ในขั้นมีร่างก็มีร่างหลายๆร่างนะครับอย่างคือเนี่ยแหละครับมันเป็นความเข้าใจของสังคมด้วยส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าทางปปช.นะครับเขาก็เรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็ภูมิใจนำเสนอเนาะไอ้กฎหมายที่เขาใช้คำว่าเป็นกฎหมายแอนตี้สแลปของทางปปช.เองนะครับซึ่งเขาประชาสัมพันธ์แล้วว่ามีกฎหมายแอนตี้สแลปเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับแต่ว่าถ้าแบบบุคคลทั่วไปอ่ะบุคคลที่เป็นนักกฎหมายหรือคนที่ศึกษาด้านสแลปอ่ะเขาก็จะบอกเลยว่าอันเนี้ยมันยังไม่ใช่นะมันมีลักษณะคุ้มครองพยานเท่านั้นเอง ใครที่จะมาเป็นพยานก็จะ

0: ได้รับการคุ้มครองไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฟ้องปิดปากซึ่งมันผมอาจจะมองว่ามันเป็นไม่รู้เป็นหนึ่งส่วนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในปัญหาสลับทั้งหมดที่มันกว้างใหญ่มากในสังคมไทยนะครับทีนี้ไอ้ความคืบหน้าของอีกไอ้ฝ่ายที่ไอ้อีกรูปแบบนึงที่ผมมองว่ามันเป็นสลับที่ครอบคลุมจริงๆอ่ะครอบคลุมในส่วนของอะไรอ่ะมีทั้งสื่อมวลชนมีทั้งจะมีนักกิจกรรมด้วยก็ได้หรือจะมีผู้บริโภคด้วยก็ได้นะครับหรือแม้แต่อะไรนักการเมืองเองก็มีฟ้องกันเองด้วยถ้ากฎหมายแอนทายสลับที่มันครอบคลุมประชาชนกลุ่มใหญ่ทั้งหมดจริงๆอ่ะผมว่าจะต้องใช้เวลาผลักดันอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็มีคนบางท่านนะครับนักกฎหมายบางท่านก็ยังบอกว่าจริงๆกฎหมายที่มีอยู่แต่เดิมอ่ะมันก็ยังพอมีบางมาตราอยู่ที่เอามาใช้ป้องกันการฟ้องสลับได้อ่ะถึงแม้ท่านจะมีเจตนารมณ์ที่ดีที่ไม่ท่านก็ไม่ได้อยากให้มีการฟ้องปิดปากเกิดขึ้นในสังคมหรอกแต่มุมของท่านก็อาจจะเห็นว่ามันก็มีกฎหมายอยู่แล้วนี่นาจำเป็นต้องสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมาเลยเหรอมันจะทับกันมันจะอีลุงตรงนางสร้างความมันจะพันกันตีกันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช้อันเดิมได้ไห
1: ม
0: เหล่านี้ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องพูดคุยหารือกันว่าถ้าจะมีกฎหมายแอนทายสลับเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเนื้อหามันควรจะเป็นยังไงครับ
2: คำถามสุดท้ายนะครับในขณะตอนนี้เราต้องสู้คดีกันเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วเราต้องไปขึ้นศาลในคดีแบบนี้ว่าเป็นประชาชนหรือเป็นสื่อเงี้ยอยากให้นำนิดนึงครับว่าการนำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือการโพสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแบบไหนที่แบบเราจะลดความเสี่ยงจากการเป็นถูกฟ้องในคดีหมิ่นประมาทหรือว่าเป็นกระทบมีความผิดนะครับ
0: ครับผมเองในฐานะที่เป็นนักข่าวอะครับในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนนะครับก็รวมถึงประชาชนด้วยก็ได้จริงๆแนวคิดเนี้ยคำแนะนำของผมอ่ะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทั้งประชาชนเองด้วยนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี้ยก็ต้องคอยตรวจสอบตนเองด้วยว่ามีอคติหรือเปล่านะครับสื่อมวลชนเองอ่ะจริงๆแล้วก็เป็นปุถุชนคนธรรมดานะครับจริงๆก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการหมั่นตรวจสอบตัวเองและพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับขณะเดียวกันสื่อมวลชนเองทุกวันนี้ก็ต้องเผชิญความกดดันทางด้านต่างๆในการทำงานนะครับผมสังเกตว่าถ้าเราเขียนข่าวแบบเรียบง่ายอะครับอาจจะเผยแพร่ข่าวแจกข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราอาจจะปลอดภัยแน่ๆแล้วก็คงไม่ถูกฟ้องปิดปากหรอกแต่ว่าสิ่งที่สังคมต้องการนะครับแล้วมันเป็นคุณประโยชน์กับสังคมจริงๆอะมันก็น่าจะเป็นการรายงานข่าวเชิงลึกข่าววิเคราะห์ข่าวเจาะหรือข่าวสืบสวนสอบสวนซึ่งมันอาจจะมีแรงกดแต่ว่าเราเองก็ต้องพยายามดันเพดานในการนำเสนอข่าวสารให้มันสูงเข้าไว้อ่ะครับ
1: อ
0: ันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนก็ต้องพยายามผลักดันพัฒนาตัวเองแล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือมันตรวจสอบความคิดอคติของตัวเองอยู่เสมอในการนำเสนอข่าวใดๆนะครับนี่รวมถึงคนประชาชนทั่วไปด้วยนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเอาไปปรับใช้หรือประยุกต์วิธีคิดได้คล้ายๆกันครับ
1: ค่ะค่ะก็เรียกว่าครบถ้วนนะทั้งในส่วนของความคืบหน้าหรือว่ามุมมองจากคนที่ติดตามในเรื่องนี้มาตลอดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณทิติพันธ์มากเลยนะคะช่วงนี้มีลงพื้นที่ตามประเด็นอะไรไหมคะในเรื่องของงานเขียนสารคดี
0: ครับก็มีต้นเดือนหน้าเนี่ยครับจะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือนะครับเป็นประเด็นแม่น้ำกกปนเปื้อนนะครับแม่น้ำกกเราน่าจะทราบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการทำเหมืองเรียกว่าเป็นเหมืองเถื่อนก็อาจจะได้นะครับในประเทศพม่าส
1: ่
0: วนพรมแดนที่อยู่ติดภาคเหนือของประเทศไทยการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ค่อยเข้มแข็งเข้มงวดนะครับก็เลยทำให้แม่น้ำนานาชาติที่ไหลจากพม่าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปนเปื้อนไปด้วยเรียกว่าการทำเหมืองที่อีกประเทศหนึ่งส่งผลกระทบกับผู้คนที่อยู่ในอาศัยอีกประเทศหนึ่งก็จะไปทำข่าวนี้ครับ
1: ค่ะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณมาชาก็ป่วยไปแล้วคนหนึ่งค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เดี๋ยวก่อนจะเบรก
1: เที่ยง
2: เรามีเห็นว่ามีอะไรมานำเสนอเน
1: า
2: ะ
1: ค่ะก็คุณฟัง

ช่วงพักเที่ยงอย่างนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องทานข้าวใช่ไหม ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนค่ะแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้มีสินค้ามาแนะนำนะคะหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะคะคาชิว่ารุ่น RC1804 ค่ะขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะเรียกว่าเป็นไอเทมลับนะคะของสายเฮลตี้นะคะเพราะว่าเขามีสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะแล้วก็ตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊ก

0: ที่สำคัญนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้คือตั้งเสร็จไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมานะคะได้อิสระแล้วก็มั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะ 2,990 บาทลดเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่า990บาทนะคะสั่งซื้อตอนนี้ก็สามารถรับของแถมเพิ่มทันที2รายการค่ะเป็นที่ครีบอาหารนะคะแล้วก็ตะเกียบสตาร์เลทอย่างดี4คู่นะคะรวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่021143390ค่ะค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับทาง Facebook นะครับคุณสุประชัยสวัสดีครับคุณกนกระดาโอ้ขอบคุณเลยครับบอกว่าอวยพรให้ผมหายดูแลสุขภาพหายเร็วๆคุณกนกระดาบอกว่าหยุดยาวป้าอยู่บ้านค่ะ
0: อยู่เป็นเพื่อนค่ะ
1: 100.5 โอ้ขอบคุณมากเลยครับ
0: อยู่เป็นเพื่อน
1: เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเบรก2นะครับเด
0: ี๋
1: ยวกลับมาชมกลับมารับฟังกันเด็ก2นะครับพักสักครู่ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: กลับมาพบกับเบรกที่2ของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวรายการที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างคลื่นข่าว FM 100.5 อสมท Mcord นะครับและสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยยังคงอยู่กับผมนะฮะบัญชาจันทร์สมบูรณ์และข้างๆผมก็คุณดารินหอวัฒนกุลนะครับทาง FM 100.5 และที่ Facebook Fanpage Mcord News FM 100.5 นะครับ
0: ค่ะวันนี
1: ้วันงดสูบบุหรี่โลก31พฤษภาคมแต่เราจะบอกว่าตอนนี้นานาชาติกำลังกังวลว่ามีบางสิ่งที่อันตรายพอๆกับบุหรี่นั่นคือ
0: โซเชียลมีเดียปะคะ
1: ใช่เป็นยังไงบ้าง เห็นว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็กำลังเครียดกันเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายๆประเทศก็มองว่าในยุคนี้โซเชียลมีเดียมันมีผลกระทบ

0: กับการพัฒนาการของเด็กแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการนำ AI มาใช้ต่างๆเนี่ยเรื่องของเฟกนิวอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศเขาให้ความสำคัญแล้วก็กังวลในณตอนนี้อยู่นะคะ
1: มันมีคดีใหญ่นะเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาถ้าจำได้น
0: ะ
1: ศาลแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาเขาสั่งปรับ Meta ครับ Meta คือเจ้าของ Facebook กับ Instagram
0: ค่ะ
1: ปรับ6ล้านเหรียญสหรัฐข้อหาปล่อยปละละเลยให้แพลตฟอร์มส่งผลกระทบต่อผู้เยาว
0: ์บ้านเราช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ Meta เหมือนกันเรื่องของการแบบว่าไลฟ์สดที่ไม่เหมาะสม
1: นะคะอย่าลืมนะครับพรบ.คอมนะฮะย้ำทางตำรวจเขาย้ำมาโพสต์แชร์ห้ามนะฮะห้ามแชร์เดี๋ยวโดนข้อพรบ.คอม
0: กดไลค์ก็ไม่ได้นะ
1: จริงๆกดไลค์อ่ะมันถ้าเอาจริงๆอ่ะข้อถกเถียงนะแล้วกดไลค์ผมก็เคยพูดกันหลายรอบแล้วว่ากดไลค์เพราะถ้าอ่านกฎหมายอ่ะเขาห้ามห้ามทำให้เผยแพร่หรือส่งต่อ
0: ก็เหมือนสนับสนุน
1: ก
0: ับ
1: แชร์แต่ไลค์มันไม่ช่วยมันไม่ทำให้ส่งต่อ
0: แต่ว่ามันมีผลในเรื่องของการเปิดการมองเห็นเหมือนกันนะถ้าเราไปกดไลค์อะไรบ่อยๆมันก็จะเห็นอันนั้นอ่ะเห็นของของเพจหรือของชแนลอันนั้นอ่ะ
1: เพราะว่ามันยังไม่มีคดีถ้าเอาตีความกฎหมายในแบบเคร่งครัดในตัวบทเนี่ยพรบ.คอมไม่มีการกดแม้กระทั่งการคอมเมนต์น่ะถ้าเราไม่ได้คอมเมนต์ในลักษณะที่เสี่ยงผิดกฎหมายอ
0: ่
1: ะมันก็ไม่ได้มีความผิดในตัวของมันเองอ่ะอันนี้เรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องของ Facebook ว่ามันอีกเรื่องนึงแต่ที่เราจะพูดของวันนี้อย่างเมื่อกี้เราบอกว่าหลายๆประเทศอ่ะผมพูดไปแล้วในเบรกแรกก็เขาพยายามเก็บโซเชียลมีเดียให้พ้นมือเด็กแล้วคุณมาดูประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคมนะคุณประเสริฐจันทละลวงทองนะรัฐมนตรีศึกษาธิการนะท่านก็บอกว่าท่านไปคุยกับ TikTok มาท่านใช้ TikTok เนี่ยคือแบบจะมีความร่วมมือกันช่วยเรื่องคลิปสั้นเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็เอา AI มาช่วยลดภาระงานครู
0: คือจริงๆอ่ะรัฐมนตรีแกก็ให้เหตุผลนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้คลิปสั้นคือพอหลังจากที่เปิดนโยบายนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเนาะว่าในขณะที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาแบนหรือว่าเขาเตรียมที่จะแบบว่าเข้ามาควบคุมเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือว่าเรื่องของAI อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นว่าไอ้บ้านเราเนี่ยกำลังแบบว่าสั่งลุยเลยแบบเอามาใช้เต็มที่เรื่องของการศึกษาทางกระทรวงศึกษาเขาบอกว่าเหตุผลที่เขามองว่าเป็นข้อดีในเรื่องของการใช้คลิปสั้นนะคะก็คือ1เลยอย่างแรกตรงจุดแล้วก็ย่อยง่ายค่ะเพราะว่ามันสามารถช่วยสรุปคอนเทนต์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในเวลาสั้นๆนะคะแล้วก็เรื่องของความดึงดูดความสนใจต้องยอมรับว่าเด็กยุคนี้ติดในเรื่องของรูปแบบวิดีโอสั้นคลิปสั้นอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่มีภาพเคลื่อนไหวเสียงประกอบหรือว่าเรื่องของเอฟเฟคที่เพิ่มความน่าสนใจเนี่ยเด็กติดมากกว่าการอ่านตำราเพียงอย่างเดียวแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่เพราะว่าก็ใช้เวลาว่างหรือว่าศึกษาเนี่ยผ่านสมาร์ทโฟนได้สะดวกได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งการนำคลิปสั้นมาใช้ในมาปรับใช้ในเรื่องการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาวางไว้เนี่ยคือจริงๆใช้คลิปความยาวแค่ประมาณ 15-30 วินาทีเพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนหลักโอ้แต่ว่ามันก็
1: คือไม่ได้ให้ครูเป็นคนคือไม่ได้คลิปสอนเด็กอย่างเดียวให้คลิปแค่เกริ่นนำเฉยๆว่าง
0: ั้นใช่แต่ว่าก็อาจจะเป็นภาระครูด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไง
1: ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าขนาดยังไม่มีคลิปอะไรเลยเนี่ยไม่มีทุกวันนี้ครูโดนทำอะไรมั่งธุรการสารพัดอย่าแล้วไม่ต้องรับทุกวันนี้อะไรนะครูไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเด็กหรอกเดี๋ยวต้องไปส่งประกวดไปทำเอกสารไปทำโครงการเดี๋ยวหน่วยงานโน้นประเมินหน่วยงานนี้ประเมินทุกวันนี้ลดภาระครูไปเท่าไหร่แล้วเห็นทำอะไรรัฐบาลอยู่
0: ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอหลังจากที่ทางกระทรวงศึกษาออกแนวทางหรือว่าเปิดนโยบายนี้ออกมาเนี่ยนะคะหลายคนอย่างที่คุณบัญชาพูดเมื่อสักครู่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นการทำให้สมาธิสั้นลงนะคะเรื่องของการเสพคลิปสั้นเป็นเวลานานเนี่ยแน่นอนมันส่งผลต่อช่วงความสนใจของเด็กทำให้เด็กจดจ่อกับเนื้อหาที่ยาวแล้วก็ลึกซึ้งได้ยากขึ้นหรือว่าแม้เรื่องของจินตนาการอะเพราะว่าคลิปสั้นมันก็คือแบบว่าสรุปย่อยมาให้ละเด็กก็จะดูแล้วก็เข้าใจแบบตรงๆได้เลยแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้สมองในเรื่องการพัฒนาการด้านการจินตนาการการคิดวิเคราะห์ของเด็กเนี่ยอาจจะน้อยลงใช้ได้ใช้น้อยลงอะไรเงี้ย
1: ตรงนี้เนี่ยผมนึกถึงฮะอันนี้ทางเดียร์แอคทีฟเขานำเสนอคำให้สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์อนุชาติพงษ์สำลีนะท่านเป็นนักการศึกษานักวิชาการด้านนิเวศวิทยามนุษย์นะก็คือท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอขอดูก่อนว่าความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการกับ TikTok จะไปแบบไหนแต่ว่าคือต้องพยายามติดตามว่าบริษัทเทคโนโลยีจะเข้ามีบทบาทอะไรในบทการศึกษาไทยยังมองไม่เห็นภาพแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ว่า

0: ิ่งที่สังคมเราตั้งคำถามเนี่ยคือเราจะเปิดพื้นที่ให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนหรือใช้ยังไงอาจารย์อนุชาเนี่ยถ้ายกตัวอย่างเรื่องที่เราคุ้นเลยทุกวันนี้อาจารย์หลายท่านก็พูดนะนักศึกษาใช้ AI ทำข้อช่วยทำข้อสอบทำรายงานทำการบ้านกันเยอะซึ่งเป็นเรื่องปกติละแต่ว่าอาจารย์ทั้งหลายก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าไปหาคำตอบ AI มาเนี่ยคุณได้กรองไหมคุณเคยเจอไหม AI หาคำตอบมั่วๆแปลกๆมาให
1: ้จริงๆมันก็อยู่ที่คนใช้เหมือนกันนะคือถ้าเกิดให้ AI ช่วยหาคำตอบแต่ว่าคุณไม่เอามาเรียบเรียงหรือคุณไม่เอามาตรวจทานอ่ะคือแบบหาอะไรมาก็ส่งไปอย่างนั้นหรือใช้ทั้งอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะหรือยังไง
0: ก็ใช่ๆเพราะว่าผมก็ใช้บางทีตั้งแต่ผมทำงานสื่อเนี่ยผมก็ใช้ AI ช่วยหาข้อมูลยาวๆเหมือนกันแต่หามาเนี่ยสมมติ10เหตุการณ์ที่สื่อ AI ยกมาเนี่ยผมต้องมานั่งไล่ทีละเหตุการณ์นะว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมีอยู่จริงไหมรายละเอียดเป็นแบบไหนคือต้องไปไล่ดูว่าข้อมูลที่ AI เอามาตอบเนี่ยเคยมีสื่อหลักทั้งในต่างประเทศที่เชื่อถือได้เนี่ยหรือมีหน่วยงานไหนเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมซึ่งบางทีก็เจอเหมือนกันว่ามันไม่มีหรือมันมาจากแหล่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักถ้าเราไม่กรองเราพลาดเลยนะ
1: อย่างส่วนตัวดิฉันก็ใช้ AI ในเรื่องการถอดเทปแกะเสียงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแกะเสร็จอ่ะเราก็มารีเช็คฟังอีกรอบนึงนะเพราะว่าเผื่อมันอ่องอะไรเงี้ย
0: สะกดผิดก็มี
1: ใช่ๆนอกเหนือจากเรื่องของการนำ AI มาใช้อย่างที่ตอนแรกที่คุณประชาบอกว่าวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกใช่ไหมคะ
0: อ
1: ย่างที่เราเกริ่นไว้ว่าแบบเรื่องของ อันตรายที่มันเทียบเท่ากับบุหรี่เนี่ยเรื่องของโซเชียลมีเดียนี่แหละค่ะทางด้านของกลุ่มแพทย์อาวุโสของอังกฤษนะคะเขาออกมาระบุค่ะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยอันตรายต่อเด็กในระดับเดียวกับบุหรี่แล้วก็มีการเรียกร้องให้รัฐสภานะคะจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากการใช้หน้าจอมากเกินไปตรงนี้คำเตือนดังกล่าวนะคะเป็นตัวแทนของสถาบันแพทย์23แห่งทั่วราชอาณาจักรแล้วก็ไอซ์แลนด์นะคะโดยยื่นต่อการรับฟังความคิดเห็นของรัฐบาลอังกฤษค่ะเรื่องของการคุ้มครองเด็กออนไลน์แล้วก็มีการระบุว่ากว่าครึ่งของแพทย์นะคะที่สำรวจพบว่าผู้ป่วยเด็กที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1รายคือมีผู้ป่วยเด็กที่เกิดจากผลกระทบจากเรื่องของการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลตรงนี้เนี่ยค่ะส่วนผลกระทบด้านสุขภาพที่พบเนี่ยก็คือเรื่องของการบาดเจ็บจากการเรียนแบบพฤติกรรมอันตรายแล้วก็ความเครียดทางจิตใจจากการเห็นเนื้อหารุนแรงในออนไลน์นะคะขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็มีความเห็นต่างแตกต่างกันนะคะว่าการแบนโซเชียลมีเดียเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นดาบสองคมเนาะมันมีทั้งข้อดีแล้วก็อาจจะมีทั้งในส่วนของข้อเสียจริงๆมันก็อยู่ที่การนำไปใช้ด้วยเหมือนกัน
0: นักวิชาการอีกท่านนะฮะรองศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัยวิชัยดิษฐ์นะท่านเป็นอาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะบอกว่าหากจะลดพลังงานครูจริงๆอ่ะ AI จะใช้ได้คือช่วยเรื่องเอกสารการเชื่อมข้อมูลมหาศาลของผู้เรียนให้เข้าถึงและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างหลากหลายได้นะฮะอันนี้คือสนับสนุนการลดพลังงานครูแต่อันเนี้ยอาจารย์แกเน้นย้ำเลยว่าอยากให้แต่เพื่อมแต่โรงเรียนแต่สถาบันการศึกษาเนี่ยมีอิสระในการกำหนดทิศทางการใช้การเรียนรู้ซึ่งก็ต้องฟังรับฟังความคือส่วนกลางอาจจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณแต่ว่าวิธีการเนี่ยอาจจะต้องให้แต่สถาบันการศึกษาเนี่ยซึ่งก็จะมี3ฝ่ายคร
1: ู
0: นักเรียนผู้ปกครองช่วยกันออกแบบไหมเพราะเดี๋ยวนี้3ฝ่ายนี้ก็ทำงานกันมากขึ้นเนาะในแต่ละโรงเรียน
1: ค่ะอย่างในต่างประเทศที่คุณมาชาเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าต่างประเทศเขาก็มีท่าทีที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยคือถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีการมีเขาเรียกอะไรท่าทีในเรื่องของการแบน
0: อ
1: ะหลายๆประเทศอย่างตอนนี้ที่ล่าสุดก็มีของฝรั่งเศสใช่ไหมคะที่เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะก็มีร่างกฎหมายห้ามผู้ที่อายุต่ำกว่า15ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยตัวนี้เนี่ยก็คือผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากเพิ่งผ่านสภาล่างนะคะมาในช่วงต้นปีเดียวกันคือเรียกว่าขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วเลยแหละเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ยังต้องรอติดตามผลการลงมติในขั้นสุดท้ายจากสภาล่างอีกครั้งนะคะ
0: เอาประเทศที่เอาตอนนี้ไหนพูดถึงเรื่องกำลังจะแบนน
1: ะ
0: ผมขอไล่ไปแล้วเมื่อกี้ฝรั่งเศสนะกรีซก็เสนอเหมือนกันต่ำกว่า15ปี3เมื่อกี้พูดถึงเรื่องอังกฤษเน
1: า
0: ะที่บอกว่าบุหรี่อันตรายถ้าบุหรี
1: ่
0: อังกฤษเนี่ยสภาสูงคือสภาขุนนางหรือสภาเนี่ยสามรู้เหมือนกันว่าหากจะมีกฎหมายต่ำกว่าห้ามต่ำกว่า16ใช้โซเชียลออสเตรียต่ำกว่า14กำหนดต่ำ14

0: ปนเมื่อเดือนกุมภาก็เมนนะคือเหมือนกันต่ำกว่า16ห้ามใช้แต่ว่าจะผ่านสภาผู้แทนไหมเพราะว่ามีหลายพรรคและเป็นหลายมีหลายพรรคในสภาเนี่ยเดนมาร์กเมื่อเดือนตุลาที่แล้วเคยเสนอรัฐบาลเคยแบบชงขึ้นมาว่าต่ำกว่า15ควรจะห้ามใช้ไหมนอร์เวย์ถึงกับให้ทำประชาพิจารณ์กันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ให้ประชาชนแสดงความเห็นเนาะว่าสมควรจะให้มีกฎหมายห้ามต่ำกว่า15ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือเปล่า
0: โปแลนด์ก็รัฐบาลเสนอกันว่าต่ำกว่า15
1: ค่ะ
0: สโลวีเนียต่ำกว่า15เหมือนกันรวมถึงกฎหมายกลางของสหภาพยุโรปอันนี้16ปีต่ำกว่า16อันนี้คือประเทศที่มีแนวคิดนะแต่ประเทศที่ทำไปแล้วนะครับก่อนใครในโลกเลยออสเตรเลียเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วครับห้ามต่ำกว่า16ใช้และถ้าแพลตฟอร์มไม่ยังฝ่าฝืนปล่อยปละละเลยให้ใช้เนี่ยคุณอาจจะถูกปรับถึง 49.5 ล้านเหรียญออสเตรเลียก็คือประมาณพันกว่าล้านอะล้านบาท
1: เยอะนะเยอะมากเลยนะ
0: ค่
1: ะ
0: อาเซียนเราเนี่ยเมื่อเดือนมีนาก็28มีนาอินโดนีเซียเป็นชาติแรกและพรุ่งนี้1มิถุนามาเลเซียจะเป็นประเทศที่2ในอาเซียนที่ห้ามต่ำกว่า16ใช้โซเชียลมีเดีย
1: คือในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าต่างประเทศทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกเนี่ยเขาขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าอายุถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า 14-15 เนี่ยก็คือไม่ควรที่จะใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าของบ้านเราก็เป็นอีกแนวทางนึง
0: แหมคุณเกือกชายที่ส่งมาในไทย Facebook เนี่ยใจเย็นครับเราอย่าไปกล่าวหาเขานะ
1: อ่านได้ไหมค่ะ
0: แล้วรัฐมนตรีเอาอ่านคร่าวๆพอแล้วรัฐมนตรีไทยโยงธุรกิจอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าเขาจะหวังดีก็ได้เพราะเทคโนโลยีมันคือเรื่องของเทรนด์โลกไงทุกคนตอนนี้เห็นไหมเห็นข่าวไหมว่ามีแต่ข่าวเลยทุกคนต้องใช้ AI ให้เป็นไม่งั้นจะกลายเป็นคนตกยุคไม่ทันกระแสจะเย็นเอาก็จะให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้นก็ได้กลับมาที่เรื่องของทำไมโลกถึงต้องแบนผมเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองผมเพิ่งคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นะสุริยะเดลทีปาตีนะฮะ
1: หมอเดลค่ะ
0: ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนแต่ว่าอาชีพเก่าท่านน่ะเป็นกุมารแพทย
1: ์
0: หมอเด็กท่านก็บอกว่าการจัดการอารมณ์ของเด็กยังไม่นิ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นมีเพื่อนมาสอนนะคือเพื่อนคือทุกสิ่งการรังแกทางออนไลน์รวมถึงสมัยก่อนน่ะผมเชื่อทุกคนโตเคยแกล้งคนและเคยถูกเพื่อนแกล้งแต่สมัยการแกล้งคนในสมัยก่อนมันออฟไลน์จบแล้วก็จบกันมันไม่เหมือนกับไซเบอร์บูลลี่งการแกล้งทางออนไลน์ทุกวันนี้ที่บางทีดิจิตอลฟูดพินมันอยู่กับเราตลอด
1: ใช่ถึงต่อให้คุณลบทันนะหรือว่าคุณประสานลบแต่ว่าบางทีมันก็มีคนแคปไงมันแคปทันมันก็แบบมันก็เป็นเหมือนตราบาปเหมือนกันนะ
0: คุณหมอได้พูดน่าสนใจเลยบอกว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนก่อนยุคดิจิตอลเนี่ยเติบโตมากับเรายุคที่แบบเราถูกสอนให้ผิดหวังถูกสอนให้รอถูกสอนให้อดทนชินมาสอนพวกนี้แล้วแต่ขนาดผู้ใหญ่เราเนี่ยบางทีเราเจออะไรโซเชียลยังเครียดเลยเนาะแล้วเด็กที่เขาโตมาแบบเขาโตมากดิจิตอลเลยเขาไม่เคย
1: ภูมิคุ้มกันเขายังน้อย
0: ฉะนั้นน่ะเด็กยุคดิจิตอลจึงมีความเปราะบางและความตกกังวลมากกว่าอันเนี้ยจึงโลกได้กังวลแต่คุณหมอก็บอกว่าจะให้แบนแบบเด็ดขาดเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่เห็นด้วยนะ
1: เพราะว่า
0: ดากต่างประเทศอ่ะเขาแบนแล้วเขามีพื้นที่กิจกรรมให้เด็กไปทำไง
1: ค่ะ
0: บ้านเรามีป่ะล่ะอันนี้คุณหมอฝากด้วยนะตอนนี้จะเลือกผู้ว่ากทมเนี่ยฝากถึงผู้สมัครด้วยว่า
1: พื้นที่สาธารณะ
0: พื้นที่ที่สร้างให้เด็กได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์มีไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฝากถึงท่านผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านด้วย
1: ค่ะ
0: อ่ะ
1: อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หยกฟ้าอิสรานนท์นะคะรองคณบดีคณะจิตวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านก็เปรียบเทียบค่ะให้เห็นภาพเลยนะว่าโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นแค่พื้นที่สื่อสารหรือว่าเสพข่าวแต่ว่าสำหรับวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาใช้วัดว่าฉันมีคุณค่าหรือเปล่าฉันเป็นที่ยอมรับไหมหรือว่าฉันดีพอหรือเปล่าอันนี้เข้าใจเลยนะบางทีแบบโพสอะไรไปก็จะเช็คว่าแบบยอดไลค์ยอดแชร์
0: เลยพวกเรายังเป็นเลยบางทีอ่ะเปรียบเทียบสมัยก่อนเราเปรียบเทียบกันแต่ใครอ
1: ่ะ
0: เพื่อนบ้านพี่น้องสมัยนี้เราเปรียบเทียบใครอ่ะใครก็ไม่รู้วันโพสแต่มีเงินเป็นฟ้อน
1: ขับอายุน้อยอายุน้อยร้อยล้าน
0: ขับไปเที่ยวต่างประเทศทุกปี
1: เหมือนแบบทำงานอายุแค่นี้ได้เงินเดือน 4-5 หมื
0: ่
1: น
0: ในเว็บบอร์ดบางแห่งก็จะบอกว่าเงินเดือน 100,000 น้อยไปไหมคะเฮ้ยมันขนาด
1: จริงเหรออายุขนาดนี้ได้เงินเดือน 100,000 จริง
0: ไม่รู้ไงเขาโพส
1: ค่ะอาจารย์ก็บอก

0: บอกว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะคะเพราะว่าการที่ให้พื้นที่ของโซเชียลในการวัดคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าหรือว่านอนน้อยลงเพราะว่ามอนิเตอร์ตลอดเวลาไง
1: อ
0: ันนี้ก็เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นมากขึ้นมันก็จะทำให้รู้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ดีพออะไรเงี้ยโดยเฉพาะเวลาที่ไถฟีดไปเรื่อยๆดูชีวิตคนอื่นเนี่ย ดูยอดไลค์ดูยอดคอมเมนต์แล้วเอามาวัดคุณค่าตัวเอง หรือว่าเรื่องของการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์อย่างที่คุณมาชาบอกไซเบอร์บูลลิงนะคะ
1: ผมกลับขอกลับไปที่หมอเดียวนิดนึงได้ไหมเรื่องการนะครับแนะนำในตอนยังไม่มีการห้ามเนี่ยคุณหมอบอกว่าต่ำกว่า6ปีอันนี้ย้ำเลยนะไม่ควรให้ใช้ไม่ต้องรอให้กฎหมายด้วย
0: ต่ำกว่า6ปีก็ป.1ป่ะ
1: ค
0: ่ะ
1: เพราะควรให้เด็กอยู่กับธรรมชาติและสังคม
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเด็กอยู่กับดิจิตอลอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นเด็กป่อบางที่บอกไง
0: ค่ะ
1: เด็กวัยเรียนใช้ได้ครับผู้ปกครองกำกับดูแลมีโปรแกรมที่สามารถเชื่อมระหว่างเครื่องพ่อแม่กับเครื่องลูก
0: ค่ะ
1: ส่วนเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพราะไม่งั้นถ้าเด็กใช้ตามใจชอบเดี๋ยวเด็กไปเข้าอะไรอะลิงก์เฟซบุ๊กที่เราพูดกันเกิดๆกันไปนั่น
0: ค่ะ
1: หรือว่าเว็บพนันกลุ่มเว็บเสี่ยงทั้งหลายอะวัยรุ่นคือควบคุมได้ยากแต่ว่าถ้าพ่อแม่สามารถให้พวกให้สามารถพูดคุยเป็นพื้นที่สร้างความคุ้มกันได้เนี่ยหรือว่าพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ปลดปล่อยพลังด้วยอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันก็จะสอดคล้องที่อาจารย์หยกฟ้าพูดเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะจริงๆถ้าต่างประเทศบางประเทศเขาก็จะมีแบบว่าเหมือนให้เด็กใช้โซเชียลใช้iPad หรืออะไรก็จริงแต่ว่าก็จะมีการควบคุมไงว่าอันไหนเข้าได้อันไหนเข้าไม่ได้หรือว่าถ้าเข้าแล้วใช้เวลาเกินเท่าไหร่ก็จะมีเหมือนมีแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองให้รู้ว่าอันนี้ลูกอยู่กับโซเชียลมีเดียนานเกินไปแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังคุณสมมตินะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะคุณสมมติบอกว่าการใช้ AI ก็มีประโยชน์อยู่มากนะคะจริงๆมันก็จริงนะ
1: มีครับถ้าใช้เป็น
0: ใช่
1: ถ้าใช้เป็น
0: คร
1: ับผมก็ครับผมนี่
0: น
1: ิ
0: ดนึง
1: ครับผมอะไรเอ่ย
0: สำคัญอีกด้านนั่นคือเรื่องแพลตฟอร์มคือไม่ใช่แค่ผู้ปกครองโรงเรียนหรือว่ากระทรวงหรืออะไรต่างๆเท่านั้นแต่ว่าแพลตฟอร์มเองเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะว่าหลายฟีเจอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงความสนใจของผู้ใช้เนี่ยให้อยู่ได้นานที่สุดซึ่งเรื่องนี้ทางเมตาเนี่ยค่ะที่เป็นเจ้าของ Facebook อ้าวเหรอ
1: ที่บอกว่าโดนฟ้องไง
0: ขออภัย
1: เป็นเคสตัวอย่างแล้วจะกลายเป็นมาตรฐานของโลกด้วย
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: อาจารย์หยกฟ้าแกก็บอกว่าเนี่ยแหละช่วงวัยรุ่นเนี่ยคืออาจต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเริ่มต้นนิดนึงจำกัดการพบปะคนแปลกหน้าจำกัดโฆษณานะฮะที่สำคัญคืออาจารย์ย้ำด้วยน
0: ะ
1: ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างด้วยไม่ใช่ไปบอกว่าเด็กอย่าเล่นโซเชียลเยอะอย่าใช้มือถือ
0: แต่ผู้ใหญ่ก็เล่นช้ำเลย
1: ผมเห็นไปกินข้าวหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันน่ะพ่อพิมพ์คอมแม่เปิดไอเติร์ดแท็บเล็ตลูกใช้มือถือ
0: ก็ไม่ได้คุยกันเลยนะอยู่บ้านเดียวกัน
1: แบบนี้ก็ไม่ได้เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญคือต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจคือพ่อแม่ต้องเป็นที่ปรึกษาให้ลูกได้ไม่ใช่ให้ลูกแบบดุด่าว่ายึดมือถืออะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่หรือบางทีลูกเห็นอะไรบนโซเชียลที่มันรู้สึกว่าแบบเขากระทบกระเทือนจิตใจหรืออะไรเงี้ยก็สามารถปรึกษาพ่อแม่ได้ว่าลูกอย่าไปติดกับมันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: โอเคครับ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะคะกลับมาพบกับช่วยกันคิดทิศทางข่าวได้วันอาทิตย์หน้านะคะเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณบัญชาลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
1: ครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะจะมีใครมาจัดเดี๋ยวต้องติดตามกันไปสัปดาห์นี้นะครับผมบัญชาและข้างๆผมนะคุณดารินนะเรา2คนลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 น. ถึง 7:30 น. กับนายหัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์

0: ยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
1: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 นนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 ถึง 20:00 น M-Court News FM 100.5

0: 12นาฬิกาเปิดใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40วันแรกพรุ่งนี้ย้ำขั้นตอนใช้งานง่ายผ่าน G Wallet รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ200บาทไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลสธนช.เตือน15จังหวัดเฝ้าระวังฝนสะสมเกิน100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเลบานอนตอนใต้ยังระอุอิสราเอลยกระดับโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดยิ่งใหญ่ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชาโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์29รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาภายใต้กิจกรรมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกันอย่างเดืองแน่นครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมถวายไม้ค้ำโพถวายผ้าห่มและรดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์สักการะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์จำลองอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวจากแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเบญจมบพิตรรวมถึงร่วมชมการสาธิตการพับดอกบัวและก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนในช่วงค่ำครับจะมีสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาประดับประทีปแสงไฟอย่างงดงามตระการตาพร้อมการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็มีเรื่องของการเวียนเทียนจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบบทสรรเสริญพระรัตนตรัยสำนองสรพัญญะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนจุดเทียนรุ่งบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ฟังธรรมเทศนาฉลองพระราชศรัทธาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าครับสำหรับวันวิสาขบูชานอกจากเป็นวันสำคัญของชาวพุทธยังเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยนะครับที่องค์การสหประชาชาติรับรองมาตั้งแต่ปี2542เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ3ประการในพระพุทธประวัติได้แก่การประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าแห่งพระพุทธศาสนาในฐานะมรดกทางจิตใจและก็ภูมิปัญญาของมนุษยชาติการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: มากันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะพรุ่งนี้เป็นวันแรกที่จะสามารถใช้โครงการนี้ได้แล้วค่ะโดยรองโฆษก

0: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยว่าโครงการนี้จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้กับร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็มีการเน้นย้ำวิธีการในการใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องโดยเริ่มใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะใช้จ่ายตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะโดยกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสจากนั้นค่ะตรวจสอบวงเงินที่จะเริ่มต้นการรับสิทธิ์ขั้นตอนการใช้จ่ายนะคะจะต้องมีการเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนผ่านทางแอปเป่าตังค่ะจากนั้นร้านค้าที่เปิดแอปพลิเคชันถุงเงินจะมี QR Code และประชาชนก็ไปซื้อสินค้าโดยใช้จ่ายผ่านทางแอปเป่าตังสแกนชำระเงิน QR Code ผ่านทางถุงเงินของร้านค้านะคะระบบจะดำเนินการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่าย60 40ให้โดยอัตโนมัติก่อนที่จะยืนยันด้วยรหัสพิน6หลักนั่นเองค่ะโดยโครงการใช้จ่ายหลักการร่วมการจ่ายในสัดส่วน60 40นี้นะคะอย่างเช่นหากประชาชนซื้อสินค้าราคา100บาทค่ะรัฐจะช่วยจ่าย60บาทประชาชนจ่ายเอง40บาทนะคะซึ่งการใช้จ่ายนี้จะมีการที่รัฐช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันค่ะเท่ากับประชาชนนั้นสามารถใช้จ่ายเอง133บาทก็เป็นการซื้อสินค้าใน1วันนะคะมูลค่า333บาทค่ะภาครัฐก็จะสนับสนุนวงเงินย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าไม่เกิน200บาทสูงสุดค่ะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทค่ะวงเงินจะมีการตัดยอดทุกสิ้นเดือนไม่สามารถสะสมข้ามเดือนได้ซึ่งโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมด4เดือนด้วยกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายนค่ะ
1: ไทยยังแชมป์กวาดรางวัลท่องเที่ยวทุกกลุ่มครับตอกย้ำจุดหมายปลายทางคุณภาพระดับนานาชาติภาวะความผันผวนเศรษฐกิจโลกไม่มีผลครับนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับเปิดเผยบอกว่าแม้สถานการณ์ความท้าทายและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสงครามภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายในประเทศแต่ว่าไทยยังสามารถครองแชมป์ด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็ตอกย้ำศักยภาพการเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวชั้นนำของโลกหลังแหล่งท่องเที่ยวไทยได้รับรางวัลและก็การยอมรับจากองค์กรด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในช่วงปี2025ถึง2026ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการบริการระดับลักชัวรี่อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางคุณภาพจากทั่วโลกครับจากสถิติที่รวบรวมจากนิตยสารและก็ผู้เก็บสถิติระดับนานาชาติที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดีครับว่าไทยติดอยู่ท็อป5เกือบทุกสถาบันและก็นิตยสารเช่นเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกขณะที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับได้รับคว้ารางวัล Green Distinguished Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB Berlin ประเทศเยอรมันสะท้อนความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างสมดุลครับนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและก็เมืองเกาะตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัล Green Destination Award 2026จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนควบคู่การอนุรักษ์อัตลักษณ์และวิถีชุมชนท้องถิ่นขณะที่เชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของแหล่งท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับสะท้อนถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มุ่งเน้นคุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ที่มีคุณค่าพร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สามารถตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเชิงธรรมชาติเชิงสุขภาพกลุ่มลักชัวรี่และกลุ่มนักเดินทางคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตทั่วโลกอย่างต่อเนื่องครับ
0: ขณะที่ทางโฆษกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายการเดินทางสำคัญของภูมิภาคค่ะโดยล่าสุดนะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันกับกรมท่าอากาศยานสถาบันการบินพลเรือนการบินไทยจำกัดมหาชนโรงแรมท่าอากาศยานสุนภูมิวางแผนเพิ่มเส้นทางเชื่อมการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองรองค่ะโดยได้มีการหารือกับการบินไทยเพิ่มเที่ยวบินภายในประเทศมายังท่าอากาศยานสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งกระบี่นคร

0: นครศรีธรรมราชอุดรธานีผลักดันเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศเข้าสู่จังหวัดท่องเที่ยวศักยภาพนะคะอย่างเช่นกระบี่สุราษฎร์ธานีหัวหินจากประเทศต้นทางสำคัญทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเพื่อในความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวสร้างการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงค่ะและยังมูรณาการทำงานร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงเมืองหลักเมืองรองเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาเพื่อยกระดับศักยภาพของสนามบินภูมิภาคให้เป็น Airport for Regional Development นะคะหรือว่ากลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับพื้นที่สำหรับเมืองรอง7เป้าหมายค่ะมีที่นครศรีธรรมราชลำปางแม่ฮ่องสอนน่านหัวหินแพร่ร้อยเอ็ดมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนงานร่วมกันเร่งรัดพัฒนาท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานเพื่อรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคตรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินระยะยาวรวมไปถึงความร่วมมือให้กับโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในการจัดบริการห้องพักระยะสั้นสำหรับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สายการบินในกรณีที่มีความจำเป็นต้องพักค้างในระหว่างการเดินทางนะคะซึ่งทางกรมท่าอากาศยานก็ยืนยันความพร้อมในการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมทั้งการพัฒนาศักยภาพสนามบินบุคลากรเชื่อมต่อการเดินทางพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนการขยายตลาดการบินโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานกระบี่ให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอากาศสำคัญของภาคใต้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ผบตร.ครับสั่งเข้มปราบเว็บพนันตำรวจรุกหนักปิดกั้นแล้ว 7.1 แสน URL พร้อมใช้ AI ดักจับสกัดเว็บพนันบ่อนนะครับพลตำรวจโทตาไรรงผิวพันรองเจรตำรวจแห่งชาติรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรสั่งการกำชับการปราบปรามพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่างเด็ดขาดโดยให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทับใช้ทุกมาตรการทั้งการสืบสวนและปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่องรวมถึงการป้องกันการเข้าถึงหรือว่าการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึง20พฤษภาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook LINE TikTok ไปแล้ว 717,425 URL และยังคงดำเนินการสืบสวนแล้วก็ทำการปิดกั้นอย่างเข้มข้นครับขณะเดียวกันสปอสตร.โดยพลตำรวจธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์ครับได้เดินหน้าปราบปรามจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่ยังคงท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายโดยในเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงมิถุนายนนั้นสปอสตร.ปักหมุดปราบเว็บพนันออนไลน์309เว็บไซต์เป้าหมายจากข้อมูลการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายทั้งหมดโดยในจำนวนนี้ออกหมายจับแล้วก็จับกุมไปได้แล้วส่วนหนึ่งครับโฆษกตร.บอกด้วยนะครับว่าผบตร.และสปอสตร.เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ให้ปราบปรามการพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลโลกทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนันฟุตบอลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยจวดจับนะครับทำให้การสกัดกั้น

0: ้นทำได้เร็วขึ้นและแม่นยำขึ้นครับ
1: มาดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนค่ะว่าใน15จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมต่อเนื่อง100มิลลิเมตรภายใน12ชั่วโมงระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้1มิถุนายนค่ะหลังจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงและร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองพื้นที่สิงน้ำท่วมฉับพลันเลขาธิการสทนช.นายชยันต์เมืองสงเปิดเผยนะคะว่าตามประกาศของสทนช.ค่ะระหว่าง29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักนะคะโดยจังหวัดที่จะมีฝนตกสะสมต่อเนื่องมากกว่า100มิลลิเมตรใน12ชั่วโมงภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ค่ะก็ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเขตชุมชนเมืองที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำจากปัญหาน้ำระบายไม่ทันรวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากส่วนภูเก็ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ศักยภาพในการรองรับปริมาณฝนสะสมหากว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องอาจส่งผลให้เกิดน้ำขังรอการระบายกระทบต่อการสัญจรใช้ชีวิตของประชาชนและได้มีการย้ำค่ะว่าให้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะ
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกผลิตกล่องครับเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานพลาสติกผลิตกล่องใส่อาหารและกระดาษลูกฟูกของบริษัทซินปังกรุ๊ปจำกัดตำบลโรงเข้อำเภอบ้านแพ้วนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวอยู่ติดกัน3หลังบนพื้นที่กว่า10ไร่ต้นเพลิงเป็นอาคารผลิตกล่องพลาสติกมีทั้งเครื่องจักรวัตถุดิบเม็ดพลาสติกแล้วก็สารผสมกระบวนการขึ้นรูปตลอดจนกล่องพลาสติกสำเร็จรูปที่เก็บไว้เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องระดมรถน้ำเกือบ20คันเข้าฉีดสกัดเพลิงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับเพลิงจึงสงบแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดเวลาป้องกันการปะทุอาคารทรุดตัวลงมา1หลังส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและประเมินความเสียหายเบื้องต้นหลายล้านบาทครับ
1: ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเกิดทหารพรานยิงสกัดแก๊งขนยาเสพติดนะคะมีการปะทะกันเดือดค่ะโดยกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองกำลังผาเมืองรับทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากเมียนมามายังฝั่งประเทศไทยตรงข้ามอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อช่วง 1:30 นของเมื่อวานนี้ค่ะตรวจพบกลุ่มขบวนการลักลอบประมาณ 3-5 คนเดินเข้ามายังช่องทางธรรมชาติบ้านปางในหมู่ที่1ตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำการเฝ้าตรวจและมีการส่งสัญญาณเพื่อขอตรวจค้นแต่ขบวนการดังกล่าวค่ะใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ทหารพรานลาดตระเวนเกิดการปะทะกันนาน3นาทีค่ะเมื่อเสียงปืนสงบลงค่ะทางเจ้าหน้าที่มองว่าทัศนวิสัยมืดนะคะทำให้ไม่สามารถตรวจสถานการณ์ได้อย่างชัดเจนจนต้องรอจนถึงช่วงเช้าได้มีการวางกำลังควบคุมพื้นที่บริเวณจุดที่มีการปะทะและขอกำลังเพิ่มเติมพบว่ามีร่องรอยของเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณต้นไม้เป็นทางคาดว่ากลุ่มขบวนการน่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหนีรอดไปได้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงเป้ดัดแปลง2เป้ที่1ค่ะมียาเสพติด 150,000 เม็ดส่วนเป้ที่2พบยาเสพติด 148,000 เม็ดรวม300,000เมตรค่ะก็คาดว่ายาเสพติดชุดนี้ขนมาจากพื้นที่บ้านปู่นาโกตำบลเมืองการจังหวัดเมืองสาดในประเทศเมียนมาลำเลียงมาตามช่องทางธรรมชาติบ้าน46เมืองยอนเปียงคำพักคอยที่บ้านห้วยฮะจังหวัดเมืองสาดซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของชาวลาหูในประเทศเพื่อนบ้านก่อนจะลักลอบขนเข้าประเทศไทยผ่านทางบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายค่ะน่าจะเป็นของเครือข่ายจลอโบอดีตรองผบ.เขตทหารที่171เชื้อสายว้าติดต่อกับขบวนการค้ายาเสพติดในประเทศไทยแล้วก็กำลังขนของกลางไปส่งมอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ค่ะได้ส่งมอบของกลางให้กับสถานีตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีขยายผลและเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ช่วงนี้พักอีกครู่นะครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับดูสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นายชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนครับไปลุยที่สีลมฟังคนทำงานกลางคืนชู AI CCTV สร้างเมืองปลอดภัยสำหรับทุกคนครับวันนี้นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมพรรคประชาชนเบอร์10ครับได้เปิดเผยถึงการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเขตบางรักย่านสีลมเพื่อรับฟังปัญหาของคนทำงานกลางคืนและก็ธุรกิจที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม LGBTQ+ เมื่อวานนี้นะครับว่าคนทำงานกลางคืนต้องการให้รัฐยอมรับอาชีพดังกล่าวในฐานะอาชีพอิสระและก็ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเพื่อให้มีหลักประกันในการดำรงชีวิตนอกจากนี้ครับยังต้องการให้สังคมมองว่าดรักโชว์เป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆทั้งในมิติทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจโดยอยากให้ภาครัฐมองเห็นศักยภาพและคุณค่าของธุรกิจเหล่านี้ครับในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีรุ้งที่สามารถเติบโตและก็พัฒนาได้อย่างยั่งยืนนายชวัฒน์บอกว่าความตั้งใจของตนก็คือการทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนซึ่งรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ด้วยตนต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ก่อนในนี้กรุงเทพเคยได้รับรางวัล Gold ด้านความเท่าเทียมเป็นเมืองแรกของเอเชียจาก UNDP มาแล้วนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ อยากเดินทางเข้ามาแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องยกระดับด้านความปลอดภัยทำให้กทม.เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนกลุ่มนี้รวมถึงทุกๆคนครับโดยนายชัยวัฒน์บอกว่านโยบายของพรรคประชาชนคือการใช้สิ่งที่กทม.มีอยู่แล้วอย่างเช่นกล้อง CCTV เข้ามาพร้อมกับระบบเทคโนโลยี AI เพื่อช่วยตรวจสอบภาพบนกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์เมื่อเกิดเหตุที่น่าสงสัยที่อาจจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมกล้อง CCTV จะต้องส่งการแจ้งเตือนไปยังตำรวจในทันทีพร้อมทั้งแจ้งพิกัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณที่ใดเพื่อให้ตำรวจสามารถลงมาตรวจสอบสถานที่ได้ทันเวลาซึ่งจะเป็นนโยบายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทำให้คนกรุงเทพมีความปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกลุ่ม LGBTQ+ ที่มาท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยนายชัยวัฒน์บอกด้วยนะครับว่านโยบายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายสำหรับทุกคนครับ
4: อนุชาควงอภิสิทธิ์ค่ะหาเสียงที่ตลาดสมกรนะคะก็ชูต้นแบบตลาด AI ถูกสุขอนามัยค่ะโดยการลงพื้นที่ของนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเดินทางไปพร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะคะอย่างเช่นนายกรจาติกะวณิชนายสกลทิพย์ภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์ค่ะก็ลงพื้นที่ไปนะคะโดยทักทายประชาชนพร้อมกับสะท้อนสภาพเศรษฐกิจทั้งต่อตัวผู้สมัครแล้วก็นายอภิสิทธิ์ค่ะนายอนุชาบอกว่าการลงพื้นที่ตลาดสมกรถือว่าเป็นจุดเด่นที่นำเทคโนโลยีให้ลูกค้าสแกนตาม QR code เลือกพิกัดร้านค้าได้อย่างสะดวกแม่นยำแล้วก็ยังมีลิงก์ไปสแกนจ่ายเงินได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงสามารถจัดอันดับแบบเรียลไทม์ร้านค้าที่ได้รับความสนใจซื้อมากที่สุดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวใช้ข้อมูลประมวลผลในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะตลาดแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีการบริหารจัดการความสะอาดได้เป็นอย่างดีลบภาพตลาดสดแบบเติมไปได้เลยค่ะมีสุขลักษณะที่ดีที่ดังนั้นเห็นว่าสามารถที่จะผลักดันเปิดตลาดได้ทั้งสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่ในสุดสัปดาห์เท่านั้นสร้างรายได้ให้มากขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครสามารถเข้าไปบริหารจัดการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดการจัดการขยะแยกขยะอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการจัดการจราจรกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยดูแลความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดมีเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินให้กับผู้ค้าและประชาชนและจะต่อยอดตลาดในระดับกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายเน้นเรื่องความสะอาดให้ทุกคนสบายใจมาตลาดแล้วถูกต้องตามสุขลักษณะรวมไปถึงดูแลผิวพรรณและกลิ่นนะคะจากการปรุงอาหาร

0: ความเดือดร้อนให้กับคนรอบข้างดังนั้นต้องมีมาตรการเสริมไม่ให้เกิดมลพิษอย่างเช่นการจัดเก็บไขมันของเสียจากตลาดจะต้องมีบ่อพักไขมันค่ะขณะที่ในเดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะทางฝั่งของนายอนุชาจะไปที่สีลมนะคะจะมีการเดินขบวนพาเหรดกันซึ่งเป็นงานสำคัญทุกปีค่ะสำหรับนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางเพศของพรรคประชาธิปัตย์ชูจุดเด่นเริ่มที่องค์กรของกทม.เพราะว่าความหลากหลายทางเพศอยู่ในทุกส่วนของราชการค่ะจะต้องเข้าไปดูสัดส่วนให้เหมาะสมพร้อมเข้าไปดูกฎระเบียบการจัดกิจกรรมต่างๆที่คำนึงถึงความหลากหลายทางเพศค่ะ
1: นายอภิสิทธิ์ยังให้ความเห็นเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโดยหวังว่ารัฐบาลและสว.จะรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกของทุกพรรคไม่ใช้เสียงข้างมากลากไปแม้ที่มาส.ส.ร.ของทุกพรรคจะต่างกับภูมิใจไทยครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ซึ่งในแต่ละร่างมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะที่มาของส.ส.ร.แต่รัฐบาลเป็นเสียงข้างมากกังวลหรือไม่นะครับคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเข้าใจว่าในวาระแรกมีการรับหลักการทุกฉบับแล้วไปพิจารณากันในชั้นกรรมธิการส่วนตัวเห็นว่าร่างของทุกพรรคยกเว้นร่างของพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเดียวที่ไม่ให้การเลือกส.ส.ร.มาจากประชาชนแม้จะเข้าใจดีว่าสารรัฐธรรมนูญจะไม่ให้มีการเลือกโดยตรงแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอว่าเพื่อให้เกิดความลงตัวให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการหยั่งเสียงผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณเมื่อหยั่งเสียงจากประชาชนแล้วการเลือกส.ส.ร.ก็ทำโดยสมาชิกรัฐสภาโดยเลือกมาจากจังหวัดละ3คนในที่สุดก็จะเหลือ80คนนายพิสิทธิ์ย้ำด้วยนะครับว่าวาระแรกไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและหวังว่าวุฒิสภาซีกรัฐบาลจะยอมรับหลักการของทุกพรรคการเมืองครับ
0: มาติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะและบันดาลตอนใต้ยังระอุนะคะขณะที่เรื่องของการเจรจาสหรัฐก็มีการรายงานด้วยเช่นเดียวกันโดยพบว่ามีกลุ่มควันลอยขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนค่ะมีการยิงจรวดหลายระลอกข้ามชายแดนอิสราเอลเลบานอนซึ่งการสู้รบทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามโดยกองกำลังอิสราเอลรุกคืบไปยังตำแหน่งทางตะเหนือของแม่น้ำลิตานีของเลบานอนมีการยกระดับการโจมตีกลุ่มฮิสบอลเลาะห์การรุกคืบของอิสราเอลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับตัวแทนฝ่ายความมั่นคงจากทั้งอิสราเอลและเลบานอนที่กรุงวอชิงตันเพื่อเดินหน้าการเจรจาที่สหรัฐเป็นคนกลางให้การผลักดันสร้างสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
1: แฟนบอลกลุ่มฮาร์ดคอร์ปารีสแซงต์แชร์กแมงหรือว่า PSG นะครับจุดไฟเผาสิ่งของแล้วก็ปะทะกับตำรวจปรับจราจรหลังทีมรักของเขาสามารถดวลจุดโทษเอาชนะอาร์เซนอล 4-3 คือเสมอกันในเวลา 1-1 ครับโดย PSG สามารถคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประจำฤดูกาล 2025-2026 ไปครองครับตำรวจปราบจราจรฝรั่งเศสต้องยิงแก๊สน้ำตาแล้วก็ใช้สเปรย์พริกไทยเพื่อสลายฝูงชนบริเวณรอบสนามปาร์คเดแพรงซึ่งมีการจัดจอขนาดยักษ์ให้แฟนบอลกว่า 40,000 คนเข้าชมแมตช์นี้เมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงย่านชัดแลและก็หน้าสถานีตำรวจในเขตพื้นที่หรูหรากลุ่มแฟนบอลหัวรุนแรงจุดไฟเผาสิ่งกีดขวางรวมถึงยานพาหนะอย่างน้อย6คันทั้งขยะจักรยานเช่าสาธารณะป้ายรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารประจำทางถูกทุบทำลายเสียหายเช่นเดียวกับร้านค้าบางส่วนที่ตกเป็นเป้าถูกปล้นสะดมแม้ร้านค้าส่วนใหญ่จะติดตั้งแผงไม้ขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเพื่อป้องกันล่วงหน้าแล้วก็ตามครับกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนบุกยึดและก็ปิดถนนวงแหวนรอบกรุงปารีสพร้อมจุดพลุไฟจนการจราจรเป็นอัมพาตกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจราจรและทหารกว่า 8,000 นายในกรุงปารีสรวมทั่วประเทศกว่า 20,000 นายครับเพื่อควบคุมเหตุการณ์มีผู้ถูกคุมตัวทั่วประเทศ416คนโดยในจำนวนนี้เป็นการจับกุมในพื้นที่ปารีสกว่า280คนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ7นายครับมารีนเลอแปนผู้นำฝาจัดของฝรั่งเศสออกมาโจมตีเหตุการณ์นี้ผ่านแพลตฟอร์ม X ทันทีระบุว่ามีแค่ที่ฝรั่งเศสเท่านั้นที่ชัยชนะของสโมสรฟุตบอลจะจุดชนวนให้เกิดจลาจลและก็ทำให้ประชาชนขังตัวเองอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยครับ
0: พายุทรายพัดถล่มหลายเมืองในรัฐราชสถานของอินเดียนะคะกระทบทัศนวิสัยพายุทรายขนาดมหึมาและรุนแรงพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐราชสถานซึ่งเป็นรัฐทะเลทรายของอินเดียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะทำให้ในพื้นที่ท้องฟ้านะคะก็มืด

0: นิทราวกับกลางคืนทัศนวิสัยเหลือเพียงศูนย์เลยค่ะและมีลมกระโชกแรง70-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เมืองหนุมานกาและศรีคังคานครนะคะซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดียประกาศเตือนภัยเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าพายุฝุ่นที่รัฐราชสถานอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ซึ่งจะช่วยบรรเทาสภาพอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อุณหภูมิที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงถึง48องศาเซลเซียสมาหลายวันก็คาดว่าสภาพอากาศจะยังคงแปรปรวนต่อไป 4-5 วันค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพจนาถ ธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-6373

0: จารย
1: ์จริงๆไม่ใช่องค์พระใหญ่หรือเล็กแต่หมายความว่าเป็นงานบุญใหญ
0: ่ค่ะ
1: มาวิสาขบูชาวันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเยอะแยะมากมายนะครับในความคิดเห็นคุณขวัญวันวิสาขบูชานี่เราชาวพุทธควรจะทำอะไรกันบ้างนะครับ
0: คือที่อย่างแรกเลยนะคะก็เริ่มต้นมาด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะเวลาตื่นเช้าในแต่ละวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันวิสาขบูชาสำหรับขวัญ นะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยยิ้มให้กับตัวเองสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแต่ว่าในวันพิเศษวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะนอกเสียจากที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ทนุบำรุงพระในบ้านอย่างต่อเนื่องทุกๆวันด้วยและนอกจากนั้นเราก็หมั่นฝึกฝนความเพียรโดยการที่อย่างน้อยนะอาจารย์คือถ้าทำสมาธิได้ทำที่ไหนก็ได้ค่ะอาจารย์สมาธิเวลาเดินก็ทำสมาธิได้เวลาทำอาจจะไม่ชินในระยะแรกๆค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีความเคยชินของเวลาอาจจะแบบตอนแรกอาจจะ20ลมหายใจต่อไปก็50ลมหายใจอันนี้ขวัญมองว่าเวลาเรามีลมหายใจที่มีสมาธิหมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยนะคะตามที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ท่านได้ประทานพรในวันวิสาขบูชาของประจำปีนี้ท่านบอกว่าให้หมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยขวัญมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนถ้ามีความเพียรมีความมานะอดทนเนี่ยมันจะส่งผลดีๆในหลายๆเรื่องค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมรรคแปดนะครับ
0: ค
1: ือความเพียรชอบคือสำหรับผมวันวิสาขบูชาปีนี้ก็อยากจะย้ำกับแฟนรายการที่เคารพว่าเราคงไม่ลืมความสำคัญวันนี้คุณขวัญก็คงจะบอกให้ฉันทราบได้มั้งว่ามันตรงกับวันประสูติและอะไรต่อฮะ
0: ค่ะสัตรู้ปรินิพานค่ะอาจารย์ขา
1: ครับอะไรก็เป็นวันสิบห้าค่ำเดือนนี้ก็เดือนเจ็ดใช่ไหมฮะ
0: เดือนแปดแล้วไหมอาจารย์เดือนเจ็ดค่ะ
1: ทีนี้หลายคนก็จะใช้โอกาสวาระอย่างวันวิสาขบูชาเนี่ยไปทำบุญที่วัดก็แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างผมเตี่ยสอนว่าถ้าใจเป็นวัดที่ไหนก็เป็นวัดทำบุญแต่บางคนก็ต้องไปที่วัดแล้วก็ซื้อของนะเลือกของดีๆแล้วก็ไปใส่บาตรถวายพระแต่ระหว่างที่จะเอาของไปถวายพระถ้าเผื่อว่าผัวขอบิณฑบาตสักห่อหนึ่งเนี่ยก็ต้องแบ่งให้นะ
0: ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย ประสบการณ์ตรงหรือเปล่า
1: คุณขวัญรู้ใจเมื่อวานภรรยาบอกว่าไปร้านสะดวกซื้อบอกจะซื้อของใส่บาตรผมก็ยังพูดเมื่อวานนี้พาลูกหลานไปทานข้าวก็ยังพูดแซวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อบาตรมารอหน้าประตูถามว่าทำเวลาเคยใส่กี่องค์
0: บวกหนึ่งไปนะคะใช่ไหมคะ
1: คืนนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมผัว
0: ค่ะ
1: ช่วยคนเป็นผัวไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมเมีย
0: ค่ะ
1: คืออย่าลืมคนในครอบครัวซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปเห็นของไกลตัวเนี่ยมากกว่าของใกล้
0: ต
1: ั
0: ว
1: นั้นก็ไม่อยากให้ลืมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่สะดวกไปวัด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเวลาไปหาพระต้องคลานไป
0: อ๋อเพราะว่าสุขภาพอาจจะไม่อำนวยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คืออันนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเข่า
0: ค่ะ
1: เตะฟุตบอลแล้วหัวเข่าเนี่ยมันกระแทกกระดูกโปนเพราะฉะนั้นเวลาผมคลานเข่าผมจะเจ็บมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมจะยืนตัวตรงเสมอนะฮะไม่ค่อยได้คลานได้คุกอะไรไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาที่เข้าไปทำบุญที่วัดนอกจากเขาเอาของไปใส่บาตร
0: ค่ะ
1: มันมาเกี่ยวกับการเกษตรยังไง
0: เ
1: พราะว่า
0: อาจารย์เดี๋ยวขวัญสงสัยนิดนึงที่บ้านอาจารย์เป็นไหมที่ของที่ใส่บาตรถวายพระเนี่ยคือจะต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดในหม้อนั้นในจานนั้นในถ้าผลไม้ถ้าในทุเรียนก็ต้องเป็นภูที่สวยที่สุดอะค่ะ
1: ใช่
0: ค่ะ บ้านขวัญเป็นบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นไหมแชร์กันมาได้ผ่านเพจ MCOT

0: นิวเซฟเอ็ม 100.5 นะคะ
1: ส่วนมากเป็นอย่างนี้ทุกบ้านแหละ
0: ค่ะ
1: ของดีๆต้องให้ไปเอาไปให้พระไปถวายพระส่วนของเหลือนะเอาไว้กินเอง
0: ใช่ที่บ้านก็เป็นเหมือนกันค่ะ
1: แต่ผมว่านะมันก็ต้องยึดทางสายกลางของพระพุทธองค์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าดีสำหรับคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะ
0: อันนี้ถูกต้องค่ะ
1: หลายคนบอกโอ้เนี่ยท้องหยิบท้องหยอดเนี่ยอร่อยเอาไปถวายพระพระก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยเป็นเบาหวาน
0: ใช่เบาหวานความดันไขมันเป็นโรคที่พระภิกษุสงฆ์เป็นกันเยอะเหมือนกันอาจารย์คะ
1: ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องมานานแต่ก็ยังไม่เกิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าหลักโภชนาการเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีบางร้านที่อาจจะวัดครึ่งหนึ่งกับอาการครึ่งหนึ่งช่วยกันก็คือว่าหลวงช่วยด้วยก็คือร้านที่เรียกว่าร้านอาหาร5หมู
0: ่ค่ะ
1: คือคุณเข้าไปกินอาหารจานเดียวที่ร้านนี้เนี่ยคุณจะได้อาหาร5หมู่ครบตัวอย่างของเราก็จะเป็นอย่างผัดไทยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ผัดไทยเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงครบแต่เครื่องปรุงถั่วก็ต้องถั่วคุณภาพ
0: ใช่
1: เต้าหู้ก็ต้องคุณภาพ
0: ค่ะ
1: คือเครื่องปรุงก็ต้องมีคุณภาพด้วยทีนี้ในการที่เราไปใส่บาตรเราก็หวังว่าเราไปใส่ให้พระมีคุณภาพ
0: ค่ะ
1: คนไปใส่ถ้าสักแต่ว่าไปใส่แต่ไม่มีคุณภาพในการใส่มันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรมั้งแล้วคุณขวัญทราบไหมทำไมเราต้องเอาของดีๆไปถวายพระ
0: อยากให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้รับประทานสิ่งนั้นด้วยอันนี้ในความคิดแบบของขวัญนะอาจารย์ขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดยังไง
1: ครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณขวัญยึดบรรพบุรุษเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่หลายคนเนี่ยผมไปถามบอกเอ้าต้องเป็นของดีสิเพราะว่าจะได้บุญเยอะอันได้บุญเยอะแล้วไงเอ้าไปใส่บาตรได้บุญ
0: ค่ะ
1: แล้วชาติหน้าเราจะได้เกิดมาสบาย
0: อ๋อค่ะ
1: มันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าการใส่บาตรไม่ได้หมายคือคนส่วนใหญ่จะไปเอาบุญ
0: ค่ะ
1: จะไปเอานะเอาบุญเอานู่นเอานี่การที่พระไปขอบิณฑบาตก็ไม่ได้หมายความว่าพระเป็นขอทานนะไม่ใช่
0: ค่ะ
1: ทานคือการให้แต่พระพุทธองค์ท่านทรงกล่าวว่าการที่เราไปขอบิณฑบาตนั้นเป็นการไปเปิดโอกาสให้กับบรรดาญาติโยม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้รู้จักเสียสละสิ่งที่เป็นส่วนเกินของชีวิตโดยรู้จักการให้นะฮะอันนี้ถ้าเผื่อใครไม่ลึกซึ้งไปฟังเพลงให้ของอาจารย์บ้วนใน YouTube นะฮะพิมพ์คำว่าเพลงทิศบ้วนแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงให้เข้าไปก็จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกการให้นะครับการใส่บาตรคือการฝึกการให้ทีนี้ถ้าเราไม่ไปใส่บาตรเราก็รู้จักให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวให้ความรักให้ความเมตตาให้อาหารการกินให้เงินใช้และท้ายที่สุดถ้าเกิดเหตุขึ้นก็คือการให้อภัยนะฮะและการให้เนี่ยอย่าไปหวังว่าจะได้ได้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมาเองสดๆร้อนๆเลยนะครับคุณขวัญ
0: อาจารย์ได้รับอะไรมาคะ
1: จะเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่ง
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ผมป่วยเป็นมะเร็งมา5ปีเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยจากที่เป็นสวนเนี่ยก็เป็นป่ารกเลยเมื่อวานก็มีคนมาบอกว่ากอไผ่อยู่หนึ่งกอซึ่งมันเป็นไผ่ติดที่มาตอนเราซื้อมันก็เอ็นไปรบกวนเพื่อนบ้านเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงวันนี
0: ้
1: เราก็เลยต้องใช้บริการรถแบ็คโฮคันใหญ่เพื่อที่

0: จะมาจกเอากอไผ่ทั้งกอเนี่ย
1: ออกไปเลยเหรอ
0: ไป
1: คือ
0: ให้พ้นจากบ้านเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราคิดว่าแก้ได้เพราะเรามีเวลาเพียงพอ
1: ค่ะ
0: ต้นยูคาลิปตัสใหญ่เท่ากับ2เท่าของลำตัวผมเนี่ยและที่กระแพงแสเป็นดินทราย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆมันไม่ล้มหรอกแต่เราก็กลัวว่ามันจะไปเป็น
1: กระทบ
0: อันตรายกับเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เราก็สั่งรถแบ็คโฮมาขณะที่รถแบ็คโฮกำลังจะทำงานทำไม่ได้ครับคุณขวัญ
1: เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์
0: เพราะว่ามีรังผึ้งอยู่4 5รัง
1: โอ้โห4 5รัง
0: คุณขวัญคิดดูสิว่าที่ไม่ได้ออกไปทำสวนเนี่ยจนบ้านกลายเป็นป่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้นมันสูงใช่ไหมพึ่งก็มาอยู
1: ่ค่ะ
0: รถแบ็คโฮเจ้าคนขับรถแบ็คโฮก็โทรเรียกพรรคพวกมา
1: เขาเก็บให้เราไหมล่ะอาจารย์น้ำพึ่งอ่ะ
0: คือเรียกมาตีพึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อจะที่เก็บรังพึ่งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก่อนที่สองทีนี้ลูกน้องผมเรื่องนี้ผมไม่ลงมือไปทำให้ลูกน้องทำลูกน้องผมเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านก็ถามว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าเข้ามากับคนขับแท็กเตอร
1: ์ค่ะ
0: คนขับแท็กเตอร์เรียกเข้ามาตีพึ่งก็เลยได้สนทนากัน
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วคนที่มาตีพึ่งเนี่ยเขาก็บอกฝากขอบคุณอาจารย์ด้วย
1: มารู้จักอาจารย์นี่นา
0: เขาบอกว่ารู้จักอาจารย์ได้ยังไงเขาบอกโอ้ยสมัยผมสมัยก่อนนะผมมาปรึกษากันเรื่องเกษตรประจำ
1: อาจารย์จำได้ไหมล่ะ
0: ผมจำไม่ได้แต่ว่าท่านที่มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: จำได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมปลูกแตงโมอาจารย์บอกเพื่อไม่ให้เปลืองยามากเนี่ยก็จับยอดที่มันมีเพลียไฟเนี่ยจุ่มน้ำ
1: ค่ะ
0: หรือจะจุ่มในน้ำยาด้วยก็ยิ่งดีโอ้โหผมประหยัดเงินไปเยอะเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องผมบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยเขาจะอยู่กับคนขับรถแบ็คโฮ
1: ค่ะ
0: ลูกน้องก็ถามว่าทำไมเขาบอกปล่อยให้เขาทำไม่ได้หรอกเพราะถ้าปล่อยให้เขาทำเนี่ยเขากวาดของทุกอย่างเนี่ยแล้วของคุณจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ช่วยดูว่าให้เขาเคลียร์ยังไงขุดยังไงยกยังไงอะไรต่าง
1: ๆ
0: เสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องนะพอลูกน้องมองหน้าเขาบอกว่าผมทำให้อาจารย์เฉย
1: ๆ
0: ผมไม่คิดตังค์ลูกน้องก็บอกไม่เป็นไรคิดไปเถอะเขาก็ไม่บอกว่ายังไงลูกน้องก็มาหาผมเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเล่าทุกอย่างให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าแบบนี้ต้องให้เขาเยอะๆนะเพราะเขาบอกเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขารู้จักเรา
1: ค่ะ
0: สองเขาเสนอตัวช่วยเราโดยเรายังไม่ได้เอ่ยปากเพราะเขาเห็นข้าวของเราแล้วเนี่ยเขากลัวว่ามันจะเสียหายมีโอ่งมีต้นต้นส้มโอซึ่งมันอยู่ในดงป่านั่นแหละต้นมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเยอะๆเขาบอกว่าโอก็บอกปกติค่าแรง350เนี่ยวันนี้คุณควรจะให้เขาอย่างน้อย500เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งแล้วจะจ้างไว้ไหมวันนี้วันพระใหญ
1: ่จ้างไว้ทำยาวๆเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ให้ก็ไปสองคนเลย
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าให้สองคนเนี่ยช่วยดูเก็บข้าวของอะไรต่างๆแล้วเขาก็ช่วยทำอยู่แล้วนะโดยเราไม่ได้ไปร้องขอ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะพูดคุยให้ฟังว่าการใช้แบ็คโฮเข้ามาเคลียร์พื้นที่หรือคนที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะแต่วันนี้คุณขวัญผมออกตัวนิดนึงถ้าคุยอะไรไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้หูข้างขวาผมเนี่ยมันมีเสียงสะท้อนในหู

0: มีเสียงก้องในหูตลอด
1: มันเริ่มเป็นมาตั้งแต่ช่วงเช้าหรือเป็นยังไงอาจารย์คืออาจารย์ต้อง
0: เป็นมาสัปดาห์แล้วครับ
1: อ้าวอาจารย์ต้องไปหาหมอหรือเปล่าอาจารย
0: ์คือปกติผมไปพบหมอ6เดือนครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่างวดนี้หมอนัดพบปีละครั้ง
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่าม
1: ันมีอาการแทรกซ้อนไงอาจารย์เป็นห่วงอันนี้พูดจริง
0: ๆก็นิดหน่อย
1: ค่ะ
0: มูลเหตุมันเกิดจากว่าเมื่อวันที่ไปเที่ยวกับลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ธรรมดาภรรยาดูทีวีแล้วก็เราก็จะดูสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: เราก็เอาหูฟังเสียงแล้วฟังทีนี้เราคนแก่ไง
1: ค่ะเสียงดังเลยอ่ะ
0: หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ซีเควนซ์ของเนื้อหามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หูเราก็โดนกระแทกทั้งคืนไง
1: ใช่
0: มันก็เจ็บแล้วก็รู้สึกอักเสบแต่ตอนนี้อาการเจ็บก็หายไปแล้วนะเอาเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องทำบุญต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าท่านทำแล้วอยากมีความสุขนะทำแล้วเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะโทษนะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมทำกับ 100.5 ตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยผมไม่เคยถามที่ค่าตรงค่าตัวผมไม่เคยถามเลย
1: ค่ะ
0: นะยังไงก็ได้นะคนที่ผมได้ก็คือว่าผมได้ความรักจากแฟนรายการผมได้ออกกำลังผมได้พูดผมได้ถ่ายทอดความรู้โดยผมไม่ต้องมาซื้อเวลาในการจัดรายการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความกรุณาของอสมทนะฮะแล้วก็100.5เพราะฉะนั้นทำเนี่ยอย่าไปหวังเพราะถ้าเราหวังเนี่ยทำปุ๊บเราจะทุกข์เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ปั๊บเราจะทุกข์เลยให้โดยบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้หวังและสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับคืนมาหาเราเองอย่างน้อยก็คือความสุขที่เราจะได้รับทีนี้มันผูกพันกับเรื่องเกษตรยังไงคุณขวัญ
1: ค่ะอาจารย
0: ์เวลาไปทำบุญเนี่ยนอกจากของไปใส่บาตรใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็จะมีดอกไม้กรรมใช่ไหม
1: มีดอกไม้กรรมซึ่งตอนนี้ดาวเรืองแพงขึ้นมากอาจารย์แพงในช่วงนี้แพงขึ้นแบบเหมือนดอกละ2บาทเลยอาจารย์ค่ะ
0: ครับดีมาก
1: ค่ะ
0: เขาบอกมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: เพราะว่าชาวเกษตรกรจะได้รายได้ที่ดีขึ้นอาจารย์ก็
0: ต้อง
1: ค่ะมันหน้าฝนด้วยหรือเปล่านี่ขวัญไม่แน่ใจอะนะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้นะครับขวัญท่านลองจินตนาการดูว่าดอกไม้กรรมที่ท่านเคยไปถวายพระมีอะไรบ้างแต่ผมเคยเจอสาวสุพรรณคนหนึ่งเคยไปสัมมนาเรื่องบัวกับผมที่พิษณุโลกสมัยนั้นท่านอาจารย์เสริมลาภวสุวัตผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางเกษตรรุ่น8ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางแต่เป็นบิดาแห่งบัวนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นนักวิชาการยาง
1: ค่ะ
0: นะท่านก็เรียกว่ารักใคร่ชอบพอกับผมท่านจากเราไปแล้วแต่ว่าสาวคนนี้จากที่เป็นคนปลูกบัวเล็กๆน้อยๆนะบัวหลวงเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็เก็บบัวเนี่ยไปขายประคองตลาดตอนหลังเนี่ยคนที่เขาปลูกบัวเขาก็ฝากเธอไปขายด้วยเธอก็ไปขายให้คิดค่าลดนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: จนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องทำนาบัวเองแล้วรอรับซื้อทุกคนมาส่งบัวให้เธอ
1: ค่ะ
0: แล้ววันโกนวันพระขอให้คงอยู่เพราะอะไรครับเกษตรกรจะขายดอกบัวได้ดีดอกไม้กรรมได้ดีซึ่งมีดอกไม้อยู่หลายชนิดแต่วิสาขบูชาปีนี้ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลแล้วก็ร้องขอประชาชนคนไทยทุกคนว่าการจะแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาความรุนแรงของสังคมและการแก้ปัญหาความก้าวร้าวในสังคมตั้งแต่กิริยาวาจาและการแสดงออกเนี่ยมันต้องเรียกศีลกลับคืนมา
1: ค่ะ
0: เอาศีลกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย

0: ส่งเสริมเรื่องธรรมทีหลังวิธีการครับคุณขวัญผมเคยนำเสนอที่ 100.5 และเกิดคำว่าหมู่บ้านศีล5แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: แต่ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลว่าสมัยพระท่านสมัครสุนทรเวชเรามีการร้องเพลงชาติ8โมงเช้ากับ18นาฬิกาทุกคนยืนตรงหมดเดินเดินอยู่บางทีเดี๋ยวได้หูไม่ได้ยินร้องบอกอาจารย์หยุดผมก็บอกหยุดทำไมเขาบอกเพลงชาติเราหยุดยืนแต่ก่อนจะร้องเพลงชาติเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษที่กรมประชาสัมพันธ์ท่านหนึ่งที่บอกโปรดยืนตรงเคารพธงชาติอะไรแล้วจะคำขวัญ
1: ใช่คุณบุญมาค่ะอาจารย
0: ์นั่นอ่
1: ะ
0: ผมอยากให้ท่านเพิ่มอะไรครับเพิ่มคำว่าก่อนจะเปิดเพลงชาติต้องประกาศศีล5ข้อเชิญชวนให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อนจะเปิดเพลงชาติทุกครั้ง
1: อันนี้น่าจะต้องไปบอกกสทช.ก่อนแล้วอาจารย์พี่บุญมาน่าจะเติมเองไม่ได้แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆก็ที่ผมบอกไปนี้ผมพูดถึงรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกสทช.แปลว่าการสื่อสารและโทรคมนาคมอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สมัยก่อนเวลาผมจัดรายการผมไม่ได้ไปสอบกับกสทช.นะ
1: สอบกับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคะผู้ประกาศสม
0: ั
1: ยก่อน
0: ผมไปสอบกรมประชาสัมพันธ์เขามีกระดาษมาให้แทนถึงให้อ่าน
1: ค่ะ
0: ผมอ่านไปได้5บรรทัด
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: กรรมการบอกพอตายแล้วตกใจ
1: ใจหายเลยพอ
0: ใจหายแวบ
1: ค่ะ
0: เขาออกมาเขาบอกผ่าน
1: โอ้โห
0: เราอยากอ่านก่อนตอนท้ายไม่ได้อ่าน
1: แสดงว่าอ่านดีตั้งแต่ต้นเลยอาจารย
0: ์ครับผมมีโค้ดดี
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู
1: ่
0: อย่างคำว่าพระท่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าไปอ่านอพนอแล้วไม่อ่านไอ้เครื่องหมายข้างหน้าข้างหลังด้วยเราก็จะ
1: ไม่ผ่าน
0: เราก็จะไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับ
1: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขวัญว่าอาจารย
0: ์ฝากคุณขวัญและฝากน้องๆนักจัดรายการทุกคนช่วยผมหน่อยคืออย่างน้อยนะเอาเสียงเนี่ยกรอกหูคนทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากคนในสังคมว่าทำยังไงถึงจะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นวันจันทร์เลี่ยง5สัตว
1: ์ค่ะ
0: วันอังคารไม่ใช่ว่าโอ้วันอังคารเราไปกินของไปซื้อของถูกกันอะไรวันอังคารก็เป็นวันที่เราจะยึดเสียงข้อ2มันพุทธพฤหัสศุกร์คุณขวัญดูสิ
1: ค่ะคนอาจารย์คะ
0: ธรรมดาศักดิ์มีตำแหน่งสุดท้ายเสียหายเพราะดื่มใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณขวัญขายของก่อนคร
1: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันข้อ3ข้อ4ข้อ5ในวันพุทธพฤหัสศุกร์นะคะแต่ตอนนี้มีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะก็ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบมาอย่างดีมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะจากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ี้เวลา 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำหัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมจัดทำแผนจังหวัดกำหนดทิศทางสู่การพัฒนาพื้นที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการจัดทำแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ 2,571 ถึง 2,575 เพื่อเป็นกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โดยแผนจังหวัดจะครอบคลุมทุกมิติภายในจังหวัดเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาสำคัญของพื้นที่ส่วนแผนกลุ่มจังหวัดต้องมีความเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกันและใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการมีมติมอบหมายกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดทั้ง18จังหวัดจะทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมคผ.เร่งหาต้นตอปนเปื้อนห้วยตะเข้สระบุรีพบกลิ่นสารเคมีทุกจุดตรวจย้ำเอาผิดถึงที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองเกตคลองน้ำเขียวและห้วยตะเข้อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีหลังได้รับรายงานปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแหล่งน้ำทั้ง3สายมีลักษณะสีดำคล้ำและมีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายสารเคมีทุกจุดที่ตรวจสอบเมื่อนำเครื่องมือตรวจวัดภาคสนามวิเคราะห์ค่าสารเคมีระเหยพบค่าระหว่าง 2.5 ถึง 2.6 นอกจากนี้ยังพบการนำไฟฟ้าในน้ำสูงบริเวณต้นน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงการปนเปื้อนของสารละลายในน้ำเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำรวม23พารามิเตอร์ครอบคลุมกลุ่มโลหะหนักสารที่ละลายในน้ำและสารอินทรีย์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในระยะเวลา7วันสำหรับการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรวม9แห่งพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำไปเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อหาความเชื่อมโยงและระบุต้นตอของการปนเปื้อนหากผลการตรวจสอบสามารถระบุผู้กระทำผิดได้จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีอาญามีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมถึงดำเนินการเรียกค่าเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะใช้หลักฐานและข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หาต้นตอของสารเคมีอย่างรอบด้านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้เมื่อเวลา 10:30 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางมาถึงวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีพระเทพวชิรากรหรือพระอาจารย์ชัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค17และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางธงอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจาก14จังหวัดภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพุทธศาสนิกชนจากพื้นที่ต่างๆเข้าร่วมกว่า 2,500 คนเพื่อร่วมกันสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดถ้ำเสือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสมทบทุนการก่อสร้างพุทธศาสนสถานภายในวัดถ้ำเสือหลังจากเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพบปะประชาชนที่คอยอยู่ในเต็นท์พิธีด้านล่างโดยท่านอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมีเงินใช้อายุยืนยาวมีพลังในการดำเนินชีวิตที่ดีอย่างมีความสุขมีความเจริญและเดินทางไปรับประทานอาหารในเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ก่อนเดินทางกลับสนามบินนานาชาติ

0: ระบี่เพื่อกลับกรุงเทพมหานครนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะดร.โจลุยหาเสียงตลาดธนบุรีผุดแนวคิดเมกะโปรเจกต์ใช้คลองลดอุณหภูมินายชัยวัฒน์สถาบันวิจิตรแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดธนบุรีเพื่อช่วยนายณัฐนนท์นักหล่อผู้สมัครสก.เขตทวีวัฒนาหาเสียงนายชัยวัฒน์กล่าวว่าเมื่อเช้าลงพื้นที่ย่านตลาดสวนผักเขตตลิ่งชันและมาที่เขตทวีวัฒนาที่ตลาดธนบุรีเป็นการหมุนเวียนเพื่อไปให้ครบทั้ง50เขตส่วนฝั่งธนบุรีมีอะไรอยากจะปรับปรุงแก้ไขหากได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชวัฒน์กล่าวว่าฝั่งธนมีศักยภาพมากมายและมีพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ยังขาดเรื่องขนส่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเช่นสวนออกกำลังกายซึ่งเป็นวาระที่พรรคร่วมผลักดันผู้สมัครผู้สมัครสก.เขตทวีวัฒนามีวาระที่ต้องการผลักดันทำเมืองให้เย็นลงซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับแนวคิดการใช้ประโยชน์จากคลองซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ด้วยแนวคิดใช้คลองทำทางเดินให้ร่มรื่นน้ำคลองและต้นไม้จะช่วยลดอุณหภูมิของเมืองลงได้ทวีลุยตรวจสนามบอลร้างนราธิวาสผลักดันเข้ากรรมธิการแก้ไขปัญหาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชาตินำคณะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังจากการหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดพันตำรวจเอกทวีและคณะได้เดินทางไปตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลอบจ.นราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งอยู่ในสภาพถูกปล่อยทิ้งร้างมานานมูลค่าโครงการกว่า177ล้านบาทจากข้อมูลการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ปี2553ภายใต้โครงการ1จังหวัด1สนามกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อมาในช่วงปี2555ถึง2558ได้มีการมอบหมายให้กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดำเนินการในเฟสที่2แต่ปรากฏว่าผู้รับเหมาทิ้งงานทำให้โครงการหยุดชะงักยาวนานมีการฟ้องร้องกันระหว่างหน่วยงานจนกระทั่งกกต.ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมทางหลวงเมื่อวันที่22สิงหาคม2567ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกทวีได้เปิดเผยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสนามกีฬาแห่งนี้ริเริ่มจากวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารศิลปอาชาแม้ที่ผ่านมารัฐมนตรีหลายยุคจะรับปากแก้ไขปัญหาแต่ยังติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายและการฟ้องร้องเพื่อให้เรื่องนี้ยุติลงโดยเร็วตนและนายกมลศักดิ์ลีวมอสสนราธิวาสพรรคประชาชาติจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากางแผนร่วมกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้ขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
2: ครับเชิญครับ
1: ค่ะมีทางไลน์นะคะคุณสิริบูลค่ะบอกว่าผมว่าศีล5ต้องสมาทานรักษาศีลทุกวันทั้ง5ข้อนะครับไม่ใช่วันละข้อนี่ก็เป็นการถือศีลอาจารย์ขวัญเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะแบบว่าอย่างน้อยได้วันละข้อก็น่าจะยังดีเลยทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ไม่ใช่ต้อง5ข้อทุกวัน
1: ค่ะ
2: อย่างที่ท่านพูดจะถูกแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ที่ผมพูดหมายความว่าการรณรงค์หรือการเน้นเช่นวันจันทร์รณรงค์เรื่องข้อ1วันอังคารรณรงค์เรื่องข้อ2วันพุธรณรงค์เรื่องข้อ3
1: เนาะในฐานะของพี่น้องสื่อมวลชนที่จะรณรงค์พูดทุกๆวันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอะไรทำนองนี้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่แต่การปฏิบัติเนี่ย
1: ต้องทำ5ข้อทุกวัน
2: ถูกต้อง
1: ค่ะก
2: ็ขอบคุณมากเลยครับที่ท่านเสนอความเห็น
1: ค่ะคุณสังวานค่ะฝากคำถามมาเดี๋ยวเกี่ยวกับปุ๋ยวิศวะนะคะเดี๋ยวขวัญส่งคำถามให้อาจารย์ในไลน์แล้วนะคะแล้วก็มีคุณคริสคิงนะคะก็มีถามคำถามมาเหมือนกันคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งบทกลอนมาให้นะอาจารย์บอกว่าเกษตรทั่วไทยไม่ไกลในใจขวัญพาผูกพันอาจารย์บ้วนล้วนท่วนทีสุขในใจใกล้ไกลไปทุกที่สิ่งที่มีดีดูสู่ในใจอันนี้ก็พี่เทียนนะคะเก่งมากเลยส่งกลอนสดมาให้เราทุกรายการเลยเดียว
2: คุ
1: ณ
2: ปึ๊ด
1: จ
2: ้
1: ำปึ๊ดนี่คือชื่อไลน์ชื่อของอินบ็อกซ์ไลน์ที่ว่าส่งมาในไลน์ official ของเรานะคุณปึ๊ดจ้ำปึ๊ดค่ะบอกว่าเข้าวัดทำบุญทำทานน่ะปล่อยนกปล่อยเมียครับอาจารย์ปล่อยเมียให้เป็นผู้นำสั่งการเราได้ทุกเรื่องอันนี
2: ้อัน
1: ค่ะ
2: ผมขอพูดเรื่องที่อาจจะล่อแหลมนิดหน่อยนะ
1: อาจารย์หักโค้งมาเบาๆหน่อยนะ
2: แต่ว่าไม่เลี้ยวโค้งแรงหรอก
1: ค่ะ
2: คือสามีหลายคนนะไม่เข้าใจภรรยาโดยเฉพาะคู่แต่งงานที่อายุใกล้ๆกันนะ
1: ค่ะ
2: อิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยครับคุณขวัญทุกวันนี้ที่เราสู้กันอยู่เนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเมื่อครบวันหนึ่งเนี่ยสุภาพสตรีเขามีความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนแต่ถ้าคุณสามีไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการที่จะมอบความรักให้กันและกันเนี่ยยังคงปฏิบัติการแบบเดิมๆเนี่ยก็จะนำความทุกข์มาสู่ภรรยาเพราะฉะนั้นทางเดียวที่ภรรยาจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องหนีผัวไปหาพระแล้วก็บอกกับว่าพระให้ถือศีล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ถือศีล8ศีลอะไรก็ว่าไปเพื่อปฏิเสธสามีอย่างนุ่มนวลเรื่องนี้สมัยที่ผมไปอ่านข่าวกับคุณสุวิทย์ที่ช่อง9เนี่ย
1: ค่ะ
2: ผมเคยพูดรณรงค์เรื่องหนึ่งว่าภาครัฐจะต้องบริหารจัดการฮอร์โมนของประเทศดูเหมือนพอฟังแล้วไม่เข้าใจคุณสุวิทย์ก็ไม่เข้าใจคุณสุวิทย์บอกอะไรฮอร์โมนอีกแล้วฮอร์โมนอีกแล้วเอาแล้วคุณขวัญลองไปดูสิครับที่เรามีปัญหากับชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นมาจนวัยดึกวัยอะไรต่างๆฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลา
1: ค่ะ
2: แต่ผู้หญิงพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะหมดแล้วเขาจะไม่อยากยุ่งบางเรื่องบางราวแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีดำเนินการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามกรอบวัฒนธรรมเราเคยมีโรงเรียนเด็กเล็กวันนี้เรามีโรงเรียนผู้อาวุโสแบบไม่เป็นทางการแต่ความจริงควรจะทำเป็นทางการได้แล้วเรามีแต่บ้านบางแคมานานในอดีต
1: ค่ะ
2: วันนี้เราสร้างบ้านพักคนชราไม่ทันรับใช้ผู้สูงอายุแล้วนะฮะอ้าวขอบคุณมากนะครับขอแฉลบไปนิดนึงเป็นไงแหกโค้งไปหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะแต่ว่ายังมีใน Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังทักมาคุณเกริกชัยคุณสุภชัยสวัสดีค่ะคุณเกริกชัยบอกว่าอาจารย์เรื่องปัญหาหูนี่อย่าปล่อยไปนะต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะ

0: ก็มีหลายๆท่านนะคะทักทายเข้ามาก็มีส่งคำถามมาด้วยขวัญทยอยเก็บแล้วเดี๋ยวถามในเบรกช่วงสุดท้ายนะคะคุณเอื้อมพรสวัสดีค่ะคุณมีสระหรือมีสระนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขอสูตรดูแลพุทราเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะคุณทรงไทยสวัสดีค่ะคุณช่างน้อยนะคะคุณวรวุฒิค่ะคุณหนุ่มโอวันตินสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอัครพงศ์ฝากคำถามเรื่องต้นกุ้ยช่ายมาเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะอาจารย์เมื่อกี
1: ้ค่ะรายการเยอะคืออย่างนี้คุณขว
0: ั
1: ญที่ผมพูดเรื่องหูเนี่ยความจริงต้องการจะเตือนท่านทั้งหลายว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยการใช้หูฟังต้องระมัดระวังแค่นั้นเองที่ต้องการจะพูด
0: ค่ะก็นะระมัดระวังสุขภาพหูนะอาจารย์เพราะว่าหูเนี่ยคือถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตคู่อยู่เหมือนกัน
1: คุณแก่มีปัญหาเรื่องหูเรื่องอะไรรู้ไหม
0: เรื่องอะไรคะ
1: หนึ่งเลิกสื่อสารไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คนที่คุยด้วยจะเริ่มรำคาญ
0: ค่ะ
1: ว่าอะไรนะอะไรนะเนี่ยนะแล้วก็ไม่อดทนที่จะตอบแต่คุณแก่จะมีปัญหาหูมากกว่านั้นคืออะไรคือ
0: เสียงแว่วในหูเหรอคะ
1: เวลาเขาคุยปกติเนี่ยไม่ได้ยิน
0: เวลา
1: พอเขานินทานะ
0: อ๋อได้ยิน
1: พะลึ่งได้ยินอีกอะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนแก่เนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินซะ
0: ค่ะ
1: นะลูกหลานจะนินทาบ่นมั่งอะไรมั่งก็ปล่อยเขาบ่นเขาเหนื่อยเขาอะก็ปล่อยเขาบ่นไปเราก็อยู่อัตตาเหตโนนาโถของเราทีนี้คุณขวัญไปที่ดอกไม้บูชาพระเนาะ
0: ได้ค่ะมีดอกบัวอาจารย์คุยเมื่อกี้แล้วก็ขวัญคุยเรื่องดอกทานตะวันที่แพงขึ้น2บาทที่เป็นเรื่องดีกับเกษตรกรอาจารย์คุย
1: ดาวเรืองใช่ไหม
0: ดาวขออภัยค่ะดอกดาวเรืองค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแตะพืชที่เป็นดอกไม้กำ
0: ค่ะอ
1: ย่างย่อๆแต่ละชนิดแล้ววันหลังเราค่อยคุยละเอียด
0: ค่ะ
1: ถ้าท่านคิดจะไปทำนาบัวนะครับท่านมีที่นาที่น้ำขังตลอดเวลาเนี่ยก็เอาบัวหลวงไปปลูกปัญหาการปลูกบัวหลวงคือบัวแน่นบ่อแล้วไม่ปลูกใหม่คือถ้าบัวแน่นบ่อต้องปล่อยน้ำออกแล้วก็เอารถไถลงเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วไหลมันอยู่มันตัดไหลออกมาเดี๋ยวมันจะโตได้ดีขึ้นปลูกใหม่นะฮะ
0: ค่ะ
1: คนปลูกบัวมักจะมีปัญหาคืออย่างฤดูแล้งที่ผ่านมาหรือปีนี้ถ้าฝนไม่มาสม่ำเสมอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องว่าเป็นใบกระโถนใบกระโถนคืออะไรใบจะมีรอยไม่ไหม้สีน้ำตาลอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นเกิดจากการทำลายของเพี้ยไฟเพราะถ้าจะปลูกบัวเป็นมืออาชีพต้องมีปั๊มโซล่าเซลล์เล็กๆแล้วก็ฉีดน้ำให้เปียกใบบัวตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: จะประหยัดค่ายาป้องกันกำจัดเพี้ยไฟแต่ถ้าจะชำระถ้าใบมันห่อๆอย่าเพิ่งหมดกำลังใจลงลุยเลยครับมีดตัดเลยตัดใบเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็จุ่มน้ำเพี้ยไฟจะตายในน้ำเองครับแต่เพี้ยไฟเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเฉพาะใบนะบางทีดอกตูมๆเนี่ยครับคุณขวัญกำลังตั้งดอกเลยนะฮะดอกมันอ่อนอยู่ๆมันเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้ผมหาคำตอบอยู่นานเลย
0: เพี้ยไฟ
1: มันไปดูดกินตรงก้านดอกอะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงบริเวณใกล้ๆกับคอดอกอะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็เลยเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้คือให้ระวังที่สุดคือเพี้ยไฟ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อีกหนอนอีกตัวหนึ่งครับมันจะมีหนอนร่านหนอนบุ้งอันนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมนะฮะ
0: ค่ะหนอนบุ้งเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์คำแนะนำที่บอกว่าถ้าหนอนมันกินเราก็ตัดใบนั้นออกอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ขอให้ฉีดยาสักครั้งหนึ่งไ
0: ม่
1: งั้นไม่อยู่หรอก
0: ค่ะฉีดยาแล้วเว้นห่างไปเท่าไหร่เราถึงจะตัดดอกได้เลยทำนองนี้อาจารย์คะ
1: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอาดอกไปกิน
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้เอามาดมนะแต่ส่วนมากเราก็ต้องดูว่ายานั้นน่ะมีเรซิดิวคือพิษตกค้างอยู่กี่วัน
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปที่ผมบอกมันไม่อยู่เนี่ยเพราะบางครั้งเรา

0: เอาใบนั้นออกไปจริงแต่มันมีไข่มันมีอะไรที่มันซ่อนเล้นอยู่ได
1: ้ค่ะ
0: บัวหน้าบ้านผมมีอยู่กระมังหนึ่งผมทดลองเรื่องนี้โดยเฉพาะยอมครับเหมือนป่วยแล้วไม่ไปหาหมอเหมือนที่ท่านแนะนำให้ผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรีบไปหาคุณหมอภาวินที่ศิริราชด่วนคุณหมอรักษาหูคอจมูกผม
1: ค่ะ
0: นะฮะน่ารักมากเลยคุณหมอท่านนี้นะฮะเนี่ยทีนี้ไอ้นี่คือบัวทีนี้เวลาคุณขวัญจะปลูกบัวก็ให้คำนึงถึงว่าจะปลูกบัวเอาอะไร
1: อาจจะเอาดอกเอาเขาเรียกอะไรนะเม็ดบัวเอารากบัวเอาใบเหรอคะอาจารย์
0: จะปลูกเอาใบ
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาใบคุณไม่เอาดอกใช่ไหมคุณก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาดอกนะฮะคุณก็ต้องระวังเพลี้ยไฟตอนที่ไม่ออกดอกอ่อนๆหรือคุณจะปลูกเอาฝักอ่อนขายกินเป็นผักได้ผักแกคุณขวัญคงเคยไปกินเมล็ดบัวใส่น้ำแข็งใสอะนะ
1: ใช่อันเป็นขวัญชอบอบกรอบมากกว่าอาจารย์ขวัญชอบความกรอบ
0: อบกรอบก็อร่อย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หรือชาวบ้านจะเรียกหลดบัวหรือไหลบัว
1: ค่ะ
0: ก็เอาไปทำอาหารแต่ถ้าคุณขวัญจะกินสายบัวอันนั้นไม่ใช่บัวทุกพันธุ์เอามากินได้นะต้องปลูกบัวสาย
1: อ๋อ
0: ซึ่งจะมีสีแดงหรือสีขาวน้ำควรจะลึกเม็ดครึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบัวทั่วไปเนี่ย50เซนนะฮะแต่ถ้าบัวหลวงเนี่ยก็แค่ใบมันตั้งดอกมันตั้งแค่น้ำหล่อไว้ก็พอแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และปลูกบัวพยายามรดน้ำให้เปียกใบไว
1: ้
0: นอนอีกตัวหนึ่งสำหรับบัวสีนะครับถ้าใบแหว่งแหว่งใบพับพับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ลองหยิบใบที่พับออกมาแกะดูในนั้นน่ะจะมีดักแด้ของหนอนครับ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นบัวถ้าใบไม่สมบูรณ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกปลูกบัวอาจารย์เสริมลาบอกปลูกบัวอย่ากลัวมือเปียกน้ำ
1: โอ้มันต้องเปียกน้ำเลยอาจารย
0: ์สาวเข้าไปถึงโคนบัวนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปิดที่โคนใบอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงจากใบบนให้มันขาดออกไม่เอาเพราะเดี๋ยวมันหลุดออกมาทั้งต้น
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้เคล็ดลับที่คนปลูกบัวแล้วไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่า1ไม่ใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเอาดินมาปั้นเป็นลูกกระสุนเอาปุ๋ยใส่แล้วปั้นเหมือนขนมเปี๊ยะมันลูกกระสุนแล้วฝังโคนกอหรือเอามาห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้แล้วอย่าวาน
1: ทำยังไงอ่ะจ๊ะ
0: ให้จิ้มเข้าไปที่โคนกอบัว
1: แต่บัวมันก็ดำต้องดำน้ำลงไปเหรอคะอาจารย์คะ
0: ไม่ต้องก็คุณปลูกในกระมังในอ่างมันก็บัวสีอ่ะ
1: อ๋อโอเคขวัญนึกถึงแบบ
0: แต่ถ้าเป็นบัวสายอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณแค่ก้มตัวมืออัดลงไปอ่ะได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่ไม่ให้วานอันนี้เพราะอะไรฮะสาหร่ายตะไคร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็วัชพืชน้ำมันจะขึ้นมาเต็มเลยแล้วมันจะแย่งอาหารจากบัวนั้นถ้าไม่มีปั้นเป็นลูกกระสุนหรือไม่ทำเป็นเม็ดเป็นแบนก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นรูปกลวยแล้วหยิบปุ๋ยใส่ลงไปแล้วก็พับแล้วก็ไปฝังที่โคนกอบัวสำคัญที่สุดก่อนจะปลูกบัวอ่างสะอาดไหมถ้ามีตะไคร่น้ำอะไรให้ตากให้แห้งให้มันตายให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นดินที่จะปลูกบัวได้ดีควรจะหมักดินไว้1เดือน
1: ค่ะ
0: เริ่มไม่อยากปลูกแล้ว1เดือน
1: นานอ่ะ
0: คือยังไงรู้ไหมคุณขวัญ
1: ทำไมคะ
0: คำว่าหมักดินหมายถึงว่าเอาดินใส่กระถางไว้ตะเหลวเมล็ดวัชพืชหรืออะไรอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาเราก็กำจัดวัชพืชจนไม่มีแล้วก็เทน้ำออกปล่อยให้ดินแห้งต่อจากนั้นเอาน้ำสะอาดใส่อย่าให้หอยติดเข้าไปอย่าให้วัชพืชอะไรติดเข้าไปแล้วก็เอาบัวมาปลูกบัวที่จะมาปลูกล้างน้ำให้สะอาดอย่าให้มีแหนสาหร่ายตะไคร่ติดมานะอาจจะผึ่งไว้หน่อยก็ได้แล้วก็ปลูกอย่างนี้ครับในอ่างบัวคุณจะสะอาดสะอ้านอยู่เสมอและทุกครั้งที่

0: จะจุ่มเนี่ยมือไปโดนเปียกแหนติดมือมาหรือเปล่าอะไรต้องระมัดระวัง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คือบัวนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีเวลาสัก5นาทีใช่ไหม
1: มี5นาทีโดยประมาณค่ะอาจารย
0: ์โอเคคราวนี้ดอกไม้ต่ำก่อนจะดูดอกไม้คุณขวัญจะเห็นว่าใบไม้ที่เขากำมากับดอกไม้เนี่ยมาจากบ้านผมสุพรรณบุรีทุกวันวันละ1,000รถอ่ะคือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เตยใบเตยอ่ะคุณขวัญนึกออกเปล่าเวลาเขากำดอกไม้อ่ะ
1: ก็คือเอาใบเตยไว้ด้านหลังอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: เป็นเหมือนใบเสริมความสวยงาม
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดบ้านขวัญดอกไม้อะไรก็คือดอกไม้เพียวอาจารย์ไม่ได้มีใบเสริมความสวยงามไม่ได้แบบว่าจัดเป็นช่อดอกเหมือนคนกรุงเทพเขาเลยทำนองเนี้ยค่ะ
0: อย่างนั้นมองรอบทิศ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ามีใบเตยเนี่ยจัดทิศเดียวไม่เปลืองดอกไม้มากแต่ถ้าเป็นดอกไม้สมัยอาจารย์บ้วนเด็กๆนะมันจะมี3อย่างคุณก่อน1ดาวเรืองแต่ไม่ใช่ดาวเรืองอย่างยุคปัจจุบันนะดาวเรืองไทยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วดอกเล็กๆ2บานไม่รู้โรย3บานชื่น
1: ค่ะ
0: วันนี้ดอกไม้ที่ปลูกง่ายตายยากแล้วถูกลืมคือบานไม่รู้โรยกับบานชื่นหายไปเลย
1: ค่ะ
0: ส่วนดาวเรืองสีเหลืองไข่พันอเมริกันกับไปดอกเล็กสีส้มอันนี้พันฝรั่งเศสอันนี้ก็ต้องยกย่องท่านศาสตราจารย์ดร.สมเพียรเกษมทรัพย์อาจารย์ผมท่านเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้คราวนี้จากใบเตยจะให้ปลูกยังไงเตยปลูกแซมอยู่ชายร่องน้ำในสวนมะม่วงหรือสวนผลไม้ยกร่องแต่ถ้าต้องการปลูกเฉพาะให้เอาทดสแลนขึงแล้วก็ยกร่องเหมือนแปลงผักอ่ะแล้วก็ปลูกเตยหรือไม่ต้องก็ได้นะแค่น้ำไปเลยเพราะเตยมันอยู่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เอาย่อๆแค่นี
1: ้
0: อีกดอกหนึ่งซึ่งคุณขวัญจะไม่ค่อยรู้จักเดาว่าไม่รู้จัก
1: อันเหลืองดอก
0: สร้อยไก่รู้จักไหม
1: ไม่รู้จักจริงๆด้วยคืออะไรจ้ะเดี๋ยวเซิร์ช Google แป๊บนึง
0: เปิดในเน็ตดูสร้อยไก
1: ่ค่ะ
0: สร้อยไก่นะครับดอกมันจะเป็น
1: อ๋อขวัญรู้จักแต่แค่ขวัญไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสร้อยไก
0: ่เขาเรียกดอกสร้อยไก
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ตามต่างจังหวัดเขาจะปลูกไว้ขายวันพระวันโกนเนี่ย
1: โอ้ค่ะ
0: มันจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะ
1: ใช่สวยด้วยแล้วก็สีสันสดใสมากอาจารย์ค่ะ
0: พอมีใบเตยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้ดอกจะออกเหลืองๆนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีสร้อยไก่ใช่ไหมและยุคหลังเนี่ยเราจึงใช้กล้วยไม้หวายมาดาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะกล้วยไม้ที่เราปลูกนั่นแหละเป็นพวกหวายมาดามนะพวกน
1: ี้
0: จะแตกหน่อข้างๆกล้วยไม้มีสองชนิดคุณขวัญชนิดหนึ่งคือแตกหน่ออย่างหวายมาดามแคทเธอรียา
1: ค่ะ
0: นะฮะเรียกซิมโบเดียลนะแต่กล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งเช่นแวนด้าเข็มช้างพวกนี้จะมีใบออกมาสองแฉกเหมือนน้ำพุแล้วมีรากแทรกออกมาระหว่างต้น
1: ค่ะ
0: พวกที่ปลูกง่ายคือพวกหลังเนี่ยครับแค่ตัดต้นไปแขวนก็ใช้ได้แล้วข
1: ึ้
0: นให้ไอ้น้ำเย็นๆเอาหลังค่อยคุยกันนะก็คือปัจจุบันก็นิยมใช้ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ดอกดาวเรืองอย่างที่คุณก่อนว่าทีนี้วิธีปลูกเอากล้วยไม้ยังไม่ต้องนะ
1: ได้ค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมค่ะ
0: ฮะ
1: เอาดาวเรืองก่อนไหมอาจารย
0: ์เอาดาวเรืองก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ดาวเรืองถ้าปลูกร้อยพวงมาลัย
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ต้องการดอกใหญ่แต่ถ้าดาวเรืองต้องการขายเป็นดอกไม้กำหรือดอกไม้ตัดดอกปักแจกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องทำให้ดอกใหญ่วิธีทำให้ดอกใหญ่หนึ่งต้นจะเลี้ยงไว้4กิ่ง6กิ่งและปิดดอกข้างออกคือดาวเรืองเนี่ยเวลาออกมาเมล็ดมันจะเหมือนเมล็ดข้าวโพด
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะมีดอกเล็กๆ2ข้างให้ปิดออกครับแล้วเลี้ยง1ก้าน1ดอก
1: อ
0: ันนี้จึงจะได้ดอกใหญ
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าไปดูที่เขาปลูกกันในทุ่งหรือที่ทั่วๆไปอันนั้นเขาปลูกดาวเรืองเพื่อส ส่งโรงงาน

0: อาหารสัตว์เอาไปเป็นสีผสมอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้น
1: ค่ะ
0: นะก็วิธีปลูกก็จะแตกต่างกันตรงเทคนิคการไว้กิ่งกับเทคนิคการปลิดดอกนะครับดาวเรืองเราก็ใส่ปุ๋ยสดเสมอตอนใกล้ออกดอกก
1: ็
0: 12 24 12ระวังเพื่อไปโรคไม่เยอะแมลงไม่เยอะแต่ตัวที่สร้างปัญหาจะมี2ตัวใหญ่ๆ3 4ตัว1คือหนอนชอนใบจะเห็นว่าใบเป็นคราบขาวๆอันนี้คือหนอนชอนใบตัวที่2นี่ดุมาก
1: ค่ะ
0: คือพวกหนอนกระทู้มันจะกัดกินเข้าไปที่โคนก้านคอดอก
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะไปอยู่ในก้านดอกเหมือนพวกหนอนหลอดหอมอ่ะ
1: โอ้
0: จะมีทั้งหนอนกระทู้หนอนหลอดหอมมันจะกัดดอกจะแหว่งนะฮะ
1: ค่ะ
0: โรคก็จะมีโรคดอกเน่าแล้วก็ถ้าใบแตกออกมาหงิกๆอันนั้นจะเกิดจากเพลี้ยไฟนะครับดาวเรืองนี่ก็มาดังเพราะสมัยก่อน5ธันวาเราจะปลูกดาวเรืองที่ถนนราชดำเนินแล้วสสก็บอกว่าถ้าคล้องพวงมาลัยด้วยดาวเรือง ก็จะเจริญรุ่งเรืองอะไรเขาก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: และรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับทางศาสนาพราหมณ์เยอะเหมือนกันดาวเรือง
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นใน
1: ใช่ค่ะอาจารย์จะชวนพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวอาจารย์มาคุยต่อแล้วก็จะชวนอาจารย์ตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์สมฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะหลังจากดอกบัวไปแล้วดอกดาวเรืองไปแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติม
0: คุณขวัญเอางี้กลัวตอบปัญหาไม่ทัน
1: ได้อาจารย
0: ์เรื่องดอกไม้กรรมใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราหยิบมาคุยกันแล้วเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายผมจะเสริมให้อีกนิดหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่ว่าที่ติดใจเรื่องที่จะไปยุทธ

0: ยาเข้าไปกี่วันฮะ
1: ไป3วันค่ะนั่นไงอาจารย์ถามไม่มี PR ในมือด้วย 3-5 กรกฎาคมนะถ้าขวัญจำไม่ผิด
0: โอ้ยถูกมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่า
0: เนี่ยผมภูมิใจนะคุณขวัญบ้านผมเนี่ยเคยต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะ
1: อ
0: ๋
1: ออาจารย์ทรงฤทธิ์ไปบ้านอาจารย์บ้วนมาแล้วเหรอคะ
0: เคยมาบ้านผม
1: เป็นยังไงบ้าง
0: โอ้ยเจอตัวจริงตกใจเลย

0: แต่ท่านไม่ได้คุยกับผมนั่นเองนะ
1: ครับ
0: ก็พี่สุธนนี่ก็โอ้ชอบกับรายการท่องเที่ยวนะส่วนคุณสุวิทย์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอันนั้นลึกซึ้งกันอยู่แล้ว
1: เป็นเกลือกันอยู่ใช่ไหมล่ะอาจารย์
0: เกลือกันอยู่ใช่แต่ว่าเสียดายว่าชีวิตนี้วาสนาน้อยไม่เคยมีโอกาสได้พบตัวจริงคุณดำรงพุทธาน
1: อืมค่ะคนที่ร่วมทริปที่ไปเดินทางกันครั้งนี้เนี่ยก็จะมี1วันนะคะที่มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้คุยกับคุณดำรงพุทธานแล้วก็คุณพิสมัยพิมพิศาสตร์คุณที่ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอพี่ใหม่เขาก็จะมีเรื่องเล่าในต่างๆในเรื่องของคู่สร้างคู่สมที่อยู่ในหนังสือหยิบยกออกมาเล่าเป็นออนเรดิโออาจารย์พี่ใหม่เป็นคนเล่าแบบเรื่องผีเรื่องต่างๆเนี่ยได้สนุกมากๆเลยอาจารย์ค่ะก็
0: นี่คุณ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญพูดอย่างนี้ผมกำลังนึกเดี๋ยวปีหน้าผมขาดผู้สนับสนุนแล้วผมจะหาตังค์มั่งจัดรายการพบอาจารย์บ้วนชวนกันคุย
1: อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะ
0: เอาทีนี้คุณขวัญที่ผมพูดถึงกูรูทั้งหลายเหล่านี้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ทุกคนที่พูดมาเนี่ยเป็นกูรูตัวจริงเพราะว่าสังคมปัจจุบันเรามีปัญหาว่ามีกูรูบางคนก็เรียกว่ากูรู
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็กูเลอะบางคนก็กูล้น
1: ค่ะ
0: นะบางคนก็กูล่อแร่คือพูดไปแล้วล่อแร่เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะแล้วผมฝากไว้นิดหนึ่งนะอย่าเอาชื่อสถาบันไปต่อหางครับ
1: ค่ะ
0: ขอให้กูรูทั้งหลายที่ไปออกทีวีเนี่ยท่านพูดเฉพาะชื่อของท่าน
1: ไม่
0: ต้องอ้างสรรพคุณว่าอยู่มหาวิทยาลัยไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะไม่พูดต่อพูดแค่นี้ก็รู้แล้ว
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวคุณก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ก็บางครั้งสิ่งที่พูดเราฟังแล้วก็ไม่ใช่กูรูแต่เป็นกูเลอะกูล้นนะกูลวนลามอะไรว่าไปฮะแล้วเนี่ย
1: ได้เลยจ้ะ
0: แต่วันนี้ผมก็มีกูรูที่ผมหาความรู้จากท่านนะ
1: ใครคะอ
0: ย่างอาจารย์ทรงฤทธิ์พงเงินเนี่ย
1: ค่ะ
0: โพลเลยนะพงเงินใช่ไหม
1: โพลเงินค่ะโพล
0: พ
1: านค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้ความรู้ดีมากทางเชียร์อะคาเดมี่เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีกูรูอีกท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมาย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยผมก็จะฟังจากท่านแล้วก็เป็นแฟนผมเป็นนักจัดรายการแต่ผมก็เป็นแฟนคลับของนักจัดรายการหลายคนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยผมก็เป็นแฟนคลับคุณขวัญละ
1: โอ้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าไม่ฟังคุณขวัญนะผมก็คุยก็ไม่ได้ยิน
1: ก็คุยกับคนอื่นไม่ก็อาจจะเป็นคุยกับติ้งหนุ่ยอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจารย์นอกจากฟังขวัญแล้วนะคะ
0: เมื่อวานก็ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดติ้งหนุ่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาก
1: ันที่คำถามไหมอาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังนะคะถามเรื่องของต้นกะเพราโหระพายี่หร่ามาค่ะบอกว่าคือซื้อมากะเพราโหระพายี่หร่าใบมันออกจะสีอ่อนๆเหลืองๆคนขายเขาบอกว่าให้น้ำมามากไปจะต้องลดการให้น้ำลงเขาบอกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าข้อสองคือเขาบอกว่าตัวโหระพายี่หร่ากะเพราเนี่ยชอบแดดแรงไหมต้องรดน้ำทุกวันหรือเปล่าการรดน้ำรดแบบไหนขยายกอทำยังไงอันนี้อาจารย
0: ์เดี๋ยวเอาทีละขั้นนะ
1: ค่ะ
0: ที่แม่ค้าไปพูดว่ารดน้ำมากไปอ
1: ่
0: ะ
1: ใบเหลืองๆเพราะรดน้ำมากไปจริงไหม
0: เขาไปมองว่ารดน้ำจนน้ำขัง
1: ค่ะ
0: พอน้ำขังมันก็นำธาตุอาหารไปเลี้ยงไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันก็แสดงอาการใบเหลืองขาดธาตุแต่ส่วนใหญ่อ่ะปลูกกะเพราแล้วก็จะไม่ค่อยมีน้ำขังหรอก
1: ค่ะ
0: อันนี้จะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นกะเพราโหระพาสระแหน่ยี่หร่าใบไม้รักต้องได้แดดทั้งวันครับ
1: ค่ะ
0: แดด6ชั่วโมงต้องปลูกกลางแจ้งหน้าแล้งปลูกทีหน
1: ้
0: าฝนปลูกห่างหน่อยเพราะถ้าหน้าฝนปลูกแล้วทีเกินไปเนี่ยทรงพุ่มมันจะทึบพอทรงพุ่มมันทึบไอ้ที่เห็นว่ามันเหลืองที่ใบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เหลืองทั้งใบนะเหลืองเป็นบางบริเวณอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปพลิกดูใต้ใบ จะเห็นขุยของเชื้อโรครา
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าโรค

0: ราน้ำค้างมันเป็นโรคครับแล้วเขาเตาะใบมาไม่ดีบางทีมันเหลืออยู่แต่ว่ากะเพราและพาสะระเนี่ยถ้าคุณขวัญมาแถวนครปฐมนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยผู้คนจะเก็บไว้ในเข่งแล้ว
1: คือนะหมายถึงเตรียมกลับบ้านเหรอจ๊ะ
0: ก่อนหน้านั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยเก็บมาเนี่ยพ่อแก่แม่เฒ่าเด็กเล็กก็จะเตาะเขาเรียกเตาะนะคือลิดใบที่ไม่สวยงามเนี่ยออกครับ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้เวลาการขยายพันธุ์ที่ง่ายทั่วไปก็มักจะใช้เมล็ดนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดต้นช้าหรือบางทีเราจะตัดชำกิ่งก็ได้อย่าไปขยายกอขยายไม่ต้องใช้เพราะเมล็ดก
1: ับ
0: ตัดชำกิ่งแต่ถ้าปลูกพืชเหล่านี้ต้องใช้ปุ๋ยเน้นไปที่ตัวหน้า20 10 10 25 7 7หรือถ้าใช้สูตรเสมอแพงหน่อย
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเสริมก็ต้องยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือแอมโมเนียม21 00แต่ปลูกพืชพวกนี้พอต้นสูงขึ้นมาสักคืบหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็ดยอดครับ
1: ให้เด็ดยอดทิ้งเพื่อให้เขาโตแบบเหมือนเป็นพุ่มยอดใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
0: ์พอเด็ดหนึ่งมันจะแตกสองมันจะแตกสองกิ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วสองกิ่งนะคุณขวัญต้องการจะแต่งให้เป็นพุ่มแบบไหน
1: ค่ะ
0: ก็เด็ดเอาเลยครับที่เด็ดมาแม้จะเป็นยอดอ่อนยอดเล็กยอดน้อยใช้ได้หมดครับ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้หมดนี่ผมยังนึกว่าเวลานี้ยังไม่เห็นโปรดักต์นี้นะคือใบกะเพราเนี่ยมันมีใบที่ยังใช้ได้แต
1: ่
0: มันออกตลาดสดไม่ได
1: ้มันแก่ไปเหรอคะหรือว่ายังไง
0: มันไม่ใช่แก่ไปบางทีใบมันไม่สวยไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ต้องทิ้งเสียดายความจริงนะถ้ามีใบกะเพราโหระพาอบแห้ง
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ใส่เป็นผงเล็กๆ เหมือนผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาใส่มาเนี่ย
1: อ๋อค่ะอาจารย์
0: ทำเป็นแอปเปิลไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เรียกอะไรผงชูรสอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นผงชูรสแต่ว่าคือเป็นรสชาติของกะเพราดีสำหรับการที่เราอาจจะไปอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองหากะเพรายากใช่ไหมอาจารย
0: ์อย่างนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะ
1: ค่ะ
0: ผงที่เพิ่มการชูรส
1: ผงที่เพิ่มการชูรส
0: เพราะถ้าเป็นผงชูรสมันโซเดียมโมโนโกลูตาเมต
1: ค่ะ
0: นั่นอันนี้คือชูรสที่เขาขายไง
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเขาเรียกว่า
1: แต่ไม่ใช่ผงคลุกข้าวใช่ไหมอาจารย
0: ์เป็นผงคลุกข้าว
1: แต่
0: ไม่ใช่ชูรส
1: ค่ะก็คือเป็นผงที่เราใช้ เสริมเพิ่มเติมจากอาหารหลักที่เราประกอบปรุงเสร็จแล้วอันนี้ขวัญเข้าใจถูกไหม
0: เรื่องนี้ต้องชมญี่ปุ่นนะ
1: ค่ะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยการตลาดสุดยอดเลยสมัยหนึ่งมหาลัยเกษตรศาสตร์มีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนสาธิตเกษตรเชื่อมโยงกับที่ญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เวลามีครูญี่ปุ่นมาเนี่ยนะบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาจะฝากอะไรมารู้ไหมครับผงปรุงรสเรียกผงปรุงรสละกัน
1: ค่ะ
0: ฝากผงปรุงรสเอามาแจกเวลาคนไทยกินแล้วติดใจ
1: ใช่ค่ะ
0: หาซื้อที่ไหนอ่ะหลังจากนั้นสินค้าตามมา
1: อันนี้เป็นการเปิดตลาดก่อนเลย
0: ปากกาดินสอยับลบกันไกลคลิปเหนียบกระดาษเป็นชุดอยู่ในกระดาษเล็กๆเขาฝากครูญี่ปุ่นมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาเป็นซูวิเนียร์เป็นของที่ระลึกให้กับคนไทย
1: ค่ะ
0: คนไทยเห็นแล้วชอบสักพักของมา
1: ค่ะ
0: แต่เราอย่ารังเกียจญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: เพราะวันนี้ทุกวันผักของผมที่กำแพงแสนเนี่ยไปญี่ปุ่นทุกวันครับ
1: โอ้ยอาจารย์ส่งออกผักไปญี่ปุ่นเลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่บ้านผม
1: อ๋อ
0: บริษัทสวิฟบริษัททานิยาม่า
1: ค่ะ
0: บริษัทหลายบริษัทเขามีรถตู้เย็นและเขาส่งนักเรียนญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: มาเป็นนิสิตเกษตรกำแพงแสนแต่พอจบแล้วไม่ต้องกลับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้อยู่เมืองไทย
1: ให้ควบคุมการผลิตที่นี่ต่อ
0: ใช่เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกับเราเนี่ยเราขายวัตถุดิบญี่ปุ่นไปแปลงไปของแพง
1: กลับมาขายเราต่อ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย

0: ผมเสนอชื่อยี่ห้อนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ไปซ้ำกับใครหรือเปล่านะเสนอว่าคนไทยควรจับตรงแล้วใช้ยี่ห้อเดียวกัน
1: ให้เป็นตรา
0: ประเทศไทยทำ
1: เป็นตราประเทศไทยไปเลยใช่ไหมจานไทยแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
0: ใช้ชื่อไทยทำเลย
1: ค่ะไทยทำนะคะ
0: แล้วก็ตั้งสโลแกน
1: ฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมล่ะคำว่าทำนะอาจารย
0: ์ไทยทำไทยกินไทยใช้ไทยส่ง
1: ค่ะ
0: เนี่ยกินเองด้วยส่งออกด้วย
1: ค่ะ
0: ถ้าเขียนเป็นภาษาฝรั่งก็เท่นะT I T A M
1: ค่ะ
0: ไทยตั้ม
1: ไทยตั้มค่ะ
0: ยอดไทยทำ
1: ค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งของคุณสังวานนะคะอาจารย์เขาถามถึงเรื่องปุ๋ยวิศวะค่ะมันมีประโยชน์ต่อพืชผักผลไม้ช่วยให้เจริญงอกงามลูกผลไม้ดกจริงไหมเห็นเขาโฆษณาขายกันครับผมเลยอยากรู้กรุณาช่วยบอกคุณภาพของปุ๋ยวิศวะหน่อยครับติดตามอยู่ครับ
0: อันนี้ผมว่าคุณขวัญเขาอาจจะเป็นใช้ชื่อนี้เป็นชื่อเทรดเนมหรือเปล่า
1: เนี่ยขวัญก็พยายามหาใน Google นะอาจารย์ว่ามันคืออะไรปุ๋ยวิศวะขวัญไม่แน่ใจ
0: คืออย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะเวลาไปตัดกางเกงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรสั่งตัดใช่ไหม
1: ก็ตัดกางเกงสั่งตัดกางเกงเป็นร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยจากที่ราคาปุ๋ยแพงเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็พยายามพูดถึงคำว่าปุ๋ยสั่งตัด
1: เอ้วปุ๋ยเฉพาะทางอย่างนี้เหรอเฉพาะตัวพืชเฉพาะพืช
0: ใช่อ
1: ย่างมันเป็นยังไงคะ
0: ปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยบางคนไปเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อ
1: ค่ะ
0: เป็นชนิดไม่ใช่ฮะเป็นวิธีต้องเอ่ยชื่อหน่อยนะอาจารย์ผมศาสตราจารย์ดร.ทัศนีอัตนัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดร.ประทีปเนี่ยท่านเป็นคนทำโครงการปุ๋ยสั่งตัด
1: ค่ะ
0: คราวหนึ่งก็เคยเชิญผมเนี่ยไปบรรยายให้กับเกษตรกรให้เข้าใจเพราะอาจารย์บอกบ้วนไปช่วยอาจารย์หน่อยบอกอาจารย์มีปัญหาอะไรครับบอกเวลาอาจารย์พูดกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจให้บ้วนไปอธิบายคำว่าปุ๋ยสั่งตัดหน่อย
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าเนี่ยเคยไปตัดกางเกงไห
1: ม
0: เคยไปซื้อกางเกงโหลไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าซื้อกางเกงโหลเนี่ยป้ากางเกงมันไม่กระชับไข่ใช่ไหม
1: ก็คือไม่เข้าทรงเข้ารูปกับร่างกายของเรา
0: ใช่แล้วต้องไปร้านตัดเสื้อตัดกางเกง
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็จะวัดไหนตอนที่เขาวัดเนี่ยมันเสียวๆเหมือนกันนะแล้วเขาก็วัดแล้วก็ตัดมาป้ากางเกงพอดีขากางเกงพอดีอะไรต่างเนี่ยมันเหมือนกับปุ๋ยทุกวันนี้เราซื้อปุ๋ยสูตรเสมอซื้อปุ๋ย20 10 10ซื้อปุ๋ย30 10 10แล้วเราก็ไปโรยใส่ในดินโดยไม่รู้ว่าดินเราอะทรงไหนปุ๋ยสั่งตัดคือปุ๋ยที่เราเริ่มต้นจากไปเอาดินมาตรวจวิเคราะห์พอวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยว่าเขาขาดปุ๋ยอะไร
1: ค่ะ
0: เราก็มาเอาแม่ปุ๋ยมาผสมให้ได้ตามสูตรที่บ้านคุณต้องใช้ปุ๋ยแบบนี้เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดคือใช้เฉพาะที่และแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำปุ๋ยสั่งตัดคุณต้อง1รู้จักแม่ปุ๋ย2คุณต้องรู้วิธีคำนวณผสมปุ๋ยให้ได้ตามต้องการถ้าไม่เข้าใจก็ถามเจ้าหน้าที่แต่ถ้าจะให้ดีเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตรู้ว่าดินในเขตของท่านเนี่ยเวลานี้ในพืชอะไรต้องการปุ๋ยอะไรก็น่าจะทำขึ้นมาแล้วอันเนี้ยจะเป็นการประหยัดการใช้ปุ๋ยคือบ้านเรานั้นเป็นอย่างนี้คุณขวัญเพราะเอ่ยชื่ออะไรมาปั๊บแล้วชาวบ้านจะต้องคนกำลังจะนิยมมันจะมีนักค้าขายเนี่ยแอบเอาไปใช้เป็นชื่อการค้า
1: อ๋อ
0: ผมยกตัวอย่างนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ผมคงไม่ถูกฟ้องนะ
1: อาจารย์
0: วันหนึ่งเนี่ยมะละกอเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นโรคใบหงิกนะใบด่างจุดวงแหวน
1: ค่ะ
0: ที่เกิดจากไวรัสของมะละกอนะซึ่งมีเชื้อไวรัสก็คือ PRV พาปายาริงสปอตไวรัส

0: าจารย์ของเราท่านหนึ่งคือดร.ดูสิอยู่ๆก็หายไปเฉย
1: ๆอาจารย์
0: ชื่อเล่นชื่อพี่เคแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวบอกปรากฏว่าพี่เคเนี่ยเขาก็วิจัยโดยไปค้นหาไวรัสในธรรมชาติที่ไม่รุนแรง
1: ค่ะ
0: เอาไวรัสตัวเนี้ยมาใส่เข้าไปในต้นมะละกอให้มะละกอเป็นไวรัสซะก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ไม่รุนแรงใบไม่ผิดปกติแต่มีเชื้ออยู่ทำให้ไวรัสตัวรุนแรงเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้มันจะไปอธิบายก็ยืดยาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อาจารย์ถ้าจะใช้คำว่าให้วัคซีนมะละก
1: ออ๋อก็เลยเป็นเอาไปใช้เป็นชื่อการค้าสำหรับบางคน
0: นั่นแหละแล้วก็มีแล้วด้วยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้พูดนะคุณขวัญพูดนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยทีนี้แต่ผมว่าศาลท่านมีวินิจฉัย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าวัคซีนหมายความว่าเราให้ไวรัสไปแย่งที่ไวรัสตัวรุนแรงเข้ามาไม่ได้แล้วอันนี้เราเรียกวัคซีนมะละกอแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปผลิตอะไรมาแล้วมาฉีดเข้าไปไม่ใช่การจะเอาไวรัสใส่เข้าไปในต้นมะละกอเนี่ยต้องเพาะมะละกอในมุ้งให้ปลอดจากเชื
1: ้อ
0: แล้วต้องเอาผงคาร์บอนรันดัมหรือเอาผงถ่านโรยแล้วก็ต้องไปเอาเชื้อไวรัสตัวไม่รุนแรงมาบดเอาน้ำแล้วน้ำคั้นมาปาดเพื่อให้ไวรัสเข้าไปในใบพืชได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสับแสงเพราะฉะนั้นเสียดายว่ารายการทีวีผมเลิกไปแล้วตอนนี้มีแฟนรายการถามหาเสี่ยงเนอเสี่ยงสุพรรณนะเน
1: ี่
0: ยผมกำลังจะฟื้นฟูผมทำรายการมีช่วงภาษาเกษตรวันนี้เสนอคำว่า
1: อาจารย์พูดเป็นเสียงสุพรรณนะคะ
0: ถ้าพูดเป็นภาษาสุพรรณแล้วใส่เสื้อมอห้อมแล้วก็มาคาดเอวแล้วก็หมวกปุ้ยสร้างตัดไม่ได้เป็นชนิดของปุ้ยไม่ใช่เป็นสูตรของปุ้ยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ปุ้ยสร้างตัดหมายถึงว่าปุ้ยที่เหมาะที่จะใช้กับดินตรงนั้นตรงนี้โดยต้องตรวจวิเคราะห์ดินก่อนแล้วเมื่อตรวจวิเคราะห์ดินเสร็จรู้ว่าค่าธาตุอาหารชนิดไหนก็เอาแม่ปุ๋ยมาปรุงให้ได้ตามสูตรแล้วก็ใส่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัด
1: ค่ะก็ปุ๋ยสั่ง
0: แล้วลงด้วยนะจ๊ะ
1: นะจ๊ะด้วย
0: จะลงด้วยนะจ๊ะ
1: ค่ะปุ๋ยสั่งตัดกับปุ๋ยวิศวะก็คือเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์เป็นนวัตกรรมสูตรปุ๋ยใช่ไหมคะ
0: คนก็พยายามไปแปลงไง
1: เออค่ะ
0: แปลงเพื่อเห็นว่าเนี่ยมีการตัดแต่งต่อเติมคำว่าวิศวะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ก่อสร้างมันขึ้นมาแต่ว่าปุ๋ยสั่งตัดมันจะมาทำขายมันเป็นกระสอบมันไม่ได้หรอกมันต้องรู้ว่าดินตรงไหนใช้กับพืชอะไร
1: ค่ะ
0: สมมุตินะไปวิเคราะห์ดินมาแล้วถ้าคุณขวัญปลูกกะเพราโหระพากับคุณขวัญจะปลูกฝรั่งเนี้ย
1: ค่ะ
0: ธาตุอาหารก็ไม่เหมือนกันแหละ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: มันก็ต้องตัดคนละแบบละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราขาดนักวิชาการซึ่งเรื่องนี้กรมส่งเสริมการเกษตรมีนักเกษตรก็คือเกษตรตำบลนะฮะแต่เดี๋ยวเขาไม่เรียกเกษตรตำบลละก็อย่างลูกชายผมเนี่ยก็เป็นเกษตรตำบลอยู่ที่ร้องกวางจังหวัดแพร
1: ่ค่ะ
0: เขาก็ใกล้ชิดชาวบ้านเขาก็ไปอธิบายความต่อนะครับอ่ะต่อไป
1: เป็นเรื่องของใช่อีกเหลืออีกประมาณ
0: อะไรตกหล่นแฟนรายการก็แนะนำว่าให้พูดกับตาไหนก็บอกมากันแล้วกัน
1: ได้เลยค่ะวันนี้ไปต่อกันที่การดูแลพุทราค่ะว่าขอสูตรการดูแลพุทราและการดูแลมะพร้าวตอนนี้มีลูกจริงหรือเปล่าที่ต้องเติมเกลือลงไปต้องเติมยังไงคะอาจารย์ทำไมต้องเติมเกลือในพุทรากับมะพร้าว
0: คืออย่างนี้ครับเรื่องนี้อาจจะเกินกำลังผมที่จะตอบนะฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโซเดียมเนี่ยเกลือคือโซเดียมใช่ไหม
1: เกลือคือโซเดียมค่ะอาจารย
0: ์ถ้ามันมีอยู่ในดินเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องการนำธาตุอาหารตัวนั้นตัวนี้อะไรขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ย
1: ค่ะ
0: นะฮะลองถามไปที่ดร.ยงยุทธโอสถสภาก็ได
1: ้โอ้จะติดต่อทางไหนแล้วเนี่ย
0: นะฮะมี

0: ออกคลิปเยอะแยะและอาจารย์อะไรอีกท่านอยู่ลาดกระบังแต่อาจารย์ท่านนี้อยู่กำแพงแสนนะหรือว่านักปฐพีวิทยาเขาจะอธิบายรายละเอียดได้แต่ผมอธิบายไม่ได้ผมรู้ไม่ลึกขนาดนั้น
1: ต้อง
0: แต่ความหมายหมายความว่าถ้าคนไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมแต่ว่าไม่ดินมันไม่ปะแล่มปะแล่มเหมือนอย่างกับแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามซึ่งมันมีความเค็มนิดๆอ่ะ
1: เป็นดินที่พื้นที่เชื่อมต่อกับทะเลเนาะมีความเป็นน้ำกร่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปลูกมะพร้าวคุณต้องไปเอาเกลือมาใส
1: ่ค่ะ
0: เขาเข้าพยายามจะทำให้มันมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแบบเดียวกัน
1: โอ้ค่ะถ้า
0: แบบนั้นนะทีนี้เมื่อกี้พุทธาใช่ไหม
1: ใช่พุทธาค่ะอาจารย
0: ์พุทธาเวลานี้ปัญหาใหญ่คืออะไรรู้ไหมคุณขวัญ
1: คือขวัญไม่ค่อยเห็นในตลาดอะตอนนี้ คือ
0: คนไม่กิน
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมคนไม่กินคนกลัวยา
1: อ๋อ
0: ถามว่าทำไมต้องกลัวยาม
1: ันฉีดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: เพราะว่าพุทราเวลามันออกเนี่ยมันเหมือนถั่วฝักยาวอะ
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่เริ่มออกดอกไอ้ที่ออกดอกมาแล้วเริ่มติดเป็นตุ่มเล็กๆบางอันเริ่มใหญ่ทยอยออกมาเรื่อยแบบเนี้ยทีนี้มันก็ต้องฉีดยาให้เป็น
1: ค่ะ
0: ถ้าฉีดยาไม่เป็นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขณะที่คุณจะป้องกันไอ้ลูกเล็กไอ้ลูกใหญ่ก็ได้ยาไปด้วย
1: ค่ะ
0: คนก็เลยไม่ยอมกินแต่ความจริงเนี่ยเคล็ดลับของพุทรานะ
1: ค่ะ
0: หนอนมันดุหนอนตัวที่ดุคือหนอนเจาะผล
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: จะมุดหัวเข้าไปแล้วก็ไปกินในลูกพุทราเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักการปลูกพุทราให้ระมัดระวังฉีดพ่นสารในช่วงที่พุทราก่อนออกดอกปราบหนอนให้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นถ้าจะฉีดยาต้องดูว่ายานั้นมีฤทธิ์กี่วันถ้าครบ7วันถ
1: ้
0: ามันมีฤทธิ์7วันต้องเก็บหลังจากนั้น7ถึง10วัน
1: ค่ะ
0: และปลูกพุทราเวลาปลูกต้นเริ่มใหญ่เริ่มโตเริ่มสูงเก็บยากเขาจะตัดเหลือแต่ตอ
1: ค่ะ
0: เพียงกิ่งใหม
1: ่
0: ถ้าเอาย่อๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันไหนค่อยลงรายละเอียดว่ามีการตัดแต่งเป็นทรงน้องอะไรพุทรานมสดพุทราเหรียญทองสมัยอาจารย์ยุทธเด็กๆพุทราโบราณก็พุทราที่อยุธยาเนี่ยเขาเรียกพุทราไทย
1: ค่ะสมัยก่อนเล็กๆอ่ะใช
0: ่สมัยก่อนเด็กๆก็เลยไปเก็บกินน่ะสิบลูกก็กินได้สักสองลูกน้องแล้วเน่าหมด
1: ค่ะอาจารย์ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะมันเหลือคำถามเกี่ยวกับเรื่องใบกุ้นช่ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าขวัญขออาจารย์ตอบคำถามตอนตั้งแต่ช่วงหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทบทวนคำถามแล้วก็เรามาคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องพุทราเพิ่มเติมนะคะ
0: ทีนี้วันนี้ผมดูคำถามคุณขวัญไม่ได้เพราะว่าช่วงพักบ่ายครึ่งเราไม่ได้วางสาย
1: อ๋อเหรอคะค่ะ
0: คือก็เลยจะวางสายตอนช่วงบ่ายโมง
1: บ่ายครึ่งค่ะได้ค่ะ
0: จะดูต้องดูคือถ้าท่านจะถามควรจะถามมาตั้งแต่วรรคแรกเลย
1: ได้เลยค่ะถ้างั้นประชาสัมพันธ์
0: สัปดาห์หน้าเราตอบปัญหาเยอะหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: ใครอยากสงสัยเรื่องดอกไม้กรรมพืชชนิดไหนปลูกยังไงอะไรก็ถามมานะครับ
1: ถามกันมาได้สัปดาห์หน้า
0: ถามได
1: ้ค่ะค่ะได้เลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เชิญชวนคุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่เปิดรายการเลยนะคะเดี๋ยวก็ชวน
0: ลายส่วนตัวคุณขวัญก็ได้บ้าง
1: เอาลายส่วนตัวขวัญไม่ได้ลิงก์ไว้ค่ะกับระบบของเครื่องนี้นะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วขวัญกับอาจารย์วุฒิลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีวิสาขบูชาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยะลาจัดเวียนเทียนกลางวันชาวยะลา

0: จากพิธีเวียนเทียนเที่ยงวันเนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นที่วัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลารองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมรับศีลฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงเที่ยงวันเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีกองกำลังผสมทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองคอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบอย่างเข้มงวดทั้งนี้วัดทั้ง17แห่งในอำเภอเมืองยะลาได้ปรับเวลาการเวียนเทียนมาเป็นช่วงกลางวันและช่วงเย็นแทนเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดร.โจไม่หวั่นกระแสโพลหนุนผู้อิสระมั่นใจฐานเสียงพรรคประชาชนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิดาโพลที่เปิดเผยว่าประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคการเมืองว่าอาจจะตีความผลโพลได้หลายแบบแบบหนึ่งคือการมองระบบอีกแบบหนึ่งคือความเข้าใจในบทบาทระหว่างสก.และผู้ว่ากทม.ตนคิดว่าตนและผู้สมัครสก.ของพรรคประชาชนกำลังรณรงค์สื่อสาร2ด้าน2มุมคือวาระเมืองและวาระเขตซึ่งการจะพัฒนาทั้งวาระเขตวาระเมืองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ได้จำเป็นต้องมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่มาจากพรรคเดียวกันหากดูผลโพลหลายอย่างประกอบกันยังมีอีก 38% ที่ต้องการเลือกผู้ว่ากทม.และสก.จากพรรคเดียวกันน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องวาระเขตและวาระเมืองและเข้าใจกลไกการทำงานว่าการจะผ่านนโยบายต่างๆของฝ่ายบริหารคือผู้ว่ากทม.ได้นั้นจำเป็นต้องมีสก.ก็มาช่วยสนับสนุนด้วยส่วนผลโพออกมาในลักษณะนี้ทำให้เสียเปรียบหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่น่าจะมองแบบนั้นเพราะผลการเลือกตั้งส.ส.กทม.ที่ผ่านมาพรรคประชาชนได้33เขตกว่าทั้งกรุงเทพมหานครน่าจะเป็นเพราะประชาชนชาวกทม.เล็งเห็นถึงการทำงานของพรรคประชาชนพรรคมีผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องอุดมการณ์และแนวทางการทำงานต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นคนทำงานการเมืองระดับท้องถิ่นสหรัฐปัดปล่อยทรัพย์สิน 12,000 ล้านดอลลาร์ของอิหร่านที่อายัดไว้สถานีโทรทัศน์รัฐบาลอิหร่านรายงานรายละเอียดในร่างข้อตกลงอ้างว่าสหรัฐจะยอมปล่อยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถูกผู้นำสหรัฐปฏิเสธทันควันอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นเรื่องกุขึ้นมาเองทั้งหมดในขณะที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังเข้าใกล้ข้อตกลงขยายการหยุดยิงอีก60วันแต่ยังมีข้อขัดแย้งสำคัญเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและโครงการนิวเคลียร์ของสื่อทางการอิหร่านรายงานอ้างอิงร่างบันทึกความเข้าใจอย่างไม่เป็นทางการว่าสหรัฐจะต้องให้สิทธิ์อิหร่านเข้าถึงเงินทุน 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ภายใน60วันโดยสามารถโอนและใช้จ่ายในธนาคารปลายทางที่อิหร่านต้องการได้โดยไม่มีข้อจำกัดแหล่งข่าวฟังอิหร่านระบุว่าการคืนเงิน 12,000 ล้านดอลลาร์นี้เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดหากยังไม่มีการจ่ายเงินจริงอิหร่านจะไม่เดินหน้าเจรจาในขั้นตอนต่อไปร่างข้อตกลงของฝั่งของอิหร่านอย่างอ้างด้วยว่าอิหร่านจะยังคงเป็นผู้บริหารจัดการและมีอำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนี้ทันทีโดยระบุว่าสื่ออิหร่านนั่งเทียนเขียนข่าวนี้ขึ้นเองพร้อมกับย้ำอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะมาริกาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดธงเปิดวิสัยทัศน์ปฏิรูปกทม14ด้านนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14เดินทางไปยังวัดธงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่โดยเข้าสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจก่อนเริ่มภารกิจลงพื้นที่พบปะประชาชนนางมาริกากล่าวว่าการเลือกวัดธงรัตนารามเป็นจุดเริ่มต้นการหาเสียงเนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นภารกิจเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในการทำงานเพื่อประชาชนหนึ่งในนโยบาย

0: สำคัญคือการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในทุกเขตของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่รอบนอกเมืองเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่คนรุ่นใหม่ทั้งกลุ่มครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์นักพัฒนาเกมและผู้ประกอบการด้านความคิดสร้างสรรค์ให้สามารถทำงานสร้างรายได้และใช้ชีวิตใกล้บ้านได้มากขึ้นกรุงเทพมหานครควรนำพื้นที่ว่างและพื้นที่ราชพัสดุที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นสวนดอกไม้ทุ่งดอกทานตะวันพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ร้านกาแฟหรือศูนย์การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยให้กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่นอกจากนี้ยังเสนอแนวคิดปฏิรูปกรุงเทพมหานคร14ด้านเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพจากมหานครรวมศูนย์สู่มหานครของประชาชนโดยเห็นว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ขาดบุคลากรที่มีความสามารถแต่ขาดโครงการที่เอื้อต่อการทำงานและการตัดสินใจที่รวดเร็วจึงจำเป็นต้องปรับระบบการบริหารเมืองให้มีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้นประนามอิสราเอลขยายควบคุมพื้นที่เพิ่มฮาเซมกัสเซมโคโซกลุ่มฮามาสแถลงประนามการประกาศของนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่จะขยายการควบคุมพื้นที่เพิ่มเป็นกว่าร้อยละ70ของฉนวนกาซาพร้อมกล่าวหาอิสราเอลว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่เห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วกัสเซมยังได้เรียกร้องประชาคมโลกรวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้ามาแทรกแซงและสนับสนุนให้อิสราเอลทำตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงและเตือนว่าการยกระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงในฉนวนกาซาเลวร้ายลงไปอีกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกันนะคะในวันที่ฝนตกหนักมากเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในอสมทเองนะคะตกหนักแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้การเดินทางนะคะอาจจะต้องทุลักทุเลหน่อยนะคะแล้วก็พกร่มกันอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาเราเพิ่งคุยกันเองนะคะว่าเอ๊ะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยแต่ทำไมอากาศร้อนจังเลยร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็วันนี้ก็แปรปรวนมีฝนตกด้วยค่ะอ่ะก็เจอกันในวันพักผ่อนสบายๆนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะ

วันอาทิตย์31พฤษภาคม2569ก็อยู่กับเก๋เนี่ยแหละค่ะจุฬารัฐประพฤติดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีติ้งหนุ่ยนะคะจากเพชรกุลทองเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติ้งหนุ่ยไลน์มาบอกว่าติดฝนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของฝนเองเนี่ยจริงๆแล้วนะคะแม้ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกหนักนะคะแต่ว่าถ้าเราคาดการทั้งปีเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะเอลนิโยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากๆแล้วก็หลายคนก็มองเริ่มที่จะเห็นสัญญาณอะไรต่างๆแล้วด้วยนะคะสัญญาณที่ว่านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เนี่ยมีอาจารย์ธรนะคะดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีการออกมาเตือนบอกว่าสัญญาณค่อนข้างที่จะน่าห่วงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังทำไมน่าห่วงเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยตอนนี้อาจารย์บอกว่ากำลังเดือดมากเลยนะคะแล้วก็ทะเลเนี่ยทะเลเดือดเนี่ยกำลังจะมาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเขียนข้อความว่าปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรแล้วยังมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่อันดามันด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ทะเลกำลังเดือดแล้วเราจะต้องเฝ้าระวังหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอลนิโยเนี่ยมาแน่ๆ นะคะแต่ว่าจะมาเต็มๆเนี่ยเมื่อไหร่แล้วมันจะพัฒนารุนแรงไปถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนิโยหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันแล้วก็วันนี้นะคะก็นอกจากเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนแล้วนะคะวันนี้ยังเป็นอีก1วันนะคะนอกจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาแล้วนะคะยังเป็นอีก1วันก็คือวันงดสูบบุหรี่โรคค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมหลายพื้นที่เลยนะคะเพื่อที่จะพูดถึงภาพรวมเรื่องของวิกฤตไม่ใช่แค่บุหรี่ที่เป็นมวนอย่างเดียวเป็นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะณเวลานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทยแล้วมันก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเก๋ก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยพูดถึงเรื่องของบุหรี่เรื่องของการงดสูบบุหรี่นะคะมันมีข่าวหนึ่งวันนี้ถึงขนาดแบบว่าจะต้องมีการออกมาแถลงการเลยนะคะเป็นภาพหลุดออกมาขนาดที่ทีมงานนะคะมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางสตูดิโอในการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางบริษัทนะคะบริษัท Workpoint Entertainment เนี่ยก็จะต้องมีการออกมาแถลงด่วนนะคะเพื่อที่จะขอโทษกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมค่ะก็กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยนะคะกรณีที่มีภาพของทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในสตูดิโอนะคะระหว่างการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์2026ค่ะก็เรียกได้ว่าตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเลยนะคะก็ทำให้ในนามของWorkpoint Entertainment นะคะก็ออกแถลงการด่วนในนามบริษัท Thai Broadcasting จำกัดนะคะออกมาขออภัยประชาชนแล้วก็คนที่ชมรายการอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขออภัยต่อประชาชนผู้ชมตลอดทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะพร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดเลยค่ะทั้งนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบริษัทก็มีคำสั่งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีภาพหลุดออกมาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผลทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะขณะเดียวกันบริษัทก็ยืนยันว่าจะมีการยกระดับมาตรการกำกับดูแลภายในเนี่ยให้มีความเข้มงวดมากกว่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกและก็จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ผู้ชมต่อไปด้วยนะคะก็เป็นแถลงการที่ออกมาค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่บอกไปว่าบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดมากนะคะแล้วที่สำคัญต้องย้ำเลยนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่ตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจคือไม่ใช่แค่เป็นในส่วนของคนที่อายุเยอะๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันระบาดไปถึงเยาวชนแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเยาวชนเนี่ยที่ระบาดนะคะเป็น

เด็กอายุเพียง10ขวบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าเป็นช่วงเยาวชนเนี่ย10ถึง19ปีค่ะมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกว่า 400,000 คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยสะท้อนออกมาเรียกได้ว่าก็น่ากังวลเลยนะคะแล้วก็กำลังพยายามจะชี้ให้เราเห็นหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของวิกฤตที่เราจะต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังด้วยนะคะทำไมถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะก็ทุกวันที่31พฤษภาคมเนี่ยของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะเขาก็จะมีการจัดเรื่องของการรณรงค์นะคะส่วนตัวเลขที่เก๋บอกไปนะคะว่าเจอเยาวชน10ถึง19ปีแล้วก็มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกว่า 400,000 คนตัวเลขเนี่ยอันนี้มาจากการจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมรณรงค์โดยทางสกุลทีนะคะคุณสกุลทีพัทยกุลก็มีการเชิญชวนประชาชนให้มีการเลิกสูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีการแสดงความกังวลนะคะว่าเยาวชนเนี่ยเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นค่ะโดยบอกว่าปัจจุบันเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้สะดวกกว่าเดิมนะคะบางส่วนมองว่าการสูบเนี่ยเป็นเรื่องทันสมัยหรือใช้เพื่อเข้าสังคมโอ้อันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะเป็นค่านิยมที่อาจจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่และก็บอกว่าอันตรายของบุหรี่เนี่ยเป็นแบบสะสมนะคะคือหมายความว่ายังไงก็คือผลเสียเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังสูบนะแล้วก็สารพิษจะค่อยสะสมในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญนะคะแสดงอาการรุนแรงเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยสูงอายุด้วยค่ะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ตัวคนที่สูบอย่างเดียวคนรอบข้างเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะโดยเขาเรียกกันนะคะก็คือบุหรี่มือสองนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้ผู้ใกล้ชิดเนี่ยได้รับเรื่องของสารอะไรต่างๆไปแบบไม่รู้ตัวด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่านะคะจะใช้คำว่าอะไรดีคือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะสมนะคะสะสมแล้วก็ทำให้เราร่างกายอ่อนแอลงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้ในการสัมมนากันนะคะคุณสกลทีเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยอ่ะมีกฎหมายเพียงพออยู่แล้วนะมีกฎหมายในการควบคุมยาสูบมีกฎหมายในเรื่องของการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแต่ปัญหาคือว่าการบังคับใช้เนี่ยล่ะค่ะอันนี้ยังไม่จริงจังสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยพูดกันมาโดยตลอดเลยนะคะปัญหาก็คือการตรวจจับยังไม่ทั่วถึงค่ะการดำเนินคดีก็ยังไม่เข้มงวดด้วยฉะนั้นจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการกวดขันด้วยนะคะขนาดเดียวกันก็เสนอให้มีการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายบางส่วนให้ทันต่อพัฒนาการบุหรี่ไฟฟ้าและก็สารเสพติดรูปแบบใหม่ค่ะขนาดเดียวกันนะคะก็มีข้อมูลออกมาค่ะจากทางด้านคุณวีรพันธ์นะคะสุวรรณาใหม่นะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญนะคะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคนไทยเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าตัวเลขน่าตกใจมากเลยนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยประมาณ 700,000 คนค่ะแล้วตัวเลขปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 1,700,000 คนค่ะโอ้โหเป็นตัวเลขที่ก็เรียกได้ว่าน่ากังวลแล้วก็สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ 1,700,000 คนเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นกลุ่มหลักด้วยค่ะจากผู้สูบทั้งหมดเลยนะคะ 73% เนี่ยเขาบอกว่าอายุต่ำกว่า30ปีแล้วก็ที่น่ากังวลที่บอกว่าน่าตกใจก็คือเด็กอายุ10ถึง19ปีเนี่ยล่ะค่ะที่เขามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตัวเลขนะคะคุณผู้ฟัง 400,000 กว่าคนค่ะสะท้อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังระบาดเข้าสู่เด็กแล้วก็วัยรุ่นเป็นจำนวนมากเลยนะคะการป้องกันก็ยังไม่สามารถที่จะสกัดการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะทีนี้ข้อมูลยังระบุด้วยนะคะว่า 51% เนี่ยของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผู้เริ่มสูบในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็สะท้อนว่าตลาดผู้ใช้ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะในแง่มุมของสุขภาพ
คุณวีรพันธ์นะคะก็ให้นะคะให้ข้อมูลมาน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะบอกว่าบุหรี่แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีต่อสุขภาพเลยนะคะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า

0: สามารถเติมสารเคมีหลายชนิดได้แล้วก็ที่สำคัญมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคปอดแล้วอันตรายมากกว่านั้นนะคะก็คือความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนั่นเองค่ะแล้วนิโคตินก็ยังเป็นสารเสพติดด้วยนะคะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยออกฤทธิ์ต่อสมองกระตุ้นการเสพติดก็มีการเรียกร้องให้เยาวชนนะคะบอกว่าอย่าไปริเริ่มลองเลยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไปริเริ่มครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การติดนิโคตินในระยะยาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้ในแง่มุมของนโยบายนะคะที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็มีการเสนอนะคะมีการเสนอว่าอยากให้มีการเรียกร้องแล้วก็คัดค้านการทำบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ที่บอกว่าจะทำให้มันถูกกฎหมายอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะก็จะต้องไปดูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันต้องมีเรื่องของการควบคุมการนำเข้าควบคุมการจำหน่ายเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนั่นเองนะคะก็พร้อมสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็คัดค้านการทำบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายนะคะยังมองว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยขณะเดียวกันก็ยังฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของโรงเรียนแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะก็เสนอให้โรงเรียนเนี่ยได้มีการเข้มงวดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าป้องกันเรื่องของจุดขายใกล้สถานศึกษานี้สำคัญมากๆเลยพอเราเห็นเนี่ยเวลามีการเข้าไปจับกลุ่มนะคะก็จะอยู่แถวๆชุมชนจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนั่นแหละค่ะแล้วก็จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันดูอาจจะไม่เหมือนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะเป็นตุ๊กตาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงบรรดาผู้ปกครองการตรวจการจับกลุ่มอะไรต่างๆนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือนะคะอย่างสื่อออนไลน์หลายช่องทาง TikTok YouTube Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้มีการรณรงค์เรื่องนี้ให้เข้าถึงเยาวชนที่มากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะที่เขาจัดขึ้นโดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะคะก็มีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะก็รณรงค์กันเพื่อที่จะหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดแล้วก็นิโคตินเสพติดจนเสียชีวิตด้วยค่ะเดี๋ยวทักทายคุณติ๊กหน่วยนะคะคุณติ๊กหน่วยเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งพอดีว่าฝ่าพายุฝนมาไม่ไหวเลยต้องจอดแวะพักก่อนนิดหนึ่งครับฝนตกทั่วกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาผมก็บิดมาจากแถวๆพื้นที่เขตดุสิตก็ยังไม่มีฝนมากเท่าไหร
0: ่
1: ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาก็ยังปลอดภัยลมแรงนิดๆแต่พอจะถึง4แยกพระราม9นี่แหละครับคุณเก๋ครับ
0: หนักเลยค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าฝนตกหนักทีเดียวครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็รายงานว่ากทม.ตอนนี้ฝนตกหนักเล็กน้อยถึงปานกลางหลายแห่งนะครับทั้งเขตคลองสานบางพลัดธนบุรีโดยเฉพาะฝั่งพระนครชั้นในและที่ตกหนักที่สุดก็คือเขตวังทองหลางอยู่ที่ 38.5 มิลลิเมตรก็เลยทำให้เขตจตุจักรที่เราอยู่นี้พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยครับคุณเก
0: ๋
1: ลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่าดังมากๆเลยนะครับนี่ขี่มาเสียวมาเพราะเห็นข่าวคนบุรีรัมย์นั่งเล่นมือถือในบ้านตอนฝนตกฟ้าผ่าล้มไปเลย
0: มีแต่คนพูดถึงข่าวนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายคนบอกว่าตกตะลึงเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านและคนที่เขาทราบข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่เลยค่ะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองแต่ว่าตามคำบอกเล่าของภรรยาเนี่ยก็คือเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ว่ากลับถูกฟ้าผ่าภายในบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังเสียชีวิตมากๆเลยโอ้แล้วก็ภรรยาบอกว่ายังตกใจแล้วก็ยังทำใจไม่ได้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: ก็ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พยายามจะเขี่ยหาทางที่รถไม่ติดมาพอฟ้าแลบปุ๊บนี่รีบปิดเลยครับคุณเก
0: ๋
1: ก็ไม่รู้ว่า เป็นเพราะอะไรเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์หรือเปล่าเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญคงจะได้ออกมาอธิบายกันนะครับ
0: ใช่ค่ะภรรยาบอกว่ายอมรับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะที่ฟ้าจะผ่ากลางบ้านคนได้แล้วก็บอกว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเต้ารับไฟเนี่ยมันก็เสียบโทรศัพท์กับพัดลมเอาไว้แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็พัดลมเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กระแสไฟเนี่ยทำไมเข้าร่างสามีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะอยู่อาศัยอย่างไรระแวงไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใต้พื้นบ้านเนี่ยมีสารอะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรที่ทำให้ฟ้าผ่าถึงขนาดนี้หรือไม่อย่างไรนะคะก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ถูกพูดถึงเลยพอเวลาฝนตกนะคะก็นึกถึงเรื่องของฟ้าผ่าเพราะว่าเมื่อสักครู่เก๋ก็วิ่งผ่าฝนมาเหมือนกันขึ้นมาที่อาคารนี้นะคะคุณผู้ฟังถึงขนาดแบบว่าล่มนี่แบบเอาไม่ไหวอ่ะเพราะลมมันคันเล็กไงคะมันไม่ได้คันใหญ่มากนะคะแล้วก็ลมนี่แรงมากแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยนะคะก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะก็รอดนะอ่ะเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากอย่างที่บอกไปเป็นกิจกรรมในการรณรงค์เรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกเมื่อสักครู่เนี่ยเก๋ก็เล่าไปแล้วว่าเขาจัดกิจกรรมกันนะคะอันนี้เป็นในส่วนของรัฐสภาแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลออกมาว่าน่าตกใจเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่าเป็นเด็กเนี่ยเล็กมากเป็นเยาวชนนะคะตัวเลขเนี่ย 400,000 กว่าคนนะถือว่าเยอะมากเลยนะสูบเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้กรมอนามัยออกมาเตือนอีก1เรื่องแล้วก็โดยเฉพาะไม่ใช่แค่เตือนประชาชนที่อายุเยอะๆอย่างเดียวนะคะก็เตือนเยาวชนด้วยมันมีเป็นนิโคตินถุงอะค่ะ
1: oh.
0: เป็นรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดเหมือนกันแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็อยากจะแชร์กันด้วยนะคะเราจะได้รู้เท่าทันว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยรูปแบบมันไปถึงไหนอย่างไรจะได้ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดด้วยบางทีเนี่ยเยาวชนเองเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเขาไปลองแบบนี้ค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยระยะยาวมันอาจจะติดได้ด้วยนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวนิโคตินถุงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีควันแล้วก็ไม่ต้องเผาไหม้เหมือนบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้านะคะแต่ถามว่ามันอันตรายมากค่ะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพด้วยนะคะจากสารนิโคตินโดยตรงเลยนิโคตินถุงคืออะไรมันจะเป็นซองขนาดเล็กๆค่ะคุณผู้ฟังบรรจุนิโคตินสังเคราะห์แล้วทีนี้การใช้เนี่ยเหมือนจะเอาไปวางระหว่างเหงือกกับริมฝีปากใต้ริมฝีปากเนี่ยค่ะติดกับเหงือกเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนิโคตินมันจะดูดซึมผ่านเยื่อบุช่องปากเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วแล้วคนที่ใช้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยมากกว่าการสูบบุหรี่ปลอดภัยมากกว่าการสูบเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทีนี้กรมอนามัยเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะว่าต้องย้ำนะมันเป็นสารเสพติดแม้ว่ามันไม่มีควันแต่มันเป็นสารเสพติดค่ะ เพราะว่าวันนี้อธิบดีกรมอนามัยนะคะแพทย์หญิงอัมพรนะคะเบญจพลพิทักษ์เนี่ยออกมาบอกเลยนิโคตินส่งผลต่อสมองกระทบระบบหัวใจหลอดเลือดก่อให้เกิดเรื่องของสารเสพติดได้แล้วไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะฉะนั้นเองเนี่ยกรมอนามัยบอกว่าผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่มีปริมาณนิโคตินสูงกว่าบุหรี่แบบมวนเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้รวดเร็วกว่าแล้วก็เพิ่มโอกาสในเรื่องของภาวะติดนิโคตินได้ง่ายด้วย
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดในแง่ของระยะสั้นเหงือกระคายเคืองเกิดแผลในช่องปากแล้วก็เกิดอาการอักเสบในช่องปากแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากระทบสุขภาพช่องปากในระยะยาวเลยจะมีเรื่องของการอักเสบเรื้อรังเหงือกร่นอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ต้องไปเสียเงินรักษากันเอาแบบว่าแพงเลยอะนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในแง่มุมของสุขภาพร่างกายถ้าปริมาณสูงมากใจสั่นค่ะความดันโลหิตสูงคลื่นไส้แล้วก็การเสพติดอย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เยาวชนเนี่ยในเรื่องของสมองอ่ะยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ทางกรมอนามัยเขาก็เลยค่อนข้างจะกังวลก็ฝากเตือนด้วยนะคะไหนๆวันนี้เนี่ยเป็น1วันที่เรียกได้ว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่ลูกขออภัยเป็นวันงดสูบบุหรี่ลูกเนี่ยเราก็เลยแบบว่าหยิบขึ้นมาคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ผมถึงว่าไปแถวๆสุขุมวิทครับท่านผู้ฟังเห็นฝรั่งแหม่มหลายคนเลยอมกันไว้ เอตอนแรกว่าอมอะไร
0: ค่ะอ๋อ
1: นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไม่ต้องสูบ
0: อ
1: มแล้วก็ให้มันอยู่บริเวณกระพุ้งแก้มเอาไว้นะ
0: เนี่ยค่ะบางคนเอาเห็นตามข่าวบอกว่าติดไว้ตรงแบบว่าตรง
1: ก็มีแล้วแต่ใช่ไหมแล้วก็รสชาติเนี่ยก็ออกจะเย็นๆหอมๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือฟังจากเพื่อนฝรั่งเขาเล่าให้ฟังนะครับส่วนมาตรการอีกหนึ่งแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะทำนี่ก็คือการแบนการซื้อบุหรี่ตามปีเกิดครับอันนี้เป็นแนวทางที่บางประเทศเนี่ยเริ่มใช้กันแล้วนะครับคุณเก๋คือกำหนด

0: ให้ผู้ที่เกิดหลังปีที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ซื้อบุหรี่ได้ตลอดชีวิตจนกระทั่งจะแม้จะถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้วก็ตาม
1: อ
0: ันนี้กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะตอนนี้เองเป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังมองอยู่เพื่อจะหาแนวทางเพื่อเป็นมาตรการที่เรียกว่ามาตรการแบนการซื้อบุหรี่ตามปีเกิดนะครับซึ่งตอนนี้ชาวเน็ตก็มองกันว่ามาตรการดังกล่าวถ้าเกิดช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่ามันจะจำกัดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปหรือไม่อาจจะเป็นกฎหมายที่ทำไม่ได้จริงก็อย่างที่เขาพูดกันในโลกโซเชียลครับคุณเก๋อย่างบอกว่าตั้งแต่ก่อนทำแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่สินค้ายังอยู่คนใช้ก็จะหาช่องทางเอามาให้ใช้อยู่ดีบางคนก็บอกว่าเหมือนที่ต่างประเทศครับที่รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าเด็กที่เกิดหลัง1มกราคมปี2552จะถูกห้ามซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความปลอดภัยเรื่องของบุหรี่ในอนาคตอันนี้ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากว่าเราจะทำได้อย่างเขาหรือไม
1: ่
0: บางคนก็บอกว่ากล้าปิดโรงงานยาสูบไหมล่
1: ะ
0: นี่ห้ามสูบแต่ซื้ออะไรนะห้ามสูบห้ามซื้อแต่ไม่ห้ามผลิตห้ามขายนี่อันนี้จะทำให้คนเลิกสูบได้หรือไม่บุหรี่ไม่มีประโยชน์เลิกได้ก็เลิกเลิกไม่ได้ก็สูบให้เป็นที่เป็นทางอย่าให้กลิ่นรบกวนใครอันนี้ชาวเน็ตก็พยายามจะหาทางออกว่าสิทธิส่วนบุคคลระหว่างคนที่สูบกับคนไม่สูบมันจะอยู่ตรงไหนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ต้องย้ำแหละว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มันมีสารอะไรต่างๆที่กระทบเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็ต้องฝากสังคมโดยรวมเนี่ยแหละค่ะช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะเยาวชนนะคะเด็กๆเล็กๆเนี่ยอันนี้ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเกราะในการป้องกันเนี่ยไม่ใช่เริ่มตั้งแต่แรกนะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราจะช่วยกันก็คือปกป้องสุขภาพของคนรุ่นใหม่เนี่ยละค
0: ่
1: ะนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการป้องกันนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่อ่านข่าวเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยนะมันกลับมากขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะ
0: ครับ
1: อันตรายมากเลยค่ะส่วนเรื่องของไหนๆพูดเรื่องของสุขภาพก็นี่เลยค่ะแนะนำเป็นไอเทมลับนะคะสายเฮลตี้ค่ะแล้วก็ใครกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหม้อหุงข้าวนะคะแนะนำเป็นคาชิวารุ่น RC1804 ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเข้ามาพร้อมกับซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยค่ะที่สำคัญนะคะความอัจฉริยะเนี่ยมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่า6ฟังก์ชันนี่โอ้โหทำกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทก็ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมทันทีอีก2รายการที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่โทรเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390 มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาสนทนากับอาจารย์เสรีถึงปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิญโญที่ทำให้ผมเปียกโชกไปหมดเลยครับคุณเก
1: ๋ใช่ค่ะแล้วเก๋ก็ต้องวิ่งหนีฝนมา นะคะโอ้เรียกว่าอันตรายมากๆเลยนะคะมีเสียงฟ้าผ่าด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3ผู้รู้แห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียง

0: 1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
5: เอาละค่ะ 14:37 นาทีนะคะกลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะทักทายคุณผู้ฟังนิดนึงนะพี่สิริบูลนะคะอันนี้มาช่องทางไลน์บอกว่านอกจากจะมีวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วเนี่ยต้องมีวันงดดื่มสุราโลกด้วย
6: เพราะว่าเป็นนี้เลยมั้ย
5: วันนี้จริงๆเขาห้ามขายเหล้าใช่มั้ย
6: ใช่
5: เพราะว่าเป็นวันพระใหญ
6: ่แต่ว่าไม่ได้ห้ามดื่มใช่ป่ะ อ๋อไม่ควรจะดื่มและเป็นวันที่เขาประกาศงดขายเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใครซื้อขายเรียกว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทงดขายทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงในวันนี้นะครับ
5: ใช่ค่ะมีโทษฝ่าฝืนนะสำหรับร้านค้าหรือสถานประกอบการที่มีการฝ่าฝืนนะคะพี่เทียนท่าฉลอมก็แต่งกลอนมาเช่นเคยนะคะพี่สุภชัยที่ดินนะคะก็ทักทายเราเข้ามานะคะมีพี่เศรษฐวุฒินพเกตนะคะอันนี้ก็ส่งข้อความมาให้นะคะแล้วก็มีพี่อีกนี่ไงนะคะมีคุณผู้ฟังถามว่าช่วงนี้มีรายการทัวร์ไปเที่ยวไหมคะ
6: มีแน่นอนสิครับ ท่านผู้ฟังครับ FM 100.5 MCOT News ของเราภูมิใจนำเสนอกับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรจะพลาดกับทริปรวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้หนึ่งเดียวครับ The Legend Tale สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคเรียกว่าเป็น3 The Legend เลยนะครับจะไปร่วมย้อนวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเส้นทางเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนด้วยกันครับตั้งแต่3ถึง5กรกฎาคมที่จะถึงนี้แน่นอนว่าจะได้ไปสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยที่จังหวัดพิษณุโลกและไปชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีครับตกค่ำก็ไปร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์สุดพิเศษแน่นอนว่า3กูรูคนข่าวชื่อดังไปกับท่านด้วยทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุธนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดเส้นทางทีเดียวแน่นอนว่าexclusive แน่นอนนะครับส่วนวันที่2ครับจะได้ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาเพื่อไปสัมผัสเรื่องของทัศนียภาพรอบเกาะเมืองไปล่องเรือสำราญชมวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรในยามเย็นส่วนวันที่3ครับแน่นอนจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของเสียรพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุและจะไปลอบซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุครับและจะได้ทานมื้อพิเศษกลางวันแบบใกล้ชิดกับกูรูตำนานคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุลครับ ก็พี่พิสมัยพิมพ์วิสัทกุลครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนั่นเองเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมสุดหรู

0: และอาหารเลิศลดทุกมื้อทีเดียวครับทั้งหมดนี้ 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนเลยนะครับที่094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444ครับก็เรียกว่าจะได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ได้ไปสักการะขอพรและก็ชมความงามน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะก็ไปกันเยอะๆนะคะก็โทรได้เลย3หมายเลขที่ให้ไว้นะคะสามารถที่จะไปร่วมทริปกันไปสนุกนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นเส้นทางของสมเด็จพระนเรศวรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปโอ้แปรปรวนมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ฝนตกหนักนะคะหลายพื้นที่เลยขนาดเดียวกันเนี่ยก็เราคงจับตากันอยู่ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบรุนแรงมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะอ๋อเดี๋ยวช่วงนี้
0: เดี๋ยวอาจารย์ขอเวลาเตรียมตัวสักนิดหนึ่งครับก็เรียกว่าทั้งเรื่องของลมแรงแล้วก็ฝนฟ้าที่แลบแป๊บแป๊บแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ทำให้หลายหน่วยงานเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศเพิ่มเติมโดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยท่านเลขาธิการสทนช.คุณชยันต์เมืองสงก็บอกว่าตอนนี้ครับต้องระมัดระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักและมีการรายงานเรื่องของฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงด้วยคือถ้าพื้นที่ไหนตกสะสมเกิน100มิลลิเมตรในช่วง12ชั่วโมงนี้เรียกว่าโอ้โหคุณต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ครับพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชุมชนเมืองที่เคยมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเพราะรอการระบายก็อันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับรวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันอันนี้ท่านเลขาสทนช.เตือนไปถึงจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับปริมาณฝนตกหนักสะสมได้มากนักและอาจจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายได้ก็เห็นอย่างช่วงที่น้ำฝนตกหนักทางภาคใต้มีภูเก็ตก็โดนเป็นประจำเลยนะครับคุณเก๋ครับก็เรียกว่าตอนนี้ครับเป็นการรายงานคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเป็นพื้นที่กันแล้วครับทางภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็ตากต้องระมัดระวังกันครับตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ครับ12ชั่วโมงหลังจากนี้ไปท่านต้องระวังให้ดีเลยนะครับถ้าฝนตกมากๆมีน้ำป่าโอ้ต้องระวังเลยต้องรอดูเซลบอร์ดแคทกันด้วยส่วนภาคตะวันออกมีระยองจันทราดภาคตะวันตกก็มีการราชบุรีเมืองเพชรเมืองประจวบคีรีขันธ์ส่วนทางใต้ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ก็ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักเพราะว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดกระหน่ำมาปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทีเดียวครับส่วนทางเหนือตอนบนบ้านผมก็ร่องมรสุมพาดผ่านก็ฝนเพิ่มและก็ตกหนักหลายพื้นที่ทีเดียวครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังนะคะก็เดี๋ยว อาจารย์เสรีขอขยับไปเป็นเบรกสุดท้ายเลยนะคะไปดูข่าวประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดีเดย์แล้วนะเดี๋ยวก็จะมีการใช้ในเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นะคะไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เนี่ยที่รัฐบาลได้มีการแจกสิทธิ์ไปแล้วก็วันที่29ที่ผ่านมานะคะก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยและ26ล้านสิทธิ์ด้วยกันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยก็มีการออกมาคำนวณ นะว่าเราจะวางแผนในการใช้จ่ายอย่างไรแล้วก็ขั้นตอนการเติมเงินวันนี้หลายคนก็อาจจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet ไปแล้วนะนะเพราะว่าเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี
0: ้ต้องเติมบ้างละ
1: ซึ่งการใช้สิทธิ์เนี่ยคือประชาชนต้องเติมในส่วนของตัวเองเนี่ย 40% เข้าไปในระบบก่อนนะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องย้ำนะทีนี้ขั้นตอนง่ายๆแต่จริงๆอ่ะเข้าใจว่าหลายคนที่ผ่านการใช้มาครั้ง1ครั้ง2เนี่ยก็จะเติมเป็นอยู่แล้วแหละ
0: ใช่
1: มั้ยคะก็คือเติมเงินเข้า G Wallet แล้วก็เปิดเข้าไปที่แอปเป๋าตังค์ดูเลข G Wallet ID เนี่ย15หลักนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็เอานำเลข ID นี้เนี่ยนำไปเติมผ่าน

0: านโมบายแบงกิ้งนั่นเองของธนาคารใดก็ได้นะคะเราก็เลือกเอานะคะ เรื่องของการเติมเงิน G Wallet หรือว่าจะกดเข้าไปที่เป็นพร้อมเพย์ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอพรุ่งนี้เราเอาไปใช้เนี่ยก็สแกนจ่ายปกติเลยค่ะเข้าไปที่แอปเป๋าตังเลือกแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็กลุ่มกดปุ่มสแกนเพื่อใช้สิทธิ์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวระบบอ่ะเขาจะมีการคำนวณสัดส่วน 60-40 เองแล้วก็จะหักเงินไปโดยอัตโนมัตินะคะเราก็แค่ยืนยันใส่รหัสพิน6หลักไปแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ในโลกโซเชียลเขามีการคำนวณนะว่าคำนวณยอดซื้อจะซื้อเท่าไหร่รัฐจะช่วยยังไงแล้วเราจะใช้กี่วันอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ครับ
0: คืออย่างตัวอย่างถ้าซื้อของ100บาทอันนี้ก็คิดไม่ยากรัฐช่วยจ่าย60เราก็จ่ายเอง40
1: ครับ
0: ถ้าตัวอย่างที่2ซื้อของราคา333บาทนะคะรัฐช่วยจ่ายเต็มเพดานรายวันพอดีก็คือ200บาทนะคะทีนี้ประชาชนต้องจ่ายเอง133บาทอันนี้ไม่งงนะคุณผู้ฟังแต่ทีนี้เนี่ยตัวอย่างที่3ถ้าจะซื้อของชิ้นใหญ่แบบ500บาทนะเขาก็คำนวณมาให้บอกว่าเนื่องจากรัฐจำกัดให้ช่วยจ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันดังนั้นรัฐก็จะช่วยออกแค่200บาทส่วนที่เหลือ300บาทเนี่ยเราต้องจ่ายเองนะเราต้องจ่ายเองนะคะจ่ายเองทั้งหมดจาก G Wallet นะคะที่มีการเติมเงินเข้าไปทีนี้มีมากกว่านั้นอีกมีคนนะคะคิดคำนวณมาให้วางแผนมาให้ใช้จ่ายแบบไหนจะคุ้มค่าที่สุดเราก็ลองฟังดูนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอย่างโครงการนี้เนี่ยรัฐให้ที่พันต่อเดือนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าหากต้องการใช้สิทธิ์ของรัฐให้หมดเกลี้ยงแบบพอดีเป๊ะเลยนะโดยเติมเงินของตัวเองในจำนวนที่คุ้มที่สุดเนี่ยวางแผนใช้จ่ายได้3รูปแบบตามไลฟ์สไตล์เลยลองฟังดูลองฟังดูแผนที่1
1: ยังไง
0: ใช้จ่ายแบบรายวันรายวันหมายความว่าอะไรคุณผู้ฟังคนซื้อของกินของใช้เล็กๆน้อยๆทุกวันอะไรแบบนี้อย่างเช่นจะซื้อของ50บาทวิธีใช้ซื้อของรวมมูลค่าวันละ50บาทก็เราก็คำนวณไปเลยคำนวณว่ารัฐจะช่วยจ่ายวันละ30บาทแล้วเราจ่ายเอง20บาททีนี้ความคุ้มค่าแบบนี้จะใช้ได้กี่วันเขาคิดมาให้เสร็จสับเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คือจะช่วยให้คุณใช้สิทธิ์ได้ยาวนานเกือบทั้งเดือนสแกนได้ประมาณ33วัน
1: คือใช้ได้ทุกวันเลย
0: ใช่ค่ะถึงจะหมดโควต้า 1,000 บาทของรัฐเหมาะกับแผนนี้เหมาะกับใครเหมาะสำหรับคนที่ซื้อกาแฟหรืออาหารจานเดียวเป็นประจำอันนี้คือแผนที่1นะที่เขาแชร์กันออกมาแล้วก็แผนที่2ใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์รายสัปดาห์หมายความว่าไงเช่นคนเดินตลาดนัดหรือซื้อของตุนสัปดาห์ละครั้งซื้อของรวมมูลค่าวันละ200บาทสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งคำนวณก็คือรัฐช่วยจ่ายวันละ120บาทประชาชนจ่ายเอง80บาทเขาบอกว่าความคุ้มค่าในแผนนี้เนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ประมาณสัก9วันต่อเดือนคุณติ๊งหน่วยคุณติ๊งหน่วยวางแผนนะคุณติ๊งหน่วยอยากจะเป็นแผนไหนยังไงนะ
1: อยากได้ทุกวัน
0: นะ แล้วก็แผนที่2เนี่ยก็คือโดย8วันแรกเนี่ยรัฐช่วยวันละ120บาทรวมเป็น960บาทแล้ววันสุดท้ายเนี่ยรัฐจะช่วยเหลือก้อนสุดท้าย40บาทแล้วก็ซึ่งในวันสุดท้ายหากซื้อ200บาทคุณก็จะจ่ายเอง160บาทก็ได้เงินครบ 1,000 บาทเช่นเดียวกันโอ้นี่เขาคำนวณมาให้เสร็จสรรพเลยนะคุณผู้ฟังเอาแบบใช้แบบคุ้มค่าแล้วก็แผนที่3เป็นแผนเร่งด่วนชนเพดานรายวันเหมาะสำหรับใครคนต้องการซื้อของชิ้นใหญ
1: ่
0: ๆตุนเสบียงเข้าบ้านแต่ความคุ้มค่าที่สุดเนี่ยก็จะใช้เวลาน้อยสุดเหมือนกัน อย่างเช่นวิธีใช้ซื้อของราคากลางๆรวมมูลค่าวันละ333บาทใช่ไหมคะ
1: ค
0: อันนี้ถือว่าสแกนแบบชนเพดานเลยนะทีนี้เน
1: ี่ยไป333บาทเลยนะ
0: คือใช้จะใช้วันละ333บาทแล้วไลฟ์รัฐจ่าย200เราควัก133บาทเนี่ยอันนี้จะใช้เพียงได้เพียงแค่5วันต่อเดือน อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้แบบว่าซื้อทีเดียวหมดเลยซื้อของชิ้นใหญ่ๆอ่ะก็ประมาณ3แผนด้วยกันใครชอบแบบแผนเล็กๆน้อยๆทุกวันหรือจะแบบว่าเดินตลาดตุนสัปดาห์ละครั้งหรือจะเป็นแผนที่3เร่งด่วนชนเพดานรายวันลองคำนวณดูนะคะ
1: ซึ่งแต่ละแผนก็ต้องดูตังในกระเป๋าด้วยว่าจะเอาแผนไหนดี จะได้คุ้มค่าจะได้เติมเข้าไปถูกใช่ไหม
0: ไม่แต่ที่สำคัญต้องใช้ให้หมดด้วยนะต้องย้ำว่าต้องใช้ให้หมด เพราะว่าถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยเดือนถัดไปทบไม่ได้นะคะก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้

0: เดย์วันแรกนะคะ
1: ส่วนเรื่องของบรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.วันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นในห้วงของเวลาหยุดยาวนะครับก็ทั้งในส่วนของผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่ทั้งพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนวันนี้ก็เรียกว่าส่งผู้สมัครลงพื้นที่กันอย่างคึกคักเลยทีเดียวเห็นว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคก็ลงพื้นที่ไปที่ตลาดสัมมากรไปร่วมหาเสียงให้กับดร.เจมส์คุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับส่วนดร.โจดร.โจจากพรรคประชาชนคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรก็ไปหาเสียงพื้นที่ตลาดธนบุรีครับก็พาจารย์อนุสรธรรมใจส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนไปช่วยหาเสียงด้วยก็รวมถึงไปช่วยผู้สมัครสก.ของเขตทวีวัฒนาหาเสียงในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับก็เรียกว่าไปหลายพื้นที่ในฝั่งธนบุรีครับสำหรับตัวแทนจากสีส้มทั้งย่านสวนผักตลิ่งชันแล้วก็มาที่ทวีวัฒนาที่ตลาดธนบุรีเห็นว่าจะหมุนเวียนให้ครบทั้ง50เขตเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าวันนี้ไปดูย่านการค้าฝั่งธนน่าจะอากาศดีฝนไม่ตกเหมือนย่านฝั่งพระนครของเรานะคุณเกตนะก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของใครจันจะเข้าวินสำหรับผู้ว่ากทม.แน่นอนว่าเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับสำหรับเรื่องของกระแสซึ่งโพเองก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้คนกรุงจะเลือกผู้สมัครที่มาจากพรรคอิสระมากกว่าพรรคการเมืองใหญ่เลยคุณเก
0: ๋
1: อ
0: ัน
1: นี้เรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ
0: เพราะว่าวันนี้มีนิด้าโพออกมาใช่ไหม
1: ใช่ไหมนิด้าโพวันนี้ครับก็ได้เสนอเรื่องของผลสำรวจแนวโน้มของกลุ่มคนกรุงเทพมหานครที่จะเลือกผู้ว่ากทม.และก็สก.ที่จะไม่สังกัดพรรคมากกว่าโอ้อันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวครับก็เป็นการสำรวจประชาชน 1,300 กว่าตัวอย่างเกี่ยวกับแนวโน้มของคนกรุงเทพในการลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้สมัครสก.ด้วยก็ร้อยละ 48.47 เห็นว่าเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคใหญ่ก็น่าจะเห็นแนวทางได้พอสมควรนะแล้วก็อาจจะทำให้บรรดาผู้สมัครอิสระอย่างคุณติ่งมลิกาบุญมีตระกูลหม่อมหลวงเกษมศรีใช่ไหมครับนี่ผู้สมัครจากพรรคต่างๆที่เป็นอิสระต่างๆก็อาจจะใจฟูขึ้นมาได้ก็ได้นะคุณเก๋นะสำหรับแนวทางดังกล่าวนะครับ
0: คือผลของนิด้าโพออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือเขาสำรวจแนวโน้มของคนกรุงเทพลงคะแนนเลือกผู้ว่ากทม.นะคะทีนี้ตัวอย่างเนี่ยก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่เลยนะร้อยละ 64.96% ระบุว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังนะคะขณะเดียวกันรองลงมาก็คือ 16.88% ระบุว่าเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองขณะที่ 12.82% นะคะก็เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังแล้วก็อีก 5% กว่าก็ระบุว่าไม่แน่ใจอะค่ะทีนี้ถามว่าแนวโน้มของคนกทม.ล่ะในการลงคะแนนเสียงอันนี้จะเป็นในส่วนของผู้สมัครสก.นะก็ส่วนใหญ่ 48.47% เลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองแล้วก็ไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังรองลงมา 33.21 นะคะก็บอกว่าจะเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองขนาดที่ร้อยละ 11.60 บอกว่าเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังนะคะแล้วก็ร้อยละ 6.72 เนี่ยก็บอกว่าไม่แน่ใจนะคะทีนี้ถามว่าท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกทม.ในการลงคะแนนเสียงผู้สมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.จากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันเนี่ยพบว่าเป็นอย่างไรก็มีการตอบว่าร้อยละ 53.97 เลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็รองลงมา 36.80% เนี่ยระบุว่าเลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ระบุว่า 9% นะคะ 9.08% เนี่ยไม่แน่ใจอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลนะคะผลการสำรวจของทางนิด้าโพนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยค่ะว่าเรื่องของผู้ว่ากทม.

0: นะคะในส่วนของใครเป็นตัวเต็งนะคะแล้วก็ยังเหลือเวลาอีกเนี่ยคนที่สังกัดไม่สังกัดพรรคการเมืองจะตีคู่มาได้หรือไม่อย่างไรอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
1: ก็ทั้งผู้ว่าและก็ทั้งสก.ตอนนี้โพมองว่าอยากจะได้คนที่อิสระจริงๆปลอดจากพรรคการเมืองหนุนหลังเลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามกันนะครับก็จะมีหลายต่อหลายท่านเลยทีเดียวที่ลงอิสระเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตแก้ไขชื่อท่านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอันนี้ก็ได้เบอร์หนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่น่าจับตามองรวมถึงอีกหลายๆคนที่ลงในนามอิสระถ้าไม่นับอดีตผู้ว่าชัดชาตินะอย่างคุณมลิกาบุญมีตระกูลนี่แม้จะไม่ได้จับแต่ก็ได้หมายเลข14ตอนนี้เห็นตามเสาไฟฟ้าเต็มไปด้วยป้ายของเธออย่างกับดาราฮอลลีวูดเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือสีสันที่เกิดขึ้นแล้วจะมีใครเป็นผู้สมัครอิสระที่น่าสนใจในส่วนของผู้ว่ากทม.ที่จะมาชิงดำกับอดีตผู้ว่าชัดชาติรวมถึงตัวแทนจากสีส้มและสีฟ้าจะสามารถเทียบฟอร์มและสเปคเทียบเท่ากับผู้จะเป็นผู้ว่ากทม.เหมาะสมสำหรับปี2569นี้ได้ขนาดไหนก็จะได้วิเคราะห์กันกับอาจารย์เชษฐาของเราอย่างแน่นอนในช่วงหน้าครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้ก็จะเห็นว่าแม้ว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็หลายคนยังคงลงพื้นที่หาเสียงกันเนาะ
1: ใช่เลยครับ
0: เรียกว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เนี่ยก็มีอย่างทางด้านคุณชัยวัฒน์นะคะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากทางพรรคประชาชนเขาอะนะคะก็วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ด้วยไม่หวั่นเรื่องของกระแสโพลที่มีการผลโพลออกมาว่าหนุนผู้สมัครอิสระนะคะก
1: ็
0: เห็นเจ้าตัวบอกว่าก็ค่อนข้างมั่นใจในฐานเสียงพรรคประชาชนเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่ายังคงมีเรื่องของการลงพื้นที่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าช่วยได้หรือไม่อย่างไรนะคะก็เห็นทางคุณดร.โจเนี่ยก็บอกว่าก็ต้องดูหลายๆโพลประกอบกันด้วยนะคะ
1: ใช่ครับก็อันนี้เองเป็นบรรยากาศที่คึกคักกันแล้วนะครับสำหรับการลุยลงพื้นที่ของผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในหลายๆพักเลยทีเดียวก็คึกคักโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์เองก็ส่งคุณบุรพาอนุชาบุรพาชัยศรีนะครับก็ลงพื้นที่อย่างคึกคักเลยทีเดียวก็ไปลุยตลาดสัมมากรในวันนี้ไปชูต้นแบบที่จะทำให้ตลาดนั้นใช้เทคโนโลยีในการค้าขายแล้วก็เรียกว่าจะยกระดับตลาดสดอัจฉริยะหนุนสมาร์ทฟาร์มิ่งให้กรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นครัวของคนกรุงเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนี่ก็เรียกว่ามีนโยบายมีแนวทางที่ทำให้เป็นทางเลือกให้กับประชาชนนะครับสำหรับคุณอนุชาบุรพาชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ก็วันนี้ลงพื้นที่ตลาดสัมมากรย่านรามคำแหงกับหัวหน้าอภิสิทธิ์แน่นอนว่าตลาดสมกรก็มีเรื่องของ QR code ต่างๆเดี๋ยวนี้คนซื้อคนขายเขาสะดวกสบายกันแล้วก็รอดูการผลักดันนโยบายจากผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์กันด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งวอนนายกรัฐมนตรีช่วยเหลือหลังทางการมาเลเซียประกาศห้ามนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เริ่มพรุ่งนี้โดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันธีดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาจำเป็นต้องจับกุ้งส่งขายแม้ราคาจะอยู่ในช่วงขาลงเนื่องจากการประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของทางการมาเลเซียที่จะเริ่มมีผลในวันที่1มิถุนายนนี้นายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลากล่าวว่ากุ้งที่เกษตรกร

0: ในหลายจังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสตูลสงขลาและพัทลุงในระยะนี้ได้ขนาดที่จะจับส่งขายโดยหากเลี้ยงต่อไปก็จะมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนจึงร้องขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งรัดเจรจาเพื่อแก้ปัญหาโดยขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน10วันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของเกษตรกรนายปรีชากล่าวว่าแต่ละปีจะส่งกุ้งไปมาเลเซียนับหมื่นตันมูลค่า 4,000 ถึง 6,000 ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงไม่ควรที่จะปล่อยตลาดนี้ไปหากมาเลเซียไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียหรือเอกวาดอร์แทนตลาดส่วนนี้จะสูญเสียให้กับต่างชาติซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในเรื่องนี้เจรจาเร่งด่วนหากช้าไปจะกระทบต่อผลผลิตกุ้งที่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเสี่ยงถึงขนาดล้มละลายได้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: สกัดจับรถบรรทุกน้ำมันซุกไอซ์ยาเคมูลค่ากว่า200ล้านบาทพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการจับกลุ่มนายวิทยาอายุ30ปีคนขับรถบรรทุกนายพงศักดิ์อายุ45ปีเจ้าของรถบรรทุกและนายอนุชาอายุ38ปีคนขับรถยนต์นำทางพร้อมของกลางไอซ์ 1,687 กิโลกรัมเคตามีน50กิโลกรัมรถพ่วงบรรทุกถังยางมะตอย1คันรถยนต์1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องมูลค่ากว่า210ล้านบาทโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีสืบทราบว่ามีเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่เตรียมขนลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือมาซุกซ่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้รถบรรทุกยางมะตอยดัดแปลงให้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดเพื่ออำพรางและหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมจนกระทั่ง29พฤษภาคมที่ผ่านมาพบรถบรรทุกยางมะตอยขับตามรถยนต์อีกคันที่ใช้นำขบวนโดยขับผ่านไปยังตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นรถทั้ง2คันจึงพบของกลางดังกล่าวและควบคุมตัวไปดำเนินคดีการจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการจับกุมผู้ต้องหา4คนพร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ดเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยได้รับคำสั่งจากบอสใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศให้นำยาเสพติดจากจังหวัดเชียงรายไปเก็บที่โกดังที่จังหวัดสระบุรีและส่งต่อแก่ผู้ค้ารายย่อยแก๊งนี้มีนายพงศักดิ์เป็นหัวหน้ามีผู้ร่วมก่อเหตุประมาณ10คนและทำมาแล้ว5ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ2ล้านบาทเบื้องต้นดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์และร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะคองโกเข้มงวดมาตรการคุมโรคอีโบลามาตรการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลาถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดในศูนย์การแพทย์ต่างๆที่เมืองโกมาทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ศูนย์การแพทย์บอนิโกมาตรการต่างๆเช่นการล้างมือและการตรวจวัดอุณหภูมิกลายเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติก่อนเข้าสู่อาคารศูนย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ได้รับเลือกโดยองค์กรพัฒนาเอกชนที่ชื่อว่าโคพาร์ตกรองลักซึ่งก่อตั้งที่เมืองโกมาท่ามกลางการขัดแคลนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยยอดผู้ต้องสงสัยติดเชื้อสะสมในดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000 คนแล้วน้ำท่วมซีเรียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซีเรียเร่งเข้าช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ทางตะวันออกของประเทศหลังแม่น้ำยูเฟรติสล้นตลิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการฉุกเฉินของซีเรียระบุว่าพื้นที่กว่า500เฮกตาร์หรือประมาณ 3,125 ไร่น้ำท่วมเมืองเดียอัลซอเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่ากระแสน้ำท่วมส่งผลให้สะพานชั่วคราว

0: ที่ใช้ข้ามแม่น้ำพังลงมาจึงต้องข้ามฝั่งโดยใช้เรือเล็กเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัยทรัมป์โชว์ผลตรวจสุขภาพออกมาดีเยี่ยมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเผยผ่านแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลวันนี้ว่าผลการตรวจร่างกายที่ศูนย์การแพทย์บอตเทอร์เรสเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ออกมาดีเยี่ยมมากบันทึกข้อความจากแพทย์ประจำตัวของทรัมป์ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่าทรัมป์วัย79ปียังมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมการทำงานของหัวใจและระบบประสาทเป็นปกติทั้งหมดรายงานยังระบุถึงปัญหาสุขภาพเพียงเล็กน้อยรวมถึงอาการบวมที่ส่วนล่างของขาและรอยช้ำที่ไม่เป็นอันตรายบริเวณมือแต่ยืนยันว่าเขามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
4: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
7: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในวันอาทิตย์ชิดใกล้ใช่ติ๋งหนุ่ยคนชอบคุยแชร์เล่าข่าวเด็ดดีเก๋ก็มาไม่เหงาเขาโชคดีติ๋งหนุ่ยนี้ติดฝนอดทนหน่อยตอนนี้เรียกว่าชุ่มทั้งตัวเลยครับพี่เทียนก็เรียกว่าทนเอาอีก1ชั่วโมงนะครับหนาวเย็นไปด้วยกันนะเวลานี
8: ้ใส่กางเกงเราต้องถลกขากางเกงขึ้นมาค่ะคุณติ๋งหนุ่ยนะคะ
7: เพราะว่ากางเกงขายาวไปเจอน้ำรอการระบายแถวๆช่วงที่ถนนลุ่มต่ำก็มีน้ำจึ่งนองเล็กน้อยเปียกโชกเลยครับ
8: Facebook ก็ทักทายมาหลายท่านเหมือนกันนะคะ
7: ใช่ครับ
8: ม
7: ีพี่เอื้อมพรกลีบเมฆก็ทักทายมาแล้วก็พี่เสือใบพี่จิรศักดิ์บุญสนิทครับก็พี่จิรศักดิ์ตอนแรกคงจะงงว่าทำไมคุณเก๋อยู่คนเดียววันนี
8: ้แล้วก็คุณพี่เสือใบก็บอกว่าทำไมเห็นเก๋อยู่คนเดียว
7: โอ้นี่ใจตรงกันเลยทั้งพี่เสือใบพี่จิรศักดิ
8: ์มาแล้วคุณติ๊งหนุ่ยมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยพี่เอื้อมพรนะคะก็สวัสดีเราสองคนเข้ามานะคะ
7: สวัสดีครับ
8: พี่ตา

0: ตีตกต้นตาลใช่ไหม
1: เป็นไงบ้างล่ะพี
0: ่บอกว่าผมไม่สูบบุหรี
1: ่
0: ผมเป็นคนไม่สูบบุหรี่นะคะพี่สุภชัยจันนิดก็ส่งข้อความเป็นสติกเกอร์แล้วก็สวัสดีเข้ามาส่วนพี่เสือใบบ้านเหนือนะคะบอกว่าผมจะใช้แผน3ครับใช้ให้หมดเลยของที่ซื้อจะเป็นพวกแบบว่าครีมอาบน้ำแชมพูน้ำมันพืชผงซักฟอกอะไรที่แบบว่าเป็นของที่จะต้องตุนเนี่ยก็จะซื้อนะคะแล้วก็พี่เอื้อมพรส่งข่าวเข้ามาบอกว่าปทุมธานีอำเภอเมืองฝนตั้งเขามามืดเลยถ้าฝนตกมีฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่ได้รับฟังรับชมจนจบรายการนะคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนเนาะ อันตรายเนาะอันตราย
1: ใช่เลยครับก็ช่วงนี้แน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครอาจจะตกปานกลางแล้วก็เล็กน้อยบ้างเห็นว่าตอนนี้ฝนย้ายมาตกหนักแถวแถวเขตปทุมวันแล้วนะครับปริมาณสูงสุด 84.5 มิลลิเมตรอันนี้ถือว่ายังปลอดภัยไม่เกิน100มิลลิเมตรนะคุณเก๋น
0: ะ
1: แต่ก็เฉียดแล้วล่ะ84ก็ถือว่าหนักทีเดียวก็ถือว่าฝนตกต้องค่อยๆขับกันนะครับสำหรับใครที่กำลังเดินทางกันในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้พักผ่อนบางคนอาจจะนอนหลับสบายๆแต่บางคนก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเสียงสำหรับการลงชิงชัยผู้ว่ากทม.วันนี้เห็นคุณด็อกเตอร์มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขไปสักการะศาลพระเจ้าตากสินเพื่อเอาเลิกเอาชัยก่อนเดินหาเสียงฝั่งทนก็ดูทรงแล้วตัวแทนจากพรรคสีส้มนี่อยู่ฝั่งธนบุรีส่วนพรรคสีฟ้าอยู่แถวรามคำแหงนะคุณเก๋อยู่คนละฝั่งกันแต่ว่าคุณมลิกาก็อยู่ฝั่งธนก็ไปหาเสียงแถวแถวบริเวณในย่านสำคัญสำคัญครับก็เริ่มต้นจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารธนบุรีเขตบางกอกน้อยแล้วก็ไปกราบสักการะศาลพระเจ้าตากสินเดินหาเสียงในพื้นที่สำคัญครับของฝั่งธนบุรีก็ไปชูนโยบายเรื่องของอาชีพครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรืออื่นๆสามารถอยู่ใกล้บ้านทำงานนอกสถานที่จุดใดก็ได้อันนี้เป็นแนวความคิดในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตธนบุรีให้ครอบคลุมกทม.ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวนี้คนที่เป็นอินฟลูเป็นครีเอเตอร์อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้จริงนะคุณเก๋นะ
0: อ
1: ย่างตอนนี้เชียงใหม่บ้านผมนี
0: ่ติดอันดับเลย
1: ติดอันดับหนึ่งที่นิตยสารฟลอปบอกว่าเป็นเมืองที่ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศย้ายมาอาศัยทำออฟฟิศกันจะได้ไปถ่ายที่เที่ยวสวยๆทำคอนเทนต์ที่งดงามอากาศก็ดีใช่ไหมอันนี้ก็คือแนวโน้มของเศรษฐกิจในยุคใหม่ที่หลายๆคนกำลังพูดถึงเรื่องของการทำงานที่อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ดร.มฤกายังเสนอให้กทม.เปลี่ยนจากมหานครรวมศูนย์สู่มหานครของประชาชนอีกด้วยก็อันนี้เป็นแนวคิดที่คุณมลิกาบอกว่าจะมี14ข้อสำหรับการปฏิรูปมหานครก็จะเปลี่ยนให้กรุงเทพเป็นเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงให้ใกล้เคียงกับเมืองขนาดใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์กโตเกียวกรุงโซอ้อนี่ไม่ธรรมดานะครับและไม่ใช่แค่เปลี่ยนผู้ว่าแต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของกทม.ด้วยการเอาจริงนี่ก็มีการพูดถึงพ.ร.บ.ที่ให้อำนาจกับผู้ว่ากทม. อย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าก็อำนาจเต็มนั้นก็สำคัญที่ทำให้4ปีที่ผ่านมาก็ทำอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นักอันนี้ก็จะผลักดันเรื่องของการกระจายอำนาจหรือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกทม.เพื่อจะแก้ไขเพิ่มอำนาจผู้ว่ากทม.ให้สามารถบริหารจัดการบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงและก็จะได้ลดการพึ่งพิงราชการส่วนกลางก็อันนี้คือแนวความคิดของดร.มลิกาผู้สมัครอิสระเบอร์14ครับก็เรียกว่าได้เห็นจาก3ฝ่ายอ้อท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติวันนี้ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคุณเก๋ใช่ไหมก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นบรรยากาศกันนะครับสำหรับผู้สมัครแต่ละพรรคทั้งในนามอิสระและก็พรรคการเมืองใหญ่แต่ว่าวันนี้โพลสำรวจออกมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่าคนกรุงจะหมายมุ่ง

0: เลือกผู้สมัครในนามอิสระมากกว่าพรรคการเมืองไม่อยากเห็นการเมืองอยู่เบื้องหลังเราไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์เชษฐาครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ค่ะอาจารย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีผลโพออกมาหลายโพเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังฉายภาพใหคุณชาชาตินอนมาเลยนะต้องใช้คำนี้เลยนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วมันเป็นผลสืบเนื่องจากโพเมื่อปลายเดือนธันวาคม68เนาะก่อนจะมีเลือกตั้งใหญ่ตอนนั้นเนี่ยทางนิด้าโพเขาทำสำรวจ3ปีครึ่งผลงานของอดีตผู้ว่าชาชาติตอนนั้นยังเป็นผู้ว่าอยู่อะเป็นอย่างไรผมได้ข้อสังเกตอย่างนึงนะผมเห็นว่าโพที่ออกมาช่วงปลายปีที่แล้วของอดีตผู้ว่าชัดชาติอ่ะนะครับ
0: ครับ
2: คะแนนไม่ตกนะคือปกติเนี่ยที่ผมดูมา20กว่าปีของผู้ว่าเนี่ยถ้าผู้ว่าคนใดที่ดำรงตำแหน่งมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แล้วพอถึงช่วงปลายอ่ะผลคะแนนมันจะดรอปลงนะแต่ปรากฏว่าของอดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคม68อ่ะปรากฏว่าผลคะแนนเขาไม่ตกในความนิยมตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะมีความพิเศษขึ้นมานะแต่ปรากฏว่าพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมา2สัปดาห์ด้วยซ้ำครับเพราะว่าสวนดุสิตโพเขาทำสำรวจ2รอบรอบละสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็นิด้าก็มาทำสำรวจออกมาเมื่อเช้าใช่ไหมแม้ว่าจะมีคำถามคนละประเด็นเนี่ยแต่ความหมายมันตีความได้ประเด็นเดียวกันก็คือว่าคะแนนนำของอดีตผู้ว่าชัดชาติเนี่ยไม่ตกเลยของสวนดุสิตโพเนี่ยสองครั้งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคะแนนของอดีตผู้ว่าชัดชาติประมาณสัก 55% 57% ของลิด้าโพเนี่ยเขาพูดว่าผู้สมัครอิสระเนาะ
0: ครับ
2: ผู้สมัครอิสระมันก็รวมหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าชัดชาติหมอบกรนั่นนี่นะดร.มลิกามีใครอ่
1: ะ
2: อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รวมๆกันตั้งเท่าไหร่อ่ะ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 68% ประมาณเนี้ยก็แสดงว่าอะไรครับแต่ว่า 68% เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าเมื่อเอาไปผสมกับโพของสวนดุสิตมันจะออกมาน่าจะเป็นของอดีตผู้ว่าชัดชาติมากกว่า 50% ตัวเลขจะทับกันนั่นแหละก็สรุปคือว่าผลโพของแกก็นำมาทิ้งขาดทีนี้เนี่ยข้อสังเกตผมอีกอย่างคือว่าถ้าผลโพก่อนเลือกตั้ง1เดือนมันประมาณนี้ฮะผมเองก็เป็นคนทำโพนะเป็นผอ.โพสำนักหนึ่งมาด้วยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสังเกตว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขพิเศษอะไรในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายนะมันก็จะเป็นไปตามผลโพจากสำนักที่เชื่อถือได้แบบที่ออกมาตอนนี้ครับว่าแนวโน้มก็อาจจะมาแบบนำม้วนเดียวจบนะมันออกมาในรูปแบบอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อตอนปี2565ตอนนั้นที่อดีตผู้ว่าชัดชาติเขาลงแข่งกับคุณวิโรจน์พรรคก้าวไกลแล้วก็ดร.เอสุชาชวีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าจำกันได้เนาะแต่ยังมีอดีตผู้ว่าอัศวินลงด้วย
0: ใช่
2: ตอนนั้นเนี่ยคะแนนคนที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยประมาณราวๆ 60% ของทั้งกทม.นะครับ
0: ครับ
2: กทม.มีประชากร 5.5 ล้านนะตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมาเลือกตั้งได้ประมาณ 4.3 ล้านคนออกมาประมาณ 60% ตอนนั้นเนี่ยอดีตผู้ว่าชัดชาติได้คะแนนจากคนที่ออกมาลงคะแนนเสียงเนี่ยไปทั้งสิ้น 51% คือเกินกึ่งหนึ่งถ้าเกินกึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าแลนสไลด์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: นั่นคือปี65 51% แต่รอบนี้เนี่ยผมดูจากโพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนดุสิตกับนิด้าโพที่มาตรฐานเขาสูงนะในการทำโพเนี่ยมันประมาณเกือบ60กับ60กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งสองสำนักแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ความนิยมมันมากกว่าปี65นะซึ่งปี65เนี่ยมันผู้ว่าชัดชาติได้ 51% ผมเดาว่ารอบนี้เขาจะทำลายสถิติปี65ได้ซ้ำนะเพราะว่าผลโพออกมาดับ 55% ขึ้นเนี่ยก็คือสูงกว่า 51% เมื่อปี65เมื่อปี65เขาได้คะแนนดิบ 1.38 ล้านเสียงเผลอๆรอบนี้จะได้เกิน 1.38 ล้านเสียงถ้าดูจากโพวินาทีดีนะยกเว้นว่า1เดือนหลังจากนี้โพมันเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงค่อยว่าอีกทีนึง
0: โอ้ครับก็แสดงว่าอันนี้ก็สะท้อนถึงวิสัยทัศน์รวมถึงผลงานอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้บางฝ่ายผู้ที่จะชิงชัยก็บอกว่าผลงานก็ยังงั้นๆยังไม่มีอะไรโดดเด่นน้ำยังรอการระบายเหมือนเดิมครับอาจารย์
2: ครับก็คือว่าผู้สมัครแต่ละคน

0: าก็จะมีมุมมองต่างกันนะครับในการที่จะนำเสนอว
1: ิ
0: สัยทัศน์หรือว่าวิธีการมองต่อการทำงานกทม.เนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ประชาชนมองยังไงอ่ะทีนี้ประชาชนมองยังไงจริงๆก็ต้องไปดูวันเลือกตั้งนะ28มิถุนายน69แต่ถ้าผลโพลที่ออกมาจากสำนักที่เชื่อถือได้เขาสำรวจมาขนาดนี้มันก็ดูเหมือนว่าประชาชนอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าอาจจะพึงพอใจไหมเกี่ยวกับการทำงานของอดีตเพราะว่าผลโพลมันถึงออกมาแบบนี้ไงเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของนโยบายผู้สมัครทุกคนสามารถนำเสนอมีความแตกต่างกันได้มันเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยเลือกตั้งนะอันนี้ผมชอบ
2: ครับ
0: ว่าประชาชนตัดสินใจอย่างไรเนี่ยภาพหนึ่งสะท้อนออกจากโพแต่ของจริงก็ปรากฏวันที่28มิยอแต่ที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจอะครับถ้าผลโพออกอย่างนี้นะในฐานะที่ผมเป็นคนทำโพด้วยเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าการแข่งขันคู่ว่ามันไม่ค่อยดุเดือดนะครับ
2: มัน
0: ไม่เหมือนป
2: ี
0: 65ตอนที่มีชัดชาติมีวิโรจน์มีพี่เออันนั้นมันดุเดือดครั้งนี้ผมว่าผลโพออกมาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะห่างพอสมควรแล้วยิ่งผมดูจากโพนิด้าเนี่ยเลือกผู้สมัครอิสระจากผู้ว่าเนี่ย 68% เนี่ยเลือกผู้สมัครจากพรรคแค่ประมาณไม่ถึง 20% แสดงว่าส่งในนามพรรคในการชิงตัวในการลงสมัครชิงผู้ว่าเนี่ยถ้าดูจากผลโพลมันค่อนข้างจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบพอสมควรนะถ้าดูจากผลโพลที่ออกมาผมเลยอยากจะชี้ชวนให้มาดูสนามที่2ดีกว่าครับ
2: ครับ
0: มันเลือกในวันเดียวกันคือ28
1: กใช่ไหมคะ
0: อันนี้สนุกกว่าเยอะเลยสองก็ผมว่ามันมากเลยอ่ะดูแต่ละฝ่ายดิอย่างเช่นพรรคบ้านส้มพรรคประชาชนเนี่ยเขาส่ง50เขตเลยนะ
2: ครับ
0: 50เขตเลยม
1: ี
0: สองเขาอยู่ด้วยทุกเขตเลยอ่ะแล้วประชาธิปัตย์เองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะในการเลือกตั้งส.ส.ใหญ่เมื่อวันที่8กลุ่มพาพันในปาร์ตี้ลิสต์นะไม่ใช่สสเขตนะ
1: ค
0: ะแนนเขาพุ่งจนได้ปาร์ตี้ลิสต์มา11คนเนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยคะแนนมาจากทางเสียงกรุงเทพนะครับค
2: ุ
0: ณอภิสิทธิ์เขาเลยรู้สึกว่าประชาธิปัตย์น่าจะฟื้นน่ะเขาก็เลยเขาเรียกว่านะก็เลยดีใจก็เลยส่ง50เขตเหมือนกันนะสสในนามของประชาธิปัตย์แต่ขนาดเดียวกันมันมีการกลุ่มอิสระลงไงเช่นกลุ่มดร.จอห์นเบเตอร์แบงคอกนะที
2: ่
0: 6คนเนี่ยแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยก็ไม่ส่งในนามพรรคเขาบอกว่าใครที่เป็นสมาชิกเดิมสกเดิมจะไปลงในนามเขาก็ได้เขาจะอนุญาตเป็นรายๆไปก็ปรากฏก็มีสกเก่ากับผู้สมัครสกหน้าใหม่ไปขอใช้แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ดิไปขอใช้ชื่อเพื่อไทยช
1: ื่
0: อว
1: ่
0: าเพื่อไทยไลท์ลงตัวนะ
2: สิ่ง
0: ที่เรียกว่าพรรคเนี่ยประมาณสักเกือบ10คนแต่มันมีกลุ่มอิสระกลุ่มนึงที่ใหญ่มากเลยครับส่งทั้งหมด31เขตจาก50เขตที่ชื่อว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยนะมีโลโก้สัญลักษณ์สีเขียวอ่ะนะก็สีแบบว่าคล้ายๆกับทางทีมชัดชาติหรือเปล่า
2: ครับ
0: ต้นแต่ผมพูดไม่อันนี้ผมพูดไม่อ้อมค้อมดีกว่าเพราะว่าผมเป็นนักวิเคราะห์พูดได้เนาะ
2: ครับ
0: เท่าที่ผมติดตามมาตลอด1เดือนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นทีมใกล้เคียงกันนั่นแหละครับเพราะว่าไอ้กลุ่มคนทำงานเนี่ยคนที่เป็นเบื้องหลังในการผลักดันเนี่ยคือคนที่ชื่อว่าท่านต่อศักดิ์โชติมงคลถ้าท่านผู้ฟังจำชื่อนี้ได้เนี่ยท่านต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยคือใครรู้ไหม
2: ครับ
0: คือประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ชัดชาติโดยตำแหน่ง4ปีที่ผ่านมาและวินาทีเนี่ยท่านต่อศักดิ์โชติมงคลเขาก็ยังเป็นให้ว่าเป็นผู้คุมกองแคมเปญเลือกตั้งของผู้ว่าชัดชาติอยู่ในวินาทีนี
2: ้
0: แต่อีกขาหนึ่งของเขาเนี่ยเขาขยับมาตั้งกองแคมเปญใหม่ด้วยที
2: ่
0: เรียกว่ากองแคมเปญคนทำงานนี่แหละที่ส่งสก31คนก็พูดง่ายๆสกคนทำงานที่สมัคร31เขตเนี่ยนะมีอยู่10คนที่เป็นสกเก่าเช่นประธานสกเก่าคุณวิพุฒบางรักก็อยู่ทีมคนทำงานเนติคูมอย่างเงี้ยรองประธานสกเก่าบึงกลุ่มก็อยู่คนทำงานหรือสกสนหลวงเก่าเนี่ยคุณกิ๊บอะไรอ่ะผมก็จำชื่อไม่ครับปิยวรรณจารการเนี่ยก็อยู่ทีมคนทำงานก็ปรากฏว่ามีทั้งคนเก่าคนใหม่ผสมกันตั้งชื่อกลุ่มคนทำงานก็มาจากท่านต่อสังนี่แหละก็พูดง่ายตั้งทีมสกนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้มาสนับสนุนอดีตผู้ว่าชัดชาติในอนาคตไงผมว่าสกอยากให้ท่านผู้ฟังติดตามมากกว่ามันสนุกกว่าเยอะครับรอบนี
2: ้อืมและสกในมุมมองของอาจารย์ครับระหว่างอิสระกับพรรคใหญ่อย่างสีฟ้ากับสีส้มอันนี้อันไหนน่าสนใจ

0: ก่อนกันครับอาจารย์ครับ
1: ผมฟังทงสุดท้ายก่อนนะวันที่28มิยอเนี่ยผมว่าสก50คนมันจะแชร์กันเข้ามานะมันจะมีทั้งส้มเข้ามาฟ้าเข้ามาสีเขียวเนี่ยกลุ่มคนทำงานเข้ามาแล้วก็อาจจะมีสกอิสระเก่าๆที่ไม่รวมกับกลุ่มใดเข้ามาบ้างแล้วก็จะมีสกแดงเข้ามานิดหน่อยเพราะมันจะแชร์กันประมาณ4กลุ่มนี่เนาะในบรรดา50คนนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าน่าสนใจผมว่าน่าสนใจหมดแหละแต่ผมอ้างอิงจากนิด้าโพดีกว่านะ
0: ค
1: ือนิด้าโพเขาเพิ่งออกมาเมื่อเช้าวันนี้ใช่ไหมครับนิด้าโพเขาบอกว่าในกลุ่มสกที่ลงแข่งในรอบนี้ผลที่ออกมาเมื่อเช้าคือว่าทางประชาชนที่ตอบแบบสัมภาษณ์โพเนี่ยมีถึง 48.5% ที่จะเลือกสกอิสระนะแล้วก็มีอยู่ 33% ประมาณนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยจะเลือกสกสังกัดพรร
2: ค
1: ก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าผมว่าเขาได้อานิสงส์จากใครรู้ไหมจากการที่มีผู้สมัครผู้ว่าลงอิสระเยอะหนึ่งในนั้นก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาติลงอิสระเราก็เลยคิดว่าอยากจะเลือกสกที่เป็นอิสระตามไปด้วยทำให้พวกสกกลุ่มอิสระเนี่ยเลยได้คะแนนโพดีนี่คือการตีความโพนิด้าเมื่อเช้านะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าถามจากโพนิด้าเนี่ยกลุ่มสกอิสระค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าผลโพลออกมาแบบนั้นครับ
0: ครับแล้วสกจะมีบทบาทและอำนาจของการทำงานของผู้ว่ากทมที่จะสอดคล้องประสานงานกันอย่างไรจะส่งเสริมกันอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของพรบจะแก้ไขให้อำนาจผู้ว่ากทมเหมือนที่ผ่านมาสกกับผู้ว่ามันไปคนละทิศคนละทางหรืออย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: ครับคือสกที่สำคัญนะ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดแทนสกได้ไหมทั้ง50เขตเนี่ยเขาเป็นคนอาภัพมากนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเลือกตั้งอ่ะมันเป็นวันเลือกตั้งเดียวกับวันผู้ว่าแล้วทุกคนจะสนใจแต่เลือกผู้ว่าไงไม่สนใจกระแสข่าวสกเลยที่สกครับทำหน้าที่สำคัญมากในสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าทำหน้าที่เหมือนสสสภาใหญ่แต่จำลองมาในกรุงเทพสามอย่างอย่างแรกถ้าสมมติผู้ว่าจะมีงบประมาณในการบริหารกทม.ปีละเกือบแสนล้านได้เนี่ยมันต้องผ่านข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านสก.เห็นชอบน
2: ะ
1: เนี่ยอันที่หนึ่งอนุมัติงบประมาณสองข้อบัญญัติต่างๆเนี่ยก็คือข้อกฎหมายนั่นแหละครับถ้าในระดับประเทศสส.เขาเรียกพระราชบัญญัติเวลาออกมาใช่ไหมแต่ถ้าในกทม.ท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าข้อบัญญัติไอ้ข้อบัญญัติต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันให้อำนาจในการบริหารกทม.อย่างกรุงเทพมหานครนะครับตามพระราชบัญญัติกทม.ปี2528ซึ่งร่างเมื่อ41ปีที่แล้วเนี่ยมันมีมาตราหนึ่งชื่อว่ามาตรา89ให้อำนาจในการบริหารกทม.ของผู้ว่าเนี่ยทั้งสิ้นประมาณ 24-25 ข้อนะซึ่งไอ้ 24-25 ข้อเนี่ยผู้ว่าจะบริหารไม่ได้เลยถ้าไม่มีข้อบัญญัติกฎหมายรองรับครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสก.จะเป็นคนที่ออกข้อบัญญัติเพื่อให้ผู้ว่าเนี่ยเอาไปใช้ในการบริหารเมืองบางอย่างนะผู้ว่าอยากจะทำแทบตายแต่ไม่มีข้อบัญญัติรองรับทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายติดคุกนะเพราะนั้นสก.จึงสำคัญมากในการร่างข้อบัญญัติและที่ผ่านมาครับปรากฏว่าตั้งแต่ปี2528นะข้อบัญญัติกทม.ณปัจจุบันนี้มีราวๆ300ข้อบัญญัติมีประมาณ125ข้อบัญญัติที่ล้าสมัยไม่ถูกนำมาใช้แล้วเพราะมันโบราณไงไม่มีการปรับแก้ไขแล้วก็มีอีกประมาณสัก50ข้อบัญญัติที่มันจะต้องแก้ทันทีเพื่อจะให้สามารถทันกับโลกยุค AI อย่างเงี้ยยุคดิจิทัลนะซึ่งมันไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วก็ในรอบ4ปีที่ผ่านมาครับที่ผมติดตามท้องถิ่นกทม.เนี่ยข้อบัญญัติที่เขาปรับปรุงหรือสร้างใหม่ๆอ่ะมันมีราวๆไม่ถึง10ข้อบัญญัติเองน
2: ะ
1: ซึ่งมันทำให้มันไม่ทันสมัยต่อการบริหารกทม.ไงขนาดส.ส.นะครับทุกสมัยเลยเวลาร่างพระราชบัญญัติออกมานะเขาจะมากกว่า100ทุกสมัยของสสอ่ะไม่ว่าสสจะมีวาระ2ปี3ปีแต่จะร่างข้อบัญญัติไอ้ข้อกฎหมายพรบกันเต็มเลยแต่กทม.ไม่ค่อยร่างอันนี้ผมว่าหน้าที่สก.ในอนาคตหลังจากเลือกตั้งเนี่ยต้องมาสนใจเรื่องร่างข้อบัญญัติให้ทันสมัยต่อการที่เมืองกรุงเทพมหานครมันเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นบริหารไม่ได้ในอนาคต
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าหันกลับมาดูเรื่องของนโยบายกันบ้างนะคะโอ้โหวันนี้เนี่ยก็ฟาดฟันกันด้วยนโยบายออกมาเยอะแยะเลยนะคะในมุมไหนที่จะ ตอบโจทย์คนกรุงเทพบ้างคะอาจารย์

0: คือถ้าดูจากสิ่งที่ผมเคยทำโพลด้วยนะแต่ผมทำมา3เดือนแล้วนะครับบวกกับที่สวนดุสิตโพล Not Bangkok Poll Nida Poll พวกที่น่าเชื่อถือเนี่ยที่ใช้วิธีวิทยาทางสถิติทำเนี่ยเขามีคำถามประมาณนี้ด้วยแล้วผมลงไปสำรวจดูปรากฏว่าเรื่องนโยบายเนี่ยที่คนกทม.สนใจนะครับกลายเป็นสนใจเรื่องใกล้ตัวฮะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอะนะอ
1: ัน
0: นี้แต่อันนี้คนกทม.เนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนมากเลยแบบไหนรู้ไหมฮะ
1: ค
0: ุณเก๋คุณติ๊งหนุ่ย
1: ครับ
0: หมายความว่าในจังหวัดเดียวกันคือกทม.เนี่ยถ้าเลือกตั้งนาเลือกตั้งสสที่ไปเลือกนายกนะคนกทม.เขาจะมีวิธีเลือกอีกแบบเพราะเขาเลือกนายกเขาเลยจะเลือกอะไรตามที่เขาเลือกที่ผ่านมาเมื่อวันที่8กุมภานี่แหละที่เราเห็นเนี่ยแต่พอเลือกตั้งที่ไม่ใช่เลือกสสอ่ะมาเลือกท้องถิ่นอย่างเลือกผู้ว่าเนี่ยหร
1: ือ
0: สกเนี่ยเขากลับเป็นคนมีวิธีคิดอีกแบบทั้งที่เป็นคนคนเดียวกันนะเช่นที่เชษฐาเหมือนกันเนี่ยเลือกสสเลือกแบบนึงมาเลือกผู้ว่ากับสกเลือกแบบนึงและไอ้การเลือกผู้ว่ากับสกเนี่ยเขาเลือกสิ่งที่เป็นท้องถิ่นใกล้ตัวเช
1: ่
0: นปัญหาใกล้ตัวครับว่าสูดอากาศหายใจได้สุขภาพเขาดีมีที่ออกกำลังกายรถติดน้อยลงน้ำท่วมน้อยลงอะไรประมาณนี้กับการมาเลือกใกล้ตัวฮะอันนี้คือนโยบายที่เวลาผู้ว่ากทม.หรือสก.เขาจะแข่งกันตามพักตามกลุ่มต่างๆอะเนาะเขาจะแข่งกันตรงนี้คือนโยบายใกล้ตัวครับแล้วอีกอย่างนึงที่มันทำให้ต้องเป็นนโยบายใกล้ตัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะไอ้มาตรา89ของพระราชบัญญัติกทม.ปี28มันล็อกไว้ว่าอำนาจผู้ว่ากทม.เนี่ยมีอยู่แค่24-25ข้อเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอำนาจที่ทำเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องการศึกษาพื้นฐานในกทม.เรื่องสาธารณสุขในกทม.คือเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยอ่
1: ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาหาเสียงเขาหาเสียงเกินจากพระราชบัญญัติกำหนดไว้ไม่ได้เดี๋ยวถือว่าหาเสียงเกินเลยแล้วจะผิดการเลือกตั้งอีกเพราะนั้นเวลาหาเสียงใกล้ตัวแล้วกทม.เนี่ยชินกับพ.ร.บ.ตัวนี้มาตั้งแต่ปี28 41ปีผ
1: ่
0: านการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยมาตั้งประมาณ 7-8 ครั้งเขาก็เลยชินกับว่าเวลาชินกับนโยบายหาเสียงของผู้สมัครต่างๆจะช
1: ิน
0: กับเรื่องใกล้ตัวเลยทำให้เป็นไปได้ว่าจิตวิทยาของคนกทม.เนี่ยเขาเลยมองอีกแบบว่าถ้าเลือกผู้ว่าหรือสก.จะดูแต่เรื่องใกล้ตัวนโยบายแต
1: ่
0: ถ้าเลือกระดับชาติเลือกนายกเลือกสส.ค่อยไปดูเรื่องไกลตัวอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากในการชิงนโยบายของกทม.นะเขาจะดูเรื่องแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็เลยจะเห็นภาพว่าผู้สมัครแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็พยายามหยิบยกจุดอ่อนของมหานครแห่งนี้เนี่ยมาขยี้กันเพื่อที่จะเรียกคะแนนให้แต่ละคนเนาะอาจารย์คือถ้าเราไปดูเนี่ยเออเนาะ
0: แล้วก็ผมได้ให้ทราบอีกอย่างนะกทม.เนี่ยเป็นเมืองที่ต่างจากเมืองอื่นเลยนะครับในประเทศเราอ่ะค
1: ือ
0: ว่ามีประชากร 5.5 ล้านเก็บภาษีมาจากคน 5.5 ล้านนะแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะปรากฏว่าทุกวันนี้ในกทม.ครับมีคนที่มาเดินเล่นในกทม.รายวันนะ10ล้านบวกทุกวันนะมันมาจากไหน 5.5 ล้านเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านในกทม.อ
1: ี
0: กประมาณ 2.3-2.5 ล้านเนี่ยมันจากคนปริมณฑลนะครับเช่นสมุทรปราการปทุมนนทบุรีวิ่งรถมาทำงาน1วันแล้วกลับไปนอนที่ชานเมืองเนี้ยพวกน
2: ี
0: ้ประมาณ2ล้านกว่าบวกกับคนที่เป็นแรงงานจากจังหวัดอื่นในประเทศแหละครับอีกประมาณหรือคนแต่งด้าวด้วยนะที่มาเป็นแรงงานเนี่ยอ
1: ี
0: กประมาณ 2.4-2.5 ล้าน10ล้านกว่าครับนี่ยังไม่รวมถึงอะไรรู้ไหมฮะกทม.เป็นเมืองท่องเที่ยวดับหนึ่งครับตลอด4ปีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประตูสุวรรณภูมิปีล่าสุดนะ30ล้านเฉลี่ย4ปีประมาณ30ล้านเศษ
1: ๆ30
0: ล้านเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องพันพำนักในกทม.กว่าไปจังหวัดอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกทม.นะจะวันนึงเนี่ยมีคนทั้งหมดเนี่ยวิ่งเล่นเดินเล่นเนี่ยอยู่ราวๆเกิน10ล้านนะครับแต่งบประมาณแสนล้านเนี่ยมันได้เก็บมาจากคนที่ 5.5 ล้านนี่เองแม้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลบ้างแต่มันทำได้เพื่อคน 5.5 ล้านแต่คนมันมาใช้เยอะมันเลยทำให้ปัญหามันซับซ้อนกว่าเดิมเลยครับเพราะนั้นเวลาชิงผู้ว่าเนี่ยมันเลยรู้สึกสนุกมากเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่จะออกนโยบายเฉพาะคนกทม 5.5 ล้านนะมันต้องคุมคนที่มาใช้ชีวิตด้วยโลกาภิวัตน์ล้านต่อวันเนี่ยครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับผมโอ้วันนี้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับต้องขอบคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณติดตามด้วยนะครับ
2: ครับ
0: สน
2: ุ
0: กมากเลยเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.
1: โดยเฉพาะสกที่อาจารย์บอกค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดใน

0: ัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สิบห้านาฬิกา38นาทีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมยังอยู่กับแชร์เล่าข่าวเด็ดกับคุณเก๋จุฬารัตน์และก็ผมติ้งหนุ่ยจากเพชรนะครับก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันเพิ่มเติมทางไลน์พี่อับดุลเลาะบอกว่าอดทนรอหน่อยคนละครึ่งพัสกำลังจะถึงอ๋อหมายถึงว่าพรุ่งนี้พี่พร้อมแล้วใช่ไหม อาจจะเป็นเจ้าของกิจการที่พร้อมจะให้ลูกค้ามาสแกน เพื่อจะซื้อสินค้าครับผมก็เรียกว่ายังมีผู้ที่ยังคงรอกดปุ่มอีกประมาณเกือบ 400,000 สำหรับร้านค้านะครับก็จะได้ประมาณล้านกว่าล้านค้าที่จะมาร่วมโครงการจะได้ทั่วถึงจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับ
4: ค่ะ
3: ส่วนในทางเพจของเราก็ยังมีในส่วนของพี่ Apple ดูมงครับก็ส่งข้อความมาบอกว่าแม้จะมากับสายฝนแต่ก็ยัง look good feel good อยู่นะโอ้โหขอบคุณไปอย่างยิ่งครับพี่ Apple ทักทายพี่เล็กด้วยนะครับรวมถึงพี่เอื้อมพรก็ตอนนี้อ๋อบอกว่าฝนตกฟ้าผ่าก็น่าจะค่อยยังชั่วแล้วนะครับแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครนี่เห็นว่าเริ่มมีผู้คนแชร์ภาพบรรยากาศของน้ำรอการระบายแล้วนะคุณเก๋
4: เห็นมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาว่าประตูน้ำนี่ก็ฝนตกแล้วก็มีเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราช่วงนี้เราจะไปคุยกันนะคะเพราะว่านัดหมายทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีนะคะสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคนะคะภูมิภาคอากาศนะคะและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธินะคะของทางสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะคะคุยกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะว่าในเรื่องของเอลนีโญเองเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณเตือนว่ามันน่าจะมาแน่แต่ว่ามันจะมาเต็มๆเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็จะพัฒนารุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ในโซเชียลก็พูดกันว่าเอ๊ะทำไมฤดูฝนมาแล้วแต่อากาศยังร้อนอบอ้าวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีข้อมูลนะคะจาก Climate นะคะ Leaks Index 2026ที่บอกว่าไทยเนี่ยเคยอยู่อันดับที่72นะแต่ว่าขยับขึ้นมาเป็นอันดับ17ของโลกก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภัยพิบัติสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนสูงมากๆเลยพูดคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
5: ครับสวัสดีครับคุณจิรลักษณ์จากเฟซท่านผู้ชมทางบ
4: ้
5: าน
4: ค่ะอาจารย์หาคำตอบหน่อยค่ะเพราะว่าในโซเชียลถามกันมาเยอะเลยเก๋จำได้นะคะว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนถามว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่

0: ำไมอากาศยังร้อนไม่แน่ใจว่าผิดปกติหรือว่าจริงๆแล้วมันมาจากปัจจัยหรือสาเหตุจากอะไรคะ
1: ครับคือความจริงมันมีอยู่4ปัจจัยที่ทำให้อากาศมันสภาพร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยมันก็มีอยู่แน่นอนประเด็นแรกเลยก็คือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับมันทำให้ว่าความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติความจริงก็คือว่าเขาเรียกว่าดัชนีความร้อนนั่นเอง
2: ครับ
1: คือความชื้นสัมผัสในอากาศมันสูงมากเหมือนแต่พอมันสูงปั๊บเนี่ยไอ้เหงื่อของเราเนี่ยมันก็ระบายไม่ออกพอระบายไม่ออกมันก็รู้สึกอึดอัดนะฮะทั้งๆที่เราก็ไปเช็คอุณหภูมิดูอุณหภูมิอาจจะประมาณ 34-35 เองแต่ความรู้สึกมันเหมือนไปกับ40อย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นอันดับแรกเลยนะที่เขาต้องระวังว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพนะเพราะว่าเหงื่อระบายไม่ได้นะครับอันดับที่สองก็คือว่าเราเพิ่งเข้าไปสู่ฤดูฝนเนี่ยนะเพิ่งเข้าไปดูฝนตอนนี้ฝนมันก็ยังตกไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วอากาศมันก็เป็นเนี่ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะฝนก็กระจายตัวมากเลยไปท่วมเอาตรงนู้นแต่อีกหลายพื้นที่ไม่ท่วมอย่างเงี้ยนะครับแผ่นดินมันก็ยังคงร้อนอยู่นะครับแล้วก็มหาสมุทรก็ร้อนมากนะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยคือพวกเราใช้พลังงานฟอสซิลถ่านหินน้ำมันอยู่เนี่ยนะครับมันเลยสร้างก๊าซเรือนกระจกนะมันก็เลยทำให้มหาสมุทรเนี่ยกักเก็บความร้อนไว้เยอะนะครับรวมทั้งลงแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นอันนี้จากไฮเมจเองนะปัจจัยสุดท้ายเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุณหภูมิที่สูงเนี่ยมันจะไปอยู่ในชุมชนเมืองนะครับก็คือความหมายคือว่าเราไม่มีพื้นที่ที่ปราศจากคอนกรีตเลยอะในเมืองอะ
0: ค่ะ
1: นะคุณจากเฟซจะเห็นว่า
2: ค
1: ุณจะรับจะเห็นว่ามีแต่คอนกรีตมีแต่หลังคาบ้านมีแต่ผิวพื้นยางมะตอยพื้นพวกนี้เป็นพื้นที่กักเก็บความร้อนนะครับอมความร้อนแล้วก็ค่อยๆระบายเป็นเราก็จะอยู่กับไอ้สิ่งที่เขาระบายออกมาเนี่ยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นทำให้เราร้อนกว่าปกติในเมืองนะครับเมื่อเทียบกับชุมชน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเรียนทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับสายหลัก
0: แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะหรือมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นการส่งสัญญาณทำให้เห็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เรากำลังจับตามองกันอยู่หรือเปล่าว่าเอลนีโยมันรุนแรงขึ้นหรือเปล่าหรือจะพัฒนาถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนีโยหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ครับก็มันขณะนี้สภาพอากาศเนี่ยหลังจากเข้าสู่เดือนมิถุนากรกฎาเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วอากาศมันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่โหมดของเอลนีโญนะครับความหมายคือว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นกว่าปกติไปเรื่อยๆนั่นหมายว่าเราเจอณตอนนี้เป็นอย่างนี
0: ้
1: ในข้างหน้ามันก็จะสูงกว่านี้นะครับจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยเอลนีโญจะแตะระดับแรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงคิดว่าปลายปีปีนี้มันก็จะไม่ค่อยหนาวหรือว่าไม่ได้หนาวทีนี้แน่นอนมันก็จะไปคล่อมมาปีหน้าด้วยเวลาร้อนเราก็จะร้อนที่สุดก็คือเดือนมีนาเมษาก็จะร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเอลนีโญเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 0.8 องศาอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าปีที่แล้วหรือแม้แต่ปีนี้นะครับเมษาเนี่ยเรามีอุณหภูมิ 43.5 องศานะครับสูงที่สุดงั้นปีหน้ามันจะสูงกว่า 43.5 นะเพราะว่ามันเข้าสู่โหมดของเอลนีโญเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยความแห้งแล้งตามมาด้วยความร้อนนะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตอนเนี้ยฝนยังตกอยู่เลย
2: ครับ
1: นะไม่เห็นเข้าไปสู่โหมดร้อนแรงอะไรที่เขาบอกกันเลย
2: ใช่
1: นะความหมายคือว่าในเอลนีโญเนี่ยความหมายไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีฝนตกน้ำท่วมนะครับคือเข้าดูฝนก็จะตกน้ำก็จะท่วมเป็นบางจุดแต่ไม่น่าจะมีน้ำท่วมใหญ
2: ่
1: ความหมายคืออย่างปี2554อย่างเนี้ยน้ำท่วมใหญ่อย่างนั้นนะครับ
2: ครับ
1: แต่มันจะเกิดน้ำท่วมเป็นจุดๆน้ำรอการระบายอย่างที่กรุงเทพมหานครที่ท่วมอยู่เมื่อวานตกหนักแจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งแน่นอนพอเข้าสู่หน้าฝนนะครับมันก็จะมีฝนกระจายแบบนั้นนะครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยความเสี่ยงที่เราจะเห็นบ่อยขึ้นจากปัจจัยที่มันกำลังส่งสัญญาณบอกเราเรื่องเหล่านี้ค่ะมหาสมุทรร้อนแผ่นดินร้อนแล้วก็ฤดูฝนหลายคนตั้งคำถามว่าอากาศทำไมถึงร้อนแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่ออกมาว่าไทยขยับจากอันดับ72

0: ขึ้นมาเป็นอันดับ17ของโลกกลายเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีความกังวลหรืออะไรที่เราจะเห็นบ่อยขึ้นค่ะหลังจากนี
1: ้ครับจากนี้ต่อไปนะครับสภาพอากาศเนี่ยมันจะไม่สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำแล้วนะครับความหมายก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะครับเมื่อ 7-80 ปีที่แล้วเนี่ยโลกได้รับพลังงานมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยแสงพลังงานความร้อนเนี่ยครับโลกก็สะท้อนกลับไปหาชั้นบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้อุณหภูมิมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าพลังงานที่รับมาเท่าไหร่ก็ปลดปล่อยไปเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าพลังงานที่รับมาจากดวงอาทิตย์มันยังเท่าเดิมแต่ปลดปล่อยออกไปน้อยลงความหมายคือว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างนะที่พลังงานถูกกักเก็บไว้บนโลก
2: ครับ
1: เพราะมันเพิ่งปล่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ค้นพบหลักฐานว่าสิ่งที่เก็บกักพลังงานความร้อนไว้ก็คือมหาสมุทร 91% แผ่นดิน 5%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพวกที่เก็บกักเหล่านี้มันก็เลยทำให้เราร้อนไงเพราะมันน้ำมันก็ร้อนดินก็ร้อนเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราร้อนนะครับทีนี้พอเขาร้อนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้สภาพอากาศมันเพี้ยนเลยมันแปรปรวนแล้วนะครับแปรปรวนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่เราคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นประกาศอากาศอย่างนี้มันก็จะเข้าไปสู่โหมดที่ซึ่งสุดขั้วความหมายก็คือเวลาตกก็จะตกหนักสุดขั้วเวลาแรงก็จะแรงสุดขั้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นประเทศที่พูดง่ายว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมไงเราก็เลยจัดอันดับได้สูงเพราะว่ามันเปราะบางภาคเกษตรเปราะบางกับเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะครับยามใดที่เราเจอร้อนผลรบอย่างชัดเจนเลยก็คืออย่างปี67นะครับถ้าคุณจุฬารัตน์จากเพชรจำได้เนี่ยว่าอุณหภูมิสูงไปประมาณ 44.6 องศาทำให้ทุเรียนผลผลิตลดลง 50% นะครับทุเรียนไม่ติดดอกนะครับข้าวนะครับผลผลิตลดลงไป 20%
0: ค่ะ
1: มะพร้าวนี่มันลดลงไปเยอะมากเลยเปิด 80-90% เลยนะนั่นหมายความว่าเวลาที่มันร้อนมันแล้งเนี่ยพืชเนี่ยเขาอ่อนไหวมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถูกจัดว่ามันพืชมันแปรปรวนผลต้นมันแรงนะครับแต่เวลาหน้าฝนไอความร้อนที่มันสูงเนี่ยมันทำให้ไอน้ำในชั้นบรรยากาศมันก็สูงด้วยนะพอสูงด้วยปั๊บเนี่ยเวลาเจอความเย็นในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งมันมีความกดอากาศสูงจากจีนหรือมีมวลไอ้น้ำที่ถูกพัดมาจากมหาสมุทรมารวมตัวกันมันก็กลายเป็นฝนตกหนักอย่างเหมือนกรณีหัดใหญ่นะน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างเง
0: ี้
1: ยมันจะเกิดจุดขั้วอย่างเงี้ยในอนาคตสลับขั้วไปมาอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยพูดง่ายมาตรการที่จะ อยู่ร่วมกับเขานะครับมาตรการที่จะต้องป้องกันเนี่ยมันก็เลยพูดง่ายว่าถ้าเรายังปล่อยเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เกิดอย่างนี้แหละฮะแต่ถ้าเราต้องเตรียมรับสถานการณ์ให้ได้เนี่ยมันต้องยืดหยุ่นมาตรการต้องใช้ที่ยืดหยุ่นนะครับเพื่อให้เข้ากับเรียนรู้ให้เข้ากับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ก็คือยังไงก็เจอแน่นอนนะคะอาจารย์เพราะว่าสัญญาณค่อนข้างที่จะบ่งชี้ชัดเจนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญหรือพัฒนารุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนีโญที่เราจับตาดูกันอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: แต
1: ่
0: ทีนี้เนี่ยหลังจากนี้นะคะภัยพิบัติที่เราอาจจะต้องเผชิญแล้วก็การพัฒนาของเอลนีโญตั้งแต่ปี2026เป็นต้นไปสิ่งที่เราจะต้องจับตามองเนี่ยค่ะอาจารย์จะต้องเป็นยังไงคะมันจะมีแนวโน้มหรือทิศทางไปที่เพิ่มมากขึ้นไหมคะ
1: ครับขณะนี้เราใช้ AI นะครับวิทยาประดิษฐ์คาดการณ์10ปีข้างหน้านะครับล่าสุดเนี่ยเราพบมันก็สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญโลกที่เขาทำนายไว้คือในช่วง 4-5 ปีจากนี้ต่อไปจะเป็นช่วงของความร้อนโหมดของความแล้งจะครอบคลุมประเทศไทยความหมายคือว่าช่วง 3-4 ปี 4-5 ปีเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจกับเรื่องร้อนเรื่องแล้งเป็นประเด็นเป็นหลักนะครับแต่หลังจากนั้นแล้วโหมดเขาจะกลับไปเป็นโหมดเปียกอย่างรุนแรงก็คือความหมายคือตั้งแต่ปี2573เป็นต้นไป 3-4 ปีจะเป็นโหมดเปียกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอช่วงนี้4 3-4 ปีแล้งอย่างเงี้ยร้อนแล้วความร้อนจะสูงขึ้นเรื่อยแต่พอ 3-4 ปีหลังจากนั้นนะครับหลังจากปี2573น้ำจะท่วมใหญ
0: ่
1: นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ AI ก็คาดการไว
2: ้
1: แต่ตอนนี้แน่นอนว่า

0: ระดับของความแปรปรวนเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะครับเช่นตอนนี้เราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับความรุนแรงของเอลนีโญเนี่ยจะไต่ระดับไปยังซูเปอร์เอลนีโญมันมีน้อยกว่า
1: 30%
0: นะครับซึ่ง 30% ตัวนั้นแหละน้อยกว่า 30% ตัวนั้นแหละมันจะเป็นตัวที่วัดว่ากระทบแรงขนาดไหนนะครับปีหน้านะครับช่วงแล้งช่วงนาปลางช่วงทุเรียนออกดอกออกผลนี่แหละนี่แหละจะกระทบเราแรงถ้าเป็นซูเปอร์เอลนีโญจริงนะครับแต่ว่ามีโอกาสน้อยกว่า 30% ณปัจจุบันนะครับแต่ก็ถือเป็นตัวเลขเยอะ 30% ตัวเลขเยอะมากเพราะความขอเพื่อครับเป็นไปได้ 30% เนี่ยถือว่ามีนัยยะสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไงช่วง6เดือนเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ผลกระทบปีหน้าต้นปีหน้าอย่างแรงเนี่ยก
1: ็
0: ต้องเตรียมตัวเรื่องน้ำต้นทุนเป็นยังไงนะครับเรื่องพันธุ์ข้าวนะครับเราต้องเปลี่ยนไปปลูกพันธุ์ที่ทนแล้งทนอุณหภูมิสูงมากๆยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของข้าวนะครับราคาข้าวเนี่ยซึ่งสังเกตเห็นว่าตอนนี้หลายพื้นที่เกษตรกรเขาท้อใจนะเขาเหนื่อยน
1: ะ
0: ครับเพราะปัจจัยการผลิตปุ๋ยมันราคาแพงไง
2: ครับ
0: ปุ๋ยแพงน้ำก็ไม่ดีอุณหภูมิก็สูงราคาตลาดก็ร่วง
2: ใช่
0: เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นโถมถาเข้าสู่เกษตรกรเพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเราจึงถูกจัดอันดับสูงไงก็เพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำสูงนะครับในเรื่องเกษตรกรรมแบบนี้นะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าโอ้โหจากสภาพอากาศความผันผวนของเขานี่กลายเป็นลูกโซ่เลยนะทั้งความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจที่จะตามขึ้นมาหลังจากนี้ที่หลายคนจับตามองเนาะอาจารย์เรื่องของค่าไฟพุ่งสูงภัยแล้งเกษตรกรได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยนะไปมาเนี่ย
0: ใช่ครับกระทบทุกภาคส่วนนะครับท
1: ั
0: ้งประชาชนอย่างเราธรรมดาเนี่ยเราคิดว่าเห็นเกษตรกรได้รับผลกระทบเนี่ยแน่นอน
1: มัน
0: จะตามไปนิดนึงกระเป๋าเราก็คือต้องจ่ายมากขึ้นข้าวอาจจะมีราคาในตลาดถ้าผลผลิตไม่ดีเนี่ยนะข้าวอาจจะราคาดีขึ้นมาแต่ไม่มีข้าวขายเกษตรกรไม่มีข้าวขายก็เป็นไปได้เพราะว่าอินเดียเองก็โดนด้วย
2: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตามมาด้วยอย่างที่คุณจุฬาลักษณ์บอกว่า
1: ค่
0: าไฟก็แพงยิ่งร้อนแล้วยิ่งเผ็ดเปิดแอร
1: ์ใช่
0: มาตามมาด้วยค่าไฟ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ก็ตามมาด้วยน้ำประปาซึ่งอาจจะกร่อยเพราะไม่มีน้ำต้นทุนมาผลักดันน้ำเค็มแต่มันก็เป็นไปได้หมดในกรณีที่เกิดซูเปอร์เอลนีโญขึ้นมา
1: อืมค่ะฉะนั้นเองระบบแผนการรับมือเดิมๆก็ไม่น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วโดยที่เชิงครับผม
1: ค่ะ
2: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ฝากถึงคนกรุงกับคนปริมณฑลช่วงนี้หน่อยครับเพราะว่าหลังจากเมื่อวานรอบนอกเจอน้ำรอการระบายวันนี้คนในชั้นในอ่วมกันทั่วหน้าใต้รถ BTS หลายจุดน้ำท่วมขังเลยเดียวครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนผ่านฤดูแล้งเข้าฤดูฝนเนี่ยนะครับระบบระบายน้ำจะเป็นเรื่องปัญหาทุกปีความหมายเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าตอนช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันมีฝนมันก็ยังไม่เห็นอะไรแต่พอมันจะรู้ก็คือฝนตกมาปั๊บระบบระบายน้ำตันนะทั้งที่ฝนตกมาแค่ผมดูแล้วเมื่อวานเนี่ยฝนตกมาแค่40-50มิลเองนะ
1: แต่นั้นไม่ได้ตกหนักเลย
0: นะครับเพราะฉะนั้นระบบมันไปไม่ได้แล้วนะเทศมนครเนี่ยในหลายแห่งเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเราควรจะปรับปรุงในช่วงฤดูแล้งปรับปรุงลอกท่อระบายอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่เรามักไม่ทำเรามาทำตอนฤดูฝนนะเพราะอะไรเพราะว่าเรามารู้ไงว่ามันตันตอนในช่วงฝนตกนะฮะแต่ประเด็นสำคัญคือช่วงแล้งนะคุณต้องทำนะเพื่อจะรองรับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอีกประเด็นนึงอย่างที่ผมเรียนข้างต้นคนในเมืองและปริมณฑลเนี่ยต้องยอมรับว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าคนรอบนอกนะ
1: คร
0: ับต้องยอมรับเพราะว่าเราอยู่ในเมืองอ่ะมันเป็นเกาะความร้อนเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องหนึ่งปรับตัวเองโดยการปลูกต้นไม้ให้เยอะท่านหนีไม่พ้นปลูกต้นไม้นะครับในถ้าท่านจะไม่ใช้แอร์นะเพราะว่าแอร์ถ้าท่านใช้แอร์เยอะท่านก็ต้องเปลืองเงินแล้วก็ใช้พลังงานใช้ฟอสซิลเยอะอีกก
1: ็
0: ทำให้โลกร้อนอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดคือปลูกต้นไม้นะครับเป็นผมก็แนะนำปลูกต้นไม้กับพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยสองอันเนี้ยมันทำให้อุณหภูมิเย็นลง
1: อาจารย์ค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะที่มีเหตุการณ์ฟ้าผ่าเข้าไปในบ้านเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็มีปัจจัยว่ามีชายเขาเล่นมือถืออยู่ในบ้านตอนฝนตกเนี่ยค่ะแต่หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่านั่งอยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่ก็ถูกฟ้าผ่าเข้าไป

0: เนี่ยค่ะอาจารย์พอจะมีข้อแนะนำหรือมีเทคนิคอะไรยังไงหรือมันควรจะต้องระวังในเรื่องของสภาพอากาศที่ผันผวนตอนนี้ยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับคือความจริงเรื่องฟ้าเนี่ยฟ้าผ่าเนี่ยผมคิดว่าปกติถ้าเราอยู่ในพื้นราบนะอะไรที่โดดสูงสุดนะนั่นแหละตรงนั้นก็คือระวัง
2: ครับ
1: หมายว่าถ้ามีต้นไม้อยู่เราคิดว่าไปหลบต้นไม้ไม่ได้นะเพราะว่าต้นไม้มันสูงที่สุดในพื้นที่นั้นม
0: ัน
1: ก็เป็นล่อเป้าถูกไหมทีนี้กรณีในบ้านเนี่ยผมคิดว่าปกติในบ้านน่าจะปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดฝ่าลงเข้าไปแต่เรื่องการใช้โทรศัพท์นี่ผมไม่มีความรู้นะในเช
0: ิ
1: งของว่าใช้โทรศัพท์ตอนฟ้าผ่าหร
0: ือ
1: ฟ้าแลบเนี่ยมีผลเพราะว่ามันดึงประจุอะไรผมนี่ผมไม่ทราบแต่แน่นอนว่าในบ้านน่าจะปลอดภัยนะครับที่เราแนะนำกันไปก็ต้องอยู่ในบ้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็เดี๋ยวคงต้องถามนะคะคนที่มีความรู้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็ระแวงกันไปหมดแล้วนะคะวันนี
2: ้ครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ครับขอบคุณอาจารย์เสรีเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีครับก็อาจารย์ให้ความรู้หลากหลายเรื่องเธอทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำรอการระบายที่ณขณะนี้ต้องบอกว่าคนกรุงโชคดีหน่อยวันนี้หลายคนนอนอยู่กับบ้านฝนตกหนักทำให้ตอนนี้เขตปทุมวันกลายเป็นพื้นที่มีน้ำท่วมรอการระบายสูงสุดเลยทีเดียวครับคุณเก๋ครับตอนนี้เห็นภาพการจราจรในส่วนของถนนหลายเส้นในเขตปทุมวันก็ถือว่ารถชะลอตัวน้ำท่วมขังขณะที่ซอยพัฒนาการ54เห็นมีผู้แจ้งว่าน้ำท่วมขังผิวถนนต
0: ้
2: องเพิ่มความระมัดระวังท่วมขึ้นไปล้อหน้าเกือบถึงไฟหน้าแท็กซี่ก็
0: ม
2: ีสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดนะครับคุณเก๋
0: แล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะส่งข้อความมาทาง TikTok นะคะช่องทาง TikTok นะคะคุณแป๊วหรอบอกว่ามีนบุรีฝนเริ่มเบาลงแล้วนะคะพี่เปี๊ยกเมืองนนท์บอกว่านี่ค่ะสภาพอากาศนับวันยิ่งน่ากลัวล
2: ม
0: จะแรงร้อนผิดธรรมชาติที่เคยมีนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเตรียมถังน้ำให้พร้อมรอน้ำประปาไว้ใจไม่ได้ อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของภัยแรงหรือเปล่านะคะบางท่านก็บอกว่าโอ้เย็นสบายดีนะฝนตกจะได้ช่วยชะล้างสิ่งโสโครกออกไปบ้างนะนะคะก็ส่งข้อความมาเต็มเลยนะคะทางช่องทาง TikTok แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติ้งหน่วยแล้วก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา16 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่สูงสุดที่เขตปทุมวันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานปริมาณฝนเวลา 15:30 น.พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในเขตทุ่งครุพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนต่อเนื่องฝั่งพระนครเช่นบางแคหนองแขมจอมทองตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดดุสิตวังทองหลางบางกะปิห้วยขวางเคลื่อนตัวทิศตะวันตกแนวโน้มคงที่โดยปริมาณฝนสูงสุดที่เขตปทุมวัน 88.0 มิลลิเมตรมาริกาเปิดแผนปฏิบัติการแก้น้ำท่วมโดย AI และเรดาร์นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข14ลงพื้นที่หน้าสถานีช่อง9อสมทซอยทวีมิตรหลังเซ็นทรัลพระราม9ติดตามนโยบายเรดาร์น้ำท่วมเตือนภัยล่วงหน้าปลอดภัยทุกชีวิตโดยใช้ข้อมูลฝนน้ำคลองถนนการจราจรและเครื่องสูบน้ำเชื่อมเข้าระบบ AI กลางแบบเรียลไทม์ทั้งเมืองทำให้เห็นทันทีว่าเขตใดกำลังเสี่ยงถนนใดกำลังท่วมจุดใดต้องเร่งสูบน้ำจุดใดต้องส่งเจ้าหน้าที่พื้นที่นำร่อง

0: ระยะเร่งด่วน12เดือนได้แก่เขตดินแดงเขตห้วยขวางเขตจตุจักรเขตลาดพร้าวเขตวัฒนาเขตบางเขนเขตสายไหมเขตหลักสี่เขตบางนาเขตประเวศเพราะเป็นพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากและมีความหนาแน่นทางเศรษฐกิจสูงโดยจะมีการติดตั้ง AI Water Center ทั้งเมืองติดตั้งเซ็นเซอร์กว่า 3,000 ถึง 5,000 จุดซึ่ง AI จะสามารถคาดการณ์น้ำท่วมล่วงหน้าทำให้รู้ความเสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้าได้30นาทีถึง6ชั่วโมงจากนั้นระบบจะสั่งการเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติก่อนน้ำท่วมจริงซึ่งปัจจุบันหลายจุดยังใช้คนตัดสินใจแต่ระบบใหม่ AI จะสั่งการอัตโนมัติและจะบริหารจราจรช่วงน้ำท่วมได้อีกด้วยโดยจะเปลี่ยนไฟจราจรปรับเส้นทางแจ้ง Google Map แจ้งรถเมล์แจ้งรถฉุกเฉินทันทีทำให้รถไม่ติดซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมทรัมป์โจมตีศิลปินที่ถอนตัวคอนเสิร์ต250ปีการก่อตั้งสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์ม True Social ว่ากำลังพิจารณาที่จะยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ตชุดใหญ่ Freedom 250เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาหลังมีศิลปินจำนวนมากพร้อมใจการถอนตัวจากการแสดงและอาจเปลี่ยนเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แทนทรัมป์ระบุว่าไม่ต้องการอยู่ท่ามกลางศิลปินเกรด3ที่ได้รับค่าจ้างสูงเกินจริงและมีแต่เรื่องบ่นพร้อมสั่งการให้ทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดงานอเมริกา Is Back Rally ในเวลาและสถานที่เดียวกันเพื่อดึงมวลชนแทนและเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันดับหนึ่งของโลกเพราะสามารถดึงดูดผู้เข้าชมกลุ่มใหญ่ได้มากกว่าเอลวิสเพลสลีย์อดีตราชาเพลงร็อกแอนด์โรลผู้ล่วงลับในยุครุ่งเรืองซะอีกและเขาก็ทำเช่นนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กีตาร์สักตัวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบลดไมเคิลนักร้องนำของวงร็อกชื่อดังเป็นศิลปินรายที่5ที่ประกาศถอนตัวจากคอนเสิร์ตนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าพวกเขาถูกทำให้เข้าใจผิดว่างานนี้เป็นงานเฉลิมฉลองที่เป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่ภายหลังพบว่ามีความเชื่อมโยงทางการเมืองกับองค์กร Freedom 250ที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์อย่างชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเวียดนามเตรียมปล่อยนักโทษเกือบ 10,000 รายทางการเวียดนามเตรียมปล่อยตัวผู้ต้องขังจำนวน 9,950 รายต้นเดือนมิถุนายนภายใต้การอภัยโทษระดับประเทศครั้งใหญ่ผู้แทนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนามประกาศมาตรการอภัยโทษครั้งนี้อย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ต้องขังทั้งหมด 9,950 รายที่ได้รับการอนุมัติการอภัยโทษจากนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีเวียดนามในจำนวนนี้เป็นผู้ต้องขังชาวต่างชาติ63รายจากหลากหลายสัญชาติและมีผู้ต้องขังในคดีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎระเบียบการบริหารจัดการเศรษฐกิจได้รับสิทธิอภัยโทษจำนวน644รายอย่างไรก็ดีกฎหมายของเวียดนามระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ต้องขังที่กระทำความผิดในข้อหาพยายามล้มล้างรัฐบาลคือคดีหรือคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายจะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาอภัยโทษในครั้งนี้อย่างเด็ดขาดประเทศเวียดนามมักจะประกาศอภัยโทษผู้ต้องขังเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในปี2025ที่ผ่านมาเวียดนามได้ทำสถิติปล่อยตัวผู้ต้องขังสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึงกว่า 22,000 รายเพื่อเฉลิมฉลองครบสมโภชน์50ปีวันสิ้นสุดสงครามเวียดนามหรือการล่มสลายของไซง่อนและครบรอบ80ปีวันประกาศอิสรภาพอดีตเจ้าอาวาสวัดเซาหลินถูกตัดสินจำคุก24ปีสื่อทางการจีนรายงานว่าผู้พิพากษาศาลประชาชนกลางเมืองซินเซียงมณฑลเหอหนานตัดสินให้หลิวอิงเฉิงหรือที่รู้จักในนามสมณศักดิ์เดิมคือซื่อหยงซินอายุ60ปีต้อง

0: รับโทษจำคุกเป็นเวลา24ปีจากความผิดฐานยักยอกทรัพย์และฉ้อโกงทรัพย์สินเบียดบังเงินทุนและการรับจ่ายสินบนนอกจากโทษจำคุกแล้วยังถูกสั่งปรับเป็นเงินอีก3ล้าน5แสนหยวนหรือประมาณ16ล้าน9แสนบาทโดยอดีตเจ้าอาวาสยอมรับสารภาพและปฏิเสธที่จะยื่นอุทธรณ์สันระบุว่าหลิวอิ่งเฉิงอาศัยตำแหน่งเจ้าอาวาสและประธานมูลนิธิการกุศลเซาหลินยักยอกเงินและสินทรัพย์ของวัดไปกว่า131ล้านหยวนหรือ632ล้านบาทนำเงินไปใช้ส่วนตัวอีกกว่า151ล้านหยวนหรือ728ล้านบาทในช่วงปี2012ถึง2022โดยไม่ส่งคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังถูกจับได้ว่ารับสินบนมูลค่ากว่า 11.63 ล้านหยวนจากผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัดเพื่อแลกกับการให้ผลประโยชน์ในโครงการต่างๆนอกจากนี้ยังติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเงินกว่า 5.6 ล้านหแสนหยวนเพื่อผลประโยชน์มิชอบอีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
1: ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์นะคะจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทค่ะในทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.แบบนี้นะคะที่คลื่นวิทยุ FM 100.5 นะคะก็จะพบกับทีมงานจากชัวร์ก่อนแชร์ค่ะซึ่งในวันนี้ก็อยู่กับแป้งจิรพัฒน์สุวรรณพันธ์ค่ะ
1: ครับผมโยพีรพลอนุตตรสวัสดิ์นะครับ
2: ค่ะสำหรับช่องทางการพูดคุยกับพวกเรา2คนนะคะเช่นเคยนะคะก็มีทางไลฟ์นะคะอยู่บนเพจ Facebook นะคะ FM 100.5 แล้วก็ยังมี LINE Official @mcotnews ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะพี่โยก็คือ TikTok นะคะคลื่นข่าว FM 100.5 ค่ะก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกับพวกเราได้ค่ะอย่างในพื้นที่ไหนบ้างมีฝนตกหนักอย่างที่อสมทเนี่ยก็ก่อนหน้านี้สักชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมพี่โยช่วงบ่ายสองเนี่ยก็โอ้ฝนตกหนักเลย
1: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็น่าจะยังตกอยู่นะฮะวันนี้เรียกว่าช่ำๆแล้วก็ในหลายพื้นที่นะครับก็มีรายงานกันเข้ามาบอกว่าฝนตกด้วยนะครับมีทักทายคุณสุภชัยก็ทักเข้ามาในไลน์นะครับก็ทักเข้ามาเหมือนกันบ้านคุณสุภชัยฝนตกหรือเปล่านะคุณสุภชัยอยู่กรุงเทพหรือเปล่าฮะ
2: ตอนนี้เห็นว่าในกรุงเทพหลายพื้นที่นะมีน้ำท่วมขังด้วย
1: ค่ะเรียกว่าฝนไม่ได้ตกหนักช่ำๆมาเป็นวงใหญ่ๆกว้างๆนี่มาสักพักหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในย่านกลางเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นความช่ำใจในแต่เป็นในวันวิสาขบูชานะฮะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องเตือนภัยไซเบอร์สำหรับสายบุญที่คุณแป้งเตรียมมานะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่

0: ติดตามอาจารย์ปริญญาหอมอเนกอยู่นะครับวันนี้อาจารย์ปริญญามาพบกับเราเร็วหน่อยนะครับในช่วงประมาณ 16:20 โดยประมาณนะครับซึ่งอาจารย์ปริญญาก็จะพูดคุยกันถึงหัวข้อที่บอกว่าทำไมเมืองไทยต้องควอนตัมเรดี้นะครับควอนตัมเรดี้ควอนตัมคืออะไรแล้วจะมาพร้อมควอนตัมคือพร้อมยังไงอะไรคือเป็นการพร้อมระดับประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปริญญามาขยายความให้ฟังนะครับแล้วก็คุณแป้งก็ยังเตรียมเรื่องชัวร์ก่อนแชร
1: ์ค่ะในช่วงที่2เราจะมาติดตามเรื่องของชัวร์ก่อนแชร์นะที่มีคุณผู้ชมเนี่ยรับชมกันบน YouTube ของชัวร์ก่อนแชร์เป็นจำนวนมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของน้ำ3ชนิดยิ่งกินกระดูกยิ่งพุนจริงหรือค่ะ
0: คือเป็นน้ำอะไรนะยิ่งกินกระดูกยิ่งพุนเดี๋ยวมาดูนะแล้วมันจริงหรือเปล่าด้วยนะครับซึ่งเริ่มต้นวันนี้นะครับอยากจะชวนคุยกันเรื่องภัยไซเบอร์ก่อนเลย
1: ค่ะก็เป็นการเตือนภัยสายบุญนะคะที่เนื่องในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันวิสาขาบูชาด้วยนะคะและก็ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการย้ำเตือนนะคะประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยให้ระมัดระวังนะคะมิจฉาชีพเนี่ยที่จะอาศัยวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยมาหลอกลวงให้สูญเสียทั้งเงินและก็สูญเสียทั้งข้อมูลส่วนตัวได้สูญเสียเงินเช่นหลอกให้โอนเงินทำบุญ
0: ครับ
1: ก็อาจจะมาพร้อมกับลิงก์หรือว่า QR code ที่จะให้โอนเงินก็ได้รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัวเช่นอาจจะมีการขอชื่อที่อยู่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีออนไลน์เลขบัญชีธนาคารอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการโอนเงินทำบุญเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาแล้วแต่คนขึ้นอยู่กับคนเนาะแต่ว่าการที่เราจะโอนเงินทำบุญให้มันไปถูกที่เนี่ยอย่างเช่นตั้งใจว่าจะโอนเงินให้วัดจะโอนเงินให้โรงพยาบาลก็ต้องแนะนำว่าให้ดูในเรื่องของชื่อบัญชีปลายทางว่าเป็นปลายทางที่เราต้องการจะทำบุญจริงๆหรือไม่บางทีเนี่ยมิจฉาชีพเขาอาจจะส่งมาเป็นSMS
0: ครับ
1: หรือว่าอาจจะมีการโพสต์อยู่บน Facebook เป็น QR code ให้โอนเงินทีนี้เนี่ยพอเราเห็นแล้วว่าอุ้ยเราอยากจะทำบุญเนาะเราก็สแกนแล้วก็โอนเลยโดยที่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ดูชื่อบัญชีให้ดีก่อนเนี่ยเงินมันอาจจะไปไม่ถึงที่เราต้องการทำบุญจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงนอกจากเรื่องของการโอนเงินแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการสูญเสียข้อมูลหรือว่าอาจจะนำไปสู่การสูญเสียเงินได
0: ้
1: ก็คือในนาทีนี้เนี่ยนาทีที่เป็นเรื่องของการทำบุญเนาะมิจฉาชีพเขาก็จ้องที่จะขโมยเงินของเราอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่มันก็มีเรื่องของเว็บไซต์ออนไลน์ที่ในทุกๆวันสำคัญก็จะมีการทำเว็บไซต์ออนไลน์ที่เป็นการเหมือนการร่วมสนุกเกิดขึ้นเช่นเวียนเทียนออนไลน์
0: เหมือนแบบลอยกระทงออนไลน์
1: ลอยกระทงออนไลน์ที่แบบว่าเอ๊ะใครไม่ได้ไปวัดมาลอยกระทงออนไลน์กันหรือว่าเวียนเทียนออนไลน์กันซึ่งเว็บไซต์ที่ต้องระวังเนี่ยก็คือเว็บไซต์เขาจะอาจจะขอชื
0: ่อ
1: หรือเลขบัญชีของเราก็ได้รวมไปถึงอาจจะขอเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมไปถึงอาจจะมีการส่ง OTP
0: ถ้ามีแบบนี้ก็ไปเวียนที่อื่นเถอะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็ให้ระวังไว้ว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่ได้จำเป็นต่อการเวียนเทียนเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแป้งก็วันนี้เลยก็ได้ลองเข้าเสิร์ชหาเวียนเทียนออนไลน์แล้วก็ไปเจอกับเว็บไซต์นึงแล้วก็ได้ลองกดเข้าไปดูเพราะว่าอยากรู้ว่าเราต้องกรอกหรือต้องทำอะไรบ้าง
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ไปเจอว่าเขาก็จะมีให้ใส่ชื
0: ่อ
1: แต่ว่าเขาก็วงเลยว่าเป็นนามแฝงหรืออะไรก็ได้แป้งก็ลองกรอกไปแบบแค่ตัว A หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่ได้เป็นชื่อของเราก็กรอกได้แล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยก็จะมีให้พิมพ์คำอธิษฐานแล้วก็พิมพ์คำอธิษฐานไปแต่ว่าไม่ได้มีการขอข้อมูลส่วนตัวอื่นๆก็ปลอดภัยในระดับนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เจอเว็บไซต์แบบนี้ล่ะถ้าเกิดว่าเราเสิร์ชไปหรือมีคนส่งมาที่เป็นเว็บไซต์เวียนเทียนเหมือนกันแต่ว่ามีการขอข้อมูลมากมายเลยอันนี้ก็ต้องระวังก็อยากจะเตือนไว้ในวันนี้ค่ะ
0: ครับผมคือบางทีมิจฉาชีพก็มาในคราบของเว็บไซต์ที่เข้ากับเทศกาลแล้วก็ชวนเราเล่นกิจกรรมที่ดูเล็กๆน้อยๆนะครับตอบคำถามรับเทียน4เล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อจะไปเวียนเทียนดังนั้นก็ขอให้เรามาระวังจุดสังเกตก็คือถ้ากดลิงก์เฉยๆแล้ว เข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรอันนี้ก็โอกาสที่จะปลอดภัยก็เยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า

0: กดเข้าไปปั๊บมีให้ล็อกอินมีให้ใส่รหัสผ่านอยู่ดีกระโดดไป Facebook มาขออะไรเนี่ยอยากให้รู้สึกหวงแหนนะครับอยากให้รู้สึกว่าอุ๊ยแค่นี้เองจะมาเอาชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรของฉันไปทำไมนะครับให้แบบตื่นเต้นนิดนึงนะครับให้ตกใจนิดนึงเพื่อเราจะได้ยับยั้งนะครับหรืออย่างน้อยก็สงสัยนิดนึงว่ามันสมควรไหมที่เราจะเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปแลกนะฮะแม้ว่าข้อมูลส่วนตัวหลายอย่างของเราจะรั่วไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ควรจะรั่วเพิ่มนะฮะไม่ควรจะให้กับคนอื่นๆคนใหม่ๆเอาข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้เพิ่มนั่นก็สำหรับสายบุญนะพอพูดถึงเรื่องสายบุญนี่ต้องบอกท่านผู้ฟังวันนี้ไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยรายการเราจะจบเร็วหน่อยนะครับรายการของเราจะจบช่วงประมาณ16:50หรือ55อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปถ่ายทอดสดนะครับยิงสัญญาณตรงเลยนะครับมาจากงานวิสาขบูชานะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งในบรรยากาศที่ท่านผู้ฟังสามารถจะไปสัมผัสได้ผ่านวิทยุนี่แหละโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปร่วมงานนะครับก็เป็นเทศกาลเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหญ่ที่จัดที่กรุงเทพแห่งนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่คือภัยไซเบอร์สายบุญนะผมมีภัยไซเบอร์สายบาปบ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: ภัยไซเบอร์สายบาปหมายถึงว่าคนที่เข้าไปอยู่ในวงวานนะครับวงวานของความบาปอบายมุขทั้งหลายนะครับอย่างเช่นเรื่องของพนันออนไลน
1: ์
0: คือจริงๆมันสืบเนื่องมาจากข่าวที่ว่าตำรวจไซเบอร์ทลาย3เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่นะครับรวมเงินหมุนรวมกัน 2,700 ล้านอำพรางเส้นทางเงินผ่าน Payment Gateway เจ้าดังนะครับอันนี้เป็นข่าวที่มีมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ทางท่านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอจากตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็พันตำรวจเอกโรจนศักดิ์ในผ่องศรีนะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นเข้าตรวจคนเป้าหมายแล้วก็ไปดำเนินการดำเนินคดีอะไรต่างๆได้ก็ขอบพระคุณตำรวจด้วยนะครับที่ไปดำเนินคดีแล้วก็กวาดล้างแต่ว่าสิ่งที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังสายบาปทั้งหลายนะครับที่เข้าร่วมในเว็บพนันออนไลน์ต่างๆพนันออนไลน์เนี่ยมันไม่เหมือนพนันจริงๆนะครับพนันออนไลน์ไม่เหมือนพนันจริงๆคือพนันออนไลน์เนี่ยเขาสามารถจะแสดงผลอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้นะครับและไม่ได้สุ่มแต่ว่ามีการวางแผนมีการวางแผนมาอย่างดีว่าช่วงแรกจะปล่อยให้เราได้เงินก่อน
1: นะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มทำให้เราเสียทรัพย์ไปเรื่อยๆนะครับวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งได้อ่านบทสัมภาษณ์ของคนที่เคยตกอยู่ในวังวนของพนันออนไลน์ที่เสียเงินไปรวมๆแล้ว20ล้านบาทนะครับเริ่มจากการครั้งแรกไปเล่นปั๊บเนี่ยได้มาวันเดียวเนี่ยหลายแสนบาทแต่พอยิ่งเล่นไปจบตรงที่สุดท้ายเนี่ยเสียหลายล้านบาทนะครับและไม่เพียงเท่านั้นระบบพวกนี้จะยื่นให้กู้ด้วยคือเหมือนกับว่าหยิบยื่นโอกาสบอกว่ากู้เงินไหมนะครับเพื่อจะมาสร้างโอกาสแล้วก็มาเล่นพนันต่อเพื่อจะถอนทุนคืนนะครับซึ่งแน่นอนการกู้เงินเนี่ยมีอยู่จริงแต่ดอกโหดมากส่วนการพนันออนไลน์เนี่ยไม่ใช่พนันจริงมันคือการเล่นละครตบตาดูดเงินจากท่านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณเวลานี้พอสอนนี้เนี่ยพนันออนไลน์หรือการพนันจริงๆเนี่ยบนโลกออนไลน์เนี่ยน่าจะไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่หมายถึงว่าเราเหมือนมาโยนหัวก้อยกันผมกับคุณแป้งโยนหัวก้อยกันเนี่ยเรารู้ว่ามันคือการสุ่มผลออกมาใช่ไหมแล้วก็การพนันเนี่ยอิงอยู่กับเรื่องนั้นก็คือมันจะมีแบบตาดีได้ตาร้ายเสียมีโอกาสดีโอกาสเสียแต่พอเป็นพนันออนไลน์เนี่ยมันแค่เป็นการทำเป็นเกมที่กำหนดผลมาแล้วว่าเราต้องเสียเพียงแต่ทำให้อยู่ในรูปของพนันเท่านั้นนะครับในบทความนั้นนะครับที่มีการพูดถึงแบบคนที่เสียหายจากพนันออนไลน์เขายังบอกด้วยนะว่าเคยถึง

0: ท่านว่าลองทดสอบกับเพื่อนเล่นโต๊ะเดียวกันเว็บเดียวกันเป๊ะๆในเวลาเดียวกันนั่งอยู่ข้างกันผลของไพ่หรืออุปกรณ์เล่นพนันเนี่ยกับแสดงผลไม่เหมือนกันนะฮะแสดงว่าสิ่งนั้นอ่ะมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เป็นการพนัน 100% แล้วมันคือโชว์ต่างหากนะฮะมันเป็นโชว์เรียกว่ามวยล้มต้มคนดูอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับท่านที่คิดว่าพนันออนไลน์ทุกวันนี้เป็นพนันจริงๆเนี่ยอยากให้คิดใหม่นะครับมันไม่ใช่การพนันแล้วมันคือเกมที่ทำให้เราแพ้เกมที่ถูกออกแบบให้เราแพ้นะครับถ้าพูดแบบ AI ก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ความสนุกบนโลกออนไลน์เท่านั้นแต่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สร้างการความเสียหายให้กับท่านได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อนนี่พูดภาษา AI นะครับ AI มันจะชอบพูดแบบนี้ดังนั้นสายบาททั้งหลายนะครับขอให้มีความระมัดระวังในเรื่องนี้อีกหนึ่งข่าวที่ตำรวจไซเบอร์ก็พูดถึงสายบาปเหมือนกันนะครับก็บอกว่าเขามีการไปจับกลุ่มทลายรวบแอดมินกลุ่มลับ Telegram อันนี้ข่าวเมื่อวาน
1: นะ
0: ครับ Telegram เนี่ยมันเหมือน LINE แต่ว่าเป็นแอปอีกแอปหนึ่งชื่อ Telegram นะครับเจ้าของอยู่แถวรัสเซียอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มที่รู้กันว่าเป็นแอปที่สามารถจะเข้าไปคุยได้โดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับไม่สามารถจะไปตามได้ว่าคนที่คุยอยู่ด้วยเนี่ยคือใครกันแน
1: ่
0: นะครับก็เป็นกลุ่ม Telegram ที่บอกว่าจ่ายเงินเพื่อเข้ากลุ่มเสร็จแล้วก็จะมีเข้าไปดูคลิปในกลุ่มลับ Telegram อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตำรวจก็เข้าไปดำเนินคดีแอดมินกลุ่มเรียบร้อยนะครับบางคนเนี่ยจ่ายเงินไปก็อยู่ดีก็ปิดไปซะอย่างนั้นนะครับบนโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆหลายคนคิดว่ามันมีความแน่นอนนะคุณแป้งแน่นอนแบบว่าเขาพูดแบบนี้แล้วมันเชื่อได้เหมือนกับเราเดินเข้าไปนั่งในร้านอาหารร้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านตามสั่งหรือร้านอะไรก็ตามริมถนนเนี่ยเราเชื่อว่าเดินเข้าไปก็ต้องได้กินข้าวถูกไหมฮะเรามันเป็นร้านอาหารเราเข้าไปก็ต้องได้กินแต่บนโลกออนไลน์เนี่ยเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้รับบริการที่ตรงไปตรงมาแบบนั้นก็ได้นะฮะอย่างน้อยเข้าไปในร้านอาหารเนี่ยถ้าร้านเขาไม่มีข้าวให้กินหรือทำให้เราท้องเสียหรืออะไรกับเราเนี่ยเราก็ยังสุดท้ายเรายังเรียกร้องได้เขายังต้องรับผิดชอบเพราะร้านเขาจะตั้งอยู่ตรงนั้นต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่นึกภาพแผงลอยนึกภาพอะไรที่เข้ามานะฮะแล้วก็อยู่ๆก็มาตั้งเนี่ยอยู่ๆแผงนี้มันจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโลกออนไลน์ก็เป็นแบบนั้นนะครับแผงเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับในการที่จะเข้าไปใช้บริการวันก่อนนึกถึงเนี่ยก็คือนึกถึงพวกขายทัวร์ออนไลน์นะคุณแป้ง
1: อ๋อค่ะ
0: ก็มีเว็บหนึ่งที่บอกว่ารับจัดทัวร์ไปญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็โอ้โหมีการหลอกลวงกันอย่างรุนแรงมหาศาลเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะต้องมีความระมัดระวังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงนะครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็อาจารย์ปริญญาจะออนไลน์แล้วก็ซูมเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อาจารย์มารออยู่แล้วเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ปริญญาครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด
3: ์ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่

0: แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
0: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอน
5: ครับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนตรผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับอาจารย์ออนไลน์มาจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย
7: ์สวัสดีครับ
5: โอ้ครับเป็นไงฮะญี่ปุ่น
7: สวัสดีครับสวัสดีจากโตเกียวครับ
5: โอ้เสียงชัดเลยนะฮะอาจารย์ตอนนี้น่าจะ
7: อากาศเย็นๆนะครับคอมมิวนิเคชั่นก็ดีฮะคอมมิวนิเคชั่นดีอากาศก็ออกร้อนนิดนึงนะ
5: โอ้ครับ
7: ครับผม
5: ได้ครับอาจารย์
7: พออยู่ได้ครับพออยู่ได้ยังไม่ต้องใส่เสื้อหนาวฮะ
5: โอ้เยี่ยมเลยนะถ้าทางจะอากาศดีนะครับวันนี
7: ้ตกเย็นก็จะร้อนเย็นขึ้นฮะ
5: ครับวันนี้หัวข้อที่อาจารย์บอกว่าอยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยจะเป็นเรื่องควอนตัมเรดี้ประเทศไทยเมื่อไหร่เราจะพร้อมเรื่องควอนตัมนะฮะอาจารย์เรียนเชิญได้เลยครับ
7: คือควอนตัมเนี่ยมันหลายคนก็บอกว่าเออแบบจะไปทำทำไมมันกระจายตื่นตรงหรือเปล่าอะไรอย่างเง
5: ี้
7: ยก
5: ็
7: ม
5: ี
7: หลายคนมันยังไม่มาหรออีก10ปีอะไรมาอย่างเงี้ย
5: ครับ
7: นะแต่ตอนนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก่อนควอนตัมคือไอเซอร์ SSL ที่เราใช้อยู่กับในเว็บไซต์เราอ่ะมันจะหมดอายุเร็วขึ้นเราแยกไป2เรื่องนะเรื่อง pre quantum กับ post quantum
5: คือก่อน
7: pre นี่คือ quantum มันยังไม่มาquantum ยังไม่มาทำอะไรบ้าง
5: ครับ
7: แล้วก็ post quantum เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้า quantum มัน break through เนี่ยในปี2036เนี่ยเขาเรียกว่ามัน quantum มัน break through แล้วเนี่ยมันจะไม่มีเวลาแล้วก็คือมันจะต้องมุมเดียวแล้วก็จบเลยอย่างเงี้ยคือมันจะไม่มีเวลาว่าพอ break through ปุ๊บมานั่งทำกันหน้าอะไรมันไม่มีแล้วนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมการกันไว้ก่อนแล้วตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า harvest now decrypt later ผมเคยออกรายการกับคุณโยไปแล้วรอบนึง
5: ใช่ครับ
7: นะ harvest now decrypt later
5: คร
7: ับ ก็คือเขาเรียกว่า HNDL HNDL
5: ครับ
7: เก็บวันนี้แฮกวันหน้าดีกว่าตอนนี้คอนตัมมันยังไม่ break through ใช่ไหมมันก็เก็บไว้ก่อนเพราะนั้นการเข้ารหัสในปัจจุบันเนี่ยมันยังถอดไม่ได้ก็จริง
5: ครับ
7: แต่ว่ามันเก็บเกี่ยวไว้ก่อนมันดองไว้ก่อนถึงเวลามันก็ซัดตู้มทีเดียวเลยอย่างเงี้ยความหมายคืออย่างนี้เพราะนั้นมันเลยต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่ควอนตัมมันจะมาเพราะว่าพอถ้ามันมาแล้วเนี่ยมันหมดเวลาแล้วมันไม่สามารถจะทำอะไรได้ละ
5: ครับดังนั้นผมคิดว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะต้องรบกวนอาจารย์แบ่งเป็นสัก3ท่อนท่อนหนึ่งก็คือควอนตัมมันอะไรยังไงบางคนได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกนะอาจารย์ทวนสักนิดหนึ่งแล้วก็อันที่สองก็คือก่อนควอนตัมแล้วก็หลังควอนตัมเป็นอันที่สามครับครับอย่างนั้น
7: ผมแยกเป็นสามพาร์ทแล
5: ้
7: ว
5: ได้เลยครับ
7: นั่นนะพาร์ทที่ควอนตัมมันคืออะไรทำไมเราต้องสนใจมันด้วยใช
5: ่
7: ไหม
5: ใช่ครับ
7: พาร์ทหนึ่งอันที่สองก็คือว่าก่อนยุคควอนตัมมันจะเบรกทรูเนี่ย
5: ค
7: ิวเดย์เนี่ยตอนที่ภาคศาสตร์เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างสภาพสุดท้ายก็คือว่าเมื่อมันเบรกทรูแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นสามพาร์ทแล้วกัน
5: ได้ครับ
7: นะควอนตัมก็คือการที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันทำงานได้เร็วขึ้น

0: มันเร็วกว่าเดิมมันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าแบบอาจจะเหลือแค่นาทีนาทีเรามีรากฐานมาจากควอนตัมฟิสิกส
1: ์ครับเข้าใจว่าตอนนี้
0: สัญญาณหายไปนิดนึงครับ
1: สัญญาณหาย
0: มาแล้วครับมาแล้วครับ
1: โอเคครับ
0: มาแล้วได้ยินไหม
1: ได้ยินแล้วครับอาจารย
0: ์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยก็เป็นคนที่เก่งฟิสิกส์มากถูกไหม
1: ครับ
0: ในช่วงเวลาของไอน์สไตน์ช่วงนั้นมันก็มีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นนะแม็กซ์พลังก์อะไรแบบเนี้ยคิดไอ้กลศาสตร์ควอนตัมขึ้นมา
1: ครับ
0: ควอนตัมฟิสิกส์และควอนตัมฟิสิกส์ตอนนั้นมันก็ยังรุ่นๆดอนๆอยู่คือเหมือนกับบางคนก็ไม่เชื่อไอน์สไตน์ตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ตอนหลังก็ต้องยอมรับว่ามันจริงนะแล้วก็สถานะของควอนตัมเนี่ยมันไม่เหมือนดิจิตอลมันไม่เหมือนคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์คือทุกวันนี้คุณโยเขาทราบว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยมันไม่ศูนย์ก็หนึ่งใช่ไหมด
1: ิ
0: จิตอลอ่ะไม่ศูนย์ก็หนึ่งแต่ว่าควอนตัมเนี่ยมันจะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งในเวลาเดียวกันงงป่ะ
1: โอ้สุดงง
0: คือมันเป็นทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งได้ในเวลาเดียวกันเลย
1: ครับ
0: ในสถานะสเตทของควอนตัมเนี่ยนะเขาเรียกว่าโพลาริเซชันของโฟตอนไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเอาเป็นว่ามันสามารถทำงานแบบขนานได้ดีกว่า
1: ค
0: ือแทนที่มันจะทำงานเป็นซิงเกิลทาร์ตชิ้นเดียวเนี่ยอธิบายง่ายๆชาวบ้านเข้าใจนะมันสามารถรันพาราเรลกันแบบคำนวณพร้อมๆกันไปสู่จุดหมายได้เร็วกว่าคลาสสิคอลคอมพิวเตอร์ทั่วไปแล้วกันเอาว่าเร็วกว่าเป็นล้านเท่าอ่ะนะจากร้อยปีอาจจะเหลือแค่ไม่กี่นาทีอ่ะเอางี้ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะสิ่งที่จะไปก่อนเลยนักเรียนก็คือเกตเวย์ทุกอย่างในนี้มันจะไปหมดเลยเพราะว่าการเข้ารหัสทุกวันนี้เราใช้ RSA ใช้ ECC เนี่ยมันมีการใช้ Public Key Private Key ไอตัว Public Key Private Key เนี่ยมันจะถูกถอดได
1: ้
0: แม้ทั้ง Bitcoin ตัว Public Key ของมันน่ะ Google ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าทำคอมพิวเตอร์ 500,000 คอนคิวบิกได้มันจะถอด Bitcoin ภายในเวลา9นาทีในปี2029พอไอ้หมอนี่มันออกมาเนี่ยก็เลยฮือฮากันใหญ่เลยว่าอุ๊ยถ้าทำเครื่อง 500,000 คิวบิกได้นี่มัน9นาทีก็ไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ข่าวดีคือมันยังทำไม่ได้มันก็เลยแบบเฮ้ยเวลามันน้อยลงนะไอ้คนที่มันทำเซอร์ SSL เนี่ยมันก็บอกว่าเออในเมื่อควอนตัมมันจะมาอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะลดเวลาเซอร์ลงดีกว่าดีไห
1: ม
0: เพราะตอนนี้เซอร์เนี่ยถ้ามันยาวไปเนี่ยเกิดมาโดนถอดเนี่ยไอ้เว็บไซต์นั่นก็จะไม่ใช่เคียวทั้งผมทั้งเอ็มคอร์ดทั้งNIST เว็บไซต์ทุกอย่างในโลกนี
1: ้
0: มันก็รันด้วยโปรโตคอล SSL หมดซึ่งส่วนใหญ่แล้วเข้ารหัสด้วย2วิธี2อัลกอริทึมกันเองตอนนี
1: ้
0: คือ ECC กับ RSA ซึ่งพูดภาษาชาวบ้านเลยนะไอ้2ตัวนี้ถ้าควอนตัมมันเบรกทูอะไรก็จบมันจะมีอัลกอริทึมตัวนึงชื่อว่าชอร์ตอัลกอริทึมสามารถจะถอดรหัสได้แต่คอมพิวเตอร์นั้นน่ะต้องรันเป็นล้านคิวบิตแต่คอมพิวเตอร์ตัวนั้นน่ะจะต้องรันที่อุณหภูมิลบ273องศาเคลวินไอ้ลบของสองเลยเขาจะสามองศาเซลเซียสก็คือศูนย์องศาเคลวินแล้วคุณโยมไปหาที่ไหนอะลบ273องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิในอวกาศซึ่งควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มันจะรันขนาดนั้นได้ที่มันจะเสถียรเนี่ยมันไม่อยู่ในภาวะที่มันจะรันได้นานนักเอางี้ดีกว่าสูงง่ายฮาร์ดแวร์ยังไม่ได้เอาแต่ชาวบ้านแล้วกันแต่ตอนนี้มันเริ่มมีชิปของกูเกิลชิปวิลโลอะไรเงี้ยมันเริ่มทำให้ทุกอย่างรู้สึกเหมือนว่าแค่ 500,000 คิวบิตก็เอาอยู่แล้วอะไรอย่างพวกน้องเนี้ยแล้วตอนนี้มันทำได้ประมาณ 1,000 คิวบิต
1: ครับ
0: คุณโยมว่าจาก 1,000 ไป 500,000 คุณโยมว่ามันแอคซิลเลทป่ะล่ะมันก็มีโอกาสที่มันจะแอคซิลเลทถูกไหมเราไม่รู้หรอกใช่ๆก็ดูดิกฎของมอร์มันก็อะไรความเร็ว CPU เพิ่มขึ้นทุกๆเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ความเก่งของ AI ตอนนี้ก็มันทะลุกฎของมอร์ไปแล้วอ่ะมันไม่ใช่ลีเนียร์แต่มันแบบเป็นดับเบิ้ลเอ็กซ์โพเนนเชียลนะเพราะนั้นโอกาสที่มันจะมาถึงเร็วขึ้นจาก 2,036เร็วสุดตอนนี้เขาบอก2029ก็3ปีนะคุณโยมใช่ไหมล่ะเพราะนั้นไอ้พวกที่ทำเซอร์ SL มันเลยบอกว่าเอางี้ปีนี้ตัวเซอร์ที่ใช้ในเว็บ M-Cord เว็บผมเนี่ย M-ACID ใส่มาตอนเนี่ยอยู่ได้300 กว่าวันแล้วมันจะหมดอายุแต่ปีถัดไปเนี่ยมันให้200วันละแล้วปีสุดท้ายปี2029คุณโยรู้ป่ะเซอร์เหลือกี่วัน
1: กี่วันฮะ
0: เหลือแค่47วันแค่เอง
1: ถ้า
0: เซอร์เหลือ47วันเนี่ยคุณโยจะมาเน็ตเว็บไซต์มาเน็ตแอปพลิเคชันอะไรต่างภายใน47วันต้องเปลี่ยนเซอร์ทุกครั้งเนี่ยคุณโยว่าจะอยู่กันยังไงใช่ไหมล่ะอ
1: ัน
0: นี้ยังไม่ควอนตัมนะยังไม่ควอนตัมอะไรเลยนะมันก็

แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือเราทำอินเวนทอรี่ของเซอร์เราว่าเรามีเซอร์อยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็ทำให้องค์กรเราเนี่ยเป็นควอนตัมเรดี้หมายความว่าถ้าควอนตัมมันเบรกทู

0: มันก็พอถึงเวลา 4-7 วันมันจะเล่นไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วธนาคารเนี่ยแต่ละธนาคารเนี่ยมีเซอร์อยู่กี่เซอร์ล่ะไม่ใช่หลักร้อยนะครับเป็นพันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องจัดการก็คือว่าลิสต์เซอร์ติฟิเคทของตัวเองออกมาเข้ารหัสด้วยอันกรอยขึ้นมาลายทำอินเวนทอรี่และแบงค์ชาติเนี่ยเดี๋ยวจะออกกฎระเบียบมาว่าต้องทำอินเวนทอรี่ส่งแบงค์ชาติกรตตอนนี้กำลังเรียกกรรมการธนาคารไปฟังแล้วก็บอกว่าไอ้องค์กรของยูต้องคอนทัมเรดี้นะยูจะมาแบบชิวๆไม่ได้นะ
1: ที
0: ่ท่านพูดว่าธนาคารประเทศไทยพูดเองเลยนะครับผมก็ไปฟังมา
1: คร
0: ับ นะก็แปลว่าเอาจริงนะเพราะตอนนี้มันจะเกิดสิ่งเรียกว่า regulatory compliance divestก็คือไม่ต้องรอคว
1: อ
0: นตัม
1: ม
0: ันเบรกทูหรอกแต่หน่วยงานที่เป็นเลกูเลเตอร์ทั้งพอสทั้งอะไรนะสกมช.สพส.กรต.
1: ทปท.
0: สปพ.ไปใช่จะบอกว่าไอ้ยูต้องคว
1: อ
0: นตัมเรดี้นะยูจะมาแบบไม่ควอนตัมไม่ได้นะแต่มันก็เลยเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องเตรียมตัวก่อนสิ่งยุคคว
1: อ
0: นตั
1: มครับ
0: แบบปัญญาไม่ค่อยดีนิดนึงครับ
1: คุณโยครับก็ผมคิดว่าวันนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับอาจารย์เพราะว่าย
0: ังได้ยินผมอยู่ไหมครับ
1: ได้ยินครับอาจารย์แต่ว่าเสียงจะขาดเป็นช่วงๆครับอาจารย์จริงๆเดี๋ยวเรื่องโพสต์เรื่อง
0: ยังได้ยินอยู่ไหมครับสัญญาไม่ค่อยดีนิดนึง
1: ยังได้ยินอาจารย์ครับแต่ว่าเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ได้ยินพวกเราแล้วครับอาจารย์ก็คิดว่าตัวพรีควอนตัมกับโพสต์ควอนตัมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเก็บไว้เป็นรอบหน้า
2: ค่ะ
1: นะครับอาจารย
0: ์ยังได้ยินผมอยู่ไหมครับได้ยินไหมครับ
1: ทางผมยังได้ยินครับอาจารย์แต่ว่า
0: คือมันก็ต้องเตรียมตัวก่อนจะถึงควอนตัมเพราะว่าทางเว็บ Now Decipulator เนี่ยถ้าไปรอมันเ
1: บร
0: กทูแล้วมันไม่ทันแล้วไง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้อัลกอริทึมที่จะมาใช้เนี่ยคุณโยสรุปง่ายๆต้องสามารถจะถอดออกได้สมมุติใช้ IFAEC อยู่เนี่ยจะต้องเปลี่ยนอัลกอริทึมใหม่ก็ไคเบอร์ดิลิเทียมชื่อแปลกๆเอามาทดแทนได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้มันต้องเป็นเค้าเรียกว่าคริปโตอจิลิตี้คือหมายความว่าอุปกรณ์ Security Server ตอนนี้จะต้องมีการถอดเข้าถอดออกได้มั้ยครับว่าไม่ต้องซื้อของใหม่หมายความว่าเปลี่ยนอัลกอริทึมของการเข้ารหัสได้เพื่อรองรับคว
1: อ
0: นตั
1: ม
0: ถ้าคนจะซื้อไฟวอลซื้ออะไรตอนนี้ก็ต้องออกสเปคให้มันควอนตัมเรดี้ด้วยไม่งั้นมันก็จะคือซื้อมาแล้วมันก็แอบสลีด
1: อ
0: ะไรเงี้ยล้าสมัยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ทุกคนกำลังทำกันตั้งแต่ปีนี้แล้วอยู่2029 2026นี้ก็เริ่มทำกันแล้ว
1: ครับผม
0: เวนเดอร์ต่างๆเขาต้องมีควอนตัมเรดี้กันแล้วครับผม
1: ครับได้ครับอาจารย
0: ์อันนี้ก็คร่าวๆนะฮะ
1: ครับ
0: นี่คือยุคก่อนควอนตัมแต่หลังควอนตัมเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันอาจจะมีการเบรกทรูพวกคีย์เท่านี้ก็บิตคอยเองก็เรียกว่ามีความเสี่ยงแต่ยุ่ยตื่นตระหนกมากแต่ว่ามีความเสี่ยงแล้วกันถ้ามาถอดรหัสกุญแจบิตคอยเท่าไหร่ private key บิตคอยได้มันก็จบใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่แค่บิตคอยในคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดเลย
1: นั่
0: นค
1: ือ
0: สิ่งที่เรียกว่าจับตาดูดีกว่าแต่อย่าเพิ่งไปกระต่ายตื่นตูมากแต่ว่าเราจับตาดูดีกว่า
1: ครับ
0: เพราะมันจะว่ามันจะเร่งปฏิกิริยาขึ้นเร็วขึ้นหรือเปล่าครับผม
1: ได้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาทำให้เราได้เข้าใจเรื่องนี้และแน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทยจริงๆนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ส
1: ั
0: ญญาไม่ค่อยดีครับเจนคร
1: ับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับท่านอยู่ญี่ปุ่นนะฮะอยู่โตเกียวก็สัญญาณหายนิดนึงไม่รู้หายฝั่งนี้หรือหายฝั่งนู้นนะครับเพราะฝั่งนี้ก็ฝนตกกระหน่ำนะฮะฝั่งนู้นนี่อาจจะเป็นระยะทางไกลนิดนึงนะครับเรื่องของควอนตัมโดยสรุปก็คือคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าควอนตัมเนี่ยมันจะแบบทำงานเร็วมากนะครับแล้วก็ดังนั้นเมื่อมันเร็วมากเนี่ยมันจึงอาจจะถอดรหัสต่างๆได้ง่ายและได้เร็วด้วยก็เลยทำให้ระบบการเข้ารหัสการล็อกหรือว่าแม่กุญแจต่างๆที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยพอควอนตัมมันสำเร็จปั๊บเนี่ยมันทำได้มันมีใช้กันจริงๆปั๊บเนี่ยนะครับแล้วก็มาใช้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไอ้ที่ล็อกกันไว้เนี่ยมันจะปลดล็อกได้ง่ายมากกว่าที่เราเคยคาดคิดดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวทั้งยุคก่อนควอนตัมเตรียมไปเลยนะครับแล้วก็หลังควอนตัมถ้าหลังควอนตัมเนี่ยก็อาจจะยังอาจารย์ใช้คำว่ายังไม่ต้องตื่นตระหนกมากนักแต่ก็อย่าละเลยที่จะเตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปฟังชัวร์ก่อนแชร์ที่เราเกริ่นไว้นะครับเป็นหัวเรื่องที่น่าสนใจ
2: ค่ะก็คือเรื่องของน้ำสามชนิดยิ่งกินกระดูกยิ่งพุนจริงหรือค่ะชัวร์ก่อนแชร์ก็ได้สอบถามกับอาจารย์ดร.แพรนะคะเจริญวุฒิพงศ์นะคะท่านก็เป็นอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาค่ะคณะกรรมศาสตร์นะคะคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันแล้วก็กลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: บนโซเชียลแชร์เตือนว่าเลิกเชื่อผิดๆน้ำ3ชนิดเป็นโจรขโมยแคลเซียมยิ่งกินยิ่งกระดูกพรุนมีทั้งน้ำอัดลมน้ำที่มีคาเฟอีนเข้มข้นและน้ำซุปกระดูกหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับน้ำ3ชนิดเป็นโจรขโมยแคลเซียมยิ่งกินยิ่งกระดูกพรุนแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
1: จริงบางส่วนนะคะถ้าหากว่าได้รับปริมาณแคลเซียมต่อวันเนี่ยเพียงพอเนี่ยจริงๆน้ำเหล่านี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นที่น่ากังวลมากนักถ้าหากว่าใครที่ได้รับแคลเซียมที่ไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะพิจารณาเป็นข้อมูลค่ะ
0: อาจารย์อธิบายกลไกของอาหารและร่างกาย
1: ด้วยปกติอาหารในอาหารก็จะมีแคลเซียมเป็นส่วนประกอบถ้าเรารับประทานแคลเซียมเข้าไปแล้วร่างกายดูดซึมแคลเซียมแล้วก็นำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างพวกกระดูกแล้วก็จะใช้ในกิจกรรมต่างๆเช่นการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยแต่ว่าการสร้างกระดูกก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยจากวิตามินดีเพราะว่าเขาจะมีส่วนในการนำแคลเซียมไปสร้างเป็นกระดูกหรือว่านำไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆในร่างกายอะค่ะ
0: น้ำ3ชนิดที่เขาบอกว่าเป็นโจรขโมยแคลเซียมชนิดแรกน้ำอัดลมเขาบอกว่าเป็นตัวร้ายทำลายมวลกระดูกจริงไหมครับ
1: จริงบางส่วนนะคะผลกระทบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานเข้าไปน้ำอัดลมอะค่ะก็จะมีกรดฟอสฟอริกถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทำให้ปริมาณฟอสเฟตในร่างกายสูงขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นต่อมพาราไทรอยด์ซึ่งก็จะไปกระตุ้นให้กระดูกเนี่ยมีการสลายแคลเซียมออกมาเพื่อที่ว่าจะได้ทำให้แคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยสมดุลกันอาจจะมีผลทำให้แคลเซียมเนี่ยถูกสลายออกจากกระดูก
0: ชนิดที่สองน้ำที่มีคาเฟอีนเข้มข้นเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำชาเข้มหรือเครื่องดื่มชูกำลังหากได้รับคาเฟอีนเกิน330มิลลิกรัมต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุนจริงไหมครับ
1: เรื่องนี้ก็จริงค่ะแต่ว่าผลกระทบก็อาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานถ้าหากไม่ได้รับประทานมากจนเกินไปอ่ะไม่เกิน 2-3 แก้วต่อวันคาเฟอีนเนี่ยก็ไปเพิ่มการขับแคลเซียมที่ไตแล้วก็อาจจะลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็กน้อยแต่ว่าถ้าไม่ได้รับประทานมากจนเกินไปเอฟเฟคนี้ก็ไม่ถึงกับสลายกระดูก
0: และชนิดที่3น้ำซุปกระดูกน้ำต้มกระดูกเขาบอกว่าน้ำต้มกระดูกหมูเทียบแล้วมีสัดส่วนแคลเซียมน้อยกว่านมวัวร้อยเท่าจริงไหมครับ
1: จริงในเชิงทฤษฎีขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับประทานด้วยจริงตรงที่ว่าน้ำซุปกระดูกเนี่ยไม่ได้มีปริมาณแคลเซียมเยอะอย่างที่คนคิดจากที่เคยอ่านงานวิจัยมาแล้วก็ไปหาฐานข้อมูลก็คือจะมีปริมาณแคลเซียมอยู่ในซุปกระดูกถ้วยหนึ่งจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ 5% นะคะของปริมาณที่แนะนำให้รับประทานต่อวันซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะถ้าสมมติว่าต้มน้ำซุปกับกระดูกเท่านั้นนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ละลายออกมาเยอะ
0: นอกจากนั้นยังมีโซเดียม
1: โซเดียมนะคะมันก็อาจจะมาจากการปรุงรสถ้าหากว่าปรุงรสด้วยเกลือหรือว่าเครื่องปรุงรสโซเดียมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการขับน้ำออกซึ่งมันก็จะขับแคลเซียมออกมาด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นปริมาณที่มีนัยสำคัญมากนัก
0: แล้วจริงๆเราต้องดื่มหรือกินอาหารยังไงให้เหมาะสมครับ
1: ถ้ารับประทานอาหารที่หลากหลายและเหมาะสมเนี่ยตามที่แนะนำอย่างเช่นผักใบเขียวก็เป็นแหล่งแคลเซียมในนมก็มีทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเหมือนกันแล้วก็ปลาทะเลแล้วก็บางทีก็เป็นปลาที่เป็นปลาตัวเล็กที่มีก้างเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนประกอบของพวกแคลเซียมวิตามินดีอยู่นะคะ
0: แต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนเรื่องน้ำ3ชนิดยิ่งกินยิ่งกระดูกพรุนนี่เป็นยังไงครับ
1: จริงบางส่วนนะคะถ้าหากว่าได้รับสารอาหารจากแหล่งของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่เพียงพอนะคะแล้วก็รับประทานตัวของน้ำ3น้ำเนี้ยในปริมาณที่เหมาะสมก็โดยทั้งหมดภาพรวมก็ยังสามารถรักษาแคลเซียมในกระดูกได้อยู่ค่ะ
0: เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมทั้งคุณค่าสัดส่วนและปริมาณจะช่วยดูแลให้สุขภาพดีได้นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ค่ะจบลงไปแล้วนะคะกับชัวร์ก่อนแชร์ตอนน้ำ3ชนิดยิ่งกินกระดูกยิ่งพุนจริงหรือนะคะสรุปแล้วเรื่องนี้ก็จริงบางส่วนค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขึ้นอยู่กับปริมาณที่ดื่มเครื่องดื่ม3ชนิด

0: นั้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายเนี่ยได้รับในแต่ละวันด้วย
1: ครับ
0: และอาจารย์ก็ได้บอกมาเหมือนกันว่าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยได้รับแคลเซียมและวิตามินดีอย่างเพียงพอจากการรับประทานอาหารอย่างหลากหลายเช่นผักใบเขียวนมปลาทะเลหรือว่าปลาตัวเล็ก
1: ครับ
0: นะคะก็จะได้รับปริมาณแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีเข้าสู่ร่างกายอย่างเพียงพอรวมไปถึงการบริโภคเครื่องดื่มทั้ง3ชนิดนั้นในปริมาณที่เหมาะสมก็จะยังสามารถรักษาแคลเซียมในกระดูกได้ตามปกติค่ะ
1: ค
0: แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยถ้าทุกคนสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้อีกที่ทางช่อง YouTube ของโชกันแชร์นะคะก็อยู่ที่หน้าช่องเลยหรือว่าจะค้นหาว่าน้ํา3ชนิดหรือว่าค้นหาว่ากระดูกก็ได้ค่ะก็จะพบกับเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินที่เราก็กินไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับกินอย่างเหมาะสมแล้วก็กินอย่างเหมาะสมเน้นผักนะครับเน้นผักใบเขียวแล้วก็ให้เรื่องพวกอะไรนะเนื้อแดงอาหารแปรรูปที่น้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดยรวมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ชัวร์ก่อนแชร์เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องที่แชร์กันแล้วก็แชร์วนกันไปกันมานะครับเรื่องหอยนะมีการแชร์เรื่องหอยดิบหอยนางรมดิบ
0: ค
1: ่ะนะครับแล้วก็มีการแชร์ภาพที่น่ากลัวนะคุณแป้งในช่วงนี้ไม่แน่ใจท่านผู้ฟังท่านไหนได้ยินได้เห็นหรือเปล่านะครับจะมีแชร์ภาพมือแบบเน่าเลยอ่ะมือกำลังเน่านะครับแล้วก็บอกว่าพอไปกินอาหารทะเลดิบมาจากต่างจังหวัดนะครับจากระยองนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เป็นข่าวเก่าแล้วตั้ง 3-4 ปีมาแล้วนะครับเป็นข่าวเก่าที่เป็นภาพที่เอามาแชร์กันอ่ะไม่ใช่ภาพของผู้ป่วยที่มาจากโรคนี้จริงๆนะครับเพียงแต่ว่าอาหารทะเลดิบอาหารทะเลสดอ่ะก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อที่จะเป็นแบคทีเรียกินเนื้ออยู่นะครับสามารถจะค้นดูชัวร์ก่อนแชร์เพิ่มเติมได้นะครับเป็นชัวร์ก่อนแชร์ตอนแบคทีเรียกินเนื
0: ้อ
1: นะครับก็โดยรวมก็คือว่าพอมันมีแบคทีเรียที่ว่านี้อยู่ในอาหารแล้วเรากินแบบดิบกินแบบสดเนี่ยแบคทีเรียมันก็เข้าไปในร่างกายพอเข้าไปในร่างกายเสร็จปั๊บมันก็ไปตามส่วนต่างๆนะติดเชื้อเข้าไปในร่างกายไปตรงไหนเนี่ยก็ทำให้ตรงนั้นเนี่ยเน่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าเป็นแบบแบคทีเรียกินเนื
0: ้
1: อนะครับซึ่งวิธีป้องกันก็คือกินอาหารสุกดีกว่านะครับดังนั้นอาหารที่นิยมกินดิบกันเนี่ยก็ต้องแน่ใจว่ามันเป็นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแต่ถ้าตรวจสอบแหล่งไม่ได้ตรวจสอบยากเหลือเกินเนี่ยก็ขอให้เรามาระวังมากๆน่าจะเป็นผลดีกับท่านมากกว่านะครับ
0: ค่ะ
1: มีคำกลอนจากคุณเทียนท่าฉลอมนะครับคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าฟ้ามืดมิดปิดแสงแฝงร่ำร้อง
0: น
1: ี่ถ้ามีสาวเอฟเฟกต์นี่ใช่เลยนะพอแบบฟ้ามืดมิดปิดแสงแฝงร่ำร้องแล้วก็มีเสียงฟ้าผ่าลงมาตุ้มเสียงกึกก้องกังวานนานแน่นอนชัวร์ก่อนแชร์แลดูให้รู้ก่อนอันนี้คือเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรามาบรรทัดนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเป็นฟ้ามืดมิดเสียงกึกก้องแล้วก็บรรทัดนี้เป็นชัวร์ก่อนแชร
0: ์
1: ชัวร์ก่อนแชร์แลดูให้รู้ก่อนบรรทัดถัดไปอากาศร้อนยังอยู่ดูลมพัดนะก็ถือว่าเป็นแบบน่าจะเป็นบรรยากาศที่คุณเทียนท่าฉลองกำลังมองอยู่นะฮะฟ้ามืดเสียงฟ้าร้องฟังชัวร์ก่อนแชร์อยู่แต่อากาศก็ยังร้อนนะฮะแล้วก็ใบไม้พัดปิวไปมานะครับก็เป็นบรรยากาศที่ส่งเข้ามาแชร์ให้พวกเราแล้วก็ท่านผู้ฟังเพื่อนๆผู้ฟัง 100.5 ได้รับฟังด้วยกันนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกสักครู่หนึ่งนะครับประมาณ 16:55 เราจะไปรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเราถ่ายทอดเสียงมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เราจะทิ้งท้ายกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่ชวนท่านผู้ฟัง ข้าใจและรับฟังนั่นคือเรื่องของ AI

0: นะครับช่วงนี้คุณแป้งใช้ AI บ่อยไหมฮะก็น่าจะบ่อยเหมือนกับอีกหลายๆคนที่ใช้กันบ่อยๆผมเนี่ยไปเจอหลายคนก็แบบใช้ AI กันบ่อยๆนะครับสิ่งที่เรามักจะไม่คาดคิดว่ามันเป็นผลจาก AI เนี่ยคือผมได้ยินมา2กระแสกระแสหนึ่งก็คือคนเชื่อทุกอย่างที่เป็น AIนะครับเชื่อทุกอย่างแม้รู้ว่าเป็น AI เช่นเข้าไปพิมพ์ใน AI แล้ว AI ก็ตอบแบบนี้มานะครับแล้วก็เชื่อเลยว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงก็ขอให้มีความระมัดระวังมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ AI มากพอเนี่ยเราจะรู้ว่า AI เนี่ยไม่ได้ตอบ 100% ทุกอย่างนะครับอีกแบบนึงนั่นแบบนั้นก็คือเชื่อ 100% ทุกอย่างที่ AI ตอบนะครับแล้วก็มีบางท่านเนี่ยสะท้อนมาว่าเป็นผู้ปกครองแล้วก็บอกว่าเด็กๆลูกหลานเนี่ยเดี๋ยวนี้เชื่อทุกอย่างที่ AI บอกนะครับเรียกว่าเป็นหน้าจอหลักที่พูดคุยเลยนะเพราะมันเอาใจด้วยมันอวยด้วยนะครับดังนั้นก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยหลงเชื่อกับอีกแบบหนึ่งก็คือดูเนื้อหาจาก AI แต่ไม่รู้ว่าเป็น AI
1: อ
0: ันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อันตรายคือถ้าเกิดว่าเราคุยกับ AI เรารู้แหละว่านี่คือ AI และคุยกันอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนเราจะมีความระวังตัวเหมือนอย่างที่เราเตือนในสเต็ปแรกไปแล้วถ้ามันมาจาก AI ให้ระวังไว้ก่อนเพราะมันอาจจะผิดก็ได้แม้แต่ AI ก็ยังเตือนเราเองเลยนะฮะให้ระวังไว้ก่อนว่าคำตอบของ AI อาจจะผิดแต่พอมาถึงประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่บอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ดูสิ่งที่เห็นอยู่นั้นนะคือ AI อันนี้คือจุดอันตรายแล้วนะครับเพราะว่าพอเราไม่รู้ว่านั่นคือ AI เนี่ยเราจะไม่ทันได้รับทราบไม่ทันได้เข้าใจนะครับแล้วก็ไม่ทันได้รู้ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นคอนเทนต์อยู่นั้นนะมันมาจาก AI นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังดังนั้นทักษะที่สำคัญก็คือดูให้ออกว่าเป็น AI แต่ถ้าดูแล้วไม่แน่ใจว่า AI หรือเปล่านะครับก็ไม่เชื่อไว้ก่อนไปซะเลยนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับท่านมากที่สุดนะครับก็หมดเวลาแล้วนะฮะคุณแป้งเดี๋ยวอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในชัวร์ก่อนแชร์วีคเอ็นนะครับตอนนี้ไปฟังถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยกันนะครับสำหรับเราสองคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมาภายในบริเวณพระพราพิธีลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ภายในพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชวังได้กำหนดจัดในวันนี้มีกิจกรรมต่างๆทั้งกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมและการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะครับและในกิจกรรมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์จะได้เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบและถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเวลา 17:00 น.เมื่อผู้แทนพระองค์ได้มาถึงพุทธมณฑลแล้ววงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศานันทกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันท

0: รีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์นะครับท่านรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้รอรับผู้แทนพระองค์ในนางอุดมพรเอกเอี่ยมจากนั้นรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนเรียนพปรราชวิทยาลัยจะได้มอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้เข้าพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับและได้รับศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานเมื่อกล่าวรายงานจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ไปยังที่ตั้งองค์พระป่านะครับและรับพระไตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประนมกันมือกล่าวคำถวายพระป่านะครับสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ขออภัยครับพระสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับจะได้เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นอย่างลานพระทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้และเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสลับถือเมื่อเวลาที่จะได้เดินเวียนเทียนพระทักษิณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์จะมอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปและผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระตรัสไตรจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระตรัสไตรนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบเมื่อครบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้กราบที่หน้าแท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานพระทักษิณเข้าสู่พระภาพิธีและประเคนจัดจุปจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำนะครับพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกจากนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติจะได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน2รายผู้แทนลงไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและลาพระสงฆ์จากนั้นจะได้ออกจากพระภาพิธีและไปยังรถยนต์ประเทียบเพื่อจะได้เดินทางกลับนี่คือกำหนดการสำหรับในการบำเพ็ญราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ของทุกปีซึ่งถ้าปีใดเป็นปีที่มีอธิกมาศคือมีเดือน8 2หนจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7ซึ่งความสำคัญของวันนี้ครับเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้ง3วันโดยทั้ง3วันจะมีช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นเวลาหลายปีแต่อัศจรรย์ตรงที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันทั้ง3วันครับซึ่งนั่นก็คือการประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนั่นเองนะครับซึ่งทางนี้ครับในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญในคราวประชุมครั้งที่54เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกและกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณสำนักงานใหญ่สำนักงานสาขาของทุกปีครับทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยซึ่งนับว่าเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกรัฐบาลและคณะสงฆ์เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติสหประชาชาติประกอบกับประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอีกทั้งองค์พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นพุทธมามกะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้กล่อมเกลาให้ประชาชนชาวไทยเป็นผู้มิตรใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักสันติภาพและสันติสุขนั่นเองครับสำหรับวันวิสาขบูชาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะโดยประสูติที่ป่าลุมพินิ

0: ันหน้าเขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัทของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดานั่นเองครับและครั้งที่2เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกทรงผนวดได้6ปีพระชนมายุ35พรรษาและครั้งที่3เกิดเมื่อพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานพระชนมายุ80พรรษาณเมืองกุสินารานั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับประวัติความเป็นมาของการประกอบพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั้นนะครับในอดีตนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พิธีวันวิสาขบูชาแพร่หลายในหมู่ประชาชนในการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากลังกานะครับซึ่งสันนิษฐานว่ามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

0: านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้รถยนต์กระเทียบนำพุทธานรงค์ได้มาถึงภายในบริเวณด้านหน้าลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์แล้วขณะนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พระดลปิศาณัฐกุลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนางสาวอรุชานันทมนตรีผู้พิพากษาหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหน้าศาลจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพาณิชย์พันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่11ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตรีพิทักษ์อุปพงษ์และรองนายกเหล่ากชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมได้รอรับผู้แทนลงและได้เชิญผู้แทนลงนะครับที่จะได้เข้าสู่มาภายในบริเวณพระพรหมพิธีซึ่งขณะนี้รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณาศรีวณิชที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนาวิชาการพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยได้มอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในแถวที่ได้ตั้งรับผู้แทนพระองค์นั้นก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนพระปรราชวิทยาลัยโรงเรียนที่ปังกรนิตยาภัททวีวัฒนาในพระราชูปธรรมและนักเรียนจากโรงเรียนร้อยตำรวจอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมได้ตั้งแถวรอรับผู้แทนพระองค์เมื่อผู้แทนพระองค์ได้เดินเข้ามาบริเวณภายในพระพราพิธีเราจะได้ประกอบพิธีต่างๆในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการจัดพิธีวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนะครับที่ผมได้กล่าวนำไปเมื่อสักครู่นี้ครับได้รับอิทธิพลมาจากลังกาซึ่งสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วนะครับโดยปรากฏหลักฐานจากหนังสือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งกล่าวถึงการพิธีวันวิสาขบูชาไว้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยหนังสือดังกล่าวว่างานวันวิสาขบูชานั้นเป็นงานเฉลิมฉลองใหญ่สำหรับราชอาณาจักรทั้งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงประสบกรณิกรทั้งปวงจะมาร่วมกันประกอบพิธีนี้นะครับโดยมีการพร้อมใจกันทำความสะอาดและตกแต่งประดับประดาดอกไม้โคมไฟเพื่อเฉลิมฉลองและพร้อมใจกันบำเพ็ญบุญกุศลและทานต่างๆเช่นเข้าวัดทำบุญรักษาศีลฟังธรรมเทศนาการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการตั้งโรงทานเลี้ยงดูคนยากคนจนเป็นต้นนะครับเป็นเวลาถึง3วัน3คืนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อถึงวันวิสาขบูชาเวลาเย็นก็จะมีการเวียนเทียนรอบสถูปเจดีย์อีกด้วย

0: ซึ่งจากหนังสือดังกล่าวนั้นนะครับสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทรงอธิบายเกี่ยวกับเค้าโครงของหนังสือนี้ว่ามีเค้าโครงมาจากสมัยกรุงสุโขทัยจริงนะครับแต่รายละเอียดบางส่วนอาจจะมีการเสริมแต่งขึ้นมาบ้างในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้เข้ามาภายในพระพราพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับได้กราบที่หน้าเครื่องบูชาพระรัตนตรัยซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์และได้พร้อมด้วยพระสงฆ์สิบรูปได้นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจากนั้นเมื่อผู้แทนพระองค์ได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วจะได้นั่งเก้าอี้เจ้าที่กรมการศาสนาจะได้อาราธนาศีลนะครับโดยผู้แทนพระองค์จะได้รับศีลซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์ในวันนี้ก็จะได้เป็นผู้ที่เป็นประธานสงฆ์จะได้ให้ศีลในการนี้ครับ

0: ทางศาสนาได้อาราธนาศีลนะครับพระสงฆ์ทั้งสี่รูป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: มิตรวิทยารามประธานส่งให้ศีลจบแล้วลำดับต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลจะได้กล่าวรายงานครับ
1: กราบเรียนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงกับผมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปราบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาในวันนี้ทั้งนี้กระผมขอกราบเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายสังฆทานพิธีเวียนเทียนการแสดงธรรมเทศนาการสนทนาธรรมการบรรยายธรรมการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้พร้อมเพียงกันบำเพ็ญบุญกิริยาบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยตามวัฒนธรรมประจำชาติไทยในวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกทั้งเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติให้สถาพรมั่นคงและส่งเสริมให้พุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลและผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลเลิกแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านองคมนตรีประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเสร็จแล้วขอกราบเรียนเชิญขึ้นสู่ลานประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบประธานพุทธมณฑลจากนั้นขออนุญาตให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับของที่ระลึกและผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปกับเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ที่จุดนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลได้ข่าวรายงานและได้รับเรียนเชิญผู้แทนโรงนะครับจะได้ไปอย่างที่ตั้งองค์พระป่าซึ่งจะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้กล่าวคำถวายพระป่านะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการต่างๆก็ได้เข้าไปที่บริเวณตรงจุดด้านท้ายของพระปราพิธีครับซึ่งได้ตั้งเป็นองค์พระป่าอยู่ในขณะนี้
2: ตามป่าบ้างตามป่าช้าบ้างหรือว่าตามถนนหน

0: ทางซึ่งประเพณีการทอดพระป่าก็มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลครับคือในขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้านทรงอนุญาตให้แสวงหาผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เปื้อนฝุ่นหรือผ้าอื่นๆเอามาซักฟอกทำความสะอาดทำเป็นสังฆาติจีวรหรือสบงลุ่มห่มนั่นเองครับ
1: สัพพะวิวาหาติปฏิปันโนอามหากังทีระตังทิฏฐายะสุขายะ
2: ผู้แทนลงนะครับในรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วได้พาดผ่านไประหว่างแขนพระดมมือกล่าวคำชมพระป่าแล้วเจ้าพนักงานพระราชบิดาโคมของไทยสังแต่ดุริยางและสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามจะได้พิจารณาภาพป่า

0: ื่อสมเด็จพระมหารัชวงศ์กุมารีได้พิจารณาพระปางเสร็จแล้วก็กลับไปยังที่ลานงานศพนะครับและผู้แทนพระองค์ก็ได้ขึ้นดังลานวัดทักษิณในชั้นบนสุดของลานวัดทักษิณซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์หรือพระศรีสักยะทศพลยานครับจะพนักงานก็จะได้มอบเทียนชนวนนะครับและก็ผู้แทนพระองค์จะได้จุดโคมไฟจะโคมไฟฟ้านะฮะแล้วก็จากนั้นจะได้นำเวียนเทียนประทักษิณครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการประทักษิณนั้นก็คือการเดินรอบพระอุโบสถหรือเจดีย์วนขวา3รอบนะครับโดยรอบแรกจะสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณรอบที่2จะสวดบทสรรเสริญพระธรรมคุณและรอบที่3จะสวดบทสรรเสริญพระสังฆคุณเมื่อครบ3รอบแล้วก็จะนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปในพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการบูชาอันควรนะครับในพิธีเวียนเทียนจากนั้นก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถซึ่งปกติจะมีการเทศปฐมสมโภชสมโภชนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพระพุทธประวัติตั้งแต่ประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพานพิธีเริ่มตั้งแต่การประชุมพังพระนะครับทำวัดสวดมนต์แล้วจึงฟังพระเทศซึ่งมีไปตลอดรุ่งเช้าเลยครับ
0: หลังจากที่ผู้แทนพระองค์ได้ขึ้นอย่างลานวัดทักษิณชั้นบนแล้วนะครับจะมาดำเนินงานพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้จากนั้นเจ้าพนักงานราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณให้กับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับและคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวาสและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนเมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปในขณะนี้ได้ต่อเทียนให้กับบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการโครงการพัฒนาพุทธมณฑลนะครับซึ่งโดยในบริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลนั้นนะครับก็มีสิ่งที่เป็นปูชนียวัตถุสำคัญก็คือพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นับเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลซึ่งการสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางอีลาครับ
0: ตอนนี้เมื่อจากการต่อเทียนแล้วพระเจ้าพระองค์มอบเทียนแล้วนะครับก็ได้กราบที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและจะได้นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนะครับที่หน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์นะครับ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ

วาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธสันดานตัดมูลขีเรสมานบ่มีมนมีมองมัว

ตาพิทักษ์สุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัด

บุญข้าขอประนุตน้อมศีลกล่าววังคมคุณสัมพุทธการุณยาภาพนั้นนิรันดรสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัตตัตตังเปทิตัพโพวินยุหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดุจดวงประทีปชัชวาลแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตว์สันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดพึ่งยนต์และก้าวกับทั้งนฤพานสมยาโลกอุดรพิสดารอันลึกโอรานพิสุทธิพิเศษสุขใสอีกคำต้นทางกันไลนามขนานคานไขปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือทางดำเนินดุจคลองให้ล่วงลูกปองอย่างโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงลบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติทรงใดสาวกศาสดา

แต่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุรัสเสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญาผ่องใสสะอาดและปราศมัวมองเพิ่นห่างทางข้าศึกปองบ่มีลำพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลแด่โลไกและเกิดที่บุญภูนพลสมยาเอารสทศพลมีคุณานนท์อเนกจะรับเลือตราหากพ่อนกหมู่พระสลาพกทรงคุณานุคุณประดุจรำพันด้วยเดชบุญข้าอภิวันพระไตรรัตน์อันอุดมดิเรกนิรัตไซจงช่วยขจัดภวยภัยอันตรายใดๆจงดับและกลับเสื่อมสูญพาหุงสหัสสหปณินิปิริมมิสาวุทังตังชีเมฆรังอุทิตาโกรัสเซนมารังทานาทิธรรมวิธีนาวามุนินโทตันเตชะสาปาวตุเตพระสิทธิพินิจจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธัสสดา

0: านผู้ฟังครับณขณะนี้ผู้แทนพระองค์ได้นำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งครับทูตแผ่นพระองค์จะรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับซึ่งในขณะนี้มีประชาชนได้อยู่ที่บริเวณลานโดยรอบนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกันครับสำหรับ
1: ผู้แทนพระองค์ได้สวดนำสวดสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อจะแนะนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลจำนวน3รอบพร้อมด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพระราชพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝ่ายคารวะข้าราชการได้ลงมาที่บริเวณชั้นที่2ของลานประทักษิณนะครับเพื่อจะได้เวียนเทียนพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่บริเวณด้านลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงอยู่นี้นั้นครับคือวงปี่พาทย์พระราชพิธีสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีชื่อเพลงว่าเพลงเรื่องเวียนเทียนหรือเพลงเรื่องทำขวัญซึ่งประกอบไปด้วย15เพลงด้วยกัน

ได้บรรเลงอยู่นี้จะมีการบรรเลงต่อเนื่องกันไปทั้ง15เพลงนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเพลงนางหน้าเพลงมหาฤกษ์เพลงมหาการเพลงสังน้อยเพลงมหาชัยดอกเพลงดอกไม้ใสเพลงดอกไม้ไพรเพลงพัชชาเพลงบ้าบนคู่บ้าบนเคียงบ้าบนต้นตระกาวรำหนึ่งต้นตระกาวรำสองกราวรำและก็เ

0: ้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นคือการประคมคล้องชัยสังแปรนะครับซึ่งทำหน้าที่โดยกองพระราชพิธีสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะเป็นการบ่งบอกสัญญาณในแต่ละรอบในการเวียนเทียนด้วยนะครับสำหรับเพลงบรรเลงในการพิราชพิธีในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับเพลงบรรเลงการบรรเลงในครั้งนี้บรรเลงโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นะครับได้ทางส่วนของการนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและนำเดินเวียนเทียนประทักษิณที่ลานชั้นที่2รอบองค์พระประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ได้ครบ3รอบแล้วได้กราบที่หน้าแท่นที่แท่นหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลและลงจากลานประทักษิณแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาพระพราพิธีประกอบพิธีประกุเฮนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับ
0: สำหรับพระสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งท่านเป็นองค์ประธานในพิธีสงฆ์ด้วยนะครับพระพรหมบัณฑิตจากวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวัชระวิมลมุนีจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระพรหมวัชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระจินดาพรวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามพระราชวชิระสุตาพรวัดบางช้างเหนือพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามและพระราชวชิระพัทราจารย์จากวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามครับ
1: หลังจากที่ผู้แทนลงได้ประเคนจัดตุปัจจัยที่จะทำถวายพระสงฆ์จะได้นั่งเก้าอี้เพื่อทำการกรวดน้ำนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับได้เข้ามาในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลแห่งนี้ด้วยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ได้ประเคนจัดตุปัจจัยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วได้นั่งอย่างเก้าอี้ที่เดิมเพื่อจะได้กรวดน้ำพระสงฆ์จะได้จะได้อนุโมทนาและถวายด้วย
2: ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปชิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

0: หลังจากที่พระสงฆ์ได้อนุโมทนาและถวายอัญเชิญโดยสมเด็จพระมหามงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามประธานสงฆ์มหารัชมงคลมุนีแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระสารชาติได้กล่าวเบิกผู้เจริญศรัทธาครับ
1: เอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบำรุงรักษาพุทธมณฑลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมพุทธมณฑลประจำปีพุทธศักราช2569และผู้ชนะเลิศการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์เข้ารับของที่ระลึกและถ้วยรางวัลพระราชทานดังนี้
2: สำหรับโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัย100ปีวันพระบรมราชสมภพในพุทธศักราช2570เนื่องจากในปัจจุบันครับพุทธมณฑลชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลาทั้งในส่วนของภูมิทัศน์อุทยานสิ่งปลูกสร้างถึงความเสื่อมถอยตามสมัยซึ่งทำให้วัตถุประสงค์ที่จะให้พุทธานุสรณีย์สถานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาไม่อาจบรรลุผลได้อย่างเต็มที่เจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชจึงมีพระดำริจะให้มีโครงการพัฒนาพุทธมณฑลศาสนสมบัติกลางของพระพุทธศาสนาเพื่อการพุทธศาสนาศึกษาและการเผยแผ่อย่างยั่งยืนเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบรมราชูปถัมภกแห่งงานพุทธมณฑลเนื่องในอภิรักษ์ขิตสมัย100ปีวันพระบรมราช

0: ที่จะเวียนมาบรรจุในพุทธศักราช2570ด้วยครับนอกจากนี้ครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีการจัดประกวดโคมตราเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทนักเรียนและประเภทประชาชนทั่วไปด้วยครับ
1: ครับหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์พัฒนาพุทธมณฑลเข้ารับของที่ระลึกจำนวน100รายและผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์2รายแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ก็ได้ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อจะได้กราบลาพระสงฆ์ครับและจะได้ออกจากพระพราพิธีเพื่อไปยังรถยนต์ประเทียบและได้เดินทางกลับนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในวันนี้ครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชามีใจความสำคัญว่าให้พุทธศาสนิกชนหมั่นเพียรศึกษาหลักธรรมพร้อมหมั่นให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและขอสาธุชนจงมุ่งมั่นหมั่นเพียรศึกษาอบรมตนให้เจริญงอกงามในพระพุทธธรรมตั้งปณิธานอุทิศชีวิตบูชาพระรัตนตรัยด้วยการบริจาคทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่าได้ย่อหย่อนหรือท้อแท้ต่ออุปสรรคและปัญหาอันนับเป็นปฏิบัติบูชาที่พึงกระทำในฐานะพุทธบริษัทเพื่อความสถาพรแห่งพระบวรพระพุทธศาสนาและขอให้พุทธศาสนาตั้งมั่นยั่งยืนต่อไปครับ
0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นจะมีในส่วนของกิจกรรมที่เกิดขึ้นณบริเวณพุทธมณฑลอีกนะครับคือการกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานอกจากนี้ยังจะมีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งอย่างที่กล่าวไปครับว่าได้มีการแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือประเภทนักเรียนก็คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปวช.หรือเทียบเท่าซึ่งจะแข่งขันเป็นทีมครับผลงานจะเป็นเครื่องแขวนระยะน้อยอีกแบบหนึ่งคือประเภทประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลหน่วยงานสถาบันการศึกษาจะเป็นผลงานในส่วนของวงแขวนประทีปรูปทรงอิสระครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับเครื่องแขวนดอกไม้และโคมตราถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นั่นเองครับเพื่อรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษทองทองจันทรังสุที่ปรึกษามหาเถรสมาคมเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระธรรมศาสตร์ประเพณีในพระราชสำนักและประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นกรรมการตัดสินซึ่งการจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม

านผู้ฟังครับสำหรับในวันวิสาขบูชานี้นับว่าเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยการไปชุมนุมตามพระอารามต่างๆเพื่อกระทำการบูชาบูชนียวัตถุอันได้แก่พระธาตุเจดีย์พระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ท่านผู้

0: ังสามารถเดินทางไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างการเวียนเทียนได้นั่นเองนะครับรวมไปถึงน้อมนำหลักธรรมในวันวิสาขบูชาอันได้แก่ความกตัญญูเรื่องของอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐ4ประการรวมไปถึงความไม่ประมาทคือการมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำพูดหรือคิดอะไรล้วนต้องใช้สติเพราะสติคือการระลึกได้การระลึกได้อยู่เสมอจะทำให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและความประมาทจะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในทุกๆสถานีที่ได้รับสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสำหรับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยนายรัฐกาลลิขิตตระกูลนายณัฐนนท์ชูเมืองนายภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์นายสัญญาวงทองเหลืองนายสมเกียรติแท่นมณีนายสงบมีช่อและผู้บรรยายนายพิญโยรุ่งสมัยนายธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมนายอานนท์นันตาสุคนต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมคงมีเวลาสั้นๆเพียงแค่3-4 นาทีนี้เท่านั้นเองล่ะครับก็อยากจะให้ท่านเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแขกรับเชิญผมเนี่ยเขาสแตนบายรอไว้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาคงไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยคงจะต้องเป็นสัปดาห์หน้านะครับที่จะได้ฟังเรื่องราวสนุกๆของเธอเต็มๆเลยนะฮะโอ๊ตต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยแต่ว่าตอนนี้ไหนปุ้มเขารออยู่แล้วผมเลยอยากเชิญเข้ามาคุยแป๊บหนึ่งประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับดร.นิธินาถสินธุเดชะไตรลานประธานกรรมการบริหารของบริษัทเบริลเอทพลัสจำกัดมหาชนนะครับปุ้มจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ม
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ค่ะ
1: เลยเราคงเอาเกินนิดเดียวนะปุ้มเนาะ
2: คร
1: ับครับยังไม่ถามเรื่องปุ้มดีกว่าฮะขออนุญาตถามเรื่องคุณแม่นิดนึงนะครับปีนี้คุณแม่90ละนะฮะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แม่ที่เป็นที่รักของแม้ว่าพี่ยุ้ยจะไม่ได้เรียนกับอาจารย์นะแต่ว่าก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์เจอกันทักทายกันทุกครั้งเป็นไงครับคุณแม่อัปเดตนิดเดียวครับ 3-4 นาทีสุดท้าย
2: แม่ก็สบายดีนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่วิและก็ทุกท่านที่เป็นห่วงแล้วก็ระลึกถึงคิดถึงแม่กันทุกท่านเจอท่านไหนเจอใครก็ถามถึงแม่90ขวบวันนี้ของแม่ก็มีหลงลืมตามอายุนะคะแล้วก็ก็สุขภาพก็พอใช้ได้นะคะวันนี้ทานข้าวได้นอนหลับอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสหนูก็เอาแล้ว
1: ดีใจแล้วดีใจแล้วได้ยินนี้
2: แล้วก็ทานข้าวได้ทานได้เก่งเคี้ยวได้ตื่นได้นี่หนูก็ดีใจสุดแล้ว
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็พูดน้อยลงไปเยอะมากก็คือพี่ก็คงใช้โควต้าไปเยอะมากนะ
1: ใช้โควต้าไปเยอะครับ
2: พูดเยอะมากไปแล้วก็เลยตอนนี้ไม่ค่อยพูดแต่วันนี้อะไรนะคะวันนี้พูดเยอะพอสมควร
1: โอ้ฮะ
2: ครับพี่พยาบาลที่เคยดูแลแม่แล้วก็มาหาแล้วก็มีพยาบาลมาฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดให
1: ้ครับ
2: แม่เนี่ยกระตุ้นเม็ดเลือดเพราะเม็ดเลือดมันสร้างน้อยลง
1: ครับ
2: ก็คือเขาพอเยี่ยมก็ยิ้มและจำได้

0: ก็ไม่ค่อยพูดแล้วก็วันนี้
1: พูดเยอะ
0: ใช่ค่ะวันนี้พูดเยอะก็มีน้องพี่ท่านหนึ่งจากโรงพยาบาลบัณฑิตครอบครัวมาเยี่ยมก็เลยถามว่า
1: ครับ
0: น้อยมาเหรอคือได้อย่างได้บ้าง
1: หมายถึงว่าพี่น้อยมาหาคุณแม่วันนี้เหรอฮะ
0: พี่น้อยดร.น้อยค่ะ
1: ครับครับพี่น้อยประเวศใช่ไหมครับประเวศรัตนเพียร
0: พี่น้อยอันนั้นพี่เล็กพี่ใหญ่อันนี้พี่น้อยท่านที่สาม
1: อ๋อครับ
0: ด็อกเตอร์อะไรพี่น้อยด็อกเตอร์น้อย
1: ฮะก็คือคนก่อนนิดนะฮะคนก่อนนิด
0: ใช่ๆค่ะก่อนนิด
1: ฮะเอางี้แล้วกันปุ้มจ๋าก็พี่คงต้องรบกวนวันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเราจะได้คุยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฮะโอ้โหเรื่องราวชีวิตคืออย่างที่บอกชีวิตสนุกครับแต่ว่าก็คือจะเชื่อหรือไม่เชื่อให้คราวหน้าเจ้าตัวเล่าเองแล้วกันว่าเริ่มจากอ่านหนังสือไม่ออกนะครับสุดท้ายมี4ปริญญาแล้ววันนี้งานเต็มมือครับงานเต็มมือเลยแบบโอ้โหทุกอย่างเป็นงานหมดไม่รู้แบ่งเวลาไปทำงานได้ยังไงคราวหน้าฟังนะครับนี่เจ้าตัวมายืนยันละได้พบดร.นิธินาถ สินธุเดชะอย่างแน่นอนวันนี้เราได้แค่เรียกน้ำย่อยตามนี้ก่อนปุ้มครับต้องขอบคุณมากเลยอุตส่าห์สแตนบายรอนะเอาไว้วันอาทิตย์หน้าเรามานั่งคุยสดกันตรงนี้เลยนะจ๊ะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับครับขอบคุณปุ้มมากเลยนะครับแล้วก็ทั้งปุ้มดร.นิชินาและผมโอวาทลาเลยนะครับท่านผู้ชมทุกฝั่งครับ
0: สวัสดีและพบกันค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลมได้ลุกไวไปต่อ

0: ก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุฎากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ2 ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับโอ้โหเวลาผ่านไปไวจริงๆนะ

0: รุ่งนี้เข้าสู่เดือนที่6แล้วอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: กลางปีแล้วนะครับ
1: ใช่ครับนี่คือบรรยากาศเรื่องของการเข้าดาวปีใหม่เรื่องการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ยังเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นาน
0: ครับ
1: แล้วบรรยากาศหน้าหนงหน้าหนาวที่เราเคยคุ้นเคยก็ผ่านไปไม่นานนะพี่ลงแต่ว่าตอนนี้คือก็เหมือนจะหนาวๆอยู่เหมือนกัน
0: ครับก็เรื่องของฟ้าฝนเนี่ยนะครับฤดูฝนเพิ่งตกวันนี้เองอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับตกค่อนข้างหนักด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าร้อนมาก
1: ใช่
0: นะฮะบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นสีฟ้าสดใสเลยไม่มีเมฆแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักค่อนข้างมากเลยล่ะคร
1: ับใช่ครับเพราะว่าคืออย่างวันนี้คือตั้งแต่ช่วงเช้าๆที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นจะเป็นอย่างไรบ้างก
0: ็
1: บอกขึ้นมาได้แต่ว่าในส่วนของแถวๆออฟฟิศเนี่ยแถวอสมทแถวพระราม9เนี่ย
0: น้ำนองเลย
1: โอ้ช่วงบ่ายนี่คือเอาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย2บ่าย3บ่าย2เนี่ย
0: ลมแรงมาก
1: ร้อนมากพี่ร้อน
0: เหร
1: อร้อนจนแบบว่าแต่คือเราเห็นแล้วว่ามีเมฆมาไกล
0: ๆ
1: มีเมฆดำๆมาอยู่ไกลๆแต่ว่าในพอช่วงประมาณบ่าย3บ่าย4โมงเนี่ยถล่มแล้วคือเรียกได้ว่าตรงพื้นที่ลานจอดรถของสมทเนี่ยก็เรียบร้อยตามระเบียบ
0: ก็เป็นคลองนั่งอยู่เรียบร้อยเลยเห็นต้นไม้ข้างหลังที่ทำงานยุบไปโอ้โหลมแรงจริงนะฮะแล้วก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนต่างจังหวัดนะครับก็ทางภาคเหนืออีสานตอนนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมถึงภาคใต้นะครับคลื่นจะสูงในช่วงนี้นะครับแต่ที่เราจับตาดูอีกเรื่องนึงแหมมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเห็นโลกออนไลน
1: ์
0: ที่เขาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องของ5คนลาวนะครับจริงๆเนี่ยเขามี7คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำที่ล่องแจ้งอ
1: ่
0: ะไซสมบูรณ์อ่ะนะครับที่เขาเข้าไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของป่าปรากฏว่าเข้าไปในถ้ำนี่คือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนภาค2เลยนะครับแต่ว่าความยากและก็ความต่างกันเนี่ยคือในส่วนของถ้ำหลวงเนี่ยมันจะเป็นถ้ำพื้นราบแล้วก็เป็นภูเขาแล้วก็มีถ้ำเหมือนกับอุโมงค์เข้าไปใช่มั้ยฮะ
1: ก็คือเป็นถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าที่ล่องแจ้งเนี่ยมันก็คือภูเขาหินปูนครับพอภูเขาหินปูนเนี่ยมันมีรอยแตกรอยแยกนะฮะ
1: ครับ
0: คือมันดำดิ่งลงมานะฮะเราต้องเดินขึ้นไปบนเขาก่อน5ชั่วโมงแล้วจึงจะเห็นรอยแยกแล้วเรามุดเข้าไปในรอยแยกนั้นนะฮะแคบบ้างกว้างบ้างแคบบ้างกว้างบ้างนะฮะอันนั้นคือลักษณะถ้ำของล่องแจ้งที่ใสสมบูรณ์แต่ไม่เหมือนกับที่ขุนน้ำนางนอนนะฮะขุนน้ำนางนอนก็คือถ้ำปากกว้างมากเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปหลายกิโลนะฮะลักษณะเดียวกันมีคนลาวเข้าไปติดอยู่ในนั้น8คนแต่ว่า1คนเนี่ยสามารถดำน้ำแล้วก็ว่ายน้ำขึ้นได้นะฮะแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งผู้นำชุมชนนะฮะที่ลาวเขาเรียกว่านายบ้านนะฮะไปแจ้งนายบ้านแล้วปรากฏว่าสรรพกำลังเขาไม่พอเขาก็เลยร้องขอให้กู้ภัยของไทยเราเนี่ยนะฮะคุณปอนฉักกฤษก็นำทีมไปนะฮะเมื่อวานนี้ช่วยเหลือได้สำเร็จแล้ว5คนนะฮะดีใจกันนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งฮะที่ต้องมาเล่าเนี่ยเพราะว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มีญาติอีก2ครอบครัวที่นั่งง้อยนั่งเศร้าเพราะญาติเขายังอยู่ข้างในแล้วยังไม่เจอตัวด้วยนะครับ
1: ใช่เพราะว่าคือเท่าที่ติดตามคือตั้งแต่วันที่มีข่าวว่าเจอทั้ง5คนนะที่ยังติดอยู่ในถ้ำเน
0: ี่
1: ยรอบแรกก็คือพยายามนอกจากเราจะดู ดูข่าวของไทยแล้วนะท่านพี่ลงเราก็พยายามไปดูทางสื่อของทางสปป.ลาวว่าเขามีการนำเสนอเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าก็คืออย่างมันจะมีภาพหรือมันจะมีคลิปที่เราเห็นกันอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่ามีคนชาวลาว5คนที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยนั่งอยู่บนโขดหินตรงนั้นเนี่ยคือสื่อฝั่งไทยเนี่ยเห็นหมดแล
0: ้
1: วแต่ว่าในสื่อของสปป.ลาวเนี่ยเขายังไม่มีการนำเสนอภาพนี
0: ้ oh.
1: เพราะว่ามันคือมันก็จะเป็นเรื่องมันจะเป็นลักษณะของการโฟนอินเข้าไปในการในช่องข่าวของเขาว่ามีการพบแล้วแต่ว่าทั้งนี้นั้นก็คือมันก็จะมีหลายๆคนที่มองว่ามันก็จะอย่างที่บอกอย่างพี่รงบอกไปว่ามันจะมีความรู้สึกของอีก2ครอบครัวใช่ที่เขายังไม่เห็นว่าคนในครอบครัวเขาอยู่ตรงไหนของภาพ
0: ยิ่งไม่เจอเนี่ยนับวัน1วัน2วัน3วันตอนเนี้ยเขาหายเข้าไปตั้งแต่วันที่19อ่ะฮะไปแจ้งในบ้านวันที่20เนี่ยวันนี้เท่าไหร่แล้วล่ะครับ
1: 31
0: นะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับคือ5คนที่เจอเนี่ยเจอเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะครับเอาพวกสารอาหารเข้าไปเอาสารน้ำเข้าไปให้เขาแข็งแรงเพื่อจะออกมาจากถ้ำได
1: ้
0: แต่พอนับเวลาผ่านไปแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะอีก2คนยังไม่ได้กินอะไรเลยนะฮะ11วันเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าอะไรก็ตามกู้ภัยของเราเนี่ยนะฮะไม่ทอดทิ้งญาติทั้ง5คนพอออกคนแรกออกมา

0: มาก็เฮ่คนที่สองออกมาก็เฮ่จนถึงคนที่ห้าใช่ไหม
1: ครับ
0: อีกมุมหนึ่งของเจ้าหน้าที่เราอ่ะต้องเข้าไปประกบสองครอบครัวเนี้ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะฮะเจ้าหน้าที่พยายามตามหาให้ได้นะฮะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะฮะความหวังยังมีอยู่อันเนี้ยต้องปลอบใจอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะอีกมุมหนึ่งดีใจก็ดีใจด้วยที
1: ่
0: รอดชีวิตออกมาแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามครับเมื่อกี้ต้องเอามาเล่าเนี่ยมันเป็นความชื่นใจของทั้งสองประเทศฮะความสัมพันธ์เราแน่นแฟ้นจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคือถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินฟูของฝั่งไทยรวมถึงอินฟูของฝั่งทางสปป.ลาวเนี่ยเขามีการนำคลิปนำเหตุการณ์นี้ไปเล่ากันในหลากหลายแง่มุมต่างๆนานาแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเสียงใหญ่ก็คือเป็นไปในทางชื่นชมแล้วก็ยกย่องทีมกู้ภัยของไทยรวมถึงนานาชาติที่เข้าไปส่วนที่กำลังในรอบนี้เพราะว่าอย่างรอบแรกทีมกู้ภัยชาติแรกๆที่เข้าไปก็คือเนี่ยแหละบ้านพี่มึงน้องก็คืออย่างไทยเราเนี่ยแหละที่เข้าไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเริ่มมีผู้เชี่ยวชาญในการดำน้ำในถ้ำจากต่างประเทศรวมถึงหลายๆคนที่เคยร่วมภารกิจกับ13หมูป่าก็ไปร่วมภารกิจในครั้งนี้ด้วยในการค้นหาอีก2คนที่ยังหลงเหลืออยู่ในถ้ำ
0: เราก็ดีอกดีใจชื่นใจไปด้วยนะฮะเขาขอบคุณไทยเรานะฮะคืออ่านข่าวภาคเช้าอ่ะตอนเช้าของทางช่อง9อ่ะนะครับตอนที่โผล่มาจากน้ำอ่ะผมชื่ออะไรนะชื่อแบ๊ดชื่อเบ้งเนี่ยนะฮะผมเป็นคนไทยนะเนี่ยโอ้ที่บอกว่าคนไทยเนี่ยละเขายกมือไหว้บอกผมรู้แล้วว่าคนไทยต้องมาช่วยผมเนี่ยโอ้โหรู้สึกภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยคร
1: ับนั่นแหละก็คงอย่างที่บอกไปว่าคงต้องรออีก2คนนะ
0: ครับ
1: ต้องร่วมลุ้นกับภารกิจในการค้นหาในครั้งนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือแม้ว่าจะช่วยออกมาแล้ว5คนแต่อีก2ครอบครัวเขาก็ยังรอคอยอย่างใจจ่อด้วยเหมือนกันเพราะว่ายังคือภาพข่าวที่มันออกมาเนี่ย
0: ค
1: ือในมุมนึงถ้าเกิดเราอยากจะดีใจมันก็เหมือนยังดีใจไม่สุดนะพี่รองเพราะยังคายังติดอยู่ในอีก2ก็ต้องรอดูว่าจะหาได้เร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะ
0: เราไม่อยากให้มีใครสูญเสียใช่ไหมครับนะฮะส่วนประเด็นที่เราจะคุยวันนี้มี2เรื่องนะครับก็คือประเด็นแรกก็คือพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าเงินจะโอนเข้าอย่างไรเดือนละ 1,000 บาทนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันที่29นะครับอัปเดตตัวเลขนะฮะที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลยเนี่ยนะครับก็26ล้านกว่าๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะโอนเงินให้เนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้ 1,000
1: ครับ
0: ก็สามารถใช้ได้วันละ200บาทนะครับส่วนผู้ที่พยายามจะลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะโหต้องขอเสียใจด้วยนะฮะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนแล้วก็ถูกตีกลับไปว่าคุณไม่เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติเนี่ยประมาณสัก 400,000 กว่าๆนะฮะส่วนหนึ่งก็คือ1ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะฮะแล้วแบบกะว่าทดสอบระบบระบบจะเสถียรไหมเดี๋ยวผมมาลงไทยช่วยไทยอีกทีนะระบบก็ตรวจสอบได้ฮะประเด็นที่สองก็คือเรื่องของเคยทำผิดเงื่อนไขมาก่อนหน้านี้ไงก็เลยถูกตัดสิทธิ์ไป
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้ในชั่วโมงแรกที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นในเรื่องในส่วนของผู้ประกอบการภัตตาคารอาหารไทยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือโครงการนี้มันก็จะเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีหลายเงื่อนไขที่อยู่ในนั้นรวมถึงการเปิดให้กลุ่มไรเดอร์เพราะว่ามันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทางสมาคมภัตตาคารไทยเนี่ยเขามีการเรียกร้องกันเพราะว่าอย่างร้านค้าบางร้านที่ไม่มีหน้าร้านหรือว่าไม่มีที่จอดรถเนี่ยหรือว่าอยู่ในซอยลึกๆเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน
0: ก็เห็นว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาสต็อกสินค้าแล้วเพราะเขาเชื่อว่าการซื้อการขายคึกคักแน่นอนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยชั่วโมงที่2เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของผอ.ปปช.ที่ต้องมาหยิบยกเพราะว่าโอ้โหมันมีคลิปเหตุการณ์ที่ทำให้ใครเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วรู้สึกว่าไม่พออกพอใจนะฮะก
1: ็
0: คือตามข่าวก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมาตั้งแต่4โมงเย็นนะนะฮะแล้วพอถึง4ทุ่มขับรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านเนี่ยนะครับที่นนทบุรีอ่ะปรากฏว่าท่านอยู่เลนขวาไรเดอร์เนี่ยอยู่เลนซ้ายปรากฏไม่แน่ใจว่าเมาหรือว่าหลับในหรือมีอะไรเกิดขึ้นรถเฉมานะฮะแล้วก็มาเบียดแล้วมาชนไรเดอร์นะฮะจนไปกระแทกแบรีเออร์แขนไรเดอร์ได้ขาดจุดเกิดเหตุเลยนะครับและอย่างไม่เท่านั้นฮะลากร่างไปไกลถึง50เมตรจนเขาเสียชีวิตคาที่นะฮะนอกเหนือจากไม่ลงมาดูแล้วขับหนี พอขับหนีเสร็จพลเมืองดีเขาเห็นนี่ครับว่าโอ้โหคุณทำคนเสียชีวิตเลยเนี่ยเขาขับรถตามไงพอขับรถตามกว่าจะไปเจอแล้วก็ยอมจอดลงมา

0: ได้เนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลานะฮะพอโทรศัพท์ตลอดเวลาเสร็จพอตอนลงจากรถอ่ะคุณอาทิตย์ครับเขาลงฝั่งคนนั่งซ้อนนะเขาไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะ
1: ครับ
0: เสร็จพอลงฝั่งคนซ้อนเสร็จพลเมืองดีก็ไปล้อมนะฮะแล้วก็โทรเรียกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมานะครับเสร็จแล้วมันจะมีชายปริศนาใส่เสื้อสีดำมาสมอ้างว่าเป็นคนขับไงจนพลเมืองดีทักเลยบอกว่าคุณอย่ามาทำแบบนี้นะเพราะฉันเห็นคุณขับมาอยู่คนเดียวนะครับตำรวจคุณดูนะอย่าให้เขาเปลี่ยนตัวคนขับนะนะฮะแล้วที่สำคัญครับพอไปถึงโรงพักแล้วอ่ะไปเป่าแอลกอฮอล์แล้วอ่ะได้119มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: เขาบอกยังไงรู้ไหมฮะเป่าไปเถอะขึ้นไปยังไงก็ได้ผมไม่ใช่คนขับนี่แหละฮะทำให้สังคมรู้สึกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
1: ใช
0: ่โอ้โหนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยฮะถึง1ในตัวบุคคลคนขี่คนขับรถคันนี้นะฮะ2องค์กรของเขานะฮะที่ภาพลักษณ์น่าจะเสียหายอะครับพออีกวันนึงนะฮะเขาประกันตัวออกไปโดยใช้ตำแหน่งของตัวเองใช่ไหม
1: ครับ
0: พอสั่งเมาแล้วเจอทนายความแล้วจึงกลับมานั่นแหละฮะความจริงจึงเปิดเผยว่าขับไปคนเดียวไม่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงคนขับพร้อมจะเยียวยาทุกอย่างส่วนองค์กรเขาทำไงรู้ไหมฮะต้องเอาออกจากตำแหน่งก่อนให้ไปอยู่
1: ตำแหน่งเขาไม่แถลงออกมานี
0: ่นะฮะที่ไม่ให้รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่เดิมหนักไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่าตำแหน่งที่ได้รับใหม่เนี่ยปรากฏว่าเงินประจำตำแหน่งจากเดิมเคยได้18,000กลายเป็นได้40,000นะฮะแล้วก็อำนาจหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมอีกก็ทำให้สังคมชักจะไม่พอใจอีกแล้ว
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดก็คือในส่วนของมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับ
0: ครับ
1: คุณหมอแท้จริงก็คือมีเรื่องของการเมาแล้วขับเคสไหนเนี่ยต้องเข้าไปดูแลเพราะว่าโดยเฉพาะเคสนี้เนี่ยผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นถึงหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบเขาอ่ะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วตัวเองก็ต้องมีการตรวจสอบตัวเองด้วยแล้วยิ่งอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีกระแสข่าวเรื่องของการพยายามเปลี่ยนตัวคนขับด้วยเนี่ยอันนี้มันก็นำมาซึ่งอะไรหลายๆอย่างที่สังคมจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกัน
0: เห็นคุณหมอแท้จริงเนี่ยยื่นเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: ให้เอาผิดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเราจะเชิญคุณหมอแท้จริงมาคุยเลยชั่วโมงที่2แต่ชั่วโมงแรกเราคุยกันไทยช่วยไทยพลัสก่อนนะ
1: ครับแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: เรื่องแรกนะครับเราจะคุยกันก็คือพรุ่งนี้นะฮะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะเริ่มโครงการแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลจะโอนเงินอย่างที่บอกฮะเขาจะโอนให้ 4,000 แต่ว่าจะโอนให้เดือนละ 1,000 นะครับเงื่อนไขก็คือว่าให้ใช้วันละ200นะครับต้องใช้หมดภายในเดือนมิถุนายนนี้นะฮะ 1,000 บาทครับจะบอกว่าเดี๋ยวเอาไปลบทบเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวเขาตัดเลยนะฮะเดือนหน้าเขาจะส่งให้อีก 1,000 เพราะฉะนั้นวางแผนใช้จ่ายดีๆรัฐออกให้60เราออกให้40แล้วเขาเชื่อว่าการค้าการขายเนี่ยมันจะบู
1: ม
0: มันจะคล่องตัวแม่ค้าพ่อค้าอาจจะถ่ายกันเป็นมือระวิงเลยนะฮะเขาเตรียมพร้อมยังไงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณธนิวัลย์คุณมงคลนะครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยนะครับตอนนี้คุณธนิวัลย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณธนิวัลย์ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณอาทิตย์สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย
0: ์ค่ะขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
1: ครับ
6: ต้องเย็นไหมคะวันนี
1: ้เย็นมาก

0: แต่ว่ายิ่งข้างนอกอากาศฝนตกด้วยห้องส่งยิ่ง
1: ฝนตก
0: เพิ่มอีก
2: ห้องส่งนี่เข้าไปใหญ่เลยฮะหนาวเข้าไปใหญ่เลยนะครับท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยฮะมีการประสานทางสมาชิกเนี่ยเขาเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เห็นเพื่อนๆในไลน์เขาก็ส่งกันนะคะว่าเขาว่าขึ้นป้ายไปช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นต่างจังหวัดเขาก็ตื่นเต้นกันนะคะ
0: ครับ
1: ลูกร้านต่างจังหวัดก็ขนาดไม่ใหญ่มากเขาก็ติดป้ายกันแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เราก็คงเห็นพึบพับนะคะบรรดาหาบเล่แผงลอยร้านเล็กๆในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รวมทั้ง
1: คนที่เดินทางนะคะถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็คงใช้เอาไปลดที่นี่ได้อะค่ะ
2: ใช่
1: รถไฟฟ้าสี่สายอะค่ะก็น่าดีใจนะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เดินตลาดนะคะแต่ว่าก็ไปเนี่ยค่ะก็ขึ้นรถได้ก็ถือว่าก็ลดก็รัฐบาลช่วยไปตั้ง 60% นะคะ
2: จริง
1: บางคนก็ขำนะคะที่บอกว่าช่วย50-50ดีกว่าเป็นคนละครึ่งดีกว่าคิดยากอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วตอนนี้เราได้เยอะกว่ารอบที่แล้ว
2: ใช่
1: แต่ก็ขำๆอ่ะค่ะก็คิดว่าจำนวนของคนที่ลงเท่าที่ดูนะฮะคนลงคนเดิมอ่ะลง18ล้านคนเนี่ยก็ลงกันทันทีอะไรเงี้ยก็มีคนใหม่ขึ้นมาอีก8ล้านอะไรเงี้ยเห็นว่าประมาณ26-27ใช่ไหมคะ
2: 26ล้านกว่าครับใช่ครับ
1: ก็คงตั้งหน้าตั้งตารอจะใช้กันนะ
0: คะ
1: จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังก็ไม่อยากไปแย่งสิทธิ์คนอื่นนะแต่ว่าก็ต้องทำไว้เพราะว่าจะได้เอาไว้จะให้สัมภาษณ์ได้ความรู้สึกนะคะว
0: ่
1: าเออนะเวลาไปคุยจะได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าได้
3: คุยเขารู้เรื่อง
2: ครับคือก่อนหน้านี้ครับท่านนายก
0: คร
2: ับ คือบรรดาร้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มากินเนี่ยหนึ่งน้อยลงไปกว่าเดิมแล้วสองที่มานั่งกินเหมือนเดิมเนี่ยการสั่งอาหารก็น้อยลงไปกว่าเดิมอีก
1: น้อยลง
2: ใช่ครับ
1: ค่าใช้จ่ายลงเมื่อก่อนเคยกินอาหารสมมติว่าสั่งเรา4อย่างป
0: ั
1: จจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเหลือ3อย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกที่ราคาไม่สูงมากถ้าเป็นอาราคาร์ทนะคะ
2: ครับ
1: ก็จะก็ภาษาเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยลงอ
0: ่
1: ะบางทีดูเหมือนโต๊ะเต็มแต่ว่าโอ้พอเช็คบินมาแล้วเก็บเงินตอนเย็นตอนกลางคืนเอ๊ะตัวเลขมันน้อยลงก
0: ็
1: คือการใช้จ่ายต่อหัวลดลงมากมากค่ะ
2: ครับ
1: ตอนนี้บอกให้ไว้ตัวเลขไว้เป็นความรู้นะคะตอนนี้ร้านที่จะขายดีได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ150ถึง300นะคะ
2: ครับ
1: ถ้าร้านที่ยังขายดีอยู่เนี่ย
2: ครับ
1: ค่าใช้จ่ายอย่างเมื่อกลางวันเนี่ยเขาก็จะกินกันถ้าร้านที่ยังอยู่ที่เป็นสำหรับคนทำงานนะคะก็จะอยู่110-120อะไรอย่างเงี้ยนะคะอิ่มกันไปแล้วก็ถ้ามื้อเย็นก็จะไม่เกิน300ช่วงนี้ร้านก็ยังพอมีต่อคิวกันได้นะ
2: ครับ
1: เนี่ยร้านที่ยังขายดีจะเป็นประมาณนั้นนะคะ
2: แล้วผู้ประกอบการรายเล็กระดับไมโครเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่านี่คือการไปต่อลมหายใจให้เขาเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเขาแทบจะล้มหายตายจากเลยแหละครับ
1: คือบางคนเนี่ยบอกว่าบางวันขายไม่ได้เลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็ไม่อยากเชื่อเลยบางคนบอกว่ากินไข่บางคนก็ระบายกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในจำนวนเขาเรียกอะไรนะคะใน Red Ocean เนี่ยหมายถึงว่าจำนวนผู้ขายมันเยอะมากเป็นแสนเป็นบางทีอาจจะถึง1ล้านรายก็ได้แล้วนะตอนนี้จำนวนผู้ขายอ่ะนะคะร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เฉลี่ยกันไปละค่ะว่าทำยังไงที่จะคือบางคนเนี่ยเขาบอกวันนี้น้องได้10ออเดอร์เองพี
0: ่
1: 10ออเดอร์นี่หมายถึงบรรดาโพสต์ไม่มีหน้าร้านนะคะ
0: ค
1: นที่ซื้อก็เท่ากับว่าได้500-600บาทเอาเข้าจริงๆจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเอามันไม่ได้หรอกนะคะหักต้นทุนไปแล้วแต่ว่าก็คือบางวันได้20กล่องบางวันได้10กล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นประมาณนี้อยู่ในนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็หวังว่าพวก delivery เนี่ยหลังวันที่15ไปแล้วเนี่ยค่ะก็คงจะดีก็คือได้ใช้ delivery กับไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็หมายความว่าร้านบรรดาร้านที่ไม่มีหน้าร้าน
0: ที่อยู่ลึกๆ
1: หรือว่าบรรดาใช่ไหมสักคนเคยกินข้าวอาจจะสั่งข้าวกะเพรา50-60เนี่ยก็ลดลงไปตั้ง60%แล้วเนี่ยก็คงอันนี้คือต่อหายใจลมหายใจผู้บริโภคด้วยแล้วก็มันก็จะทำให้บรรดาร้านค้าเนี่ยมียอดขายเพราะว่าเรามีผู้ใช้ตั้ง26ล้านตอนเนี้ย
0: อัน
1: ที่ผู้ใช้มี26ล้านคนเนี่ย

0: ถ้าดูแล้วตัวเงินที่รัฐบาลใส่มาแต่ละเดือนเนี่ยมันก็น่าจะไม่มันประมาณ 175,000 ล้านใช่ไหมฮะ4เดือนเนี่ย
1: คร
0: ับเดือนหนึ่งก็ 40,000 กว่าล้านก็เท่ากับเท่าน่าจะมากกว่าอันเดิมนิดนึงนะคะตอนเดิมเนี่ยมัน2เดือน 80,000 ล้านใช่ไหม
2: ครับแต่ว่าการตัดสินใจของลูกค้ามันน่าจะง่ายขึ้นกว่าคนละครึ่งเลยไหมฮะเพราะว่าม
0: ันได้ตั้ง60
2: เออได้ตั้ง60ครับ
0: ใช่จะซื้ออะไรก็คือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามีที่เขาบอกว่าเราเอาเงินใส่เข้าไป600กว่าบาทใช่ไหมถ้ารวมกันนี่คือต่อเดือนนะคะแล้วรัฐบาลให้มาอีก 1,000 เท่ากับว่าเราก็ซื้อของได้2เท่ากว่านะคะก็มันก็เป็นอะไรที่คือยังให้สัมภาษณ์ไปหลายสื่อแล้วเหมือนกันว่าคนตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยคนที่มีรายได้มีเงินเดือนประมาณ 10,000 ถึง 20,000 เนี่ยเขาติดลบไปแล
2: ้
0: วเดือนละ 3,000 ถึง 5,000 อ
1: ืม
0: เพราะนั้นไอ้ 3,000 ถึง 5,000 เนี่ยถ้าใครไม่มีเงินเก่าเงินเก็บก็ต้องหยิบยืมกันใช่มั้ยฮะก็เป็นมาแล้วเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเพราะนั้นมิถุนาเนี่ยก็น่าจะพอที่จะเอาไปจุนเจือ ไอ้ที่ติดลบไปได้นะ
2: ค
0: ะ
2: ครับ
0: เนี่ยไม่งั้นมันก็เท่าที่เห็นน้องๆหลายๆคนรอบตัวเนี่ยที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าทุกตกตรมอะไรเนี่ยก็คือว่าก็ต้องบางคนก็หยิบยืม
2: ข
0: นมาอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีสตังค์กันอันนี้ก็อันนี้เราเห็นคนรอบตัวตลอดเวลา
2: แล้วก็ช่วงรัดเข็มขัดช่วงประหยัดแบบนี้หลายคนทำอาหารกินเองที่บ้านไงจะได
0: ้ใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะที่จริงๆแล้วนะตัวเองเนี่ยหนึ่งไม่พยายามไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องขึ้นราคา
2: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเรฟเฟอเรนซ์ว่าอ๋อนี่ไงคนนั้นก็ขึ้นฉันก็ขึ้นมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างนึงก็จริงก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องทำกับข้าวกินเองถูกกว่าที่ออกไปกินนะคะเพราะว่ามันก็จะกระทบบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารที่พอพูดแล้วมันเหมือนเป็นการชี้นำอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ครับ
0: แต่ว่าในความเป็นจริงเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แต่ละคนก็งานน้อยลงความยุ่งของการที่จะต้องซื้ออาหารกินนอกบ้านอะไรเงี้ยนะคะมันมีเวลาเหลือพอมีเวลาเหลือประกอบเข้ากับก็คือบางคนในครอบครัวก็อาจจะโดนเลย์ออฟบ้างโดนลดเงินเดือนบ้างโดนอะไรบ้างเนี่ยก็การซื้อของมาก็มีเวลาไงคะการซื้อของมาทำกินเองในบ้านเนี่ยบางทีมันก็ถูกลงแล้วมันก็มีโอกาสในการจะแปลวัตถุดิบนี้ไปทำเป็นนั้นเป็นอนุนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต่างจากการที่ถ้าออกไปกินนอกบ้านอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ต้องบวกแต่อยู่ในบ้านเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขค่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เรียกว่าประหยัดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือยอมรับว่าเราสำหรับเราเป็นคนชั้นกลางเนาะเราก็รู้สึกว่าพันบาทตอนได้ยินตอนแรกเนี่ยช็อกนะคะพันบาทเองโอ้โหแต่ตอนเห็นคนเขาไปลงทะเบียนกันไม่ได้เขาต้องออกจากบ้านตีสามตีสี่เพื่อไปกองก
2: ัน แสดงว่าพันบาทได้มีมูลค่าสำหรับเขามากอย่างเงี้ย
0: ถูกต้องเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยว่าเงิน 1,000 บาทของเราไม่เท่ากันนะคะมันอาจจะมีมูลค่าสำหรับคนจำนวนแน่นอนเป็นดิฉันว่าอาจจะต้องเป็นหลักแสนหลักล้านแหละไม่งั้นที่เขาไม่พยายามกันนะคะที่ต้องให้ได้มาก็เลยอันนี้ตอนนี้เราก็ปลอบกันในหมู่บรรดาร้านอาหารไซส์ S นะคะคือไซส์ M ตอนนี้ก็คือยอดขายวันหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทที่รัฐบาลดูแลอยู่ณปัจจุบันนี
2: ้
0: ให้สิทธิ์ในการได้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆดิฉันซึ่งอาจจะมียอดขาย 20,000 30,000 หลักแสนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ลงทะเบียนไงคะก็จะได้ไปอุดหนุนรายเล็กรายน้อยกันต่อไป
2: ครับครับอย่างนี
0: ้ปลอบใจตัวเองปลอบใจตัวเอง
2: ครับจำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเดี๋ยวบ้างไหมครับเพราะพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าขายดิบขายดีแล้วอาจจะทำกันไม่ทันสินค้าอาจจะหมดอย่างเงี้ยครับ
0: ก็หวังว่าขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าสมมติว่าเคยมียอดขาย 3,000 ก็ขอให้เป็นยอดขาย 6,000 ทั้งตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีกันจะได้สินค้าวัตถุดิบเกษตรอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ก็จะได้มียอดขายเพิ่มขึ้นก็ได้ส่งผลถึงสินค้าเกษตรด้วย
2: คนปลูกกะเพราคนปลูกพริกคนปลูกผั

0: ก็จะได้ขายได้ดีขึ้นนะฮะราคาจะได้สูงขึ้น
1: ขายไก่ขายไข่อะไรเนี่ยนะขายปลาขายอะไรเนี่ยขายผักก็ขอให้ดีขึ้นเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยค่ะบรรดาร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยบางคนกำลังจะปิดร้านอยู่แล้วก็ฟีดแบคมาให้ฟังว่าโอ้ยอดขายเขาวันหนึ่ง 7,000 8,000 เลยนะ
2: โอ้ครับ
1: โอ้เขาก็รอดชีวิตไปมีกำลังที่จะแบบจะปิดร้านอยู่แล้วก็เลยหวังว่าคนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพร
2: ุ่
1: งนี้เนี่ยในฐานะผู้บริโภคก็โอ้ก็กระตือรือร้นที่จะไปใช้แล้วนะคะก็หวังว่าพ่อค้าแม่ขายคือเท่าที่ดูเนี่ยเห็นบอกว่าบางภาคเป็นแคมป์ใช่ไหมฮะ
2: อ
1: ีสานมั่งอะไรเงี้ยก็คนกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพยิ่งค่าครองชีพสูงนะคะก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็คงมีประโยชน์ช
2: ี
1: วิตคนอีกเป็นล้านๆคนนะคะ
0: เพราะว่าผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยสิ่งที่เขามีปัญหาในขณะนี้ก็คือ1ขาดเม็ดเงินหมุนเวียนไม่มีทุนสำรองอันเนี้ยถ้าอยากจะคุยกับรัฐบาลอยากจะเรียกร้องเนี่ยหลังจากหมด4เดือนไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือเขาต่อไหมฮะ
1: คือมาตรการนี้เนี่ยนะคะมันเป็นมาตรการที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนยาแก้ปวดไงให้หายปวดให้คุณสบายขึ้นนะแต่ว่าคุณจะรักษาโรคที่ต้นเหตุเนี่ยม
2: ัน
1: ก็ต้องหลายๆเรื่องใช่ไหมอัพคิวคุณว่าไอ้คุณทำขายยังขายของอย่างนี้ทำยังไงจะประหยัดต้นทุนซ
2: ื้
1: อของได้ถูกลงมีความรู้มากขึ้นอะไรเงี้ยขายของได้ทำน้อยๆได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีขายของไม่ได้ขึ้นปัญหาร้านอาหารตอนนี้สมมติวัตถุดิบแพงแต่ฉันมียอดขายเราก็ยังมีกำลังใจอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นแล้วก็ไม่มีคนซื้ออีกอะไรเงี้ยมันจะตายกันไปหมดตอนนี้รัฐบาลกำลังให้ยอดขายมานะคะแต่ส่วนที่ว่าคุณจะต้องไปดูแลตัวเองให้มีกำไรมากขึ้นร
2: ัก
1: ษาฐานลูกค้าวันนี้เขามากินเขาจ่าย40ต่อไปถ้าเขาต้องจ่าย100เนี่ยเขาจะคุณทำยังไงจะปลูกใจเขาได
2: ้
1: อันนี้มันก็ต้องรัฐบาลเขาอาจจะต้องป้อนใส่เข้ามาเพ
2: ื่
1: อให้เขาเรียนรู
2: ้
1: แต่ว่าไม่ใช่มาตรการเดียวอะค่ะ
2: แต่ว่ารอบนี้เหมือนมี AI นกกระซิบมาด้วยเนี่ยมันจะช่วยผู้ประกอบการอัพสกิลตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนไหมคร
1: ับรอบที่แล้วตอนที่ต่อจากคนละครึ่งพลัสนะ
2: ค
1: ะรัฐบาลเขาก็มีจุดเชิญชวนให้ร้านค้าหรือเนี่ยค่ะเข้าไปทำเรื่องอัพสกิลรีสกิลอะไรเงี้ยนะคะก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็คงจะใช้วิธีแต่นี่เพื่อนๆร้านอาหารที่ฉันที่ยังขายดีอยู่ตอนนี้ก็แต่ละร้านก็ทำเรื่องไอ้นี่นะคะทำ
2: ค
1: อนเทนต์เรื่องโปรโมชั่นกันเม
2: ื
1: ่อไหร่ที่มีโปรโมชั่นลูกค้าก็สุขสวัสดิ์จะแห่กันไปอะไรเงี้ยค
2: ่
1: ะมันต้องทำอะค่ะตอนนี้จริงๆร้านอาหารทุกร้านเนี่ยต้นทุนแต่ละเมนูมันไม่เท่ากันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหยิบบางเมนูออกมาทำโปรโมชั่นนะคะเพื่อให้ลูกค้าติดใจได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เหมือนหลอกอะค่ะแต่ว่าใครจะล่อหลอกได้เนียนกว่ากันว่าคู่แข่งมันเต็มตลาดไปหมดนะคะ
0: อย่างโปรโมชั่นยกตัวอย่างด้วยไหมฮะยังไงจะจูงใจได้ครับ
1: คือเอาดิฉันเห็นร้านเพื่อนดิฉันเนี่ยส้มตำคุณกันเนี่ยนะคะ
2: ครับ
1: เขาก็สุขสาวทิศก็บอกว่าพี่ลูกค้าเยอะขึ้นแต่บางลงนะหรือว่าไก่เนี่ยเขาขาย100เขาก็มาทำเซตไงคะปลาตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งแล้วก็ต้มตำสองหนึ่งอย่างเงี้ย
2: จัดเป็นเซตไปเลยแล้วก็ราคาเหมา
1: 600อย่างเงี้ยโอ้โหลูกค้าซึ่งเคยไม่อยากจะไปกินแต
2: ่
1: ว่าเฮ้ยมันยั่วยวนใจไปเลยอย่างเงี้ยพอไปเลย400มันอดไม่ได้อ่ะค่ะก
2: ็
1: จะสั่งอย่างอื่นไอ้นี่เป็นเซตนึงใช่มั้ยได้ราคาถูกเดี๋ยวก็สั่งอย่างอื่นๆไปแต่เรื่องสำคัญต้องเอาลูกค้ามาให้ได
2: ้อ๋อฮะ
1: เอาใครมาก่อนได้ใช่มั้ยมันอาจจะขาดทุนตรงนี
2: ้ครับ
1: นะคะแต่ว่าเขาก็จะได้ตรงอื่นเพิ่มไปแต่ถ้าเกิดว่าเรานั่งตกยุงที่บ้านเราลูกค้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โห
2: อ
1: ันนั้นแหละปัญหาเลยนะคะ
2: ครับ
1: ๆวันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดิฉันก็สอนเพื่อนๆหลายๆคนที่พูดคุยกันว่าบางทีก็ต้องยอมเสียอะไรไปบ้าง
2: ครับ
1: นะคะอันนี้เขาก็ร้านเขาก็ใหญ่เพราะยอดขายคือถ้าระหว่างยอดขาย 200,000 เนี่ยถ้าตกไปเหลือแสนหนึ่งเนี่ยกับเขายอมทำไอ้นี่นะคะทำโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะขาดกำไรไปแต่ยอดขายว่าจะกลับมาในช่วงเหมือนเวลาดีๆ มันก็คุ้มกว่านะ
0: ครับ
1: ดีกว่านั่งต

0: เพราะว่าเราจ้างลูกจ้างเอาไว้สำหรับยอดขาย 200,000
1: ครับอันนี้ยอดค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ก็ใช้คงที่ค่าเช่าคงที
1: ่
0: เปิดแอร์ก็คงที่ถูกไหม
1: ฮะ
0: เพราะว่าถ้าไม่มีลูกค้าเข้ามาแต่ขาดทุนกำไรไปสักหมื่นนึงโอ้มันดีกว่านะด
1: ี
0: กว่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถที่จะดูเรื่องวัตถุดิบได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันคงที่ถูกไหมฮะในการที่เราจะขาดทุนกำไรไปกับไอ้ตัวโปรโมชั่นอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยมันเป็นการเล่นหรือแม้กระทั่งร้านเพื่อนเนี่ยอีกร้านหนึ่งนะเชฟไก่เนี่ยไก่เชฟเฮ้าส์ตรงตึกชานอิสระ2เนี่ยโอ้โหใครไปกินก็ชอบเพราะว่าข้าวจานหนึ่งผัดไทยเนี่ยผัดไทยสดนะประมาณไม่ถึง100มั้งคะโอ้โหใครไปกินกินก็อิ่มกับอาหารข้าวผัดข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ย100กว่าบาทร้านเต็มจนเหนื่อยบอกว่าไม่ทำไม่ทันแล้วอีกไหมฮะยอมขายบางเมนูแต่ถ้าบางเมนูเขาเนี่ยเป็นปูเป็นกุ้งเป็นอะไรเนี่ยเขาก็อาจจะราคาสูงกว่านี้แต่มันมีตัวเลือกให้ผู้บริโภคที่ต้องกินทุกวันแล้วก็มันก็เป็นพื้นฐานเราเจ้าของร้านก็ไปสร้างรายได้จากอันอื่นๆได้จัดเลี้ยงหรืออะไรอย่างอื่นได้มันคือวันนี้สำคัญคือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจะอยู่นิ่งๆทำเหมือนเดิมไม่ได้อะค
1: ่
0: ะ
1: ต้องปรับตัว
0: อย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเนี่ยเห็นเนี่ยอยากเล่าเรื่องร้านลาวยวนนะคะ
1: คร
0: ั
1: ว
0: เมืองเวลาวยวนแค่อะไรรู้ป่ะคะโปรโมชั่นผักบุฟเฟ
1: ่หยิบได้เลย
0: เสิร์ฟผักไม่จำกัดคนแน่นทุกสาขาแค่นี้เองถ้าถามว่าผักเนี่ยมันแพงอะไรอ่ะ
1: กินกี่มากน้อยเดี๋ยวก็อิ่มใช่ไหม
0: ต้องแต่ถามว่าคนกินเข้าไปเนี่ยผักมันคุณจะกินได้สักเท่าไหร
1: ่ครับครับ
0: อันเนี้ยแต่มันเป็นกลยุทธ์
1: ไอ้กลยุทธ์ลูกค้าเห็นโอ้โหเราได้กำไรแน่ๆที่จะเราไปกิน
0: กินเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมกินผักเท่าไหร่ก็ได้แต่ที่สมาคมพัฒนาการกำลังจะช่วยเขารัฐบาลบางจะทำเรื่องปลายทูปลายเคยได้ยินไหมฮะ
1: ครับ
0: เราตอนนี้เอาน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: เอาไปทำน้ำมันเครื่องบินนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งมันจะทำให้เครื่องบินเนี่ยไม่มีมลภาวะเราก็กำลังจะคิดเหมือนกันเนี่ยถ้าคุณอาทิตย์คุณนรงเอาน้ำมันไปร้านเพื่อที่ฉันสักขวดหนึ่งนะลิตรหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราลดให้50 บาทปกติถ้าคุณเอาไปขายบางจากนี่21 บาทนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าคุณเอามาเนี่ยเราลดได้50 บาท
1: เลย
0: คุณไม่ต้องไปก็คุณอยู่ในครัวอยู่แล้วน้ำมันที่เราทอดซ้ำแล้วเราไม่ใช้แทนที่เราจะต้องไปเนี่ยนะ
1: กรอกใส่ขวดทิ้งไว้
0: ใช่แต่ร้านอาหารเราก็จะรวบรวมแล้วก็ขายกับบางจากภาพใหญ่ของสมาคมอีกทีนึงเนี่ยนะคะแต่ก็เราก็ต้องคิดไงคะตัวสมาคมก็พยายามจะต้องช่วยเพื่อนสมาชิกคิดว่าทำยังไงนะเราจะชวนผู้บริโภคอ่ะเข้าไปร้านเพื่อนๆเราให้ได
1: ้ถ้
0: าต้องมีจุดล่ออย่างเงี้ยน้ำมันขวดนึงอ่ะถ้าคุณเอาไปขายบางจาก
1: ได้21นะมาที่เรา50 บาทเลยนะ
0: มาได้50 บาทบางร้านเขาอาจจะใจถึงให้100ก็ได้นะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรค่าการตลาด
1: อย่างน้อยดึงลูกค้าเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะเผื่อเขาสั่งอะไรเพิ่ม
0: ใช่ตอนนี้เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้ต้องเอาลูกค้าเข้าร้านให้ได
1: ้ครับ
0: เรื่องสำคัญที่
1: นี่แต่ว่าท่านนายกดึงลูกค้าเข้าร้านเนี่ยปลดล็อกขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อนุญาตขายตั้งแต่10 โมงถึงเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: ก็คือเอาเข้าจริงแล้วเราก็คุ้นกับอันนี้มานานพอสมควรนะ
1: ครับ
0: เราก็อยู่กับมันเป็นไป10 ปีแล้วเนี่ยแต่ก็ทำให้จำอะไรง่ายขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: ว่าเราขายได้ตลอดคนก็ลูกค้าจะหงุดหงิดส่วนใหญ่ในเรื่องร้านอาหารเนี่ยมันเหมือนแบบมันปฏิบัติตามกฎหมายมานานใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนสมมติว่าไปอยู่ในห้างเนี่ยค่ะเขาเกิดอยากช่วงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเขาอาจจะอยากดื่มเบียร์สักขวดนึงอะไรเงี้ยนะด
1: ื
0: ่มไม่ได้เพราะมันติดเวลาอันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยอันนี้มันก็เลยปลดกันไปแล้วนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้สร้างยอดขายอะไรมากขึ้นแต่ว่ามันทำให้ลูกค้าไม่มีเงื่อนไขก็คงสบายใจขึ้นนะคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่ายอดขายมันจะเยอะอะไรขึ้นนะเพราะว่าจริงยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับร้านอาหารจริงๆอ่ะมันเป็นไม่กี่10%น้อยๆนะคะพวกเราเนี่ยอาหารมันเป็นตัวหลักอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นเอนเตอร์เทนหรือความสุขใจที่ได้ไม่โดนห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ลองดูนะคะ

0: รู้ว่าการยกเลิกเงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยกับผลทางสังคมเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรเขาเรียกอะไรนะทุกอะไรมันคือลองก็ต้องลองค่ะ
1: เดี๋ยวก็จะประเมินผลภายใน6เดือนนะฮะว่าผลเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ต้องลองดูนะคะเพราะว่าอย่างเราเห็นคดีเร็วๆเนี้ยที่ผอ.สำนักงานหนึ่งเนี่ยค่ะขับร

0: นี่อาจจะเป็นพูดว่าในฐานะที่วันวิสาขะด้วยนะเนี่ย
1: คือ
0: ตัวเองเป็นคนที่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ต่อต้านอะไรนะคะในแง่ของการทำธุรกิจแล้วเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกับร้านอาหารโรงแรมหรือว่าสถานบันเทิงเนี่ยมันก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งนะคะที่จำเป็นต้องมีเพียงแต่ว่ามาตรการใดๆมันก็ต้องมีมาตรการใดๆที่เหมาะสมกับของสังคมด้วยนะคะสังคมบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังมากมีห้องอะไรที่มันหลุดไปได้เยอะนะคะก็เราไม่ได้เข้มงวดกับถึงขั้นที่ว่าก็ดูบางประเทศผมน้ำลายยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเราเนี่ยแบบหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยเนี่ยก็ผ่านมาเป็น10ปีนะคะก็เราก็ดูกันค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแต่ว่าในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบการร้านในฐานะที่ดูแลผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยผู้บรรดาเจ้าของร้านอาหารเนี่ยก็อาจจะสบายใจขึ้นเพราะว่ามันจะไม่มีเงื่อนไขให้เกิดการอะไรนะสมมติว่าทำอะไรผิดไป
2: มาใช้ดุลพินิจกับร้านเรา
0: จะต้องมีกฎหมายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าทำผิดกฎหมายอันนี้คือความสบายใจความสบายใจของผู้ประกอบการกับความสบายใจอยากทำอะไรตามใจของผู้บริโภคอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคนละมุมกัน
2: ครับเรื่องเข้าไปออกมาตรการควบคุมไม่ให้เขาไปมีปัญหาบนท้องถนนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแยกกันไปนะฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ในฐานะผู้แน่นอนฉันเชื่อว่าถ้าไปถามผู้ประกอบการทั่วๆไปทุกคนก็ต้องแฮปปี้อะค่ะที่ว่าเพราะว่าถ้าการขายแล้วมันจะมีผลว่าขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาโดนจับผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก็มีโทษปรับมีโทษจับอะไรเงี้ยมันก็เราก็ขายของแบบไม่สบายใจถ้าอย่างนี้แล้วมันไม่มีเงื่อนไขการช่วงเวลาที่มันไม่ต่อเนื่องกันอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยนะคะ
2: คร
0: ับ ก็ทดลองกันดูค่ะ
2: ครับ
0: ว่าในแง่สังคมกันในแง่ธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งใดมันจะมีประโยชน์มากกว่ากัน
2: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านนายกครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
2: ขอให้
0: ค
2: ุ
0: ณสบายดีจะทำกันอะไรกันตลอดไหมคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับคุณธนิวัฒน์คุณมงคลครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยอธิบายให้ฟังฮะเบื้องต้นก็คือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะร้านอาหารเนี่ยเขาก็พยายามจะสรรหากลยุทธ์ครับอย่างน้อยให้คนเข้าร้านเขาก่อนนะฮะจะขาดทุนกำไรมากน้อยขนาดไหนขอคนเข้าร้านก่อนแล้วก็มัดใจด้วยรสชาติมัดใจด้วยฝีมือนะฮะมัดใจด้วยโปรโมชั่นนะครับก็คาดว่าน่าจะทำให้เขาเนี่ยยืนได้ในระยะยาวแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยซึ่งผู้ประกอบการเขาเชื่อว่ากระตุ้นยอดขายได้แน่นอนเน
1: ี่
2: ยแต่ว่าเขาต้องคิดยาวกว่านั้นไงฮะแล้วหลัง4เดือนจะทำยังไง
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคืออย่างคุณธนิวัฒน์ก็บอกว่านอกจากเรื่องของมาตรการ4เดือนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นรวมถึงผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการอัพสกิลแม้ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามันจะมีโครงการของรัฐบาลที่เขาเปิดให้ผู้ประกอบการเข้าไปคุยเข้าไปเข้ารับการอบรมอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ AI ในยุคนี้มันหลัก AI มันเข้ามาแทบทุกวงการแล้วนะพี่น้องท่านฟังแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่จะได้ผลในรอบนี้ด้วย
2: ให้ลองเซิร์ชเลยนกกระซิบใช่ไหม
1: ใช่
2: เขาจะมีกำไรต้นทุนบริหารจัดการร้านทำยังไงเลยนะฮะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบางทีเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าหลายขนาดหลายไซส์อย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดอย่างที่ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กๆมากๆที่อย่างที่บอกอยู่ในซอยบ้างแหละอยู่ไม่มีหน้าร้านบ้างมีแต่ไรเดอร์ที่ต้องอาศัยไรเดอร์แล้วก็อาศัยขายทางเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคือเรื่องของ AI เนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของหลังบ้านดูคำนวณต้นทุนดูวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผลดีที่จะทำให้เขาอาจจะขยายลายไปไม่ได้มากกว่านี
2: ้ในซอยบ้านน่ะ
1: ครับ
2: ในซอยเข้าหมู่บ้านน่ะนะฮะร้านผัดกะเพราอ่ะเขามีโต๊ะแค่โต๊ะ2โต๊ะเองอ่ะ
1: ครับ
2: เขาไม่วอรี่เลยเนื่องจากอะไรมั้ยฮะมีเรดเดอร์มาจอดรอเขาเป็น10
1: เ
2: ขามีรายได้ตรงนี้ฮะแล้วเขาไปเด่นดังในโลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยบริการเขามีถ่ายภาพมาแล้วของเขาเนี่ยผัดน่ากินขนาดไหนเน
1: ี่
2: ยทุกคนเดี๋ยวนี้อยู่กับบ้านไม่ต้องมาที่ร้านนะฮะ
1: ใช
2: ่ให้พี่ไรเดอร์มาส่งให้เราแม่ค้าอยู่ได
1: ้ครับ
2: คนกินได้นะฮะไกลขนาดไหนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดเดียวไรเดอร์อาชีพใหม่ของหลายคน
1: ครับ
2: ก็อยู่ได้ด้วยนะเดี๋ยวธุรกิจมันไปอย่างนั้นไปแล้วครับ
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกคือตอนนี้คือถ้าถามว่าถ้าเกิดเราอยู่ในซอยเราไม่มีหน้าร้านแล้วเรา

0: เราอยากจะขายของอ่ะ
1: ต้องทำยังไง
0: ต้องทำยังไงแล้วเกิดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะแบบว่าอาที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่อยู่ในซอยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยแต่ว่าตอนนี้ด้วยโลกของโซเชียลต่างๆเรื่องของ AI เรื่องของช่องทางการค้าขายที่มันมีมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักโดยเฉพาะอย่างที่คุณธนิวันบอกไปว่าต้องมีจัดโปรไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่จริงถ้าไม่มีโปรก็อยู่ลำบาก
1: เอาช่องเราเนี่ยนะฮะที่ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยหลายคนไม่เดินไปข้างนอกแล้วนะฮะเดินไปให้ร้อนทำไม
0: ใช่ผู้ยิ่งช่วงกลางวันไม่ไหว
1: ใช่ไหมฮะแต่ว่าแค่เดินลงจากตึกไปเท่านั้นเองแล้วก็จะมีพี่ไรเดอร์มาส่งคุณอยากจะทานอะไรไกลขนาดไหนเขาก็มาส่งให้ได้
0: ใช่คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแค่ในส่วนของบริการรับส่งก
1: ็
0: คือเราอาจจะเคยไปกินร้านนี้แล้วเราก็มีเบอร์โทรของร้านที่อยู่ระแวก
1: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่ง
0: ให้เขาปั่นจักรยานมาส่งหรือว่าแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าคือมันมี
1: เราอยากจะกินไกลกว่านั้นไง
0: ใช่มีแพลตฟอร์มอะไรเยอะแยะมากมายคือถ้าเกิดเรายกตัวอย่างอย่างในตรงนี้พี่โหน่งมันเราอาจจะอยู่ท่ามกลางชุมชนไม่หน่อยนะในอสมทหรือว่าในพระรามเก้าเนี่ยโอ้โหรอบๆเนี่ยมีศูนย์อาหารหรือว่ามีร้านอาหารเยอะแยะมากมายแล้วก็มีห้างเยอะแยะที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะรับประทานอะไ
1: ร
0: ก็มีไรเดอร์มาส่งและช่วงหลังๆในถ้าเป็นช่วงปลายเดือนกลางเดือนหรือช่วงที่มีวัน7788อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งมีโปรส่งพงส่งฟรีอะไรอีกเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราแทบจะไม่ได้ต้องออกไปไหนเลย
1: นั่นแหละ
0: นั่น
1: นะฮะ
0: นี่ก็เป็นอันนึงที่ทางผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเองด้วย
1: ปรับตัวเองด้วยคนบริโภคก็ปรับตัวนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้านะครับคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสุมประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา47นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: แหมตอนพักเนี่ยนะฮะ คุยกันได้อรรถรสในเรื่องของการสั่งอาหารการกินนะคร
1: ับ ใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือหลายพื้นที่เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าพอช่วงกลางวันหรือช่วงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเรามีเวลามากพอหรือว่าอากาศข้างนอกมันร้อนเนี่ยมันก็จะมีช่องทางนึงที่ทางผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้า

0: ต่างๆเขาใช้ก็คือนี่แหละส่งฟรี delivery โดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าคืออสมทช่อง9ตรงนี้มันออฟฟิศเยอะแล้วร้านค้าก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็นี่แหละพอเราจะสั่งเราไม่ต้องไปโทรกริ๊งเดียวเขามาส่งที่
1: เขามาส่งแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อย
0: ใช่แล้วถ้าเกิดให้ช่วงกลางวันเนี่ยโอ้โหรอนานเลย
1: แล้วก็ทำเพลินๆทำงานไปเพลินๆนะฮะ
0: บางทีก็ลืมจนเพลินว่าเอ้าเขาโทรมาสั่งแล้วนะเขาโทรมาบอกว่าเอาของมาวางไว้แล้วนะบางเราจะเห็นว่าทุกทีตอนเย็นๆเราจะเห็นหลายๆครั้งนะครับพี่รองทุกฟังว่ามันจะมีข้าวอ่ะลืมไว้ตรงนั้นเนี่ยเราขับ4โมงเย็นเราบางทีแบบเห็นตั้งแต่เที่ยงข้าวก็ยังอยู่ที่เดิมจนเย็นก็ยังอยู่ที่เดิม
1: แต่แล้วคนสั่งอะลืมไปแล้ว
0: ใช่ก็เนี่ยทำงานจนเพลินจนลืมว่าสั่งข้าวไว
1: ้มันมีเรื่องของน้ำไงเป็นพวกกาแฟชาเขียวก็เห็นอยู่ฮะข้างล่างจนละลายกลายเป็นน้ำเปล่าไปแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็หลายบางทีก็ข้ามวันเลยก็มีนะคนเช้าอีกวันมาก็ยังเห็นอยู่ที่เดิม
1: สั่งแล้วเรื่องนี่จ่ายเงินไปหรือยังหรือยังไม่ได้จ่าย
0: ต้องจ่ายเลยเพราะว่ามันก็ต้องเป็นในส่วนของตัดผ่านแอปไปแล้วไงผ่านแพลตฟอร์มไปแล้ว
1: อ๋อนะไม่ค่อยได้สั่งผ่านแอปอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช่วงนี้โอ้ถ้าเข้าไปนี้หลงนะครับแบบไม่ลงบางทีกดเพลินบางทีมันจะมีแบบว่าคือแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นออกมาเยอะมากว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ที่บอกว่าช่วงปลายเดือนเพย์เดย์มีการโปรโมชั่น1แถม1เฉพาะสินค้าประเภทนี้ประเภทนี้รายการนี้รายการนี้ซึ่งบางทีเราไม่ได้คิดว่าจะซื้อแต่พอเรากดเข้าไปนั้นเนี่ยเอ้ยมัน1แถม1นะบางทีเรากดได้โค้ดส่วนลดต่างๆมันยิ่งจากเดิมจากไม่ซื้อจากเดิมจะเสียแค่ไม่ถึง100เนี่ยเอาไปเอามาหมดไป 200-300
1: ทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมก็เช่นเดียวกับนี่แหละฮะคนละครึ่ง plus กับไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากราคาสินค้าที่เราเคยซื้อเนี่ย60 70 80หรือ100นึงเนี่ยนะแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะจะคามจะลดลงผู้ภาพเลยไง
0: ก็ต้องรู้เพราะ
1: เกินครึ่งอ่ะ
0: ใช่เพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่คุณธนิวันบอกไปว่าจะเอามา60 40ทำไมไม่เอา50 50เหมือนเดิม
1: อ้าวใครคิดเนี่ย
0: ก็เพราะมันก็จะมันอาจจะเป็นความยังไม่คุ้นเคยเพราะอย่างที่บอกว่าคือ50 50มันคิดง่ายก็จริง
1: คนละครึ่งเนี่ยก็คือรัดออกให้50เราออกตั้ง50นะฮะ
0: ใช่
1: แต่เนี่ยรัดออกให้เราต้อง60นะครับ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเมื่อก่อนอ่ะถ้ารัดโอนเงินให้เรา 1,000 เราก็ต้องใส่เข้าไปอีก 1,000
1: ไม่ต้องกลัวแล้วฮะระบบเขาคิดให้เราหมดฮะเพียงแต่ว่าเราเติมเงินเนี่ยรัดโอนให้ 1,000 ใน40เนี่ยนะฮะเราโอนแค่
0: 667
1: บาทต่อเดือนนะฮะนั่นแหละครับแล้วก็ใช้จ่ายวันละ200แล้วก็หักลบกลบไปฮะระบบก็ทำให้เราครับเราแค่สแกนเดี๋ยวก็จะตัดบัญชีไปเองฮะไม่ต้องห่วงกังวลต้องมานั่งคิดสูตรไม่ต้อง
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดอย่างเอาง่ายๆถ้าเกิดจะเอากะว่าจะใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 4,000 บาทที่รัฐบาลให้มา4เดือนเราโอนเข้าไปในเป๋าตังค์
1: 2,600 กว่าบาท
0: ใช่ทั้งหมด 2,667 บาทเอาเป๊ะๆเลย
1: เป๊ะๆเลยใช
0: ่ก็คือจะก็คือเราโอนไป 2,667 บาทก็จะได้เงินใช้เงินจากรัฐบาลอีก 4,000 ก็รวมเป็น 6,000
1: แต่รัฐบาลเขามุ่งหวังอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: เขามุ่งหวังให้เราจับจ่ายใช้สอยคล่องมือมากขึ้น อย่างเช่นวันละ200ที่เข้าให้เราใช้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราพาครอบครัวมากินเนี่ยเล้งก็มาไก่ก็มีส้มตำก็อยู่บนโต๊ะใช่ไหม
0: ครับ
1: ราคามันจะเกิน200เกินแน่นอนเพียงแต่ว่าเราก็จะลดภาระได้200ไงในมื้อนั้นนะฮะก
0: ็
1: จะทำให้คนเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วทำไมเขาหวังตรงนี้ด้วย
0: ใช่แล้วก็จะมีอย่างบางที่บางร้านเนี่ยที่เขาจะมีแบบว่าคุณมีสิทธิ์ใช่ไหมมีสิทธิ์กี่คนต้นนี้มีกี่คนมันจะไม่ใช่แค่ว่ามันจะไม่ได้ลดแค่สอง
1: คนเริ่มตั้งแต่18ปีเป็นต้นไปนะฮะบ้านไหนที่ลูกเกิน18ปีแล้วเขารวมโครงการได้ภรรยาก็ได้สามีก็ได้3-4คนแล้วนะ
0: ใช่ก็แยกบินไป
1: ครับ
0: ก็ได้ลดไป
1: อย่างที่ไหนอ่ะที่ชุมแพ
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าเขารอตั้งแต่เที่ยงคืนอ่ะไม่หลับไม่นอนเลยฮะเพราะที่บ้านมี 3-4 คนได้สิทธิ์หมดอ่ะนะ
0: ครับ
1: แล้ว6โมงเป๊ะเขาลงทะเบียนเลยครับแล้วก็เฮกันทั้งบ้านเลยเพราะทั้งบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเข้าไปเนี่ยถ้า3คน4คนเนี่ยได้สิทธิ์วันนึงก็เกือบพันแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าอย่างที่บางข่าวที่บอกว่าบางคนคือถ้าเป็นมือถือเวอร์ชันเก่าอ่ะมันไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็มีคนไปลงทุนซื้อมือถือเครื่องใหม่เพื่อมาใช้ในโครงการนี้เนี่ย
1: ก็ที่ศรีสะเกษมีคุณยายวัย80ไปซื้อแล้วก็ร้านโทรศัพท์มือถือเขาลดราคาให้เหลือ 2,700 จากเดิมราคาเกือบ 5,000
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจว่าคุณยายลงทะเบียนทันหรือเปล่าไงเพราะไปซื้อเกือบวันสุดท้ายแล้วอะ
0: ครับแต่ว่านั่นแหละก็คืออย่างที่บอกว่าคือเรามันก็มีคำถามอย่างเงี้ยเพราะ 2,000
1: คนเข้าไม่ถึงก็ไม่ถึงจริงๆนะฮะเพราะอะไรฮะ 2,000

0: รัฐบาลให้ 4,000
1: ครับ
0: ส่วนต่างที่ 2,007 ใช่ไหม
1: uh-huh.
0: ได้มา 4,000
1: ครับ
0: เหลือประมาณแค่พันกว่าบาทมันจะคุ้มเหรอ
1: uh-huh.
0: แต่อย่างที่นายกธนิวันบอกไงมูลค่าของเงิน100บาทเนี่ย
1: uh-huh.
0: หรือเงิน 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
0: เราไม่เท่ากันต่างคนต่างมันไม่เท่ากันฮะ
1: ครับ
0: บางคนแค่เนี้ยเขาบอกว่ามันมากมายบริหารจัดการชีวิตได้ดีขึ้นเลยบางคนบอกว่าโอ้โหแค่ขยับตัวนิดเดียวมันก็หมดแล้วไอ้เงินจำนวนนี้เพราะฉะนั้นมูลค่ามันไม่เท่ากัน
1: ครับแต่เชื่อว่าคือวันพรุ่งนี้นะเริ่มเปิดวันแรกเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนอย่างที่อันนึงที่มีผลแน่นอนก็คือเราตัดสินใจง่ายขึ้น
0: เ
1: ราจะไม่คิดอะไรเยอะแยะเราเห็นราคาเราเห็นป้ายว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการสามารถตัดสินใจเดินเข้าไปซื้อได้ทันที
0: ผมเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได
1: ้
0: ผมได้รอบของลุงตู
1: ่ครับ
0: นะฮะรอบของลุงตู่เนี่ยคือ
1: มีหลายเฟสนะของลุงตู่เนี่ย
0: ใช่ครับคือไปทบเล้งไงตอนนั้นเล้งกำลังดังแซ่บๆอ่ะแถวๆลำลูกกาตลาดลาดสวายอ
1: ่
0: ะปรากฏลงไปซื้อเนี่ยราคา120บาทจ่ายครึ่งเดียวอ่ะนะฮะ
1: แล้วแค่60
0: เออจัดรถถุงใหญ่ๆเลยมานั่งกินไม่ต้องทำเอง
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยฮะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะคือพอมันแพงลักษณะนั้นสิ่งที่เราทำก็คืออยากกินใช่ไหมเราไปตลาดสด
1: ครับ
0: เราซื้อเล้งเลยนะกระดูกซี่โครงเลยนะฮะแล้วก็เอามาทำเองอยากจะกินให้จุใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวเนี้ยมันครึ่งเดียวอ่ะมันก
1: ็จะทำให
0: ้ตัดสินใจง่ายขึ้นอย่างที่บอกไงฮะ
1: ครับ
0: หลายคนบอกว่าโอ้โหงานก็ไม่มีบางคนตกงานเงินเดือนถูกลดรายได้หดหายใช่ไหมซื้อกับข้าวไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแล้วแหละเราไปตลาดสดซื้ออาหารมาทำแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นไม่ต้องไปซื้อร้านค้าแล้วเน
1: ี่
0: ยผู้ประกอบการก็อยู่ไม่ได
1: ้ใช
0: ่แต่ว่าพอมีโครงการ 60-40 มาเนี่ยนะฮะมันจะทำให้คนกลุ่มเนี้ยตัดสินใจง่ายขึ้นว่าอย่าซื้อเลยนะฮะเอามาทำเองยุ่งยากเหนื่อยเปล่าๆรสชาติอาจจะไม่ถูกใจเท่าเราไปกินที่ร้านนะเพราะเรามี 60-40 นี
1: ่
0: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับ
1: ครับแต่ที่บอกก็คือก็คงต้องดูเพราะว่าเรื่องของการทำอาหารเองที่บ้านมันก็จะเป็นข้อจำกัดของหลายๆคนนะพี่รองบางคนโอ้แค่ต้มมาม่านี่ยังจืดเลยอะ ทอดไข่เจียวยังไม่รู้จะทำยังไงเลยหรือว่าบางทีอย่างถ้าเกิดด้วยสภาพอย่างสังคมเมืองเราไม่สามารถประกอบอาหารในห้องหรือห้องพักห้องชุดในคอนโดอะไรได้เนี่ยมันก็เนี่ยแหละทางเรื่องนึงก็คือการซื้อออนไลน์ซื้อ delivery นี่แหละมันก็เป็นช้อยนึงแล้วก็พอยิ่งมีโครงการแบบนี้เข้ามาเชื่อว่าหลายๆท่านพร้อมที่จะเปย
0: ์ครับ
1: พร้อมที่จะใช้แน่นอน
0: พรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็คือพรุ่งนี้คนที่เข้าร่วมโครงการ26ล้านกว่าๆนี่นะฮะสามารถเริ่มจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับต
1: ั้
0: งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง5ทุ่มผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: ค์
0: โดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับในอัตราร้อยละ60แต่ว่าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนครับ
1: ครับ
0: กรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในแต่ละเดือนนะฮะเขาจะไม่ทบให้ในเดือนต่อไปนะครับเขาจะตัดทิ้งเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดือนต่อไปเขาจะโอนให้พันเดียวนะครับสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการเนี่ยแบงก์กรุงไทยนะครับมีการเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วครับโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์สามารถเตรียมเงินหรือว่าเติมเงินเข้า G Wallet หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐฮะเชื่อว่าหลายคนมีอยู่แล้วเนี่ยฮะที่สมัครกันเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายได้เลยนะคร
1: ับ
0: เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือว่าทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับ
0: นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือว่าเครื่องดื่มจากร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบส่งอาหารนะฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุมัติให้ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แต่ว่ากลุ่มนี้นะฮะจะสามารถใช้ได้วันที่15มิถุนายน
1: ครับ
0: จนถึง30กันยายนครับ6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครับ
1: ก็คือจะช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นร้านค้าทั่วไปเนี่ยคือใช้ต
0: ั้
1: งแต่ใช้พรุ่งนี้เลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่ม
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็น delivery เนี่ยคือจะเริ่มใช้ได้อีก15วันคือวันที่15มิถุนายนแต่ว่าในช่วงเวลาของการใช้เนี่ยก็คือจะใช้ได้ถึงตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแค่3ทุ่มเท่านั้นนะครับเรื่องของ delivery ครับ
0: คุณ ETS คุยเข้ามาบอกว่าค้าขายแบบเดิมๆเนี่ยใช้ไม่ได้ผลฮะต้องอาศัยโซเชียลครับ
1: ใช
0: ่ฮะต้องกระตุ้นเตือนแล้วก็โลกออนไลน์โลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเห็นน่ะแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะยิ่งมีวิธีการ

0: ทำมีรีวิวสินค้าอีกนะโอ้โห
1: คือเดี๋ยวนี้เขาดูไปทางไหนก็มีแต่คนก้มมือถือเนี่ยแหละมันเป็นช่องทางเลยแม้ว่าบางทีเราแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆเนี่ยมันจะมีแฝงเข้ามาตลอดแล้วมันจะมีเรื่องของ AI ที่มันอัลกอริทึมที่มันสามารถจับได้ไงพี่น้องว่า
0: พอเราดูไอ้นี้นานๆ
1: เราแค่พูดหรือบางทีเราเซิร์ชพิมพ์หาว่าอ่ะกระเพรา
0: ไหลมาเรื่อยเลย
1: ใช่นั่นแหละมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เกิดผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวจะอยู่เฉยๆก็รอวันเจงวันที่ทางคุณธนิวันบอกนั่นแหละ
0: ครับ คุณเจดทักทายมานะฮะขอบพระคุณครับแล้วก็มีคุณเทศิยะนะฮะจากญี่ปุ่นสวัสดีเรามานะครับ
1: ครับ
0: มีคุณพี่เอื้อมพรสวัสดีเรามา
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็ยังมีพี่วิชัยนะฮะอ้าวไม่ร่วมโครงการนี้เหรอครับพี่วิชัยนะฮะคุณอาพรสวัสดีเรามานะฮะแล้วก็มีคุณสุภชัยที่ดินนะฮะทักทายมาขอบพระคุณมากครับ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนในชั่วโมงหน้าก็คุยกันต่อเรื่องของไรเดอร์ที่เสียชีวิตด้วย
0: ครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผอ.จรงค์นะฮะเป็นผอ.ของปปช.นะครับมันมีหลายมุมเลยที่ทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเอาเรื่องของเหตุการณ์ก่อนอย่างที่ผมเล่าไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกนะครับเหตุการณ์ก็คือท่านไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงนะตั้งแต่4โมงเย็นเพราะว่าผู้ประกอบการร้านอาหารเนี่ยบอกเลยมีกล้องวงจรปิดดื่มไวน์ไป3ขวดฮะแล้วก็4ทุ่มเนี่ยขับรถกลับปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุไปชนไรเดอร์เสียชีวิตคาที่และที่สำคัญที่มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็คือขับรถหนีไม่ยอมจอดลงมาดูผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีพลเมืองดีขับรถไล่ตามไงพอขับรถไล่ตามเนี่ยก็เห็นว่าโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะแล้วพอลงจากรถยอมจอดไงถ้ารถมันไปไม่ได้ฮะมันไปชนบารีเออร์กระทะล้อด้านหน้าข้างซ้ายมันแตกแล้วไงไฟลุกแบบไฟแลบตลอดเวลาคูดกับถนนไปอ่ะจนสุดท้ายไปไม่ได้ต้องลงมาไปลงฝั่งคนซ้อนอ่ะไม่ได้ลงฝั่งคนขับนะฮะแล้วสังเกตจากอาการได้เลยฮะในคลิปที่พลเมืองดีก็ถ่ายไว้ฮะเซไปเอามือต้องไปพยุงอยู่กับกระโปรงรถอ่ะแสดงว่าเมาหนักมากนะครับแล้วพอคุยไปคุยมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาปรากฏว่ามีคนสมอ้างไงว่าผมเป็นคนขับเองนะฮะจนทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมานะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมคร
1: ับ
0: ประเด็นที่สองนะฮะสมอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนั่นแหละฮะประเด็นนี้มันทำให้กระแสตีกลับไปที่องค์กรเลยนะฮะองค์กรก็คือปปช.เพราะว่าข่าวที่ออกมารองโฆษกปปช.นะฮะเมาสุราแล้วขับรถชนคนเสียชีวิตจนทางโฆษกปปช.ต้องออกมาแถลงแก้ข่าวนะฮะว่าท่านเป็นพนักงานของปปช.จริงเป็นผู้บริหารแต่ว่าอยู่ในระดับผู้อำนวยการนะฮะไม่ใช่เป็นรองโฆษกปปช.แต่อย่างใด

0: และในส่วนของปปช.กำลังพิจารณานะฮะเรื่องการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอาจจะต้องมีการสอบวินัยแต่เบื้องต้นนะฮะจะพิจารณาปรับย้ายจากตำแหน่งเดิมที่ท่านดูแลอยู่ก่อน
1: ครับ
0: น่าจะจบตรงนี้ใช่ไห
1: ม
0: มันไม่จบสิคร
1: ับ
0: เพราะข่าวที่ออกมาพอมีเอกสารออกมาว่าต้องมีการโยกย้ายท่านออกจากตำแหน่งเนี่ยปรากฏว่าไปย้ายให้ตำแหน่งท่านสูงขึ้นไปอีกอ่ะ
1: ใช่แล้วก็มีเงินมาตำแหน่งเพิ่มไปอีกม
0: ัน
1: ก็ยิ่งกลายเป็นว่าสังคมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีหลายประเด็นที่มันอย่างที่พี่ลงไล่มามันก็คลางแคลงใจกันมาตั้งแต่แรกว่าคดีนี้มันจะไปจุดตรงหยุดตรงไหนจบตรงไหนเพราะว่ามันยิ่งพีขึ้นไปใหญ
0: ่
1: ย้ายออกจากตำแหน่งเดิมก็เหมือนจะดีแต่ว่าย้ายไปตำแหน่งใหม่กับม
0: ีอ
1: ำนาจมากกว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมและมีเงินมากกว่าเดิมด้วย
0: ใช่ครับส่วนเรื่องของผู้เสียชีวิตคือไรเดอร์วัย43นี่ใช่ไหมคร
1: ับ
0: ทางผอ.ผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าผมจะรับผิดชอบทุกอย่างตอนแถลงข่าวที่ไปพบกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยถือพานดอกไม้เลยจะไปขอเข้ามาศพปรากฏว
1: ่
0: าถูกเพื่อนไรเดอร์ซัดซับเนี่ยนะฮะซึ่งอ่ะอันนี้ก็ว่าไปกันดีมันเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรยังไงนี่นะฮะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านก็มีความตั้งใจจะไปขอเข้ามาศพให้ได้แล้วก็ไปพูดคุยกับญาติเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาแต่ข่าวที่ออกมาวันนี้ก็คือวันนั้นให้เงินไป 50,000 ก่
1: อ
0: นนะฮะเบื้องต้นนะครับแล้วก็คุยเจรจาเยียวยาจะให้ 500,000 ทางญาติเขาบอกว่ามันไม่พอหรอก 500,000 น่ะลูกเขา2คนกำลังเรียนและคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัว 500,000 อยู่ได้เท่าไหร่
1: อ
0: ่ะก็เลยมาร้องนะฮะขอความเป็นธรรมว่าคุณจะต้องช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้มันสมน้ำสมเนื้อกว่านี้คนคนหนึ่งเสาหลักของครอบครัวเขาสูญเสียไปเลยนะครับ
1: นั่นแหละก็มันก็จะเป็นที่มาที่ไปที่เราจะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้เพราะว่าอย่างในแพทย์แท้จริงสิริพันธิตเนี่ยเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งแหละที่อย่างที่บอกไปว่าก็มีการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็มีการทำหนังสือไปถึงทางประธานปปช.ให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นสุดไม่ใช่แค่ว่าการย้ายออกไปแล้วคืออย่างที่บอกว่าย้ายออกไปแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมเนี่ย
0: มัน
1: ยิ่งมันไม่เมคเซนส์เลยมันไม่ตอบโจทย์มันยิ่งทำให้กระแสสังคมเนี่ยมันตีเข้าไปถึงที่ปปช.หนักข้อกว่าเดิม
0: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่จะคุยก็คือเรื่องของการปลดล็อกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงจนถึง24นาฬิกา
1: ครับ
0: กับทางมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยนะฮะคิดเห็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้อย่างที่นายกสมาคมภัตตาคารเนี่ยบอกว่าเราต้องแยกออกจากกันเรื่องของการทำธุรกิจนะฮะกับเรื่องของสังค
1: ม
0: นะฮะคือเรื่องของสังคมเนี่ยกฎระเบียบกฎหมายมันมีบังคับใช้ไหมเรื่องของเมาไม่ขับนะครับมันมีบังคับใช้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ากฎหมายไทยเราละเอียดยิบทุกมาตราเลยนะครับเพียงแต่ว่าเรามีจุดอ่อนมากๆก็คือเรื่องของการ
1: บังคับ
0: ใช้นี่แหละฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี
1: ้
0: ถ้ามันบังคับใช้ได้ผลนะฮะปัญหามันจะไม่เกิดก็น้อยมากสังเกตจากอะไรดูเรื่องของอินเดียครับเขามีประชากร 1,300 กว่าล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของโลกตอนนี
1: ้
0: ปรากฏว่าเขามียอดสถิติอุบัติเหตุเนี่ยมากมายหลายเท่าตัวรัฐบาลอินเดียก็ทำยังไงไหมฮะ
1: ยังไงฮะ
0: หลังจากนี้ใครฝ่าฝืนกฎหมายใครละเมิดกฎหมายจราจรจับปรับจริงคนไม่พอใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่พอใช่ไหมใช้เทคโนโลยี AI จับเลยจอดแหลมมาฝ่าไฟแดงนะฮะวิ่งบนทางเท้า AI จับเสร็จค่าปรับไปถึงบ้านเลยฮะปรากฏว่าสถิติอุบัติเหตุลดลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะยอดคนทำผิดหายไปเกือบหมดเลยฮะเนี่ยเพราะอะไรฮะมันไปถึงบ้านไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่มาใช้ดุลยพินิจพอไม่มีดุลยพินิจแล้วเนี่ยฮะทุกคนกลัวกฎหมายครับไม่กล้าที่จะแหกไม่กล้าที่จะทำผิดกฎหมายฮะบ้านเราเมื่อไหร่จะถึงตรงนั้น
1: อ่ะบ้านเราถ้าอย่างฟังพี่อารมณ์พูดมาเนี่ยบ้านเราก็มีนะมีกล้องวงจรปิดบนทางเท้ามีกล้องวงจรปิดตรงสี่แยกมีสัญญาณเตือนมีทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเคยคุยกันตั้งแต่เรื่องของที่กรณีของรถไฟชนกับรถเมล
0: ์
1: ก็จะมีระบบระเบียบอะไรต่างๆมันออกมาเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าอย่างที่บอกกันว่าเรื่องของการบังคับใช้มันไม่มีรวมถึงว่าอาจจะทำผิดหรือว่าใจยังไงก็ตามเนี่ยคือใบสั่งไม่เคยไปถึงบ้านหรือว่าประวัติมันเคยมีบันทึกไหมเพราะว่าอย่างที่ก่อนนี้เราเคยพูดถึงเรื่องของการหักคะแนนความประพฤติหักคะแนนเรื่องของใบขับขี่อะไรต่างๆนานาเนี่ย
0: ไปถึงไหนแล้ว
1: ใช่ทุกอย่างคือมันแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมี

0: องค์การมีมาตรการเหล่านี้ออกมา
1: เอาเห็นชัดที่สุดนะนะผลการสอบสวนของกระทรวงคมนาคมที่ออกมาเกี่ยวกับอุบัติเหตุของรถไฟอ่ะ
0: ครับ
1: นะฮะและโครงการขนาดใหญ
0: ่อ่
1: ะเริ่มตั้งแต่อะไรฮะเริ่มตึกสตง.ถล่มนะฮะมีเรื่องของรถไฟที่เคลนตกลงมาใส
0: ่
1: เข้าบนรถไฟที่สีคิ้วตอนนั้นเสียชีวิตไป31คน อีกวันถัดมาเคลนแบบเดียวกันถล่มมาที่พระราม2
0: ครับ
1: เสียชีวิตไปอีก3คนนะฮะยังไม่รวมพวกสะพานถล่มนะฮะไอ้ตรงลาดกระบังนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่กระทรวงคมนาคมเขาสรุปมาเอาเฉพาะที่เขาดูแลเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาทั้งระบบฮะคนระบบบริหารจัดการ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไปตามระเบียบเลยนะฮะเช่นเวลาคุณจะทำงานเนี่ยคุณต้องขออนุญาตนะฮะตามสายงานก่อนข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้ขออนุญาตการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคุณกำลังยกเครนคุณกำลังทำงานอยู่ข้างบนเนี่ยรถไฟกำลังจะมาถ้าปกติคุณต้องให้รถไฟไม่ต้องมาต้องหยุดเดินรถช่วงนั้นเพราะเรากำลังอยู่ข้างบนนี
0: ้
1: ถามว่าประสานกันไหมไม่มีทำเลยนะฮะและปรากฏว่าผู้รับเหมาผู้ออกแบบผู้รับจ้างมีการเซ็นงานย้อนหลังด้วยคือทำไปก่อนแล้วมาเซ็นกันย้อนหลังอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุแล้วทำยังไงฮะเนี่ยที่เขาไปเจอเนี่ยก็คือมันทั้งระบบเลย มันต้องสังคายนากันใหม่เลย
0: ครับนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือพอเนี้ยมันก็มีหลายๆครั้งหลายๆคราวพออย่างที่บอกว่าพอมีเหตุการณ์ปั๊บเราก็ถอดบทเรียนถอดบทเรียนเสร็จก็จะเจอปัญหาแล้วเจอปัญหาเสร็จแล้วก็ถอดบทเรียนแล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็จะมีปัญหาใหม่มาเรื่อยๆอย่างที่บอกอย่างเนี้ยเรื่องของการที่เมาแล้วขับเนี่ยหลายเคสมากหลายกรณีมากที่เกิดขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็ยังมีแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับออกมาละเอียดยิบแต่การบังคับใช้ล่ะเรื่องของคนแล้วรอบเนี้ยเป็นถึงผอ.ปปช.เนี่ย
1: ซึ่งเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าให้จับตาดูเรื่องของผลการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนจะเขียนสำนวนส่งอัยการเพื่อจะสั่งฟ้องเนี่ยเขากลัวเหลือเกินกลัวเหมือนผลไม้ที่ถูกตำหนิส่งผลไม้อ่อนไปสำนวนอ่อนด้วยอย่างน
0: ี้
1: ลองดูตรงนั้นฮะเพราะว่าหลักฐานชัดเจนเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ย189
0: ครับ
1: แต่เจ้าตัวบอกเลยก็เป่าไปก็เท่านั้นผมไม่ใช่เป็นคนขับ
0: อ
1: ันนี้จะเป็นประเด็นหรือเปล่าที่จะต้องไปสู้กันในชั้นศาลเพราะว่าตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไป3ข้อกล่าวหาแต่เขาปฏิเสธไป2ข้อกล่าวหาและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกแล้วก็ย้ำอ่ะ2รอบแล้วเนี่ยนะลงจากรถเนี่ยเขาลงฝั่งคนซ้อนนะฮะไม่ได้ลงฝั่งคนขับอันนี้ก็จะไปเอาตรงนี้แหละไปสู้กันในชั้นศาลหรือเปล่า
0: ก็คงต้องมีหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยอย่างเตี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องของนายแพทย์แท้จริงเนี่ยที่เราจะคุยกันในเบรกหน้าเนี่ยก็น่าจะมีคอมเมนต์กับเรื่องนี้มากมากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็เกาะติดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับเห็นว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาผิดไปถึงนู่นเลยว่ารัฐบาลคุณต้องไปดูเรื่องร้านที่ขายด้วยเขาไม่มีสติจะกินแล้วยังไปขายเขาอีกเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นรถก็รู้ว่าเขาต้องขับรถมาเนี่ยมันอันตรายมากอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันครับ
0: ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังประสานอยู่นะครับเพราะว่ามีหลากหลายประเด็นเลยที่จะถามคุณหมอนะประเด็นหนึ่งก็คือเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะเนี้ยในมุมของคนที่รณรงค์มาต่อเนื่องเนี่ยมองยังไงนะ
0: ครับ
1: และอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายเวลาการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมุมของที่คุณหมอเองค่อนข้างจะคัดค้านเน
0: ี่
1: ยเพราะกลัวเหลือเกินฮะคือไม่ใช่กลัวอะไรหรอฮะเพราะเราเนี่ยปัญหาคือการบังคับใช้กฎหมายของเรามันไม่เข้มแข็งกลัวยิ่งไปกินมากๆแล้วมีเวลากินอยู่ตลอดเวลาเน
0: ี่
1: ยกลัวจะไปอยู่หลังพวงมาลัย
0: ครับ
1: กินเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะถามคุณหมอนะครับสักครู่นึงฮะกำลังประสานอยู่ครับ
0: ครับเพราะอย่างที่บอกว่าคือมันต้องแยกกันระหว่างบริบทของคนขาย

0: ฟิลของการไปนั่งนั่งทานทานอาหารเนี่ยมันก็อย่างที่เบรกที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราคุยกับคุณธนิวรรณเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วลูกค้าต้องการจะดื่มแต่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยมันขายไม่ได
1: ้ครับ
0: มันก็จะทำให้อัตราลดหรือว่าฟีลลิ่งของคนกินเนี่ยมันก็เสียไปแล้ว
1: คนไทยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่า
0: ชาวต่างชาติ
1: ต่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมของเขาอาจจะมีสักขวด2ขวดนะฮะรอไปกับอาหารของเขาเนี่ย
0: ใช่พอเขาเจอกฎบ้านเราว่าห้ามขายบางทีเขาก็ไม่เข้าใจแล้วมันก็ทำให้มันก็มีความอย่างที่บอกว่าคือผู้ค้าเนี่ยผู้คนขายเนี่ยเขาก็ลำบากใจที
1: ่จะสบายยังไงใช
0: ่ไหมแต่ว่าพอมันมีเรื่องของการปลดล็อกมาให้เนี่ยมันก็ทำให้การขายหรือการพูดคุยเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าเรื่องของบนท้องถนนเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าก็มีกฎหมายที่กำกับดวงนี้อยู่อย่างเข้มข้นอยู่แล้ว
1: ตรงนี้มันจะแยกกันคนละเรื่องนะฮะการทำธุรกิจกับเรื่องของปัญหาสังคมนะฮะตอนนี้คุณหมอแท้จริงอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับคุณอาทิตย์ครับ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะเรื่องของกรณีผอ.นะฮะขององค์กรอิสระองค์กรหนึ่งที่ไปขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะครับในมุมของคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงครับ
2: เนี่ยนี่มันถ้าจะบอกไปคลาสสิกมากเลยนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าถามผมว่าผมมองยังไงต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยนะครับผู้ที่มีเรียกอะไรล่ะอำนาจหรือมียศสาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตเนี่ย
1: ครับ
2: เขาจะมองว่านะครับกฎหมายเนี่ยเขาสามารถที่จะอะไรล่ะเลี้ยวอ้อมๆได้เนี่ยมีคนช่วยเขาได้แม้ว่าจะผิดกฎอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจที่จะทำพฤติกรรมโดยเฉพาะอย่างนี้การเมาแล้วครับ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะครับ
1: ครับ
2: รู้แต่ทำผิดในขณะที่รู้ทั้งรู
1: ้
2: เพราะเขารู้ว่าเฮ้ยโทษไม่เท่าไรหรอกนะครับหรือโอ้ยยังไงก็มีคนช่วยก็ได้นะครับเขารู้จักคนนู้นคนนี้เห็นไหมตามข่าวมันก็ออกมาอย่างนั้นมีการพูดชัดเจนที่เป็นความรู้สึกของคนในสังคมไทยที่มองว่าเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะหลบหลีกความผิดนั้นได
1: ้
2: ซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นความจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมเริ่มทำเรื่องเมาไม่ขับใหม่ๆเนี่ยนะครับ เราจะเจอกรณีอย่างนี้เยอะมากจะได้รับการร้องเรียนอย่างงู้นอย่างนี้นะครับเราก็พยายามช่วยแต่เดี๋ยวนี้นะโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นมีเหมือนกันครับ
1: ม
2: ีเหมือนกันแต่น้อยลงเรื่อย
1: ๆครับ
2: เพราะอะไรทราบไหมครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นครับแล้วไม่ใช่แค่ตื่นตัวเฉยๆนะครับ
1: ครับ
2: ถ้าตื่นตัวเฉยๆแล้วไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่ขับบันทึก
0: หลักฐาน
2: เหตุผลแล้วหรือหลักฐานเหล่านี
1: ้ครับ
2: ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย10ปีที่แล้วพูดเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้
2: นะอย่างมากก็บอกว่าเอ๊ะมีพยานไห
1: ม
2: พยานไปพูดอ้าวแล้วหลักฐานนั้นล่ะเรื่องมาปักปั๊มเขาหรือเปล่านะมันจะออกไปอย่างนั้นถ้าเจ้าหน้าที่เขาช่วยนะแต่ถึงแม้เจ้าหน้าที่อยากจะช่วยนะครับแต่เขาบอกว่ายังไงอะดูวิดีโอดิสิหรือบางทีเนี่ยไปที่เจ้าหน้าที่นะเอาบางแอลกอฮอล์ที่นี่ดูสิเมาแอะเลยกินหึงเลยนะคนชาวบ้านก็จะแห่กันไปลุมบอกว่าไม่ได้อย่างนี้ไม่ได
1: ้
2: นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดการในการปั่นแอลกอฮอล์
1: ซ
2: ึ่งจะเป็น20-30ปีก่อนนี่มันเป็นเรื่องของคนสองคนเน
1: ี่
2: ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนะครับถึงแม้คุณจะมีความเชื่อเห็นไหมแต่สังคมเปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างนี้การบันทึกหลักฐานผมจะแนะนำว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นคู่กรณีสมมติเราไม่เสียชีวิตเนี่ยนะแล้วลงไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำก็คือบันทึกหลักฐานหลายคนเมื่อก่อนเนี่ยพอผมแนะนำบอกอุ้ยไม่ได้เรามันเป็นอะไร PDPA ใช่ไหมเราจะไปละเมิดสิทธิ์ของเขาผมบอกว่าเราจะไปละเมิดสิทธิ์ได้ไงก็ในเมื่อคุณละเมิดสิทธิ์เราก็ชนเราเนาะ

0: ครับ
1: การเมาแล้วมาขับเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิสังคมอย่างรุนแรง
2: ครับครับคือ
1: นี่แหละครับ
2: จุดประสงค์ของคุณหมอที่อธิบายเมื่อสักครู่เนี้ยพยายามเหมือนบอกว่าสังคมเราเนี่ยต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตาสับปะรดเนี่ยพยายามที่จะขจัดคนเหล่านี้ให้ออกไปจากสังคมอย่าลืมนะเรามีโลกโซเชียลของเราเราจับตาดูคุณอยู่อย่างนี้แหละฮะ
1: ถูกต้องเลยครับเพราะเครื่องมือมาแล้ว
2: ครับ
1: อุปกรณ์มาแล้วแล้วที่สำคัญอีกอันนอกจากจะมีเครื่องมือแล้วนะครับ
2: ครับ
1: เมื่อก่อนสมมติคุณถ่ายได้เนี่ยกว่าจะออกเนี่ยคุณต้องไปหัวเจ้าใหญ่มีอยู่ไม่กี่ช่องหรอกนะ
2: คร
1: ับ579
2: คร
1: ับ แล้วพอไปบางทีมันนานแล้วมันก็ไม่ออกให้ไม่เดียวทางแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนคือสื่อครับคุณไม่ต้องเป็นเจ้าใหญ่นะครับ
2: ครับ
1: แต่คุณมี4อันเนี้ยแล้วคุณออกมาเดี๋ยวจะมีคนช่วยคนเอง
2: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเหล่านี้คนกระทำผิดทำไม่ดีเนี่ยนะครับสังคมเนี่ยจะพยายามช่วยแล้วก็ขืนออกมาตอแยนะ
2: ครับ
1: หรือตายเองหรือตายเอง
2: ครับ
1: เรื่องเหล่านี้นะครับตอนนี้ทางมูลนิธิเองเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกสังคมว่าเฮ้ยเราต้องมาช่วยกันแล้วนะ
2: ครับ
1: แน่นอนครับเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที
2: ่
1: เราไม่ได้มีหน้าที่ฮะ
2: ครับ
1: แต่ความที่ถ้าเราไม่ทำสิทธิ์ของเราเนี่ยอาจจะโดนละเมิดจ้าง
2: แต่อีกมุมมาคุณหมอมองว่าสังคมต้องลุกขึ้นมาช่วยแก้ปัญหาแล้วเนี่ยแล้วกฎหมายบ้านเราไม่ศักดิ์สิทธิ์จัดการเรื่องนี้ไม่ได้เหรอครับหรือมันยังมีช่องว่างช่องโหว่อะไรเหรอครับ
1: ก็นี่ไงครับทำไมเราต้องให้สังคมมาช่วยก็เพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะมากเลยครับในประเทศไทยแล้วนะครับคนตีความในกฎหมายนี่ก็ไปความ
0: ใช้ดุลพินิจนะคุณหมอ
1: ไปดุลพินิจกันแบบโอ้โหบางทีเราบอกเฮ้ยคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเคยได้ยินนะบอกคิดอย่างนี้ได้ด้วยเหร
2: อ
1: มันไม่ถูกนะมันไม่ถูกต้องตามศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่กฎหมายบอกอย่างนี้ตีความอะไรตรงตัวตีความแล้วก็ไปได้ด้วยอย่างเงี้ยทุกทีเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าเราไม่มีหลักฐานนะครับและเอาแต่กฎหมายอย่างเดียวนะครับแล้วกฎหมายมีช่องโหว่เยอะ
2: ครับ
1: นะเช่นยังไงครับเช่น1สมมุติว่าณขณะนี้เนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าคุณชนคนตายเนี่ยคุณอาจไม่ได้โดนตรวจแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ถ้าไม่มีพลเมืองดีขับรถตามไปแล้วก็ถ่ายคลิปเมาเอามาเป็นหลักฐานให้กับสังคมได้รับรู้
1: อย่างนี้แน่นอนกว่าเพราะเจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลพินิจได้ว่าจะตรวจหรือไม่ตรวจนี่เขาก็จะดูว่าคนนี้เมาหรือเปล่า
2: ใช่คุณหมอว่าเมาคดีก่อนหน้านี้มันมีประเด็นว่าเจ็บหน้าอกเป่าไม่ได้แล้วไม่ได้เป่า
1: ก็มีไงก็มีไงดุเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจว่าเจ็บหน้าอก
2: ครับ
1: มันไม่ได้คือกฎหมายมันต้องบอกว่าเมื่อเกินประเด็นแล้วมีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตยังไงก็ต้องเป่าถ้าบอกว่าเจ็บหน้าอกก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเจาะเลือดสิทำไมไม่ทำมาจะมาบอกแค่ว่าโอ้เขาเจ็บหน้าอกไม่ได้ครับเราเนี่ยอุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะครับ
2: ค
1: ือแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเขาไม่เป่าสักอย่างหนึ่งแล้วก็โดนอะไรเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานปรับ 1,000 นี่ไม่ยอมจ่าย 1,000 แล้วก็ไม่เป่าขัดขืนคำสั่ง
2: เ
1: ราก็อุตส่าห์ไปแก้กฎหมายนะเราเห็นช่องโหว่ตรงนี้ใช่ไหม
2: คร
1: ับแก้กฎหมายว่าถ้าไม่เป่านะเจ้าหน้าที่ถามบอกคุณเป่าไหมไม่เป่านะแจ้งเจ้าที่มีสิทธิ์ที่จะแจ้งข้อหาเมาแล้ว
2: มาแล้วขับเลย
1: แต่เขาต้องปฏิเสธก่อนเขาต้องปฏิเสธว่าผมไม่เป่านะ
2: อ
1: ันนี้เราก็แก้กฎหมายเห็นไหมเราแก้มาทีละปุ่มทีละปลอกทีละปลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันยังมีช่องว่างไหมมีเช่นว่าไม่ตรวจหรอเจ้าที่มีความผิดไหม
2: คร
1: ับ สมมติว่าเราไปบอกเจ้าที่บอกผมเห็นว่าไม่เมาผมก็ไม่ตรวจสิแล้วดึงไปนิดอย่างเงี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับ
2: คร
1: ับแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีระเบียบออกมานั่นคือระเบียบนะระเบียบยิ่งละเมิดง่ายเลยนะเราก็พยายามผลักดันที่จะให้กฎหมายอย่างเงี้ยออกมา
2: ครับ
1: ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องมีการ

0: ตรวจแอลกอฮอล์ถ้าเป่าได้เป่าเป่าไม่ได้ก็ต้องเจาะ
1: ครับ
0: นะหรืออีกอย่างหนึ่งที่ตอนเนี้ยคนรู้แล้วชนแม้ทั้งชนคนตายมากสุดจำคุกก็รอลงอาญาเห็นไหมเดี๋ยวไปดูหลายผมเชื่อรอลงอาญาคือไม่ติดคุกจริง
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่โดนออกจากราชการด้วย
1: ไม่ถึงเคสนี้เลยใช่ไหมคุณหมอ
0: เดี๋ยวตามดูสิครับตามดูสิครับเห็นว่าตอนนี้ก็ได้รับการย้ายไป
2: โยกย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้นฮะ
0: แล้วได้เงินเพิ่มขึ้นเอ้าให้คุณมันตลกสิ้นดีนะตลกสิ้นดีนะงั้นเราก็เห็นจุดออกตรงนี้อันนึงเราก็ต้องเสนอแก้กฎหมายยังไม่ผ่านนะครับ เสนอไปหลายรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลไม่อยู่ถึงพิจารณากฎหมายฉบับนี้สักทีเดี๋ยวเนี่ยรัฐบาลใหม่มาก็เสนออีกนะครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าเมาแล้วขับแล้วชนคนตายเนี่ยโทษจำคุกต้องจำคุกจริง
2: ๆต้องไม่มีรอลงอาญา
0: ไม่มีรอลงเพราะการทำได้ก็คือประเด็นเดียวคือว่าต้องเพิ่มโทษว
2: ่
0: าอย่างต่ำต้องจำคุกถ้าชนคนตายเนี่ยเด
2: ี๋
0: ยวนี้นะครับแล้วโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีถ้าใช้คำนี้นะจำคุกไม่เกิน10ปีชนคนตายงั้นศาลอาจจะลงโทษว่าวันนี้ช่วยหรือว่าดีนั่นนะจำคุก5ปีรอลงอาญาได้นะ
2: คร
0: ับ5ปีลงมานี่รอลงอาญาได้เอ้าศาลเพิ่มหน่อยรอ10ปีเลยนะเต็มแม็กรับสารภาพนู่นนี่นั่น
1: ลดไปอีก
0: ให้เอาปีรอลงอาญาได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นมันก็ไปตกรอลงจะรอลงอาญาไม่ได้ต่อเมื่อโทษจำคุกนั้นมากกว่า5ปีน
2: ี่
0: เราก็ไม่ถึงหมามานะเพราะฉะนั้นเอ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีขั้นต่ำสิว่าถ้าชนคนตายกรณีชนคนตายแล้วเมาเนี่ยนะโทษขั้นต่ำต้องมากกว่า10ปีไม่ใช่ไม่เกิน10ปี
2: ลดลงมาครึ่งหนึ่งก็ยังเกิน5ปีก็อาจจะเข้าคุกจริง
0: ถูกต้องถูกต้องเลยครับว่าโทษขั้นต่ำต้อง10ปีกว่า
2: ครับ
0: 10ปีครึ่งนั้นลดเหลือครึ่งนึงก็5ปีอีก3เดือนไม่ได้เข้า
1: ก็ไม่ขั้นไว้ลงอาญาไม่ได้
0: ลงอาญาก็ต้องติดคุกจริงแล้วทีนี
2: ้ครับ
0: เนี่ยเราก็เนี่ยกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็เสนอเข้าไปที่รัฐบาลก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะหยิบกฎหมายฉบับเนี้ยขึ้นมาพิจารณาเร็วมากน้อยแค่ไหนย
2: ัง
0: มีอีกหลายเรื่องนะครับ
2: ครับ
0: ที่เราเสนอในช่วงที่เราทำงานกันมาเป็น10ปีเนี่ยเช่นแล้วส่วนใหญ่นี่ไม่ผ่านนะที่ผ่านมาได้ก็มีเช่นอันนี้เมื่อกี้เนี่ยนะว่าถ้าไม่เป่าให้ถือว่าเมาคนขับรถสาธารณะนี่แอลกอฮอล์ต้องไปศูนย์นะ
2: อ
0: ันนี้เนี่ยอันนี้เราได้เงินแต
2: ่
0: ที่ยังไม่ได้นะครับเนี่ยต้องเป่าทุกครั้งนะครับต้องตรวจทุกครั้งไม่ใช่เป่าทุกครั้งหรือที่เราทำก็คือคนที่นั่งไปกับคนเมาแล้วขับ
2: ครับ
0: ในต่างประเทศเขาถือว่าโดนคดีเมาแล้วขับด้วยนะ
2: ผม
0: ร
2: ู้ล
0: ง
2: นะครับคุณเป็นปล่อยให้คนเมาซึ่งคุณรู้ว่าเขาเมาสุราเนี่ยให้ขับรถได้ยังไงงั้นแหละ
0: ใช่คุณต้องกับเขาด้วยเหมือนอย่างเงี้ยเขาเปรียบเทียบเหมือนว่าสมมติว่าผมไปอยู่ในบ่อนการพนันผมไม่ได้เล่นนะ
2: คร
0: ับ แล้วตำรวจเข้าไปจับเนี่ยผมโดนมั้ยโดนจะมาบอกว่าผมมาดูเฉยๆไม่เล่น
2: แต่ไปอยู่ในพื้นที่โคจรกับเขาด้วย
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคนที่นั่งไปคนเมาเนี่ยเขาถือว่าคุณเป็นพลเมืองดีเนี่ยคุณต้องห้ามสิ
2: ครับ
0: นี่คุณไม่ห้ามแล้วคุณยังไปกับเขาแต่ว่าอะไรคุณสนับสนุนนะแล้วคุณต้องโดนด้วยแล้วพ่อเท่ากันเลยนะครับเนี่ยในญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่มีใครนะครับนั่งรถไปกับคนกว่าผมท่านญี่ปุ่นไม่มีเพราะเขากลัวตรงนี้ด้วยนะอีกคำหนึ่งที่เราได้มานะครับที่เราได้มาคือว่าร้านค้าตอนนี้กฎหมายนี่ออกมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่บังคับใช้แบบจริงจังนะ
2: ครับ
0: คือกฎหมายก็พูดแบบอะไรอะจำกวมหรือเกินอ่ะเนี่ยแล้วตีความมันโอ้วุ่นวายก็คือว่าถ้านะพิสูจน์ได้

0: ว่าคุณเมาเนี่ยนะครับแล้วร้านเนี่ยปล่อยให้คนเมาเนี่ยออกมาขับรถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร้านต้องรับผิดชอบด้วยนะที่ต่างประเทศเขาก็เอาถึงขนาดนี้เลยนะไม่ใช่เฉพาะร้านนะครับสมมติว่าคุณไปกินเหล้าที่บ้านผมแล้วคุณออกไปขับรถแล้วไปชนคนตาย
1: ครับ
0: ต้องรับผิดชอบด้วยนะเจ้าของบ้าน
1: ครับ
0: คือมันเหมือนจะสมรู้ร่วมคิดอ่ะก็เอาหนักขนาดนั้นแล้วบ้านเรายังไม่ได้นะครับบ
1: ้
0: าน
2: ครับครับ
0: กฎหมายซึ่งต้องขับเคลื่อนอีกเยอะเลยแม้กระทั่งขับเคลื่อนมา30ปีแล้วเนี่ย
2: เป้าหมายหลักๆก็คืออยากจะให้คนเนี่ยกลัวการกระทำความผิดแล้วก็ฝึกจิตของจิตสำนึกของตัวเองว่าเราดื่มได้ไม่มีใครห้ามเราไม่ให้ดื่มเราดื่มได้สังสรรค์ได้แต่อย่าไปอยู่หลังพวงมาลัยไอ้ตรงเนี้ยต้องทำยังไงให้นอกเหนือจากกฎหมายที่จะต้องเข้มแข็งแล้วเนี่ยครับ
0: กฎหมายต้องเข้มแข็งแล้วผู้เขาเรียกอะไรนะปฏิบัติรักษากฎหมายก็ต้องเข้มแข็งด้วยครับ
2: ครับ
0: ถ้ากฎหมายเข้มแข็งแล้วผู้รักษากฎหมายไม่เข้มแข็งก็เหมือนกับไม่มีกฎหมายเหมือนกันบ้านเราเป็นอย่างนี้ตอนนี้คือไม่เข้มแข็งเลย
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงหันมาตรงนี้ไงครับว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้ไม่เข้มแข็งนะแต่สังคมเข้มแข็งอ่ะ
2: ครับ
0: สังคมดูแลกันเองสังคมออกมาใช้สิทธิ์ตรงนี
2: ้
0: สังคมไม่เมินเฉยอันนี้แหละครับเราจะอยู่ได
2: ้ครับ
0: แล้วไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องแรงเวียนไปถึงผู้ที่มีอำนาจจริงๆแล้วว่าจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะถ้าสังคมพูดเมื่อไหร่อย่างเนี้ยกรณีอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
0: ตำรวจอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะครับ
2: ครับ
0: ต้องตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็ต้องมาบอกว่าแจ้งข้อหา1 2 3 4ไม่อย่างนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยนะครับว่าคดีไปถึงไหนโดนคดีอะไรบ้างมายังไงแต่พอเลื่อนสู่สาธารณะปุ๊บ
2: ครับ
0: อยู่เฉยไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกมาบอกนะว่าอันนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นะไม่อย่างนั้นตามอะไรโซเชียลมันก็จะติดนะคุณมันอยู่เฉยไม่ได้ฮะ
2: อ
0: ยู่เฉยไม่ได้โซเชียลบ้านเรานี่เรียกว่าเก่งนะใช้คำนี้เลยนักสืบโซเชียลเนี่ยเก่งกว่านักสืบ
2: ก็
1: มีเปิดลาเปิดประวัติ
2: การโยกย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยก็ยังรออยู่ฮะรอต้นสังกัดขององค์กรออกมาชี้แจงฮะเหตุผลอะไรอะประมาณนี้ครับ
0: ครับเราก็ทำหนังสือไปถึงปปช.เลยนะครับว่าในฐานะที่เป็นข้าราชการแล้วทำอย่างเงี้ยผิดกฎหมายถ้ามีก่อให้เกิดความสูญเสียถึงชีวิตเนี่ยก็ให้พิจารณาคือข้าราชการเขาจะมีนอกจากจะโดนโทษนี่แล้วก็มีโทษทางวินัยด้วยนะครับข้าราชการจะไปเมาแล้วขับไม่ได้นะ
2: คร
0: ับ แต่ว่าถ้าหน่วยงานเอาจริงขึ้นมาอีกนะครับเขาก็อาจจะโดนโทษทางวินัยด้วยแล้วเราก็บอกว่าโทษเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้แจ้งให้เราทราบด้วย
2: ครับอ๋อนี่คุณหมอยื่นไปถึงต้นสังกัดเขาแล้วเลยครับ
0: อ๋อมาแล้วครับต
2: ั้
0: งแต่แรกเลยพอเรารู้เราเช็คว่าคนเนี้ย
1: อยู่สังกัดไหนยังไงก็ไปเลย
0: นะอะไรเนี่ยมาสังกัดคือไม่ใช่ทำเฉพาะรายนี้นะครับ
2: ครับ
0: ถ้าเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่ากระทรวงใดนะเราจะทำจดหมายเนี่ยไปถึงต้นสังกัด
2: ครับ
0: ถ้าเป็นเอกชนเรารู้ว่าอยู่บริษัทไหนเราก็ทำหนังสือถึงบริษัทนั้นให้พิจารณาคือเราต้องช่วยกันไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้บางทีมันเงียบหายไปแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเลย
2: ใช
0: ่แล้วเราก็ต้องตามด้วยนะครับ
2: ที่
0: จะทำเลยว่าเออกรณีเนี้ยในทางอย่างนี้เนี่ยนะ
2: ครับ
0: เลื่อนไปถึงไหนแล้วคือถ้ามีหนังสือไปอย่างเงี้ยเขาอยู่เฉยไม่ได้ไหม
2: ครับ
0: เขาก็ต้องตอบว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนนี
2: ้
0: เห็นไหมเราก็แล้วก็มาบอกกับสังคมได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้นะ
2: ครับ
0: หรือไม่งั้นเขาก็ต้องออกมาแถลงการ
2: คร
0: ับ ก็เขารู้ว่ามีคน
1: ติดตามอยู
0: ่ติดตามอยู
2: ่ครับเดี๋ยวเรื่องนี้รอติดตามนะครับว่าผลจะสรุปอย่างไรหลายคนรอดูสำนวนของพนักงานสอบสวนนะ
1: ครับ
2: จะเขียนรัดกุมเอาผิดได้มัดตัวได้มากขนาดไหนนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับคุณหมอฮะราชกิจจานุเบกษาประกาศออกไปแล้วเรามีผลแล้วเนี่ยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของการขยายเวลาขายแอลกอฮอล์11นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาในมุมมองของคนรณรงค์เรื่องนี้มา30กว่าปีมองยังไงครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้นะครับ

0: ว่าผมเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะต่อต้าน
1: ครับ
0: คนที่ชอบสุราดื่มสุรา
1: ครับ
0: เพราะว่าผมถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาอะ
1: ครับ
0: ที่เขาจะดื่มหรือเขาจะกินตอนไหนอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของเขาอะนะนะแต่เขาก็ต้องมีความรับผิดชอบว่าเมื่อเขาดื่มสุราแล้วนี่นะเมาแล้วต้องไม่ออกมาขับรถนะ
1: อันนี้
0: คือหน้าที่ของเราที่เราต้องทำหน
1: ้
0: าที่กินเป็นหน้าที่ของคุณถ้าคุณกินแล้วคุณนอนอยู่ตรงนั้น
1: ก็เรื่องของคุณ
0: เรื่องของคุณ
1: ผมชอบเมาหัวแล้วน้ำแล้วผมเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าเลย
0: ไม่มีจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านก็ได
1: ้
0: นะจะเรียกคนมาขับให้อะไรนี่ก็ได้นะคือไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยนะครับการกระทำอย่างเนี้ยมันเพิ่มความเสี่ยงโดยอัตโนมัติเพราะว่าทำไมเรายังไม่สามารถที่จะกำราบคนเมาว่าเฮ้ยไม่มาขับรถนะตรงเนี้ยได้ 100%
1: ครับ
0: ในต่างประเทศเนี่ยเขาทำได้คือเป็นเกือบ 100% อ่ะผมกล้าท้าพนันเลยนะครับผอ.คนเนี้ยให้ไปที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์แล้วไปดื่มมาแล้วบอกขับรถจ้างด้วยมือหนึ่งขับรถเลยรับรองเลยไม่เอาถามทำไมบอกผมไม่คุ้
1: ม
0: ไม่คุ้มเพราะทำไมเขารู้แล้วแน่นอนว่าก
1: ฎหมายแรง
0: แล้วโดนไปชนคนตายนี่เขาตายแน่เลยไปช่วยเขาก็ไม่ได้
1: ครับ
0: จะไปอะไรล่ะให้ตำรวจช่วยอะไรมันไม่มีทางเรื่องนี้เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเพราะระบบบ้านเราเนี่ยมันยังเป็นแบบปัจจุบันนี้อยู่คอร์รัปชันยังเยอะอุปถัมภ์ยังเยอะเพราะฉะนั้นการที่เปิดช่องตรงนี้มันก็คือเปิดโอกาสให้คนเนี่ยเมามากขึ้นเรื่องแรก
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้ที่ผมห่วงคือถ้าเราสามารถจะบอกว่าเฮ้ยคุณมาแล้วคุณไม่มาขับนะคุณจะขายยังไงขายไปแต่บ้านเรายังไม่สามารถที่จะอะไรอะสำหรับคนที่เมาแล้ว
1: ไปอยู่บนหลังพวงมาลัยได้
0: ไม่ขับดีกว่าเพราะเดี๋ยวเสร็จแน
1: ่
0: นะยังมีความคิดว่าเฮ้ยไม่เสร็จแน่รอดได
1: ้
0: อย่างเงี้ยมันมีโอกาสยิ่งขายมากเปิดให้มันนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหม
1: ครับ
0: เรามีแต่เพิ่มความเสี่ยงเอางี้ก็แล้วกันการที่ทำอย่างเงี้ยในบ้านเราผมถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะปกติไม่เมาก็มีสิทธิ์ชนคนอยู่แล้วถูกไหมถูกไหมแล้วเมายิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงแล้วเราเนี่ยไปเพิ่มความเสี่ยงเพราะโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุชนคนมันก็มีมากขึ้นเป็นธรรมดาเป็นโลจิกธรรมดาเลยนะเพราะเรายังไม่สามารถกำหนดคนเหล่านี้ว่าไม่มาขับเนาะถ้าเราทำได้อย่างนั้นดีครับว่าคุณจะเปิดยังไงก็เปิดเลย
1: ครับเอาง่ายๆเอาง่ายๆคุณหมอฮะเส้นสถานบันเทิงเนี่ยโอ้โหลานจอดรถเขาใหญ่มากเข้าไปข้างในเขาคงไม่พีกินน้ำจับเลี้ยงธรรมดาฮะเอ๊ะคือเอาเลยไหมครับว่าสถานบันเทิงคุณเปิดได้ห้ามมีลานจอดรถ
0: เราเคยเสนอนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ผ่านเขาบอกว่าถ้าเขาเสนอกฎหมายอย่างนี้นะเขาไม่ได้รับเรื่อง
1: อ๋อเขากลัวคะแนนเสียง
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอย่างนี้ในการที่จะไม่ให้เกิดประเทศเนี่ยมันต้องไปกำหนดพฤติกรรมบางอย่างที่หลายๆคนก็ไม่ชอบอยากจะทำตามใจอยากจะสบายนะอยากจะอย่างโน้นอย่างนี้งั้นก็เลยไม่มีใครอยากที่จะทำเรื่องราวหลังเนี้ยต
1: ้
0: องลองสังเกตดูสิครับว่าที่เขาแถลงนโยบายตอนที่รับตำแหน่งเป็นรัฐบาลมีนโยบายเรื่องความปลอดภัยทางถนนไห
1: ม
0: คุณอาทิตย์คุณณรงค์ลองไปดูไม่มีนะ
1: ครับ
0: ว่าเฮ้ยทราบไหมครับว่านักขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยคนไทย35คนต่อวันนะที่ออกจากบ้านไปเนี่ย
1: ไม่ได้
0: กลับบ้านเลยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาถึงเมื่อวานเนี่ยนะ35คนต่อวันเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไปแล้วไปโดนรถชนตาย
1: สถิตินี้แบบอย่างนี้ทุกวัน24ชั่วโมง35คนอย่างนี้ตลอดเลยแหละครับเนี่ยแล้วจะไปพีช่วงเทศกาลอย่างนี้ฮะ
0: เฉลี่ยครับอันนี้หมายถึงว่าเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีไปถึงเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: เฉลี่ยก็คือหมายความ

0: แล้วเอาจำนวนนะครับที่คนเสียชีวิตทางนี้ก็แล้วกันผมจะเอาจำนวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคร
1: ับ
0: ปีนี้นะยังไม่5เดือนนะ
1: ครับ
0: เต็มมี5เดือนเต็ม
1: แล้ว

0: ันกว่านะ
1: ครับ
0: เห็นไหม
1: ครับ
0: แล้วผมถามว่าแล้วรัฐบาลสนใจมั้งไหมครับอย่างเงี้ยคนไทยตาย35คนตอนก็ลองเอาวันหางดูเลยตรงมาประมาณนี้นะครับ
2: วันละ35
0: ในกรุงเทพเนี่ย2คนต่อวันนะ
1: คร
0: ับออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับบ้านนะเราก็อยู่ในกรุงเทพ
1: คร
0: ับ เราก็เข้าความเสี่ยงจะมาบอกว่าเฮ้ยคุณณรงค์นะครับคุณอาทิตย์บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้กินเหล้าผมไม่เมาผมขับรถดีขับรถหยุดทุกไฟแดงผมไม่ได้ขับรถย้อนสอนผมไม่ได้นั่นผมถามเลยว่ามีโอกาสตายจากคนเมาไหมครับ
2: มี
0: ครับมีใครการันตีได้ครับไม่มีถ้าไม่มีนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลว่าจะควบคุมเรื่องอย่างนี้อย่างจริงจังโอกาสที่เราจะตายเนี่ยเห็นไหมในกรุงเทพสองคนตัวแล้วสองคนมันจะเป็นเราก็ได้ไหมครับถ้าเป็นผมก็ได้
2: ถ้าทุกคนที่ขับรถแล้วไม่มีแอลกอฮอล์เลยไม่เมาเลยเนี่ยความเสี่ยงตัวนี้มันก็จะลดลงไปโดยปริยาย
0: ถูกต้องถูกต้องแต่มันจะมีความเสี่ยงอย่างอื่นมาด้วยนะ
2: ครับ
0: คืออุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากความเมาอย่างเดียว
2: ครับใช่ครับ
0: มันมีเรื่องอื่นๆด้วย
2: ครับ
0: เช่นความเร็วความง่วง
2: ครับ
0: ครับฝ่าไฟแดงไม่หยุดมาลายโอ้อีกเยอะแยะเลยครับนะอีกเยอะแยะเลยแต่เราเห็นมาตรการอะไรที่ชัดเจนไหมล่ะครับจากรัฐบาลว่าเขาจะต่อสู้กับเรื่องนี้ที่จะไม่ให้คนตาย35คนต่อวัน
2: ครับ
0: แม้กระทั่ง35คนต่อวันเนี่ยเพียงไม่พูดเลย
2: ครับครับ
0: ถ้าสังเกตนะเขาจะพูดอยู่ปีละ2ครั้งปีใหม่กับสงกรานต์จะมีอะไรครับจะมีอะไรครับตอนปีใหม่กับสงกรานต
1: ์รณรงค์10วัน7วันอันตราย
0: นี่เลยสงกรานต์มานานแล้ว
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะรอไปถึงปลายปีค่อย7วันอันตรายปีใหม่ทีนึงนะแต่ถามว่ามันตายทุกวันไหม
2: ตายทุกว
0: ันครับเฉลี่ย35คนไงมากบ้างน้อยบ้างนะเนี่ยแล้วแต่เฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ย35คนต่อวันในประเทศไทย
2: คือกรณีนี้ที่สังคมเขาตื่นตัวนะฮะแล้วปรากฏว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเองก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอาจจะเป็นประเด็นจุดประกายไหมฮะที่ให้หลายๆคนโดยเฉพาะรัฐบาลหันมาดูเรื่องเหล่านี้ครับ
0: ผมเชื่อว่าไม่ครับ
2: เดี๋ยวมันจะหายไปเหมือนไฟไม่ฟางเหรอ
0: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหายไป
1: ครับ
0: คุณจำเรื่องบอสได้ไหม
2: คดีวิทยาจะหมดอายุความไปแล้วฮะ
0: เห็นไหม
2: ครับ
0: เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมพอผมชี้มาเนี่ยนะครับว่าเอ้ยมันเกิดเรื่องเหล่านี้ได้ขึ้นนะ
2: ครับ
0: ประเทศไทยแต่ถ้าสังคมเนี่ยแข็งแรงนะ
2: ครับ
0: ขุดคุยเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาประจำ
2: ครับ
0: เช่นเฮ้ยไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วเขาอยู่เฉยไม่ได้แต่เราจะทำกันไหมเราจะช่วยกันไห
2: ม
0: เราจะมาเป็นอะไรล่ะ
2: ตาสับปะรดนะฮะ
0: ให้กันและกันไหมถ้าเห็นอะไรไม่ดีเราเอามาลงในโซเชียลมีเดียของเราโดยที่ไม่ต้องมาหวังว่าฉันต้องไลฟ์มากน้อยเท่าไหร่สังคมไม่ได้รับรู้ในสิ่งที่พวกบนท้องถนนเนี่ยมันจับผิดกันได้ง่ายมากเลยนะครับ
2: ข
0: ับรถไม่ดีเนี่ยเราเห็นเนี่ย
2: ขับ
0: มาลงนี่เราถือว่าเราเป็นพลเมืองดีบอกนะครับว่านี่อย่างเนี้ยเราไม่ชอบคุณขับรถไม่ดี
2: ครับ
0: คร
2: ับคือจุด
0: ไปกันขนาดนี้แล้วครับ
2: จุดหมายปลายทางก็คือเราอยากให้สังคมเราดีขึ้นการทำผิดการเมาสุราแล้วไม่ขับรถเนี่ยนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางแต่ว่าทางจะไปเนี่ยถ้ากฎหมายยังพึ่งไม่ได้ขอสังคมช่วยกันก่
1: อ
2: นเพื่อให้ถึงจุดหมายนี้ก่อนก็ได้นะฮะถ้าอย่างน
0: ั้
2: น
0: ได้เลยถ้าสังคมไปนะครับแล้วอีกหน่อยเนี่ยผู้รักษากฎหมายมันจะตามเอง
2: อ
0: ยู่เฉยไม่ได้ฮะแต่ถ้าสังคมไม่ไปนะตอนนี้เสร็จเลยฮะแม้ว่าสังคมจะมีโอกาสสังคมจะมีอุปกรณ์จะมีอะไรแต่ไม่ใช้แล้วไปหวังว่าพึ่งแต่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่มีทางครับ
2: หวังว่านะฮะคงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสังคมช่วยกันเอาเคสกรณีนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าพลเมืองดีมากหน้าหลายตาเลยที่ช่วยกันทำแบบนี้ให้เข้มแข็งฮะสถานการณ์โดยรวมจะดีขึ้นแน่นอนฮะ
0: ครับ
2: วันนี้ขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: เช่นกันครับ
1: ขอบ
0: คุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เมาไม่ขับพอคุณหมอพูดถึงกรณีของบอสจุวิทยาก็มาเน้นว่า
2: เหลือคดีหลักคดีเดียว
1: แต่เคสนั้นเนี่ยคนที่เส

0: เสียหายคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ คนที่บาดเจ็บคนที่เสียชีวิตคือตำรวจนะเป็นคนที่ต้องทำสำนวนต้องทำคดีนี้ด้วยเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วคดีก็อย่างที่เราทราบกันไปแต่มารอบนี้ก็คือมันก็คงต้องมีความเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเคสเนี้ยเป็นคนในแวดวงอีกแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีสีเป็นคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตในสังคมเนี่ยก็คงต้องจับตาดูเพราะว่าอย่างที่คุณหมอพูดอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสังคมไม่จับตาคดีนี้มันหายไปแน่นอนและเราเห็นจากตามภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยนักข่าวไปยืนรอที่สน มันนอกจากจะไปติดตามคดีแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการกดดันให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานด้วยเหมือนกันเพราะบางทีบางอย่างนะถ้าเกิดไม่มีนักข่าวไปไม่มีใครไปกระตุ้นเนี่ยก็เอาเรื่องอื่นมาก่อนก็ได้เรื่องนี้ก็ยังไม่ต้องดำเนินการอะไรไปเท่าไหร่เพราะเราก็จะเห็นว่าแต่ละวันมันก็จะมีเคสคดีต่างๆมากมายเลยแต่ว่ารอบนี้ถ้าเกิดเราสามารถเดินเรื่องในช่วงที่มันยังร้อนๆนะไม่ลงถ้ามันผลักดันไปได้อีกไกลเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายด้วยเหมือนกัน
1: ล้อมข้อไปก่อนเลย
0: ใช่
1: นะฮะสังคมกดดันเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็มีคุณสุภชัยทักทายมานะฮะแล้วก็คุณทัชชัยบอกว่าสวัสดีครับเหนื่อยแทนคุณหมอฮะ
0: อย่างคุณหมอ
1: วันไหนพี่ไทยก็เมาคือไม่ได้ห้ามนะอย่างคุณหมอก็จะย้ำเสมอครับ
0: ครับ
1: คุณใครจะดื่มคุณก็จะสังสรรค์เชิญเลยคุณจะไปซื้ออะไรติดใจรสชาติไหนไม่ว่าจะเป็นเบียร์สุราร หรืออะไรพื้นบงพื้นบ้านไม่มีใครห้ามครับมันเป็นจริตของแต่ละคนเพียงแต่ว่าที่ต้องรณรงค์กันก็คือว่าเมื่อคุมดื่มแล้วอย่ามาขับรถไอ้ตรงเนี้ยจิตสำนึกตรงเนี้ยจะรณรงค์กันยังไงจะเอากฎหมายไปบังคับยังไงก็คือดื่มแล้วอย่ามาขับรถเท่านั้นเอง
0: ใช่เพราะอย่างที่คุณหมอพยายามรณรงค์ก็มีหลายๆอย่างที่ผ่านสภาไปแล้วก็ถูกบังคับใช้ออกมาเป็นกฎหมายอย่างที่เรื่องของการไม่เป่าเท่ากับเมาก็อันนึงแหละแต่ว่าก็จะมีอีกหลายประเด็นที่ทางมูลนิธิเขาพยายามจะผลักดันทั้งในเรื่องของคนที
1: ่
0: นั่งไปกับคนที่เมาและขับรถรวมถึงการเอาผิดไปจนถึงร้านค้ารวมถึงบ้านของคนที่คุณปล่อยให้เขาเมาแล้วคุณปล่อยให้เขาขับรถ
1: กับทำไมทั้งที่เขารู้ว่าเขาเมา
0: ใช่ไหมฮะอันนี้ครับถ้าเกิดสามารถผลักดันได้มันก็ถือว่าครอบคลุมอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างคุณไปนั่งอยู่ในบ่อนแล้วเขาบุกจับคุณจะมาบอกว่าผมมานั่งดูเฉยๆนะ
1: ผมไม่ได้เล่นอย่างนี้นะใช่ไหมลักษณะเดียวกันเทียบเคียงกันได้นะคุณอารีนาบอกว่าถ้าเขาแคร์ประชาชนเนี่ยเขาคงไม่ส่งไปในตำแหน่งที่เงินเดือนสูงขึ้นหรอกนะฮะไอ้ตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบหรือว่าคำอธิบายนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณสมพงษ์แหละฮะฝากเรียนคุณหมอแก้กฎหมายอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ฮะงานป้องกันและปราบปรามใกล้ๆกทม.มีการตั้งด่านวันละ2ชุดตรวจเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็จุดๆๆเนี่ยนะฮะต่อคนอย่างเงี้ยทุกคืนมาดูได้ครับเนี่ยฮะฮะก็ได้รับรู้รับทราบนะฮะข้อมูลนี้นะครับไม่งั้นสถิติกกล.ที่เขาออกเปิดเผยมาเนี่ย
0: ร้อยทั้งร้อย
1: มันไม่ประจักษ์แล้วว่าร้อยทั้งร้อยอะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีใครอีกนะคุณอรสาทักทายมาคุณเทศยะนี่ถามถึงเรื่องของศูนย์อักษรไงนะฮะโอ้พิมพ์มายาวเลยนะครับอ
0: ่
1: านสักนิดนึงนะฮะขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาครับผมพูดได้อย่างมั่นใจว่าต้องขอบคุณส่วนอักษรที่ทำให้ภาษาไทยของผมดีขึ้นแม้ว่ายังไม่ดีมากนักก็ตามครับมันเป็นมุมมองและวิธีการเรียนภาษาไทยที่แตกต่างจากรายการข่าวและข้อมูลสมาชิก M-Cod จากทุกวันนะฮะคือส่วนอักษรมีทุกวันไงจนถึงอาทิตย์แต่ว่าผมเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะเป็นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีวันหน้าฟ้าใหม่ถ้ามีโอกาสได้จัดอีกเดี๋ยวคงจะเจอกันครับ
0: ครับอาจจะมีถ้าผู้ฟังทักทายกันมาทาง LINE Official นะก็จะมีคุณมยุรีเนี่ยบอกว่าวันนี้ฝนตกช่วงบ่ายหยุดตกขาก็อย่างเหมือนกันอย่างแถวอสมทเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนจะมารอบแรกตกมาแป๊บนึงประมาณ5นาทีแล้วก็หายไปแล้วก็ตกมาอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวคงต้องพักกันก่อนครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Cod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคม

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
4: แหมคุณวยุลีบอกว่าสองท่านไปเวียนเทียนที่ไหนคะคุณ
3: ไม่รู้ว่าข้างนอกอากาศเป็นยังไงไม่รู้นะพี่ณรงค์ตอนน
4: ี้ฝนปล่อยหรือเปล่าก็ไม่ร
3: ู้ผมกว่าจะเลิกรายการสองทุ่มนี่ก
4: ็คุณวยุลีบอกว่ายายนอนเวียนเทียนที่บ้านก็ยายก็ไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าเช้าทำบุญหรือเปล่าครับเนี่ย
3: ไปทำบุญครับเมื่อช่วงเช้าไปพาลูกไปใส่บาตร
4: เพราะว่าไปซื้ออาหารตรงเนี้ย
3: ครับ
4: ปรากฏว่าอาหารหมดทำไมหมดไปจังเลยครับอ๋อเช้าเนี้ยคนมาซื้อไปทำบุญกันหมดเลย
3: โอ้โหใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แถวตลาดมันก็จะมีพระเข้ามารอใส่บาตรถึงที่เพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงวันพระหรือวันพระใหญ่ๆแบบเนี้ย
4: บางคนจะคิดอย่างงี้ไงฮะไปซื้อร้านอื่นบ้างถ้าเกิดว่าไปตลาดเนี่ย
3: ครับ
4: ก็เวียนพระท่านก็จะชิมเฉพาะร้านอาหารในตลาดเนี้ยท่านอาจจะนะ อยากให้รสชาติอะไรใหม่ๆแปลกๆบ้างอะครับ
3: ครับก็จะมีถ้าเกิดใครยังมีเวลานะเชื่อว่าหลายๆท่านหลายวัดก็ยังเปิดอยู่เพราะแม้ว่าจะมีพระที่เดินนำอาจจะบางวัดก็อาจจะเริ่มมาได้แต่ตอนทุ่มหรือว่าวันสองทุ่มหรือว่าดึกกว่านั้นเนี่ยก็จะมีบางวัดเนี่ยเขาก็ยังมีเวียนเทียนกันอยู
4: ่นี่คุณสุภชัยเนี่ยนะฮะบอกว่าผมเนี่ยขี้เหล้าเก่าเลยถ้าอยากเมาเนี่ยจ้างคนขับรถครับเหล้าขวดละหลายพันค่าคนขับ500เองเนี่ยผมคุยให้เลยนะฮะก็คือดื่มสังสรรค์ได้ถ้าเกิดเราจริตเราไปทางนี้นะฮะบางทีเนี่ยปีใหม่สงกรานต์หรือว่าโอ้โหวันอะไรที่จะต้องมีเฉลิมฉลองกันเนี่ยนะครับ ไม่มีใครห้ามกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามให้เราดื่มด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะมาคุมเราก็คือเมาอย่าไปขับรถเท่านั้นเอง
3: ใช่ครับอันนั้นอย่างที่บอกว่าคงต้องรอดูแล้วว่าเคสเนี้ยจะไปอย่างไรจะสิ้นสุดตรงไหนเพราะว่าอย่างที่คุณหมอแท้จริงบอกไปว่าเคสเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็น่าจะ
4: คุณหมอชื่อว่ารอดอ
3: ่
4: ะ
3: ใช่รอดแล้วก็คือลงอาญาแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ออกจากราชการด้วยสุดท้ายก็จะเงียบไปเหมือนหลายๆเคสหลายคดีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะ
4: ครับ
3: ครับเรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะมีหลายๆประเด็นที่คงต้องติดตามกันโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้องที่หลายคนเฝ้ารอวันพรุ่งนี้ไทยช่วยไทยพลัสก็จะเริ่มแล้วตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่ม
4: ก็วันนี้เดี๋ยวเลิกรายการเสร็จเนี่ยเอาเงินเติมเข้าในจีวอลเล็ตเลย134บาทเลย
3: ครับแต่ถ้าเกิดจะขนาดก็ไม่ต้องมาเติมทุกวันนะ
4: 206เลยอ่ะ
3: ใช่ก็เติมตามแล้วเพราะอย่างสุดท้ายอย่างที่บอกเราจะเติม500เติม 1,000 ก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบในนั้นมันจะ
4: หักไปเอง
3: จะบอกเองว่าเงินรัฐเหลือเท่าไหร่เงินของจีวอลเล็ตเราเหลือเท่าไหร
4: ่
3: ซึ่งบางคนในจีวอลเล็ตเราก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของอาจจะไปใช้ในโครงการนี้เท่านั้นมันก็จะมีหลายโครงการที่อยู่ในนั้นที่สามารถใช้เงินของจีวอลเล็ตได้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้1มิถุนายน
4: อ๋อคือไม่ต้องฝันละ
3: ต้องฝันแล้วมันก็ยังมีหลายเลขที่อยู่ในนั้น
4: ครับ
3: ใช่ฮะก็คงต้องรอดูนะครับเรื่องของมาตรการที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยก็จะมีเรื่องของผู้ว่ากทมที่เปิดรับสมัครกันไปแล้วเห็นหน้าค่าตา

0: ากันไปแล้วทั้งในเรื่องของผู้ว่าแล้วก็เรื่องของสกที่เราจะเห็นหลายๆท่านในลงพื้นที่กันแล้วในช่วงนี้แล้วก็มีทั้งอีกเดือนอีกอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของในพรายมันอ่ะวันเดือนเนี้ยมันเริ่มเดือนมิถุนายนเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่จะมีกิจกรรมความเคลื่อนไหวเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลกนะครับซึ่งทางพรรคการเมืองแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมด้วย
1: ก็วันเนี้ยผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ละท่านเนี่ยหมุดหมายก็ยุ่งด้วยฮะสีลมอ่ะครับ
0: ใช่ก็จะมีหลายแล้วก็ไปแล้วก็มีหลายท่านไปแล้วก็เจอฝนเจอลมต่างๆเนี่ยก็จะมีภาพออกมาตามสื่อต่างๆก
1: ็
0: ต้องติดตามเพราะว่ามันก็จะเป็นบรรยากาศการเมืองที่เกิดขึ้นในส่วนของกทม.แต่ว่าการเมืองในภาพใหญ่เนี่ยก็จะมีประเด็นในสภา
1: พี่ลงผู้ว่ากทม.เนี่ยนะเอาแต่ละท่านนะชัดชาติรวบแจมพรายพาเลทจุดแข็งกรุงเทพยอมรับความแตกต่าง
0: ครับ
1: พรรคประชาชนขนทัพสสร่วมบางกอกพรายดร.โจลั่นผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ต้องกลัวเขาสนับสนุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีใครอีกอ่ะคุณอนุชานะจากพรรคประชาธิปัตย์ลุยน้ำท่วมกลางงานพรายถกผอ.บางรักเร่งแก้ท่อตันนะครับมีดร.มาริกาว่าพรายพาเลทหนุนความหลากหลายลั่นต้องเป็นยุทธศาสตร์เมืองนี่นะฮะเพราะดึงจุดแข็งของกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยก็บอกว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากมายเนี่ยนะที่เป็นกลุ่มเนี้ยเดินทางมาเที่ยวท่องเที่ยวไทยเพราะเราเปิดกว้างเรื่องนี้ครับ
0: ใช่เพราะถ้าพูดถึงพี่ติ่งมาริกาเนี่ยมีแวบๆเห็นมาแถวอสมทด้วยตรงในช่วงที่ฝนตกเท่าไหร่เพราะว่าหน้าอสมทเนี่ยเป็นคลองพอเวลาฝนตกทีก็เนี่ยแหละมันก็เป็นจุดนึงที่ทางผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายๆท่านก็จะมาชูเรื่องของนโยบายการแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายหลายๆจุดเพราะว่าวันนี้คือจะเห็นคลิปเห็นภาพหลายพื้นที่ในน้ำรอระบายเยอะมากแล้วก็จะมีการถามหาผู้ว่าคนนั้นถามมาคนนั้นคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไง
1: ให้มาลงนโยบายเรื่องนี้ยังไง
0: ใช่ก็จะเป็นอีกอันนึงที่คงต้องติดตามนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของประเด็นในสภานะพี่โรมเพราะว่ามันต้องติดตามความขัดแย้งแล้วก็การตรวจสอบของฝ่ายค้านนะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางสภามีการคว่ำมติเรื่องของยติการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องของโครงการแลนด์บิชก็คงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีปาทางในส่งของฝ่ายค้านเขาจะเดินเกมอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเด็นของชาวกทม.นะครับโดยเฉพาะผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินกับสายสีม่วงซึ่งทาง MRT เนี่ยก็ดีเดย์วันพรุ่งนี้นะครับ1มิถุนายนจะยกเลิกใช้บัตรโดยสารรุ่นเก่าทุกประเภทนะครับเปลี่ยนสู่ระบบการชำระเงิน EMV contactless เต็มรูปแบบนะครับซึ่งผู้โดยสารที่ใช้บัตรใบเดิมอยู่เนี่ยก็สามารถเอาบัตรใบเดิมพร้อมบัตรประชาชนนะครับไปติดต่อขอเปลี่ยนบัตรนะครับได้ที่ห้องออกบัตรของสถานีรถไฟฟ้า MRTทั้งสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรด้วยซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับการใช้บัตรเดิมแต่ว่าวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้แล้ว
1: แล้ว4สายนี้เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นประหยัดค่าเดินทางไปได้อีกส่วนหนึ่งเลย
0: ใช่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คนกทม.ก็จะได้ประโยชน
1: ์ครับ
0: กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยเช่นกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: 4เดือนนะฮะคุณสงศักดิ์นะฮะคุยเข้ามาบอกว่าคุณณรงค์คุณอาทิตย์ฝากเรียนคุณหมอครับกฎหมายเรามีมากเกินพอแล้วครับ ขอเพียงให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังลงโทษกันอย่างจริงจังก็พอแล้วไอ้ตรงนี้แหละฮะที่เรามีปัญหาเนี่ยในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะในประเด็นที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจไอ้คำว่าดุลยพินิจนี่แหละฮะมันนำมาซึ่งความล้มเหลวของระบบหลากหลายเลยฮะ
0: ใน
1: การที่จะกวดขันจับกุมในการที่จะทำให้สังคมมันเข้ารูปเข้ารอยมันทำไม่ได้เลยฮะ
0: ครับเพราะอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่คุณหมอสะท้อนมาก็อันนึงก็คือเรื่องของกฎหมายไม่เข้มแข็งกฎหมายเราเข้มแข็งแต่ว่าผู้รักษากฎหมายเนี่ยจะยังไม่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถ้าเกิดเรายังทำตรงนั้นไม่ได้เนี่ยสิ่งอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสังคมต้องเข้มแข็งสังคมต้องออกมาช่วยกันอย่างที่บอกว่าเราอาจจะมีความกังวลเรื่องของ PVDA ที่เรื่องของจะไปติดละเมิดส่งละเมิดสิทธิ์เขาหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นคู่กรณีและเราเสียหายเราถูกละเมิดสิทธิ์ก่อนจากการขับรถใช้รถใช้ถนนบนท้องถนนเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ที่เราจะต้องบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
1: คือบันทึกไว้ให้ประกันก็ยังดีนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันจะมีหลักฐานนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยกว่าประกันจะมาแยกรถออกไปแล้วเนี่ยเสร็จเอ้าเมื่อกี้ตกลงกับผมไว้ไม่ได้อย่างนี้นี่อะไรเงี้ยนะฮะโอ้โหแต่ถ้าเกิดเราบันทึกภาพไว
0: ้
1: ทุกมุมทุกช็อตในที่ภาพเคลื่อนไหวได้มันจะเป็นหลักฐานอย่างดีเลย
0: ใช่คือนอกเหนือจากเรื่องของภาพที่กล้องติดรถแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่เราถ่ายจากมือถือของเราเนี่ยแหละมันก็จะเป็นอีกมุมนึงเพราะมันจะเหม็น

0: มุมนอกนอกรถรวมถึงคลิปเสียงที่เราพูดคุยกับคู่กรณีในจังหวะนั้นด้วย
1: ผมว่าไม่ได้หนีเลยแต่ขับไปเนี่ยไอ้ล้อหน้ากระทะมันแตกแล้วเนี่ย มันครูดถนนไฟลุกอยู่ตลอดเวลานี่ไม่รู้ สึกอะไรเลยเหรอประมาณเนี้ย
0: นั่นแหละมันก็จะเป็นหลักฐานที่มันดิ้นไม่หลุดนะถ้าเกิดคุณจะพูดอะไรมาแต่ว่าหลักฐานมันมาแบบนี้หลายๆเ
1: ค
0: สเราจะเห็นจำนวนด้วยหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานสำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะวันนี้2ชั่วโมงเต็มนะครับรายการทิศทางข่าวนะครับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเวลา10นาฬิกาคณะกองประกวดนางงาม Heritage International เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นาทีมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะโครงการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดประยุรวงศาวาสสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริษัททรัพย์สยามแมทเทอเรียลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดอรุณราชวรารามวัดสังกระจายวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธและวัดสิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์จังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรเวลา 17:00 นครอบครัวประณิต New Day Learning สหคลินิกบริษัท Bravo BKK จำกัดและกลุ่มบริษัท Adecco ประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดแจ้งพรมนครวัดประดับวัดตะโกนรวมวัดสาธุการามจังหวัดสิงห์บุรีวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดแก้วฟ้าวัดลาดประดุกวัดพลาวงายและวัดโมลีสวดมาติกาสดับปกรเวลา 19:00 นมูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวมจำนวน8รูปในช่วงเช้าวันนี้ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ถึงเวลา 12:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดน่านจังหวัดสงขลาคณะข้าราชการบำนาญจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดกระบี่โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดโดยเฉพาะการสร้างงานสร้างอาชีพที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคอย่างยั่งยืน
2: เ
4: จบข่าวในพระราชสำนัก

สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประชาชนหลั่งไหลมาเวียนเทียนที่วัดพระศรีหลักสี่บางเขนประชาชนจำนวนมากพร้อมใจการเดินทางมาร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาณวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตหลักสี่บางเขนกรุงเทพมหานครบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอิ่มเอิบไปด้วยพลังแห่งศรัทธาโดยตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงทั้งที่มากันแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนและคนรุ่นใหม่เดินทางมาทำบุญไหว้พระประธานและร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ศรีมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทางวัดได้จัดจุดคัดกรองและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆทั้งพื้นที่จัดวางดอกไม้ธูปเทียนและการจัดการจราจรโดยรอบเพื่อรองรับคลื่นประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งค่ำคืนนี้ชัชชาสิทธิพันธ์ลุยหาเสียงเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กเจออาร์ตทอยชัชชาแมนนายชัชชาสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาเสียงที่ศูนย์การค้าเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กมีทั้งคนไทยชาวต่างชาติทักทายขอเซลฟี่อย่างคึกคักนายชัชชาระบุว่าคุ้นเคยกับที่นี่เพราะมาบ่อยมาซื้อของเล่นให้หลานและถือเป็นแหล่งขายส่งสินค้าของเล่นที่สำคัญเป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจระหว่างเดินหาเสียงมีเจ้าของร้านรายหนึ่งเข้ามาทักทายด้วยความยินดีพร้อมย้อนความหลัง4ปีก่อนนายชัชชาติเคยมาที่ร้านจึงตั้งใจจะมอบโมเดลอาร์ตทอยชัชชาแมนต้นแบบรูปนายชัชชาติให้เป็นที่ระลึกแต่นายชัชชาติไม่ยอมรับของฟรียืนยันขอจ่ายเงิน 4,000 บาทสร้างความประทับใจมาจนถึงวันนี้เดินขบวน Bangkok Pride Parade 2026จากถนนสีลมไปสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อสักครู่ที่ผ่านมางาน Bangkok Pride 2026ก้าวสำคัญของกรุงเทพสู่การเป็น Global Pride Hub และเจ้าภาพ World Pride 2030ปีนี้ขบวนพาเรดยิ่งใหญ่กว่าเดิมบนเส้นทางใหม่จากสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมพร้อมการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างหมอลำอีสานไฮไลท์สำคัญเนรมิตสีลมเป็นถนนสีรุ้งพร้อมธงรุ้งยาวกว่า500เมตรปูเต็มถนนพาเรดจะเต็มระยะทาง 4.8 กิโลเมตรจากช่องนนทรีสู่สีลมและพระราม1และสนุกกับหมอลำระดับตำนานระเบียบวาทศิลป์บนเวที Pride Stage ปิดภูกระดึง3เดือนให้ผืนป่าฟื้นฟูธรรมชาติเปิดท่องเที่ยวอีกครั้ง1ตุลาคมอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดกิจกรรมเก็บขยะเพื่อส่งภูกระดึงเข้านอนประจำปี2569เตรียมความพร้อมปิดฤดูการท่องเที่ยวและพักแรมประจำปีซึ่งกำหนดปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายนของทุกปีเพื่อให้ผืนป่าสัตว์ป่าและธรรมชาติรอบด้านได้พักฟื้นส่งผลดีต่อระบบนิเวศในระยะยาวและพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนอีกครั้งในฤดูการถัดไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่31พฤษภาคมของทุกปีโดยกิจกรรมเก็บขยะเพื่อส่งภูกระดึงเข้านอนนี้มีส่วนราชการผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและภาคประชาชนจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจเก็บขยะกว่า500คนเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงข่ายกลุ่มพื้นที่ภูกระดึงหนองหินภูหลวงภายใต้โครงการมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติและภูผาพลัสเทรลโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเลยนายภูวนัยมูลแวงหัวหน้าอุทยานแห่ง

0: ชาติภูกระดึงกล่าวว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพื้นป่าภูกระดึงจะกลับมาอุดมสมบูรณ์และสวยงามในฤดูกาลท่องเที่ยวหน้าต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
6: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
5: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
1: ยี่สิบนาฬิกา14นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันชีวิตดิฉันลัคนาจำปาพร้อมด้วยอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณรับหน้าที่ดำเนินรายการเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะคะ2ชั่วโมงเต็มๆระหว่าง2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่30
2: วันอาทิตย์ที่31นะครับ
1: อาทิตย์ที่31ค่ะโอเคสวัสดีค่ะอาจารย์เสน่ห
2: ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะครับ
1: ค่ะ
2: สีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยนะช่วงเรนไม่รับกับเซเลบเนี่ยนะครับเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์กับบทบาทกขคครับกขคคืออะไรเดี๋ยวเราก็จะมาเฉลยมาทราบกันนะครับเป็นใครเดียวก็ได้พูดได้คุยกันในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะมานี้จะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องเอกชนไม่ทนกับการรับสินบนของหน่วยงานรัฐนะครับมีเรื่องราวที่เราจะพูดกันอีกมากมายนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการของเราได้ตอนนี้ทางเพจของเราเนี่ยนะครับ Mcot News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาดูได้เลยนะ Mcot News FM 100.5 สำหรับท่านที่ทางวิทยุนะฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ท่านต้องเข้าไปทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว @ นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า Mcot News Mcot News ครับนอกจากนั้นจะมีช่องทางการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Mcot Connect นะครับ Mcot แล้วก็ Connect Connect ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุแล้วก็เลือกคลื่นของเรานะครับ FM 100.5 ท่านฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเลยของเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
3: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
2: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงใหญ่ผมได้เกริ่นแล้วนะครับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วก็เป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์กับบทบาทกขคเดี๋ยวให้มาเฉลยกันระหว่างพูดคุยนะครับว่ากขคนี่มันย่อมาจากอะไรก้างขวางคอใช่หรือว่าครับหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับขออนุญาตแนะนำให้ได้รู้จักกับรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ส
4: ุ
1: ธรรมครับอาจารย์สุพี่ต้องเรียกอาจารย์เนาะ
4: เรียกอะไรก็ได
1: ้รองศาสตราจารย
2: ์อาจารย์สุธรรมเป็นอาจารย์จริงๆฮะเป็นอาจารย์นะฮะเดี๋ยวต้องเรียนกับท่านผู้ฟังว่าเพิร์นอาจารย์สุธรรมกับผมนี่ก็รุ่นเดียวกันฮะเป็นเพื่อนกันนะครับเข้ามาจุฬาปีเดียวกัน2519เหมือนกันนะฮะ
4: ใช่ครับ
2: อาจารย์สุธรรมนี่มีชื่อเล่นไหมเนี่ยจริง
4: ๆคือชื่อเล่นนี่ก็แล้วแต่คนเรียกนะครับเพื่อนเรียกก็เรียกถ้ำเรียกถ้ำก็แล้วแต่ครับ
2: ถ้ำมันมาจากไหนฮะถ้ำนี่มันมาจากไหนฮะ
4: คือผมก็พยายามสืบหาอยู่เป็น5-6-4ปีแล้วไม่รู้มันมาจากไหนเหมือนกันนะครับแต่ยังถ้ำนี่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเอาสู่ออกถูกมั้ยครับแต่ไม่มีใครเรียกสู่เฉยๆเรียกทำ
2: เรียกทำก็มี
4: ครับ
2: แต่เพื่อนเรียกทำกันเยอะผมก็ยังงงไม่ไอ้ตอนสมัยผมเรียนจุฬาด้วยกันผมไม่เคยเรียกทำเลยยังงงๆเหมือนกัน
4: ผมก็ค้นหาอยู่หลายสิบปีแล้วนะอาจารย
1: ์แต่ก็
4: ยังหาต้นเหตุไม่ได้แต่ก็เรียกกันอย่างเงี้ยผมย้ายที่ทำงานก็ยังเรียกอย่างชื่อเดิมอีกเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรียกย้ายไปที่ไหนชื่อนี้ก็ตามไปตลอด
2: ทำก็ตาม
4: ผมสันนิษฐานนะครับผม
2: สันนิษฐานคือเขาบอกว่าคงไม่ได้อยู่ในธรรมหรอกคงอยู่ในถ้ำมากกว่าตำแหน่งนั้นนะเป็นคนที่ไหนนะคนจังหวัดอะไรครับ
4: โอ้ผมคนกรุงเทพนะครับ
1: คนกทม
4: เกิดกทมนะครับท่าน
2: เกิดกทมนะ
4: ศิริราชเมื่อนานมาแล้วก็เกือบ70ปีแล้วครับ
2: ก็แสดงว่าฝั่งทนหรือฝั่งกรุงเทพที่อาศัยอยู่ฮะ
4: สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นฝั่งทนเป็นอีจังหวัดนึงถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆมันอยู่กรุงเทพแต่ว่าคุณแม่ไปคลอดที่โรงพยาบาลศิริราช
2: อ่าฮะโอ้แต่แล้วก็เลยแต่ว่าบ้านพักจริงๆอยู่ที่ไหนฮะ
4: บ้านพักจริงอยู่ทางห้วยขวางสมัยก่อนเนี่ยเวลามาห้วยขวางสุทิสาเนี่ยมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนตอนคุณพ่อไปคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อที่ดินที่แถวสุทิสาเนี่ยไกลนะไกลมากเวลาขับรถมาเลี้ยวต้องเลี้ยวจากพหลโยธินเข้ามาเนี่ยมืด
2: โอ้
4: แล้ว

0: ป็นทางลูกรังแล้วก็มืดเหมือนเข้าไปในป่าเลยแล้วบางทีก็เจอควายเจออะไรเงี้ยครับจุดที่สามสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงแล้วก็น่ากลัวมาก
1: สะพานควายสะพานควายนี่ก็มันก็มีควายจริงเหรอใช่ไหม
0: ผมเคยเห็นควายมาแล้วอ่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ตอนกลางคืนนี่เห็นดาวเชื่อไหม
1: เออ
0: สุนทิสานี่เห็นดาวตอนเด็กๆคุณพ่อแม่พามานั่งหน้าลานที่บ้านเนี่ยมองดูดาวกันดาวอาจารย์นึกภาพออกไหมทุกวันนี้มีใครเห็นดาวบ้าง
1: โอ้อยากมา
2: เพราะว่าแสงมันเยอะมากกรุงเทพแสงสว่างมาก
0: นั่นคือประมาณทั้ง60ปีที่แล้วครับผมเห็นดาวยังจำได้เห็นดาวในกรุงเทพแล้วก็เป็นความสุขที่เด็กๆมานั่งดูดาวกับพ่อแม
2: ่มันต่างจังหวัดนะถ้าต่างจังหวัดนะก็จะเห็นดาวเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะมืดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหถนนหนทางมัน
0: ตอนนี้ไปต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยเห็นดาวแล้วนะ
2: เออเหรอ
0: ก็ไม่ได้เห็นทุกที่อะครับอาจารย์ต้องไป
2: ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นใช่ไหม
0: ครับ
2: ถ้าเผื่อว่าไปนอกเมืองหน่อยก็จะเห็นชัด
1: ครับเดี๋ยวนี้เขาไม่เห็นดาวแต่เขาต้องดาวกันพวกดาวรถดาวบ้านอะไรนี่นะที่เป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: นะแล้วเรียนหนังสือที่ไหนนะครับ
0: อ๋อผมคือตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อแม่ส่งไปเรียนที่โรงเรียนสวนเด็กเป็นโรงเรียนอนุบาลอยู่แถวๆวัดมกุฎนะครับเป็นโรงเรียนคอมมูนิตี้สคูลโรงเรียนเหมือนกับท้องถิ่นโรงเรียนท้องที่สมัยก่อนนะครับหลายสิบปีที่แล้วเพราะว่าพ่อแม่ทำงานสำนักนายกทำเนียบถูกไหมครับก็เป็นใกล้ที่ทำงานก็โรงเรียนสวนเด็กตอนนี้ก็ไม่อยู่แล้วพยายามกลับไปหลายที
2: สมัยก่อนจะมีคำว่าสวนนะสวนสุนันทาสวนเด็กสวน
0: กุหลาบ
2: อะไรเงี้ย
0: เขาก็เพราะนี่นะครับ
2: แล้วจริงๆตอนนั้นโรงเรียนมีต้นไม้มีอะไรเป็นสวนไหม
0: เท่าที่จำได้ไม่จำไม่ได้ว่ามีสวน
2: แต่เด็กเกินไป
0: อาจจะเด็กเยอะก็เลยสวนเด็กครับเหมือนสวนดอกไม้เยอะก็เรียกสวนดอกไม
2: ้
0: ครับแล้วก็นั้นคืออนุบาลแล้วก็จากนั้นก็ไปอยู่โรงเรียนสาธิตจุฬาจากป.1จนจบม.25สมัยก่อนเป็นม.25ครับสมัยนี้เป็นม
2: .6ใช
0: ่ครับ
1: ใช่
0: ครับเป็นต้น
1: แล้วเรียนจนจบอะไรถึงไปต่ออะไรที่ไหนนะฮะ
0: ก็จนจบอะไม่จบก็ไปต่อเนี่ยไม่ได้อาจารย์
2: จบสาธิตจุฬาแล้วก็เอนทรานซ์
0: แล้วก็สมัยก่อนเขาเรียกเอนทรานซ์สมัยนี้ก็เรียกอย่างอื่นใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาเรียกเอนทรานซ์ก็คือต้องเหมือนกับท่านเหมือนผมกับอาจารย์เสน่ห์นะ
1: แบบเหมือนกันเลย
0: ก็ต้องเหมือนกันแหละสอบแข่งขันกันสอบแข่งขันกันมากเลยแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำแต่สมัยก่อนก็แข่งขันกันแล้วก็ต้องสอบข้อเขียนสอบอะไรต่ออะไรกันก็สอบเอนทรานซ์เข้าติดคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ไอ้ตอนที่เรียนตอนเรียนมัธยมมันเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์นะตอนนั้น
0: เออผมเรียนสายศิลป์ครับสายศิลปะภาษา
1: แสดงว่าสนใจ
0: ป่าไม่ใช่หรอกคือเขาไม่ให้เข้าสายอื่นคือนี่จะผ่านมาแล้วพูดได้คือเป็นเด็กตอนเด็กๆไม่ค่อยตั้งใจเรียนอ่ะเกเรเรียนอะไรไม่ได้ครูก็บอกเอาไปเรียนนี่แล้วกันผู้หญิงเยอะดี
1: เอาเลย
0: ศิลปะภาษามีผู้ชายอยู่แค่สองคนหรือสามคนเท่านั้น
1: อ
0: ่ะแล้วที่เหลือเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วเวลานั่งเราไอ้ผู้ชายลิงทมวนต้องนั่งท้ายห้องถูกไหมครับ
2: ท้ายห
0: ้
2: อง
0: ปกติเราก็ไม่นั่งหน้าห้องอยู่แล้วถูกไหมครับก็มีผู้ชายกันสองคนหรือสามคนเนี่ยจะไม่ได้แล้วสามคนใช่ครับอยู่ท้ายห้องแล้วก็ไปเรียนแข่งกับผู้หญิงอ่ะมันเป็นอดีตนานมาแล้วครับ
1: อันนี้พูดถึงตอนสาธิตนะ
0: สาธิตจุฬาครับจะเป
1: ็
0: น
1: ในอะไร
0: ครับผม
1: รายการเราสัมภาษณ์นะสาธิตรุ่นเดียวกันมาดีหลายคนแล้วหมอนิธินี่ใช่ไหม
0: โอ้ท่านเป็นรุ่นเดียวกับผมครับท่าน
1: แล้วก็
0: ท่านเป็น
1: ลงไอ้แม่พีรพงษ์เนี่ยนะ
0: พวกนี้ท่านเป็นประธานรุ่นเป็นนักเรียนเป็นไอดอลเป็นคนเรียนเก่งของรุ่นท่านหมอนิธิเนี่ยเป็นคนเรียนเก่งของรุ่นเลยแล้วก็เป็นที่หนึ่งของรุ่นนะครับ
1: โอ้ครับและแปลกใจว่าตอนที่มาเข้าจุฬาแล้วเลือกอันดับหนึ่งเป็นอะไรตอนนั้น
0: ผมได้ที่หนึ่งเข้าคณะนิติศาสตร์จุฬา
1: โอ้โห
2: ทำไมถึงเลือกเรียนนิติศาสตร์อ่ะ
0: ก็มีหลายเหตุผลคุณพ่อเนี่ยจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ถ
2: ูกไหมครับก็ทำมาสายเดียวก
0: ันก็ฝังใจอยู่นานแล้วว่าอยากจะเป็นนักกฎหมายถูกไหมครับในอดีตเนี่ยมีความคิดว่ากฎหมายจะเป็นเครื่องผดุงความยุติธรรมนักกฎหมายจะยังความยุติธรรมให้กับประเทศอะไรทำนองเนี่ยครับซึ่งอันนั้นคือความฝันในวัยเด็กเนาะ
2: แต่ก็มีคุณพ่อเป็นโรโมเดลไปด้วยใช่ไหม
0: ครับผมครับก็เป็นความฝันในวัยเด็กแต่ปัจจุบันนี้นักกฎหมายเยอะแล้วอาจจะไม่ค่อยได้ฝันอย่างผมแล้วครับ
1: ไอ้ตอนสมัยนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยมันมีโอกาสจะต่อไปจนตั้งไปถึงศาลไปถึงอะไรพวกนั้นเลยแม่มก่อน
0: ใช่ไหมเมื่อหลายสิบปีที่แล้วท่านอาจารย์เราคิดว่าประเทศเรายังไม่พัฒนายังไม่กว้างขวางเท่านี้นะครับเส้นทางอาชีพของคนที่เรียนมันก็จะค่อนข้างจำกัดถูกไหมครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นเรียนนิติศาสตร์เช่นทางอาชีพก็ถ้าไปทางฝั่งภาคราชการก็เป็นนิติกรเป็นอะไรก็ว่าไปหรือว่าเป็นผู้ว่าก็ได้เป็นฝ่ายปกครองก็ได้หรือไปเป็นศาลหรือไปเป็นอัยการสมัยก่อนนู้นอัยการยังเป็นกรมอัยการด้วยซ้ำ
1: ใช
0: ่หน่วยงานที่คนมองมากในสมัยก่อนก็คือการเป็นผู้พิพากษาตุลาการนะครับซึ่งก็ในแง่ของการพนุงความยุติธรรมส่วนใหญ่ก็ไปจบอยู่ที่สุดท้ายสุดคนก็สมัยก่อนนะคนก็นึกถึงการเป็นผู้พิพากษาตุลาการถูกไหมครับสมัยก่อนไม่ได้มีศาลมากมายอย่างทุกวันนี้ศาลเยอะไปหมดถูกไหมครับเยอะแยะไปหมด
1: ตอนที่เรียนนิติศาสตร์นี่ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับนิติศาสตร์จุฬาเนี
0: ่ยอ๋อตอนคือผมสมัยก่อนตอนเรียนหนังสือเนี่ยทำกิจกรรมหลายอย่างเหมือนกันถ้าท่านอาจารย์เสน่ห์จำได้ตอนนั้นผมก็ได้อาจารย์เสน่ห์เนี่ยสิ่งซึ่งที่เรามารู้จักกันเพราะเราเป็นนักโต้วาทีผมโต้วาทีอยู่คณะนิติศาสตร์ท่านอาจารย์เสน่ห์ก็เป็นนักโต้วาทีอยู่คณะวิทยาศาสตร์
1: วิทยาศาสตร
0: ์ปากกล้าปากคมมากเลยครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็เป็นรวมทีมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมัยก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยจะมีทีมโต้วาทีของแต่ละแห่งถูกไหมครับแล้วก็โต้กันเองโต้วาทีกันเองในมหาวิทยาลัยแล้วก็ตอนหลังก็โต้วาทีข้ามมหาวิทยาลัยผมก็ได้มีโอกาสรู้จักกับท่านอาจารย์เสน่ห์ก็ช่วงนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็สนิทกันเพราะว่าสมัยก่อนเป็นกิจกรรมที่แอคทีฟมากคือคนสมัยก่อนคนเราชอบดีเบตชอบถกเถียงชอบหาความรู้หาข้อสรุปว่าเพราะเป็นช่วงที่สังคมกำลังแสวงหานะครับผมต้องโต้วาทีกันทุกเรื่องท่านอาจารย์เสน่ห์ผมจำได้เราเคยไปโต้วาทีแม้กระทั่งกับพระ
1: ถูกต้องเลยเป๊ะเลย
0: ที่วัดมกุฏเนี่ยแหละผมจำไม่ผิด
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ลงไปด้วยกันดีละใช่ใช
0: ่หลวงพ่อก็จำได้อาจารย์เสน่ห์ก็โต้วันทีจนหลวงพ่อท่านแทบจะตบะแตกไปละตอนนั้นผมจำได้
1: เมื่อก่อนเราก็โต้กับผู้นี้แหละ
2: หัวข้ออะไรอาจารย์เสน่ห์ทำไม
1: จำไม่ได้แล้ว
2: จะทำให้พระตบะแตก
0: ทุกเรื่องแหละครับคือสมัยก่อนเรื่องที่มันเป็นเรื่องของสังคมก็เอามาพูดมาเถียงกันแต่ในมุมของนักโต้วาทีนะครับแต่ก็ใช้หลักใช้เหตุผลใช้ลอจิกต่างๆก็พูดกันสมัยก่อนเคยไปโต้วาทีกับนักเรียนโรงเรียนหญิงไปโต้นาทีกับตอนนั้นจำได้สมัยนู้นนะเราไปโต้วาทีกับพยาบาล
1: ใช่เลย
0: จำได้สมัยก่อนเขาห้ามผู้ชายเข้าเราก็เป็นว่ากลุ่มเดียวที่เข้าไปโต้วาทีเขาได้ก็เป็นต้นนะครับก็ทำกิจกรรมอย่างนั้นแล้วก็เคยสมัยก่อนแล้วก็เคยเหมือนกับมหาลัยเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับพรรคการเมืองจำได้ไหมครับก
1: ็
0: คือเขาหัดประชาธิปไตยตั้งแต่อยู่ในมีการเลือกตั้งเราก็ทำพรรคการเมืองด้วยกัน
2: อ๋อสร้าง
1: ใช่ใช
0: ่พรรคการเมืองใน
1: ใจเมื่อก่อนมันเขาเรียกว่าพรรคการเมืองในมหาวิทยาลัยไงฮะ
0: เราก็ไปเดินหาเสียงทำอะไรจัดกิจกรรมปิดป้ายโปสเตอร์หาเสียงทำอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะแล้วก
1: ็ทำไปเยอะ
0: ครับผมแล้วก็ที่คณะก็เป็นเรียกประธานวิชาการของคณะนิติศาสตร์ตอนนั้นแล้วก็ตอนหลังก็ได้เป็นผู้แทนคณะนิติศาสตร์แล้วก็เข้าไปยุ่งกับในเรียกสจม.ไอ้ทำนองเนี้ยนะครับในฐานะที่ส่วนงานกลางก็จนจบอะครับก็จบ
1: มีคนก็สนใจว่าการทำกิจกรรมในไม้ไร่นี้มันมีประโยชน์จริง
0: ๆมันก็มีประโยชน์ครับมัน
2: ได้ประสบการณ์
0: คือเรามีเวลาเรียนใช่แต่เวลาอื่นมันก็ต้องเป็นการสร้างคนด้วยทำกิจกรรมมันทำให้เรารู้จักประท่าสังสรรค์เหมือนกับผมประท่าอาจารย์เสน่ห์รู้จักกันมาจะนับปีก็ได
1: ้50 ปีแล้ว
0: จะนับปีก็ได้นะครับอย่างเงี้ยก็อีกหลายท่านก็รู้จักกันมาแล้วก็การทำงานร่วมกันมันก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยเขาให้โอกาสเราในการเรียนเขาไม่ได้สอนเราเรื่องนี้แต่เรามีโอกาสที่จะเรียนรู้วิธีการทำงานวิธีการคิดวิธีการซึมซับวัฒนธรรมการดำเนินงานการดำรงชีวิตซึ่งมันต่อเราจบปริญญาแล้วแต่ของพวกนี้มันไม่จบด้วยมันก็ฝังอยู่ในรากของเราคนที่ทำกิจกรรมหลายคนเขาก็โกออนแล้วชีวิตเขาก็เดินต่อไปทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเขาได้ด้วย

0: ไม่ใช่แค่ในมหาวิทยาลัย สมัยก่อนเราทำกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยเยอะเหมือนกันนะครับแล้วสมัยที่ผมก็ท่านอาจารย์เสน่ห์เป็นนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นยุคที่การเมืองไม่นิ่ง
1: ใช่
0: ทุกวันนี้ยังเบาแล้วถูกไหมครับก็เพราะมันเบาแล้วมันก็เลยคอร์รัปชันกันเยอะสมัยก่อนไม่มันยังต่อสู้ทางการเมืองเยอะเด็กนิสิตนักศึกษาเข้าป่ากันจำได้ใช่ไหมจับปืนสู้กับรัฐบาลยิงกันฆ่ากันตายยิงกันกลางเมืองมีแทบจะเรียกว่าเป็นสงครามกลางเมืองก็ถ้าตอนนี้คนก็โตไม่ทันแล้วล่ะแต่ว่าถ้าโตทันลองไปอ่านดูสมัยก่อนมันรุนแรงกว่านี้เราก็ยังอยู่ในช่วงเหล่านั้นมาตลอดนะครับอาจารย์เสน่ห์ก็ผ่านช่วงเวลาเดียวกับผม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ครับ
1: ใช่แบบเดียวกันใช่ครับ
0: แล้วเราก็เป็นอย่างนั้น
1: พอจบนิติศาสตร์4ปีแล้วดีไปไหนต่อครับทีนี
0: ้อ๋อผมก็คือแล้วตอนช่วงนั้นก็ไปสอบ
1: คุณผมจบนิติศาสตร์นี่ได้เกียรตินิยมด้วย
0: อ๋อได้เกียรตินิยมครับตอนเข้าได้ที่1นะสอบ
1: เข้าที่1แล้วตอนจบก็ได้เกียรตินิยมด้วย
0: ได้เกียรตินิยมแต่ไม่ได้ขาออกไม่ได้ที่1นะเพราะมีคนเข้าเก่งกว่าผมหลายคนเค้าก็ได้ที่1ผมก็ได้ที่2อะไรเงี้ยนะครับก็จบแล้วผมก็ไปสอบทุนก็ทุนกพ.นะครับสมัยก่อนก็เป็นทุนกพ.ก็ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศตามความต้องการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนั้นเขาต้องการคนที่ไปเรียนทางด้านภาษีอากรก็ได้โอกาสได้สอบชิงทุนไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาครับก็เลยได้ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาในวิชากฎหมายนะครับก็เป็นโอกาสดีมากที่รัฐบาลไทยท่านกรุณาให้คนที่ไม่มีสตางค์ไม่มีเงินเนี่ยได้ไปเรียนรู้แล้วก็กลับมาพัฒนาประเทศก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาทางด้านกฎหมายครับเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะครับ
2: ที่จอร์จวอชิงตัน
0: ไปเรียนที่จอร์จวอชิงตันก่อนจอร์จวอชิงตันNational Law Center ที่อยู่ที่วอชิงตันดีซีเสร็จแล้วก็ไปเรียนที่Harvard Law School ที่บอสตันพอจบที่บอสตันแล้วก็ไปเรียนที่ NYU New York University ครับก
2: ็เรียนทั้งหมดกี่ปี
0: ก็หลายปีอยู่6ปีครับก็ไปเรียนก็กลับมาเนี่ยจำกฎแล้วก็ต้องมาเป็นอาจารย์ก็มาเป็นอาจารย์จริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเ
2: สร็จแล้วก็คณะอะไร
0: คณะนิติศาสตร์คณะอื่นจริงๆก็อยากไปคณะอื่นเหมือนกันแต่ว่าเขาให้สอนคณะนิติศาสตร์ก็อยู่คณะนิติศาสตร
2: ์มาทางนี
0: ้ครับผมก็แต่ตอนนั้นกลับมาก็ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์เสน่ห์แล้วนะตอนนั้นอาจารย์อยู่บริษัทยักษ์ใหญ่ใช่ไหมครับก
1: ็ใช่บริษัทเอสโซ
0: บริษัทยักษ์ใหญ่เลยแล้วก็แล้วผมก็อยู่ในวิชาชีพ
2: เสือใหญ่ไม่ใช่เหรอมันยักษ์ด้วย
1: เป็นเสือไงไทเกอร์พุทธไทเกอร์อยู่แทง
0: ก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นกลับมาใหม่ๆประเอิญมีผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนผู้ใหญ่รุ่นพี่ที่รู้จักกันลากไปทำงานด้วยเป็นครั้งแรกมายังไม่ได้สอนหนังสือมากมายเท่าไหร่ก็ไปช่วยที่เคยได้ยินไหมครับบ้านพิษณุโลกเดี๋ยวนี้บอกไปรู้จักผมเป็นไปช่วยเป็นซิจูเนียถูกไหมครับที่ระดับซีเนียร์เช่นท่านอาจารย์บวรศักดิ์อาจารย์ธุรเกียรติอาจารย์ไกรศักดิ์อาจารย์พันศักดิ์นี่คือเป็นซีเนียร
1: ์เมื่อวานเพิ่งสัมภาษณ์นะครับปานปีไปนะฮะ
0: อ๋อครับผม
1: ท่านปีตาปานปีนี่แหละก็นี่แหละบอกอยู่บ้านพิษเหมือนกันแหละนะ
0: ที่ท่านก็เป็น
1: บนเอกเปรม
0: เป็นเขาเรียกเป็นผู้เล่นหลักเหมือนกันครับเพราะว่าท่านอยู่ทางฝั่งสำนักเลขาธิการครม.แล้วก็เป็นคนที่คอยจัดการเรื่องทางด้านออฟฟิเชียลบ้านพิษณุโลกเนี่ยแยกออกมาแต่จะเป็นที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายชุนทวันนะครับตอนนั้นก็มันเป็นของใหม่เนาะแล้วก็ไฟแรงเพราะคนที่มาทำก็ยังอายุน้อยผมเนี่ยเด็กที่สุดเลยไปเหมือนกับไปเดินคีบกระเป๋าให้ผู้ใหญ่ให้ช่วยเขาทำงานใช้ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นโอกาสอันดีมาก
1: ตกลงก็แล้วอาจารย์ทางที่มจเอสุโขทัยไม่ต้องเป็นอาจารย์ต่อตอนนั้น
0: ก็คือว่าสมัยนู้นและสมัยเนี้ยคือเขายืมตัวกันได้ก็ยืมตัวมาช่วยงานราชการแล้วก็ผมก็ยังมีสถานะเป็นอาจารย์แล้วก็ยืมตัวมาช่วยงานที่มหาวิที่บ้านพิษณุโลกครับที่เป็นที่ปรึกษา
1: บ้านพิษณุโลก
0: คณะที่ปรึกษาท่านนายกรัฐมนตรีผมก็ไปพูดง่ายไปเป็นแบบเป็นเวิร์คฮอสมาใช้ให้ทุกคนเขา
1: ครับ
0: ก็ต้องมีคนทำถูกไหมมีผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ณรงค์ชัยชื่อได้นะท่านอาจารย์ขุนพันธ์ท่านอาจารย์ขุนพันธ์อาจารย์ชุรเกียรติอาจารย์บรรศักดิ์อาจารย์โต้ง ท่านสิ้นไปแล้วก็อาจารย์พันศักดิ์นี่ผู้

0: ใหญ่เป็นคนที่ทำเดินหน้าแต่มันก็ต้องมีอีกคนรับใช้เนาะคนเล็กๆอ่ะที่คอยจัดการเรื่องอื่นรองลงมาก็แต่ไม่ได้มีผมคนเดียวนะผมก็คือไม่ได้เป็นเบสขนาดนั้นแต่ว่าก็ไปช่วยทางด้านงานวิชาการงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศหรือพวกนี้ครับซึ่งก็เป็นงานที่ได้ประสบการณ์มากเพราะตอนอายุยังน้อยครับ
1: ทำอยู่นานไหมทำอยู่นานไหมอาจารย์ไกรศักดิ์ใช่ไหม
0: จบเข้าปฏิวัติครับท่าน
1: โ
0: อ้จบเข้าปฏิวัติครับ
1: โอ้
0: แต่สมัยก่อนเขาไม่เรียกปฏิวัติเขาเรียกเป็นการอะไรสัก
1: ปฏิรูปอะไรเดี๋ยวได้ปฏิรูป
0: แต่ภาษาชาวบ้านคือปฏิวัติ
1: ใช่ถูกต้อง
0: ยึดอำนาจคูเดต้าแต่ก็ต้องเรียกให้มันเก๋ตามสมัยนะยุคหลังมาปฏิวัติก็ไม่ยอมเรียกปฏิวัติก็เรียกอะไรแล้วแต่จะนึกชื่อออกถูกไหมครับครับผมก็
1: แล้วตอนปฏิวัตินี่โดนกักตัวเหมือนกันไหม
0: ไม่โดน
1: เมื่อวัน
0: เราเด็ก
1: นะฮะ
0: เราเด็กออกจะเนี่ยจันออกไหมคือว่าคือใครทำอะไรก็ทำ
1: เราไม่รู้เรื่องด้วย
0: ไม่รู้เรื่องก็บอกเขาบอกก็คือตอนนั้นจริงๆเราก็ช่วยงานเยอะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเขาเรียกเป็นคนอยู่แถวหน้าถูกไหมครับอย่างเช่นตอนที่เขาเจรจาเขมรสามฝ่ายเนี่ยผมก็ไปมีส่วนร่วมในแง่ที่ว่าท่านอดีตนายกชาติชายท่านต้องการจะสร้างเขาเรียกสันติภาพในภูมิภาคไม่อยากให้คนรบกัน
1: เขาเรียกเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า
0: แต่ไม่ใช่พูดปุ๊บแล้วทุกคนเฮโลสารพามาทำถูกไหมครับว่าเวลาจะเปลี่ยนสนามรบถ้าคนมันเกลียดกันมันพร้อมจะรบกันแล้วเนี่ยให้เขามาค้าขายกันมันไม่ได้ง่ายนะมันพูดง่ายแต่มันจริงๆยากมากตอนนั้นที่ทำเนี่ยท่านอาจารย์ไกรศักดิ์
2: อาจารย์โต้ง
0: ท่านก็ทำข้างหลังเยอะมาก
2: ชุนทวัน
0: ท่านไกรศักดิ์ชุนทวันท่านอาจารย์พันศักดิ์เราก็จะวิ่งไปวิ่งมาผมในฐานะที่เป็นเด็กที่สุดไปง่ายนี่โทรมาสั่งให้ไปเขาไปเลยไปในซีเครทมิชชั่นไปสมัยก่อนเนี่ยประเทศหลายประเทศนี้ถูกไอดีนติฟายว่าเป็นคอมมิวนิสต
2: ์
0: แล้วบ้านเราเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยถูกไหมครับว่าเราเพราะฉะนั้นก็จะไม่คบกันสมัยก่อนแมคคาร์ธีซึมเคยได้ยินไหมแมคคาร์ธีซึมก็จะไม่คบกันใครคบกันก็จะเป็นอันตรายกับชาติถูกไหมครับสมัยผมเนี่ยสมัยท่านอาจารย์เด็กๆเนี่ยคงจะจำได้ถ้าใครเปิดฟังวิทยุคลื่นสั้นของพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยสันติบาลถามหาถูกไหม
1: ใช่ถูกต้องเลย
0: ครับผมเพราะเนี่ยเราผ่านอย่างนั้นมาแล้วก็ถ้าเราไปอยู่ดีๆเราบินไปเจรจากับประเทศคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่ได้เป็นมิตรเป็นศัตรูตอนนั้นเวียดนามทำท่าจะเป็นศัตรูกับเราไปเจรจากับจีนก็ตอนนั้นก็เป็นซีเครทมิชชั่นเพราะต้องการให้คนเลิกลบกันก็ต้องคุยถูกไหมก็ต้องหาตรงกลางว่าให้คุณไม่ต้องคุณเอาตรงนี้ไหมคุณเอาตรงนั้นไหมทุกเรื่องเราก็ไม่ได้มีแค่ก็เป็นซีเครทมิชชั่นเป็นเขาเรียกประสบการณ์ที่ดีมากที่ผมได้ไปจิกถอยห้อยตามผู้ใหญ่ที่เขาทำกันนะครับก็เห็นวิธีการคิดวิธีการดำเนินงานของแต่ละท่านอย่างเรื่องของเขมรเนี่ยเราต้องคุยกับเขมรทั้งสามฝ่ายนะไม่คุยง่ายนะครับเพราะเขาจะปืนยิงกันถูกไหมครับแล้วคุยมาสามฝ่ายไม่พอเพราะบ้านเราเนี่ย
2: มีฝ่ายอะไรบ้างฮะมีแดงมี
0: ก็มีสามฝ่ายมีเขมรที่เป็นรัฐบาลตอนนั้นก็มีชื่อนะผมจำชื่อไม่ได้มานานมากถูกไหมครับ
1: เมื่อก่อนมันจะมีเฮงสำลินมีนะ
0: ท่าน
1: แล้วก็ชุดเดชนโรดมภูสีอนุนี่ก็ชุดหนึ่งนะ
0: ท่านสีอนุครับผม
1: สีอนุแล้วก็นี่ทางด้านเนี่ย
0: หุ่นเซน
1: อีกด้านหนึ่งเนี่ยสามฝ่ายครับ
0: แล้วเจรจานี่ไม่ใช่เดินเข้าไปเจรจาเขาตรงๆนะพวกนี้ทุกคนเขามีเขาเรียกมีอาจารย์อยู่ข้างหลังมีเจ้าภาพถูกไหมครับเจ้าภาพเป็นประเทศใหญ่ๆที่สนับสนุนเขาในทางความคิดความช่วยเหลืออะไรต่ออะไรเช่นจีนอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษพวกนี้เป็นประเทศแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นแล้วก็เวียดนามเป็นประเทศที่อาจารย์ทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราต้องไปคุยกับปรมาจารย์ทั้งหลายให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้คุยกันธรรมดาต้องไปคุยกันจะคุยกับอเมริกาต้องไปคุยอิตาลีเพราะว่าเป็นกลางกลัวคนรู้ต้องไปคุยหรือบางทีก็ไปเจรจาการค้าของเทศมาตรา301ก็ต้องขอแถมเรื่องนี้เป็นต้นใช้คือคำพูดที่บอกว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดผมเรียนคนจะฆ่ากันบอกให้มึงคุณมาเรียกกันเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะครับตอนนี้เราก็ไปกั้นรั้วแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่บอกให้ใช้เวลานานในการที่จะให้เรารักกันแต่ตอนเปลี่ยนกันแป๊บเดียวยิงตุ้มเดียวก็เสร็จเอาเดี๋ยวเอาโดรนมาบินเดี๋ยวแล้วก็ใส่ประจำพันธกิจกันแต่ว่าให้รักกันยาก

0: ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมในช่วงชีวิตหนึ่งตอนเด็กๆก็เข้าไปช่วยงานตอนช่วงนั้นนะครับผม
1: แล้วจริงๆมันมีคนทำต่อไหมหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในไอ้สนามค้าการค้าเป็นสนามรบเป็นสนามการค้าเนี่ย
0: ก็ทำต่อก็ทุกวันนี้ประเทศเหล่านี้เราก็ค้าขายกันอยู่นะครับก็จะมาเลิกกันก็ไม่กี่วันนี้แหละสมัยเราก็ค้าขาย

0: นั่นแหละสิ
1: เออมันก็มันเรียกพื้นที่มันติดกันถูกไหมครับค้าขายด้วยกันก็ดีด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าลบกันลบกันก็มีแต่เสียชีวิตแล้วก็เสียเงินแล้วก็เอาความก็เรียกความภูมิใจของชาติมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นต้นนะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าเราค้าขายเราพยายามสร้างสันติภาพจะดีกว่าการพยายามจะลบเพื่อจะเอาชนะกันแล้วก็ไม่ชนะสักทีเนาะถูกไหมครับไม่ได้การลบไม่ได้มีชนะสักทีนะก็ไม่เห็นทางความที่ไหนชนะเป็นต้นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะแต่ผมก็คิดว่าเราก็ทำมาตลอดเรามีสันติภาพในภูมิภาคนี้ได้เพราะเราพยายามที่จะค้าขายติดต่อสัมพันธ์กันเศรษฐกิจนะครับแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจค้าขายคนไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันประเทศไทยเป็นส่วนภูมิมานานแล้วเราเป็นดินแดงตรงกลางมาตั้งนานแล้วถูกไหมครับก็ยังเป็นอยู่มันควรจะต้องปลูกฝังต่อไปแทนที่จะลบกัน
0: นั่นแหละสิ
1: จำพระดำรัสของพระบาทพระสมเด็จจุฬาลงกรณ์ที่9ไว้ว่าลบกันไปมีชัยชนะบนกองอิฐนั้นได้อะไร
0: ได้ใช่ใช่ใช่เลย
1: ก็พูดงี้กันมาตั้งกี่ปีแล้วลืมจะชอบลบชอบลบเราไปสร้างรั้วเขาก็ต้องรื้อรั้วจริงไม่จริงแต่นี่ความเห็นส่วนตัวนะครับ
2: จริงๆก็ควรจะต้องเจรจานะ
1: ก็ต้องเจรจาพูดคุยครับสงครามชนะแพ้ชนะกันบนโต๊ะเจรจาเนาะเขาพูดกันมาเป็นร้อยปีละแม้กระทั่งตอนนี้อย่างที่เราเห็นอยู่ในภูมิภาคใกล้กันก็ต้องเจรจาลบถล่มก็แทบตายเขายังไม่แพ้ที
2: มันสูญเสียทั้งสองฝ่าย
1: ครับผมครับ
0: แล้วตกลงพอหลังจากที่ไอ้พลเอกชาติไทยโดนปฏิวัติเสร็จแล้วเราไปไหนต่อทีนี
1: ้อ๋อตอนหลังจากนั้นก็กลับไปสอนหนังสือแต่ตอนนั้นย้ายมาอยู่จุฬาแล้ว
0: ย้ายกลับมาจุฬาย้ายมาอยู่จุฬา
1: ย้ายมาอยู่จุฬาครับก็ขอย้ายมาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยมาที่จุฬาซึ่งก็ผู้ใหญ่ก็ใจดีมากก็เอามึงอยากไปก็ไป ก็ไปก็ไปอยู่จุฬาก็สอนหนังสือที่คณะนิติศาสตร์จุฬาก็สอนหนังสือแล้วก็ยังทำงานวิจัยทำอะไรต่อมีอะไรอยู่คนที่เป็นผู้นำทางด้านงานวิจัยกฎหมายก็เริ่มจริงๆเริ่มต้นที่คณะนิติศาสตร์จุฬานะครับการวิจัยกฎหมายที่เฟื่องฟูกันทุกวันนี้เริ่มต้นที่คณะนิติศาสตร์จุฬาจริงๆแล้วคนที่ผลักดันเลยนี่คือท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติเสถียรไทยตอนนั้นท่านก็กลับมาจากบ้านพิษณุโลกเหมือนกันท่านก็เห็นความสำคัญของการทำวิจัยเราก็ตั้งศูนย์วิจัยแล้วเราก็ทำวิจัยอาจารย์ก็เป็นประธานเขาเรียกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและเศรษฐศาสตร์คนแรกแล้วต่อหลังพอเป็นคณบดีท่านก็โยนมาให้ผมผมก็ทำต่ออะไรเงี้ยครับก็เราทำวิจัยกันหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเศรษฐกิจตอนนั้นมีเรื่องง่ายๆแต่ว่าสมัยก่อนเป็นเรื่องยากแล้วเป็นเรื่องใหญ่คือว่าประเทศไทยจะรับสนธิสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาดีไหมเราอยากจะคุ้มครองคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ไหมตอนนั้นทุกคนอยากจะลอกเรียน จำได้ใช่ไหมอาจารย์คงจำได
0: ้
1: จนถึงขนาดรัฐบาลท่านรัฐบาลท่านพลเอกเปรมตอนนั้นยุบสภาเนี่ยก็ไอ้เรื่องนี้เรื่องที่เจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็คอปปี้ไรท์ในคอมพิวเตอร์ซอฟต์ครับผมลองไปดูถอยหลังดูอดีตสิครับที่ท่านนายกทักษิณขึ้นมาได้เพราะท่านยุบสภาด้วยพลเอกเปรมท่านยุบสภาแล้วก็เพราะว่ามีการดีเบตเรื่องนี้รุนแรงมากในสภาว่าประเทศเรายังต้องการการเครียกนะการลอกเรียนเพื่อมาพัฒนาประเทศยุคนั้นนะเป็นเรื่องที่รุนแรงมาก
0: มันคือพูดง่ายว่าไม่ต้องการให้มีกฎหมายลิขสิทธิ์พูดง่ายนะ
1: ครับผมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ธรรมดาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เรามีมานานแล้วมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ซึ่งท่านพาประเทศไทยท่านทรงพาประเทศไทยเข้าสู่ระบบโลกเข้ามาตั้งนานแล้วเพราะว่าท่านทรงเป็นนักเขียนนักประพันธ์อย่างยอดเพราะนั้นท่านก็ทรงเห็นความสำคัญของการเป็นสมาชิกขององค์กรที่ว่าในเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเบสิกเรียกก็คือลิขสิทธิ์เราคุ้มครองลิขสิทธิ์มานานมากแล้วล่ะครับพอจะมาขยายไปถึงคอมพิวเตอร์คนก็เลยกุ๊กกิ๊กกันใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เข้าไปช่วยด้วยเราก็ทำวิจัยซึ่งผลงานวิจัยของเราก็ในท้ายสุดนะก็ออกมาเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายลิขสิทธิ์จนทุกวันนี้แล้วก็อีกหลายฉบับที่เราทำกฎหมายสมัยก่อนคนไม่อยากจะคุ้มครองชื่อทางการค้าไม่อยากคุ้มครองความลับทางการค้าไม่อยากจะคุ้มครองชิปแต่ไอชิปในคอมพิวเตอร
0: ์
1: ก็เราก็เป็นคนร่างกฎหมายเหล่านี้ทั้งสิ้นก็ยังอยู่นะครับก็ไม่ได้เห็นมีแก้อะไรกันเพิ่มเติมก็ยังอยู่ตอนนั้นก็ทำวิจัย ฎหมายเปรียบเทียบ

0: ไว้เศรษฐกิจเยอะแยะแล้วก็มีอีกหลายฉบับที่เราทำที่ตอนหลังผมก็มาทำเรื่องการเจรจาตอนนั้นประเด็นก็คือว่าเออเราจะเข้า WTO ดีไหมตอนนี้ยังไม่เป็น WTO นะตอนนี้ยังเป็นอุรุกวัยราวใช่ไหมครับ
1: WTO คืออะไรนะ
0: ยังไม่เกิดตอนนั้นยังไม่เกิดยังไม
1: ่ World Trade Organization ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: องค์กรการค้าโลก
0: ครับครับเราก็เป็นคนทำวิจัยแล้วก็ไปช่วยเขาเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยเคยไปเจรจาโทรคมนาคมผมไปช่วยเขาทำท่าทีแล้วก็ยุทธกลยุทธ์ได้ทำนองเรียกเจรจาโทรคมนาคมแล้วก็จนเป็น WTO อะครับทำมาตั้งแต่เจรจาไปอยู่ข้างหลังบนโต๊ะเจรจาเขาเล็กๆมาตั้งแต่ยังไม่เป็น WTO ไปเรื่อยๆจนกลายเป็น WTO ครับแล้วก็ที่ตอนนั้นที่เน้นมากก็คือเรื่องโทรคมนาคมแล้วก็เรื่องขนส่งนะครับซึ่งในกฎของ WTO เนี่ยบังคับว่าประเทศที่จะเป็นสมาชิกจะต้องเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมแล้วก็การสื่อสารแล้วก็อีกหลายด้านนะแต่ด้านที่ผมทำก็คือเรื่องโทรคมนาคมเพราะฉะนั้นก็กลับมาเราก็ต้องประเทศไทยต้องแก้กฎหมาย WTO บังคับว่าเราจะต้องมีองค์กรกำกับดูแลอิสระแต่ไม่ใช่เป็นอิสระแบบที่คนไทยเข้าใจทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้มันไม่ใช่มันเราเข้าใจกันผิดองค์กรอิสระแบบที่ WTO เขาต้องการนี่คือเป็นองค์กรอิสระที่อยู่ฝ่ายบริหารก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นอิสระจากผู้ประกอบการเพราะว่าที่ผ่านมาในโลกเนี่ยองค์กรกำกับดูแลอยู่ภายใต้อานัตของผู้ประกอบการฟังดูคุ้นๆไหมอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรอิสระหมายถึงองค์กรอิสระที่เรกูเลเตอร์ไม่อยู่ภายใต้กำกับของเรกูเลเตอร์มันต้องกลับกันถูกไหมครับแต่บ้านเราตอนนี้เราคิดผิดนะเราองค์กรอิสระเราเลยกลายเป็นองค์กรที่ไปอยู่มีคนอื่นมากำกับองค์กรอิสระ
1: ทีนั่นสิเป็นใช่องค์กรอิสระที่ภายใต้การกำกับจนไม่อิสระเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นสิครับก็ต้องขอขอบพระคุณศาลท่านนะครับที่ช่วยกรุณ
1: า
0: ค่อยๆเคลียร์เรื่องนี้ให้กับประเทศไทยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับใคร
1: เอาแล้วเดี๋ยวนะเพราะว่าตอนช่วงหลังเนี่ยมันมีองค์กรอิสระมาจนกระทั่งรู้สึกอาจารย์เข้าไปเป็นอะไรนะกทช.ใช่ไหมอ๋อ
0: ผมเคยเป็นกทช.กำกับ
1: ชุดแรกเลย
0: นะรุ่นแรกเลยมาตั้งไข่อะพูดง่ายมาจัดการเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกให้เราตั้งองค์กรอิสระไม่มีใครมีความรู้มันคืออะไรมันทำอะไรกฎหมายหน้าต่างเป็นไงเพราะสมัยก่อนเนี่ยกฎหมายเขียนได้ว่าให้ผูกขาดมันก็ง่ายทีถูกไหมครับผูกขาดมันง่ายไม่ต้องมีกฎอะไรก็ได้แต่พอเปลี่ยนจากลดผูกขาดเป็นกำกับดูแลก็ต้องมีกฎเกณฑ์ก็เอาความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วก็ใช้วิทำวิจัยเนี่ยมาสร้างระบบมาสร้างระบบกำกับดูแล regulatory practice ในประเทศไทยเป็นองค์กรแรกเพราะว่า WTO เขาบังคับให้มีองค์กรกับดูแลทางด้านโทรคมนาคมส่วนทางด้านสื่อสารเนี่ยบ้านเราเป็นห่วงกันเหลือเกินเรื่องสื่อสารมวลชนจนทุกวันนี้ก็ยังไม่เปิดเสรีถูกไหมพูดไปก
1: ็ใช่
0: เดี๋ยวว่ากันเนาะมีเรกูเลเตอร์แต่ไม่เปิดเสรีแต่โทรคมมาเปิดเสรีไปแล้วแต่ว่ามันต้องกำกับละเอียดมากกว่านี้นิดนึงอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับก็เปิดเสรีตอนที่ผมทำโทรคมนาคมที่แรกเปิดเสรีเนี่ยมีผู้ประกอบการมือถือนะ6รายรายเล็กรายย่อยเปิดเสรีมาแล้วมีขึ้นความถี่มากขึ้นทรัพยากรมากขึ้นเหลืออยู่2ราย
1: น่าประสิท
0: ธิ์แต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกเป็นมีสาเหตุที่มาที่ไปอ่ะแต่ว่ามันก็แปลกๆนะแต่ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าม
1: ันทำไมมันหายไปได้เหลือแค่2ได้คร
0: ับก็งงๆเหมือนกันอาจารย์ตอนทำคลอดที่แรกไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยคือก็เหมือนอาจารย์เคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าตอนลูกคลอดมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่เนี่ย
1: พอโตแล้วมันอยู่ก็เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่ง
0: โตขึ้นเขาเป็นเขาไปอีกแบบนึง
1: ก็ใช่ก็จริงคือตอนที่เกิดกตช.ขึ้นมาเนี่ยตั้งใจที่จะเปิดเสรีเลย
0: เปิดเสรีครับ
1: ฝั่งโทรคมนาคม
0: ใช่ครับแล้วผมคิดว่าก็เปิดเสรีอินดัสเซนสำเร็จในแง่ที่ว่าจากการที่มีผู้ประกอบการไม่กี่รายเป็นผู้ประกอบเป็นพันรายภายในเวลาไม่นานมากมีใบอนุญาต
1: เข้าระบบได้หมด
0: จะเข้าระบบได้หมดแต่ว่าพอเข้าแล้วตอนนี้เรื่องการกำกับคนที่อยู่ในระบบเนี่ยมันเป็น

0: เรื่องที่ไม่ง่ายถูกไหมครับคือมันเป็นเรื่องการแข่งขันเรื่องการเปิดตลาดเรื่องเกณฑ์ของตลาดในการเข้าตลาดซึ่งตรงนี้ต้องทำอย่างขันแข็งเข้มข้นแต่กสทช.เนี่ยเขาก็ผ่านความเปลี่ยนแปลงมาเยอะครับจนในท้ายสุดก็เป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี
1: ้
2: พี่ติ๋มอยากทราบว่าต่างประเทศของเขามีหลายรายไหม
0: ก็มีหลายรายนี่นะครับแต่อย่างไรก็ดีโทรคมนาคมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่มีน้อยรายอยู่ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้น้อยขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วก็มีเทคนิคในการเปิดตลาดและการแข่งขันเยอะแยะมากถูกไหมครับบ้านเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ผู้แข่งขันถูกไหมครับแล้วก็ไม่ได้เน้นอะไรเลยไงก็ผมคิดว่าเราความเป็นส่วนตัวนะเราเดินเป็นคนละทิศ
1: ของเดิมเนี่ยที่เราไปกำกับก็เพราะว่ามีองค์การโทรศัพท์อยู
0: ่ก็เป็นทั้งผู้
1: เล่นเป็นทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้กองทัพอยู่ใช่ไหมสมัยแรก
0: ใช่ครับแล้วมันก็มีปัญหาเยอะแยะในอดีตเช่นต่อไม่ติดถ้าเป็นผู้รับสัมปทานของฝ่ายการสื่อสารแห่งประเทศไทยจะต่อเข้าไปยังผู้รับสัมปทานของการโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์ต่อติดบ้างไม่ติดบ้างใช้เลขไอ้นี่ก็ใช้เลข7ตัวอีกทางฝั่งใช้เลข9ตัวมันไม่ตรงกันส่ง SMS ก็ไปไม่ได้ส่งกลับมาก็ไม่ถึงต่อบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดคืออันนั้นคือปัญหาของการผูกขาดคือทุกคนอยากจะได้แต่กำไรแล้วก็กีดกันทางการค้าถูกไหมครับก็กีดกันไอ้คู่แข่งนั่นแหละแล้วคุณส่ง SMS ผมไม่แพงคุณเข้าถูกไหมครับหรือบางกรณีซึ่งควรจะส่งสัญญาณผ่านสมัยนี้เราส่งสัญญาณผ่านได้ใช่ไหมไม่ให้
1: ใช่
0: เขาเรียก interoperability คือการทำงานร่วมกันบางทีอยากจะส่ง SMS เนี่ยถ้าผมอยู่ค่ายนี้ส่งไปอีกอันไม่ได้นะ
1: ข้ามค่ายไม่ได้
0: ไม
1: ่
0: ได
1: ้
0: อาจารย์จำได้ใช่ไหมครับ
1: จำได้
0: หรือบางทีจะโทรไปก็ต่อไม่ติดตรงนี้เบอร์นี้มันเบอร์07หรือมันเบอร์09แล้วอาจารย์ค่าบริการก็ไม่เท่ากันในบริการประเภทเดียวกัน
1: จริงนะเมื่อก่อนนี้นะ
0: อาจารย์คงจะจำได้ด้วยว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าอยู่ในถ้าเป็นโทรศัพท์ของเครือข่ายหนึ่งโทรในเขตเดียวกันไม่เสียอาจารย์เพิ่มถ้าอีกเครือข่ายดันเสียตามระยะเวลาและระยะทาง
1: ใช่
0: แล้วประชาชนไม่มีทางรู้เลยว่าเฮ้ยตกลงผมโทรไปคุยกับเพื่อนเนี่ยผมเสียเงินเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลยต้องปรับทุกอย่างให้เข้าสู่ระบบกฎเกณฑ์เป็นต้นก็ในสุดในท้ายสุดแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเด็กไม่เคยรู้เลยว่าสมัยก่อนนะรุ่นพ่อรุ่นเราเนี่ยมันยากเหลือเกินนะก่อนจะต่อคุยกันติดเนี่ยไม่ใช่ง่ายสมัยนี้มันง่ายเพราะว่ามันมี interoperability มี interconnection ซึ่งกฎหมายบังคับสมัยก่อนไม่ได้เรียก interconnection กฎหมายไม่ได้บังคับเดี๋ยวนี้บังคับให้ต้องเชื่อมต่อกันได้ต้อง interoperate กันได้คือว่าต้องส่ง SMS ทุกวันนี้อาจารย์เสน่ห์หรือว่าท่านอาจารย์อยากจะเปิด Facebook เปิดเล่นอะไรบนมือถือทันได้หมดแต่มันก็เกิดปัญหาอีกตัวนึงก็คือว่าตกลงมันจำกัดการแข่งขันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
1: เหลือแค่สองรายนะเวลานี้ถูกไหม
0: ฮะใช่ก็ได้เป็นความเป็นจริง
1: อืม
0: แต่ว่ามีขึ้นมากขึ้นนะอาจารย์แต่ก่อนมีแค่ขึ้นแต่ก่อนมีแค่ขึ้น 2G ถูกป่ะ
1: ใช่ตอนนี้ 5G 4G
0: ตอนนี้มี 5G 4G แล้วก็มีเละเทะเลยแล้วก็จะเปิดเพิ่มอีกแต่ผู้ประกอบการน้อยลงขึ้นความถี่มากขึ้นงงจำนวนผู้รับบริการมากขึ้น
1: ใช
0: ่แต่ผู้ให้บริการน้อยลงมันก็แปลกดีเนาะแต่อันเกี่ยวกับผมนะ ผมออกมาแล้วออกมา15ปีแล้วครับ
1: อันนั้นพูดถึงตอนเริ่มต้นของการเป็นกตช.ถูกไหมฮะ
0: ครับผมครับ
1: แต่สมัยนั้นยังไม่ได้ครอบคลุมมาถึงโทรทัศน์ถูกไหมครับตอนนั้น
0: ก็ผมก็เป็นพอเขาแก้กฎหมายก็มีคนอวดรู้กันเยอะแยะก็ต้องเป็นคอนเวอร์เจนเรกูเลเตอร์อะไรต่ออะไรนะอ้าวก็แก้กฎหมายกันแก้เสร็จก็ผมก็เลยรักษาการเป็นสื่อสารวิทยุโทรทัศน์อยู่พักหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเรียกแคทเทคเกอร์นะไม่ได้ทำอะไรมากครับแต่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะผมก็คิดว่าเราไม่ได้โปรเกรสไปมากมายนักหนานะครับไม่ได้โปรเกรสมากมายนักหนาเพราะว่าทุกวันนี้วิทยุยังเป็นอนาล็อกอยู่เลยอ่ะ
1: เออน่าสิ
0: จริงไม่จริง
1: ใช่จริงไม่ยังไม่มีวิทยุดิจิตอลเลยตอนนี้นะ
0: ส่วนทีวีดิจิตอลก็ไม่มีทีวีภูมิภาคมีแต่คนรวยเท่านั้นที่ลงทุนทีวีทั้งประเทศไทยได้ใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าอาจารย์จะดูโทรทัศน์ดูช่องนี้ดูได้ทั้งประเทศไทยซึ่งก็ดี

0: แต่ว่าคนจนคนรายเล็กลงทุนไม่ได้กฎหมายเพิ่มหยัดองค์กรจัดสรรเครื่องความถี่แล้วก็เพิ่มหยัดประกอบกิจกรรมยุทโธปกรณ์เนี่ยมีใบอนุญาตระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้พูดอย่างนี้ทฤษฎีนะโทรทัศน์หรือว่าสื่อวิทยุเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อระดับชาตินะโครงสร้างของกฎระเบียบโครงสร้างของที่กำกับดูแลมันเป็นเรื่องของชุมชนโทรทัศน์วิทยุเนี่ยรับผิดชอบในชุมชนเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องชุมชนเข้ามายุ่งกับโทรทัศน์กับวิทยุมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปดูต่างประเทศเนี่ยถ้าท่านไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นวิทยุชุมชนโทรทัศน์ชุมชนซะเยอะเพราะเขารับผิดชอบในนั้นเรียกฟิดูชิวีไลเซนส์มันไม่ได้เป็นไลเซนส์แบบออเปอเรตติ้งไลเซนส์แบบโทรคมนาคมเนี่ยไลเซนส์มันเป็นไลเซนส์ทั้งประเทศถูกไหมเพราะคนมันเลื่อนไหลทั้งประเทศแต่ว่าเวลาคนฟังวิทยุโทรทัศน์สื่อเนี่ยเขามักจะอยู่ติดที่นะครับแล้วก็มันก็มักจะเป็นดีไวซ์หรือเครื่องมือที่เข้าไปฟังในบ้านหรือเป็นส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะมันพูดง่ายๆก็คือว่ามันมีคนฟังออเดียนหรือวิวเวอร์เนี่ยจำกัดเพราะฉะนั้นเวลาเขารับผิดชอบเขาเรียก responsibility คนรับผิดชอบมันก็ต้องรับผิดชอบกับชุมชนกับท้องถิ่นถูกไหมครับด้วยเหตุนี้กฎหมายที่บอกว่าต้องมีคณะกรรมการที่มาเป็นรีวิวเวอร์เป็นกรรมการของผู้ชมมาคอยช่วยกำกับเพราะมันเป็นเรื่องของสังคมตอนนี้พออาจารย์ทำเป็นระดับชาติอาจารย์ก็จะได้จากซูเปอร์เอ็นจีโอเป็นใครๆมุ้งแต่ว่าไม่ได้สอดคล้องกับชุมชนจนทุกวันนี้เรายังไม่มีทีวีภาษาท้องถิ่น
1: ม
0: ีไหม
1: ไม่มี
0: แล้วประเทศไทยประเทศที่มีความเขาเรียกรุ่งเรืองแล้วก็เขาเรียกมีความร่ำรวยเหมือนริชทางด้านคัลเจอร์มากภาษาเนี่ยจังหวัดแพร่กับเชียงรายนี่ไม่เหมือนกันนะวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันอาจารย์ไปที่ไหนก็มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเยอะแต่ไม่มี representation เขาเลยไม่มี representation ของทางสื่อในผู้แทนท้องถิ่น
1: เลยแทนในสื่อ
0: ใช่ในต่างประเทศมันตรงกันข้ามครับวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมัน develop มาจากระบบที่เป็นท้องถิ่นถ้าท่านไปอเมริกาโทรทัศน์ก็จะเป็นโทรทัศน์ในอเมริกาแต่มันจะผูกกับเน็ตเวิร์กใหญ่นะแต่มีโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์ท้องถิ่นประจำเมืองบอสตันเมืองนิวยอร์กเมืองด้วยนะไม่ใช่รัฐแล้วก็การลงทุนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าถ้าอาจารย์บอกให้คุณต้องได้ใบอนุญาตทั้งชาติคุณก็ต้องลงทุนสำหรับคนทั้ง70 ล้านคน มันไม่ง่ายเนาะแล้วคุณก็ต้องพยายามสร้างเขาเรียกมีเดียคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาที่มันตอบสนองคนทั้งชาติแล้วก็พูดแต่ภาษากลางใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เป็นต้นอันนี้ความเห็นส่วนตัว
1: ครับทีนี้พอตอนหลังพอออกจากกสทไอ้กทชมาเป็นกสทชใช่แล้วไปทำอะไรต่อทีนี้เป็นเข้าคณะกรรมการอะไรฮะ
0: ผมเคยเป็นกรรมการดิจิทัลอีโคโนมีแต่อันนี้คนไม่ค่อยรู้อะเพราะว่า
1: เศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะ
0: ใช่จริงๆเป็นคนช่วยร่างพรบนี้ด้วยซ้ำครับผมเพราะว่าถ้าทำเรื่องโทรคมทำเรื่องอะไรมาแล้วก็ทำเรื่องเจรจาอะไรพวกนี้มาเยอะแล้วก็ช่วยเขาล่างกฎหมายเพราะตอนนั้นขออนุญาตเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะท่านบอกอุ้ยประเทศไทยควรจะเป็นดิจิทัลอีโคโนมีแล้วถูกไหมท่านพูดถูกไหมซึ่งดีมากเลยหลังจากปฏิวัติขึ้นมาก็จะต้องรีบออกกฎหมายเพราะว่าบ้านเรากลัวจะตกขบวนทางด้านดิจิทัลกลัวจะตกขบวนนะนี่เรื่องจริงกลัวคนใช้ไม่เป็นแต่ก่อนนี้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วจะลองนึกภาพใครมาพูดเรื่องดิจิทัลไม่รู้เรื่องหรอกถูกไหมครับก็ออกกฎหมายมาเพื่อจะเสริมสร้างโปรโมทแล้วก็ผลักดันให้มีดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งผมคิดว่าก็สำเร็จนะภายในเวลาสั้นทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมดแม้กระทั่งรายการของเรา
1: ใช่
0: ถูกไหมครับQR โค้ดอะไรเป็นดิจิทัลหมดเราแล้วตอนนี้แต่ปัญหาตอนนี้ก็ที่ผมมาอยู่กรรมการการแข่งขันทางการค้าด้วยคือว่าตอนนั้นมันเป็นเด็กตอนนี้เป็นยักษ์ใหญ่บริษัทที่ทำดิจิทัลแพลตฟอร์มรายได้นะอาจารย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาฟ้องเอา40,000 กว่าล้านรายได้นะครับไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแต่ว่าจะแพ้ชนแกะเป็นเจ้าของแล้วอันนี้คือรายที่สองรายที่เล็กที่สุดเนี่ย 12,000 ล้านเป็นต้นเพราะฉะนั้นจากเด็กกลายเป็นซูเปอร์ไจแอนต์ก็บังเอิญโชคดีผมก็ได้ตามมาเรื่อยจนก่อนอยู่ทางฝั่งที่โปรโมทให้
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักก่อนนะฮะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวมาคุยกับรองศาสตราจารย์

0: สู่ธรรมอยู่ในธรรมต่อครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเริ่มวันแรกพรุ่งนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชวนประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่จะเปิดให้ใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกผู้ได้รับสิทธิโครงการสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกรณีมีวงเงินสิทธิ์เหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปเดือนถัดไปสำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการธนาคารกรุงไทยมีการเตรียมความพร้อมระบบเพื่อรองรับการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังของประชาชนไว้แล้วโดยประชาชนสามารถเตรียมเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงประชาชนยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหาร Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางนี้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมีกำหนดการลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เพื่อดูความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดอตก.ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้น4บาทจับตาต้นทุนอาหารสัตว์พุ่งสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมหลังราคาซื้อขายจริงในช่วงที่ผ่านมาอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกที่เคยอยู่ในระดับ 54-56 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ผู้เลี้ยงสุกรยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดแตะ13บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์ที่22วันที่31พฤษภาคม2569ทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าทิศทางราคาจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังผ่านช่วงวันวิสาขบูชาเมื่อปริมาณการซื้อขายกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64-66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64-66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ราคาวัตถุดิบสำคัญอื่นยังมีแนวโน้มทรงตัวถึงปรับเพิ่มขึ้นทั้งข้าวสาลีกากถั่วเหลืองและปลาปนโดยสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศพายุพัดถล่มพิมายบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย4หลังนายศิวเสกสินโทรำนายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายลัดราวพิมายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทานละหลอดและผู้นำชุมชนลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือนายสิริคล่องชอบอายุ73ปีชาวบ้านตำบลทานละหลอดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหลังถูกพายุพัดถล่ม

0: ถล่มจนบ้านพังเสียหายเมื่อช่วงเย็นวานนี้โดยบ้านของนายสิริถูกพายุพัดจนหลังคาหายไปทั้งหลังและมีทรัพย์สินเสียหายอีกบางส่วนนอกจากบ้านของนายสิริแล้วยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านตำบลทานละหลอดอีก3หลังคาเรือนได้รับความเสียหายรวม4หลังคาเรือนนอกจากนี้พายุดังกล่าวยังได้พัดกระหน่ำจนทำให้คอกวัวของชาวบ้านพังเสียหายอีก1แห่งแต่อย่างไรก็ตามจากเหตุพายุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงบ้านเรือนพังเสียหายจากการถูกพายุพัดซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสียหายก่อนที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: มย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-399

0: 90ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ค่ะกลับเข้าสู่เบรกที่2เพิ่มนะอาจารย์เสน่ห์อยู่ไหมคะ
3: อยู่ครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราอ่าน
3: ช่วงที่2นะครับ
2: ค่ะเดี๋ยวพี่ติ๋มอ่านไลน์ก่อนนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะคุณบุญสุข
3: ผู้ฟังทางบ้าน
2: ค่ะคุณบุญสุขบอกว่าดีใจที่เชิญท่านมาเล่าประวัติการเรียนชื่นชมที่ท่านมีประสบการณ์ในการทำงานหลากหลายมีเรื่องน่าสนใจรอฟังต่อนะคะส่วนคุณปริชาติบอกว่าวันนี้พี่ติ๋มสัมภาษณ์รุ่นพี่นิติจุฬาของดิฉันอีกแล้วฝากกราบสวัสดีพี่สุธรรมด้วยค่ะนะ
4: ครับ
2: ค่ะ คุณสุภชัยที่ดินนะคะก็ทักทายเข้ามานะคะสวัสดีคุณลักษณาคุณเสน่ห์แล้วก็อาจารย์สุธรรมคุณวิชาญตะลิ่งชันนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยคิดอ๋อคุณวิชาญบอกว่าสวัสดีพี่ติ๋มลักษณาอาจารย์เสน่ห์และอาจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสวัสดีผู้ติดตามรายการทุกๆท่านเลยท่ามกลางสายฝนนะครับจากนครปฐมติดบ้านโป่ง28องศาบอกฝนกำลังตกโอ้โหประมาณเบอร์2เลย บอกคิดทอดทุกคนครับผมหายไป1เดือนเต็มๆนะมีบาดเจ็บทางตาพอควรเลยครับหมอให้พักสายตานะคะบอกว่าวินิจฉัยว่าบริเวณที่เป็นโรคระยะของโรคก็คือเส้นเลือดฝอยแตกและเลือดในช่องหน้าม่านตาข้างซ้ายเบ้าตาซ้ายฟกช้ำประวัติเกิดอุบัติเหตุไม้ดีดเข้าตาโอ้โหด้วยความเป็นห่วงนะคะขอให้หายเร็วๆนะคะ
3: ครับ
2: คุณเสือหวานเจี๊ยบนะส่งกลอนเข้ามาเข้ามาแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมีคุณโจมิเตอร์ก็บอกว่าอาจารย์สุธรรมชื่อดีนามสกุลก็ดีด้วยนะครับนะคะโอเคคุณเสือหวานเจี๊ยบเขียนกลอนมานะคะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวเจ้าเสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซเฮลโหลทุกคุณสมประสงค์ในปารีสครับไม่รู้มาบอกวันนี
3: ้ยังไม่เห็นนะฮะ
2: สวัสดีครับคุณสุธรรมท่านสุธรรมบอกว่า ผู้เชี่ยวชาญงานสื่อสารการโทรคมนาคมผู้เหมาะสมอุดมคิดติดสมัยนำองค์กรป้อนผลงานผ่านก้าวไกลอาจารย์ใหญ่ให้วิชานานับปีเป็นหนึ่งไทยไปต่างแดนแสนสุดยอดที่ออกซฟอร์ดพลอดความรู้ดูเป็นสีการสื่อสารด้านกฎหมายได้13ปีสร้างวิธีที่เปรียบเทียบเสียบวิชาเป็นชุดแรกแหวกพศกทชกำเนิดก่อต่อสารงานข้ามฟ้าพลังงานผ่านข้ามชาติผงาดจ้าพรจากฟ้ามาบรรจุสุธรรมอยู่ในธรรมเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา31พฤษภาคม2569ค่ะ
3: ครับ
2: ส่วนทาง
3: Facebook ทาง Facebook นี่ก็เห็นมีคุณสัชิมานะครับคุณสัชิมามาเป็นคนแรกนะสีสันชีวิตวันอาทิตย์นะครับสวัสดีพี่ลัคนาเสน่ห์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุธรรมด้วยนะครับสักรินก็สวัสดีมาคุณเล็กก็ส่งสติกเกอร์มานะครับคุณนันชลีก็สวัสดีข้ามานะครับคุณมาเทิงเมื่อเจิงก็บอกยุคนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ยังไม่รู้ว่าคอมมิวนิสต์นั้นคืออะไรนะฮะเมื่อก่อนนี่นะก็คุณอรุณก็บอกสวัสดีคุณติ๋มมาจะเสน่ห์แล้วก็แขกรับเชิญครับคุณดาราส่งสติกเกอร์มาคุณคนฟังข่าวบอกสวัสดีพี่ติ๋มนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: บอกว่าจะเสน่ห์นะฮะบอกสวัสดีครับอาจารย์รองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสวัสดีผู้ติดตามรายการทุกท่านท่ามกลางสายฝนครับนครปฐมติดบ้านโป่งนี่28องศานะฮะฝนกำลังตกเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: คุณฝนวัคคาบอกอาจารย์เป็นอาจารย์นักกฎหมายวันนี้ผมเพิ่งฟังข่าวได้ยินว่าปปช.2นายโดนตัดสิน นะตอน

0: คุกนี่ครับนะฮะเนี่ยองค์กรอิสระไงฮะกระทรวงธรรมครับ
1: ครับ
0: นะโอเค
2: คุณอาพรคุณอาพรบอกสวัสดีทุกท่านขอบก็อะไรนะขอบุญรักษาพระคุ้มครองวันวิสาขบูชาขอบคุณค่ะสาธุ
0: ตอนก่อนที่จะพักไปเนี่ยนะครับอาจารย์สุธรรมพูดถึงเรื่องบทบาทคณะกรรมการการแข่งขันการค้านี่คือตัวย่อของกกค.ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมอันนี้คือที่เป็นปัจจุบันครับ
2: การค้าแข่งขัน
0: มันทำหน้าที่อะไรคณะกรรมการนี้ครับ
1: ครับครับผมเมื่อกี้มีท่านผู้ฟังเนี่ยพูดเรื่ององค์กรอิสระข
0: อ
1: แจ้งให้ชัดนะครับคือเราเรียกรวมกันจนเรียกว่าจะมันเน่าไปทั้งข้องเนี่ยไม่ได้นะคืออย่างนี้องค์กรอิสระอย่างเช่นกขคกรรมการกำกับกรรมการการแข่งขันการค้ากกพกรรมการกำกับกิจการพลังงานกสทชกรรมการสื่อสารวิทยาคมแห่งชาติถูกไหมครับกรรมการประกันภัยหรือว่ากรรมการธนาคารประเทศไทยพวกนี้เป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระแต่เป็นฝ่ายบริหารถูกไหมครับก็มีฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการแต่องค์กรกำกับดูแลอิสระพวกนี้เป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระในฝ่ายบริหารทำหน้าที่ฝ่ายบริหารตาม definition หรือความหมายที่รับกันในเชิงวิชาการแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยองค์กรกำกับดูแลอิสระเหล่านี้independent regulator เนี่ยเขาเป็นคนน่าทำหน้าที่ทางปกครองไม่ได้เป็นอิสระแต่เป็นอิสระไม่ได้เป็นอิสระจากรัฐบาลนะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแต่เป็นอิสระจากผู้ประกอบการถูกไหมครับคือ separation of regulator regulated สมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยรัฐบาลชอบทำทุกอย่างแล้วก็ชอบเป็นทั้งองค์กรกำกับแล้วก็เป็นคนวางกฎเกณฑ์และเป็นคนให้ใบอนุญาตด้วยระยะหลังที่เราพูดเรื่องการกำกับดูแลอิสระซึ่งมัน
2: ควรต้องแยกกัน
1: เป็นไอเดียไม่นานในสัก 3-40 ปีเนี่ยก็คือแยกคนกำกับกับคนถูกกำกับในยุโรปสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลเป็นคนให้บริการโทรศัพท์เป็นคนให้บริการสื่อสารเป็นคนให้บริการรถไฟเป็นคนให้บริการทุกอย่างเองแล้วก็ให้ใบอนุญาตด้วยให้สัมปทานด้วยออกกฎด้วยบังคับใช้กฎหมายด้วยมันอยู่คนเดียวกันมันไม่ได้มันอันตรายถูกไหมครับก็เขาก็เลยแยกระหว่างคนที่ออกกฎคนหนึ่งกับคนที่ปฏิบัติการอีกคนหนึ่งแยกกันเขาเรียกถ้าเป็นภาษาขอโทษพูดภาษาวิชาการซึ่งตอนนี้เรากำลังเจรจา OECD เนี่ยกำลังถูกบังคับให้ทำเรื่องนี้เขาเรียก competitive neutrality คือต้องเท่าเทียมกันในเชิงการแข่งขันเป็นต้นเพราะฉะนั้นองค์กรกำกับดูแลอิสระในที่นี้ที่เราพูดถึงสำหรับผมนะก็เป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระที่ใช้อำนาจฝ่ายบริหารแล้วก็ไม่ได้แยกจากรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเพียงแต่ว่าเป็นอิสระจากผู้ประกอบการแล้วองค์กรกับดูแลสละทั่วไปเขาก็ต้องก็ฟังรัฐบาลก็รัฐบาลเข้ามาจากประชาชนถูกไหมให้เลือกตั้งกันมาจะสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขามีฐานอำนาจเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังแนวนโยบายแล้วก็ออกกฎเกณฑ์ออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอนุบัญญัติแต่ว่ามันมีกฎหมายใหญ่ซึ่งเป็นระดับพระราชบัญญัติซึ่งสภาท่านออกมาไว้เพราะฉะนั้นองค์กรกำกับดูแลที่เราพูดกันเนี่ยต้องแยกให้ชัดมันไม่เหมือนกับโทษนะเอ่ยชื่อได้ใช่ไหมไม่เหมือนกับ
0: เอ่ยได้
1: ไม่เหมือนกับปปช.ถูกไหมครับซึ่งท่านเป็นองค์กรอิสระอีกแบบนึงคือว่าไม่ได้อยู่ในฝ่ายบริหารไม่อยู่ในฝ่ายธุรการไม่อยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นออกมาอีกอันนึงถูกไหมครับ
0: อ
1: ย่างนี้เป็นองค์กรกำกับดูแลเป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นอีกแบบนึงอ่ะมีรัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญไปกับไปด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกเป็นกฎหมายเขาเรียกกฎหมายลูกของรัฐธรรมนูญนะครับก็แต่ว่าอย่างองค์กรกำกับดูแลทางที่ผมทำหรือเคยทำเช่นผมเคยทำกสทช กทช กกพก็เคยนะครับกรรมการที
0: ่ช่วยกกพคืออะไรนะ
1: กรรมการกำกับกิจการพลังงานครับที่ดูแลค่าไฟค่า FT ทั้งหลายเนี่ยแหละครับก็ทำจะเป็นพวกนี้เราเนี่ยจะเป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระที่อยู่ในฝ่ายบริหารกำกับผู้ประกอบการเท่านั้นเองครับตอนนี
0: ้ชื่อมันสับสนกันไปหมดแล้วตอนนี้นะ
1: ก็สับสนครับแล้วทุกอย่างก็สับสนไปหมดประเทศเราสับสนไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็พูดกันเองเนาะเป็นรายการสบายๆสับสนไปหมดนะครับคนอะไรเงี้ยตัวโลกมันขาวหรือมันเทาหรือว่ามันสีอะไรกันแน่วะนะใช่ไห
0: ม
1: หรือว่าเรามันเกี่ยวข้องกับสเปกตรัมของแสงก็ไม่รู้ถูกไหมคุณสีขาวนี่ถ้าเปลี่ยนสเปกตรัมมันก็เปลี่ยนสีได้เนาะใช่ป่ะเพราะมันมี reflectionแฟกเตอร์สูงอะไรอย่างนี้นะ
0: ไหนถามถึงเรื่ององค์กรองค์กรอิสระแล้วเนี่ยแล้วไอ้องค์การมหาชนเนี่ยมันต่างอะไรเนี่ย
1: อ๋ออันนี้องค์การมหาชนไม่ได้เป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระก็มันก็เบลอมากจนช่วงหลังคือว่าจริงๆเขาเรีย

0: มันเป็นคือมันมาจากความคิดเดิมเมื่อหลายสิบปีที่แล้ว non-governmental public organization NGPO ก็คือว่าเป็น non-governmental ไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะเป็นแต่เป็น public organization แต่ว่าทำหน้าที่บริการของรัฐบางประการเท่านั้นแหละก็เป็นองค์การมหาชนถูกไหมครับซึ่งองค์การมหาชนส่วนใหญ่ในอดีตนะก็ไม่ต้องออกกฎหมายอะไรมากมายก็มีพระราชกฤษฎีกาพระบัญญัติให้อำนาจไว้แล้วก็ออกพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกามาจัดตั้งพวกนี้ก็จะเป็นเบสิคลี่ก็เป็นออเปอเรเตอร์เป็นผู้ที่ประกอบกิจการกิจกรรมทางด้านพับลิกไม่มีอะไรที่เป็นคอมเมอร์เชียลไม่มีอะไรที่เป็นทางการค้าแต่ว่าอยู่มานานๆมันก็เปลี่ยนได้ถูกไหมครับตอนหลังก็มีกฎหมายบางคนก็มีอำนาจเยอะแยะไปหมดถูกไหมครับก็
1: ใช่
0: มันก็เคลียร์แปลงไปเรื่อยๆเหมือนกทช.ตอนที่เราตอนทำใหม่ๆก็ไม่ได้คิดจะออกมาตอนจบเป็นอย่างนี้หรอกเหมือนการคนที่ออกแบบพระบัญญัติองค์การมหาชนทีแรกผมไม่ได้คิดว่าทุกวันนี้องค์การมหาชนร่วมทุนก็ได้
1: นั่นแหละสิ
0: ลงทุนก็ได้หนำซ้ำยังไปกำกับชาวบ้านเขาอีกก็มีอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะแต่ว่าเพราะว่าเราคือนี่ไงเรายึดหลักไม่ค่อยแม่นมันก็ฟั่นเฟือจนทุกวันนี้แต่ว่าจนทุกวันนี้ฝรั่งเขาไม่ได้มองว่านี่คือองค์การมหาชนนะสำหรับมองถึงนอกเข้ามาเนี่ยมันก็คือรัฐวิสาหกิจซึ่งตอนนี้รายการว่าประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องพูดไม่ต้องนับจำนวนนะครับถ้าผมเคยนับเองแล้วเล่นก็176แห่งรวมรัฐวิสาหกิจโดยทำมันทุกเรื่องหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเขาเหล่านั้นไม่ทำของพวกนี้ประชาชนและเอกชนจะมีที่ทำมากขึ้นนะแล้วรัฐบาลก็จะเล็กลงถูกป่ะปัญหาของบ้านเรารัฐบาลใหญ่ไปอันนี้นอกเรื่องนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวกับ
1: โอ้น่าสนใจนะนี่เป็นมุมทางกฎหมายของพี่โอมันเราไม่
2: ตัวอย่างคืออะไรคะที่ว่าก
0: ูจะให้ยกอันตรายนะครับ บ้านเราเนี่ย คือผมคิดว่าเราใหญ่เกินไปไงรัฐบาลมันจะต้องเล็กลงแล้วตลาดมันจะใหญ่ขึ้นอันนี้พูดจำลองทฤษฎีเพราะว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันมากับรัฐบาลทั้งนั้นแหละมันไม่มีมันก็มาจากรัฐบาลรัฐบาลเล็กนิดเดียวคอร์รัปชันกันนิดเดียวรัฐบาลใหญ่ขึ้นก็ประมาณมากขึ้นคอร์รัปชันมันก็เยอะขึ้นมันอันนี้มันง่ายนะ
1: พูดไปเดี๋ยวก็พูดต่ออยู่แล้วช่วงบ่าย
0: ครับคือเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะคือรัฐบาลเราไม่เล็กลงแล้วกิจกรรมของภาครัฐก็มีทุกอย่างถูกไหมครับทุกอย่างมันก็เลยแล้วคอร์รัปชันมันก็มาจากเรื่องพวกนี้จากคนที่มีอำนาจมากกว่าคนที่มีอำนาจน้อยกว่าถูกป่ะเพราะคนที่มีอำนาจมากกว่าก็เปลี่ยนอำนาจเป็นเงินก็อะไรเงี้ยครับก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คำนี้ก็เข้าใจก็เห็นแต่เราก็ขยายงบประมาณอยู่ทุกวันถูกไหมครับทันทีก็วันจะน้อยลงมันมากขึ้นทุกวันเป็นต้นแล้วอย่างเรื่องจัดซื้อจัดจ้างที่เรามีปัญหาเนี่ยก็เราก็ไม่ยอมเข้าระบบระหว่างประเทศไม่ยอมเข้าระบบสากลอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราก็พยายามนะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายหรอก
1: ทีนี้บอกไปเป็นอาจารย์อยู่ที่ออกซฟอร์ด
0: ครับ
2: ตั้งหลายปี
0: 13 ปีจะไม่ได้ไปแบบไปนั่งที่นั้นไปสอนเรียกว่าเป็นก็ไปทุกซัมเมอร์ก็จะมีวิชาที่ว่าด้วยเรื่อง
2: กฎหมาย
0: เกี่ยวข้องกับสื่อสารและโทรคมนาคมเบสิคเรียกก็คือสื่อสารเป็นออกซฟอร์ดมีเดียโปรแกรมครับสอนอยู่ที่นั่น13ปีคือเขาอยากรู้ว่าเกิดขึ้นแหละเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยก็เลยถ้าไปจริงๆควรจะไปแค่ปีหรือ2ปีแต่ว่าที่ไปทุกปีเพราะบ้านเราในว่าเราเปิดเสรีทั้งสื่อถูกไหมมีองค์กรกำกับดูแลทั้งสื่อแต่ทำไมสื่ออิสระไม่มีทุกทีบ้านเรามีกฎหมายว่าเปิดน้ำนูนนะเป็นประเทศเดียวในโลกเลยซ้ำที่เรามีรัฐธรรมนูญบอกว่าผู้สื่อข่าวนะมีสิทธิ์มีความอิสระในวิชาชีพของตนโดยรัฐธรรมนูญบรรณาธิการหรือเจ้าของสื่อพิมพ์มาหักคอบังคับก็ไม่ได้เนาะบ้านเราเป็นประเทศเดียวแต่เราไม่ทำแปลกไหมก็บ้านเรามีทุกอย่างเหมือนฟิลิปปินส์ทำไม
2: เขาโทษนะ
0: เราเขียนทุกอย่างใครพูดอะไรประเทศไทยมีหมดแต่เราไม่ได้ทำก็เพราะเนี้ยก็เป็นสอนพวกเป็นสอนวิชา comparative media สอนจน13ปีจนโควิดนะครับพอโควิดแล้วจนวันนี้ก็ไม่เกิดแล้วโลกก็เปลี่ยนไปเยอะสอนเรื่องมีเดียเรื่องวิทยุโทรทัศน์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เราสอนจากมุมของเราไม่ได้สอนจากภาพของโลกนะสอนจากประเทศไทย
2: เปรียบเทียบ
0: ไม่เห็นเพราะว่าเขาก็คงเหมือนกันอย่างเช่น

0: ตอนโทษนะเราเล่าให้ฟังนะตอนปฏิวัติเนี่ยประเทศเราเป็นประเทศเดียวมั้งที่คณะปฏิวัติแต่งเพลงจำได้ไหม
1: ใช่
0: เพลงแล้วก็มีดาราดังๆมาช่วยกันร้องเพลง
1: แล้วเราจะอยู่อีกไม่นาน
0: อะไรอย่างเงี้ยครับต้องเป็นประเทศเดียวนะแล้วอาจารย์รู้ไหมว่าเนี่ยไปเล่าฝรั่งฝรั่งงงกันนะแล้วตอนหลังก็มีเท่าที่ผมรู้ก็มีหลายประเทศมาติดต่อขอคล้ายๆว่าเหมือนกับขอก๊อปปี้อ่ะเวลาปฏิวัติจะมีเพลงมีเพลงมีคลิปมีวิดีโอเก๋เทียทำแล้วชื่นใจมากโหนี่เหตุนี้ถึงต้องปฏิวัติอะไรนะอาจารย์จำได้ใช่ไหมแล้วก็มีก็ไปสอนฝรั่งงงๆมีหนังก็ทำหนังจำได้ไห
1: ม
0: หนังเกี่ยวกับเรื่องความรักชาติอะไรต่ออะไร
1: ใช่
0: แคมเยอะแยะเลยมีการปรับทัศนคติในก่อนครับมีก็เรามีเขาเรียกมีการสร้าง vocabulary ขึ้นมาให้มันฟังดูดีเช่นกระชับพื้นที
1: ่
0: ถูกไหมครับ
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าปรับทัศนคติ
1: คำนี้ก็แรงมากเมื่อใครโดนเข้าไปนี่โอ
0: ้แล้วก็คือจริงๆมันแต่ว่าอันนั้นมันก็คือในเชิงมีไม่ได้ผิดหรืออะไรนะครับในเชิงมีเดียเนี่ยคือมันสร้างเขาเรียกสร้างแกนของความรับรู้ใหม่ถูกไหมครับให้คนมีอะไรใหม่เกาะแล้วนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นไงถูกไหมครับก็เป็นอย่างนั้นตอนนั้นสังคมไทยเข้าสู่ยุควุ่นวายเหมือนกันนะผมเข้าใจว่าหลายคนตอนนี้ก็ผ่านยุคนั้นมาที่เราปาดนกหวีดปิดเมืองจำได้ไหมฮะแต่เราก็ไม่เรียกว่าเป็นซีวิลวอร์เนาะตอนนั้นเราไล่รัดไล่การกำกับดูแลและการครอบงำกฎหมายใช้เลยไม่ได้เลยถูกไหมครับแต่เราก็อยู่รอดมาจนได้แบบไทยๆฝรั่งก็งงในแง่ของสื่อถูกไหมครับว่าสื่อไทยมันมาได้ยังไงวะเป็นยังไงแม้กระทั่งเรามีกฎเกณฑ์ถ้าอาจารย์จำได้คงจำไม่ได้หรอกในกฎหมายเรามีสมัยก่อนนั้นมีเรื่องเราล็อบบี้กันเรื่องเยอะเรื่องนี้ว่าจะต้องห้ามครองสิทธิ์ข้ามสื่อถูกไหมครับคนที่เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ
1: ์
0: จะมาครองสิทธิ์ข้ามสื่อยังอยู่ในกฎหมายทั้งรัฐธรรมนูญและในพระบัญญัติสื่อสารวิทยุกระจายเสียงนะครับยังอยู่มาตรา42
2: แล้วในทางปฏิบัติ
0: แล้วปฏิบัติเป็นไงครับจะให้ผมพูดเหร
1: อ
0: ถูกไหม
1: ข้ามกันเป็นธรรมดาเลยตอนนี
0: ้ถูกแล้วไงเนี่ยบ้านเราเหมือนประเทศ
1: เพ
0: ื่อนบ้าน
1: ของ
0: เรามีทุกอย่างแต่ว่าเราไม่ทำ
1: คอนเวอร์เจนต์ก็คือการครอบทั้งหมดอ่ะอยู่ไหมไอ้คอนเวอร์เจนต์พยายามใช้
0: แล้วก็ไม่ทำจนทุกวันนี้เรายังพูดว่าเราจะกำกับ OTT เราจะไอ้จะมากี่สิบปีแล้วเนี่ย
1: OTT คืออะไรฮะท่านผู้ฟังอาจจะไม่ร
0: ู้ Over the top ก็คือว่าสมัยก่อนนี่เราให้บริการวิทยุโทรทัศน์ตรงๆถูกไหมครับเป็นเขาเรียกลีเนียก็คือว่า3โมง3ทุ่ม2ทุ่ม4ทุ่มเวลานี้มาแล้วก็เปิดทีวีก็จะรับแต่ตอนนี้พอมันโอเวอร์เดอะท็อปปั๊บเนี่ยมันไม่ได้มาทางสายทางอากาศแล้วมันมาทางสายเพราะฉะนั้นเราจะดูอย่างสมมติดูออนไลน์ดูชื่ออะไร Netflix
1: IKEA กี่โมงก็ได
0: ้กี่โมงก็ได้เรื่องก็ได
1: ้ก็เรียกออนดีมานด์นั่นแล้วแต่ความต้องการ
0: ภรรยาวิ่งมาบอกให้ไปตากผ้าที่บ้านก็ต้องหยุดเครื่องก่อนแล้ววิ่งไปตากผ้าแล้วกลับมาเปิดต่อได
1: ้
0: เป็นต้นคือเนี่ยมันจะต่างกันมันออนดีมานด์แล้วทำไมไม่กำกับก็ยังแก้ตัวกันไปเรื่อยแต่ยังไม่กำกับเป็นสื่อไหมเป็นบอร์ดแคสต์ไหมมีไอบอลมี
1: เป็นแน่นอนอยู่แล้ว
0: เป็นแน่นอนแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราก็ออนไลน์เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ริงไม่จริง
1: จริงใช่
0: ทีหลังก็ได้รีแอคชั่นก็ได้ต่อไปต่อมาก็ได้
1: ไป
0: แล้วอาจารย์เข้ากำกับเราแบบนี้อาจารย์เข้ากำกับอาจารย์ไหม
1: ไม่รู้
0: มีคนไหนด้วยกันเองนะพวกพรีไวเดอร์ไทยเนี่ยแต่ว่ามีเดียมันทำไมถึงต้องกำกับเพราะว่ามันอย่างที่เรียนแต่แรกแล้วว่ามีเดียเนี่ยมันไม่ได้เหมือนโทรคมนาคมที่เขาทำหน้าที่ที่จะรักษาผลประโยชน์ตัวเองแต่คนที่เป็นมีเดียอยู่ตรงกลางต้องทำหน้าที่ทางสังคมด้วยถูกไหมครับเพราะว่าถ้ายอมให้มีเดียทำเรื่องการเมืองก็จะนัดคนไปเดินขบวนนัดคนไปเผารัฐบาลในแอฟริกาเนี่ยนัดกันทางวิทยุโทรทัศน์ให้ไปฆ่ากันเพราะฉะนั้นมีเดียมันไม่ได้ทำหน้าที่ที่จะหากำไรต้องทำหน้าที่ทางสังคมด้วยมีเขาเรียก social responsibility ตรงนี้ถึงต้องมีการกำกับดูแลการกำกับดูแลเป็นกำกับในเชิงสังคมในเชิง conduct ในเชิง incentive เยอะแยะถูกไหมครับเขาเรียกถึงเป็นใบอนุญาตเพื่อบุคคลอื่น fiduciary license เป็นอย่างนี้ทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยแต่เราก็อยู่มันได้เนาะ
2: โอเค
1: เดี๋ยวเราขอมาเรื่องส่วนตัวนิดนึง

0: นะฮะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็แต่งงาน
1: แต่งงานคร
2: ับ กับดร.
1: ปิยนุชมาลากุลครับเป็นดร.เนี่ยจบฝรั่งเศส
2: เป็นทำอะไรครับ
1: เป็นตอนนี้เกษียณแล้วอายุเท่านี้ก็ต้องเกษียณแล้วครับก็เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรม
0: อยู่ทางสายอุตสาหกรรมใช่ไหม
1: สายธุรกิจครับธุรกิจ
0: สายธุรกิจ
1: ครับ
0: แล้วมีลูกไหมครับ
1: ไม่มีครับก็อยู่กันสองคนนี่แหละครับแต่หลานเยอะหลานเยอะครับ
2: แต่อาจารย์สุธรรมก็ยังเป็นกรรมการการแข่งขันทางด้านการค้า
1: เป็นครับอันนี้ก็คือตำแหน่งล่าสุดที่เป็นอยู่เป็นรองประธานครับกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ดูแลเรื่องพวกนี้ครับเรื่องคนถูกรัฐเอาเปรียบแต่กฎหมายนี้ก็ยังเป็นองค์กรกำกับดูแลอิสระที่อายุน้อยที่สุดต่างประเทศเนี่ยองค์กรที่เป็นกขค.เนี่ยจะอายุมากที่สุดแล้วองค์กรอื่นเขาก็จะค่อยๆเขาเรียกสปินออฟออกมาจากองค์กรคอมเพทิชันแต่บ้านเราเนี่ยเราตั้งองค์กรโทรคมพลังงานประกันภัย
0: แม่ย่อยไปหมดเลย
1: ก่อนแล้วค่อยมาตั้งกขค.มันก็เลยกับการเพราะนั้นกฎหมายก็เลยเขียนว่าห้ามกขค.ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำอยู่แล้วกฎหมายเราจะเขียนกลับกันเพราะว่าเรากลัวเราจะไปเหยียบตาปลาของกสทช.เหยียบตาปลาแข่งขันอื่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่กฎหมายอื่นก็จะกลับหัวกลับหางกันว่าเรามันเป็นอย่างนี้มันก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ยแต่ก็เป็นองค์กรใหม่ที่ตั้งแล้วก็ทำหน้าที่คอยสร้างเครียกสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทคนเล็กคนย่อยที่เข้าตลาดไม่ได้หรือถูกกันแกล้งคืออย่างไม่เป็นธรรมครับ
0: แล้วไอ้พวกอะไรพวกกัวพวกโมโนโพลีผูกขาดทางการค้านี่
1: อันนี้ใช่เลยครับผมใช่เลยครับ
0: ถูกต้องไหม
1: กฎหมายป้องกันการผูกขาดครับคือถ้าผูกขาดนี่เขาไม่ได้ห้ามนะครับแต่เขาบอกว่าคนที่ผูกขาดหรือคนที่มีอำนาจตลาดอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าคือไม่ได้ห้ามเขาบางทีเขาเก่งเขาก็เลยเป็นผู้ขายรายเดียวได้หรือผู้ขายน้อยรายนะเขาทำการค้าเก่งค้าขายเก่งมีทรัพย์สินทางปัญญาโดนใจประชาบ้านถูกไหมครับแล้วมีเงินลงทุนก็ไม่ได้ห้ามกฎหมายเศรษฐกิจเสรีไม่ได้ห้ามแต่ว่าต้องคอยกำกับไม่ออกนอกลู่นอกทางต้องเป็นธรรมต้องไม่โกงคนอื่นต้องไม่กีดกันคนอื่นอย่างไม่เป็นธรรมเช่นบางทีเรียกมี refusal to deal หรือว่าบางทียกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่คนกำลังโวยวายบ่นมากก็คือพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มถูกไหมครับวันนี้คืนนี้ตอนแรกเข้ามัน5บาทตอนหลังมันมีค่า GP มันขึ้นเรื่อยๆกลายเป็น 30% แล้วหรือว่าบางทีตอนแรกผมเขามีคนสั่งของผ่านออนไลน์มาสั่งของเสร็จผมจะส่งของไปให้บอกไม่ได้ต้องใช้ของของฉันต้องใช้ผู้รับส่งของฉันเองนึกออกไหมหรือมันมีบางกรณีที่เราตัดสินเนี่ยเป็นประมูลในเว็บประมูลนะประมูลรถเจ้าของก็เป็นเต็นท์รถมาประมูลด้วยซึ่งก็โอเคแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะมาใช้เว็บผมเนี่ยไม่ใช่แพลตฟอร์มผมเนี่ยห้ามใช้ชื่ออ้าวนึกออกไหมเพราะนั้นเต็นท์รถนี่มีลูกค้ามา30-40ปีใช้ชื่อไม่ได้แล้วใครเขาเวลาประมูลแล้วใครจะเชื่อบางทีเขาเชื่อเต็นท์รถใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช
1: ่หรือบางกรณีที่เราทำไปเนี่ยกาแฟท้องถิ่นดีมากเลยก็ทำมีสูตรมีอะไรอะไรชัดเจนวันดีคืนดีก็มียักษ์ใหญ่มาแล้วบอกเอ้ยคุณเข้ามานั่งมันผมให้ที่ในร้านผมนี่แหละนะครับก็ทำเสร็จไปสักพักก่อนเขาบอกเฮ้ยแต่คุณต้องช่วยบอกสูตรหน่อยต้องบอกวิธีการเพาะปลูกวิธีการสูตรเพราะว่ามันต้องดูแลผู้บริโภคไม่ให้กาแฟมันไปทำร้ายเขาซึ่งก็ฟังดูดีถูกไหมก็ บอกหมดบอกเคล็ดลับบอกทุกอย่างหมดจริงใจอีกปีต่อมายกเลิกสัญญาแล้วทำเอง
0: แล้วพอทำเอง
1: บริษัทเช่นว่านั้นก็มีกาแฟของตัวเองแล้วจะขายกันเป็นต้นเพราะนี้เรื่องมันไม่แฟร์ถูกไหมครับหรือบางทีอันนี้เล่าให้ฟังนะบางทีก็จะไปตั้งศูนย์การค้าในชุมชนห่างไกลก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะมีคนมาหรือเปล่าก็ประกาศหาคนมาเจ้าที่พัฒนาพื้นที่อ่ะก็มีคนมาพัฒนาให้แล้วก็เขาก็มีเทคนิคต่างๆในการที่จะดึงลูกค้าเพราะเขาเป็นคนโลเคอลอะไรเงี้ยก็ทำจนปั้นขึ้นมามีตลาดตรงนั้นวันนี้คดีก็บอกขออนุญาตขึ้นค่าเช่าเป็น700 เท่าเจ็ดร้อยเท่าไม่มีหรอกครับที่ไหนเขาทำได้ก็เสร็จแล้วพอไอ้นั่นก็ออกไปเสร็จอุ้ยตายอีบริษัทลูกของไอ้บริษัทแม่เนี่ยโผล่เข้ามาในราคาถูกกว่า
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเป็นต้นคือก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราทำเล็กๆน้อยๆมีเยอะแยะเรื่องตอนนี้ที่ทำไปเรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่ถูกไหมครับ

0: ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับฟู้ดเดลิเวอรี่มาแล้วก็ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้ซื้อของสามารถทำ COD ได้ก็คือ Cash on Delivery คือจ่ายเงินตอนเห็นของก็ได้หรือเลือกคืนของก็ได้แล้วก็มีกฎเกณฑ์มากขึ้นแต่ก็ยังไม่จบดีก็ต้องทำต่อไปตอนนี้ยังมีเรื่องใหญ่ที่ต้องทำก็คือเรื่องเครดิตไลน์ถูกไหมครับบางทีเครดิตไลน์เป็นเรื่องใหญ่นะบางทีท่านมีของท่านอยู่ไกลลิฟต์เลยเอาสินค้ามาวางจำหน่ายที่สมมุตินะครับศูนย์การค้าสักแห่งหนึ่งเสร็จแล้วชาวบ้านเขาก็เอามาวางขายพอคนมาซื้อเสร็จจ่ายเงินนี่บริษัทใหญ่บอกเฮ้ยจ่ายเงินตรงไม่ได้ต้องไปซื้อเหมือนกับซื้อคูปองซื้อจ่ายผ่านห้างข้างซึ่งก็โอเคแต่ถ้าท่านเป็นคนขายท่านก็คิดว่าคนจะได้เงินใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะมีเทคนิคเครดิตไลน์ไม่จ่ายคือจนกว่าจะอีก3เดือน
1: 60วันเก้าส
0: ิบวันให้ส่วนนั้นยังโอเคนะเราไปสำรวจมามันเรียกตีไก่ง่วงอ่ะบางทีปีหนึ่งไม่ยอมจ่ายชาวบ้านเฮ้ย
1: ปีใช่เหรอ
0: ใช่ใช่มีเขาก็จนไงเพราะว่าบางทีเขาเอาพืชผลเกษตรที่มันแปรรูปเล็กๆเนี่ยเอามามันมาไกลมากเลยกว่าจะมาถึงเขาไม่ได้รวยขนาดจะแบบปลูกข้าวข้ามซีซันข้ามฤดูปลูกพืชข้ามซีซันพืชมันมีซีซันถูกไหมข้ามซีซันแล้วบอกว่าเขาจ่ายเงินซีซันนะไม่มี
1: ตังค์ตายแล้ว
0: เป็นต้น
2: ตอนนี้เงินก็ไปหมุนนานเหลือเก
0: ินเกิดเยอะแล้วมันก็เริ่มเกิดขยายมากขึ้นที่เราเข้าไปสำรวจตอนนี้มีเรื่องลงทุเรียนลงลำไยก็แล้วก็กำลังจะจัดการดำเนินการทางด้านกฎหมายอยู่ครับเพราะมันมีกฎหมายห้ามของพวกนี้อยู่แล้วก็มีเรื่องเหล็กจำได้ไหมที่ตึกอะไรนะตึกหน่วยงาน
1: ตึกสตง.
0: นั่นแหละตึกสตง.
2: เหล็ก
0: ผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อ
1: เขาบอกตึกแล้วก็ไม่พูดตึกไหนได้ต้องพูดตึกสตง.
0: ตายเชื่อไหมครับปีเดียวกันปีนั้นปี2025เกิดเหตุเดียวกันนี้ที่ฮ่องกงคนตายไป168คน
2: ที่ฮ่องกง
0: ใช่ครับเพราะว่าตึกถล่มมาตายไป168
1: มันมาจากเหล็กที่เดียวกันป
0: ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเป็นก็แต่เป็นเหล็กมาจากประเทศอะไรอย่างเงี้ยใกล้ๆประเทศเดียวประเทศเดียวกันแต่บริษัทที่ผมไม่ทราบก็เลยต้องสอบสวนกันใหญ่ปีเดียวกันแต่คนละเวลากันนะครับปีเดียวกัน
1: เอ้าเหรอ
0: แล้วก็กขคของฮ่องกงเขาเก่งมากนะเขาก็สอบสวนแล้วก็จับคนติดคุกไปหลายคนแต่บ้านเราตอนนี้ยังอยู่ในศาลอยู่เลยเนาะ
1: กระบวนการนี้ไม่แค่ดำเนินการอยู่
0: ครับก็เงี้ยครับแล้วก็ว่าไปเรื่อยนะเป็นต้นคือว่าเหตุพวกนี้มันเราเผลอไม่ได้ในแง่ของกขค.ก็ทำอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเพราะความที่กขค.กรรมการการแข่งขันทางการค้าเนี่ยบานทีหลังเพราะนั้นกฎหมายเขียนว่าอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่อย่าไปยุ่งนี่ออกไหมแล้วผมมาทีหลังสุดเนี่ยคนอื่นยุ่งหมดแล้วเพราะฉะนั้น
1: ก็ประธานกรรมการนี้เกิดขึ้นก่อนเนี่ยมันจะเบรกไอโอเปอเรเตอร์ไอแพทย์ผู้ประกอบการโทรคมไม่ให้เหลือ2เจ้าได้ไหม
0: เออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่กฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ว่าอย่ายุ่งกฎหมายเขียนอย่างนี้ว่าอย่ายุ่งตอนนั้นก็มีเรื่องประเด็นคนก็ร้องมาที่สำนักงานการแข่งขันทางการค้าจากนั้นผมไม่ได้อยู่ด้วยนะแต่เขาก็มีคนก็เล็บอ๋อนี่ไงผมไม่เขียนเลยเรียกมาตรา4บอกว่าถ้ามีองค์กรวงเล็บ4ถ้ามีองค์กรกำกับดูแลแล้วอย่าไปยุ่งไม่อยู่ในเขตไม่อยู่ใน jurisdiction ตอนนี้ก็เป็นเรื่องแบบนี้หลายอันอย่างเช่นพลังงานเหมือนกันพลังงานถ้าเขาได้รับใบอนุญาตพลังงานแล้วเขาจะทำอะไรก็ต้องไปคุยกับ regulator ทางด้านนู้นคือกพครับมาบอกทางนี้ไม่ได้ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าไม่ในเชิงทฤษฎีก็คือว่าพวกโทรคมสื่อสารพลังงานธนาคารตลาดหลักทรัพย์ตลาดทั้งหลายพวกนี้มันซับซ้อนถ้าไม่รู้เรื่องไปกำกับมั่วๆแล้วตลาดพังถูกไหมครับก็เลยต้องยกให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถกำกับตลาดแต่อันนี้ก็คือมันเป็นทฤษฎีซึ่งตอนนี้มันก็แข่งกันอยู่ทั้งสองระบบทั่วโลกถ้าเป็นระบบหนึ่งก็คือว่าก็ถ้าถือเป็นแบบนี้ในยุโรปเนี่ยคนที่ออกกฎเกณฑ์ล่วงหน้ากำกับตลาดล่วงหน้าก็ทำได้แต่ว่าเลกูเลเตอร์อย่างการแข่งขันเนี่ยก็กำกับตลาดทีหลังคือว่าบางทีออกกฎแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดเขาก็มากำกับทีหลังได้เขาเรียกเป็นผืนเรือผืนขาดแต่ถ้าเป็นแบบอเมริกันก็บอกไม่ได้เลยเลกูเลเตอร์ที่เป็นคอมเพทิชันไม่มายุ่งก็มันก็มีสองกลุ่มความคิดแบบนี้บ้านเราไม่ได้อะไรบ้านเราก็อยู่ในกลุ่มคล้ายๆกลุ่มอเมริกันที่มี X anti ออกกฎเกณฑ์ล่วงหน้าออกแบบตลาดล่วงหน้าแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนออกแบบมันอัตร

ผิดชอบเองแต่ในยุโรปจะไม่ใช่แบบนั้นละถ้าคนออกแบบตลาดล่วงหน้าตลาดจะมีปัญหาก็มีเรียกมีเซฟการ์ดมีส่วนแก้ไขได้มันยังวิ่งอยู่ช่องว่างคือตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่เราเจรจาใน OECD นะครับเรากำลังจะเข้า OECD เดี๋ยวปลายเดือนเจรจาอีกเขาก็อยากให้มีเขาเรียกมีเขาเรียกมีเซฟตี้วาล์วสำหรับการแข่งขันด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่า

0: ที่จะให้มีการกำกับทั้งก่อนและกำกับหลังก็คือว่าถ้าตลาดมันเสียไปยังมีช่องทางเพราะอะไรเพราะบางทีเราออกอนุญาตไปแล้วเนี่ยออกล่วงหน้า25ปีจะไปแก้ไขเงื่อนไขอนุญาตตอนที่ตลาดมันพังแล้วเนี่ยโดนฟ้อง
1: กลับ
0: ถูกไหมครับก็ไม่ได้เราไม่ใช่องค์กรอิสระแบบปปช.ที่เขามีอิมมูนิตี้ถูกไหมแต่ก็ยังไม่รอดเป็นต้น
1: อิมมูนิตี้มีภูมิมันมีจริงไง
0: มีก็คือมีไอ้ที่เขาโดนศาลท่านตัดสินเนี่ยเพราะไม่ทำตามคำสั่งศาลแต่ในเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยยังไม่มีใครไปจับเนาะก็คือเรื่องอิมมูนิตี้ถูกไหมในเนื้อคำวินิจฉัยของเขายังไม่มีคนไปไล่จิกดู
1: ครับ
0: อันนั้นเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าในแง่กฎหมายเนี่ยโทรคมนาคมพลังงานเนี่ยตอนนี้โลกมันไปทางด้านนี้กันมากขึ้นเพราะว่าบางทีบริษัทออกไปล่วงหน้า25ปี30ปีแล้วพอตลาดมันเปลี่ยนไปเนี่ยเรกูเลเตอร์ไม่รู้จะทำยังไงเป็นต้นเล่าให้ฟัง
1: โอเคครับแม็กจะได้เต็มที่เลยนะวันนี้ได้เราได้รู้
2: เหลือเวลาอยู่ชุดเดียวเอง
0: ผู้จัดขอโทษ
2: ไปเลยไม่ถึง
1: เราจะได้รู้บทบาทของคณะกรรมการนะครับการแข่งขันการค้าด้วยเป็นประโยชน์นะเราได้รับทราบนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังนั้นวันนี้เราได้คุยเต็มที่ในนี่แหละครับยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นคณบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้า
0: ครับผมเคยเป็นแล้วก็เคยเป็นรองคณบดีที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ครับขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับรองศาสตราจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมขอบพระคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณมาก
0: ย
2: ิน
0: ดีครับผมกราบขอบพระคุณครับ
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวพยักคุยกันต่อเลยนะครับวันนี้เนี่ย31พฤษภาคม2500นะครับ69นี่ท่านจำได้ไหมครับว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะก่อนที่จะคุยกันเรื่องราวของเอกชนไม่ทนกับการรับสินบนของหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับหลายคนลืมไปแล้วนะครับวันนี้เป็นวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลกนะครับเราเมื่อก่อนนี้โอ้โหเราดูว่าวันนี้สำคัญมากเราจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการไม่สูบบุหรี่โลกเลยครับแต่มาถึงวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ท่านเห็นไหมมันเงียบเลยนะไม่มีใครแทบจะพูดถึงอะไรกันเลยว่าวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวข้องอย่างไรเรื่องนี้มันถูกรณรงค์กันไปทั่วโลกนะครับเราเองเนี่ยนะบางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยคนเขาไม่สูบบุหรี่กันแล้วเขาไม่ต้องมารณรงค์แล้วคงไม่จริงแหละครับนี่ผมมาประเทศจีนเนี่ยนะเราเห็นชัดแล้วว่าคนจีนนี่สูบบุหรี่เยอะมากไม่ใช่มากธรรมดาถึงขนาดมากมากเพราะว่าอย่างน้อยประชากรของเขาเนี่ยเยอะนะครับพอประชากรเขาเยอะปั๊บเนี่ยพอเวลามันมีการสูบบุหรี่กันขึ้นมานี่นะมันก็มีก็เรียกอะไรสัดส่วนนะของคนที่สูบบุหรี่นี่เยอะเป็นพิเศษแม้กระทั่งเวลานั่งรถแท็กซี่หรือรถโดยสารอะไรทั้งหลายเนี่ยเรารู้เลยพอเข้าไปในรถปั๊บมันมีกลิ่นบุหรี่เลยครับ
2: ใช่
1: นะครับติ่งพันนี่คือเรื่องจริงเลยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วถึงแม้ว่าประเทศจีนก็จะมีกฎหมายและตามสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าสถานที่ร้านอาหารหรืออะไรผมเขาก็มีเครื่องหมายว่าห้ามสูบบุหรี่ห้ามอะไรแต่ผมถามนี่ว่าทำไมรถแท็กซี่รถอะไรมันมีกลิ่นบุหรี่เนี่ยนะเพราะอะไรล่ะถูกไหมคุณก็ต้องบริการสาธารณะนี่นะผมคิดว่ากฎหมายบ้านเรานี่มีความแข็งแรงกว่าเยอะนะครับเกี่ยวเรื่องของการรณรงค์งดสูบบุหรี่เนี่ยนะครับในแง่ของประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าการจัดการเรื่องของบุหรี่เนี่ยเราดีกว่าอีกหลายประเทศ
2: ตอนนี้อาจารย์เสน่ห์ยังอยู่ปักกิ่งอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู่ปักกิ่งอยู่ครับ
2: แล้วจะกลับเมื่อไหร่เนี่ย
1: นู่นนะกลับวันพุธนู่นนะกลับวันพุธนะถึงนู่น
2: ไปเที่ยวหรือว่าไปงาน
1: อ๋อผมก็มาเที่ยวฮะมาเที่ยวนะฮะเห็นความเปลี่ยนแปลงวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์สุธรรมพูดถึงเรื่องอะไรทางด้านการเมืองเรื่องอะไรต่างเนี่ยนะเดี๋ยวผมคุยเรื่องบุหรี่ต่อสักนิดหนึ่งนะฮะเรื่องบุหรี่อย่างนี้ฮะท่านผู้ฟังวันนี้หลายคนรู้ไว้ครับว่าบุหรี่มันแปลงร่างจากบุหรี่ที่เราสูบก็เป็นมวนเนี่ยนะบางคนอาจจะบอกว่าบุหรี่ที่เราสัมผัสได้มันแปลงร่างไปเป็นบุหรี่ไฟฟ้าถูกไหมครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันน่ากลัวกว่าเดิมเข้าไปอีกถูกไหม
2: เขาสามารถจะพกไปตรงไหนตรงไหน
1: แล้วมันเปลี่ยนคนเมื่อก่อนเนี่ยเรารณรงค์การบุหรี่ที่เราซื้อกันเป็นมวนเป็นอะไรบางคนเรียกเป็นคอตตอนเนี่ยนะ เป็นก้อนๆเนี่ยเสร็จแล้วปั๊บมันจะมีเครื่องหมายเตือนทุกสิ่งทุกอย่างมันทำรณรงค์กันหมดนะครับสสก็มีแคมเปญมาบุหรี่เป็นอันตรายทุกคนก็ระมัดระวังกันนะฮะไปสูบที่ไหนก็ไม่ได้ด้วยง่ายนะครับ แต่วันนี้พอบุหรี่ไฟฟ้าทั้งที่เรามีกฎหมายห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแต่ท่านผู้ฟังแปลกใจไหมครับว่าทำไมห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าแต่ทำไมคนไทยมีบุหรี่ไฟฟ้าสูบกันนะครับแปลกใจบ้างไหมฮะ
2: เต็มเลย
1: ไอ้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันเป็นอากาศธาตุนะครับที่มันเข้ามาโดยที่ไม่สามารถจับต้องได้เลยครับ

0: มันผ่านในศุลกากรเข้ามาได้ยังไงครับท่านผู้ฟังแปลกใจไหมครับ
1: เอ๊ะแล้วมันมีออนไลน์นะก็มีขายออนไลน์
0: ถึงออนไลน์มึงก็เอาเข้ามาไม่ได้ครับถูกไหมฮะ
1: มันต้องผ่าน
0: มันต้องผ่านระบบเคลียร์ลิ่งคัสตอมฮะจะยังไงก็แล้วแต่ถูกไหมครับมันไม่ใช่อยู่ลอยอากาศธาตุหรือว่ามีคนกว้างข้ามไอ้กำแพงมาถึงบ้านเราได้ที่ไหนล่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเชื่อเลยครับว่ามันมีระบบอะไรที่มันผิดปกติมากมายแล้วบุหรี่ไฟฟ้านี่เขาเรียกว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่อันตรายกว่าที่เราคิดมันหลอกเราทุกรูปแบบถูกไหมฮะทั้งเรื่องของกลิ่นทั้งเรื่องอะไรโอ้ยมันทำให้เรารู้สึกเฟรนลี่กับไอ้บุหรี่กลิ่นเดิมๆเยอะแยะถูกไหมครับ
1: แต่เดี๋ยวนี้เห็นบอกว่ามันเป็น
0: อันตรายมาก
1: รูปลักษณ์แบบอื่นเพื่อจะหลอกลวงนะแล้วก็จะมีกลิ่นต่างๆด้วยไม่ใช่กลิ่นบุหรี่
0: ที่น่าผิดหวังคือเราพบความเงียบสงัดของการรณรงค์กันต่อต้านการสูบบุหรี่ในประเทศไทยไปถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: ซึ่งอันนี้ก็น่าเสียดายมากว่าเราไม่ได้ถือโอกาสในนี้เลย
1: วันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี
0: ่โลกมั้ยคะที่ผมพูดเกริ่นไปเมื่อสักครู่ตอนที่พี่ติ๋ม
1: ไปส่ง
0: นะคือไปส่งอาจารย์สุธรรมเนี่ยนะคือต้องเรียนว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งแต่เราไม่ได้ใช้โอกาสนี้ในการรณรงค์เรื่องนี้เลยเพราะวันนี้วัยรุ่นเราเนี่ยตกเป็นทาสของบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากทีเดียวถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่และนี่คือสิ่งที่มันเป็นการเสียโอกาสเรายิ่งมีเด็กเกิดใหม่น้อยเรายิ่งมีคนที่เข้าสู่โลกของการทำงานเนี่ยน้อยลงแล้วถ้าเกิดเราไปติดบุหรี่ไฟฟ้าการเจ็บไข้ได้ป่วยระยะยาวที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลระยะยาวทั้งสิ้นนะครับที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงไว้นะครับ
1: ค่ะมีคุณ
0: พี่ติ๋มถามผม
1: มีคุณผู้ฟังนะคุณสิริบูลบอกว่านอกจากมีวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วต้องมีวันงดดื่มสุราโลกด้วยครับอันตรายต่อสังคมมากๆไม่แพ้กันเลยครับ
0: สมงดอันตรายอะไรล่ะของเราเนี่ยมี3เดือนนะจำได้ไหมครับของไทยเราเนี่ย3เดือนงดเหล้าเข้าพรรษาไงครับท่านครับมางดวันเดียวไม่ได้หรอกครับงดเรานี่งด3เดือนยังไม่สำเร็จเลยฮะถูกไหมครับเพราะว่าบางคนยังงด3เดือนแต่ที่เหลืออีก9เดือนเนี่ยโทษทีดื่มหนักไปไอ้ที่ผ่านมาอีกเนี่ยนะฮะ
1: เหมือนเนี่ยมันก็เป็นตัวปัญหาได้นะทั้ง
0: ทุก
1: เหล้าทั้งบุหรี่เหล้าเมาเข้าไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุรถชนคนตายอะไรแต่อะไรมากมายก่ายกอง
0: ใช่ครับใช่ครับเมื่อสักครู่พี่ติ๋มถามผมเรื่องมาปักกิ่งเนี่ยนะเอิญก็เดี๋ยวเท่าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยวันนี้เนี่ยผมไปจัตุรัสเทียนอันเหมินท่านพี่ติ๋มรู้จักไหมเรื่องชื่อเนี้ยจัตุรัสเทียนอันเหมินเนี่ยนะครับ
1: โด่งดังมากเลย
0: ชื่อเสียงเนี่ยก็คือก็เรียกอะไรนะการที่นักศึกษาอะไรตั้งหลายมาชุมนุมเรียกร้องกันเนี่ยนะก็ดูพูดง่ายว่าเหมือนเรียกร้องประชาธิปไตยอะนะในเมื่อประมาณสัก30กว่าปีมาแล้วท่านจำได้ไหมฮะ
1: จำได้ช่วง
0: แล้วจนกระทั่งมีการเขาเรียกว่าฆ่านะถ้าพวกคนที่มาชุมนุมนี้จำนวนนับพันคนนะเขาไม่เปิดเผยตัวเลขออกมานะเขามีผู้เสียชีวิตมากมายมาถึงวันนี้จตุรัสเทียนอันเหมินที่ผมไปเยี่ยมวันนี้นะเขาก็ยังโอ้โหคุมทุกสิ่งอย่างเป็นความลับหมดนะนะวันนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เข้าไปผมก็เข้าไปเป็นหนึ่งในนั้นปรากฏว่าที่ประเทศจีนเนี่ยที่จะต้องใช้และติดตัวตลอดเวลาก็คือพาสปอร์ตที่ติดฮะคือการเดินทางในจีนเนี่ยจะทำจะไปไหนไปเข้าอะไรก็แล้วแต่พาสปอร์ตนี้ถูกใช้ประโยชน์อย่างยิ่งนะต้องแสดงตัวตนว่าคุณเป็นใครนะฮะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรไม่ใช่เรื่องง่ายนะเข้ามาในประเทศจีนเนี่ยมันต้องตรวจสอบตัวเองหมดซึ่งผิดกับบ้านเรานะฮะเรามีคนเข้ามาในประเทศเรานี่เยอะแยะมากมายเอาเรียกว่าคนจีนที่ไปจากประเทศไทยแล้วเข้าไปประเทศไทยจนกลายเป็นจีนเทาเนี่ยนะฮะมันเป็นจีนเปลี่ยนสีได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมครับแต่ของไทยเราเนี่ยนะครับจะมาเข้าจีนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะตรวจสอบเราละเอียดมากแล้วไปในทุกจุดต่างๆเหล่านี้เราต้องแสดงตัวพาสปอร์ตของเราตลอดเวลาไอ้ประเภทที่ซ่อนตัวเข้าไปอยู่เนี่ยนะอยู่ๆมีบัตรประชาชนสวมคนตายเข้าไปจำได้ไหมฮะที่มีเรื่องราวมากมายเนี่ยทำไมบ้านเราทำกันได้หมดนะฮะแต่วันนี้จีนเนี่ยผมเข้ามาที่เทียนอันเหมินเนี่ยตรวจไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สองสามครั้งสี่ครั้งนะพี่ติ๋มฮะที่เข้าไปในพื้นที่จัตุรัสเท่านี้นะครับเขาดูละเอียดหมดเลยว่าคุณเอาอะไรเข้าไปบ้างแม้กระทั่งขอโทษเอกสารผมใส่ไปในกระเป๋าสะพายเนี่ยไอ้เรื่องราวที่จะมาพูดคือเนี่ยผมก็ใส่ไว้ในนี้เพราะเตรียมมาเสร็จจากประเทศไทยถูกไหมฮะเขามาเปิดดูนะปรากฏมันเห็นภาษาไทยเขาไม่เข้าใจเขาก็ต้องถามไกด์ผมมีไกด์ที่ช่วยอธิบายภาษาจีนหน่อยว่ามันเขียนอะไรในนี้เขากลัวผมจะเอา

0: ประดาษไปปลุกระดมอ่ะเขาเรียกว่าเออพอถึงขนาดนั้นเนี่ยเขาตรวจสอบหมดนะไอ้เสื้อที่ผมใส่เนี่ยนะฮะผมใส่เสื้อคณะวิทยาศาสตร์จุฬาผมเนี่ยมันมีโลโก้ว่าก็สงสัยนี่เป็นเสื้อขององค์กรอะไรหรือเปล่าอย่างนั้นเลยนะ
1: ละเอียดมาก
0: โอ้นี่ทำเป็นเล่นไปคือทำไมเขาถึงอยู่กันได้แล้วก็คนของเขาก็แฮปปี้กันเนี่ยนะเขาก็ดูแลพวกนี้มีความละเอียดพอสมควรแต่ของเราบ้านเราเนี่ยมันเป็นความหละหลวมมากไปถูกไหมครับถูกไหมฮะแล้วไม่ต้องแปลกใจไอ้คนที่มาเข้ามาทำเป็นอาชญากรรมอาชญากรข้ามชาติมันเข้ามาง่ายเหลือเกินอ่ะถูกไหมแล้วประเทศจีนมันคนเยอะแยะมากมายคน1,400 ล้านคนทำไมเขาไม่มีอาชญากรอะไรแบบนั้นอ่ะถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่เออทำไมเขาคุมอยู่ถูกไหมฮะนี่มันก็น่าเป็นบทเรียนนะ
1: เพราะเขาม
0: าวันนี้เดี๋ยวกลับไปผมจะสรุปให้ฟัง
1: กฎเป็นกฎ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ผมขอต่อเรื่องนี้สักนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาเนี่ยก็คือเรื่องของไอ้คอร์รัปชันเนี่ยนะฮะเมื่อวานได้เกิดแล้วว่าเอกชนไม่ทนกับการรับสินบนของรัฐเนี่ยนะครับเพราะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยถูกเปิดเผยมาเนี่ยก็น่าผิดหวังตรงที่ว่าองค์กรบางองค์กรหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานนี่ออกมาโอ้แสดงความโกรธเกรี้ยวเลยนะพี่ติ๋มจำได้ใช่มั้ยฮะพอถึงก็ประกาศเลยต้องเอาหลักฐานมาต้องเอานั่นออกมาไม่งั้นจะดำเนินคดีทางกฎหมายอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าแทนที่จะไปตรวจสอบรับเรื่องไปนะฮะเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการชี้ข้อมูลว่ามันเกิดเรื่องของการรับสินบนในหน่วยงานต่างๆไปตรวจสอบไม่ตรวจสอบครับปรับแสดงจริงจังเพื่อจะปกป้องภาพลักษณ์ของหน่วยงานตัวเองเนี่ยนะครับ ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกเลยว่าการดำเนินการมันกลับทางกันการดำเนินการที่ถูกคือต้องกลับไปตรวจสอบหน่วยงานของตัวเองว่าอะไรที่มันถูกต้องไม่ถูกต้องไปจัดระบบจัดระเบียบอย่าให้มันเกิดช่องในเรื่องของการรับสินบนให้ได้ถ้าไม่มีได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ไม่ใช่ใครมาพูดถึงหน่วยงานตัวเองแล้วโอ้โหโกรธเกรี้ยวไม่พอใจซึ่งเราก็บอกแล้วว่าภาคเอกชนเนี่ยถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่แสดงออกมาเขาถึงได้มีมาตรการที่เรียกว่าซีโร่คอร์รัปชันเนี่ยนะครับมันทนไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าต้นทุนทางคอร์รัปชันเนี่ยมันเยอะมากนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือนับวันแต่มันเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมองเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์สุธรรมได้พูดว่ารัฐบาลเราขยายขอบเขตอำนาจมากขึ้นพอมากขึ้นไปเรื่อยมันก็กลายเป็นรับสินบนไปที่ทุกจุดทุกหย่อมหญ้าเลยอย่างเงี้ยถูกไหมครับมันก็แย่จริงๆนะนี่เราต้องจัดการนะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นความเดือดร้อนแล้วก็ภาพลักษณ์ในเรื่องของคอร์รัปชันของเราเนี่ยนะครับมันเสียหายมากขึ้นทุกทีเขาพบว่าสินบนที่นิยมแล้วก็ใช้กันมากที่สุดเลยก็คือการให้เป็นเงินสด มากที่สุดรองลงมาก็คือการให้ของขวัญใช่ไหมซึ่งไอ้คำว่าของขวัญจริงๆภาครัฐนี่เขามีกำหนดไว้ว่ารับของขวัญต้องมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แต่ในความเป็นจริงของขวัญ นี่มันมีมากกว่านั้นเยอะฮะนะฮะต่อไปก็การเลี้ยงรับรองนี่ก็เป็นช่องทางนะการเลี้ยงรับรองเนี่ยและการบริจาคสนับสนุนครับทั้งหมดเนี่ยไอ้4-5 อย่างด้วยกันเนี่ยมันเป็นช่องทางของการรับสินบนนะเราไม่ต้องมากเราสังเกตไหมครับพี่ติ๋มพอถึงวันอะไรพิเศษปั๊บเนี่ยตำรวจไปเข้าแถวรับเงินก็มีเห็นไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วไม่รู้สึกกันบ้างเลยนะครับว่ามันเป็นความน่าเกลียดมากๆนะครับถูกไหมครับใส่เครื่องแบบด้วยดูทีฮะแล้วไม่คิดอะไรกันบ้างเลยแหละครับไปเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับปล่อยขึ้นป่าเนี่ยนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยตอนนี้นะครับองค์กรทั้งหลายเขารวมตัวกันนะครับทั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับนะองค์กรต่อต้านการทุจริตทั้งหลายเนี่ยหรือว่ารวมกับกกร.คือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเนี่ยทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดอะไรรู้ไหมครับพี่ติ๋มฮะทนไม่ไหวแล้วโว้ยนะครับประกาศตรงๆเลยก็คือว่าคอร์รัปชันนี่ตรงทนไม่ไหวแล้วเพราะวิตกกังวลกับสภาพการทุจริตคอร์รัปชันของในประเทศไทยที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นมาทุกลำดับนะครับมาตามลำดับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้คือจุดหนึ่งที่กระตุ้นเตือนให้รู้ว่าภาคเอกชนไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะครับและถ้ายังคงถือนั้นนี้ต่อไปปั๊บเนี่ยภาพลักษณ์มันจะไปไม่ไหวจริงๆแล้วก็อยากจะเรียกร้องให้จัดการนะครับไอ้ร่องรอยของการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นตึกสตง.ถล่มใช่ไหมฮะถามว่ามีคอร์รัปชันไหมสวยตำรวจพัวพันเว็บพนันออนไลน์เยอะแยะมากมายนะฮะการเสนอเงิน40 ล้านให้ใส่เกียร์ว่างการจับสแกมเมอร์เนี่ยจำได้ไหม

0: โม่งที่มันฟาดน้ำมันเนี่ยนะครับแล้วก็เงียบหายไปเนี่ยปล่อยไปได้ไงยังไม่มีทำอะไรต่อเลยนะครับไอ้โม่งฟาดไปอานเลยนะถูกไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องราวเป็นหน่วยงานแล้วก็จะไปถามว่าไหนถ้าทุจริตตรงไหนเรียกสินบนกันไหนไหนเอาใบเสร็จมาที่ไม่มีใครพวกคอร์รัปชันอะไรที่ไหนก็ออกใบเสร็จแล้วครับถูกไหมฮะ
1: เนี่ยมีคุณ X plus 2บอกอาจารย์เสน่ห์ค่ะไม่มีใครบอกท่านอธิบดีคนนั้นเลยหนูเลยต้องขอบอกว่าที่ท่านบอกว่าเป็นสายวิชาการไม่น่าจะมีเรื่องคอร์รัปชันท่านอินโนเซนต์ไปไหมคะแสดงว่าถ้าไม่รู้จักลูกน้องของตัวเองละมั้งแล้วเวลามีคนมาคนเขามาทำวิจัยมาบอกท่านกลับมาเคืองเขามันก็เป็นอารมณ์ที่ประหลาดๆนะคะ
0: นี่แหละนี่แหละครับนะวันนี้ก็เลยอยากจะสรุปว่าคือหน่วยงานของรัฐต้องตระหนักรับรู้แล้วนะผมอยากเห็นรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการจัดการเรื่องของคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพราะเอกชนเนี่ยไม่ทนแล้วกับการรับสินบนของหน่วยงานรัฐนะครับเดี๋ยวผมมีอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะครับ
1: เอ
0: ามีคำเตือนนะพี่ติ๋มเขาก็ติดประกาศคำเตือนไว้สำหรับผู้ที่ชอบรับประทานอาหารพวกขนมทั้งหลายนี่เขาแนะนำว่าอย่าทำขนมบ้าบินนี้ตกลงบนพื้นโดยเฉพาะพื้นที่เทคอนกรีตใหม่ๆโดยเด็ดขาดเพราะมันจะเปลี่ยนจากขนมบ้าบินเป็นขนมเปียกปูนฮะท
1: ัน
0: ทีนะครับ
1: ทำให้ปูนมาเปียก
0: ใช่เพราะฉะนั้นนี่เป็นคำเตือนนะครับนะฮะอ้าวเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับพี่ติ๋มครับ
1: วันเสาร์หน้านะคะจะเป็นอาจารย์ใหญ่ฮะชื่ออาจารย์ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจค้าปลีกแล้วก็บริหารศูนย์การค้าชั้นนำของไทยหลายที่เลยนะคะเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงของบมจ.เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดนะฮะ
0: CPN ก็เรียก CPN นะครับ
1: ดูแลเซ็นทรัลที่อุดรที่เซ็นทรัลรามอินทราที่เซ็นทรัลเวิลด์อะไรต่างๆพวกนี้นั่นก็คืออาจารย์บิ๊กธนินทร์รัตน์ภักดีพินโยนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรมแหลมฉบังหรือว่า
0: เอ็นเทคนี่น่าสนใจมากอันเนี้ย
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญนักบริหารระดับสูงด้านการศึกษาและบริหารธุรกิจไทยนะคะก็คือด็อกเตอร์ทัศนะบุญขวัญค่ะ
0: ท่านจะได้เห็นความสัมพันธ์เรื่องนี้เราจะได้คุยกันเพราะเราบอกว่าประเทศไทยเราจริงๆเนี่ยคนทำงานจริงๆที่เราต้องการจริงคืออาชีวะนะถูกไห
1: มอ
0: าชีวะเนี่ยทุกคนรู้หลายคนรู้ว่าถ้าเรียนจบอาชีวะไปเนี่ยมีงานทำแน่นอนถูกไหมครับ
1: ใช่ไม่ตกงานอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็แปลกใจไหมว่าทำไมนักเรียนหรือว่าคนทั่วไปไม่ค่อยใส่ใจหรือสนใจอยากจะไปอยู่อาชีวะถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะคุย
1: เร
0: ื่อง
1: น
0: ี้กันจ้ะ
1: เพราะคนเรียนน้อยเพราะนั้นคนก็ไม่ตกงาน
0: มีแล้วจากไม่ตกงานแล้วมันเข้าได้ทำงานจริงๆเขาเป็นงานที่ต้องการไงฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหลายคนอยากจะเรียนจบมาแล้วไปเจ้าเป็นเจ้าคนนายคนจะไปถึงก็จะเป็นเจ้านายเขาอย่างเดียวเลยไม่คิดจะทำงานเลยนะ
1: อ
0: ีกที่เป็นต้นเนี่ยนะครับคราวหน้าเราจะได้คุยกันในมีการอาจารย์ไพศาลนะครับเจ้าเพื่อนไพศาลนะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับวันนี้ก็เราก็ได้คุยกัน
1: คุณโจมิเตอร์บอกว่าได้หาก่อนจบรายการเลยครับอาจารย์ขนมเปียกปูน
0: เดี๋ยววันนี้นะครับผมนะอาเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มและคณาจำปานะขออนุญาตท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะยิ่งทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาไม่ว่าจะทางไลน์หรือทาง Facebook เป็นกำลังใจให้กับเราทั้งสองนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมี

0: ดิฉันวีรวรรณวรรุธรับหน้าที่ดำเนินรายการพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจพร้อมๆกับคุณวิรัชศรีพงษ์ค่ะ
1: ครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นกันที่ทีวีซักโมนนะครับหยิบยกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในยูเครนรัสเซียนะครับก็มีการฮึ่มๆกันเช่นเคยนะครับล่าสุดเองก็เป็นเรื่องของกรณีการติดตามแล้วก็การโจมตีของคราวนี้เป็นยูเครนครับที่โจมตีรัสเซียเข้าไปนะครับผมเพราะว่าเป็นปฏิบัติการทางโดรนครับที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์เข้ามาวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือทางยูเครนนะครับก็ได้มีการประกาศออกมาว่าน่าจะมีความต้องการของรัสเซียที่จะเตรียมโจมตีขนาดใหญ่กับทางยูเครนนะครับก็เลยมีการใช้วิธีการปล่อยโดรนออกไปเพื่อที่จะโจมตีพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านน้ำมันแล้วก็ตัวเครื่องบินที่จะเอาไว้ปล่อยระเบิดโจมตีด้วยนะครับก็สร้างความเสียหายให้กับรัสเซียเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการติดตามหลังก็ถือว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของทางยูเครนนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่เหมือนกับในเนื้อข่าวของทีวีซักโมนเนี่ยใช้คำว่าเป็นปฏิบัติการป้องปรามนะครับก็ได้ทางฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ได้รับความสูญเสียไปนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการโจมตีตอบกลับของฝ่ายรัสเซียเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องมีการติดตามอีกเช่นเคยนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคลี่คลายเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็เริ่มต้นข่าวอาจจะร้อนนิดนึงครับผม
0: ครับมาอีกอันหนึ่งที่นัดจับตามองก็คือแชงกรีลาไดอะล็อกเนี่ยนะที
1: ่
0: กำลังประชุมกันอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยนะตั้งแต่วันที่29แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้าร่วมประชุมก็จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะจากประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็รวมทั้งสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียด้วยนะประเทศที่เรียกว่ามีความสำคัญในภูมิภาคนี้แล้วก็ของไทยเราก็เข้าร่วมประชุมนะโดยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะคะก็ท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยและตามภาพเห็นมีจับไม้จับมือกับนายเฮสเซ็กซ์นะคะร
1: ั
0: ฐมนตรีกับรัฐมนตรีกลาโหมของของสหรั
1: ฐ
0: แล้วก็ช่วงนี้ตอนที่ไปพูดเนี่ยเมื่อวานเขาเป็นคนขึ้นกล่าวคำปราศัยนะแล้วก็เรียกร้องนะคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนคุณฟังเขาว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยจะเป็นคนสำคัญที่ถูกจับตามองในการประชุมความมั่นคงแชงกรีล่าที่สิงคโปร์ในครั้งนี้เนี่ยนะฮะโดยพันธมิตรในเอเชียก็จะเฝ้าดูทีท่าของสหรัฐว่าจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคเนี่ยน้อยลงไปหรือไม่นะท่ามกลางความขัดแย้งกับอิหร่านแล้วก็ข้อพิพาทกับยุโรปด้วยเนี่ยนะความขัดแย้งกับอิหร่านก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเอเชียโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจเนื่องจากว่าราคาน้ำมันมันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการขึ้นเวทีของนายเฮสเซ็ตครั้งนี้ก็เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนแล้วก็ประเด็นไต้หวันด้วยซึ่งก็เป็นหัวข้อที่น่าจับตามองนะคะนิพิทเฮสเซ็ตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ได้ขึ้นเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกเมื่อวานนี้นี่เองนะโดยใจความสำคัญก็บอกนี้ค่ะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยยังคงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญสูงสุดของสหรัฐเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศเนี่ยนะฮะแล้วก็เป้าหมายของสหรัฐก็คือการรักษาดุลอำนาจที่มั่นคงและเป็นประโยชน์ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกับยืนยันนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงมุ่งมั่นต่อพันธมิตรในภูมิภาคนี้ท่าทีของเฮสเซตในการพูดครั้งนี้คุณฟังค่ะก็มีผู้เชี่ยวชาญและผู้สังเกตการบอกว่าอ่อนลงนะอ่อนลงกว่าปีที่แล้วโดยในการประชุมเดียวกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเตือนถึงภัยคุกคามทางทหารที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากจีนโดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่องไต้หวันแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำเสียงเนี่ยในเวทีแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้เนี่ยนะคะก็อ่อนลงนะหลังจากที่เราทราบประโยชน์โดนัลด์ทรัมป์กับได้ไปเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพบปะกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องจะสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีเสถียรภาพบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและก็ผลประโยชน์ร่วมกันนะฮะทีนี้ในประเด็นไต้หวันเนี่ยเฮกเซก็ยืนยันว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นเกี่ยวกับแพ็กเกจที่จะขายอาวุธมูลค่าถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเนี่ยนะคะ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็ยังเรียกร้องให้พันธมิตรเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมนะโดยกล่าวว่าสหรัฐเนี่ยต้องการหุ้นส่วนไม่ใช่รัฐในอารักขาแล้วก็ชื่นชมหลายประเทศในเอเชียที่เร่งเสริมสร้างขีดความส

0: ามารถทางทหารของตัวเองนะคะแล้วก็เฮดเสร็จก็ยังวิจารณ์บางประเทศในยุโรปว่าให้ความสำคัญกับวาทกรรมระเบียบโลกเนี่ยมากเกินไปขณะที่ในเอเชียนั้นก็เข้าใจว่าความร่วมมือที่ยั่งยืนนั้นต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์แห่งชาติที่สอดคล้องกันเนี่ยนะฮะในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้คุณฟังคะเฮดเสร็จนั้นไม่ได้กล่าวถึงสงครามในยูเครนนะไม่ได้กล่าวถึงเลยไม่ได้กล่าวถึงสงครามในยูเครนหรือสถานการณ์ในอิหร่านนะโดยระบุเพียงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าหากการเจรจากับอิหร่านสิ้นสุดลงเนี่ยข้อตกลงที่จะได้ก็จะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรด้วยนะนี่แหละค่ะก็เรามาดูทีท่านะที่ดันได้ย่อให้คุณได้ฟังทราบในเวทีแชงกรีลาดาล็อกนะแล้วก็เขาเน้นเรื่องความมั่นคงที่สิงคโปร์ค่ะ
1: ครับก็มีข่าวเกี่ยวต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศข่าวนี้หยิบยกมาจากคอสอาโฟนะครับผมก็พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับแต่อันนี้เป็นมุมมองในเรื่องของยุทธศาสตร์มากกว่านะครับเขาก็มองกันแล้วก็ตั้งคำถามว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนสงครามในตะวันออกกลางของสหรัฐอเมริกาณตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการปล่อยไต้หวันออกห่างสหรัฐอเมริกาในเรื่องของการคุ้มกันของสหรัฐหรือเปล่านะครับผมท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นการปล่อยไต้หวันออกจากความคุ้มกันของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการเรียกว่า mobilize เรื่องของยุทโธปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรของสหรัฐอเมริกามากกว่านะครับเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะดำเนินการในลักษณะที่เท่าใช้สรรพกำลังในลักษณะที่เท่าเทียมกันในหลายจุดเท่าเทียมกันของสหรัฐได้นะครับคือก็ในช่วงนี้เนี่ยที่เห็นสหรัฐเงียบๆไปเนี่ยทางผู้เชี่ยวชาญของฝรั่งเศสก็มองว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางของสหรัฐอเมริกาที่เตรียมที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองในเรื่องของอาวุธต่างๆด้วยนะครับก็เป็นมุมมองที่เกิดขึ้นเพราะว่าทุกคนก็สงสัยว่ามุมมองต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในเหตุการณ์คู่ขนานกันนะครับทางสหรัฐอเมริกาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้กล่าวในการประชุมที่แชงกรีลาเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับว่าไม่ได้เกี่ยงที่จะเพิ่มการโจมตีอิหร่านนะครับหากการเจรจาเนี่ยไม่มีความคืบหน้าก็ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับข่าวนี้พาดหัวข่าวนะครับผมบอกว่าเลติตาจินีอบอนดอนจีนเหรออองปาร์ตี้ไต้หวันปกป้องซีฟอลิฟอร์ดูแกร์โอมอยันนอร์เยลก็เป็นการตั้งคำถามนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดสภาพกำลังในไต้หวันเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการโจมตีในตะวันออกกลางหรือเปล่านะครับก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมองกันไปที่การเก็บสภาพกำลังของตัวเองเพื่อที่จะเตรียมเพิ่มการโจมตีต่อไปนะครับก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ดูไม่แน่ไม่นอนจริงๆครับอาจารย
0: ์ใช่ค่ะอันนี้นะอย่างที่คุณวิรัตจะได้เพิ่มเติมนะมุมมองของสหรัฐโดยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนี
1: ่ใช่
0: เร
1: ื่
0: องของไต้หวันเนี่ยนะคะทีนี้มาดูอีกประเทศหนึ่งประเทศที่อยู่ในแปซิฟิกตอนใต้นะก็เป็นประเทศที่ก็ไม่ได้ใหญ่นะเรียกว่าเป็นประเทศเล็กแหละนะก็คือประเทศนิวซีแลนด์นั่นเองเนี่ยนะรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์เนี่ยนะชื่อในคริสเพนค์ PENK นะในคริสเพนค์ก็ได้พูดในลักษณะนี้บอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยนะซึ่งเป็นประเทศเล็กนะเขาไม่ได้บอกเลยว่าประเทศเล็กนะแต่เรียนดูจากภูมิศาสตร์แล้วมีประชากรประมาณ5ล้านกว่าคนเท่านั้นเองเนี่ยนะฮะบอกว่านิวซีแลนด์เนี่ยไม่สามารถจะพึ่งพาความห่างไกลทางภูมิศาสตร์นะเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้อีกต่อไปแล้วนะเนี่ยในคำว่าเขานิวซีแลนด์ตั้งอยู่ไกลไงก็คิดว่าจะเป็นเกาะป้องกันมันคิดอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะคะท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่มีการแข่งขันแล้วก็ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ในเวทีนี่แหละในเวทีแชงกรีลาแดร็อกนะรัฐมนตรีกลาโหมนิวซีแลนด์ก็มีการประกาศว่ามีการเพิ่มงบกลาโหมเนี่ยนะในปีนี้นะอีกต้อง 9% นะ
1: โ
0: ดยมุ่งเน้นด้านความมั่นคงทางทะเลแล้วก็การจัดหาระบบโดรนแล้วก็การปรับปรุงกองเรือรบด้วยแล้วก็ยังตั้งเป้าหมายงบกลาโหมเนี่ยจะเพิ่มเป็น 2% ของ GDP ภายใน8ปีแล้วก็จะเร่งกรอบเวลาที่ว่านี้นะหากสถานการณ์ความมั่นคงของโลกเราเนี่ยเลวร้ายลงไปอีกขณะที่ปีหน้าก็จะใช้จ่ายด้านกลาโหมคาดว่าจะอยู่ที่ 1.23% ของ GDP รัฐมนตรีกลาโหมนิวซีแลนด์ยังพูดอย่างนี้คุณฟังคะว่าโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับการแข่งขันทางยุทธศาสตร์แล้วก็ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นทั้งสงครามในยูเครนและในตะวันออกกลางส่งผลต่อระเบียบโลกแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็นิวซีแลนด์นั้นให้ความ

0: สำคัญเร่งด่วนต่อการพัฒนาศักยภาพทางทะเลเนื่องจากว่าเรือส่วนใหญ่ของกองทัพเรือของนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะหมดอายุการใช้งานภายในช่วงกลางทศวรรษปี2030โดยรัฐบาลก็กำลังพิจารณาจัดหาเรือฟรีเกรดแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทะเลรุ่นใหม่รวมถึงเทคโนโลยีที่ไร้คนขับด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางนิวซีแลนด์ก็ต้องการจะขัดกระชับความร่วมมือความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียมากขึ้นโดยมองว่าภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีความสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนรวมทั้งยินพร้อมที่จะยืนยันนะบทบาทอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของนิวซีแลนด์ด้วยนิวซีแลนด์ยังย้ำการสนับสนุนประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเพื่อให้ภูมิภาคนั้นยังคงเป็นมหาสมุทรแห่งสันติภาพผ่านภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาภัยพิบัติการคุ้มครองทรัพยากรประมงการลาดตระเวนทางทะเลแล้วก็การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้วยเนี่ยนะคริสเพนก์นะรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ยังย้ำอย่างนี้ค่ะว่ามีความร่วมมือในกรอบที่เรียกว่า Five Power Defense Arrangements นะซึ่งประกอบไปด้วยนิวซีแลนด์สิงคโปร์ออสเตรเลียมาเลเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรซึ่งก็มีความสำคัญต่อการเสริมศักยภาพและเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคโดยตอกย้ำว่านิวซีแลนด์เนี่ยนะจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อมีความร่วมมือกันเนี่ยนะคะค่ะ
1: ครับ
0: ฉันแกล้แดลอกนะคะแล้วหัวข้อข่าวนี้ดิฉันก็เอามาเขาก็พูดตอกย้ำอย่างนี้นะคุณฟังเขาว่าเขาบอกว่ายังไงคะเดี๋ยวก่อนนะคะคือมันหายไปไหนแล้วแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่หัวข้อข่าวเลยเนี่ยนะคะเขาพูดอย่างนี้ค่ะหัวข้อข่าวนะคะว่า New Zealand can no longer take its security for granted นะไม่สามารถจะ take it for granted ต่อไปได้แล้วนะนั่นก็เป็นคำพูดของรัฐมนตรีกลาโหมของนิวซีแลนด์ค่ะ
1: ครับฟังแล้วก็มีอีกข่าวนึงครับที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องของความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับก็พาดหัวข่าวของ BBC ครับหยิบยกบอกว่า US UK and Australia to develop underwater drone technology นะครับผมก็เป็นเรื่องของยานยนต์ไร้คนขับทีนี้มาใต้น้ำแล้วครับผมมีคือปกติเราจะคุ้นเคยกับโดรนในอากาศใช่ไหมครับอันนี้เป็นโดรนใต้น้ำครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมแชงกรีลาที่สิงคโปร์นะครับผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ3ประเทศด้วยกันก็มีทั้งคุณพีเท็กเซตของสหรัฐแล้วก็มีคุณจอห์นฮิลลี่นะครับของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับผมแล้วก็คุณริชาร์ดมอลส์นะครับของออสเตรเลียนะครับก็ได้มีการพูดถึงโครงการที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาอาวุธขั้นสูงแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์สำหรับโดรนใต้น้ำนะครับเป้าหมายหลักก็คือการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลสื่อสารและท่อส่งน้ำมันแก๊สใต้ทะเลด้วยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการระบุนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการโจมตีหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับก็หลักๆ ก็คือพุ่งเป้าไปที่รัสเซียเนี่ยแหละครับผมก็จริงๆเหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศเนี่ยเริ่มขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานใต้น้ำหรือที่เขาใช้ศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า undersea infrastructure นะครับผมหรือบางครั้งก็ใช้คำว่า undersea critical infrastructure นะครับ
0: คือคำว่า critical เลย
1: ศัพท์หลากหลายมากเลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ในเรื่องของการป้องกันความมั่นคงใต้ทะเลนะครับทีนี้มันก็มีเรื่องของโครงการที่ว่าเป็นเรือธงเนี่ยนะครับผมหรือโครงการแฟลกชิพเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ครั้งแรกนะครับผมภายใต้เรื่องของส่วนที่สัญญาความมั่นคงของเอากลุ่มเอากรูสนะครับผมที่มีการมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ส่วนหลักก็คือจะเน้นไปเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงก็อย่างเช่นพวก AI การใช้อาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วก็หุ่นยนต์ใต้น้ำด้วยนะครับก็มันก็มีกรอบเวลาแล้วก็งบประมาณนะครับคืองบประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวหรือประมาณ150ล้านปอนด์นะครับที่อังกฤษพร้อมจะทุ่มเทเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับแล้วก็พันธมิตรทั้ง3เนี่ยตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลของกองทัพเรือแบบผสมผสานที่ใช้ทั้งเทคโนโลยีไร้คนขับมากขึ้นแล้วก็คาดว่าจะเริ่มนำโดรนรุ่นแรกใช้งานได้จริงเร็วที่สุดในช่วงของปีหน้านะครับก็ปี2570นี้เองนะครับเสียงตอบรับเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าการประกาศครั้งนี้ของทางสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็มีการถูก มองไปเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันก็จะเป็นตัวที่เพิ่มการแข่งขันในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปนะครับแล้วก็ในแง่ของบริบททางด้านภูมิรัฐศาสตร์เองเนี่ยนะครับ

0: ก็มองกันว่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการขยายอิทธิพลในอินโดแปซิฟิกเช่นเดียวกันหรือมองไปอีกทางก็คือเป็นการพยายามที่จะลด อิทธิพลของจีนที่มีในอินโดแปซิฟิกเช่นเดียวกันนะครับก็มันอาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดในภูมิภาคแห่งนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
1: คร
0: ับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ปกติเราจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องของโดรนแล้วก็มีประเด็นที่ตามมาก็คือเรื่องของแบบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยที่ว่าเป็นใช้ในการผลิตโดรนเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงไหนไหมเอาไปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นประเด็นที่ตึงเครียดกันพอสมควรแล้วก็เรื่องของการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานใต้น้ำเนี่ยก็มีการประชุมกันในระดับอาเซียนเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือเป็นการเตรียมแผนที่จะเป็นลักษณะแผนของเหมือนกับแผนการดำเนินงานร่วมกันนะครับผมก็มีความตระหนักรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ประเด็นที่อาเซียนเนี่ยไม่สนใจเลยนะครับแต่ยังถือเป็นประเด็นที่ใหม่มากครับ
1: ค่ะพอพูดถึงใต้น้ำในบนบกยังไม่พอบนอากาศก็ยังไม
0: ่อันนี้มาใต้น้ำ
1: แล้วครับ Undersea Infrastructure นะ
0: ใช่ครับ
1: คิดไม่ได้ว่าไอ้ที่ใต้น้ำมันก็จะมีเรือดำน้ำนะเยอะแยะหมดแล้วประเทศที่มีเรือดำน้ำเยอะก็เนี่ยก็มีสหรัฐรัสเซียจีนนะคะ
0: ใช่คร
1: ับในอาเซียนนี่รู้สึกว่าครึ่ง
0: ๆ
1: 5ประเทศมีเรือดำน้ำอีกประมาณสัก 4-5 ประเทศก็ยังไม่มีเรือดำน้ำในนั้นก็รวมทั้งไทยเราด้วยแต่เราก็กำลังพิจารณาเรื่องของการจัดซื้อเรือดำน้ำอยู่นะประเทศที่มีเรือดำน้ำเนี่ยถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีสิงคโปร์เขามีเยอะอยู่เนี่ยนะคะนะก็เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าอาเซียนก็ครึ่งๆนะมีประเทศที่มีเรือดำน้ำกับประเทศที่ยังไม่มีเรือดำน้ำนะคะ
0: คร
1: ับ ทีนี้เมื่อกี้คุณพูดถึงว่าในเวทีแชงกรีลาดาวล็อกเนี่ยเขาจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับหลายๆประเทศนะโดยเฉพาะอย่างสหรัฐนี่แหละค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องจีนนะคอนเซิร์นเรื่องจีนเนี่ยนะทีนี้มันมีอีก movement หนึ่งอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคือคงจะจำกันได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเคยพูดถึงแคนาดานะไปเปรยไว้ใช่ไหมว่าอยากจะได้แคนาดาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะตรงนี้นะก็น่าจับตามองเนี่ยนะก็นำไปสู่อันเนี้ยค่ะที่ทำให้แคนาดาเนี่ยก็จะต้องมากระชับความร่วมมือกับจีนนะแล้วก่อนหน้านั้นคุณฟังคงจำกันได้ว่าเมื่อปี2561เนี่ยจีนได้ตัดความสัมพันธ์นะคือไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์แต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันตกต่ำลงอย่างรุนแรงเนี่ยจนกระทั่งถึงขั้นแช่แข็งนะหลังจากที่แคนาดาจับกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหัวเว่ยซึ่งก็เป็นลูกสาวของประธานหัวเว่ยเนี่ยในขณะที่เธอกำลังจะเดินทางไปประชุมที่เม็กซิโกแล้วก็ทรานสิตที่แคนาดาเข้าใจว่านะผู้เชี่ยวชาญบางท่านบอกงี้ว่าแคนาดาอาจจะได้รับการขอร้องกับสหรัฐให้จับกลุ่มเนี่ยลูกสาวของหัวเว่ยตอนนั้นก็อาจจะมีเรื่องของเทคโนโลยีระดับสูงอะไรเนี่ยนะคะก็เลยทำให้จีนใช้มาตรการตอบโต้แล้วก็ความสัมพันธ์ก็เลยตึงเครียดมากขึ้นนะหนักจากการที่มีข้อกล่าวหาว่าจีนเนี่ยเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งของแคนาดาในปี2562แล้วก็2564ซึ่งรัฐบาลปักกิ่งก็ปฏิเสธข้อหาดังกล่าวมาโดยตลอดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความบาดหมางกันนั้นเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะคุณฟังคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็คือในหวังยี่เนี่ยก็ได้เดินทางไปเยือนแคนาดาในสัปดาห์นี้แล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะในรอบ10ปีที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเดินทางมาเยือนแคนาดาอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะแถลงการนะหลังจากเยือนเนี่ยก็มีแถลงการออกมาทั้ง2ประเทศเห็นด้วยที่จะรื้อฟื้นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองและก็ความมั่นคงในระดับกระทรวงต่างประเทศรวมถึงการเปิดฉากการเจรจาระดับสูงว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติและก็หลักนิติธรรมด้วยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศจีนก็ได้ออกมาพูดนะคะว่าอนิต้าอนันต์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาเนี่ยนะคะบอกอย่างนี้ค่ะบอกกันในหวังยี่ว่าแคนาดานั้นตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศจีนเนี่ยให้ได้ถึง 50% แต่ไม่ได้ 50% ก่อนปี2573นะหลังข้อมูลวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาของแคนาดาระบุว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศสูงเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะหรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 2.93 ล้านล้านบาทนะเมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็เพิ่มเป็น 4.9% เมื่อเทียบกับปีต่อปีโดยได้แรงสนับสนุนจากการส่งออกของแคนาดาไปยังจีนที่พุ่งขึ้นถึง 13.8% นะแคนาดาต้องให้ความสำคัญกับจีนนะคะ
0: ครับ
1: คร
0: ั
1: บ,
0: รบมาต่ออีกเรื่องนึงไหนๆพูดถึงจีนแล้วนะครับผมก็เราก็นึกถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับช่วงนี้เวลาที่

0: นึกถึงประเทศจีนนะครับข่าวนี้เป็นข่าวของ France Info อีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถยนต์ของยุโรปกับรถยนต์ของจีนเนี่ยศักยภาพของมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนน่าสนใจเลยทีเดียวครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Les voitures électriques chinoises sont-elles vraiment plus performantes que les européennes à la traîne ก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับก็เป็นการตั้งคำถามพยายามเชิงเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรถของจีนกับรถของยุโรปเนี่ยศักยภาพมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคือท้ายคือภาพรวมเขาก็บอกว่ารถจีนเนี่ยมันมีข้อดีที่ว่าราคามันถูกกว่านะครับผมอันนี้ทุกคนทราบกันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถของจีนเนี่ยเริ่มที่จะหายใจรถต้นคอรถยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับหลายปัจจัยเลยทีเดียวว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพในด้านของพลังงานเรื่องของการชาร์จก็ดีกว่ารถของยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับรถแบบเหมือนเป็นการขับรถระบบอัตโนมัติก็ดีกว่าของยุโรปเช่นเดียวกันนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาพรวมก็ต้องยอมรับว่ารถจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดรถยุโรปมากขึ้นแล้วก็หลายคนเนี่ยก็กำลังตั้งคำถามเพราะว่าตอนนี้คืออย่างสหภาพยุโรปเขาก็ตั้งเป้าที่จะลดเรื่องของการใช้ตัวการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเนี่ยนะครับก็พยายามจะลดลงเพื่อที่จะทำนโยบายให้เป็นนโยบายสีเขียวมากขึ้นแล้วก็ใช้พวกพลังงานที่เป็นพลังงานเปลี่ยนผ่านมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ารถจีนเนี่ยเข้ามาตีตลาดแล้วหลายคนก็มีการบอกว่าเอ๊ะคุณภาพมันถึงขั้นหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าคุณภาพเนี่ยถึงขั้นแล้วก็มีบริการหลายรูปแบบด้วยคือล่าสุดเนี่ยผมก็เห็นข่าวที่บอกว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีการเสื่อมสภาพคือมันก็จะมีรถจีนอีกยี่ห้อหนึ่งเนี่ยที่ตัดสินใจเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าไปเลยนะครับที่ก็กลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยเขาก็อัพสอบเรื่องของคุณภาพของแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็กลายเป็นว่าก็ไหนบอกว่ามีปัญหากับแบตเตอรี่ใช่ไหมแบบระยะยาวใช่ไหมได้อะทีเนี้ยเปลี่ยนให้เลยหมดปัญหาเรื่องการชาร์จหมดปัญหาเรื่องการเคลมแบตเตอรี่ไม่ดีนะครับก็ภาพรวมคือกลายเป็นว่าจีนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ research development หรือว่าการวิจัยและการพัฒนาเนี่ยเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ตลาดต่างๆของรถยนต์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้ราคาเรื่องของมาตรฐานการผลิตดีเรียกว่ามีศักยภาพพอๆหรือบางทีอาจจะมากกว่ารถของยุโรปด้วยซ้ำอันนี้เป็นคำตอบที่บทความอันนี้ให้เอาไว้นะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รถยุโรปเนี่ยต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานนะครับ
1: ครับนั่นแหละนะจีนเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ให้โดยเฉพาะยิ่งไอ้รถ EV เนี่ยนะรถไฟฟ้าเข้าไปในตลาดของยุโรปให้ได้มากที่สุดนะแต่ตอนนี้จีนนี่รถ EV ของจีนนี่เราเข้ามาในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะเลยนะ
0: แม
1: ้ดูบ้านเราจะเห็นนะรถ EV ของจีนเนี่ยเยอะแยะ
0: ผมจำได้เมื่อ3ปีก่อนมันยังไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าเริ่มเข้ามาเยอะพอสมควร
1: แล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากนะจับต้องได
0: ้ใช่ใช่ใช่อ
1: ะไร 6-7 แสนบาทเท่านั้นเองนะรถ EV ของจีนเนาะแต่ว่าคุณภาพนะอย่างว่าเขาก็พยายามปรับปรุงอยู่นะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เทียบกับราคารถเทสลาของสหรัฐนี่โอ้โหคนละเรื่องนะเทสลา
0: เป็น
1: ส
0: อง
1: ล้าน
0: เล
1: ยนะครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะคุณฟังคะเราก็จะมีวันหยุดหลายวันเนาะพรุ่งนี้ก็วันหยุดเนาะน่าจะหยุดชดเชยใช่ไหมคะคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์3วันแล้วก็คาดไปวันอังคารแล้วก็มาวันพุธก็จะเป็นวัน
0: เฉลิม
1: ชาติขององค์สมเด็จพระราชินีนะคะก็หยุดอีกหลายวันทีนี้เนี่ยคนไทยอย่างที่เรารู้คนไทยชอบไปเที่ยวญี่ปุ่น
0: อ๋อใช่ใช่ครับคนไทยชอบไปเที่ยวนะครับ
1: อยากเห็นคนใกล้ตัวก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะเริ่มในพรุ่งนี้ทีนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจแบบนี้นะคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเพราะก็ว่ามีข่าวว่าค่าโรงแรมญี่ปุ่นทุบสถิติแพงขึ้นมากเลยทีเดียวนะอัตราห้องพักเฉลี่ยของญี่ปุ่นนี่หมายถึงว่าเฉพาะห้องเดียวๆนะคนเดียวเนี่ยนะก็ถ้าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ 5,000 บาทนะ 5,000 บาทนี่หมายถึงว่ารูมสแตนดาร์ดนะถ้าคุณรูมที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยก็ราคาก็เหยียบหมื่นนะคะ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยเขาก็บอกว่าโรงแรมหลายโรงแรมก็พากันด่าหน้ากันขึ้นราคาเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าเนื่องจากว่ามันมีความต้องการเนี่ยแข็งแกร่งชนใหญ่ก็จะมาจากนักท่องเที่ยวที่มีเงินจากหลายที่อย่างเช่นสหรัฐยุโรปออสเตรเลียนะอันนี้มีการเปิดเผยจากความที่เห็นมักคุเทศรายหนึ่งนะผู้ทำงานกับเรื่องของนักท่องเที่ยวกับต่างชาติเนี่ยให้ความเห็นว่า ขาเองเนี่ยนะก็

0: ่งกับการนำเที่ยวครั้งละ 2-3 สัปดาห์เนี่ยเดินทางไปในหลายๆที่นะว่าจะไปจีนเกียวโตโตเกียวฮิโรชิมานะที่แขกหลายคนนั้นต้องจองสถานที่ล่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า1ปีเนี่ยนะเขาพูดอย่างนี้เองเนี่ยนะจากการที่เงินเยนมันอ่อนค่าลงนะเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็เป็นอีกแรงหนุนนะสนับสนุนให้คนไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ในฤดูซากุระบานสูงสุดเนี่ยก็ตรงกับวันอีสเตอร์นะสำหรับหลายคนคือผ่านมาแล้วเมืองเมษายนเนี่ยนะคะก็เพิ่มความต้องการห้องพักในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรปนิยมมาเที่ยวชมซากุระญี่ปุ่นมากขึ้นทุกขณะเนี่ยนะคะแต่ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนก็ลดลงอย่างที่เรารู้กันอยู่ก็คือความตึงเครียดนะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยไปพูดในลักษณะที่ทำให้จีนไม่พอใจนะเกี่ยวกับการที่ว่าถ้าจีนนั้นบุกไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะต้องเตรียมตัวในการป้องกันประเทศของตัวเองอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวจีนระหว่างมกราคมถึงเมษาก็บอกลดควบไปถึง 60% แต่มันก็จะได้จากนักท่องเที่ยวจากสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นคุณฟังคะญี่ปุ่นยังจ่อขึ้นราคาสินค้าอาหารเครื่องดื่มกว่า 1,000 รายการในเดือนมิถุนายนนี้ก็เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยนะมีการเตรียมปรับราคาสินค้าต่างๆอุปโภคเครื่องดื่มอาหารเครื่องดื่มอันนี้จำเป็นนะเวลาเราเดินทางเราต้องเข้าภัตตาคารทานอาหารใช่ไหมคะอันนี้จะเพิ่มขึ้นต้อง 1,000 รายการนะท่ามกลางแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็ค่าขนส่งผลกระทบจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่อค่าครองชีพของชาวญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะ
1: ดูครับมาต่อกันที่เรื่องของแชงกรีลาไดอะล็อกอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นมุมมองของเวียดนามกันบ้างครับก็มาสู่ข่าวภูมิภาคของเรานะครับก็พาดูข่าวบอกว่า Top Leaders Press Singaporean Investments Contribution to Vietnam Development นะครับก็เป็นการที่ทางผู้นำของเวียดนามนะครับผมก็ได้เดินทางไปที่สิงคโปร์แล้วก็มีการชื่นชมในเรื่องของการลงทุนของสิงคโปร์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศนะครับการเยือนครั้งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการพบปะกันระหว่างการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่ท่านโตเลิมนะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็ประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสิงคโปร์นะครับโดยผู้นำเนี่ยก็ได้กล่าวชื่นชมการลงทุนของสิงคโปร์ว่ามีคุณภาพอย่างมากนะครับตลอด30ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามนะครับมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการวางแผนในเรื่องของการขยายการลงทุนแล้วก็การทำข้อตกลงสำคัญในการหารือครั้งนี้ด้วยนะครับมันก็มีเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมนะครับคือในแง่ของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนามเนี่ยอย่างยาวนานกว่า30ปีนะครับก็ได้มีความตั้งใจที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เป็นอัจฉริยะแล้วก็มีคุณภาพที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีในเรื่องของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามสิงคโปร์นะครับที่ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกเมืองของเวียดนามทั่วไปเลยนะครับที่มุ่งเน้นโมเดลอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลแล้วก็มีทั้งศูนย์นวัตกรรมพร้อมทั้งเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็การอบรมแรงงานในท้องถิ่นด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการขยายศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ท่าอากาศยานคลังสินค้าแล้วก็การฝึกอบรมเฉพาะในเรื่องของการบินให้กับเวียดนามด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นความร่วมมือระหว่างกันอีก2มิติที่น่าสนใจก็คือความร่วมมือทางด้านดิจิตอลนะครับก็คือการกระชับความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสิงคโปร์ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แล้วก็การถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญนะครับในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะกระตุ้นพวกกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กของเวียดนามให้สามารถขยายธุรกิจเข้ามาสู่อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือความร่วมมือทางด้านภาคการเงินแล้วก็ธนาคารครับซึ่งอันนี้เนี่ยสิงคโปร์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญอย่างมากนะครับผมแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจในเวียดนามโดยธนาคาร UOB นะครับผมตั้งแต่ปี1993แล้วก็เตรียมที่จะสนับสนุนพัฒนาศูนย์กลางทางด้านการเงินระหว่างประเทศของเวียดนามเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ในเวลาเดียวกันเนี่ยทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจะเร่งปฏิรูประเบียบต่างๆแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆรวมถึงมาตรการต่างๆที่มีความซับซ้อนของเวียดนามเนี่ยนะครับก็จะพยายามลดในส่วนที่เขาเรียกว่าเรดเทปเนี่ยนะครับหรือว่าพวกกระบวนการทางด้านราชการ

0: ่างๆเนี่ยให้น้อยลงแล้วก็มีความกระชับมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือที่เขาเรียกกันว่า FDI หรือว่า Foreign Direct Investment เนี่ยนะครับแล้วก็มุ่งเน้นการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลการวางในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเสริมสร้างการเจริญเติบโตในอนาคตด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เองเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะอยู่ตรงไหนจริงๆเราก็มีความตระหนักรู้ในส่วนตรงนี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็การพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าคือมันก็มีทั้งนโยบายของรัฐบาลที่พยายามที่จะเร่งรัดให้ภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศอย่างเช่นความร่วมมือกับไทยกับลักเซมเบิร์กเนี่ยนะครับผมที่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเงินแล้วก็ในเรื่องของที่สำคัญก็คือองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจสีเขียวคือมันก็จะเป็นภาคการพัฒนาในส่วนต่างๆนะครับที่หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ทีนี้คือมันก็มีความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ของลักเซมเบิร์กกับตลาดหลักทรัพย์ไทยในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของธุรกิจสีเขียวเป็นยังไงแล้วก็มีมาตรการที่จะเหมือนคล้ายๆกับเป็นเกณฑ์ที่เอาไว้ติ๊กอะครับอาจารย์คุณผู้ฟังว่าธุรกิจของเราที่เราดำเนินอยู่เนี่ยมันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากน้อยขนาดไหนคือเผื่อเราทำตามกล่องอันนี้เนี่ยหรือเราถ้าเผื่อใช้ในศัพท์ทางเศรษฐกิจเขาใช้คำว่า taxonomy เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นมาตรการเหมือนกับว่าเป็น classification ก็เราก็ติ๊กไปว่าตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนไหนแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็วางโมเดลว่าการพัฒนาของธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เรียกว่าตอนแรกมันอาจจะเป็นการพบกันระหว่างสีเขียวกับธุรกิจที่อาจจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนเปอร์เซนเทจของร้อยละของความไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยอีกจุดนึงครับเคลื่อนมาเป็นจุดที่มีความสมดุลระหว่างกันแล้วก็จุดท้ายที่สุดเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับคือเขาก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยภาพรวมเป้าหมายปลายทางเนี่ยก็คือการผลักดันให้ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมใดๆเนี่ยก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทีนี้ไอเดียอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ไอเดียที่เป็นไม่เป็นรูปธรรมเพราะว่ามันเป็นหลักการที่เอามาใช้กับหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่มันมีการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่1960แล้วนะครับแล้วก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่
1: อง
0: เป้าหมายปลายทางเนี่ยก็คือการต้องการที่จะให้ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่หรือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้แล้วก็สามารถขับเคลื่อนตัวเองเข้าไปสู่เศรษฐกิจที่สีเขียวภาพรวมให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราจะเห็นว่าทุกวันนี้เวลาที่เราพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเพราะมันก็มีปัญหาเรื่องโลกร้อนโลกรวนอะไรก็ว่ากันไป
1: นะก็เรียกว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นใช่ไหมทั่วโลกนี่อากาศมันแปรปรวนในยุโรปก็เจอฮีทเวฟด้วยนะแล้วก็ทั้งประเทศที่เรียกว่าอะไรไม่ร้อนมากกลายเป็นก็ร้อนนะเจอความ
0: ภ
1: าวะอากาศที่มันแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะบ้านเราคงไม่ต้องพูดถึง
0: โอ้โหจริงครับอาจารย
1: ์ร้อนตลอดทั้งปีเลยใช่ไหม
0: เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับผม

0: กันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณวีรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: เป็นยังไงคะอาจารย์เช้านี้อากาศสดใสนะฝนไม่ได้ตกนะที่บ้านที่อาจารย์อยู่ตรงนั้น
2: ตกตกเมื่อวานเนี่ยครับ
0: เมื่อคืนนะคะเมื่อวานอ๋อค่ะ
2: แถวท่านแจ้งวัฒนะก็เป็นคลอง
0: อ๋อค่ะ
2: มันเป็นพื้นที่ลุ่มไงพอฝนตกมันก็รองรับน้ำได้ดีมากอยากก็ไม่เผื่อเวียดนาม
0: ก็ชาตอนนี้เวียดนามแล้งใช่ไหมที่อาจารย์บอกตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
2: ก็ยังปีนี้ยังไม่รุนแรงนะครับมันก็จะสลับไปสลับมาทุก3ปีหรือ4ปีอะไรก็ได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เนื่องจากว่าก็อย่างที่ไล่เรียงเมื่อวานแต่อย่างเช่นการเกษตรใช้น้ำถ้าเทียบกับตอน100แกนลอนเนี่ยเวียดนามมีแค่10แกนลอน
0: ค่ะ
2: มันก็เลยต้องขึ้นจากข้างบน
0: ค่ะ
2: จีนก็กักไว้ลาวก็กักไว้เยอะไทยเราเนี่ยยังไงก็ได้เป็นไปยุทธศาสตร์การแม่นาใครจะสร้างเขื่อนฉันก็ซื้อใครจะเดินเรือฉันก็ร่วมใครจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉันก็ทำประเทศไทยเป็นอย่างนั้นก็เราไม่เคยมียุทธศาสตร์การพัฒนาแม่น้ำโขงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือจะผ่านน้ำเพื่อการเกษตรนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าโครงการโขงขีมูลโขงขีมูลก็หมายความว่าจะผ่านน้ำโขงนะครับมาใส่แม่น้ำขีและแม่น้ำมูลแล้วก็จะทำเป็นคลองซอยไปทั่วไทยอีสานเนี่ยแต่ทีนี้ก็สู้กันหนักในแง่ของหนึ่งชาวบ้านเขาก็บอกว่าสภาพของพื้นที่ในไทยอีสานเนี่ยมันเป็นดินเค็มส่วนใหญ่มันเป็นดินเค็มในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโคราชแอ่งโคราชนี่เป็นแอ่งเกลือที่ใหญ่มากถ้าเคยไปที่ใหม่จะสังเกตเห็นโรงเกลือ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตรงเกษตรนั้นเขาเรียกว่าทุ่งสำลิดจะมีเกลืออยู่เยอะจนโบราณมีเกลืออยู่เยอะจนเขมรกองคาราวานเขมรมาขนเกลือไปจากพื้นที่แถบนี้นะฮะเพื่อที่จะเอาไปทำปลาร้าเนี่ยนะ
0: ค่ะ
2: ที่กัมพูชาไม่มีเกลือนะครับมีแต่เกลือทะเลแต่เกลือทะเลเนี่ยมันเอาไปทำปลาร้าไม่ได้
0: ไม่ได
2: ้นะฮะจะต้องใช้เกลือสีเทา
0: ค่ะ
2: ก็เลยต้องคาราวานมาขนเอานะฮะก็พื้นที่ชัดเจนมากจนเขมรเคยมาเรียกอำเภอหนึ่งเขาอยู่ที่โคราชนะ
0: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าขามทะเลส
0: อ
2: เคยได้ยินนะอำเภอขามทะเลส
0: อ
2: จริงๆมันเป็นภาษาที่เราเพี้ยนมาจากภาษาดั้งเดิมมันจริงๆมันมาจากคำว่าขามต้นเลส
0: อ
2: ขามแปลว่าเมืองครับขามแปลว่าเมืองต้นเลก็คือพื้นที่เมืองบางกว้างใหญ
0: ่
2: ต่อแปลว่าสีขาวทะเลสีขาวเรื่องแห่งทะเลสีขาวนี่แหละก็ติดเกลื่อนเยอะแล้วก็เลยเรียกว่าขามทะเลสอ
0: ขามทะเลสอค่ะ
2: แล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็ไปเห็นอีกที่หนึ่งก็เรียกว่าจะเรียกอะไรนะว่าจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมีต้นสแกแกขามสแกแสงก็คือ

ทำสแกนแสงคือมันมีต้นสแกนแสงเยอะๆนะฮะสมัยโบราณผมก็ไม่ได้เป็นนานแต่ยังเยอะยังเหลืออยู่หรือเปล่าไปประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นเส้นทางของการมาขนเอาเกลือเพื่อที่จะไปเอาไปหมักเป็นปลาร้าแล้วปลาร้าเนี่ยก็ไม่ใช่สัตว์ของ

0: นะครับปลาก็นะครับปลาแล้วกระเหรียญเอาไปใช้กระเหรียญก็เลยใช้สำหรับปลาเนาะแต่ก็เปลี่ยนให้เป็นภาษาที่ตัวเองออกเสียงชัดนะครับแต่ก็เสียเอาของหวานไปนะฮะคนไทยสยามก็เรียกปลาล็อกปลาล็อกมันพูดยากก็เลยเป็นปลาล่า
1: เป็นปลาล่าไป
0: เป็นปลาล่าดีกว่านะครับส่วนลาวเนี่ยก็ปลาแดกเลยนะเพราะว่าลาวเนี่ยเขาจะแปลงร่างมาจากวิธีการหมักทำปลาแดกในภาษาลาวแต่ว่ายัดลงไปยัดลงไปในไหเป็นการยัดเข้าไปในไหตัดยัดเข้าไปนั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละใครกินจิ๋วเขาก็เลยเรียกว่าแดก
1: ค่ะ เราก็แต่ของเราก็มีคำว่าเนี่ยมันก็เนาะคำว่ามันไม่เพราะจริงๆมันก็ไม่ได้หยาบคายนะบอกจริงๆเข้าไปแทนที่จะพูดว่ากินก็พูดคำนั้นไปนะคะ
0: ก็เพราะว่ากินเยอะไงกินสุก
1: ค่ะ
0: แต่คำสุภาพของคำว่าแดงคือสว่าปาบจริงเรียกว่าปลาสว่าปาบก็ได้
1: เออจริงค่ะนะแทนที่จะเรียกตัวปลาแดกก็เป็นปลาสว่าปามไป
0: มันพูดยากอีกแบบปลาแดกชัดแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีวิธีคิดอยู่ครั้งหนึ่งบอกว่าการปลูกข้าวเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีเพราะว่าหนึ่งนะครับต้องสูบน้ำบาดาลเอาขึ้นมาใช้ทุกฤดูกาลเพราะว่าน้ำต้นทุนมันไม่พอสำหรับการปลูกข้าวแล้วมาเจอเขื่อนของแม่น้ำกั้นได้อีกเพราะฉะนั้นหน้าแล้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่จะไหลลงมาเนี่ยถือว่าโรยรามากโรยลื่นมากนะครับมันก็เลยทำให้เขามีวิธีคิดว่าจะทำยังไงถึงจะลดฤดูการปลูกข้าวเลยมันก็มีอยู่วิธีหนึ่งก็คือต้องเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้มากขึ้น
1: ครับ
0: ค่ะแต่เวียดนามนี่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าอันนี้จากงานวิจัยเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: การวิจัยที่เป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องน้ำที่สุดในโลกมาจากเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมาศึกษาวิจัยแม่โขงเดลต้านะครับในช่วง1993จนถึงปี2003พบว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึงหนึ่งนะครับแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินที่แม่ของเดลต้าเนี่ยมันซุดลงทุกปีก็ชัดเจนมากก็คือหนาปัด
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสูบขึ้นมาไหนนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะซุดลงเร็วขนาดนั้นแต่ทำไมน้ำทะเลมันลึกเข้ามาได้ถึง70กิโลเมตร
1: ค่ะ
0: มากับแม่น้ำลองนึกอย่างนี้นะครับคือเมื่อแม่น้ำมันไม่มีน้ำจืดน้ำเค็มมันก็เข้ามาแทน
1: โอ้ค่ะ
0: มันลุกเข้ามาแทนที่คือสาเหตุที่น้ำเค็มมันเข้ามาไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำจืดไปดันไว้เช่นกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่พอเม
1: ื่อมันลดลง
0: น้ำเค็มมันก็เข้ามาแทนที่ลึกเข้ามา70กิโลเมตรถึงเกินเธอ
1: เกินเธออ้าวค่ะ
0: เมื่อประกอบกับภาวะโลกร้อนครับแต่ว่าโลกร้อนนะฮะ global warming เนี่ยมันคืออะไรฮะระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีพอระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทุกปีเนี่ยก็เลยย้อนสอนกลับมาศึกษาเรื่องการปลูกข้าวนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่การเร่งนะฮะประสิทธิผลนะต่อพื้นที่ที่ได้ผลผลิตสูงนะครับมันไม่

0: ใช่แค่การวิจัยพันธุ์ข้าวเฉยๆแต่มันอุดมไปด้วยพวกเคมีพันธุ์นะครับทั้งปุ๋ยทั้งยาเร่งอะไรสารพัดเนี่ยนะครับที่จะเอาไปใส่หน้าข้าวแล้วปรากฏว่าปฏิกิริยาเคมีพวกนี้นะครับมันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สที่ไหลที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮีเลียมกับมีเทน
1: อ
0: ันนี้แหละครับที่มันไปทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกพอมันโลกมันร้อนขึ้นมันก็หมายความว่าอะไรล่ะไอ้ความว่าระดับน้ำทะเลมันก็ต้องสูงเพราะว่าหิมะมันละลายนั่นแหละผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมมันลุกเข้ามาไกลถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าจำได้ก็คือปี2016เนี่ยมันคือสภาวะนั้นแบบที่ปิดมากถึงขนาดว่าท่านเหรียญฟูจองเนี่ยต้องมีจดหมายไปถึงท่านสี่สิบสี
1: ่
0: จัดดูนาปล่อยน้ำลงมาด้วยความเป็นประเทศที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็ช่วยกัน
1: ค่ะ
0: เราจะเบรกก่อน
1: ค่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะค่ะ
0: เป็นครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encore Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Encore HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Encore Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณดิฉันก็วีรวรรณบรรุษแล้วก็คุณวีรัตน์ศรีพงษ
3: ์
1: ค่ะอ่ะต่อกันเลยค่ะอาจารย์คะเนี่ยปี2016ที่มันวิกฤตรุนแรงเลยนะจนกระทั่งผู้นำของเวียดนามเนี่ยนางเหงียนฝูจองแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเนาะก็ไปมีจดหมายไปถึงสีจิ้งผิงนะว่าให้โควิดปล่อยน้ำลงมาเนาะมันงั้นแย่เลยไอเดลต้าใช่ไหมคะแม่ของเวียดนามเนี่ยค่ะแม่ของเดลต้า
0: ครับใช่ครับก็นั่นแหละครับพอมันวิกฤตนะครับมันก่อนน้อยทั้งเจ้าเนี่ยก็แห้งพอแห้งแล้วเนี่ยแห้งแล้วแห้งเลยสองมันก่
1: อ
0: นแห้งแล้วแห้งเลยสองมันก่อนแต่ว่ามันก็เป็นเพราะเวียดนามเองนะครับหนึ่งแหละเวียดนามไปทดน้ำก็คือไปสร้างเขื่อนก
1: ั้
0: นทางน้ำนะครับอันที่สองก็คือสภาวะของความแห้งแล้งนะฮะก็มาบวกกับการเพาะปลูกในพื้นที่ที่ใช้พื้นที่เกินความจำเป็นนะครับแต่จริงๆก็ใช้คำว่าเกินความจำเป็นไม่ได้เพราะว่าเวียดนามจำเป็นที่จะต้องทำนะครับไม่งั้นข้าวก็ไม่พอกิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงเขาจะปลูกได้เยอะแต่เขาก็บริโภคเยอะนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยจากเนเธอร์แลนด์ได้ออกมาคาดการณ์เลยนะครับก็คือเมื่อปี2016เขาสืบค้นไปเจอบันทึกนะครับก็คือย้อนไปเมื่อ90ปีนะครับย้อนไป90ปีก็คือปีอะไรอ่ะก็ย้อนไปจาก2016นั่นแหละนะครับเมื่อย้อนกลับไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่ามันเกิดสภาวะอย่างเดียวกันนั่นแสดงว่า2016ไม่ใช่ครั้งแรก
1: ร้อยปีวนมาถึง1926กับปีนั้นอาจารย์ค่ะ
0: ก็ได้แหละครับ90ปีก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดสภาวะไทยแห้งแล้งแบบนี้ขั้นรุนแรงนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าแห้งแล้งในช่วงเวลานั้นเนี่ยน้ำเค็มมันไปไหนลุกเข้ามา
1: อ๋ออ่าน
0: ะฮะเรียกหลอกไหมฮะก็คือว่ามันแล้งแต่ว่าน้ำทะเลเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขนาดน
1: ี
0: ้นะครับแต่ในช่วง2016เนี่ยมันคือแล้งแล้วไม่พอนะครับระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมันสวนทางกันในขณะที่แผ่นดินมันสุดลงสุดลงเพราะว่าการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้

0: นะฮะจริงๆกรุงเทพเราก็มีสภาวะอย่างเดียวกันนะเพียงแต่ว่า เราไม่ได้ทำวิธีการเกษตรนานเหมือนเวียดนามที่นครโขงเดลตานะครับมันก็เลยทำให้ชะลอการสุดลงได้แต่ของเวียดนามเนี่ยเขาเมื่อเขาทำอย่างนี้มันก็เลยต้องพยายามหาวิธีอย่างว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะมหาวิทยาลัยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยครับว่าถ้าอีก90ปีถัดไปในประมาณจาก2016ไปอีก90ปีนะฮะมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดภัยแห้งแล้งแต่จะเป็นน้ำท่วม
1: โอ้หนักกว่าอีกอันนี
0: ้
1: น้ำท่วม
0: แล้วน้ำท่วมที่ว่านี้ไม่ใช่น้ำจืดแต่เป็นน้ำทะเล
1: เค็มโ
0: อ้นะครับก็ลองนึกไปนะฮะ อยู่ๆก็คือว่าบ้านก็หายไปครับที่ไร่เลือกสวนไร่นาก็หายไปแล้วกลายเป็นทะเลพอกลายเป็นทะเลนะครับในอดีตนะครับแม่ของเดลต้าก่อนที่เขาจะควบรวมจังหวัดกันในครั้งล่าสุดนี่นะครับแม่ของเดลต้ามันมี13จังหวัดมีอยู่13จังหวัดอันนี้ไม่นับรวมโปรตุเกสิตี
1: ้
0: คือคำพยากรณ์ออกมาแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่หมอดูแม่นๆนะครับแต่เป็นวิทยาศาสตร์เลยก็คือบอกว่าถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตในแม่โขงเดลต้านะฮะ90ปีข้างหน้าก็คือนับจาก2016มันจะจมอยู่ใต้บาดาลที่เป็นทะเลและภาคใต้ของเวียดนามจะเหลือแค่โฮจิมินห์เท่านั้น
1: โอ้13จังหวัดจะหายเกือบหมดไปหมดเลยแต่โฮจิมินห์นะอาจารย์ว้าว
0: ใช่ครับแล้วลองนึกดูนะครับตรงนั้นมีประชากรอยู่40ล้านคน
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปอยู่ที่ไหนเอาแพร่มาต่อกันอยู่ไหมไม่มีทางใช่ไหมครับ
1: ข้อมูลนี้จะทำให้เวียดนามรัฐบาลต้องตระหนักแล้วตอนนี้ก็ต้องเร่งทำแล้วใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่าเขามีปฏิกิริยาอะไรไหมคะ
0: ก็เมื่อปี2016นะครับหลังจากนั้นต่อมาก็คือปี2017เวียดนามก็ออกมาตรการบอกว่าจะต้องชะลอไม่ให้มันเกิดปัญหานี้ให้ได้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเขาวางแผนกันแล้วก็คือว่าจะต้องลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแต่ว่าจะต้องลดให้ได้นะครับภายใน10ปีหมายความว่าลดลงปีละ 7% 7% นะครับหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเดิมมันมีอยู่ 40,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับก็ลดลงไป 70%ม
1: ัน
0: ก็จะเหลือพื้นที่ปลูกข้าวนะจากสมมติว่า100ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่ 30% เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสิ่งนี้แหละที่มันท้าทายท้าทายก็คือว่าเมื่อพื้นที่มันเล็กลงจะทำอย่างไรถึงจะมีผลผลิตข้าวเพียงพอที่จะกินนะครับนี่คือโจทย์แรกเลยนะครับเพียงพอที่จะกินไม่ต้องไปนึกถึงการส่งออกเพราะว่าเอาปากของประเทศตัวเองก่อนนะครับไม่ต้องไปส่งออกเพราะยิ่งปลูกข้าวยิ่งจนนะครับโดยชาวนาไทยเนี่ยออกมาทุกปีฮะซึ่งทุกวันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่เลยนะครับทั้งมาเจอเชื้อเพลิงมาเจอปุ๋ยแพงอะไรสารพัดแพงหมดพลังงานก็แพงอีกนะครับแต่ราคาข้าวกับลงเหวจริงๆประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกไว้เพื่อพอกินในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ถ้าใครอยากจะมาแบ่งไปกินเนี่ยออเดอร์มาล่วงหน้าฉันจะปลูกให้นะครับมันจะทำให้ชาวนาเนี่ยมีอำนาจต่อรองนะครับทุกวันนี้คือต้องไปแข่งส่งออกกันอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ไปอันไหนที่มันถูกกว่าเขาก็ไปซื้ออะไรพวกนี้นะ
1: ก็เลยดันราคากันลงมาอีก
0: ใช่คือมีข้าวเนี่ยแหละที่ผมแปลกใจว่าทำไมเรา

0: ไปปลูกไปตามไปตามอุปสงค์อุปทานให้มันสมดุลนะครับอันนี้คือฉันเคยปลูกแค่นี้ฉันก็ปลูกไปเรื่อยๆไปแหละนะครับพอไม่มีเงินก็มากู้ธกส.นะพอไม่มีเงินไปผ่อนก็มาไปตวง
1: อาจารย์ถ้าเรามีกรมวิจัยข้าวไหมมีไหม
0: ก็อยู่ที่เกษตรศาสตร์เอง
1: ค่ะ
0: น่าก็กรมข้าวนะฮะคำว่าก็ขอนะครับอาจารย์คำว่ากรมข้าว
1: อ๋ออ่าฮะก็ข้าวก็ขอ
0: นั่นแหละครับก็ขอที่เท่าไหร่นั่นแหละครับแล้วมีตัวเลขตามหลังนะฮะก็ถือว่าเป็นข้าวชนิดที่วิจัยลำดับที่เท่าไหร่
1: ดิฉันยังงงอันนี้หน่อยนะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าทำไมสถาบันวิจัยข้าวถึงไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์แทนที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทย
0: ไม่ครับแต่ถ้าฟิลิปปินส์นี่อเมริกาตั้ง
1: ก็อ๋อใช่ใช่ไหมอเมริกา
0: ใช่อเมริกาตั้งครับ
1: ก็คิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันอ่าฮะ
0: เขามาตั้งก็จริงๆมันก็คือมาวิจัยพันธุ์ข้าวแล้วก็เอาไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
1: ของเขา
0: เออนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่หวังดีนะครับ
1: บางรายนะครับแสบจริงๆ
0: วิจัยของคนอื่นเสร็จปุ๊บแล้วเอาไปจดนะ
1: จดทะเบียนแต่สิทธิบัตรของตัวเอง
0: นั่นแหละนะครับแสดงว่าเขาเรียกอะไรนักบุญใจไม่ดี
1: นักบุญใจบาป
0: นักบุญใจไม่ดี
1: ค่ะ
0: แต่กรมข้าวประเทศไทยเก่งนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีข้าวที่มีคุณภาพมาก
1: แต่ดิฉันก็ยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ข้าวมันแพงขึ้นนะอาจารย์นะ
0: ก็มันก็เป็นไปตามขนาดน้ำมันก็ยังเติมแพงนะข้าวไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นเอง
1: ใช่ค่ะมันต้องทั้งปุ๋ยทั้งการขนส่งไหมกว่าจะมาถึงผู้บริโภคใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างเลยครับเก็บเกี่ยวก็ต้องจ้างรถมาใช่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีใครไปดำนาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: นะฮะต้องมีรถดำนานะครับผู้บริโภครถตักข้าวจะเป็นว่าจริงๆต้องส่งเสริมให้ลูกหลานไปเรียนรู้การเกษตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในช่วงปิดเทอมหรือแม้กระทั่งเปิดเทอมนี่แหละครับไม่ต้องไปที่อื่นนะไปดูงานไปดูชีวิตเกษตรกรนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วจะได้เห็นคุณค่าของเกษตรกรบ้างไม่ใช่ว่าฉันกินได้หมดไม่ว่าอาชีพไหน
1: คร
0: ับ จริงๆน่าจะเปลี่ยนชื่อนักการเมืองนักรัฐสวาปาบ
1: ค่ะ
0: หมดเวลาแล้ว
1: เราดูเวลาแล้วอ้าวนะเราต้องต่อยอดกันไปในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้านะจริงๆฟังเพลินเลยแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะเอาละเราทั้ง3คนก็ต้องลาไปพร้อมๆกันนะคะหวัดดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีวันวิสาขบูชาค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพวันนี้เขาเรียกกันว่าวันพระใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: จริงๆไม่ใช่องค์พระใหญ่หรือเล็กแต่หมายความว่าเป็นงานบุญใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: วิสาขบูชาวันนี้ก็มีความหมายลึกซึ้งเยอะแยะมากมายนะครับในความคิดเห็นคุณขวัญวันวิสาขบูชาที่เราชาวพุทธควรจะทำอะไรกันบ้างนะครับ
0: คือที่อย่างแรกเลยนะคะก็เริ่มต้นมาด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะเวลาตื่นเช้าในแต่ละวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันวิสาขบูชาสำหรับขวัญ นะคะก็คืออย่างน้อยเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยยิ้มให้กับตัวเองสร้างกำลังใจให้กับตัวเองแต่ว่าในวันพิเศษวันพระใหญ่แบบนี้เนี่ยนะคะนอกเสียจากที่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วนะคะก็ทนุบำรุงพระในบ้านอย่างต่อเนื่องทุกๆวันด้วยและนอกจากนั้นเราก็หมั่นฝึกฝนความเพียรโดยการที่ อย่างน้อยนะอาจารย์คือถ้าทำสมาธิได้ทำที่ไหนก็ได้ค่ะอาจารย์สมาธิเวลาเดินก็ทำสมาธิได้เวลาทำอาจจะไม่ชินในระยะแรกๆค่ะอาจารย์แต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีความเคยชินของเวลาอาจจะแบบตอนแรกอาจจะ20ลมหายใจต่อไปก็50ลมหายใจอันนี้ขวัญมองว่าเวลาเรามีลมหายใจที่มีสมาธิหมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยนะคะตามที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่ท่านได้ประทานพรในวันวิสาขบูชาของประจำปีนี้ท่านบอกว่าให้หมั่นฝึกความเพียรไว้เนี่ยขวัญมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนถ้ามีความเพียรมีความมานะอดทนเนี่ยมันจะส่งผลดีๆในหลายๆเรื่องค่ะอาจารย์คะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมรรคแปดนะครับ
0: ค่ะ
1: คือความเพียรชอบคือสำหรับผมวันวิสาขบูชาปีนี้ก็อยากจะย้ำกับแฟนรายการที่เคารพว่าเราคงไม่ลืมความสำคัญวันนี้คุณขวัญก็คงจะบอกให้ฉันทราบได้มั้งว่ามันตรงกับวันประสูติและอะไรต่อฮะ
0: ค่ะสัตรู้ปรินิพานค่ะอาจารย์คะ
1: ครับอะไรก็เป็นวันสิบห้าค่ำเดือนนี้ก็เดือนเจ็ดใช่ไหม
0: เดือนแปดแล้วไหมอาจารย
1: ์
0: เดือนเจ็ดค่ะ
1: ทีนี้หลายคนก็จะใช้โอกาสวาระอย่างวันวิสาขบูชาเนี่ยไปทำบุญที่วัดก็แล้วแต่คนนะครับแต่อย่างผมเตี่ยสอนว่าถ้าใจเป็นวัดที่ไหนก็เป็นวัดทำบุญแต่บางคนก็ต้องไปที่วัดแล้วก็ซื้อของนะเลือกของดีๆแล้วก็ไปใส่บาตรถวายพระแต่ระหว่างที่จะเอาของไปถวายพระถ้าเผื่อว่าผัวขอบิณฑบาตสักห่อนึงเนี่ยก็ต้องแบ่งให้นะ
0: ที่บ้านหรือเปล่าเนี่ย ประสบการณ์ตรงหรือเปล่า
1: ขวัญรู้ใจเมื่อวานภรรยาบอกว่าไปร้านสะดวกซื้อบอกจะซื้อของใส่บาตรผมก็ยังพูดเมื่อวานนี้พาลูกหลานไปทานข้าวก็ยังพูดแซวบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อบาตรมารอหน้าประตูถามว่าทำเวลาเคยใส่กี่องค์
0: บวกหนึ่งไปนะคะใช่ไหมคะ
1: คืนนี้ผมก็กำลังจะบอกว่าไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมผัว
0: ค่ะ
1: ส่วนคนเป็นผัวไปทำบุญกับพระก็อย่าลืมเมีย
0: ค่ะ
1: คืออย่าลืมคนในครอบครัวซะก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยเรามักจะไปเห็นของไกลตัวเนี่ยมากกว่าของใกล้ตัว
0: แล้ว
1: ก็ไม่อยากให้ลืมเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยได้ไปใส่บาตรแล้วก็เป็นคนที่ไม่สะดวกไปวัดเพราะว่าเวลาไปหาพระต้องคลานไป
0: อ๋อเพราะว่าสุขภาพอาจจะไม่อำนวยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คืออันนี้เป็นมันตั้งแต่เด็กเข่า
0: ค่ะ
1: เตะฟุตบอลแล้วหัวเข่าเนี่ยมันกระแทกกระดูกโปนเพราะฉะนั้นเวลาผมคลานเข่าผมจะเจ็บมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นผมจะยืนตัวตรงเสมอนะ

0: นะมันไม่ค่อยได้ฟานได้คุกอะไรไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาที่เขาไปทำบุญที่วัดนอกจากเขาเอาของไปใส่บาตร
1: ค่ะ
0: มันมาเกี่ยวกับการเกษตรยังไง
1: เออ
0: ก็เพราะว่า
1: อาจารย์เดี๋ยวก่อนสงสัยนิดนึงที่บ้านอาจารย์เป็นไหมที่ของที่ใส่บาตรถวายพระเนี่ยคือจะต้องเป็นอะไรที่ดีที่สุดในหม้อนั้นในจานนั้นในถ้าผลไม้ถ้าในทุเรียนก็ต้องเป็นภูที่สวยที่สุดอะค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะบ้านขวัญเป็นว่าบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นไหมแชร์กันมาได้ผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะ
0: ส่วนมากเป็นอย่างนี้ทุกบ้านแหละ
1: ค่ะ
0: ของดีๆต้องให้ไปเอาไปให้พระไปถวายพระส่วนของเหลือนะเอาไว้กินเอง
1: ใช่ที่บ้านก็เป็นเหมือนกันค่ะ
0: แต่ผมว่านะมันก็ต้องยึดทางสายกลางของพระพุทธองค์นะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าดีสำหรับคนหนึ่งอาจจะไม่ดีสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้นะ
1: อันนี้ถูกต้องค่ะ
0: หลายคนบอกโอ้เนี่ยท้องหยิบท้องหยอดเนี่ยอร่อยเอาไปถวายพระพระก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็เลยเป็นเบาหวาน
1: ใช่เบาหวานความดันไขมันเป็นโรคที่พระภิกษุสงฆ์เป็นกันเยอะเหมือนกันอาจารย์คะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นผมก็เรียกร้องมานานแต่ก็ยังไม่เกิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าหลักโภชนาการเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีบางร้านที่อาจจะวัดครึ่งหนึ่งกับการครึ่งหนึ่งช่วยกันก็คือว่าหลวงช่วยด้วยก็คือร้านที่เรียกว่าร้านอาหาร5หมู
1: ่ค่ะ
0: คือคุณเข้าไปกินอาหารจานเดียวที่ร้านนี้เนี่ยคุณจะได้อาหาร5หมู่ครบตัวอย่างของเราก็จะเป็นอย่างผัดไทยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ผัดไทยเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงครบแต่เครื่องปรุงถั่วก็ต้องถั่วคุณภาพ
1: ใช่
0: เต้าหู้ก็ต้องคุณภาพ
1: ค่ะ
0: คือเครื่องปรุงก็ต้องมีคุณภาพด้วยทีนี้ในการที่เราไปใส่บาตรเราก็หวังว่าเราไปใส่ให้พระมีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: คนไปใส่ถ้าสักแต่ว่าไปใส่แต่ไม่มีคุณภาพในการใส่มันก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรมั้งแล้วคุณขวัญทราบไหมทำไมก็ต้องเอาของดีๆไปถวายพระ
1: อยากให้คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้รับประทานสิ่งนั้นด้วยอันนี้ในความคิดแบบของขวัญนะอาจารย์ขวัญก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นเขาคิดยังไง
0: ครับอันนี้ก็หมายความว่าคุณขวัญยึดบรรพบุรุษเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หลายคนเนี่ยผมไปถามบอกเอ้าต้องเป็นของดีสิเพราะว่าจะได้บุญเยอะได้บุญเยอะแล้วไงเอ้าไปใส่บาตรได้บุญ
1: ค่ะ
0: แล้วชาติหน้าเราจะได้เกิดมาสบาย
1: อ๋อค่ะ
0: มันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าการใส่บาตรไม่ได้หมายคือคนส่วนใหญ่จะไปเอาบุญ
1: ค่ะ
0: จะไปเอานะเอาบุญเอานู่นเอานี่การที่พระไปขอบิณฑบาตก็ไม่ได้หมายความว่าพระไปขอทานนะไม่ใช่
1: ค่ะ
0: ทานคือการให้แต่พระพุทธองค์ท่านทรงกล่าวว่าการที่เราไปขอบิณฑบาตนั้นเป็นการไปเปิดโอกาสให้กับบรรดาญาติโยม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้รู้จักเสียสละสิ่งที่เป็นส่วนเกินของชีวิตโดยรู้จักการให้นะอันนี้ถ้าเผื่อใครไม่ลึกซึ้งไปฟังเพลงให้ของอาจารย์บ้วนใน YouTube นะฮะพิมพ์คำว่าเพลงทิศบ้วนแล้วก็พิมพ์ชื่อเพลงให้เข้าไปก็จะเข้าใจความหมายลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันเป็นการฝึกการให้นะครับการใส่บาตรคือการฝึกการให้ทีนี้ถ้าเราไม่ไปใส่บาตรเราก็รู้จักให้กับผู้คนที่อยู่รอบตัวให้ความรักให้ความเมตตาให้อาหารการกินให้เงินใช้และท้ายที่สุดถ้าเกิดเหตุขึ้นก็คือการให้อภัยนะฮะและการให้เนี่ยอย่าไปหวังว่าจะได้ได้ไม่ได้ไม่ต้องสนใจแต่วันหนึ่งเนี่ยมันมาเองสดๆร้อนๆเลยนะครับคุณหวาน
1: อาจารย์ได้รับอะไรมาคะ
0: จะเล่าเรื่องให้ฟัง

0: เรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ผมป่วยเป็นมะเร็งมา5ปีเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยที่อยู่อาศัยปัจจุบันเนี่ยจากที่เป็นสวนเนี่ยก็เป็นป่ารกเลยเมื่อวานก็มีคนมาบอกว่ากอไผ่อยู่หนึ่งกอซึ่งมันเป็นไผ่ติดที่มาตอนเราซื้อมันก็เอนไปรบกวนเพื่อนบ้านเราก็ไม่รู้จะจัดการยังไงวันนี
1: ้
0: เราก็เลยต้องใช้บริการรถแบ็คโฮคันใหญ่เพื่อที่จะมาจกเอากอไผ่ทั้งกอเนี่ย
1: ออกไปเลยเหรอ
0: ไป
1: เพ
0: ื่อให้พ้นจากบ้านเพราะว่าเราแก้ปัญหานี้มาหลายครั้งแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราคิดเราแก้ได้เพราะเรามีเวลาเพียงพอ
1: ค่ะ
0: ต้นยูคาลิปตัสใหญ่เท่ากับ2เท่าของลำตัวผมเนี่ยและที่กระแพงแสไปดินทราย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆมันไม่ล้มหรอกแต่เราก็กลัวว่ามันจะไปเป็น
1: กระทบ
0: อันตรายกับเพื่อนบ้าน
1: ค่ะ
0: เราก็สั่งรถแบคโฮมาขณะที่รถแบคโฮกำลังจะทำงานทำไม่ได้ครับคุณขวัญ
1: เกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์
0: เพราะว่ามีรังผึ้งอยู่4 5รัง
1: โอ้โห4 5รัง
0: คุณขวัญคิดดูสิว่าที่ไม่ได้ออกไปทำสวนเนี่ยจนบ้านกลายเป็นป่าเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้นมันสูงใช่ไหมผึ้งก็มาอยู
1: ่ค่ะ
0: รถแบคโฮเจ้าคนขับรถแบคโฮก็โทรเรียกพรรคพวกมา
1: เขาเก็บให้เราไหมล่ะอาจารย์น้ำผึ้งอ่ะ
0: คือเรียกมาตีผึ้ง
1: ค่ะ
0: เพื่อจะที่เก็บรังผึ้งใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก่อนที่สองทีนี้ลูกน้องผมเรื่องนี้ผมไม่ลงมือไปทำให้ลูกน้องทำลูกน้องผมเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านก็ถามว่าคุณเป็นใครเขาก็บอกว่าเข้ามากับคนขับแท็กเตอร
1: ์ค่ะ
0: คนขับแท็กเตอร์เรียกเข้ามาตีผึ้งก็เลยได้สนทนากัน
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วคนที่มาตีผึ้งเนี่ยเขาก็บอกฝากขอบคุณอาจารย์ด้วย
1: มารู้จักอาจารย์นี่นา
0: เออเขาบอกว่ารู้จักอาจารย์ได้ยังไงเขาบอกโอ้ยสมัยผมสมัยก่อนนะผมมาปรึกษาในเรื่องเกษตรประจำ
1: จำจำได้ไหมล่ะ
0: ผมจำไม่ได้แต่ว่าท่านที่มาเนี่ย
1: ค่ะ
0: จำได
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมปลูกแตงโม อาจารย์บอกเพื่อไม่ให้เปลืองยามากเนี่ยก็จับยอดที่มันมีเพลี้ยไฟเนี่ยจุ่มน้ำ
1: ห
0: รือจะจุ่มในน้ำยาด้วยก็ยิ่งดีโอ้โหผมประหยัดเงินไปเยอะเลยเสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องผมบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะอยู่กับคนขับรถแบคโฮ
1: ค่ะ
0: ลูกน้องก็ถามว่าทำไมเขาบอกปล่อยให้เขาทำไม่ได้หรอกเพราะถ้าปล่อยให้เขาทำเนี่ยเขากวาดของทุกอย่างเนี่ยแล้วของคุณจะเสียหายมากเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ช่วยดูว่าให้เขาเคลียร์ยังไงขุดยังไงยกยังไงอะไรต่าง
1: ๆ
0: เสร็จแล้วเขาก็บอกกับลูกน้องนะพอลูกน้องมองหน้าเขาบอกว่าผมทำให้อาจารย์เฉย
1: ๆ
0: ผมไม่คิดตังค์ยกน้องก็บอกไม่เป็นไรคิดไปเถอะเขาก็ไม่บอกว่ายังไงลูกน้องก็มาหาผมเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเล่าทุกอย่างให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกว่าแบบนี้ต้องให้เขาเยอะๆนะเพราะเขาบอกเพราะอะไรเพราะหนึ่งเขารู้จักเรา
1: ค่ะ
0: สองเขาเสนอตัวช่วยเราโดยเรายังไม่ได้เอ่ยปากเพราะเขาเห็นข้าวของเราแล้วเนี่ยเขากลัวว่ามันจะเสียหายมีโอ่งมีต้นต้นส้มโอซึ่งมันอยู่ในดงป่านั่นแหละต้นมะม่วงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเยอะๆเขาบอกว่าโอก็บอกปกติค่าแรง350เนี่ยวันนี้คุณควรจะให้เขาอย่างน้อย500เสร็จแล้วเขาบอกว่าเขามีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งแล้วจะจ้างไหวไหมวันนี้วันพระใหญ่
1: จ้างไว้ทำยาวๆเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ให้ก็ไป2 คนเลย
1: ค่ะ

0: ก็แปลว่าให้สองคนเนี่ยช่วยดูเก็บข้าวของอะไรต่างๆแล้วเขาก็ช่วยทำอยู่แล้วนะโดยเราไม่ได้ไปร้องขอ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะพูดคุยให้ฟังว่าการใช้แบ็คโฮเข้ามาเคลียร์พื้นที่หรือคนที่มีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยจะต้องทำยังไงนะฮะแต่วันนี้คุณขวัญผมออกตัวนิดนึงถ้าคุยอะไรไม่ค่อยถนัดต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้หูข้างขวาผมเนี่ยมันมีเสียงสะท้อนในหูมีเสียงกล้องในหูตลอด
1: มันเริ่มเป็นมาตั้งแต่ช่วงเช้าหรือเป็นยังไงอาจารย์คืออาจารย์ต้อง
0: เป็นมาสัปดาห์แล้วครับ
1: อ้าวอาจารย์ต้องไปหาหมอหรือเปล่าอาจารย
0: ์คือปกติผมไปพบหมอ6เดือนครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ว่างวดนี้หมอนัดพบปีละครั้ง
1: ค่ะ
0: ก็ยังไม่ได้ไปแต่ว่า
1: แต่มันมีอาการแทรกซ้อนไงอาจารย์เป็นห่วงอันนี้พูดจริง
0: ๆก็นิดหน่อย
1: ค่ะ
0: มูลเหตุมันเกิดจากว่าเมื่อวันที่ไปเที่ยวกับลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ธรรมดาภรรยาดูทีวีแล้วก็เราก็จะดูสื่อโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: เราก็เอาหูฟังเสียงแล้วฟังทีนี้เราคนแก่ไง
1: ค่ะเสียงดังเลยอ่ะ
0: หลับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้อ๋อค่ะ
0: ทีนี้ไอซีเควนซ์ของเนื้อหามันก็เดินไปเรื่อยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หูเราก็โดนกระแทกทั้งคืนไง
1: ใช่
0: มันก็เจ็บแล้วก็รู้สึกอักเสบแต่ตอนนี้อาการเจ็บก็หายไปแล้วนะเอาเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องทำบุญต่อนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะถ้าท่านทำแล้วอยากมีความสุขนะทำแล้วเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะโทษนะครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมทำกับ 100.5 ตั้งแต่เริ่มทำมาเนี่ยผมไม่เคยถามค่าตรงค่าตัวผมไม่เคยถามเลย
1: ค่ะ
0: นะยังไงก็ได้นะคนที่ผมได้ก็คือว่าผมได้ความรักจากแฟนรายการผมได้ออกกำลังผมได้พูดผมได้ถ่ายทอดความรู้โดยผมไม่ต้องมาซื้อเวลาในการจัดรายการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความกรุณาของอสมทนะฮะแล้วก็ 100.5 เพราะฉะนั้นทำเนี่ยอย่าไปหวังเพราะถ้าเราหวังเนี่ยทำปุ๊บเราจะทุกข์เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ปั๊บเราจะทุกข์เลยให้โดยบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้หวังและสุดท้ายเนี่ยมันจะกลับคืนมาหาเราเองอย่างน้อยก็คือความสุขที่เราจะได้รับทีนี้มันผูกพันกับเรื่องเกษตรยังไงคุณขวัญ
1: ค่ะอาจารย
0: ์เวลาไปทำบุญเนี่ยนอกจากของไปใส่บาตรใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เราก็จะมีดอกไม้กรรมใช่ไหม
1: มีดอกไม้กรรมซึ่งตอนนี้ดาวเรืองแพงขึ้นมากอาจารย์แพงในช่วงนี้แพงขึ้นแบบเหมือนดอกละ2บาทเลยอาจารย์ค่ะ
0: ครับดีมาก
1: ค่ะ
0: เขาบอกมากเพราะอะไรรู้ฮะ
1: เพราะว่าชาวเกษตรกรจะได้รายได้ที่ดีขึ้นอาจารย์ก็
0: ต้อง
1: ค่ะมันหน้าฝนด้วยหรือเปล่านี่ขวัญไม่แน่ใจนะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้นะครับขวัญท่านลองจินตนาการดูว่าดอกไม้กรรมที่ท่านเคยเอาไปถวายพระมีอะไรบ้างแต่ผมเคยเจอสาวสุพรรณคนหนึ่งเคยไปสัมมนาเรื่องบัวกับผมที่พิษณุโลกสมัยนั้นท่านอาจารย์เสริมลาภวสุวัตผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางเกษตรรุ่น8ผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางแต่เป็นบิดาแห่งบัวนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวแต่จริงๆแล้วท่านเป็นนักวิชาการยาง
1: ค่ะ
0: นะท่านก็เรียกว่ารักใคร่ชอบพอกับผมท่านจากเราไปแล้วแต่ว่าสาวคนนี้จากที่เป็นคนปลูกบัวเล็กๆน้อยๆนะบัวหลวงเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็เก็บบัวเนี่ยไปขายประคองตลาดตอนหลังเนี่ยคนที่เขาปลูกบัวเขาก็ฝากเธอไปขายด้วยเธอก็ไปขายให้คิดค่าลดนิดหน่อย
1: ค่ะ
0: จนปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ต้องทำนาบัวเองแล้วรอรับซื้อทุกคนมาส่งบัวให้เธอ
1: ค่ะ
0: แล้ววันโกนวันพระขอให้คงอยู่เพราะอะไรครับเกษตรกรจะขายดอกบัวได้ดีดอกไม้กรรมได้ดีซึ่งมีดอกไม้อยู่หลายชนิดแต่วิสาขะ

0: บูชาปีนี้ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลแล้วก็ร้องขอประชาชนคนไทยทุกคนว่าการจะแก้ปัญหายาเสพติดการแก้ปัญหาความรุนแรงของสังคมและการแก้ปัญหาความก้าวร้าวในสังคมตั้งแต่กิริยาวาจาและการแสดงออกเนี่ยมันต้องเรียกศีลกลับคืนมา
1: ค่ะ
0: เอาศีลกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยส่งเสริมเรื่องธรรมทีหลังวิธีการครับคุณขวัญผมเคยนำเสนอที่ 100.5 และเกิดคำว่าหมู่บ้านศีล5แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เกิด
1: ค่ะ
0: แต่ผมอยากจะร้องขอรัฐบาลว่าสมัยพระท่านสมัครสุทโธเวสเรามีการร้องเพลงชาติ8โมงเช้ากับ18นาฬิกาทุกคนยืนตรงหมดเดินเดินอยู่บางทีเดี๋ยวนี้หูไม่ได้ยินร
1: ้
0: องว่าอาจารย์หยุดผมก็บอกหยุดทำไมเขาบอกเพลงชาติอ้าวเราหยุดยืนแต่ก่อนจะร้องเพลงชาติเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเอกบุรุษที่กรมประชาสัมพันธ์ท่านหนึ่งที่บอกโปรดยืนตรงเคารพธงชาติอะไรแล้วมีคำขวัญ
1: ใช่คุณบุญมาค่ะอาจารย
0: ์นั่นน่
1: ะ
0: ผมอยากให้ท่านเพิ่มอะไรครับเพิ่มคำว่าก่อนจะเปิดเพลงชาติต้องประกาศศีล5ข้อเชิญชวนให้ทุกคนยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อนจะเปิดเพลงชาติทุกครั้ง
1: อันนี้น่าจะต้องไปบอกกสทช.ก่อนแล้วอาจารย์พี่บุญมาน่าจะเติมเองไม่ได้แล้วล่ะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆก็ที่ผมบอกไปนี้ผมพูดถึงรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกสทช.แปลว่าการสื่อสารและโทรคมนาคมอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สมัยก่อนเวลาผมจัดรายการผมไม่ได้ไปสอบกับกสทช.นะ
1: สอบกับกรมประชาสัมพันธ์หรือเปล่าคะผู้ประกาศสม
0: ั
1: ยก่อน
0: ผมไปสอบกรมประชาสัมพันธ์เขามีกระดาษมาให้แผ่นถึงให้อ่าน
1: ค่ะ
0: ผมอ่านไปได้5บรรทัด
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: กรรมการบอกพอตายแล้วตกใจแล้ว
1: ใจหายเลยพอ
0: ใจหายแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาออกมาเขาบอกผ่าน
1: โอ้โห
0: แค่เราอยากอ่านกรอนตอนท้ายไม่ได้อ่าน
1: แสดงว่าอ่านดีตั้งแต่ต้นเลยอาจารย
0: ์อ่าฮะผมมีโค้ดดี
1: ค่ะ
0: ว่ามันมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู
1: ่
0: อย่างคำว่าพระท่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าไปอ่านอพอนอแล้วไม่อ่านไอ้เครื่องหมายข้างหน้าข้างหลังด้วยเราก็จะเราก
1: ็
0: จะไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณขวัญครับ
1: ได้เลยอาจารย์เดี๋ยวขวัญว่าอาจารย
0: ์ฝากคุณขวัญและฝากน้องๆ นักจัดรายการทุกคนช่วยผมหน่อยคืออย่างน้อยนะเอาศีลกรอกหูคนทุกวันทุกวันทุกวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ฝากคนในสังคมว่าทำยังไงถึงจะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นวันจันทร์เลี่ยงฆ่าสัตว
1: ์ค่ะ
0: วันอังคารไม่ใช่ว่าโหวันอังคารเราไปกินของไปซื้อของถูกกันอะไรวันอังคารก็เป็นวันที่เราจะยึดศีลข้อ2วันพุธพฤหัสศุกร์คุณขวัญดูสิ
1: ค่ะคนอาจารย์คะ
0: ธรรมดาศักดิ์มีตำแหน่งสุดท้ายเสียหายเพราะดื่มใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คุณขวัญใช้ของก่อนครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันข้อ3ข้อ4ข้อ5ในวันพุธพฤหัสศุกร์นะคะแต่ตอนนี้มีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะเราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันออกจากอาหารส่วนเกินของคุณนะคะก็ยังคงความกรอบแบบสับไว้ค่ะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบมาอย่างดีมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะจากปกติราคา3,500 บาทเราหั่นเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นค่ะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: 100.5

0: ืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะช่วงนี้ขอไปทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นะคะอาจารย์คะ
2: ครับเชิญครับ
1: ค่ะมีทางไลน์นะคะคุณสิริบูรณ์ค่ะบอกว่าผมว่าศีล5ต้องสมาทานรักษาศีลทุกวันทั้ง5ข้อนะครับไม่ใช่วันละข้อนี่ก็เป็นการถือศีลอาจารย์ขวัญเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะแบบว่าอย่างน้อยได้วันละข้อก็น่าจะยังดีอะไรทำนองนี้ใช่มั้ยคะอาจารย
2: ์ไม่ใช่ต้อง5ข้อทุกวัน
1: ค่ะ
2: อย่างที่ท่านพูดจะถูกแล้ว
1: ค่ะ
2: แต่ที่ผมพูดหมายความว่าการรณรงค์หรือการเน้นเช่นวันจันทร์รณรงค์เรื่องข้อ1วันอังคารรณรงค์เรื่องข้อ2วันพุธรณรงค์เรื่องข้อ3
1: เนาะในฐานะของพี่น้องสื่อมวลชนที่จะรณรงค์พูดทุกๆวันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอะไรทํานองนี้ใช่มั้ยคะอาจารย
2: ์ใช่แต่การปฏิบัติเนี่ย
1: ต้องทํา5ข้อทุกวัน
2: ถูกต้อง
1: ค่ะก
2: ็ขอบคุณมากเลยครับที่ท่านแสดงความเห็น
1: ค่ะคุณสังวานค่ะฝากคำถามมาเดี๋ยวเกี่ยวกับปุ๋ยวิศวะนะคะเดี๋ยวขวัญส่งคำถามให้อาจารย์ในไลน์แล้วนะคะแล้วก็มีคุณคริสคิงนะคะก็มีถามคำถามมาเหมือนกันคุณเทียนท่าฉลอมนะคะก็ส่งบทกลอนมาให้นะอาจารย์บอกว่าเกษตรทั่วไทยไม่ไกลในใจขวัญผูพาผูกพันอาจารย์พ้วนล้วนท่วนทีสุขในใจใกล้ไกลไปทุกที่สิ่งที่มีดีดูสู่ในใจอันนี้ก็พี่เทียนนะคะเก่งมากเลยส่งกรสดมาให้เราทุกรายการเลยเดียว
2: คุ
1: ณ
2: ปึ๊ด
1: จ
2: ้
1: ำปึ๊ดนี่คือชื่อไลน์ชื่อของอินบ็อกซ์ไลน์ที่ว่าส่งมาในไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะคุณปึ๊ดจ้ำปึ๊ดค่ะบอกว่าเข้าวัดทำบุญทำทานน่ะปล่อยนกปล่อยเมียครับอาจารย์ปล่อยเมียให้เป็นผู้นำสั่งการเราได้ทุกเรื่อง อันนี
2: ้อัน
1: ค่ะ
2: ผมขอพูดเรื่องที่อาจจะล่อแหลมนิดหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย์หักโค้งมาเบาๆหน่อยนะ
2: แต่ว่าไม่เลี้ยวโค้งแรงหรอก
1: ค่ะ
2: คือสามีหลายคนนะไม่เข้าใจภรรยาโดยเฉพาะคู่แต่งงานที่อายุใกล้ๆกันนะ
1: ค่ะ
2: อิทธิพลของฮอร์โมนเนี่ยครับคุณขวัญทุกวันนี้ที่เราสู้กันอยู่เนี่ยมันเป็นอิทธิพลของฮอร์โมนเมื่อครบวันหนึ่งเนี่ยสุภาพสตรีเขามีความเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนแต่ถ้าคุณสามีไม่เข้าใจไม่เปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการที่จะมอบความรักให้กันและกันเนี่ยยังคงปฏิบัติการแบบเดิมๆเนี่ยก็จะนำความทุกข์มาสู่ภรรยา
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นทางเดียวที่ภรรยาจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องหนีผัวไปหาพระแล้วก็บอกกับว่าแล้วก็บอกว่าพระให้ถือศีล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ถือศีล8ศีลอะไรก็ว่าไปเพื่อปฏิเสธสามีอย่างนุ่มนวลเรื่องนี้สมัยที่ผมไปอ่านข่าวกับคุณสุวิทย์ที่ช่อง9เนี่ย
1: ค่ะ
2: ผมเคยพูดรณรงค์เรื่องนึงว่าภาครัฐจะต้องบริหารจัดการฮอร์โมนของประเทศดูเหมือนพบฟังแล้วไม่เข้าใจคุณชีวิตก็ไม่เข้าใจคุณชีวิตบอกอะไรฮอร์โมนอีกแล้วฮอร์โมนอีกแล้วเอาแล้วคุณขวัญลงไปดูสิครับที่เรามีปัญหากับชีวิตมาเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นมาจนวัยดึกวัยอะไรต่างๆฮอร์โมนผู้ชายเนี่ยมันจะทำงานตลอดเวลา
1: ค่ะ
2: แต่ผู้หญิงพอถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาจะหมดแล้วเขาจะไม่อยากยุ่งบางเรื่องบางราวแล้ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีวิธีดำเนินการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามกรอบวัฒนธรรมเราเคยมีโรงเรียนเด็กเล็กวันนี้เรามีโรงเรียนผู้อาวุโสแบบไม่เป็นทางการแต่ความจริงควรจะทำเป็นทางการได้แล้วเรามีแต่บ้านบางแคมานานในอดีต
1: ค่ะ
2: วันนี้เราสร้างบ้านพักคนชราไม่ทันรับใช้ผู้สูงอายุแล้วนะฮะอ้าวขอบคุณมากนะครับขอแฉลบไปนิดนึงเป็นไงแหกโค้งไปหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะแต่ว่ายังมีใน Facebook Live นะคะคุณผู้ฟังทักมาคุณเกริกชัยคุณสุภชัยสวัสดีค่ะคุณเกริกชัยบอกว่าอาจารย์เรื่องปัญหาหูนี่อย่าปล่อยไปนะต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะทักทายเข้ามาก็มีส่งคำถามมาด้วยขวัญทยอยเก็บแล้วเดี๋ยว

0: ถามในเบรกช่วงสุดท้ายนะคะคุณเอื้อมพรสวัสดีค่ะคุณมีสาราหรือมีสาระนี่แหละค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขอสูตรดูแลพุทราเดี๋ยวถามอาจารย์ให้นะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะคุณทรงไทยสวัสดีค่ะคุณช่างน้อยนะคะคุณวรวุฒิค่ะคุณหนุ่มโอวันตินสวัสดีค่ะแล้วก็คุณอัครพงศ์ฝากคำถามเรื่องต้นกุ้ยช่ายมาเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะอาจารย์เมื่อกี
1: ้ค่ะรายการเยอะคืออย่างนี้คุณขวัญที่ผมพูดเรื่องหูเนี่ยความจริงต้องการจะเตือนท่านทั้งหลายว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยการใช้หูฟังต้องระมัดระวังกันแค่นั้นเองที่ต้องการจะพูดอ่ะ
0: ค่ะก็นะระมัดระวังสุขภาพหูนะอาจารย์เพราะว่าหูเนี่ยคือถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตคู่อยู่เหมือนกัน
1: ค่ะแกมีปัญหาเรื่องหูเรื่องอะไรรู้ไหม
0: เรื่องอะไรคะ
1: เริ่มสื่อสารไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คนที่คุยด้วยจะเริ่มรำคาญ
0: ค่ะ
1: ว่าอะไรนะอะไรนะเนี่ยนะแล้วก็ไม่อดทนที่จะตอบแต่คนแก่จะมีปัญหาหูมากกว่านั้นคืออะไรคือ
0: เสียงแว่วในหูเหรอคะ
1: เวลาเขาคุยปกติเนี่ย
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ยิน
0: เวลา
1: พอเขานินทานะ
0: พอได้ยิน
1: พอลืมได้ยินอีกอะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนแก่เนี่ยทำเป็นไม่ได้ยินซะ
0: ค่ะ
1: นะลูกหลานจะนินทาบ่นบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยเขาบ่นเขาเหนื่อยเขาอะก็ปล่อยเขาบ่นไป
0: ค่ะ
1: เราก็อยู่อัตตาเหตโนนาโถของเราทีนี้คุณขวัญไปที่ดอกไม้บูชาพระเนาะ
0: ได้ค่ะมีดอกบัวอาจารย์คุยเมื่อกี้แล้วก็ขวัญคุยเรื่องดอกทานตะวันที่แพงขึ้น2บาทที่เป็นเรื่องดีกับเกษตรกรอาจารย์คุย
1: ดาวเรืองใช่ไหม
0: ดาวขออภัยค่ะดอกดาวเรืองค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแตะพืชที่เป็นดอกไม้กรรม
0: ค่ะ
1: อย่างย่อๆแต่ละชนิดแล้ววันหลังเราค่อยคุยละเอียด
0: ค่ะ
1: ถ้าท่านคิดจะไปทำนาบัวนะครับท่านมีที่นาที่น้ำขังตลอดเวลาเนี่ยก็เอาบัวหลวงไปปลูกปัญหาการปลูกบัวหลวงคือบัวแน่นบ่อแล้วไม่ปลูกใหม่คือถ้าบัวแน่นบ่อต้องปล่อยน้ำออกแล้วก็เอารถไถลงเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วไหลมันอยู่มันตัดไหลออกมาเดี๋ยวมันจะโตได้ดีขึ้นปลูกใหม่นะฮะ
0: ค่ะ
1: คนปลูกบัวมักจะมีปัญหาคืออย่างฤดูแล้งที่ผ่านมาหรือปีนี้ถ้าฝนไม่มาสม่ำเสมอเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องว่าเป็นใบกระโถนใบกระโถนคืออะไรใบจะมีรอยไม่ไหม้สีน้ำตาลอ
0: ัน
1: นั้นเกิดจากการทำลายของเพี้ยไฟเพราะฉะนั้นจะปลูกบัวเป็นมืออาชีพต้องมีปั๊มโซลาเซลล์เล็กๆแล้วก็ฉีดน้ำให้เปียกใบบัวตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: จะประหยัดค่ายาป้องกันกำจัดเพี้ยไฟแต่ถ้าจะชำระถ้าใบมันห่อๆอย่าเพิ่งหมดกำลังใจลงลุยเลยครับนี่ตัดเลยตัดใบเหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็จุ่มน้ำเพี้ยไฟจะตายในน้ำเองครับแต่เพี้ยไฟเนี่ยมันไม่ได้ทำลายเฉพาะใบนะบางทีดอกตูมๆเนี่ยครับคุณขวัญกำลังตั้งดอกเลยนะฮะดอกอ่อนๆเนี่ยอยู่ๆมันเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้ผมหาคำตอบอยู่นานเลย
0: เชื้อไฟ
1: มันไปดูดกินตรงก้านดอกอะครับ
0: ค่ะ
1: ตรงบริเวณใกล้ๆใกล้ๆกับคอดอกอะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็เลยเหี่ยวไปเฉยๆอันนี้คือให้ระวังที่สุดคือเชื้อไฟ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อีกหนอนอีกตัวหนึ่งครับมันจะมีหนอนว่านหนอนบุ้งอันนี้เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมนะฮะ
0: ค่ะหนอนบุ้งเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์คำแนะนำที่บอกว่าถ้าหนอนมันกินเราก็ตัดใบนั้นออกอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: ขอให้ฉีดยาสักครั้งหนึ่งไม่งั้นไม่อยู่หรอก
0: ค่ะฉีดยาแล้วเว้นห่างไปเท่าไหร่เราถึงจะตัดดอกได้เลยทำนองนี้อาจารย์คะ
1: อันนั้นไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เอาดอกไปกิน
0: ค่ะ
1: เราไม่ได้เอามาดมนะแต่ส่วนมากเราก็ต้องดูว่ายานั้นน่ะมีเรซิดิวคือพิษตกค้างอยู่กี่วัน
0: ค่ะ
1: นะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปที่ผมบอกมันไม่อยู่เนี่ยเพราะบางครั้งเราเอาใบนั้นออกไปจริงแต่มันมีไข่ มันมีอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่ได
0: ้ค่ะ

0: บัวหน้าบ้านผมมีอยู่กระมังหนึ่งผมทดลองเรื่องนี้โดยเฉพาะยอมครับเหมือนป่วยแล้วไม่ไปหาหมอเหมือนที่ท่านแนะนำให้ผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรีบไปหาคุณหมอภาวินที่ศิริราชด่วนคุณหมอรักษาหูคอจมูกผม
1: ค่ะ
0: นะฮะน่ารักมากเลยคุณหมอท่านนี้นะเนี่ยทีนี้ไอ้นี่คือบัวทีนี้เวลาคุณขวัญจะปลูกบัวก็ให้คำนึงถึงว่าจะปลูกบัวเอาอะไร
1: อาจจะเอาดอกเอาเขาเรียกอะไรนะเม็ดบัวเอารากบัวเอาใบเหรอคะอาจารย์
0: จะปลูกเอาใบ
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาใบคุณไม่เอาดอกใช่ไหมคุณก็ใส่ปุ๋ยตัวหน้าเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ถ้าปลูกเอาดอกนะฮะคุณก็ต้องระวังเพลี้ยไฟตอนที่ไม่ออกดอกอ่อนๆหรือคุณจะปลูกเอาฝักอ่อนขายกินเป็นผักได้ฝักแกคุณขวัญคงเคยไปกินเมล็ดบัวใส่น้ำแข็งใสอะนะ
1: ใช่อันเป็นขวัญชอบอบกรอบมากกว่าอาจารย์ขวัญชอบความกรอบ
0: อบกรอบก็อร่อย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หรือชาวบ้านจะเรียกหลดบัวหรือไหลบัว
1: ค่ะ
0: ก็เอาไปทำอาหารแต่ถ้าคุณขวัญจะกินสายบัวอันนั้นไม่ใช่บัวทุกพันธุ์เอามากินได้นะต้องปลูกบัวสาย
1: อ๋อ
0: ซึ่งจะมีสีแดงหรือสีขาวน้ำควรจะลึกเม็ดครึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบัวทั่วไปเนี่ย50เซนนะฮะแต่ถ้าบัวหลวงเนี่ยก็แค่ใบมันตั้งดอกมันตั้งแค่น้ำหล่อไว้ก็พอแล้ว
1: ค่ะ
0: และปลูกบัวพยายามรดน้ำให้เปียกใบไว
1: ้
0: นอนอีกตัวหนึ่งสำหรับบัวสีนะครับถ้าใบแหว่งๆใบพับ
1: ๆค่ะ
0: ให้ลองหยิบใบที่พับออกมาแกะดูในนั้นน่ะจะมีดักแด้ของหนอนครับ
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นบัวถ้าใบไม่สมบูรณ์เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกปลูกบัวอาจารย์เสริมลาบอกปลูกบัวอย่ากลัวมือเปียกน้ำ
1: โอ้มันต้องเปียกน้ำแหละอาจารย
0: ์สาวเข้าไปถึงโคนบัวนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปิดที่โคนใบอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงจากใบบนให้มันขาดออกมาไม่เอาเพราะเดี๋ยวมันหลุดออกมาทั้งต้น
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้เคล็ดลับที่คนปลูกบัวแล้วไม่ค่อยสำเร็จเพราะว่า1ไม่ใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเอาดินมาปั้นเป็นลูกกระสุนเอาปุ๋ยใส่แล้วปั้นเหมือนขนมเปี๊ยะมันลูกกระสุนแล้วฝังโคนกอหรือเอามาห่อในกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้แล้วอย่าวาน
1: ทำยังไงอ่ะจ๊ะ
0: ให้จิ้มเข้าไปที่โคนกอบัว
1: แต่บัวมันก็ดำต้องดำน้ำลงไปเหรอคะอาจารย์คะ
0: ไม่ต้องก็คุณปลูกในกระมังในอ่างมันก็บัวสีอ๋
1: อโอเคขวัญนึกถึง
0: แต่ถ้าเป็นบัวสายอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณแค่ก้มตัวมืออัดลงไปอ่ะได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่ไม่ให้หวานอันนี้เพราะอะไรฮะสาหร่ายตะไคร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็วัชพืชน้ำมันจะขึ้นมาเต็มเลยแล้วมันจะแย่งอาหารจากบัวนั้นถ้าไม่มีปั้นเป็นลูกกระสุนหรือไม่ทำเป็นเม็ดเป็นแบนก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นรูปกลวยแล้วหยิบปุ๋ยใส่ลงไปแล้วก็พับแล้วก็ไปฝังที่โคนกอบัวสำคัญที่สุดก่อนจะปลูกบัวอ่างสะอาดไหมถ้ามีตะไคร่น้ำอะไรให้ตากให้แห้งให้มันตายให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นดินที่จะปลูกบัวได้ดีควรจะหมักดินไว้1เดือน
1: ค่ะ
0: เริ่มไม่อยากปลูกแล้ว1เดือน
1: นานอ่ะ
0: คือยังไงรู้ไหมคุณขวัญ
1: ทำไมคะ
0: คำว่าหมักดินหมายถึงว่าเอาดินใส่กระถางไว้ตะเหลียวเมล็ดวัชพืชหรืออะไรอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาเราก็กำจัดวัชพืชจนไม่มีแล้วก็เทน้ำออกปล่อยให้ดินแห้งต่อจากนั้นเอาน้ำสะอาดใส่อย่าให้หอยติดเข้าไปอย่าให้วัชพืชอะไรติดเข้าไปแล้วก็เอาบัวมาปลูกบัวที่จะมาปลูกล้างน้ำให้สะอาดอย่าให้มีแหน่สลายตะไคร่ติดมานะอาจจะผึ่งไว้หน่อยก็ได้แล้วก็ปลูกอย่างนี้ครับในอ่างบัวคุณจะสะอาดสะอ้านอยู่เสมอและทุกครั้งที่จะจุ่มเนี่ยมือไปโดนเปียกแหนติดมือมาหรือเปล่าอะไรต้องระมัดระวัง
1: ค่ะ
0: อันนี้

0: คือบัวนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีเวลาสัก5นาทีใช่ไหม
1: มีพัก5นาทีโดยประมาณค่ะอาจารย
0: ์โอเคคราวนี้ดอกไม้ต่ำก่อนจะดูดอกไม้คุณขวัญจะเห็นว่าใบไม้

0: จังหวัดบ้านขวัญดอกไม้อะไรก็คือดอกไม้เพียวอาจารย์ไม่ได้มีใบเสริมความสวยงามไม่ได้แบบว่าจัดเป็นช่อดอกเหมือนคนกรุงเทพเขาเลยทำนองนี้ค
1: ่ะอย่างนั้นมองรอบทิศ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามีใบเตยเนี่ยจัดทิศเดียวไม่เปลืองดอกไม้มากแต่ถ้าเป็นดอกไม้สมัยอาจารย์บ้วนเด็กๆนะมันจะมี3อย่างคุณก่อนหนึ่งดาวเรืองแต่ไม่ใช่ดาวเรืองอย่างยุคปัจจุบันนะดาวเรืองไทยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วดอกเล็กๆ 2. บานไม่รู้โรย 3. บานชื่น
0: ค่ะ
1: วันนี้ดอกไม้ที่ปลูกง่ายตายยากแล้วถูกลืมคือบานไม่รู้โรยกับบานชื่นหายไปเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนดาวเรืองสีเหลืองไข่พันอเมริกันกับไปดอกเล็กสีส้มอันนี้พันฝรั่งเศสอันนี้ก็ต้องยกย่องท่านศาสตราจารย์ดร.สมเพียรเกษมทรัพย์อาจารย์ผมท่านเป็นผู้วิจัยเรื่องนี้คราวนี้จากใบเตยจะให้ปลูกยังไงเตยปลูกแซมอยู่ชายร่องน้ำในสวนมะม่วงหรือสวนผลไม้ยกร่องแต่ถ้าต้องการปลูกเฉพาะให้เอาสแลนขึงแล้วก็ยกร่องเหมือนแปลงผักอะแล้วก็ปลูกเตยหรือไม่ต้องก็ได้
0: น
1: ะแค่น้ำไปเลยเพราะเตยมันอยู่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เอาย่อๆแค่นี
0: ้อ
1: ีกดอกหนึ่งซึ่งคุณขวัญจะไม่ค่อยรู้จักเดาว่าไม่รู้จัก
0: อันเหลือดอก
1: สร้อยไก่รู้จักไหม
0: ไม่รู้จักจริงๆด้วยคืออะไรจ๊ะเดี๋ยวเซิร์ช Google แป๊บนึง
1: เปิดในเน็ตดูสร้อยไก
0: ่ค่ะ
1: สร้อยไก่นะครับดอกมันจะเป็น
0: อ๋อขวัญรู้จักแต่แค่ขวัญไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสร้อยไก่
1: เขาเรียกดอกสร้อยไก
0: ่ค่ะ
1: อันนี้ตามต่างจังหวัดเขาจะปลูกไว้ขายวันพระวันโกนเนี่ย
0: โอ้ค่ะ
1: มันจะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็สีสันสดใสมากอาจารย์ค่ะ
1: พอมีใบเตยใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อันนี้ดอกจะออกเหลืองๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีสร้อยไก่ใช่ไหมและยุคหลังเนี่ยเราจึงใช้กล้วยไม้ไหวมาดาม
0: ค่ะ
1: นะกล้วยไม้ที่เราปลูกนั่นแหละเป็นพวกหวายมาดามนะพวกนี้จะแตกหน่อข้างๆกล้วยไม้มีสองชนิดคุณขวัญชนิดหนึ่งคือแตกหน่ออย่างหวายมาดามแคทเธอรียา
0: ค่ะ
1: นะฮะเรียกซิมโบเดียลแต่กล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งเช่นแวนด้าเข็มช้างพวกนี้จะมีใบออกมาสองแฉกเหมือนน้ำพุแล้วมีรากแทรกออกมาระหว่างต้น
0: ค่ะ
1: พวกที่ปลูกง่ายคือพวกหลังเนี่ยครับแค่ตัดต้นไปแขวนก็ใช้ได้แล้วข
0: ึ้
1: นให้ไอ้น้ำเย็นๆเอาหลังค่อยคุยกันนะก็คือปัจจุบันก็นิยมใช้ดอกกล้วยไม้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วก
0: ็
1: ดอกดาวเรืองอย่างที่คุณขวัญว่าทีนี้วิธีปลูกเอากล้วยไม้ยังไม่ต้องนะ
0: ได้ค่ะเอาดาวเรืองก่อนไหมค่ะ
1: ฮะ
0: เอาดาวเรืองก่อนไหมอาจารย
1: ์เอาดาวเรืองก่อนนะ
0: ค่ะ
1: ดาวเรืองถ้าปลูกร้อยพวงมาลัย
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ต้องการดอกใหญ่แต่ถ้าดาวเรืองต้องการขายเป็นดอกไม้กำหรือดอกไม้ตัดดอกปักแจกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องทำให้ดอกใหญ่วิธีทำให้ดอกใหญ่1ต้นจะเลี้ยงไว้4กิ่ง6กิ่งและปลิดดอกข้างออกคือดาวเรืองเนี่ยเวลาออกมาเมล็ดมันจะเหมือนเมล็ดข้าวโพด
0: ค่ะ
1: แล้วมันจะมีดอกเล็กๆสองข้างให้ปลิดออกครับแล้วเลี้ยง1ก้าน1ดอก
0: อ
1: ันนี้จึงจะได้ดอกใหญ
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าไปดูที่เขาปลูกกันในทุ่งหรือที่ทั่วๆไปอันนั้นเขาปลูกดาวเรืองเพื่อส่งโรงงานอาหารสัตว์เอาไปเป็นสีผสมอาหารอะไรต่างๆเหล่านั้น
0: ค่ะ
1: นะก็วิธีปลูกก็จะแตกต่างกันตรงเทคนิคการไว้กิ่งกับเทคนิคการปลิดดอกนะครับดาวเรืองเราก็ใส่ปุ๋ยสดเสมอตอนใกล้ออกดอกก
0: ็
1: 12 24 12ระวังเพี้ยไปโรคไม่เยอะแมลงไม่เยอะแต่ตัวที่สร้างปัญหาจะมี2ตัวใหญ่ๆ3-4ตัว1คือหนอนชอนใบจะเห็นว่าใบเนี่ยเป็นคราบขาวๆอันนี้คือหนอนชอนใบตัวที่สองนี่ดุมาก
0: ค่ะ
1: คือพวกหนอนกระทู้ มันจะกัดกินเข้าไปที่โคนใต้

0: คอดอก
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะไปอยู่ในก้านดอกเหมือนพวกหนอนหลอดหอมอ่ะ
1: จ
0: ะมีทั้งหนอนกระทู้หนอนหลอดหอมมันจะกัดดอกจะแหว่งนะฮ
1: ะ
0: โรคก็จะมีโรคดอกเน่าแล้วก็ถ้าใบแตกออกมาหงิกหงิกอันนั้นจะเกิดจากเพลี้ยไฟนะครับดาวเรืองนี่ก็มาดังเพราะสมัยก่อน5ธันวาเราจะปลูกดาวเรืองที่ถนนราชดำเนินแล้วสสก็บอกว่าถ้าคล้องพวงมาลัยด้วยดาวเรืองก็จะเจริญรุ่งเรืองอะไรเขาก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: และดอกรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับทางศาสนาพราหมณ์เยอะเหมือนกันดาวเรือง
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นในหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะอาจารย์จะชวนพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวอาจารย์มาคุยต่อแล้วก็จะชวนอาจารย์ตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะหลังจากดอกบัวไปแล้วดอกดาวเรืองไปแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติม
0: คุณขวัญเอางี้กลัวตอบปัญหาไม่ทัน
1: ได้อาจารย
0: ์เรื่องดอกไม้กรรมใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราหยิบมาคุยกันและเดี๋ยวมีเวลาช่วงท้ายผมจะเสริมให้อีกนิดหน่อย
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่ก็ที่ติดใจเรื่องที่จะไปอยุธยาเข้าไปกี่วันฮะ
1: ไป3วันค่ะนั่นไงอาจารย์ถามไม่มี PR ในมือด้วย 3-5 กรกฎานะถ้าคนจำไม่ผิด
0: โอ้ยถูกมาก
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่า
0: เนี่ยผมภูมิใจนะคุณขวัญบ้านผมเนี่ยเคยต้อนรับอาจารย์ทรงฤทธิ์มาแล้วนะ
1: อ
0: ๋
1: ออาจารย์ทรงฤทธิ์ไปบ้านอาจารย์บ้วนมาแล้วเหรอคะ
0: เคยมาบ้านผม
1: เป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เจอตัวจริงตกใจเลย
1: ยังไงคะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย
0: หนุ่มเพราะว่าตอนนั้นมากับคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: นะเคยได้ทานข้าวกับอาจารย์ทรงฤทธิ์มือหนึ่งแล้วทุกวันนี้เวลาท่านออกทีวีผมก็คุยกับท่านแต
1: ่
0: ท่านไม่ได้คุยกับผมเองนะ
1: ค่ะ
0: ก็พี่สุทนนี่ก็โอ้ชอบก
1: ับ
0: รายการท่องเที่ยวนะส่วนคุณสุวิทย์ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอันนั้นลึกซึ้งกันอยู่แล้ว
1: เป็นเกลือกันอยู่ใช่ไหมล่ะอาจารย์
0: เกลือกันอยู่ใช่แต่ว่าเสียดายว่าชีวิตนี้วาสนาน้อยไม่เคยมีโอกาสได้พบตัวจริงคุณดำรงพุทธาน
1: อืมค่ะคนที่ร่วมทริปที่ไปเดินทางกันครั้งนี้เนี่ยก็จะมี1วันนะคะที่มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้คุยกับคุณดำรงพุทธานแล้วก็คุณพิสมัยพิมพิศาสตร์คุณที่ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอพี่ใหม่เขาก็จะมีเรื่องเล่าในต่างๆในเรื่องของคู่สร้างคู่สมที่อยู่ในหนังสือหยิบยกออกมาเล่าเป็นออนเรดิโออาจารย์พี่ใหม่เป็นคนเล่าแบบเรื่องผีเรื่องต่างๆเนี่ยได้สนุกมากๆเลยอาจารย์ค่ะก็
0: หมายถึงคุณ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญพูดอย่างนี้ผมกำลังนึกเดี๋ยวปีหน้าผมขาดผู้สนับสนุนแล้วผมจะหาตังค์มั่ง จัดรายการพบอาจารย์บ้วนชวนกันคุย
1: อันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งนะคะ
0: เอาทีนี้คุณขวัญที่ผมพูดถึงกูรูทั้งหลายเหล่านี้นะ
1: ค่ะ
0: ก็ทุกคนที่พูดมาเนี่ยเป็นกูรูตัวจริงเพราะสังคมปัจจุบันเรามีปัญหาว่ามีกูรูบางคนก็เรียกว่ากูรู
1: ้ค่ะ
0: บางคนก็กูเลอะบางคนก็กูล้น
1: ค่ะ
0: นะบางคนก็กูล่อแร่จะพูดไปแล้วล่อแร่เพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะแล้วผมฝากไว้นิดหนึ่งนะอย่าเอาชื่อสถาบันไปต่อหางครับ
1: ค่ะ
0: ขอให้กูรูทั้งหลายที่ไปออกทีวีเนี่ยท่านพูดเฉพาะชื่อของท่าน
1: ไม่
0: ต้องอ้างสรรพคุณว่าอยู่มหาวิทยาลัยไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเรื่องนี้ก็จะไม่พูดต่อพูดแค่นี้ก็รู้แล้ว
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเรื่องส่วนตัวคุณก็แล้วกัน
1: ค่ะ
0: ก็บางครั้งสิ่งที่พูดเราฟังแล้วก็ไม่ใช่กูรูแต่เป็นกูเลอะกูล้นนะกูลวนลามอะไรว่าไปเถอะแล้วแต
1: ่ได้เลยจ้ะ
0: แต่วันนี้ผมก็มีกูรูที่ผมหาความรู้จากท่านนะ
1: ใครคะ
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์พงเงินเนี่ย
1: ค่ะ
0: โพเลยนะพงเงินใช่ไหม
1: โพนเงินค่ะโพน
0: ผ่านค่ะถ้าอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้ความรู้ดีมากทางเชียร์อะคาเดมี่นี่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีกูรูอีกท่านหนึ่งเป็นนักกฎหมาย
1: ค่ะ

0: อันนี้ผมก็จะฟังจากท่านแล้วก็เป็นแฟนผมเป็นนักจัดรายการแต่ผมก็เป็นแฟนคลับของนักจัดรายการหลายคนเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยผมก็เป็นแฟนคลับคุณขวัญแหละ
1: โอ้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าไม่ฟังคุณขวัญนะผมก็คุยก็ไม่ได้ยิน
1: ก็คุยกับคนอื่นไม่ก็อาจจะเป็นคุยกับติ้งหนุ่ยอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจารย์นอกจากฟังขวัญแล้วนะคะ
0: เมื่อวานก็ฟังแชร์เอาข่าวเด็ดติ้งหนุ่ย
1: ค่ะ
0: ม
1: ากันที่คำถามไหมอาจารย์ก็มีคุณผู้ฟังนะคะถามเรื่องของต้นกะเพราโหระพายี่หร่ามาค่ะบอกว่าคือซื้อมากะเพราโหระพายี่หร่าใบมันออกจะสีอ่อนๆเหลืองๆคนขายเขาบอกว่าให้น้ำมามากไปจะต้องลดการให้น้ำลงเขาบอกว่าอันนี้จริงหรือเปล่าข้อสองคือเขาบอกว่าตัวโหระพายี่หร่ากะเพราเนี่ยชอบแดดแรงไหมต้องรดน้ำทุกวันหรือเปล่าการรดน้ำรดแบบไหนขยายกอทำยังไงอันนี้อาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้เอาทีละขั้นนะ
1: ค่ะ
0: ที่แม่ค้าไปพูดว่าลดน้ำมากไปอ
1: ่
0: ะ
1: ใบเหลืองๆเขาลดน้ำมากไปจริงไหม
0: เขาไปมองว่าลดน้ำจนน้ำขัง
1: ค่ะ
0: พอน้ำขังมันก็นำธาตุอาหารไปเลี้ยงไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันก็แสดงอาการใบเหลืองขาดธาตุแต่ส่วนใหญ่อ่ะปลูกกะเพราแล้วก็แสดงไม่ค่อยมีน้ำขังหรอก
1: ค่ะ
0: อันนั้นจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นกระเพราโหระพาสระแหน่ยี่ราใบมะรักต้องได้แดดทั้งวันครับ
1: ค่ะ
0: แดด6ชั่วโมงต้องปลูกกลางแจ้งหน้าแล้งปลูกทีหน
1: ้
0: าฝนปลูกห่างหน่อยเพราะถ้าหน้าฝนปลูกแล้วทีเกินไปเนี่ยทรงพุ่มมันจะทึบพอทรงพุ่มมันทึบไอ้ที่เห็นว่ามันเหลืองที่ใบอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เหลืองทั้งใบนะเหลืองเป็นบางบริเวณอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไปพลิกดูใต้ใบ
1: จะ
0: เห
1: ็
0: นขุยของเชื้อโรครา
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าโรคราน้ำค้างมันเป็นโรคครับแล้วเขาเตาะใบมาไม่ดีบางทีมันเหลืออยู่แต่ว่ากะเพราละฟาซาลเนี่ยถ้าคุณขวัญมาแถวนครปฐมนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยผู้คนจะเก็บไว้ในเข่งแล้ว
1: คือหมายถึงเตรียมกลับบ้านเหรอจ๊ะ
0: ก่อนหน้านั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยเก็บมาเนี่ยพ่อแก่แม่เฒ่าเด็กเล็กก็จะเตาะเขาเรียกเตาะนะคือริดใบที่ไม่สวยงามเนี่ยออกครับ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้เวลาการขยายพันธุ์ที่ง่ายทั่วไปก็มักจะใช้เมล็ดนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นเมล็ดต้นช้าหรือบางทีเราจะปักชำกิ่งก็ได้อย่าไปขยายกอขยายไม่ต้องใช้เพาะเมล็ดก
1: ับ
0: ปักชำกิ่งแต่ถ้าปลูกพืชเหล่านี้ต้องใช้ปุ๋ยเน้นไปที่ตัวหน้า20 10 10 25 7 7หรือถ้าใช้สูตรเสมอแพงหน่อยถ้าจะเสริมก็ต้องยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือแอมโมเนียม21 00แต่ปลูกพืชพวกนี้พอต้นสูงขึ้นมาสักคืบนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เด็ดยอดครับ
1: ให้เด็ดยอดทิ้งเพื่อให้เขาโตแบบเหมือนเป็นพุ่มยอดใหม่อย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
0: ์พอเด็ดหนึ่งมันจะแตกสองมันจะแตกสองกิ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วสองกิ่งนะคุณขวัญต้องการจะแต่งให้เป็นพุ่มแบบไหน
1: ค่ะ
0: ก็เด็ดเอาเลยครับที่เด็ดมาแม้จะเป็นยอดอ่อนยอดเล็กยอดน้อยใช้ได้หมดครับ
1: ค่ะ
0: ใช้ได้หมดนี่ผมยังนึกว่าเวลานี้ยังไม่เห็นโปรดักต์นี้นะคือใบกะเพราเนี่ยมันมีใบที่ยังใช้ได้แต
1: ่
0: มันออกตลาดสดไม่ได
1: ้มันแก่ไปเหรอคะหรือว่ายังไง
0: ไม่ใช่แก่ไปบางทีใบไม่สวยไม่อะไร
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ต้องทิ้งเสียดายความจริงนะถ้ามีใบกะเพราโหระพาอบแห้ง
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ใส่เป็นผงเล็กเหมือนผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาใส่มาเนี่ย
1: อ๋อค่ะอาจารย์
0: ทำเป็นแอปเปิลไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เรียกอะไรผงชูรสอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นผงชูรสแต่ว่าคือเป็นรสชาติของกะเพราดีสำหรับการที่เราอาจจะไปอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองหากะเพรายากใช่ไหมอาจารย
0: ์อย่างนี้ไม่ใช่ผงชูรสนะ
1: ค่ะ
0: ผงที่เพิ่มการชูรส
1: ผงที่เพิ่มการชูรส
0: เพราะถ้าเป็นผงชูรสมันโซเดียมโมโนกลูตาเมต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอันนี้คือชูรสที่เขาขายไง
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้เป็นเขาเรียกว่า

0: แต่ไม่ใช่ผงคลุกข้าวใช่ไหมอาจารย
1: ์เป็นผงคลุกข้าว
0: อ๋อ
1: แต่ไม่ใช่ชูรส
0: ค่ะก็คือเป็นผงที่เราใช้เสริมเพิ่มเติมจากอาหารหลักที่เราประกอบปรุงเสร็จแล้วอันนี้ขวัญเข้าใจถูกไหม
1: เรื่องนี้ต้องชมญี่ปุ่นนะ
0: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยการตลาดสุดยอดเลยสมัยหนึ่งมหาลัยเกษตรศาสตร์มีการเชื่อมโยงกับโรงเรียนสาธิตเกษตรเชื่อมโยงกับที่ญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เวลามีครูญี่ปุ่นมาเนี่ยนะบริษัทห้างร้านเนี่ยเขาจะฝากอะไรมารู้ไหมครับผงปรุงรสเรียกผงปรุงรสแล้วกัน
0: ค่ะ
1: ฝากผงปรุงรสเอามาแจกเวลาคนไทยกินแล้วติดใจ
0: ใช่ค่ะ
1: หาซื้อที่ไหนอ่ะหลังจากนั้นสินค้าตามมา
0: อันนี้เป็นการเปิดตลาดก่อนเลย
1: ปากกาดินสอยางลบกันไกลคลิปเหนียบกระดาษเป็นชุดอยู่ในกล่องเล็กๆเขาฝากครูญี่ปุ่นมาแล้วก็เอามาเป็นซูวิเนียร์เป็นของที่ระลึกให้กับคนไทย
0: ค่ะ
1: คุณชายเห็นแล้วชอบสักพักของมาแต่เราอย่ารังเกียจญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: เพราะวันนี้ทุกวันผักของผมที่กำแพงแสนเนี่ยไปญี่ปุ่นทุกวันครับ
0: อุ้ยอาจารย์ส่งออกผักไปญี่ปุ่นเลยเหรอคะ
1: ไม่ใช่บ้านผม
0: อ๋อ
1: บริษัทโตวิทบริษัททานิยาม่า
0: ค่ะ
1: บริษัทหลายบริษัทเขามีรถตู้เย็นและเขาส่งนักเรียนญี่ปุ่น
0: ค่ะ
1: มาเป็นนิสิตเกษตรกำแพงแสนแต่พอจบแล้วไม่ต้องกลับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้อยู่เมืองไทย
0: ให้ควบคุมการผลิตที่นี่ต่อ
1: ใช่เป็นผู้จัดการเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกับเราเนี่ยเราขายวัตถุดิบญี่ปุ่นไปแปลงไปของแพง
0: กลับมาขายเราต่อ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสนอชื่อยี่ห้อนะ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ไปซ้ำกับใครหรือเปล่านะเสนอว่าคนไทยควรจะปรุงแล้วใช้ยี่ห้อเดียวกัน
0: ให้เป็นตราย
1: ี่ห้อไทยทำ
0: เป็นตราประเทศไทยไปเลยใช่ไหมจานไทยแบรนด์อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะ
1: ใช้ชื่อไทยทำเลย
0: ค่ะไทยทำนะคะ
1: แล้วก็ตั้งสโลแกน
0: ฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมล่ะคำว่าทำนะอาจารย์
1: ไทยทำไทยกินไทยใช้ไทยส่ง
0: ค่ะ
1: เนี่ยกินเองด้วยส่งออกด้วย
0: ค่ะ
1: ถ้าเขียนเป็นภาษาฝรั่งก็เท่นะTITAM
0: ค่ะ
1: ไทยตั้ม
0: ไทยตั้ม
1: ยอดไทย
0: ทำ
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็วันนี้เจอกันนะคะในวันที่ฝนตกหนักมากเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะในอสมทเองนะคะตกหนักแต่ว่าไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นๆเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้การเดินทางนะคะอาจจะต้องทุลักทุเลหน่อยนะคะแล้วก็พกร่มกันอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่า2-3 วันที่ผ่านมาเราเพิ่งคุยกันเองนะคะว่าเอ๊ะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยแต่ทำไมอากาศร้อนจังเลยร้อนอบอ้าวนะคะแล้วก็วันนี้ก็แปรปรวนมีฝนตกด้วยค่ะก็เจอกันในวันพักผ่อนสบายๆนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะวันอาทิตย์31พฤษภาคม2569ก็อยู่กับเก๋เนี่ยละค่ะจุฬารัตน์ประพฤติดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีติ้งหนุ่ยนะคะจากเพชรกุลทองเนี่ยก็จะเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติ้งหนุ่ยไลน์มาบอกว่าติดฝนอยู่ค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของฝนเองเนี่ยจริงๆแล้วนะคะแม้ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าฝนจะตกหนักนะคะแต่ว่าถ้าเราคาดการทั้งปีเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่ภาวะเอลนิโยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากๆแล้วก็หลายคนก็มองเริ่มที่จะเห็นสัญญาณอะไรต่างๆแล้วด้วยนะคะสัญญาณที่ว่านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เนี่ยมีอาจารย์ธรนะคะดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะแล้ว

ก็อาจารย์เป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีการออกมาเตือนบอกว่าสัญญาณค่อนข้างที่จะน่าห่วงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังทำไมน่าห่วงเพราะว่าน้ำทะเลเนี่ยตอนนี้อาจารย์บอกว่ากำลังเดือดมากเลยนะคะแล้วก็ทะเลเนี่ยทะเลเดือดเนี่ยกำลังจะมาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความเขียนข้อความว่าปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรแล้วยังมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่อันดามันด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าเอ๊ะทะเลกำลังเดือดแล้วเราจะต้องเฝ้าระวังหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอลนิโยเนี่ยมาแน่ๆ นะคะแต่ว่าจะมาเต็มๆเนี่ยเมื่อไหร่แล้วมันจะพัฒนารุนแรงไปถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนิโยหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันแล้วก็วันนี้นะคะก็นอกจากเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนแล้วนะคะวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะคะนอกจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาแล้วนะคะยังเป็นอีกหนึ่งวันก็คือวันงดสูบบุหรี่โรคค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมหลายพื้นที่เลยนะคะเพื่อที่จะพูดถึงภาพรวมเรื่องของวิกฤตไม่ใช่แค่บุหรี่ที่เป็นมวนอย่างเดียวเป็นบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะณเวลานี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทยแล้วมันก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยนะคะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเก๋ก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะอย่างวันนี้เองเนี่ยพูดถึงเรื่องของบุหรี่เรื่องของการงดสูบบุหรี่นะคะมันมีข่าวหนึ่งวันนี้ถึงขนาดแบบว่าจะต้องมีการออกมาแถลงการเลยนะคะเป็นภาพหลุดออกมาขนาดที่ทีมงานนะคะมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากลางสตูดิโอในการไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทำให้วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางบริษัทนะคะบริษัท Workpoint Entertainment เนี่ยก็จะต้องมีการออกมาแถลงด่วนนะคะเพื่อที่จะขอโทษกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมค่ะก็กำลังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เลยนะคะกรณีที่มีภาพของทีมงานสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในสตูดิโอนะคะระหว่างการถ่ายทอดสดรายการชิงช้าสวรรค์2026ค่ะก็เรียกได้ว่าตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเลยนะคะก็ทำให้ในนามของWorkpoint Entertainment นะคะก็ออกแถลงการด่วนในนามบริษัทไทยบอร์ดคาสติ้งจำกัดนะคะออกมาขออภัยประชาชนแล้วก็คนที่ชมรายการอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขออภัยต่อประชาชนผู้ชมตลอดทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะพร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูงสุดเลยค่ะทั้งนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบริษัทก็มีคำสั่งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่มีภาพหลุดออกมาเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผลทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะขณะเดียวกันบริษัทก็ยืนยันว่าจะมีการยกระดับมาตรการกำกับดูแลภายในเนี่ยให้มีความเข้มงวดมากกว่านี้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกและก็จะดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและก็ผู้ชมต่อไปด้วยนะคะก็เป็นแถลงการที่ออกมาค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับบุหรี่ไฟฟ้าอย่างที่บอกไปว่าบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดมากนะคะแล้วที่สำคัญต้องย้ำเลยนะคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่ตัวเลขที่ค่อนข้างน่าตกใจคือไม่ใช่แค่เป็นในส่วนของคนที่อายุเยอะๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันระบาดไปถึงเยาวชนแล้วคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเยาวชนเนี่ยที่ระบาดนะคะเป็นเด็กอายุเพียง10ขวบเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีข้อมูลออกมาว่าเป็นช่วงเยาวชนเนี่ย10ถึง19ปีค่ะมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกว่า 400,000 คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยสะท้อนออกมาเรียกได้ว่าก็น่ากังวลเลยนะคะแล้วก็กำลังพยายามจะชี้ให้เราเห็นหรือเปล่าว่าเอ๊ะมันขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเป็น
เรื่องของวิกฤตที่เราจะต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจังด้วยนะคะทำไมถึงหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะก็ทุกวันที่31พฤษภาคมเนี่ยของทุกปีนะคะก็จะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะเขาก็จะมีการจัดเรื่องของการรณรงค์นะคะส่วนตัวเลขที่เก๋บอกไปนะคะว่าเจอเยาวชน10ถึง19ปีแล้วก็มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกว่า

แสนคนตัวเลขเนี่ยอันนี้มาจากการจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมรณรงค์โดยทางสกุลทีนะคะคุณสกุลทีพัทยกุลก็มีการเชิญชวนประชาชนให้มีการเลิกสูบบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีการแสดงความกังวลนะคะว่าเยาวชนเนี่ยเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้นค่ะโดยบอกว่าปัจจุบันเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยสามารถเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้สะดวกกว่าเดิมนะคะบางส่วนมองว่าการสูบเนี่ยเป็นเรื่องทันสมัยหรือใช้เพื่อเข้าสังคมโอ้อันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะเป็นค่านิยมที่อาจจะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่และก็บอกว่าอันตรายของบุหรี่เนี่ยเป็นแบบสะสมนะคะคือหมายความว่ายังไงก็คือผลเสียเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังสูบนะแล้วก็สารพิษจะค่อยๆสะสมในร่างกายแล้วก็ที่สำคัญนะคะแสดงอาการรุนแรงเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรือวัยสูงอายุด้วยค่ะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ตัวคนที่สูบอย่างเดียวคนรอบข้างเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะโดยเขาเรียกกันนะคะก็คือบุหรี่มือสองนั่นเองนะคะก็ส่งผลให้ผู้ใกล้ชิดเนี่ยได้รับเรื่องของสารอะไรต่างๆไปแบบไม่รู้ตัวด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่านะคะจะใช้คำว่าอะไรดีคือทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการสะสมนะคะสะสมแล้วก็ทำให้เราร่างกายอ่อนแอลงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโรคภัยมาเบียดเบียนแล้วก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตนั่นเองนะคะทีนี้ในการสัมมนากันนะคะคุณสกลทีเนี่ยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยอ่ะมีกฎหมายเพียงพออยู่แล้วนะมีกฎหมายในการควบคุมยาสูบมีกฎหมายในเรื่องของการห้ามบุหรี่ไฟฟ้าแต่ปัญหาคือว่าการบังคับใช้เนี่ยล่ะค่ะอันนี้ยังไม่จริงจังสักเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยพูดกันมาโดยตลอดเลยนะคะปัญหาก็คือการตรวจจับยังไม่ทั่วถึงค่ะการดำเนินคดีก็ยังไม่เข้มงวดด้วยฉะนั้นจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการกวดขันด้วยนะคะขนาดเดียวกันก็เสนอให้มีการปรับปรุงเรื่องของกฎหมายบางส่วนให้ทันต่อพัฒนาการบุหรี่ไฟฟ้าและก็สารเสพติดรูปแบบใหม่ค่ะขนาดเดียวกันนะคะก็มีข้อมูลออกมาค่ะจากทางด้านคุณวีรพันธ์นะคะสุวรรณาใหม่นะคะก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญนะคะบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคนไทยเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าตัวเลขน่าตกใจมากเลยนะคะเพิ่มขึ้นจากเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยประมาณ 700,000 คนค่ะแล้วตัวเลขปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 1,700,000 คนค่ะโอ้โหเป็นตัวเลขที่ก็เรียกได้ว่าน่ากังวลแล้วก็สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของ 1,700,000 คนเนี่ยเป็นเยาวชนเป็นกลุ่มหลักด้วยค่ะจากผู้สูบทั้งหมดเลยนะคะ 73% เนี่ยเขาบอกว่าอายุต่ำกว่า30ปีแล้วก็ที่น่ากังวลที่บอกว่าน่าตกใจก็คือเด็กอายุ10ถึง19ปีเนี่ยล่ะค่ะที่เขามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าตัวเลขนะคะคุณผู้ฟัง400,000กว่าคนค่ะสะท้อนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันกำลังระบาดเข้าสู่เด็กแล้วก็วัยรุ่นเป็นจำนวนมากเลยนะคะการป้องกันก็ยังไม่สามารถที่จะสกัดการเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะทีนี้ข้อมูลยังระบุด้วยนะคะว่า 51% เนี่ยของผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผู้เริ่มสูบในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็สะท้อนว่าตลาดผู้ใช้ใหม่ยังขยายตัวต่อเนื่องเลยค่ะขณะเดียวกันนะคะในแง่มุมของสุขภาพคุณวีรพันธ์นะคะก็ให้นะคะให้ข้อมูลมาน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะบอกว่าบุหรี่แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีข้อดีต่อสุขภาพเลยนะคะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเติมสารเคมีหลายชนิดได้แล้วก็ที่สำคัญมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคปอดแล้วอันตรายมากกว่านั้นนะคะก็คือความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งนั่นเองค่ะแล้วนิโคตินก็ยังเป็นสารเสพติดด้วยนะคะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยออกฤทธิ์ต่อสมองกระตุ้นการเสพติดก็มีการเรียกร้องให้เยาวชนนะคะบอกว่าอย่าไปริเริ่มลองเลยนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไปริเริ่มครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การติดนิโคตินในระยะยาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้ในแง่มุมของนโยบายนะคะที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็มีการเสนอนะคะมีการเสนอว่าอยากให้มีการเรียกร้องแล้วก็คัดค้านการทำบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันนี้ที่บอก

0: ว่าจะทำให้มันถูกกฎหมายอะไรแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกได้ว่านะคะก็จะต้องไปดูด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะมันต้องมีเรื่องของการควบคุมการนำเข้าควบคุมการจำหน่ายเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนั่นเองนะคะก็พร้อมสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็คัดค้านการทำบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายนะคะยังมองว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยขณะเดียวกันก็ยังฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของโรงเรียนแล้วก็สื่อออนไลน์นะคะก็เสนอให้โรงเรียนเนี่ยได้มีการเข้มงวดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าป้องกันเรื่องของจุดขายใกล้สถานศึกษาอันนี้สำคัญมากๆเลยพอเราเห็นเนี่ยเวลามีการเข้าไปจับกลุ่มนะคะก็จะอยู่แถวๆชุมชนจะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนั่นแหละค่ะแล้วก็จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันดูอาจจะไม่เหมือนเป็นบุหรี่ไฟฟ้าสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆลักษณะเป็นตุ๊กตาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะหลบเลี่ยงบรรดาผู้ปกครองการตรวจการจับกลุ่มอะไรต่างๆนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือนะคะอย่างสื่อออนไลน์หลายช่องทาง TikTok YouTube Facebook อะไรต่างๆเนี่ยก็อยากให้มีการรณรงค์เรื่องนี้ให้เข้าถึงเยาวชนที่มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะก็เป็นกิจกรรมนะคะวันงดสูบบุหรี่โลกนะคะที่เขาจัดขึ้นโดยทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะคะก็มีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นะคะก็รณรงค์กันเพื่อที่จะหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดแล้วก็นิโคติเสพติดจนเสียชีวิตด้วยค่ะอ่ะเดี๋ยวทักทายคุณติ๊งหน่วยนะคะคุณติ๊งหน่วยเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับขออภัยเป็นอย่างยิ่งพอดีว่าฝ่าพายุฝนมาไม่ไหวเลยต้องจอดแวะพักก่อนนิดหนึ่งครับฝนตกทั่วกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาผมก็บิดมาจากแถวพื้นที่เขตดุสิตก็ยังไม่มีฝนมากเท่าไหร
0: ่
1: ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาก็ยังปลอดภัยลมแรงนิดๆแต่พอจะถึง4แยกพระราม9นี่แหละครับคุณเก๋ครับ
0: หนักเลยค่ะ
1: โอ้โหเรียกว่าฝนตกหนักทีเดียวครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครก็รายงานว่ากทม.ตอนนี้ฝนตกหนักเล็กน้อยถึงปานกลางหลายแห่งนะครับทั้งเขตคลองสานบางพลัดธนบุรีโดยเฉพาะฝั่งพระนครชั้นในและที่ตกหนักที่สุดก็คือเขตวังทองหลางอยู่ที่ 38.5 มิลลิเมตรก็เลยทำให้เขตจตุจักรที่เราอยู่นี้พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยครับคุณเก
0: ๋
1: ลมแรงแล้วก็ฟ้าผ่าดังมากๆเลยนะครับนี่ขี่มาเสียวมาเพราะเห็นข่าวคนบุรีรัมย์นั่งเล่นมือถือในบ้านตอนฝนตกฟ
0: ้
1: าผ่าล้มไปเลย
0: มีแต่คนพูดถึงข่าวนี้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายคนบอกว่าตกตะลึงเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านและคนที่เขาทราบข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเขาก็คิดว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือเปล่านะคะแต่ว่าไม่เลยค่ะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ภายในบ้านพักของตัวเองแต่ว่าตามคำบอกเล่าของภรรยาเนี่ยก็คือเล่นโทรศัพท์อยู่แต่ว่ากลับถูกฟ้าผ่าภายในบ้านเลยนะคะคุณผู้ฟังเสียชีวิตมากๆเลยโอ้แล้วก็ภรรยาบอกว่ายังตกใจแล้วก็ยังทำใจไม่ได้เลยแล้วก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: ก็ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาก็พยายามจะขี่หาทางที่รถไม่ติดมาพอฟ้าแลบปุ๊บนี่รีบปิดเลยครับคุณเก๋ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์หรือเปล่าเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญคงจะได้ออกมาอธิบายกันนะครับ
0: ใช่ค่ะภรรยาบอกว่ายอมรับว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะที่ฟ้าจะผ่ากลางบ้านคนได้แล้วก็บอกว่าเท่าที่สังเกตเนี่ยเต้ารับไฟเนี่ยมันก็เสียบโทรศัพท์กับพัดลมเอาไว้แล้วก็โทรศัพท์แล้วก็พัดลมเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่กระแสไฟเนี่ยทำไมเข้าร่างสามีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะอยู่อาศัยอย่างไรระแวงไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใต้พื้นบ้านเนี่ยมีสารอะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรที่ทำให้ฟ้าผ่าถึงขนาดนี้หรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่ถูกพูดถึงเลยพอเวลาฝนตกนะคะก็นึกถึงเรื่องของฟ้าผ่าเพราะว่าเมื่อสักครู่เก๋ก็วิ่งผ่าฝนมาเหมือนกันขึ้นมาที่อาคารนี้นะคะคุณผู้ฟังถึงขนาดแบบว่าล่มนี่แบบเอาไม่ไหวอ่ะ เพราะลมมันคันเล็กไงคะมันไม่ได้คันใหญ่มากนะคะแล้วก็ลมนี่แรงมากแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยนะคะก็รีบวิ่งขึ้นมาเลยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะก็รอดนะอ่ะเดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากอย่างที่บอกไปเป็นกิจกรรมในการรณรงค์เรื่องของวันงดสูบบุหรี่โลกเมื่อสักครู่เนี่ยเก๋ก็

0: ก็เล่าไปแล้วว่าเขาจัดกิจกรรมกันนะคะอันนี้เป็นในส่วนของรัฐสภาแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลออกมาว่าน่าตกใจเหมือนกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลเพราะว่าเป็นเด็กเนี่ยเล็กมากเป็นเยาวชนนะคะตัวเลขเนี่ย 400,000 กว่าคนนะถือว่าเยอะมากเลยนะสูบเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้กรมอนามัยออกมาเตือนอีก1เรื่องแล้วก็โดยเฉพาะไม่ใช่แค่เตือนประชาชนที่อายุเยอะๆอย่างเดียวนะคะก็เตือนเยาวชนด้วยมันมีเป็นนิโคตินถุงอะค่ะ
1: oh.
0: เป็นรูปแบบใหม่ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดเหมือนกันแล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วก็อยากจะแชร์กันด้วยนะคะเราจะได้รู้เท่าทันว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยรูปแบบมันไปถึงไหนอย่างไรจะได้ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดด้วยบางทีเนี่ยเยาวชนเองเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเขาไปลองแบบนี้ค่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยระยะยาวอ่ะมันอาจจะติดได้ด้วยนะคะทีนี้ไอ้เจ้าตัวนิโคตินถุงเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีควันแล้วก็ไม่ต้องเผาไหม้เหมือนบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้านะคะแต่ถามว่ามันอันตรายมากค่ะแล้วก็มีผลต่อสุขภาพด้วยนะคะจากสารนิโคตินโดยตรงเลยนิโคตินถุงคืออะไรมันจะเป็นซองขนาดเล็กๆค่ะคุณผู้ฟังบรรจุนิโคตินสังเคราะห์แล้วทีนี้การใช้เนี่ยเหมือนจะเอาไปวางระหว่างเหงือกกับริมฝีปากใต้ริมฝีปากเนี่ยค่ะติดกับเหงือกเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนิโคตินมันจะดูดซึมผ่านเยื่อบุช่องปากเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วแล้วคนที่ใช้หลายคนเนี่ยเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ปลอดภัยมากกว่าการสูบบุหรี่ปลอดภัยมากกว่าการสูบเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทีนี้กรมอนามัยเขาก็เลยออกมาเตือนนะคะว่าต้องย้ำนะมันเป็นสารเสพติดแม้ว่ามันไม่มีควันแต่มันเป็นสารเสพติดค่ะเพราะว่าวันนี้อธิบดีกรมอนามัยนะคะแพทย์หญิงอัมพรนะคะเบญจพลพิทักษ์เนี่ยออกมาบอกเลยนิโคตินส่งผลต่อสมองกระทบระบบหัวใจหลอดเลือดก่อให้เกิดเรื่องของสารเสพติดได้แล้วไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยอย่างที่หลายคนเข้าใจนะคะฉะนั้นเองเนี่ยกรมอนามัยบอกว่าผลิตภัณฑ์บางยี่ห้อที่มีปริมาณนิโคตินสูงกว่าบุหรี่แบบมวนเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้รวดเร็วกว่าแล้วก็เพิ่มโอกาสในเรื่องของภาวะติดนิโคตินได้ง่ายด้วย
1: ครับ
0: แล้วมันจะมีผลกระทบนะคะมีผลกระทบถ้าใช้เป็นประจำเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดในแง่ของระยะสั้นเหงือกระคายเคืองเกิดแผลในช่องปากแล้วก็เกิดอาการอักเสบในช่องปากแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยโอ้โหอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากระทบสุขภาพช่องปากในระยะยาวเลยจะมีเรื่องของการอักเสบเรื้อรังเหงือกร่นอะไรต่างๆเดี๋ยวก็ต้องไปเสียเงินรักษากันเอาแบบว่าแพงเลยนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ในแง่มุมของสุขภาพร่างกายถ้าปริมาณสูงมากใจสั่นค่ะความดันโลหิตสูงคลื่นไส้แล้วก็การเสพติดอย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เยาวชนเนี่ยในเรื่องของสมองอ่ะยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ก็จะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ใหญ่ด้วยนะคะก็ทางกรมอนามัยเขาก็เลยค่อนข้างจะกังวลก็ฝากเตือนด้วยนะคะไหนๆวันนี้เนี่ยเป็น1วันที่เรียกได้ว่าเป็นวันงดสูบบุหรี่ลูกขออภัยเป็นวันงดสูบบุหรี่ลูกเนี่ยเราก็เลยแบบว่าหยิบขึ้นมาคุยกันเน
1: า
0: ะ
1: ก็ผมถึงว่าไปแถวๆสุขุมวิทครับท่านผู้ฟังเห็นฝรั่งแมมหลายคนเลยอมกันไว้เอตอนแรกว่าอมอะไร
0: ค
1: ่ะอ๋อนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไม่ต้องสูบ
0: อม
1: แล้วก็ให้มันอยู่บริเวณกระพุ้งแก้มเอาไว้นะ
0: เนี่ยค่ะบางคนเอาเห็นตามข่าวบอกว่าติดไว้ตรงแบบว่าตรง
1: ก็มีแล้วแต่ใช่ไหมแล้วก็รสชาติเนี่ยก็ออกจะเย็นๆหอมๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือฟังจากเพื่อนฝรั่งเขาเล่าให้ฟังนะครับส่วนมาตรการอีกหนึ่งแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะทำนี่ก็คือการแบนการซื้อบุหรี่ตามปีเกิดครับอันนี้เป็นแนวทางที่บางประเทศเนี่ยเริ่มใช้กันแล้วนะครับคุณเก๋คือกำหนดให้ผู้ที่เกิดหลังปีที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ซื้อบุหรี่ได้ตลอดชีวิตจนกระทั่งจะแม้จะถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะแล้วก็ตาม
0: อ
1: ันนี้กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะตอนนี้เองเป็นแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังมองอยู่เพื่อจะหาแนวทางเพื่อเป็นมาตรการที่เรียกว่ามาตรการแบนการซื้อบุหรี่ตามปีเกิดนะครับซึ่งตอนนี้ชาวเน็ตก็มองกันว่ามาตรการดังกล่าวถ้าเกิดช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่ามันจะจำกัดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปหรือไม่อาจจะเป็นกฎหมายที่ทำไม่ได้จริงก็อย่างที่เขาพูดกันในโลกโซเชียลครับคุณเก๋อย่างบอกว่าตั้งแต่ก่อนทำแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่สินค้า

0: ยังอยู่คนใช้ก็จะหาช่องทางเอามาให้ใช้อยู่ดีบางคนก็บอกว่าเหมือนที่ต่างประเทศครับที่รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายควบคุมยาสูบและบุหรี่ไฟฟ้าเด็กที่เกิดหลัง1มกราคมปี2552จะถูกห้ามซื้อบุหรี่ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความปลอดภัยเรื่องของบุหรี่ในอนาคตอันนี้ก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากว่าเราจะทำได้อย่างเขาหรือไม่บางคนก็บอกว่ากล้าปิดโรงงานยาสูบไหมล่ะนี่ห้ามสูบแต่ซื้ออะไรนะห้ามสูบห้ามซื้อแต่ไม่ห้ามผลิตห้ามขายนี่อันนี้จะทำให้คนเลิกสูบได้หรือไม่บุหรี่ไม่มีประโยชน์เลิกได้ก็เลิกเลิกไม่ได้ก็สูบให้เป็นที่เป็นทางอย่าให้กลิ่นรบกวนใครอันนี้ชาวเน็ตก็พยายามจะหาทางออกว่าสิทธิส่วนบุคคลระหว่างคนที่สูบกับคนไม่สูบมันจะอยู่ตรงไหนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะนะคะก็ต้องย้ำแหละว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มันมีสารอะไรต่างๆที่กระทบเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะก็ต้องฝากสังคมโดยรวมเนี่ยแหละค่ะช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเฉพาะเยาวชนนะคะเด็กๆเล็กๆเนี่ยอันนี้ถือว่าอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเกราะในการป้องกันเนี่ยไม่ใช่เริ่มตั้งแต่แรกนะแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยที่เราจะช่วยกันก็คือปกป้องสุขภาพของคนรุ่นใหม่เนี่ยล่ะค
0: ่
1: ะนะคะอ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะเดี๋ยวคงจะได้เห็นหน้าเห็นหลังนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการป้องกันนะคะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า5ปีที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ที่อ่านข่าวเนี่ยมันไม่ได้ลดลงเลยนะมันกลับมากขึ้นมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะ
0: ครับ
1: อันตรายมากเลยค่ะส่วนเรื่องของไหนๆพูดเรื่องของสุขภาพก็นี่เลยค่ะแนะนำเป็นไอเทมลับนะคะสายเฮลตี้ค่ะแล้วก็ใครกำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหม้อหุงข้าวนะคะแนะนำเป็นคาชิวารุ่น RC1804ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเขามาพร้อมกับซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายแล้วก็ทนทานด้วยค่ะที่สำคัญนะคะความอัจฉริยะเนี่ยมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กจบในหม้อเดียวจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่า6ฟังก์ชันนี่โอ้โหทำกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทก็ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมทันทีอีก2รายการที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่โทรเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ก็ช่วงนี้แน่นอนนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกในกรุงเทพมหานครอาจจะตกปานกลางแล้วก็เล็กน้อยบ้างเห็นว่าตอนนี้ฝนย้ายมาตกหนักแถวแถวเขตปทุมวันแล้วนะครับปริมาณสูงสุด 84.5 มิลลิเมตรอันนี้ถือว่ายังปลอดภัยไม่เกิน100มิลลิเมตรนะคุณเก๋น
1: ะ
0: แต่ก็เฉียดแล้วล่ะ84ก็ถือว่าหนักทีเดียวก็ถือว่าฝนตกต้องค่อยๆขับกันนะครับสำหรับใครที่กำลังเดินทางกันในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะได้พักผ่อนบางคนอาจจะนอนหลับสบายๆแต่บางคนก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเสียงสำหรับการลงชิงชัยผู้ว่ากทม.วันนี้เห็นคุณด็อกเตอร์มริกาบุญมีตระกูลมหาสุขไปสักการะศาลพระเจ้าตากสินเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเดินหาเสียงฝั่งทนก็ดูทรงแล้วตัวแทนจากพรรคสีส้มนี่อยู่ฝั่งธนบุรีส่วนพรรคสีฟ้าอยู่แถวรามคำแหงนะคุณเก๋อยู่คนละฝั่งกันแต่ว่าคุณมัลลิกาก็อยู่ฝั่งธนก็ไปหาเสียงแถวแถวบริเวณในย่านสำคัญสำคัญครับก็เริ่มต้นจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารธนบุรีเขตบางกอกน้อยแล้วก็ไปกราบสักการะศาลพระเจ้าตากสินเดินหาเสียงในพื้นที่สำคัญครับของฝั่งธนบุรีก็ไปชูนโยบายเรื่องของอาชีพครีเอเตอร์ อินฟลูเอนเซอร์หรืออื่น

0: สามารถอยู่ใกล้บ้านทำงานนอกสถานที่จุดใดก็ได้อันนี้เป็นแนวความคิดในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตธนบุรีให้ครอบคลุมกทม.ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวนี้คนที่เป็นอินฟูเป็นครีเอเตอร์อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้จริงนะคุณเก๋นะ อย่างตอนนี้เชียงใหม่บ้านผมนี
1: ่ติดอันดับเลย
0: ติดอันดับหนึ่งที่นิตยสารฟลอปบอกว่าเป็นเมืองที่ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศย้ายมาอาศัยทำออฟฟิศกันจะได้ไปถ่ายที่เที่ยวสวยๆทำคอนเทนต์ที่งดงามอากาศก็ดีใช่ไหมอันนี้ก็คือแนวโน้มของเศรษฐกิจในยุคใหม่ที่หลายๆคนกำลังพูดถึงเรื่องของการทำงานที่อยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ดร.มฤดิกายังเสนอให้กทม.เปลี่ยนจากมหานครรวมศูนย์สู่มหานครของประชาชนอีกด้วยก็อันนี้เป็นแนวคิดที่คุณมฤดิกาบอกว่าจะมี14ข้อสำหรับการปฏิรูปมหานครก็จะเปลี่ยนให้กรุงเทพเป็นเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงให้ใกล้เคียงกับเมืองขนาดใหญ่อย่างมหานครนิวยอร์กโตเกียวกรุงโซลนี่ไม่ธรรมดานะครับและไม่ใช่แค่เปลี่ยนผู้ว่าแต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างของกทม.ด้วยการเอาจริงนี่ก็มีการพูดถึงพ.ร.บ.ที่ให้อำนาจกับผู้ว่ากทม.อย่างเต็มไม้เต็มมือเพราะที่ผ่านมาผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าก็อำนาจเต็มนั้นก็สำคัญที่ทำให้4ปีที่ผ่านมาก็ทำอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่นักอันนี้ก็จะผลักดันเรื่องของการกระจายอำนาจหรือพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกทม.เพื่อจะแก้ไขเพิ่มอำนาจผู้ว่ากทม.ให้สามารถบริหารจัดการบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงและก็จะได้ลดการพึ่งพิงราชการส่วนกลางฮะก็อันนี้คือแนวความคิดของดร.มฤดิกาผู้สมัครอิสระเบอร์14ครับก็เรียกว่าได้เห็นจาก3ฝ่ายอ้อท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติวันนี้ก็ลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะคุณเก๋ใช่ไห
1: ม
0: ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นบรรยากาศกันนะครับสำหรับผู้สมัครแต่ละพรรคทั้งในนามอิสระและก็พรรคการเมืองใหญ่แต่ว่าวันนี้โพลสำรวจออกมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่าคนกรุงจะหมายมุ่งเลือกผู้สมัครในนามอิสระมากกว่าพรรคการเมืองไม่อยากเห็นการเมืองอยู่เบื้องหลังเราไปวิเคราะห์ประเด็นนี้กันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชครับสวัสดีครับอาจารย์เชษฐาครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
1: ค่ะอาจารย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีผลโพลออกมาหลายโพลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังฉายภาพให้คุณชัชชาตินอนมาเลยนะต้องใช้คำนี้เลยนะคะ
2: ครับจริงๆแล้วมันเป็นผลสืบเนื่องจากโพเมื่อปลายเดือนธันวาคม68เนาะก่อนจะมีเลือกตั้งใหญ่ตอนนั้นเนี่ยทางนิด้าโพเขาทำสำรวจ3ปีครึ่งผลงานของอดีตผู้ว่าชัชชาติตอนนั้นยังเป็นผู้ว่าอยู่อะเป็นอย่างไรผมได้ข้อสังเกตอย่างนึงนะผมเห็นว่าโพที่ออกมาช่วงปลายปีที่แล้วของอดีตผู้ว่าชัชชาติอ่ะนะครับ
0: ครับ
2: คะแนนไม่ตกนะคือปกติเนี่ยที่ผมดูมา20กว่าปีของผู้ว่าเนี่ยถ้าผู้ว่าคนใดที่ดำรงตำแหน่งมาใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: แล้วพอถึงช่วงปลายผลคะแนนมันจะดรอปลงนะแต่ปรากฏว่าของอดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคม68อ่ะปรากฏว่าผลคะแนนเขาไม่ตกในความนิยมตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะมีความพิเศษขึ้นมานะแต่ปรากฏว่าพอสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมา2สัปดาห์ด้วยซ้ำครับเพราะว่าสวนดุสิตโพเขาทำสำรวจ2รอบรอบละสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็นิด้าก็มาทำสำรวจออกมาเมื่อเช้าใช่ไหม
0: ครับ
2: แม้ว่าจะมีคำถามคนละประเด็นเนี่ยแต่ความหมายมันตีความได้ประเด็นเดียวกันก็คือว่าคะแนนนำของอดีตผู้ว่าชัชชาติเนี่ยไม่ตกเลยของสวนดุสิตโพเนี่ยสองครั้งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
1: คะ
2: แนนของอดีตผู้ว่าชัชชาติประมาณสัก 55% 57% ของลิด้าโพเนี่ยเขาพูดว่าผู้สมัครอิสระเนาะผู้สมัครอิสระมันก็รวมหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าชัชชาติหมอบกรนั่นนี่นะดร.มฤดิกามีใครอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รวมกันตั้งเท่าไหร่อ่ะ

0: ว่าเปอร์เซ็นต์นะ 68% ประมาณนี้ก็แสดงว่าอะไรครับแต่ว่า 68% เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าเมื่อเอาไปผสมกับโพของสุรุสิทธิ์มันจะออกมาน่าจะเป็นของอดีตผู้ว่าชัชชาติมากกว่า 50% ตัวเลขจะทับกันนั่นแหละก็สรุปคือว่าผลโพของแกก็นำมาทิ้งขาดทีนี้เนี่ยข้อสังเกตผมอีกอย่างคือว่าถ้าผลโพก่อนเลือกตั้ง1เดือนมันประมาณนี้ฮะผมเองก็เป็นคนทำโพนะเป็นผู้ออกโพสำนักหนึ่งมาด้วยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสังเกตว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขพิเศษอะไรในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายนะมันก็จะเป็นไปตามผลโพจากสำนักที่เชื่อถือได้แบบที่ออกมาตอนนี้ครับว่าแนวโน้มก็อาจจะมาแบบนำม้วนเดียวจบนะมันออกมาในรูปแบบอย่างนั้นนะครับแล้วก็เมื่อตอนปี2565ตอนนั้นที่อดีตผู้ว่าชัชชาติเขาลงแข่งกับคุณวิโรจน์พรรคก้าวไกลแล้วก็ดร.เอ๋สุชาติวีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าจำกันได้เนาะแต่ยังมีอดีตผู้ว่าอัศวินลงด้วย
1: ใช
0: ่ตอนนั้นเนี่ยคะแนนคนที่ออกมาเลือกตั้งเนี่ยประมาณราวๆ 60% ของทั้งกทม.นะครับ
1: ครับ
0: กทม.มีประชากร 5.5 ล้านนะตอนนั้นเนี่ยคนที่ออกมาเลือกตั้งได้ประมาณ4.3 ล้านคนออกมาประมาณ 60% ตอนนั้นเนี่ยอดีตผู้ว่าชัชชาติได้คะแนนจากคนที่ออกมาลงคะแนนเสียงเนี่ยไปทั้งสิ้น 51% คือเกินกึ่งหนึ่งถ้าเกินกึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าแลนด์สไลด์ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นั่นคือปี65 51% แต่รอบนี้เนี่ยผมดูจากโพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนดุสิตกับนิด้าโพที่มาตรฐานเขาสูงนะในการทำโพเนี่ยมันประมาณเกือบ60 กับ 60 กว่า%ทั้งสองสำนักแสดงว่าเปอร์เซ็นต์ความนิยมมันมากกว่าปี65นะซ
1: ึ่
0: งปี65เนี่ยมันผู้ว่าชัชชาติได้ 51% ผมเดาว่ารอบนี้เขาจะทำลายสถิติปี65ได้ซ้ำนะเพราะว่าผลโพออกมาดับ 55% ขึ้นเนี่ยก็คือสูงกว่า 50%เมื่อปี65เมื่อปี65เขาได้คะแนนดิบ 1.38 ล้านเสียงเผลอๆรอบนี้จะได้เกิน 1.38 ล้านเสียงถ้าดูจากโพวินาทีดีนะยกเว้นว่า1เดือนแล้วจากนี้โพมันเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงค่อยว่าอีกทีนึง
1: โอ้ครับก็แสดงว่าอันนี้ก็สะท้อนถึงวิสัยทัศน์รวมถึงผลงานอะไรหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้บางฝ่ายผู้ที่จะชิงชัยก็บอกว่าผลงานก็ยังงั้นๆยังไม่มีอะไรโดดเด่นนั้นยังรอการระบายเหมือนเดิมครับอาจารย
0: ์ครับก็คือว่าผู้สมัครแต่ละคนเขาก็จะมีมุมมองต่างกันนะครับในการที่จะนำเสนอวิสัยทัศน์หรือว่าวิธีการมองต่อการทำงานกทม.เนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่ประชาชนมองยังไงอ่ะทีนี้ประชาชนมองยังไงจริงๆก็ต้องไปดูวันเลือกตั้งนะ28 มิถุนายน 69แต่ถ้าผลโพลที่ออกมาจากสำนักที่เชื่อถือได้เขาสำรวจมาขนาดนี้มันก็ดูเหมือนว่าประชาชนอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังรู้สึกว่าอาจจะพึงพอใจไหมเกี่ยวกับการทำงานของอดีตเพราะว่าผลโพลมันถึงออกมาแบบนี้ไงเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของนโยบายผู้สมัครทุกคนสามารถนำเสนอมีความแตกต่างกันได้มันเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยเลือกตั้งนะอันนี้ผมชอบ
1: ครับ
0: ว่าประชาชนตัดสินใจอย่างไรเนี่ยภาพหนึ่งสะท้อนออกจากโพแต่ของจริงก็ปรากฏวันที่28 มิถุนายนแต่ที่ผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านสนใจอะครับถ้าผลโพออกอย่างนี้นะในฐานะที่ผมเป็นคนทำโพด้วยเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าการแข่งขันคู่ว่ามันไม่ค่อยดุเดือดนะครับ
1: มัน
0: ไม่เหมือนป
1: ี
0: 65ตอนที่มีชัดชาติมีวิโรจน์มีพี่เอ๊ะอันนั้นมันดุเดือดครั้งนี้ผมว่าผลโพออกมาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะห่างพอสมควรแล้วยิ่งผมดูจากโพนิด้าเนี่ยเลือกผู้สมัครอิสระจากผู้ว่าเนี่ย 68% เนี่ยเลือกผู้สมัครจากพรรคแค่ประมาณไม่ถึง 20% แสดงว่าส่งในนามพรรคในการชิงตัวในการลงสมัครชิงผู้ว่าเนี่ยถ้าดูจากผลโพลมันค่อนข้างจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบพอสมควรนะถ้าดูจากผลโพลที่ออกมาผมเลยอยากจะชี้ชวนให้มาดูสนามที่2ดีกว่าครับ
1: ครับ
0: มันเลือกในวันเดียวกันคือ28
2: กใช่ไหมคะ
0: อันนี้สนุกกว่าเยอะเลยสองกอผมว่ามันมากเลยอ่ะดูแต่ละฝ่ายดิอย่างเช่นพรรคบ้านส้มพรรคประชาชนเนี่ยเขาส่ง50 เขตเลยนะ
1: ครับ
0: 50 เขตเลยม
2: ี
0: สองกอเขาอยู่ด้วยทุกเขตเลยอ่ะแล้วประชาธิปัตย์เองเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เขารู้สึกว่าเขาได้ชัยชนะในการเลือกตั้งส.ส.ใหญ่เมื่อวันที่8กลุ่มพาพันในปาร์ตี้ลิสต์นะไม่ใช่สสเขตนะ
2: ค
0: ะแนนเขาพุ่งจนได้ปาร์ตี้ลิสต์มา11 คนเนี่ย1ในนั้นเนี่ยคะแนนมาจากทางเสียงกรุงเทพนะครับคุณอภิสิทธิ์เขาเลยรู้สึกว่าประชาธิปัตย์น่าจะฟื้นน่ะเขาก็เลยเขาเรียกว่านะ

0: ก็เลยดีใจก็เลยส่ง50เขตเหมือนกันนะสอกอในนามของประชาธิปัตย์แต่ขนาดเดียวกันมันมีการกลุ่มอิสระลงไงเช่นกลุ่มดร.จอห์นเบตเตอร์แบงคอกนะที่6คนเนี่ยแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยก็ไม่ส่งในนามพรรคเขาบอกว่าใครที่เป็นสมาชิกเดิมสอกอเดิมจะไปลงในนามเขาก็ได้เขาจะอนุญาตเป็นรายๆไปก็ปรากฏก็มีสอกอเก่ากับผู้สมัครสอกอหน้าใหม่ไปขอใช้แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ดิไปขอใช้ชื่อเพื่อไทยชื่อว่าเพื่อไทยไลท์ลงตัวนะสิ่งที่เห็นว่าพรรคเนี่ยประมาณสักเกือบ10คนแต่มันมีกลุ่มอิสระกลุ่มนึงที่ใหญ่มากเลยครับส่งทั้งหมด31เขตจาก50เขตที่ชื่อว่ากลุ่มคนทำงานเนี่ยนะมีโลโก้สัญลักษณ์สีเขียวอ่ะนะก็สีแบบว่าคล้ายๆกับทางทีมชัดชาติหรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้นแต่ผมพูดไม่อันนี้ผมพูดไม่อ้อมค้อมดีกว่าเพราะว่าผมเป็นนักวิเคราะห์พูดได้เนาะ
2: ครับ
0: เท่าที่ผมติดตามมาตลอด1เดือนเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นทีมใกล้เคียงกันนั่นแหละครับเพราะว่าไอ้กลุ่มคนทำงานเนี่ยคนที่เป็นเบื้องหลังในการผลักดันเนี่ยคือคนที่ชื่อว่าท่านต่อศักดิ์โชติมงคลถ้าท่านผู้ฟังจำชื่อนี้ได้เนี่ยท่านต่อศักดิ์โชติมงคลเนี่ยคือใครรู้ไหม
2: ครับ
0: คือประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ชัดชาติโดยตำแหน่ง4ปีที่ผ่านมาณวินาทีเนี้ยท่านต่อศักดิ์ชั่วมงคลเขาก็ยังเป็นให้ว่าเป็นผู้คุมกองแคมเปญเลือกตั้งของผู้ว่าชัดชาติอยู่ในวินาทีนี
2: ้
0: แต่อีกขาหนึ่งของเขาเนี่ยเขาขยับมาตั้งกองแคมเปญใหม่ด้วยที
2: ่
0: เรียกว่ากองแคมเปญคนทำงานนี่แหละที่ส่งสอกอ31คนก็พูดง่ายๆสอกอคนทำงานที่สมัคร31เขตเนี่ยนะมีอยู่10คนที่เป็นสอกอเก่าเช่นประธานสกเก่าคุณวิพุฒบังลักษ์ก็อยู่ทีมคนทำงานเนติคูมอย่างเงี้ยรองประธานสกเก่าบึงกลุ่มก็อยู่คนทำงานหรือสกสนหลวงเก่าเนี่ยคุณกิ๊บอะไรอ่ะผมก็จำชื่อไม่ครับปิยวรรณจารกาเนี่ยก็อยู่ทีมคนทำงานก็ปรากฏว่ามีทั้งคนเก่าคนใหม่ผสมกันตั้งชื่อกลุ่มคนทำงานก็มาจากท่านต่อสามนี่แหละก็พูดง่ายตั้งทีมสกนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้มาสนับสนุนอดีตผู้ว่าชัดชาติในอนาคตไงผมว่าสกอ่ะอยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะติดตามมากกว่ามันสนุกกว่าเยอะครับรอบนี้
2: และสกในมุมมองของอาจารย์ครับระหว่างอิสระกับพรรคใหญ่อย่างสีฟ้ากับสีส้มอันนี้อันไหนน่าสนใจกว่ากันครับอาจารย์ครับ
0: ผมฟังทงสุดท้ายก่อนนะ
2: ครับ
0: วันที่28มิยอนเนี่ยผมว่าสก50คนมันจะแชร์กันเข้ามานะมันจะมีส้มเข้ามาฟ้าเข้ามาสีเขียวเนี่ยกลุ่มคนทำงานเข้ามาแล้วก็ อาจจะมีสกอิสระเก่าๆที่ไม่รวมกับกลุ่มใดเข้ามาบ้างแล้วก็จะมีสกแดงเข้ามานิดหน่อยเพราะมันจะแชร์กันประมาณ4กลุ่มนี่เนาะในบรรดา50คนนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าน่าสนใจผมว่าน่าสนใจหมดแหละแต่ผมอ้างอิงจากนิด้าโพดีกว่านะ
2: ค
0: ือนิด้าโพเขาเพิ่งออกมาเมื่อเช้าวันนี้ใช่ไหมครับนิด้าโพเขาบอกว่าในกลุ่มสกที่ลงแข่งในรอบนี้ผลที่ออกมาเมื่อเช้าคือว่าทางประชาชนที่ตอบแบบสัมภาษณ์โพเนี่ยมีถึง 48.5% ที่จะเลือกสกอิสระนะแล้วก็มีอยู่ 33% ประมาณนี้โดยเฉลี่ยเนี่ยจะเลือกสกสังกัดพรร
1: ค
0: ก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าผมว่าเขาได้อานิสงส์จากใครรู้ไหมจากการที่มีผู้สมัครผู้ว่าลงอิสระเยอะหนึ่งในนั้นก็คืออดีตผู้ว่าชัดชาติลงอิสระเขาก็เลยคิดว่าอยากจะเลือกสกที่เป็นอิสระตามไปด้วยทำให้พวกสกกลุ่มอิสระเนี่ยเลยได้คะแนนโพดีนี่คือการตีความโพนิด้าเมื่อเช้านะเพราะนั้นตอนนี้ถ้าถามจากโพนิด้าเนี่ยกลุ่มสกอิสระค่อนข้างได้เปรียบเพราะว่าผลโพออกมาแบบนั้นครับ
2: ครับแล้วสกจะมีบทบาทและอำนาจของการทำงานของผู้ว่ากทมที่จะสอดคล้องประสานงานกันอย่างไรจะส่งเสริมกันอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของพ.ร.บ.จะแก้ไขให้อำนาจผู้ว่ากทมเหมือนที่ผ่านมาสกกับผู้ว่ามันไปคนละทิศคนละทางหรืออย่างไรครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือสกที่สำคัญนะ
2: ครับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดแทนสกได้ไหมทั้ง50เขตเนี่ยเขาเป็นคนอาภัพมากนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาเลือกตั้งอ่ะมันเป็นวันเลือกตั้งเดียวกับวันผู้ว่าแล้วทุกคนจะสนใจแต่เลือกผู้ว่าไงไม่สนใจกระแสข่าวสกเลยที่สกครับทำหน้าที่ส

ำคัญมากในสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าทำหน้าที่เหมือนส.ส.สภาใหญ่แต่จำลองมาในกรุงเทพสามอย่างอย่างแรกถ้าสมมติผู้ว่าจะมีงบประมาณในการบริหารกทม.

0: ม.ปี2528ซึ่งร่างเมื่อ41ปีที่แล้วเนี่ยมันมีมาตราหนึ่งชื่อว่ามาตรา89ให้อำนาจในการบริหารกทม.ของผู้ว่าเนี่ยทั้งสิ้นประมาณ 24-25 ข้อนะซึ่งไอ้ 24-25 ข้อเนี่ยผู้ว่าจัดบริหารไม่ได้เลยถ้าไม่มีข้อบัญญัติกฎหมายรองรับครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสก.จะเป็นคนที่ออกข้อบัญญัติเพื่อให้ผู้ว่าเนี่ยเอาไปใช้ในการบริหารเมืองบางอย่างนะผู้ว่าอยากจะทำแทบตายแต่ไม่มีข้อบัญญัติรองรับทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายติดคุกนะเพราะนั้นสก.จึงสำคัญมากในการร่างข้อบัญญัติและที่ผ่านมาครับปรากฏว่าตั้งแต่ปี2528นะข้อบัญญัติกทม.ณปัจจุบันนี้มีราวๆ300ข้อบัญญัติมีประมาณ125ข้อบัญญัติที่ล้าสมัยไม่ถูกนำมาใช้แล้วเพราะมันโบราณไงจะไม่มีการปรับแก้ไขแล้วก็มีอีกประมาณสัก50ข้อบัญญัติที่มันจะต้องแก้ทันทีเพื่อจะให้สามารถทันกับโลกยุค AI อย่างเงี้ยยุคดิจิทัลนะซึ่งมันไม่ได้ปรับปรุงมานานแล้วก็ในรอบ4ปีที่ผ่านมาครับที่ผมติดตามท้องถิ่นกทม.เนี่ยข้อบัญญัติที่เขาปรับปรุงหรือสร้างใหม่ๆอ่ะมันมีราวๆไม่ถึง10ข้อบัญญัติเองนะซึ่งมันทำให้มันไม่ทันสมัยต่อการบริหารกทม.ไงขนาดส.ส.นะครับทุกสมัยเลยเวลาร่างพระราชบัญญัติออกมานะเขาจะมากกว่า100ทุกสมัยของส.ส.อ่ะไม่ว่าส.ส.จะมีวาระ2ปี3ปีแต่จะร่างข้อบัญญัติไอ้ข้อกฎหมายพ.ร.บ.กันเต็มเลยแต่กทม.ไม่ค่อยร่างอันนี้ผมว่าหน้าที่สก.ในอนาคตหลังจากเลือกตั้งเนี่ยต้องมาสนใจเรื่องร่างข้อบัญญัติให้ทันสมัยต่อการที่เมืองกรุงเทพมหานครมันเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นบริหารไม่ได้ในอนาคต
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้ถ้าหันกลับมาดูเรื่องของนโยบายกันบ้างนะคะโอ้โหวันนี้เนี่ยก็ฟาดฟันกันด้วยนโยบายออกมาเยอะแยะเลยนะคะในมุมไหนที่จะตอบโจทย์คนกรุงเทพบ้างคะอาจารย
0: ์คือถ้าดูจากสิ่งที่ผมเคยทำโพลด้วยนะแต่ผมทำมา3เดือนแล้วนะครับบวกกับที่สวนดุสิตโพลน็อตแบงคอกโพลนิด้าโพลพวกที่น่าเชื่อถือเนี่ยที่ใช้วิธีวิทยาทางสถิติทำเนี่ยเขามีคำถามประมาณนี้ด้วยแล้วผมลงไปสำรวจดูปรากฏว่าเรื่องนโยบายเนี่ยที่คนกทม.สนใจนะครับกลายเป็นสนใจเรื่องใกล้ตัวแฮะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอะน
1: ะ
0: อันนี้คนกทม.เนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่มีบุคลิกซับซ้อนมากเลยแบบไหนรู้ไหม
1: คร
0: ับคุณเก๋คุณติ้งหนุ่ยคร
1: ับ
0: หมายความว่าในจังหวัดเดียวกันคือกทม.เนี่ยถ้าเลือกตั้งนะเลือกตั้งส.ส.ที่ไปเลือกนายกนะคนกทม.เขาจะมีวิธีเลือกอีกแบบเพราะเขาเลือกนายกเขาเลยจะเลือกอะไรตามที่เขาเลือกที่ผ่านมาเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์นี่แหละที่เราเห็นเนี่ยแต่พอเลือกตั้งที่ไม่ใช่เลือกส.ส.มาเลือกท้องถิ่นอย่างเลือกผู้ว่าเนี่ยหรือสก.เนี่ยเขากลับเป็นคนมีวิธีคิดอีกแบบทั้งที่เป็นคนคนเดียวกันนะเช่น
1: ช
0: ื่อเชษฐาเหมือนกันเนี่ยเลือกสส.เลือกแบบนึงมาเลือกผู้ว่ากับสก.เลือกแบบนึงและไอ้การเลือกผู้ว่ากับสก.เนี่ยเขาเลือกสิ่งที่เป็นท้องถิ่นใกล้ตัวเช่นปัญหาใกล้ตัวครับว่าสูดอากาศหายใจได้สุขภาพเขาดีมีที่ออกกำลังกายรถติดน้อยลงน้ำท่วมน้อยลงอะไรประมาณเนี่ยจับใจมาเลือกใกล้ตัวฮะอันนี้คือนโยบายที่เวลาผู้ว่ากทม.หรือสก.เขาจะแข่งกันตามพรรคตามกลุ่มต่างๆอะเนาะเขาจะแข่งกันตรงนี้คือนโยบายใกล้ตัวครับแล้วอีกอย่างนึงที่มันทำให้มันเป็นนโยบายใกล้ตัวเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะไอ้มาตรา89ของพระราชบัญญัติกทม.ปี28มันล็อกไว้ว่าอำนาจผู้ว่ากทม.เนี่ยมีอยู่แค่24-25ข้อเองแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอำนาจที่ทำเรื่องสาธารณูปโภคเรื่องการศึกษาพื้นฐานในกทม.เรื่องสาธารณสุขของกทม.คือเป็นเรื่องใกล้ตัวหมดเลยอ่ะ
2: นะ
0: เพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาหาเสียงเขาหาเสียงเกินจากพระราชบัญญัติกำหนดไว้ไม่ได้เดี๋ยวถือว่าหาเสียงเกินเลยแล้วจะผิดการเลือกตั้งอีกเพราะนั้นเวลาหาเสียงใกล้ตัวแล้วกทม.เนี่ยชินกับพรบ.ตัวนี้มาตั้งแต่ปี28 41ปีผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเงี้ยมาตั้งประมาณ 7-8 ครั้งเขาก็เลยชินกับว่าเวลาชินกับนโยบายหาเสียงของผู้สมัครต่างๆจะชินกับเรื่องใกล้ตัวเลยทำให้เป็นไปได้ว่าจิตวิทยาของคนกทม.เนี่ยเขาเลยมองอีกแบบว่าถ้าเลือกผู้ว่าหรือสก.จะดูแต่เรื่องใกล้ตัวนโยบายแต่ถ้าเลือกระดับชาติเลือกนายกเลือกส.ส.ค่อยไปดูเรื่องไกลตัวอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากในการชิงนโยบายของกทม.นะเขาจะดูเรื่องแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็เลยจะเห็นภาพว่าผู้สมัครแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยก็พยายามหยิบยกจุดอ่อนของมหานครแห่งนี้เนี่ยมาขยี้กันเพื่อที่จะเรียกคะแนนให้แต่ละคนเนาะอาจารย์คือถ้าเราไปดูเนี่ยเนาะ
0: แล้วก็ผมได้ให้ทราบอีกอย่างนะก กทมเนี่ยเป็นเมืองที่ต่างจากเมือง

0: อื่นเลยนะครับในประเทศเราอ่ะคือว่ามีประชากร 5.5 ล้านเก็บภาษีมาจากคน 5.5 ล้านนะแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะปรากฏว่าทุกวันนี้ในกทม.ครับมีคนที่มาเดินเล่นในกทม.รายวันนะ10ล้านบวกทุกวันนะมันมาจากไหน 5.5 ล้านเป็นคนที่มีทะเบียนบ้านในกทม. อีกประมาณ 2.3 2.5 ล้านเนี่ยมันจากคนปริมณฑลนะครับเช่นสมุทรปราการปทุมนนทบุรีวิ่งรถมาทำงาน1วันแล้วกลับไปนอนที่ชานเมืองเงี้ยพวกนี้ประมาณ2ล้านกว่าบวกกับคนที่เป็นแรงงานจากจังหวัดอื่นในประเทศอะครับอีกประมาณหรือคนต่างด้าวด้วยนะที่มาเป็นแรงงานเนี่ยอ
1: ี
0: กประมาณ 2.4 2.5 ล้าน10ล้านกว่าครับนี่ยังไม่รวมถึงอะไรรู้ไหมฮะกทม.เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ1ครับตลอด4ปีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประตูสุวรรณภูมิปีล่าสุดนะ30ล้านเฉลี่ย4ปีประมาณ30ล้านเศษๆ30ล้านเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องพันพำนักในกทม.กว่าไปจังหวัดอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกทม.นะวันนึงเนี่ยมีคนทั้งหมดเนี่ยวิ่งเล่นเดินเล่นเนี่ยอยู่ราวๆเกิน10ล้านนะครับแต่งบประมาณแสนล้านเนี่ยมันได้เก็บมาจากคนที่ 5.5 ล้านนี่เองแม้จะมีงบอุดหนุนจากรัฐบาลบ้างแต่มันทำได้เพื่อคน 5.5 ล้านแต่คนมาใช้เยอะมันเลยทำให้ปัญหามันซับซ้อนกว่าเดิมเลยครับเพราะนั้นเวลาชิงผู้ว่าเนี่ยมันเลยรู้สึกสนุกมากเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่จะออกนโยบายเฉพาะคนกทม 5.5 ล้านนะมันต้องคุมคนที่มาใช้ชีวิตด้วยโลกาภิวัตน์ล้านต่อวันเนี่ยครับ
1: อืมค่ะ
2: ครับผมโอ้วันนี้เห็นภาพอย่างชัดเจนครับต้องขอบพระคุณอาจารย์เชษฐาเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ความปฏิบัติตามด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ถูกต้องเลยเลือกตั้งท้องถิ่นกทม.
1: โดยเฉพาะสกที่อาจารย์บอกค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ช่วงนี้เราจะไปคุยกันนะคะเพราะว่านัดหมายทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีนะคะสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคนะคะภูมิภาคอากาศนะคะและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็เป็นรองประธานมูลนิธินะคะของทางสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยนะคะคุยกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะว่าในเรื่องของเอลนีโญเองเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณเตือนว่ามันน่าจะมาแน่ๆแต่ว่ามันจะมาเต็มๆเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็จะพัฒนารุนแรงมากน้อยขนาดไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ในโซเชียลก็พูดกันว่าเอ๊ะทำไมฤดูฝนมาแล้วแต่อากาศยังร้อนอบอ้าวแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีข้อมูลนะคะจาก Climate นะคะ Leaks Index 2026ที่บอกว่าไทยเนี่ยเคยอยู่อันดับที่72นะแต่ว่าขยับขึ้นมาเป็นอันดับ17ของโลกก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อภัยพิบัติสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างจะแปรปรวนสูงมากๆเลยพูดคุยกับอาจารย์นะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวั
2: สด
1: ี
2: ค่
1: ะ
4: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับคุณจิรลักษณ์จากเพชรท่านฟังทางบ
2: ้
4: าน
2: ครับ
1: ค่ะอาจารย์หาคำตอบหน่อยค่ะเพราะว่าในโซเชียลถามกันมาเยอะเลยเก๋จำได้นะคะว่าช่วงวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนถามว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ทำไมอากาศยังร้อนไม่แน่ใจว่าผิดปกติหรือว่าจริงๆแล้วมันมาจากปัจจัยหรือสาเหตุจากอะไรคะ
4: ครับคือคำจริงมันมีอยู่4ปัจจัยที่ทำให้อากาศมันสภาพร้อนอบอ้าวอย่างเงี้ยนะครับปัจจัยหลักๆเนี่ยมันก็มีอยู่แน่นอนประเด็นแรกเลยก็คือว่าความรู้สึกของเราเนี่ยนะครับมันทำให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีอุณหภูมิสูงกว่าปกติความจริงก็คือว่าเขาเรียกว่าดัชนีความร้อนนั่นเอง
2: ครับ
4: คือความชื้นสัมผัสในอากาศมันสูงมากเหมือนแต่พอมันสูงปั๊บเนี่ยไอเหงื่อของเราเนี่ยมันก็ระบายไม่ออกพอระบายออกมันก็รู้สึกอึดอัดนะฮะทั้งที่เราก็ไปเช็คอุณหภูมิดูอุณหภูมิอาจจะประมาณ 34-35 เองแต่ความรู้สึกมันเหมือนไปกับ40อย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นอันดับแรกเลยนะที่เขาต้องระวังว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพนะเพราะว่าเหงื่อระบายไม่ได้นะครับ
2: อ
4: ันดับที่2ก็คือว่าเราเพิ่งเข้าไปสู่ฤดูฝนเนี่ยนะเพิ่งเข้าฤดูฝนตอนนี้ฝนมันก็ยังตกไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะอากาศมันก็เป็นเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะฝนก็กระจายตัวมากเลยไปท่วมเอาตรงนู้นแต่อีกหลายพื้นที่ไม่ท่วมอย่างเงี้ยนะครับแผ่นดินมันก็ยังคงร้อนอยู่นะครับแล้วก็มหาสมุทรก็ร้อนมากนะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเนี่ยคือพวกเราใช้พลังงานฟอสซิลถ่านหินน้ำมันอยู่เนี่ยนะครับมันเลยสร้างก๊าซเรือนกระจกนะมันก็เลยทำให้มหาสมุทรเนี่ยกักเก็บ

0: ความร้อนไว้เยอะนะครับรวมทั้งตรงแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นอุณหภูมิก็เลยสูงขึ้นอันนี้จากไคลเมทเชนจ์นะปัจจัยสุดท้ายเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอุณหภูมิที่สูงเนี่ยมันจะไปอยู่ในชุมชนเมืองนะครับก็คือความหมายคือว่าเราไม่มีพื้นที่ที่ปราศจากคอนกรีตเลยอะในเมืองอะ
1: ค่ะ
0: นะคุณจากเฟสจะเห็นว่า
2: ค
0: ุณจะรับจะเห็นว่ามีแต่คอนกรีตมีแต่หลังคาบ้านมีแต่ผิวพื้นยางมะตอยพื้นพวกนี้เป็นพื้นที่กักเก็บความร้อนนะครับอมความร้อนแล้วก็ค่อยๆระบายเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กับไอ้สิ่งที่เขาระบายออกมาเนี่ยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นทำให้เราร้อนกว่าปกติในเมืองนะครับเมื่อเทียบกับชุมชน
2: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเรียนทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับสายหลัก
1: แต่ว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าผิดปกติใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่ายังไงคะหรือมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นการส่งสัญญาณทำให้เห็นเรื่องของปรากฏการณ์ที่เรากำลังจับตามองกันอยู่หรือเปล่าว่าเอ๊ะเอลนิโยมันรุนแรงขึ้นหรือเปล่าหรือจะพัฒนาถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนิโยหรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ครับก็มันขณะนี้สภาพอากาศเนี่ยหลังจากเข้าสู่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ย
1: ค่ะ
0: สภาพอากาศมันจะเปลี่ยนผ่านไปสู่โหมดของเอลนิโญนะครับความหมายคือว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นกับปกติไปเรื่อยๆหมายว่าเราเจอณตอนนี้เป็นอย่างนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ในข้างหน้ามันก็จะสูงกว่านี้นะครับจนกระทั่งถึงปลายปีเนี่ยเอลนิโญจะแตะระดับแรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จึงคิดว่าปลายปีปีนี้มันก็จะไม่ค่อยหนาวหรือว่าไม่หนาวทีนี้แน่นอนมันก็จะไปคล่อมมาปีหน้าด้วยเวลาร้อนเราก็จะร้อนที่สุดก็คือเดือนมีนาเมษาก็จะร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเอลนิโญเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 0.8 องศาอันนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าปีที่แล้วหรือแม้แต่ปีนี้นะครับเมษาเนี่ยเรามีอุณหภูมิ 43.5 องศานะครับสูงที่สุดงั้นปีหน้ามันจะสูงกว่า 43.5 นะเพราะว่ามันเข้าสู่โหมดของเอลนิโญเต็มตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตามมาด้วยอะไรตามมาด้วยความแห้งแล้งตามมาด้วยความร้อนนะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ฝนยังตกอยู่เลย
2: ครับ
0: นะฮะไม่เห็นเข้าไปสู่โหมดร้อนแรงอะไรที่เขาบอกกันเลย
2: ใช่
0: นะความหมายคือว่าในเอลนิโญเนี่ยความหมายไม่ได้หมายคำว่ามันจะไม่มีฝนตกน้ำท่วมนะครับคือเข้าดูฝนก็จะตกน้ำก็จะท่วมเป็นบางจุดแต่ไม่น่าจะมีน้ำท่วมใหญ
2: ่
0: ความหมายคืออย่างปี2554อย่างเนี้ยน้ำท่วมใหญ่อย่างนั้นนะครับ
2: ครับ
0: แต่มันจะเกิดน้ำท่วมเป็นจุดๆน้ำรอการระบายอย่างที่กรุงเทพมหานครที่ท่วมอยู่เมื่อวานตกหนักแจ้งวัฒนะอย่างเงี้ยนะอันนั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งแน่นอนพอเข้าสู่หน้าฝนนะครับมันก็จะมีฝนกระจายแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยความเสี่ยงที่เราจะเห็นบ่อยขึ้นจากปัจจัยที่มันกำลังส่งสัญญาณบอกเราเรื่องเหล่านี้ค่ะมหาสมุทรร้อนแผ่นดินร้อนแล้วก็ฤดูฝนหลายคนตั้งคำถามว่าอากาศทำไมถึงร้อนแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่ออกมาว่าไทยขยับจากอันดับ72ขึ้นมาเป็นอันดับ17ของโลกกลายเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนอย่างนี้ค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีความกังวลหรืออะไรที่เราจะเห็นบ่อยขึ้นค่ะหลังจากนี
0: ้ครับจากนี้ต่อไปนะครับสภาพอากาศเนี่ยมันจะไม่สามารถคาดการได้อย่างแม่นยำแล้วนะครับความหมายคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อ 7-80 ปีที่แล้วเนี่ยโลกได้รับพลังงานมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยแสงพลังงานความร้อนนะครับโลกก็สะท้อนกลับไปหาชั้นบรรยากาศครับเพราะแต่คราวนี้อุณหภูมิมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับก็หมายถึงว่าพลังงานที่รับมาเท่าไหร่ก็ปลดปล่อยไปเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าพลังงานที่รับมาจากดวงอาทิตย์มันยังเท่าเดิมแต่ปลดปล่อยออกไปน้อยลงนะความหมายคือว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างนะที่พลังงานถูกกักเก็บไว้บนโลก
2: ครับ
0: เพราะมันเพิ่งปล่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ค้นพบหลักฐานว่าสิ่งที่เก็บกักพลังงานความร้อนไว้ก็คือมหาสมุทร 91% แผ่นดิน 5%
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพวกที่เก็บกับเหล่านี้มันก็เลยทำให้เราร้อนไงเพราะมันน้ำมันก็ร้อนดินก็ร้อนเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราร้อนนะครับทีนี้พอเขาร้อนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้สภาพอากาศมันเพี้ยนเลยมันแปรปรวนแล้วนะครับแปรปรวนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่เราคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นประกาศอากาศอย่างนี้ มันก็จะเข้าไป

0: สู่โหมดที่ซึ่งสุดขั้วความหมายคือเวลาตกก็จะตกหนักสุดขั้วเวลาแล้งก็จะแล้งสุดขั้ว
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นประเทศที่พูดง่ายว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมไงเราก็เลยถูกจัดอันดับไว้สูงเพราะว่ามันเปราะบางภาคเกษตรเปราะบางกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: นะครับยามใดที่เราเจอร้อนผลกระทบอย่างชัดเจนเลยก็คืออย่างปี67นะครับถ้าคุณจุฬารัตน์จากเพชรจำได้เนี่ยว่าอุณหภูมิสูงไปประมาณ 44.6 องศาทำให้ทุเรียนผลผลิตลดลง
2: 50%
0: นะครับทุเรียนไม่ติดดอกนะครับข้าวนะครับผลผลิตลดลงไป 20%
1: ค่ะ
0: มะพร้าวนี่มันลดลงไปเยอะมากเลยเปิด 80-90% เลยนะนั่นหมายความว่าเวลาที่มันร้อนมันแล้งเนี่ยพืชเนี่ยเขาอ่อนไหวมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือเราเป็นประเทศเกษตรกรรมครับเพราะฉะนั้นเราก็ถูกจัดว่ามันเพื่อมันแปรปรวนผลต้นแรงนะครับแต่เวลาหน้าฝนไอความร้อนที่มันสูงเนี่ยมันทำให้ไอน้ำในชั้นบรรยากาศมันก็สูงด้วยนะพอสูงด้วยปั๊บเนี่ยเวลาเจอความเย็นในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งมันมีความกดอากาศสูงจากจีนหรือมีมวลไอน้ำที่ถูกพัดมาจากมหาสมุทรมารวมตัวกันมันก็กลายเป็นฝนตกหนักอย่างเหมือนกรณีหัดใหญ่นะน้ำท่วมหัดใหญ่อย่างเง
1: ี้
0: ยมันจะเกิดจุดขั้วอย่างเงี้ยในอนาคตสลับขั้วไปมาอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยพูดง่ายมาตรการที่จะ อยู่ร่วมกับเขานะครับมาตรการที่จะต้องป้องกันเนี่ยมันก็เลยพูดง่ายถ้าเรายังปล่อยเหมือนเดิมเนี่ยมันก็เกิดอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราต้องเตรียมรับสถานการณ์ให้ได้เนี่ยมันต้องยืดหยุ่นมาตรการต้องใช้ต้องยืดหยุ่นนะครับเพื่อให้เข้ากับเรียนรู้ให้เข้ากับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
2: วันนี้ครับขอบคุณอาจารย์เสรีเป็นอย่างสูงเลยนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดสรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้ามคดีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งนะครับทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะพาท่านผู้ฟังไปพบกับความเป็นไทยด้วยลำนำของเพลงไทยนะครับท่านผู้ฟังจะได้พบกับเพลงไทยเดิมที่ท่านชื่นชอบตลอดเวลา2ชั่วโมงเต็มก็จะเป็นปี่พายเครื่องสายมโหรีเครื่องสายผสมแม้กระทั่งในเรื่องเครื่องมือดนตรีหลากหลายไม่ทั้งเพลงเดี่ยวนะครับรายการของเราถือเป็นรายการที่เอียงสุดๆนะครับผมนี่เป็นคนที่เอียงสุดๆแต่ว่าไม่ใช่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมนี่เอียงไทยเอียงไปในความเป็นไทยเป็นอย่างยิ่งเลยครับเพราะดนตรีไทยเนี่ยเป็นเพลงที่ผมรักมากจะว่ารักตั้งแต่เกิดก็ได้ครับลืมตาดูโลกมาก็ได้ยินแต่เสียงเครื่องสายเสียงปี่พาดจากการฝึกซ้อมกันของญาติผู้ใหญ่ที่บรรเลงกันอยู่ในบ้านแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่เป็นครูดนตรีไทยก็มาซ้อมวงกันที่บ้านเสียงดนตรีมันเข้าไปอยู่ในหูอยู่ทุกวันทุกวันก็เกิดความรักรักอย่างจับจิตจับใจดนตรีไทยนี่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่เราจะต้องสืบสานและอนุรักษ์และช่วยกันรักษากันไว้ให้มั่นคงเลยนะครับเพราะเป็นวัฒนธรรมที่เราสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนละเรียกว่าหลายร้อยปีจะเป็นเครื่องดนตรีไทยบางชนิดถือว่าเป็นพันปีก็ว่าได้นะครับอยู่คู่กับคนไทยมาบรรพบุรุษไทยก็รักษาวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยเอาไว้ด้วยมานมนานนั่นนะครับแล้วก็พยายาม

ถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมาเรื่อยๆนะครับการถ่ายทอดการขยายของดนตรีไทยนั้นจะเฟื่องฟูได้ก็ด้วยการเล่นและการฟังผู้ฟังนี่ก็เป็นกำลังสำคัญสำหรับผู้เล่นนะครับถ้าขาดผู้ฟังแล้วผู้เล่นก็หมดกำลังใจที่จะเล่นถ้าเห็นผู้ฟังนั่งกันเต็มมากันเต็มปรบมือกันเกลียวกราบแม่ผู้ฟังเต็มกำลังใจเล่นในวันนั้นไม่พอกลับบ้านไปคิดเพลงไปคิดเพลงทางเพลงมาแม่ตอนหน้าจะบรรเลงเพลงอะไรดีที่มันวิริสมาหลายิ่งกว่าวันนี้ก็เลยเกิดทางเพลงใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็แล้วแต่ว่าครูเพลงท่านนั้นจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์อย่างไรท่านมีอารมณ์ที่เยือกเย็นก็เกิดเพลงทางหวานท่านเป็นผู้ที่มีอารมณ์เรียบๆและร้อยก็เกิดเพลงทางธรรมดาหรือท่านเป็นผู้ที่มีความเกลียวกราดดุดันก็อาจจะเป็นเพลงทางดุขึ้นมาแค่นี้ก็เกิดจากอารมณ์เหมือนกันครับศิลปะเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์ของศิลปินนั่นเองนะครับในคืนวันนี้ในเรื่องราวของบทเพลงนี่วันนี้ขอนำเสนอบทเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเขานะครับคืนวันนี้เนี่ยจะมีหัวโรงอยู่เพลงนึงมันจะเป็นเพลงเขาหมดโดยเฉพาะยิ่งในชั่วโมงที่2นี่นะครับจะเป็นเพลงเขาซึ่งท่านผู้ฟังจะไม่ค่อยได้ฟังลองถามท่านฟังรู้จักเพลงลาวเจริญศรีไหมรู้จักรู้จักลาวกระแสไหมรู้จักรู้จักลาวเสียนเทียนไหมรู้จักอันนี้ไม่ใช่อับดุลนะครับอันนี้ถามเฉยๆแต่บอกว่ารู้จักลาวเจริญศรีเถาไหมท่านฟังงงไม่ค่อยได้ฟังนะครับแต่ถ้าลาวกระแสเถาหรือลาวเสียนเทียนเถาพอว่านะครับถ้าลาวเจริญศรีเถานี่ไม่เคยฟังกันเลยวันนี้ได้ฟังทั้งลาวเจริญศรีเถาลาวกระแสเถาแล้วก็ลาวเสียงเทียนเถาแต่เก็บไว้ชั่วโมงที่2ครับเก็บไว้ก่อนของดีมีน้อยต้องเก็บไว้ชั่วโมงที่หลังแต่ว่าชั่วโมงแรกนี่กลับดีกว่านะครับว่าจะเป็นมู่ล่งเถายอเรเถาแสนสนอเถาเป็นเพลงนี่ว่าเป็นเพลงชั้นยอดทั้งนั้นขอเริ่มต้นในบทเพลงโหมโรงครับก่อนที่จะมาฟังเพลงเถาที่เพราะสนอหูกันแต่ละเพลงแล้วเราจะมาเริ่มการประโคมเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันว่าวันนี้จะมีการบรรเลงเพลงเทเนเพราะๆกันอย่างยืดยาวทั้ง2ชั่วโมงเต็มทีเดียวนะครับเชิญท่านผู้ฟังเปิดดังนิดนึงเสียงลอดออกไปจากห้องนอนของท่านไปแว่วสู่เพื่อนบ้านที่กำลังเคลิ้มอยู่อ้าวต้องตื่นลุกขึ้นมาเปิดถ้าเป็นเพื่อนบ้านสนิทกันก็อาจจะตะโกนถามมาว่าคลื่นอะไรท่านก็ตอบไปว่า 100.5 ถ้าคลื่นสั้น 100.5 ฟังไม่ชัดบอกว่าลองเปลี่ยนไปที่ AM นะ1494แล้วก็มานั่งฟังล้อมวงฟังกันขอเริ่มต้นเพลงแรกครับโหมโรงประเสบันครับเพลงนี้ชื่อไม่ออกเพลงไทยเลยครับเพราะว่าเป็นเพลงออกเนียสำเนียงแขกสำเนียงชวานนะครับเพลงประเสบันเนี่ยเป็นเพลงโหมโรงในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับอัตรา2ชั้นเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเพลงจากเพลงช้าเรื่องต้นแขกใสนะครับเป็นเพลงบรรเลงไม่มีทำนองทางร้องสมเด็จพระเจ้าพระวงศ์เธอเจ้าฟ้าปริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิจทรงพระนิพนธ์เป็นเพลงโหมโรงเสภาเมื่อปีพ.ศ. 2481แล้วก็โปรดให้นายเทวาประสิทธิ์พาดให้กุศลต่อไว้เพลงนี้นิพนธ์ขนาดที่มีพระชนมายุได้57พรรษานะครับซึ่งทรงมีพระชนมายุเสมอด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะนั้นเนี่ยประทับณพระตำหนักประเสบันเมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียทรงหารือกับนายเทวาประสิทธิ์ทาสทยกศลว่าควรจะเรียกชื่อเพลงอย่างไรนายเทวาประสิทธิ์ทาสทยกศลทูลเสนอชื่อว่าเพลงโหมโรงประเสบันซึ่งเป็นนาชื่อของเมืองหรือว่าพระตำหนักที่ทรงประทับอยู่ณเวลานั้นก็เลยใช้เป็นชื่อเพลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับขอเชิญรับฟังบทเพลงโหมโรงประเสบันครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม่แข็งเครื่องใหญ่คณะพาทยโกศลครับ

โหมโรงประเสบันก็จบลงไปแล้วนะครับวงปีพาทย์ไม่แข็งเครื่องใหญ่ของคณะแพทยกุศลเป็นผู้บรรเลงจะถือว่าเป็นวงที่บรรเลงอย่างถูกทางเพราะเป็นทางแท้เลยนะครับเพราะว่าถ่ายทอดมาโดยตรงเลยทีเดียวนะครับโดยครูเทวาประสิทธิ์พาทยกุศลอย่างที่ท่านฟังอาจจะถามว่าทำไมถึงต้องทรงหารือกับครูเทวาประสิทธิ์พาทยกุศลเพราะตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วครูเทวาประสิทธิ์ท่านอยู่เมืองไทยแต่ก็ได้ไปเฝ้าเพื่อจะรับโน้ตเพลงกลับมานะครับคือครูเทวาประสิทธิ์พาทยกุศลเนี่ยท่านเป็นทายาทของจังหวางทั่วพาทยกุศลจังหวางทั่วพาทยกุศลก็เป็นจังหวางก็เป็นหรือเป็นหัวหน้าวงดนตรีประจำวงปีพาทวังบังพรมหรือวังของตุ้ยกระหม่อมบริพัตรนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อท่านจังหวางทั่วร่วงรับไปแล้วครูเทวาประสิทธิ์พาทยกุศลกับคุณหญิงไพฑูรย์กิตติวันหรือไพฑูรย์พาทยกุศลก็ยังรับใช้ต่อมานะครับก็จนทั้งวงพาทยกุศลก็ยังนำเพลงนี้มาบรรเลงส่วนใหญ่แล้ววงพาทยกุศลนี่จะบรรเลงเพลงในทางของบ้านฝั่งทนหรือบ้านของหลวงกัลยาณมิตรว่าซึ่งเป็นปู่ของครูเทวประสิทธิ์เป็นส่วนใหญ่นะครับหรือว่าทางของพ่อท่านคือจังหวังทั่วพาทยกุศลแต่นอกนั้นนั้นล้วนแล้วจะเป็นเพลงที่บรรเลงในแนวของวังเมืองพรมเท่านั้นเลยนะครับเป็นเพลงของตุ้ยกระหม่อมบริพัตรเท่านั้นอย่างโหมโรงประเสบันที่จบลงไปนี้ก็เป็นบทพระนิพนธ์ของตุ้ยกระหม่อมบริพัตรนะครับก็จบโหมโรงเพลงแรกไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงเรื่องราวของเพลงที่สองนี่แหละครับคราวนี้จะเป็นเพลงมุล่งนะครับมุล่งเขาส่วนมากเด็กๆนี่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนที่กำลังเรียนดนตรีโดยเฉพาะยิ่งปีพาทย์จะชอบกันนักทีเดียวมุล่งเพราะจะเป็นเพลงที่ใช้ฝึกซ้อมฝีมือนะครับเป็นการเดี่ยวฝึก

ความฝีมือของนักดนตรีให้มีความเชี่ยวชาญนะครับเพลงมูล่งเดิมทีเดียวเนี่ยมีอัตราจังหวะชั้นเดียวอยู่ในเพลงเรื่องมูล่งและเป็นเพลงประเภทเพลงชิงนะครับมักจะใช้เป็นเพลงเดียวของระนาดและจะเข้ในภายหลังนี่เครื่องดนตรีอย่างอื่นก็นำไปเดี่ยวกันบ้างนะครับแล้วก็ยังมี2ชั้นด้วยเป็นเพลงสำหรับขับร้องในตับมโหรีแล้วก็การแสดงละครมาแต่สมัยโบราณต่อมาก็มีผู้แต่งเพลงมูล่งนี้เป็นอัตรา3ชั้นหลายทางทีเดียวอย่างงาท่านพญาประสานรุยศัพท์แปลกประสานศัพท์ได้แต่งขึ้นเป็น3ชั้นและยังแรกแยกร้องออกเป็น2ท่อนนะครับท่อนละ2จังหวะอีกทางหนึ่งคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้แต่งขึ้นเมื่อราวปีพ.ศ. 2476รวมร้องเป็นท่อนเดียว4จังหวะแล้วก็รวมกับ2ชั้นและชั้นเดียวของเก่าครบเป็นเพลงเถานะครับและกระทางของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงนี่ก็เป็นทางที่นิยมมากที่สุดนะครับส่วนเนื้อร้องเพลงมู่ล่องเถานี่เป็นบทร้องจากบทละครเรื่องอุณรุตนะครับบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1นะครับที่ขึ้นต้นในอัตราจังหวะ3ชั้นว่าจวนล่วงเวลาปัจจุสมัยอุทัยทองส่องฟ้าลาสีตื่นจากแท่นรัตครูจีโสดสงวารีสำลานกายนั่นเองครับขอเชิญรับฟังครับมู่ล่องเถาครับ

บทเพลงมู้ล่วงเขาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่น่าฟังมากเพลงหนึ่งเนื้อร้องจากบทละครเรื่องอุณรุตบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1นะครับต่อไปเพลงที่3ครับตอนนี้มาฟังเพลงที่ออกแนวสำเนียงพม่ามอญกันบ้างครับชื่อว่าเพลงยอเรเถานะครับเนี่ยต้องออกเสียงให้เป็นสำเนียงพม่ามอญหน่อยเพราะถ้าพม่ามอญนี่ยอเรนี่เรต้องออกเสียงเหมือนแขกนะครับรอเรือถ้ากระดกปริ้นเยอะหน่อยยอเรเถานี่ก็เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่ามาก่อนนะครับเพลงเดิมมีใช้หน้าทับปรบไก่มีสำเนียงมอญนะครับเป็นเพลงท่อนเดียวมี5จังหวะก็ใช้ประกอบการแสดงละครอยู่ในเรื่องราชาพิราบตอนนาลาวแก่นเท้ากัดนิ้วแล้วก็ตอนสมิงนครอินถวายตัวนั่นแหละครับเมื่อปีพ.ศ. 2512ครูบุญยงเกตคงได้ต่อทำนองเพลงนี้มาจากครูชื่นและครูชันดุยปณีตแล้วก็นำมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งแต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเขาส่วนทำนองทางร้องนั้นครูจำเนียรศรีไทยพันธ์เป็นผู้แต่งเพลงนี้วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครนำออกบรรเลงครั้งแรกในรายการดนตรีสำหรับประชาชนณสังคีตศาลากรมศิลปากรเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2514นะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งครูเพลง2ท่านนี่ร่วมกันประพันธ์และมีชื่อเสียงคือคุณบุญยงเกตคงและครูจำเนียรศรีไทยพันธ์2ศิลปินแห่งชาติสังเกตนะครับถ้าคุณบุญยงเกตคงแต่งเพลงเถาขึ้นมาเพลงใดครูจำเนียรศรีไทยพันธ์จะต้องแต่งเป็นผู้แต่งทำนองรองนะครับถือว่าเป็นคู่บุญกันเลยทีเดียวบทเพลงยอเรเถาในคืนวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงด้วยวงปี่พาดแม่นวมนะครับแล้วก็ขับร้องในบทร้องตอนสมิงนครอินทร์ถวายตัวนะครับบัดเลยบัดนั้นนครอินทร์ยินถ้อยที่รับสั่งนี่แหละครับคุณณรงค์รวมบรรเลงเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังครับยอเรเถาครับ

ก็ผ่านไปแล้วนะครับบทเพลงไทยสำเนียงพระมามอนในจากละครเรื่องราชาธิราชตอนสมิงนครอินทร์นะครับนั่นคือเพลงยอเรเถานั่นเองนะครับคุณณรงค์รวมบรรเลงเป็นผู้ขับร้องคุณณรงค์รวมบรรเลงนี่ฉายาของท่านคือณรงค์ร้อยเถาท่านมักจะเดินทางใครเชิญไปไหนไปหมดนะครับไปมีงานไหว้ครูงานประชันดนตรีมีงานดนตรีที่ไหนไปหมดนะครับจะเชิญไม่เชิญพอไปนะมีเพื่อนมีฝูงรู้จักกันท่านก็ไปแล้วก็มักจะถูกเชิญให้ร้องเพลงดนตรีขึ้นเสียงเคาะมายังไม่ทันบอกเพลงอะไรท่านร้องได้ทันทีรู้กันพอเพลงไหนมาร้องได้หมดฉายาณรงค์ร้อยเถานะครับก็เป็นผู้ที่มีความจำเป็นเลิศอีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ขับร้องเพลงได้ดีได้อารมณ์สมกับเพลงด้วยนะครับต่อไปครับมาฟังการบรรเลงจากวงปีพาทย์นิรวมกันอีกสักเพลงนะครับวันนี้จะเป็นเพลงที่มีชื่อเพราะที่สุดครับนั่นคือเพลงแสนสนอเถาผู้ฟังคงเสียงไม่ขึ้นเสียงไม่ได้เลยนะครับเพราะชื่อบอกอยู่แล้วว่าแสนสนอคำว่าสนอก็แปลว่าไพเราะนั่นเองนะครับแสนสนอก็แสนไพเราะนั่นเองบทเพลงแสนสนอเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงแสนสนอสองชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่านะครับมีผู้นำมาแต่งเป็นทำนองร้องเฉพาะ3ชั้นสำหรับใช้ในร้องในการเล่นสักวาสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับต่อมาครูบัวซึ่งเป็นคนระนาดนะครับแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นทางดนตรีขึ้นทางหนึ่งแล้วก็คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงแต่งขึ้นอีกทางหนึ่งต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบำเรงเนี่ยได้แต่งตัดเป็นอัตราชั้นเดียวครบเป็นเพลงเผาเมื่อปีพ.ศ. 2498ถึงด้วยนะครับส่วนทางเดียวนั้นมีพญาภูมิเสวินจิตจิตเสวีครับนำมาแต่งให้เป็นแบบเดียวเจ๊เข้ด้วยนะครับแสนสนอเถานี่เป็นเพลงที่มีกลเม็ดเด็ดปลายน่าฟังนะครับเรียกว่าสมส่วนไพเราะน่าฟังเลยทีเดียวนะครับขอเชิญรับฟังในเพลงแสนสนอเถาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของความเป็นไทยกับบทเพลงไทยในรายการลำนำสยามนะครับนำเสนอโดยผมดุษฎีเขามูลคดีเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็จัดขึ้นโดยสถานีข่าวและสาระFM 100.5 MHz และยังแพร่ขยายไปยัง AM 1494 kHz ด้วยนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชน Modern Radio Network เป็นผู้จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบแทนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ให้ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันสื่อสารความเป็นไทยไว้ด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นี่จะเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวซึ่งมีความไพเราะอ่อนหวานอ่อนโยนเรียกว่าสนิทสนมกลมกลืนกันไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงไทยสำเนียงลาวสังเกตนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ไพเราะมันนั้นฟังแล้วเพลิดเพลินอย่างชั่วโมงที่2นี่ผมนำเสนอ3เพลงเป็นเพลงเถาทั้ง3เพลงแล้วก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวทั้ง3เพลงรับรองท่านผู้ฟังไม่เบื่อเพราะว่า3เพลงนี้ไพเราะทั้ง3เพลงขอเริ่มต้นในลาวเจริญสีเถาครับเพลงนี้ท่านผู้ฟังจะไม่ค่อยได้ฟังนะครับฟังกันแต่เพลง2ชั้นเป็นส่วนใหญ่เพลงเจริญศรีเนี่ยเราพูดถึงเพลงลาวเจริญศรีสองชั้นหรือว่าการที่เกิดชื่อเพลงนี้ก่อนเป็นเพลงที่มีชื่อแรกของตับนะครับเรียกว่าตับพระลอหรือว่าตับลาวเจริญศรีนะครับทีนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าบทร้องเพลงลาวเล็กตัดสร้อยจึงเป็นเพลงแรกเนี่ยทำนองเสียงตกเสียงสูงกว่าคำอื่นนะครับอายุยาววเดชรุ่นเจริญศรีเป็นนู่นนะครับก็เรียกกันเป็นชื่อตับก็มีลาวเล็กตัดสร้อยลาวเล่นน้ำลาวกระตุกีกระแตเล็กบอกไม่เหนือลาวเฉียงลาวกวนลาวกระแสนะครับรวมกันเป็นตับลาวเจริญศรีนะครับก็เป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นทั้งนั้นก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะอยู่ในเรื่องพระลอทีนี้การที่กลายมาเป็นเพลงเถานะครับก็คือว่าในยุคในสมัยเมื่อ 6-70 ปีก่อนเนี่ยเพลงลาวเจริญศรีนี่ดังมากแม้กระทั่งเพลงไทยสากลทั้งเพลงลูกกรุงทั้งเพลงลูกทุ่งทั้งเพลงในฝั่งของสุนทรภพนครมยันพันธ์ก็นำทำนองเพลงลาวเจริญศรีนี่ไปแต่งเป็นเพลงกันโอ้โหซ้ำๆหลายสิบเพลงนะครับก็เลยเกิดการคิดทำเป็นเพลงเถาขึ้นมาโดยฝีมือของครูเฉลิมบัวทั่งครูเฉลิมบัวทั่งเนี่ยท่านนำทำนองเพลงลาวเจริญศรีจากตับลาวเจริญศรีนี่แหละครับมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาโดยรวมเพลงลาวเล็กตัดสร้อยที่มี2ท่อนใช้เป็นท่อนที่1และนำเพลงลาวเล่นน้ำที่มีท่อนเดียวมาใช้เป็นท่อนที่2แต่งเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2519นะครับแล้วก็ให้กับวงเสริมมิตรบรรเลงแล้ววันนี้ก็เป็นวงมโหรีของเสริมมิตรบรรเลงเป็นวงที่จะบรรเลงให้ฟังเช่นเดียวกันนะครับขอจะรับฟังในเพลงลาวเจริญศรีเถาครับ

บทเพลงลาวเจริญสีเถากระจบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงซึ่งแปลกหูท่านผู้ฟังเพราะว่าท่านไม่เชื่อเขาก็ได้ยินนะจริงๆผมยังนานๆทีผมจะนำเพลงนี้มาเปิดพอดีลืมไปเปิดแต่สองชั้นท่านผู้ฟังขอกันบ่อยเหลือเกินแล้วผมก็เปิดทั้งปีพาดเครื่องสายโมโหรีเปลี่ยนนักร้องเปลี่ยนจังหวะไปเรื่อยนั่นถ้าเปิดในแนวของอะคูสติกร่วมสมัยก็ยังมีนะครับลืมลาวเจริญสีเถาไปเลยวันนี้ได้โอกาสเปิดเพลงลาวเถาทั้งสามเพลงเลยนะครับในเพลงที่สองนี่ขอนำเพลงลาวเสียงเทียนเถามาเสนอให้ฟังลาวเสียงเทียนเถานี่ก็อาจจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยมาเพราะว่าถือว่าเป็นเพลงฮิตเพลงหนึ่งในจำนวนเพลงเถาของเพลงลาวทีเดียวนะครับเพลงลาวเสียงเทียนเนี่ยตราจังหวะสองชั้นเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับก็ใช้หน้าทับสองไม้ประกอบจังหวะมีนักดนตรีที่ไม่ทราบนามแต่งทำนองเพลงไว้โดยไม่ได้ตั้งชื่อจนทั้งต่อมาวงการละครนำทำนองไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครโดยเฉพาะท่อนแรกในบรรจุบทร้องเอาไว้ว่าเจ้าสาวคมเวียนเสียงเทียนถวายขอน้อมกายก้มกราบขอหาที่คนทั่วไปได้ฟังได้ยินจึงเรียกชื่อตามเนื้อร้องกันทีเดียวว่าเพลงลาวเสียงเทียนเรียกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งผู้ฟังตั้งชื่อนะครับเหมือนอย่างเช่นเพลงลาวดวงเดือนเพลงเขมรไซโยกนะครับเป็นเพลงที่ผู้ฟังตั้งชื่อนะต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้แต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งเที่ยวเปลี่ยนเมื่อปีพ.ศ. 2471และแต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2476โดยแต่งทำนองให้เป็นสำเนียงภาคเหนือและแต่งทำนองทางเปลี่ยนทั้งสองท่อนของอัตราจังหวะ3ชั้นและ2ชั้นบทร้องนั้นนำมาจากบทละครเรื่องพระลอนรรักพระราชนิพนธ์ในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์ในพระเศศนะครับแต่ลาวเสียงเทียนวันนี้นะครับจะเป็นการบรรเลงขับร้องโดยวงเครื่องสายแล้วก็มีความไพเราะตั้งแต่ผู้ขับร้องจนถึงวงที่บรรเลงเลยทีเดียวนะครับและยิ่งเพลงลาวเสียงเทียนเถาซึ่งมีทางเปลี่ยนของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนที่บรรเลงเนี่ยเพลงนี้มีความไพเราะสลับซับซ้อนมาก

บทเพลงลาวเสียงเทียนเถาก็จบแล้วนะครับจากการบรรเลงขับร้องโดยวงเครื่องสายนักร้องหญิงผมไม่แน่ใจนะเสียงหวานเพราะเหมือนคุณดวงพรนะครับแต่ว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่ามีเสียงต่างหวานมากกว่านะครับมีความไพเราะจริงๆเพลงลาวเสียงเทียนเถานี่ก็นำเสนอไปสองเถาแล้วนะครับลาวเจริญศรีเถาและลาวเสียงเทียนเถาแค่สองเถานี่ผ่านเวลาเข้าไปเกือบ50 กว่านาทีแล้วนะครับหรือเวลาเพลงเล็กน้อยครั้งแรกจะนำแล้วลาวกระแสเถาที่มีการรับรองมาเสนอให้ฟังเวลาไม่พอก็ใช้เวลา10 กว่านาทีทีเดียวแต่พอดีเมื่อคืนนี้ผมนำเสนอลาวกระแสเถาที่มีการบรรเลงรับร้องไปแล้วนะครับท่านฟังคงจะพอได้ฟังกันบ้างสำหรับท่านที่ฟังเมื่อคืนนี้นั้นบทเพลงลาวกระแสเถาตอนนี้ขอให้เป็นการบรรเลงแล้วกันครับคงจะพอดีเวลาพอดีนะครับบทเพลงลาวกระแสเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงลาวกระแส2 ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2 ไม้ประกอบจังหวะมีอยู่2 ท่อนเป็นเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับเพลงลาวกระแสนี่เป็นเพลงสุดท้ายในตัดลาวเจริญศรีนะครับใช้เป็นตอนเสียงน้ำนี่แหละครับครูเฉลิมบัวทั่งเนี่ยนำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3 ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาทั้งทำนองดนตรีและทำนองร้องเมื่อปีพ.ศ.2501นะครับให้วงดนตรีคณะเสริมมิตรบรรเลงซึ่งมีหลายเครื่องมือมีวงปีพัดไม่นวมมีวงเครื่องสายมีวงมโหรีมีวงเครื่องสายผสมเสริมมิตรนี่เป็นวงที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นลาวกระแสเถาต่อไปนี้เป็นการบรรเลงโดยวงปีพาดไม่นวมของคณะเสริมมิตรบรรเลงครับและก็คงจะเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับรายการลำนำสยามที่เสนอความเป็นไทยให้ท่านฟังได้รับฟังด้วยบทเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้นะครับจบเพลงลาวกระแสเถาและผมดุษฎีฟ้ามุกเกอรีและทีมงานคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรีที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2524 29เมษายน2525ธรรมดาผู้ที่กระทำความชั่วทุจริตนั้นจิตใจมักไม่ปกติคือถ้าไม่รู้แก่อำนาจโทสะก็ต้องรู้แก่อำนาจโลภะและผู้ใดก็ตามเมื่อโทสะหรือโลภะเข้าครอบงำแล้วจะทำสิ่งใดย่อมต้องเกิดข้อบกพร่องผิดพลาดขึ้นเสมอไม่มีประสิทธิภาพสมบูรณ์เหมือนกระทำในขณะที่มีจิตใจผ่องใสเป็นปกติเมื่อตำรวจเป็นฝ่ายที่เป็นธรรมและสุจริตก็ย่อมมีสภาพจิตใจเหนือกว่าต้องเอาชนะผู้กระทำผิดได้เป็นแน่นอนดังนี้จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังตั้งตัวตั้งใจไว้ให้นักแน่นมั่นคงในความสุจริตถูกต้องและเป็นกลางอยู่เสมอทุกเมื่อจิตใจหนักแน่นมั่นคงดังนั้นแล้วจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยความกล้าหาญเที่ยงตรงเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมโดยไม่มีผู้ทุจริตคนใดจะเอาชนะความดีความสามารถของเราได้เลย
1: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: พยายามประยุงศีรษะไว้ตรงๆพยายามเราปล่อยแต่แรกมันก็ง่ายนะบางเรื่องบางขณะบางครั้งอย่างว่าอาศัยการกดความรู้สึกไว้กับศีรษะเอียงบ้างคว้าบ้างวางความรู้สึกไว้ลักษณะของความเอียงแต่นั้นไม่ใช่วิสัยที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในด้านจิตใจได้มันก็ได้อยู่ชั่วครู่ชั่วขณะต้องบอกว่าใหม่ๆฟื้นนิดฟื้นหน่อยข่มนิดข่มหน่อยแต่นานแล้วก็ยังข่มยังฟื้นเพื่อให้ในจิตนั่นเป็นชิ้นเป็นธรรมเพื่อใจนั่นลงได้ง่ายสงบได้ง่ายเพื่อใจนั่นสงบได้ง่ายลงได้ง่ายพึงกำหนดได้ในลักษณะรู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจอยู่รู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดจะเป็นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะหนึ่งอุปจารสมาธิก็ไปสง

อบได้บ้างตามโอกาสเรียกว่าเกือบจะสงบแต่ก็ไม่สงบจริงอุปจารสมาธิจึงเป็นขั้นของตัวปัญญาอัปปนาสมาธิคือการเข้าไปสงบแนบสนิทอยู่มีสภาพจิตใจที่รู้ว่างรู้เฉยรู้นิ่งรู้ว่างรู้เฉยสภาพจิตใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนั้นอื่นใดไม่มีมีฐานะของการตั้งมั่นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นการประคับประคองเบื้องต้นจึงเป็นการเน้นให้เป็นไปเพื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดเมื่อรู้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดความจริงคือธรรมก็ค่อยปรากฏขึ้นกับใจเป็นลักษณะของการบ่งบอกความจริงในใจของตนเองว่ารู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดละวางได้ชัดให้ภาคปฏิบัติซึ่งตรงต่อความตั้งใจซึ่งตรงต่อความจริงที่มีอยู่รู้ได้อยู่เห็นได้อยู่เข้าใจได้อยู่เมื่อรู้ได้เข้าใจชัดความจริงธรรมก็ค่อยละเอียดแจ่มแจ้งขึ้นกับใจของตนโดยเหตุและผลในภาคปฏิบัติก็จะทำให้เราเข้าใจในการปฏิบัติของตนเองจิตสงบน้อยก็รู้จิตสงบน้อยจิตสงบมากก็รู้จิตสงบมากจิตปล่อยวางได้มากก็รู้ว่าจิตปล่อยวางได้มากจิตปล่อยกิละจิตวางไม่ได้ก็พึงรู้ด้วยอาการของสิ่งเหล่านั้นฐานะของธรรมคือจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยอำนาจของสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเมื่อสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมตั้งมั่นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่รู้ได้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งธรรมกับใจทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งอย่างละได้วางได้เมื่อละได้วางได้ความเข้าใจของเราก็บริสุทธิ์เมื่อละได้วางได้ความรู้ความเข้าใจของเราก็บริสุทธิ์ธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นหลักเป็นฐานธรรมก็ได้ชื่อว่าความมั่นคงของใจการฝึกฝนการอบรมการบ่มถึงความจริงคือใจของตนก็จะฝังรกรากความมีเหตุมีผลฝังรกรากความจริงคือทำให้ปรากฏขึ้นกับใจธรรมนั้นก็จะคอยผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นการเห็นธรรมในใจของตนก็จะค่อยละเอียดขึ้นตามกำลังของการได้ฝึกและปฏิบัติข่มวันเดียวไม่อยู่ฝืนวันเดียวไม่อยู่ก็ว่าเป็นเดือนเป็นปีแม้แต่วันเดือนปีเดียวยังไม่อยู่ก็ว่ากันไปตามฐานะของการปฏิบัติก็รู้รสชาติของธรรมนั้นเป็นรสที่ไม่มีอื่นใดที่ประเสริฐเท่ารสแห่งศีลรสแห่งธรรมไม่มีรสอื่นใดที่ถือว่าประเสริฐสุดเท่ากับรสแห่งศีลแห่งธรรมการได้ธรรมมาครองอยู่ในใจของตนได้นั้นเป็นลักษณะของความละเอียดทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยถึงจะรู้ว่าธรรมในใจนั้นปรากฏขึ้นเป็นลักษณะอย่างนั้นอาศัยเวลาในข้อปฏิบัติจึงบอกไม่ได้สงสัยคนที่ทำมากเพียรมากเจริญมากผู้ที่ตั้งใจมากเพียรมากเจริญมากจึงไม่มีคำถามคำตอบอะไรรู้เท่าไหร่ก็เห็นจริงความจริงในสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นรู้เท่าไหร่เห็นจริงเท่าไหร่เข้าใจได้เท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นก็ละและวางได้เท่านั้นการสัมผัสรับรู้ใดๆจึงมีลักษณะสภาวะที่ไม่ยึดติดเป็นกิริยาการของการสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าแสดงออกการอยู่จึงชอบด้วยหลักธรรมหลักวินัยใจของเรานั้นจึงมีหลักมีฐานในภาคปฏิบัติ

ที่เรานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดเดินกำหนดแม้กิริยาบทอื่นใดที่เรากำหนดได้โดยสติสัมปชัญญะพึงรู้ลักษณะของความจริงนั้นเกิดขึ้นพึงรู้ลักษณะความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นพึงยังรู้ยังถึงซึ่งความมีเหตุผลของจริงนั้นๆปรากฏอยู่โดยธาตุแท้ก็จะรู้ได้ในลักษณะของความหยาบความละเอียดความสุขุมความเยือกเย็นความเป็นธรรมในใจที่ปรากฏได้ความจริงแท้นั้นจึงมีลักษณะดูเด่นเห็นชัดรู้ได้เข้าใจชัดความจริงที่เป็นธรรมนั้นก็ค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นได้ในหลักธรรมะปฏิบัติที่กล่าวถึงความมีเหตุผลกล่าวถึงความจริงที่จะยังตนของตนให้หลุดในพ้นให้ได้ธาตุแห่งความเป็นศีลเป็นสัตว์ที่ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติพอจิตนั้นสงบสงัดลงได้จึงเห็นจริงว่าลักษณะของเหตุนั้นๆผลที่ได้รับปรากฏในลักษณะอย่างนี้ความรู้สึกที่เราออกมาจากใจจึงเป็นลักษณะที่ละและวางได้กับอารมณ์นั้นๆไม่มีอารมณ์เกาะอารมณ์ยึดอารมณ์ติดความรู้สึกผิดถูกก็เป็นสักแต่ว่ามีอยู่นั่นเป็นเรื่องของโลกนั่นเป็นเรื่องวิสัยของคนโดยทั่วไปใจของเรานั้นมีลักษณะอยู่ได้ในลักษณะเป็นธรรมกับทุกสิ่งทุกอย่างปลูกต้นมะม่วงก็ต้องอาศัยเวลาแม้แต่ปลูกบ้านปลูกเรือนก็ยังอาศัยเวลาปลูกความรู้สึกให้เกิดความเป็นธรรมในใจเป็นกลางในใจนั้นต้องอาศัยความจริงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นการน้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมด้วยความละเอียดเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจอย่างละเอียดและท่องแท้แล้วจะรู้ได้ว่าลักษณะของธรรมเป็นอย่างนี้ธรรมโดยเนื้อหาสาระมีเท่ากันธรรมในลักษณะปฏิบัติแตกต่างกันโดยฐานะแต่โดยธรรมโดยความหมายนั้นมีลักษณะเท่ากันไม่มากไม่น้อยผู้ที่ปฏิบัติได้ในลักษณะข่มฝืนทนอดจึงรู้รสแห่งศีลรสแห่งธรรมจึงรู้รสแห่งความเป็นจริงที่ปรากฏโดยทั่วไปความเข้าใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงเห็นความแตกต่างกันเมื่อธรรมมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่เมื่อธรรมคือความจริงปรากฏอยู่สิ่งที่กล่าวได้เป็นไอเดียเขาเรียกว่าหยาบปานกลางละเอียดพื้นฐานทางด้านจิตใจของมนุษย์ปุถุชนโดยทั่วไปเราจึงปลงใจและวางใจกับสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าจะแตกต่างในฐานะอย่างไรแม้จะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาเพื่อนร่วมงานบุคคลที่ซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันต่างก็เห็นความเป็นสัจธรรมว่าภูมิธรรมภูมิปัญญาของแต่ละคนมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเราทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางจิตที่เอาไปวางไปว่างไปเย็นอยู่ยอมรู้ซึ่งความละเอียดของกิเลสกับธรรมตัวกิเลสมันมีลักษณะอย่างไรตัวธรรมน่ะมีลักษณะอย่างไรตัวกิเลสน่ะมันชักชวนนำไปสู่ความเร่าร้อนความกระวนกระวายตัวธรรมนั้นนำไปสู่ความเย็นความสะดวกความสบายจริงอยู่เบื้องต้นน่ะจะดูเหมือนว่าขัดขัดอึดอัดขัดเคืองบ้างแต่พอเพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ที่สุดก็รู้เรื่องเหตุแห่งศีลแห่งธรรมความเข้าใจอย่างนี้จึงเป็นลักษณะของการตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติที่กล่าวถึงปฐมฌานฌาน1 2 3 4จนถึงรูปฌานอรูปฌานเรียกว่าถึงฌาน8แม้ที่สุดความจริงเป็นลักษณะของใจถึงเป็นความละเอียดของใจถึงจะไม่ไล่วันนี้คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจนถึงอุเบกขาด้วยความละเอียดและความหยาบที่ฝึกและปฏิบัติย่อมเป็นคุณสมบัติของการได้มาจากใจของการฝึกการปฏิบัติส่วนจะเป็นอากาสานัญจายตนะหรือเป็นวิญญาณัญจายตนะกินจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญาจนะหรือจะเป็นสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นเรื่องของสับแสงที่เรียกว่าโดยพยัญชนะแต่โดยเนื้อหาสาระของธรรมคือใจที่มีอารมณ์ที่สงบสงัดและละเอียดลงตามกำลังของการฝึกการปฏิบัติถึงขั้นที่ว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังนั่นคือภูมิธรรมภูมิปัญญาเกิดจากความละเอียดของฌานอันเกิดจากความละเอียดของญาณอันเกิดจากความละเอียดของความมีภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ฝึกที่ปฏิบัติ

แม้จะไม่ไล่ในคำว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาดังที่กล่าวมาแต่พื้นฐานของการเข้ามาสงบระงับด้วยความตั้งมั่นโดยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมซึ่งเราน้อมนำความจริงให้ปรากฏขึ้นเด่นชัดกับสิ่งที่เรากำหนดทำนั้นก็ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานทำนั้นก็ปรากฏด้วยความละเอียดของใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอุปมาเหมือนกับการรับประทานอาหารแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรทั้งหมดที่ผสมประสานปรุงมาเป็นอาหารจนเต็มจานเต็มที่ที่เราขึ้นโต๊ะแต่เราก็ยังทานได้อย่างอิ่มนี้พีมันชั้นใดทำมันเกิดจากความจริงของใจที่พยายามตั้งข้อสังเกตสังกาดูลักษณะรู้ลักษณะอาการนั่นๆที่ปรากฏขึ้นในใจของตนจากการเข้ามาสงบระงับจากการตั้งข้อสังเกตอยู่อย่างนั้นนานเข้านานเข้าจึงเห็นลักษณะของธรรมที่มีความแตกต่างกันไปสิ่งใดที่รู้เพื่อละสิ่งใดที่รู้เพื่อทำให้แจ้งสิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งความเป็นธรรมสิ่งใดที่รู้แล้วก็วางได้สิ่งใดเข้าใจแล้ววางได้สิ่งใดฟังแล้วเกิดความรู้สึกยอมรับแล้วก็วางใจกับสิ่งเหล่านั้นได้นั่นเป็นเหตุแห่งธรรมที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปอาศัยใจที่มีหลักฐานคือความตั้งมั่นโดยความปรารถนาดีต่อตนและหมู่คณะจึงทำให้ง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติแม้จะกำหนดในลักษณะสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจนลงไปชั่วครู่ชั่วขณะชั่วยามชั่วขณะจิตหนึ่งทำโดยเหตุทำโดยผลก็จะปรากฏขึ้นโดยขณะนั้นๆทำโดยความจริงก็จะปรากฏขึ้นโดยลักษณะนั้นๆการกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมก็จะปรากฏได้ในลักษณะนั้นๆความจริงของธรรมก็จะปรากฏได้ในลักษณะนั้นๆการเกิดขึ้นของมรรคของผลของวิมุตติหลุดพ้นกับใจจึงเป็นการเกิดโดยความชอบธรรมจากสิ่งที่มีอยู่เมื่อการฝึกฝืนข่มทนอดเป็นธรรมอยู่กับใจใจดวงนี้ก็จะได้ชื่อว่าทรงมรรคทรงผลทรงความจริงไว้กับทุกเหตุทุกปัจจัยที่มีอยู่คำว่าวิมุตติคำว่าหลุดคำว่าพ้นก็ปรากฏโดยหลักฐานที่มีอยู่โดยทั่วไปก็ปรากฏโดยหลักแห่งความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปธรรมโดยสาระธรรมโดยแก่นสารก็มีลักษณะเป็นธรรมได้กับทุกสิ่งอย่างการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นการน้อมความเป็นธรรมให้บ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดลงไปในใจของตนลักษณะเหตุผลที่ออกมาจากใจจึงเห็นลักษณะเพียงแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนและแตกสลายสภาพที่แท้จริงวางอดีตวางอนาคตเห็นปัจจุบันที่เป็นจริงทุกสิ่งอย่างที่เป็นส่วนกล่าวว่าสมมุติสัจจะเป็นสิ่งที่กล่าวโดยสมมุติปรมัตถสัจจะก็คือกล่าวโดยสิ่งที่ไม่ต้องอธิบายมีอยู่อย่างนั้นแม้อย่างไรก็เห็นเป็นธรรมเหมือนกันหมดถึงบอกว่าจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามจะได้อ่านก็ตามจะไม่ได้อ่านก็ตามความจริงนั้นยอมขึ้นใจกับสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติเพราะจิตนั้นมันสงบสงัดลงไปแล้วถึงบอกว่าจะดูอะไรก็เห็นความจริงเย็นไปหมดจะฟังอะไรก็เกิดความรู้ซึ้งชัดเจนลงไปหมดถึงบอกว่าจะให้สัมผัสโดยเรื่องอันใดเรื่องนั้นก็เห็นความจริงกับสิ่งทั้งหมดแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างก็เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงอยู่ขนหัวลุกขนหัวพองคันตามใบหน้าใบตาหรือว่าร้อนตามตัวตามตนหรือว่าอึดอัดขัดเคืองหรือว่าทรมานแน่นหน้าอกปวดกระดูกกระเดี่ยวหรือว่าทำท่าจะเป็นไข้เป็นได้เป็นหวัดเป็นได้อยู่เรื่อยอาการแห่งความจริงของสังขารนั้นจะบอกให้เกิดความเป็นธรรมกับใจถ้าเราสังเกตความจริงเหล่านี้เล็กๆน้อยๆก็เป็นเหตุแห่งความเป็นธรรมถึงบอกลักษณะที่แสดงออกของสังขารย่อมมีเหตุมีปัจจัยของการจิตสงบลงไปการแสดงออกสังขารย่อมมีเหตุมีปัจจัยเป็นบอกลักษณะของจิตที่มีการสัมผัสได้โดยเหตุโดยผลนั่นเป็นปัจจัยเมื่อเราได้ฝึกเราได้ปฏิบัติเราจึงเข้าใจว่าลักษณะของสังขารนั่นเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าไม่ยกเว้นว่าแต่ใครจะลิงโลดตามเหตุปัจจัยนั้นๆว่าแต่ใครจะไม่ตื่นเต้นจริงอยู่เรือมันวิ่งในคลื่นนั้นใหญ่เราก็รู้สึกว่ามันขึ้นลงหรือกระทบกระเทือนเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เราหาได้มีความรู้สึกหวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นไหมดูรู้ลักษณะของการขึ้นลงของคลื่นดูรู้ลักษณะของการขึ้นลงของการกระทบคลื่นกับเรือธาตุแท้ของความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดอยู่ภายในกายในใจของเราก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นถึงมองเพียงแต่ดูเพียงแต่สังเกตเพียงแต่กำหนดรู้เพียงแต่กำหนดได้ความจริงที่เป็นธรรมนั้นก็จะค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจของเราก็จะเห็นฐานะของการที่จะละตรงไหนวางตรงไหนลดตรงไหนเพิกถอนตรงไหนถอดถอนตรงไหน
ความจริงในใจ

ของเราถึงจะบ่งบอกว่าเป็นธรรมอย่างนั้นการฝึกการปฏิบัติหาความเด็ดเดี่ยวหาความเด็ดขาดก็มาจากลักษณะของการยอมรับและเข้าใจและละวางได้ในสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่งั้นเราไม่มีความเด็ดขาดเราไม่มีความเด็ดเดี่ยวเราไม่มีความเป็นหนึ่งเมื่อเราไม่มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเป็นหนึ่งทำโดยเครื่องหมายของใจนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้โดยลักษณะของความเป็นจริงนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ในทางปฏิบัตินั้นชี้ชัดเห็นชัดเข้าใจชัดรู้ได้ชัดสิ่งที่บ่งบอกนั้นเป็นธรรมกับใจทุกสิ่งทุกอย่างข้อพึงปฏิบัติพึงเห็นความจริงกับใจทุกสิ่งทุกอย่างทางสายตรงนั้นเป็นความจริงที่ปรากฏแล้วเมื่อฝึกเมื่อปฏิบัติเมื่อรู้ชัดเห็นชัดความหมายของธรรมนั้นค่อยปรากฏขึ้นกับใจทุกสิ่งทุกอย่างการบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดลงไปใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นถึงบอกเป็นการยอมรับได้ทุกเหตุทุกปัจจัยเมื่อการยอมรับได้การเด็ดขาดกับใจของก็ปรากฏขึ้นความเด็ดเดี่ยวของใจก็ปรากฏขึ้นเมื่อมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดกับใจเกิดขึ้นธรรมก็บอกลักษณะของความบริสุทธิ์โดยวิสัยของความบริสุทธิ์นั้นเป็นลักษณะของความเด็ดขาดตั้งแต่บริสุทธิ์จริงใจต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อมีความจริงใจถึงจุดนี้เราก็มีความเด็ดขาดเราจริงใจต่อตนเองจริงใจต่อสิ่งที่หวังมรรคผลนิพพานเรายิ่งมีความเด็ดขาดมากกว่านั้นเพราะเราหวังมรรคหวังผลหวังที่สุดหลุดพ้นคือใจเรายิ่งมีความเด็ดขาดได้กับสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งอย่างเพราะธรรมเมื่อเกิดขึ้นภายในใจของเราเราจะรู้ว่าสัจธรรมที่แท้จริงน่ะคืออะไรสัจธรรมที่เป็นจริงน่ะคืออะไรเราได้ดูเราได้สังเกตเราได้สัมผัสเราได้ดูเราได้สังเกตเราได้สัมผัสจริงทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ของปลอมจริงทั้งหมดน่ะมันจริงตามสมมุติหนึ่งจริงไม่ต้องสมมุติหนึ่งธรรมจึงปรากฏในลักษณะที่เข้าใจได้เหมือนกันในข้อพึงปฏิบัติมึงยิ่งฝึกยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นความตื่นตัวตั้งใจยิ่งเห็นความตื่นความเบิกบานความยิ้มแย้มแจ่มใสความร่าเริงภายในจิตในใจของตนความมีเหตุมีผลภายในใจของตนก็ปรากฏได้ทุกสิ่งอย่างถึงบอกว่าอยู่กับเรื่องใดถ้าไม่เข้าใจในเรื่องนั้นขาดทุนทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจมีแต่เรื่องขาดทุนทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับงานอยู่กันอะไรกี่ป้าทะถ้ายังถึงซึ่งความจริงของสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีแต่เรื่องของการตนหายกำไรหดมีแต่เรื่องของการหมดท่าหมดราคาหมดความหมายที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่า ความไม่บริสุทธิ์ความเข้าใจเนี่ยคือลักษณะของความบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ขาดทุนทุกสิ่งอย่างการที่เราจะเข้าถึงธาตุแท้ของความจริงนั่นก็คือลักษณะของการทำอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้เพียรอยู่อย่างนี้พยายามอยู่อย่างนี้ตั้งจิตตั้งใจจะคล้องว่าจะงดว่าจะเว้นว่าจะละว่าจะพยายามกำหนดให้เห็นธาตุแท้ของชีวิตจริงทำจริงที่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องซื้อต้องขอไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องบวงสรวงเป็นธรรมที่เกิดจากของจริงที่ปรากฏกฎได้ทุกอย่างซึ่งพุทธเจ้าก็ตรัสง่ายๆว่าสเบสังฆารานิจจาสเบสังฆาราดุขาสเบธัมมานัตตายะดาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิปินติดุเขเอสามัคโควิสุตติยาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ง่ายๆเราพิจารณาง่ายๆตามไปการพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาสภาพที่เป็นจริงทุกสิ่งอย่างนั้นถ้าเกิดขึ้นในการใดในหัวใจของบุคคลใดในการนั้นบุคคลนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายการคลายออกซึ่งการยึดติดความสำคัญผิดยึดติดก็ไม่มีนั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ของผู้มีปัญญาผู้ที่เกิดในลักษณะอย่างนี้ได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องนิดเรื่องหน่อยเมื่อกำหนดได้ในลักษณะเหล่านั้นเป็นอันเดียวกันความจริงก็เห็นความบริสุทธิ์ความเด็ดขาดของใจก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองในแนวการฝึกการปฏิบัติถึงบอกว่าอย่านึกว่าเป็นเรื่องเก่าอย่าเห็นว่าเราคนเก่าอย่าเห็นว่าเราคนใหม่อย่าเห็นว่าเราเป็นหญิงเป็นชายให้เห็นว่ามีอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอวังภาโวเอวังภาวีเอวังมีลักษณะเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นใจจริงต้องฝึกให้เห็นจริงเห็นจังลงไปเมื่อเห็นจริงเห็นจังลงไปอย่างนั้นถ้าแท้ของความการยอมรับเข้าใจได้ก็ปรากฏขึ้นถึงบอกว่าไม่ยาวแล้วก็ไม่สั้นไม่นักแล้วก็ไม่เบาไม่หนาแล้วก็ไม่บางถ้าที่ลักษณะที่เห็นจริงเห็นจังนะวางได้กับสิ่งเหล่านั้นถึงบอกว่าได้เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้ของสัตว์ได้เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่เข้าใจของคน

ทั่วไปได้แต่เกิดความสังเวชสลดใจในความไม่รู้เรื่องของสัตว์โดยทั่วไปจิตของเราใจของเราเมื่อมีความละเอียดแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเมื่อยังถึงซึ่งความจริงแล้วจะพยายาม ทวนกระแสกับทุกสิ่งทุกอย่าง ทวนกระแสต่อความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนั่นว่าย้อนสอนได้หมดไม่มีอะไรที่ย้อนสอนไม่ได้ลักษณะของการย้อนสอนได้นั้นเป็นลักษณะของใจที่มีความบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ทำอะไรก็ได้ใจบริสุทธิ์ยังถึงความจริงอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องไร้สาระสิ่งที่บ่งบอกนั้นเป็นลักษณะไม่ยึดไม่ติดสิ่งที่บ่งบอกเป็นลักษณะไม่มีผิดไม่มีถูก สิ่งที่บ่งบอกนะว่ากันตามโลกสมมุติสมมุติอย่างไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นแล้วที่สุดมันจึงจะเห็นบริสุทธิ์ที่แท้จริงจากใจของตนเองแล้วการฝึกการปฏิบัติจึงคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายโดยความหมายถึงบอกว่ายิ่งดูยิ่งละเอียดยิ่งดูยิ่งซึ้งยิ่งดูยิ่งเห็นแม้จะกำหนดในลักษณะอื่นใดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้หมดที่พุทธเจ้าเน้นในเรื่องของปัญญายะปริสุทธิ์สติถึงบอกความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้บริสุทธิ์เพราะอย่างอื่นใดนะนอกจากตัวปัญญาปัญญาที่ถูกอบรมในลักษณะของการข่มฝืนทนอดจนที่สุดเห็นลักษณะของความรู้สึกตัวเองเกิดขึ้นเห็นความรู้สึกตัวเองตั้งอยู่เห็นความรู้สึกผิดปกติของตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่นั่นคือลักษณะของเหตุแห่งความเป็นธรรมในใจนั่นคือลักษณะของเหตุแห่งความจริงคือธรรมที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อเรารู้ลักษณะของอาการต่างๆภายในจิตใจของตนได้เท่ากับเราเห็นเหตุแห่งธรรมที่ออกมาจากใจเพราะธรรมโดยเนื้อแท้นะมันออกมาในลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้ออกมาจากที่ไหนอย่างไรมันออกมาจากความรู้สึกนึกคิดคือใจมันออกมาอยู่ตรงนั้นเมื่อเราเป็นคนช่างสังเกตสังกาดูรู้ลักษณะการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การกระเพื่อมของความรู้สึกทุกขณะยืนเดินนั่งนอนนั้นคือลักษณะของความละเอียดของใจจึงมีคำแทรกซ้อนถามมาได้ทุกเรื่องว่าเตือนอย่างนี้สอนอย่างนี้ย้ำอย่างนี้เตือนอย่างนี้สอนอย่างนี้ใช่หรือไม่มีลักษณะของการว่ากล่าวตักเตือนตนได้ทุกเรื่องทุกอย่างไปธรรมเมื่อเกิดจากใจจึงมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งอย่างถึงบอกว่าอยู่ที่ตัวเราพร้อมเสร็จไม่ได้ไกลอยู่ในตัวเราพร้อมทุกสิ่งอย่างข้อมูลที่เกิดขึ้นของศาสดาเองในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องข้อมูลมาจากที่อื่นเหตุปัจจัยที่ได้เป็นศาสดาของโลกไม่ได้มาจากภูเขาเรากาไม่ได้มาจากที่ไหนก็ได้มาจากความจริงคือการพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าได้ตั้งแต่ต้นเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์แม้แต่สิ่งที่รักต้องจากเป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แม้อื่นใดที่เห็นจริงตามความเป็นจริงในสังขารก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นชราชัดชริตานัสวะบังคับไม่ได้ขอร้องไม่ได้มีฐานะของคำคราเพราะชราบังคับไม่ได้มีความจริงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันมีความจริงที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะเห็นธาตุแท้ของสังขารเห็นธาตุแท้ของความจริงที่ปรากฏได้โดยทั่วไปการพิจารณาได้อย่างนี้แสดงถึงเห็นความเป็นธรรมได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่านี้ธรรมนั้นปรากฏอยู่ในกายของเราศาสดาของเรานั้นได้สอนความจริงตรงนี้ถึงบอกตั้งแต่ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณากลับไปกลับมาซึ่งโลกโลกเห็นว่าตัวแต่สวยงามดีเด่นโด่งดังแท้ที่สุดก็คือตรงกันข้ามขู่กับพังดันทุรังบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังจะเป็นผมก็ดีขนก็ดีหนังก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีมีฐานะความจริงเป็นอย่างเดียวกันหมดแม้จะย้อนกลับไปเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกก็ไม่ผิดทั้งลึกเข้าไปกว่านั้นก็เห็นความเป็นปฏิกูลได้หมดปัญญาของเราก็จะเด่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความเข้าใจของเราก็จะละเอียดอยู่กับสิ่งเหล่านี้การเกิดขึ้นของธรรมทุกบททุกตอนจึงเป็นลักษณะของการได้ง่ายจากใจจากกายได้ง่ายจากกายกับใจเพราะเป็นธรรมล้วนๆที่ปรากฏอยู่โดยหลักโดยฐานเป็นความจริงล้วนๆที่ปรากฏโดยเหตุโดยผลข้อวัดปฏิบัติของเราทุกคนจึงง่ายต่อการเดินปัญญานั่งก็ได้สังเกตนอนก็ได้สังเกตยืนก็ได้สังเกตเดินก็ได้สังเกตแม้แต่คำพูดคำจาก็ได้สังเกตคำพูดตัวเองบกพร่องผิดพลาดเกินขาดมีอยู่ทุกวันทุกเวลาเมื่อเราสังเกตได้ในลักษณะของความบกพร่องผิดพลาดในความรู้สึกนึกคิดที่ออกมาเป็นคำพูดการกระทำในใจของตนได้โดยเหตุผลเป็นอย่างนี้ทางปฏิบัติของเราก็ดูเหมือนว่าเรารับผิดชอบตัวเองสูงขึ้นทุกวันเป็นการยกฐานะโดยสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมธรรมก็จะยังไว้ซึ่งลักษณะของตัวญาณอย่างรู้คือความละเอียดของใจ
ถึงแม้จะพูด

0: คำไหนก็ได้ตัวรู้นะมันจะผุดขึ้นมาจากใจจากการย้ำจากการเตือนจากการสอนจนเห็นเวรเห็นภัยที่แท้จริงธรรมก็จะปรากฏเป็นลักษณะอย่างนั้นหากจะให้พิจารณาทานศีลการออกโทษของการจมติดอยู่ทางนี้ที่ใดทางอยู่ทางไปไม่ว่าจะสวรรค์ในเมืองคนสวรรค์ในเมืองไหนก็ตามเถอะหากเราได้พิจารณาด้วยความละเอียดของใจเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมทั้งหมดจะพิจารณาว่าเป็นแรงหนุนแรงส่งแรงสนับสนุนจนใจของเรานั้นอยู่ได้โดยหลักโดยฐานจนใจของเรานั้นอยู่ได้โดยเหตุโดยผลธรรมะปฏิบัติจึงจะปรากฏว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นตั้งอยู่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงย่อมเห็นความแปรปรวนและดับสลายไปในที่สุดสัจธรรมจึงปรากฏด้วยตัวปัญญาอย่างนี้เราจึงไม่ควรเข้าไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้สิ่งนั้นจะได้อย่างใจและไม่ได้อย่างใจสิ่งทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่สิ่งจอมปลอมไม่ใช่สิ่งไม่มีอยู่เมื่อเราเข้าใจในลักษณะอย่างนี้การเพื่อการถอนทิฏฐิมานะของใจก็จะค่อยเกิดขึ้นการลดการละทิฏฐิมานะของใจก็จะค่อยเกิดขึ้นการลดละเลิกเพิกถอนทิฏฐิมานะของใจจะค่อยละเอียดขึ้นกับสิ่งที่เรากำหนดแม้จะดูว่ายากเย็นลำบากเกี่ยวเข็นอย่างไรความเข้าใจของเราก็จะมีลักษณะเป็นหนึ่งอยู่จิตของเราใจของเราก็จะค่อยเป็นหนึ่งอยู่กับทุกสิ่งอย่างธรรมนั้นก็จะปรากฏโดยหลักโดยฐานธรรมนั้นก็จะปรากฏโดยเหตุโดยผลความเข้าใจที่อุตส่าห์ฝึกอุตส่าห์ปฏิบัติก็จะเห็นชัดว่ายืนอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรเดินอย่างไรพอจะกินอยู่อย่างไรคิดอยู่อย่างไรพูดอยู่อย่างไรแสดงออกในลักษณะอย่างไรควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นมีความจริงที่เตือนและสอนตนได้ทุกเรื่องทุกอย่างหากมีความตั้งใจที่จะคอยประคับประคองหากมีความตั้งใจที่จะคอยดูแลรักษาความจริงคือธรรมที่เกิดขึ้นกับใจจะคอยละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างงานปฏิบัติจึงเป็นงานเฝ้าดูความจริงให้เห็นความจริงในกายกับใจเมื่อรู้ได้ยอมรับได้เข้าใจจริงความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดของใจก็จะปรากฏเป็นหลักเป็นฐานการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นคดีโลกคดีธรรมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอย่างไรการแสดงออกนั้นๆยอมเห็นความจริงคือธรรมปรากฏได้การแสดงออกนั้นๆยอมเห็นความเป็นธรรมคือของจริงปรากฏได้ธรรมโดยสาระธรรมโดยแก่นสารก็จะมีลักษณะปรากฏเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจริงที่ปรากฏได้ทุกสิ่งทุกอย่างงานส่วนหนึ่งบ้านส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งสามีส่วนหนึ่งภรรยาส่วนหนึ่งบุตรธิดาส่วนหนึ่งทรัพย์สินสริงคารส่วนหนึ่งแม้แต่ตัวบริวารนั่นส่วนหนึ่งเราจะแยกออกได้โดยภูมิธรรมภูมิปัญญาโดยฐานะของความจริงสิ่งเหล่านั้นหากจำต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสัจธรรมในสิ่งเหล่านั้นหากจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นก็คือภูมิธรรมภูมิปัญญาหากจะเป็นความเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นก็คือฐานะของวัตถุนั้นความเป็นสัจธรรมในใจของเราก็จะได้ไม่กำเริบหมายถึงว่าเรานั้นมีลักษณะวางได้แม้ตาดูหูฟังใจรับรู้ก็ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจในเหตุนั้นๆการสร้างความเด็ดเดี่ยวและความเด็ดขาดภูมิด้านฐานของใจก็จะปรากฏได้ในลักษณะอย่างนี้ในการฝึกการปฏิบัติบางครั้งเราถึงบ่ไม่ได้ไล่คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิรูปฌานอรูปฌานเราไม่ได้อธิบายที่ไม่ได้อธิบายอะไรทั้งมากกว่านั้นนอกจากการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกจนเห็นจริงเห็นจังให้เกิดขึ้นกับใจเราถึงจะได้ลักษณะเป็นอย่างเดียวกันหมดการที่เราได้ความละเอียดความละเมียดความละไมของใจความสุขุมของใจเป็นการได้มาซึ่งภูมิธรรมภูมิปัญญากับการอยู่การแสดงออกถึงบอกว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใจดวงนี้เป็นอมตะมีฐานะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีฐานะของการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีลักษณะไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปหากจะต้องแสดงออกตามโลกสมมุติก็วางในโลกสมมุติหากจะอยู่อย่างปรมัตถสัจจะก็อยู่ในอย่างลักษณะปรมัตถสัจจะทำโดยสาระทำโดยแก่นสารก็มีความจริงเป็นอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติจึงชี้ชัดเห็นชัดลงไปการฝึกการปฏิบัติจึงบ่งบอกชี้ชัดเห็นชัดลงไปความในใจของเรานั้นเป็นธาตุแห่งความบริสุทธิ์การหยุดดูการหยุดรู้การหยุดทำความเข้าใจได้จึงเป็นเหตุแห่งศีลแห่งธรรมจึงเป็นเหตุแห่งความจริงทุกสิ่งทุกอย่างฐานะของธรรมฐานะของศีลก็จะปรากฏได้จากใจที่ฝึกจากใจที่ปฏิบัติจากใจที่งดจากใจที่เว้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุก

0: พระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลัยสุภมัสดุ 1179 ศพพระบาทสมเด็จบรมธรรมกมหาราชารามาธิราชบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะยกหรือวิสาขบูชามหายันพิธีอันขาดประเพณีมานั้นให้กลับคืนเจียนทิติการปรากฏสำหรับแผ่นดินสืบไปจะให้เป็นอัตถะประโยชน์และปรัตถประโยชน์ทรงพระราชศรัทธาจะให้สัตว์โลกข้าขอบขันธเสมาทั้งปวงจำเริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยในชั่วนี้แลชั่วหน้า
1: พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการฝึกฝนอบรมตนนี่มันจำเป็นจริงๆคิดดูให้ดีคนเรามันไม่ได้ดีมาแต่เมื่อเกิดมาแล้วเราก็จึงได้มาฝึกฝนอบรมตนไม่ได้มีความรู้ความฉลาดมาแต่เมื่อเกิดจริงอยู่ความรู้บางสิ่งบางอย่างนั้นมีแต่มันเป็นความรู้พื้นเช่นรู้จักกินข้าวรู้จักอาบน้ำรู้จักหลับนอนรู้จักร้องรำทำเพลงรู้จักไถนาคาดนารู้จักทำสวนปลูกผักรู้จักขายของอันความรู้พวกนี้มันมีมันดูตัวอย่างกันแล้วมันทำได้แต่ความรู้ที่ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นมันไม่มีเช่นอย่างว่าการทำนาเนี่ยทำยังไงจึงได้มีผลผลิตมากอย่างนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจอันนั้นต้องไปเรียนรู้จากผู้ที่เขาทำนานมาก่อนแล้วมาทำเข้ามันจึงได้ผลผลิตมากขึ้นข้อนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้มันก็ต้องอาศัยผู้ที่เพื่อนทำมาก่อนผู้เพื่อนยืนหยัดอยู่ในข้อวัดปฏิบัติมาก่อนนั่นแหละได้ดูตัวอย่างบ้างได้ฟังบ้างอย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตนตามแนวทางที่ท่านดำเนินมามันก็จึงเป็นไปได้ลำพังแต่ธรรมวินัยซึ่งอยู่ในตำรับตำรานั่นนะแม้ว่าบุคคลจะไปเรียนรู้จำได้อย่างนี้นะมันก็ยังไม่ชำนาญที่จะทำไม่สามารถที่จะน้อมเข้ามาสู่ตนได้ปฏิบัติไปตามนั้นโดยลำพังของตนไม่ค่อยได้หรอกคนเรา

อันนี้ถ้าได้อย่างนี้มันก็ไม่มีครูบาอาจารย์กันแหละในทางสมถะวิปัสสนาเนี่ยส่วนมากผู้ที่เป็นไปได้ท่านผู้เป็นร่มโพร่มชัยของลูกศิษย์ลูกหามาหมู่นั้นล้วนแต่ได้ถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์ที่ท่านดำเนินมาก่อนทั้งนั้นเลยต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจให้กว้างๆออกไปหน่อยเรื่องหมดนี้นะมันจึงค่อยมีหลักฐานยืนยันได้ผู้ที่ท่านมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าจริงๆนุ่นจึงค่อยคิดฝึกตนด้วยตนเองได้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่อุบารีอันนี้ตามประวัติแล้วท่านคิดค้นเอาจากตำรับตำลาได้แล้วก็ออกไปอยู่ป่าไปฝึกหัดปฏิบัติไปก็ได้ผลบัดนี้นั่นแหละเมื่อท่านปฏิบัติไปได้ผลแล้วก็พระรูปอื่นเมื่อได้เห็นปฏิปทาของท่านดำเนินไปเห็นว่าเป็นผลดีทำให้กิเลสตัณหาเบาบางไปก็จึงไปยอมเป็นศิษย์ภาวนาตัวให้ท่านแนะนำสั่งสอนก็ฝึกฝนอบรมกับท่านไปจนได้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่นั่นก็จึงมาสอนผู้อื่นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่แสดงถึงเรื่องคณะกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาเป็นมาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผู้ใดบวชมาแล้วก็คิดค้นลงมือปฏิบัติตามแนวนั้นโดยลำพังได้ไม่ต้องหาครูหาอาจารย์ท่านผู้เป็นมหาบาลีนมาแล้วหมดนั้นนะเช่นพระอาจารย์มหาปิ่นพระอาจารย์สิงห์มูนี้ท่านก็เป็นครูสอนปริยัติธรรมเป็นครูสอนบาลีแต่แล้วในทางปฏิบัติแล้วท่านยังไม่เข้าใจต่อเมื่อได้พบกับพระอาจารย์มั่นพี่ได้ฟังโอวาทของท่านก็ไปได้เห็นตัวอย่างก็จึงได้ถอนตัวออกจากปริยัติธรรมและมาดำเนินทางปฏิบัติก็จนได้เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่คณะสืบต่อกันมาอันนี้แหละให้สังเกตพิจารณาดูแนวทางปฏิบัติทางด้านจิตใจนี่ถ้าผู้ใดไม่ลงมือทำด้วยตนเองก่อนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ลงมือทำมันก็ต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้กำกับเป็นผู้แนะนำปานนั่นแหละมันจึงค่อยเป็นไปได้บางคนภาวนาไปก็เกิดวิปลาสขึ้นมาแก้ตัวเองก็ไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องครูบาอาจารย์ผู้ชำนาญได้แนะนำแก้ไขก็จึงค่อยสงบระงับจากวิปลาสอันนั้นได้อย่างนี้มีตัวอย่างอยู่ทมไปดังนั้นแหละให้พากันเข้าใจเหตุผลของการปฏิบัติการเจริญสมถะวิปัสสนามันต้องอาศัยครูอาจารย์ในเบื้องต้นนะอยู่ไปบางท่านบางองค์ก็อยู่กับครูบาอาจารย์ไปตั้ง5ปีตั้ง10ปีก็ยังมีเมื่อท่านชำนาญพอ

ควรแล้วก็จึงได้ออกจากครูบาอาจารย์ไปตั้งสำนักอยู่โดยลำพังจะมีลูกศิษย์ลูกหาสืบต่อกันไปอันหมู่นี้นะมันมีมาอย่างนี้แหละดังนั้นผู้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานี้นะให้พึ่งเข้าใจระเบียบ

จึงจะมั่นคงไปในทางปฏิบัติจะไม่เสื่อมไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเหมือนกันคฤหัสถ์ก็ต้องมีครูมีอาจารย์จะไปทำโดยลำพังตัวเองอย่างนี้ไม่มีทางหรอกสาวโกแปลว่าผู้เชื่อตามผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านผู้อื่นได้ถือเอาปฏิบัติมาเป็นตัวอย่างแล้วนั้นผู้ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องเป็นสาวกอันผู้เป็นสาวกนี่แม้ว่าจะสร้างบุญบารมีมาหลายปันใดเต็มอย่างไรก็ช่างซึ่งจะขวนขวายหาทางปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลด้วยตนเองนั่นเป็นไปไม่ได้เลยจนกลัวว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะจึงบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังบรรลุไม่ได้เลยจะมีบุญมากเท่าไหร่ก็ตาม นี่ให้เข้าใจไว้ระเบียบความเป็นไปในพระพุทธศาสนานี่นะมันมีระเบียบอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีระเบียบไอ้เรื่องมรรคเรื่องผลก็ดีแม้เรื่องการบุญการกุศลต่างๆหมู่นี้นะมีระเบียบอยู่หมดเลยซึ่งจะไม่ใช่เป็นเรื่องมรรคเรื่องผลก็ตามเรื่องการทำบุญกุศลอันเป็นส่วนโลกีหมู่นี้มีระเบียบทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าทำไปผิดระเบียบมันก็ได้บุญน้อยได้อานิสงส์น้อยความจริงนะข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่มันก็เป็นโลกียธรรมทั้งนั้นแหละอย่างทานศีลภาวนาก็ดีหรือว่าศีลสมาธิปัญญาก็ดีก็ยังตกอยู่ในโลกียธรรมหรืออีกในหนึ่งท่านตั้งชื่อว่าสังคตธรรมบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายนั้นมีศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์8นั้นเป็นยอดแห่งสังคตธรรมทั้งหลายคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะ หมายเอาปัจจัยในส่วนที่ดีส่วนที่เป็นกุศลนั่นแหละธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายนั่นมีศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์8นั่นนะเป็นยอดมันมีระเบียบอยู่อย่างนี้ให้พึงพากันเข้าใจศึกษาให้เข้าใจมันก็จะไม่เป็นยอดอย่างไรแล้วศีลมันก็เป็นเครื่องกำจัดบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้ตกค้างอยู่ในจิตใจของคนเรานี่คนเรานี่นะถ้าหากว่าสะสมบาปอกุศลใส่ตนไว้แล้วนะมันไม่พ้นทุกข์แม้ว่าผู้นั้นจะทำบุญกุศลไปก็ตามมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆนานา เช่นพระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปนี่ก็บรรลุไม่ได้ถ้าบุคคลใดยังทำบาปอยู่นะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะยังฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยอยู่อย่างนี้นะอ้าวจะปฏิบัติยังไงมันก็บรรลุมรรคผลไม่ได้เว้นเสียแต่ท่านผู้มีบุญวาสนาที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ก่อนนั้นมันเข้าขั้นแล้วเพียงแต่ยังไม่มีผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นระยะที่ยังไม่มีผู้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้มันก็ต้องทำบาปไปบ้าง

แต่ว่าไม่ได้ทำบาปนักหนาเช่นอย่างเรื่องราวของนายอริยะเนี่ยหนุ่มอริยะเนี่ยจากข้างพระพุทธเจ้านั่นก็อาชีพของเพื่อนก็ไปตกเบ็ดแล้ววันหนึ่งก็ไปยามเบ็ดเนี่ยไปยามเบ็ดแล้วก็เสร็จแล้วก็แบกคันเบ็ดเดินข้ามทุ่งมาไปเจอพระศาสดากับพระสงฆ์สาวกเข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้มีอุปนิสัยมรรคผลจึงทรงหยุดนายอริยะก็หยุดบัดนี้เมื่อหยุดแล้วพระองค์ก็ใช้อุบายถามชื่อของพระสาวกที่ตามเสด็จว่าองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่อโมกขัลลาองค์นี้ชื่ออะไรข้าพระองค์ชื่ออนุรุทธะอะไรไปทํานองนี้แหละเมื่อถามพระสาวกที่ตามเสด็จเสร็จแล้วก็จึงย้อนไปถามอุบาสกนี่ชื่ออะไรอ่ะข้าพระองค์ชื่ออริยะพระองค์ถือเอาชื่อนั้นเป็นเหตุแสดงธรรมบัดนี้ดูก่อนบุรุษบุคคลผู้ที่จะได้นามว่าอริยะนั้นนะก็ต้องเป็นผู้ละเว้นจากการประหัตประหารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นผู้มีเมตตา อันบุคคลผู้ยังประหัตประหารชีวิตของสัตว์อื่นอยู่นี่จะได้นามว่าอริยะนี่หามิได้ไม่สมควรที่จะได้นามอย่างนี้เลยเพราะว่าผู้ได้นามว่าอริยะนี่แปลว่าผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสบาปธรรมต่างๆด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคตัดขาดไปเลยอย่างนั้นจึงสมควรได้นามว่าพระอริยะบุคคลนี่ดังนั้นเธอพึงละเสียซึ่งการเบียดเบียนซึ่งบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้สมกับชื่อว่าอริยะเมื่อพระองค์เจ้าแนะนำไปพอสมควรจบลงนายอริยะก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วก็ได้โยนคันเบ็ดทิ้งไปแล้วก็กราบปฏิญญาณตนต่อพระพักของพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่อินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่นั่นน่ะยังไม่เต็มน่ะพระองค์เจ้าจะไม่แนะนำสั่งสอนแบบนั้นเพราะองค์ย่อมสั่งสอนโดยอุบายปริยายต่างๆเพราะว่าจะไปสอนเอากระทัดรัดอย่างนั้นให้คนเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลเลยนะมันไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่เนี่ยดังนั้นอ่ะธรรมะที่พระองค์เจ้าแสดงเช่นในอปริหานิยธรรมก็เคยนำมาแสดงให้ฟังกันอยู่แล้วให้มันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจของหมู่ของคณะที่จะต้องทำไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมทานศึกษาและปฏิบัติตามข้อที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วนั้นไม่ภิกษุเราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือเชื่อฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นยินดีในเสนาสนะป่าตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุ

ามเณรซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาเมื่อมาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวในอย่างนี้ผู้มีอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่ต้องปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้ไปก่อนเพื่ออบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเราจึงได้มีระเบียบกันอย่างนี้เมื่อสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาแล้วนะจึงมีระเบียบตั้งกติกานัดประชุมกันเป็นกิจวัตรทั้งเช้าทั้งเย็นผู้เป็นประมุขประธานก็จะเมื่อมองเห็นอุบายอันใดที่จะแนะนำสั่งสอนผู้ดำเนินตามท่านก็จะนำมาแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ในธรรมในวินัยนั้นให้ผู้ฟังถ้าตั้งใจฟังตั้งใจจดจำเอาไปทีละน้อยละน้อยไปอย่างนี้ก็ต้องได้ความเข้าใจแน่นอนทีเดียวได้ความฉลาดถ้าฟังไปเฉยไม่คิดว่าจะจำเอาอุบายอะไรเลยอย่างนี้นี่จะฟังไปจนเฒ่าจนแก่มันก็ไม่ได้ความอะไรเลยฉะนั้นคนเรามันต้องฉลาดอยู่ในตัวบ้างนะก็ต้องมีเชาบ้างนะการทำอะไรอ่ะทั้งหมดนี่นะล้วนแต่เป็นอุบายฝึกฝนอบรมจิตทั้งนั้นเลยให้พากันเข้าใจมันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะผู้ที่จิตใจยังอ่อนแออยู่นั่นเมื่อเห็นพรรคเห็นพวกเห็นหมู่เห็นคณะตั้งใจเข้มแข็งเข้าไปผู้นั้นก็พลอยตั้งใจเข้มแข็งตามกันไปถ้าหากว่าไปฝึกฝนอบรมตนอยู่โดยลำพังไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เพราะว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่ศรัทธาก็ยังอ่อนความเพียรก็ยังอ่อนอยู่สติก็อ่อนแอสมาธิใจที่ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลก็อ่อนปัญญาก็ยังอ่อนอยู่อย่างนี้นะมันจะไปช่วยตัวเองได้อย่างไรแล้วไอ้ผู้เป็นนักบวชบวชเข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้ให้ศึกษาเล่าเรียนฝึกหัดปฏิบัติอยู่กับอุปัชฌาย์อาจารย์ไปก่อนอย่างน้อยต้อง5 ปีอย่างนั้นถึงจะมีความรู้ความฉลาดพอพึ่งตัวเองได้แม่ญาติโยมชาวบ้านก็เหมือนกันบางคนก็พูดกันขึ้นมาว่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆเราก็รู้อยู่แล้วนะเราก็ปฏิบัติเอาไม่จำเป็นต้องไปฟังจากพระซ้ำๆซากๆเท่าไหร่ก็ได้หรอกเราปฏิบัติอยู่กับบ้านกับเรือนของเรามันก็ดีอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปวัดบ่อยๆไปฟังพระเทศบ่อยๆพระท่านก็เทศคำเก่านั่นแหละให้ฟังถ้าเราไม่ปฏิบัติตามแล้วก็แค่นั้นแหละผู้ใดผู้ไปฟังก็ดีผู้ไม่ได้ไปฟังถ้าปฏิบัติแล้วมันก็ได้ผลเหมือนกันเคยได้ยินอยู่ความคิดความเห็นอย่างนี้นะผู้ที่มีความเห็นอย่างนี้มันก็ถูกอยู่หรอกแต่ถูกเฉพาะคนนะไม่ถูกทั่วไปถูกเฉพาะผู้มีอินทรีย์แก่กล้าอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละถ้าผู้ใดมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าแล้วปฏิบัติไปโดยลำพังอย่างนั้น

ยากที่จะได้บรรลุผลตามเป้าหมายมักจะมีความเห็นผิดในตอนปลายแหละมักจะเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเลยเมื่อทำไปนำไปมันไม่ถูกทางแล้วมันก็วิปลาสไปแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีนับว่าสำคัญการภาวนาเนี่ยสำคัญมากกว่าข้อปฏิบัติอย่างอื่นส่วนการรักษาศีล นั่นเมื่อผู้มีศรัทธาแล้วเรียนเอาข้อศีลจำได้แล้วพยายามสำรวมระวังไม่ล่วงเกินแล้วมันก็เป็นศีลได้อยู่แต่ว่าจะเป็นศีลให้ละเอียดเข้าไปจริงจังก็ยังไม่ได้ก่อนหรอกมันต้องศึกษาให้รู้รายละเอียดของการรักษาศีล นี่ทำอย่างไรจึงจะเป็นศีลยิ่งได้เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งเข้าไปก็จะรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้การรักษาศีลยิ่งนี่มันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยอันนี้ถ้าผู้ใดยังหวงชีวิตอยู่ยังอะไรในชีวิตนี้อยู่จะรักษาศีลให้ยิ่งไม่ได้เลยอย่างเช่นว่าอย่างพูดกันมาบ่อยๆแหละชาวบ้านเนี่ยเช่นอย่างศีลข้อที่หนึ่งอย่างนี้นะก็ต้องหาทางพูดแก้ตัวกันว่าถึงข่าวหากินก็หาบ้างไม่หาก็ไม่ได้กินอย่างนี้แหละถึงข่าวเว้นก็เว้นไปบ้างทำอย่างไรได้เรามันถ้าเกิดมาอย่างนี้มันก็จำเป็นแหละบาปบ้างบุญบ้างนี่เรียกว่าคนที่ไม่สามารถจะสละชีวิตเพื่อศีลได้มันก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอไปไม่ได้เลยผู้ที่มองพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าคนเราที่จะตกทุกข์ได้ยากลำบากอยู่ในโลกอันนี้ก็ดีหรืออยู่ในยมโลกคืออบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นก็ดีหมู่นี้ล้วนแต่เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลทั้งนั้นเช่นผู้เกิดมาในโลกนี้มีอวัยวะร่างกายไม่สมบูรณ์อวัยวะบกพร่องแขนด้วนบ้างขาด้วนบ้างตาบอดมาแต่กำเนิดบ้างหรือเกิดมาแล้วจึงมาตาบอดก็มีเมื่อนี้แล้วก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาช่วยตัวเองก็ไม่ได้ที่เป็นอย่างนั้นนะถ้าพูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็โดยอาศัยเศษของบาปกรรมที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนนู่นน่ะมันยังติดตามมาเมื่อพ้นจากนรกมาแล้วก็มาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นคนบาปยังไม่หมดบาปก็มาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้ไม่สมประกอบนี่แล้วมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงล่ะบุคคลไม่มีศีลน่ะตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะผู้ใดไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลผู้นั้นก็ได้ความลำบากในโลกสงสารอันนี้แหละถ้าผู้ใดยอมสละชีวิตเพื่อศีลล่ะเอาละเราจะรักษาศีลให้มั่นตลอดชีวิตจะหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตถ้าหาโดยทางสุจริตไม่ได้แล้วเรายอมตายเมื่อสละชีวิตลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ถึงกับตายหรอกมันก็หาเลี้ยงชีพได้อยู่นั่นแหละแต่ว่าผู้ที่มีบุญน้อยมีทรัพย์น้อยจะให้ได้อยู่ได้กินดี

เหมือนอย่างคนที่เขามีทรัพย์มากนั่นมันก็ไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรอ่ะเราก็ยอมสละลงไปความสุขในโลกอันนี้นะแม้ใครจะอยู่ดีกินดีสักเท่าไรมันก็ไม่พ้นตายมันไม่มีความหมายอะไรหรอกชีวิตอันนี้ถ้าไม่มีศีลแล้วนะมันจะหามาเลี้ยงมันให้อิ่มน้ำสำราญประณีตบรรจงเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนั่นผู้จะมีศีลบริสุทธิ์เป็นศีลอันยิ่งไปได้มันต้องมีปัญญาประกอบต้องมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างว่านี่นะทีนี้มันมีความสุขเป็นผลในการต่อไปแบบนี้นะนั่นเองเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปตามท้ายของการให้ศีลนั่นนะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโปกสัมปทาสีเลนะนิบูติงยันติผู้มีศีลจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ผู้มีศีลจักสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติผู้มีศีลจักบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานได้นี่แหละศีลนี่นะส่งคนให้ถึงซึ่งพระนิพพานนู่นไม่เฉพาะแต่สวรรค์อย่างเดียวดังนั้นนะจึงสมควรมีศีลแท้ๆเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่นะมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์จิตใจก็ดีอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นไม่เป็นบ้าอะไรเลยมันสมควรที่จะเป็นผู้มีศีลจริงๆเนี่ยเมื่อมีศีลในชาตินี้แล้วเว้นจากการทำชั่วด้วยอำนาจแห่งปัญญาเห็นแจ้งเหตุผลดังชี้แจงให้ฟังมานี่ด้วยตนเองแล้วอย่างนี้นะผู้นั้นน่ะละโลกนี้ไปแล้วไปเกิดในภพใดชาติใดก็ไม่ทำบาปแล้วนั่นแหละมีแต่บุญกุศลตกแต่งให้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นแล้วผู้นั้นก็ไม่ได้ทำบาปกรรมต่อไปบุญกุศลมันก็ส่งผู้นั้นให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่มีบาปมาขั้นกลางนี่การสั่งสมบุญกุศลมันก็เต็มได้เร็วคนผู้ไม่มีบาปมาเกี่ยวข้องมาแทรกแซงนี่แหละขอพูดไว้ในที่นี้ให้ชัดเจนลงไปเลยเรื่องวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยใครจะทำตามได้เท่าไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคลจะให้เหมือนกันหมดมันไม่ได้หรอกที่พูดไว้นี่พูดไว้เผื่อบุคคลผู้มีความสามารถผู้มีปัญญาผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนมากพอสมควรสำหรับผู้ที่อินทรียังอ่อนโยก็ได้บ้างเสียบ้างก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรดังนั้นผู้ใดที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอสมควรแล้วก็สมควรแหละจะสละชีวิตบูชาศีลนี่ให้ได้เมื่อผู้มีศีลดีแล้วการทำสมาธิภาวนามันก็ไปได้ง่ายเพราะมันไม่มีบาปมาขัดขวางอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆนั่นแหละคนที่ทำสมาธิภาวนาไม่เป็นแสดงว่ามันมีบาปมาคอยแทรกแซงขัดขวางอยู่บันดาลให้จิตนั้นฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่งั้นแหละสงบลงไม่ได้ดังนั้นน่ะให้ถือว่าบาปกรรมนี่นะบาปความชั่วเนี่ยมันเป็นศัตรูต่อชีวิตนี่จริงๆเลยไม่ใช่ว่ามันเป็นมิตรนะบุญกุศลต่างหากที่เป็นมิตรที่ดีต่อคนเรานี่นะเพราะฉะนั้นให้ทำความพอ

ใจในบุญในกุศลให้มากให้เบื่อหน่ายต่อบาปอกุศลเบื่อหน่ายต่อความโลภความโกรธความหลงอันเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราทำบาปนั้นอย่าไปชื่นชมยินดีกับความโลภคือความไปล่อลวงช่อโกงเอาสมบัติผู้อื่นได้มามากๆแล้วดีอกดีใจอย่างนี้นะท่านเรียกว่าชื่นชมในความโลภอันนั้นนะให้เบื่อหน่ายอย่างนั้นให้ชื่นชมยินดีในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้มากหรือน้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นชื่นชมยินดีกับความโกรธความโกรธนั้นมันมีพิษร้ายพาให้คนเราไปตกนรกอเวจีก็เพราะความโกรธนี้แหละยกตัวอย่างเช่นพระเทวทัตน่ะโกรธให้พระศาสดาว่าพระศาสดาไม่ได้มอบอำนาจให้ตนเป็นใหญ่ในสงฆ์โกรธให้พระองค์ขึ้นไปบนภูเขาคิสกูฏพระองค์ประทับอยู่เชิงเขาคิสกูฏงัดก้อนหินใหญ่ๆนั้นกลิ้งลงมาหวังว่าจะทำลายพระชนม์อาชีพของพระองค์ให้มุ่ยมอนไปแล้วก็ไม่สมหวังซะแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครที่จะทำลายล้างผลาญพระชนมาชีพของพระองค์ได้เลยในโลกอันนี้นะมันก็เป็นเหตุให้พระเทวทัตไปสู่อเวจีมหานรกแผ่นดินแยกสูบออกไปเลยทั้งที่ชียังไม่หมดอายุนะอายุยังไม่หมดอ่ะแต่บาปกรรมมันมากเหลือเกินไม่สามารถที่จะรองรับอพระเทวทัตไว้ในพื้นแผ่นดินอันนี้ต่อไปได้ก็จึงได้แยกออกแล้วสูบเอาไปไหม้อยู่ในอเวจีอันนี้แหละบุคคลผู้ที่ไม่ยอมสละชีวิตเพื่อศีลน่ะไปชื่นชมยินดีในความโลภความโกรธความหลงมันก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละชีวิตนี่นะหาเอาแต่ทุกข์ไปแหละทุกชาติทุกภพไปเลยเพราะฉะนั้นโดยเหตุผลดังแสดงมานี่นะมันน่าสละชีวิตเพื่อศีลจริงๆนะ เราสละชีวิตเพื่อศีลในชาตินี้นะไม่ใช่ว่าจะได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนใจยิ่งได้รับความเย็นใจผู้มีศีลเนี่ยเพราะว่าผู้มีศีลนี่มันต้องขจัดความโกรธออกจากใจมันจึงมีศีลได้ขจัดความโลภออกจากใจนี่เมื่อความโลภความโกรธเหล่านี้ออกจากจิตใจไปเบาบางไปเท่าไรใจก็สบายไปนี่นะไม่ใช่ว่ารักษาศีลแล้วมันทุกข์ใจเดือดร้อนใจไม่ใช่มันทุกข์เพราะหากินยากถ้าไม่ทำบาปแล้วไปทำการทำงานอื่นน่ะมันยากมันลำบากเอาแล้วก็ต้องอดเอาทนเอาทำยังไงได้ตนเกิดมาเป็นคนมาแล้วในโลกนี้ตัวกับบุญน้อยอะเดี๋ยวจะให้บุญมานิรมิตสมบัติต่างๆให้โดยไม่ต้องออกกำลังแรงอะไรทำงานเลยอย่างนี้มันจะได้ยังไงเราตนบุญน้อยอะก็นึกถึงภาวะของตัวเองแล้วก็สู้ทนอดกั้นไปมันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อสู้ทนอดกั้นไปได้อย่างนี้นะเมื่อมีศีลมั่นคงแล้วผู้นั้นก็ย่อมไม่ไปสู่ทุกขติอบายภูมิทั้งสี่ดังกล่าวมานั้นนี่แหละแล้วการเจริญสมาธิภาวนาใจมันก็สงบตั้งมั่นลงไปได้เพราะว่าไม่มีความโกรธมารบกวนใจไม่มีความโลภมารบกวนใจอย่างนั้นใจก็สงบลงได้เมื่อใจสงบลงแล้วการเจริญปัญญา

ก็ไม่ลำบากอันนี้เพราะใจที่สงบอยู่นั่นน่ะมันผ่องใสมันเบิกบานไม่วุ่นวายใจตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นลงไปแล้วคิดอะไรพิจารณาอะไรมันก็คล่องแคล่วดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้นะผู้ใดทำผู้นั้นแหละจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ทำไม่รู้เพราะฉะนั้นขอได้พากันทำศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาแห่งการกระทำไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในโลกให้มาดลบันดาลให้ตนมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นในพุทธศาสนานี่ไม่มีอย่างนั้นนะไม่มีขอให้เข้าใจกันเอากายกับใจนี่แหละเป็นทุนสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อบุญกุศลมันมากขึ้นเท่าไรใจก็ตั้งมั่นอยู่ในความดีไปมากเท่านั้นนะใจก็หนักแน่นใจก็บริสุทธิ์จากบาปโทษมลทินต่างๆไปเนี่ยคำว่าภาวนานะคำว่าภาวนานั่นหมายเอาพยายามสั่งสมกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปในจิตใจของตนอันบุญกุศลมันจะเจริญขึ้นได้ก็เพราะขจัดบาปออกไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละขจัดความโลภออกไปได้มันก็ให้ทานได้ขจัดความโกรธออกไปจากใจได้ก็รักษาศีลได้ขจัดความหลงออกไปก็ภาวนาได้ทำใจให้สงบลงได้เพราะว่ามันไม่หลงทางนี่มันเข้าใจวิธีทำใจสงบนั่นจึงเรียกว่าขจัดความหลงออกไปนั่นนะมันเข้าใจว่าจิตคืออะไรกายคืออะไรนี่จิตนี่มันไม่สงบเพราะอะไรมันก็รู้อย่างนี้นะพอมันรู้แล้วมันก็ขจัดสิ่งที่มันทำใจไม่ให้สงบนั้นออกไปไม่สะสมไว้ในใจเช่นความรักมันก็ทำใจไม่ให้สงบลงได้ความชังความโกรธมันก็ทำใจให้สงบไม่ได้ความหลงความคิดฟุ้งซ่านไปตามเรื่องราวของโลกของสงสารอันนี้นะไม่มีสิ้นสุดอันนี้มันก็ทำให้จิตสงบไม่ได้การปล่อยตนให้เป็นคนง่วงเหงาหาวนอนไม่มีอุบายวิธีปลุกกายปลุกใจให้ตื่นให้ชื่นให้บานอันหมู่นี้มันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่การปล่อยตนให้เป็นคนสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะมันก็ทำใจสงบลงไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปให้มันเกิดความสงสัยเมื่อสงสัยอะไรมาจำเอาไว้พบท่านผู้รู้แล้วก็เรียนถามท่านท่านจะได้ชี้แจงให้ฟังให้เข้าใจให้หายสงสัยอันนี้แหละให้พึ่งพากันสำเนียกศึกษาฟังเอาพิจารณาเอาที่แนะนำมาเนี่ยผู้ใดฟังเป็นผู้ใดจำได้เข้าใจได้ผู้นั้นก็ปฏิบัติไปได้ไม่เรียกว่าไม่เดินทางผิดแหละมากำหนดเอาความรู้อันนี้นะเป็นหลักเลยนะเมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเราจะพิจารณาอะไรก็เพ่งลงไปหาความรู้อันนั้นให้ความรู้อันนั้นมันตั้งลงได้แล้ววันนี้ก็พิจารณาได้รู้ได้มันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่นิ่งมันยังมีความคิดโผล่ออกมาอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดไปพิจารณาอะไรก่อน

พยายามมีสติประคองจิตหรือว่าข่มจิตข่มความรู้สึกอันนั้นนะให้มันหยุดให้มันนิ่งซะก่อนมันจะยากลำบากอะไรก็สู้ไม่ถอยถ้ายังกลัวทุกข์กลัวลำบากในการข่มจิตเพ่งจิตอันนั้นอยู่อย่างนี้ไม่มีทางจิตจะสงบลงได้นะไม่พึงเข้าใจนี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปตรงข้อปฏิบัตินี่นะมันก็มารวมลงที่จิตนี่แหละให้มาพยายามฝึกจิตอันนี้ให้มันหนักแน่นให้มันสงบมันจะหนักแน่นได้ก็เพราะอดเพราะทนทนต่อความเพ่งธรรมดาเรื่องเพ่งเข้าไปนี่มันกิเลสน่ะมันดิ้นเมื่อเพ่งเข้าไปนะข่มจิตให้สงบลงอย่างนี้นะจิตที่มันสงบลงไปมันไปทับกับกิเลสกิเลสมันทนไม่ไหวมันก็ดิ้นเมื่อจิตไม่มีกำลังเข้มแข็งก็สู้กำลังกิเลสไม่ได้จิตก็ฟุ้งไปมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเข้มแข็งความอดทนมีสติเข้มแข็งเพ่งไม่ถอยอดทนไม่ถอยกิเลสสู้ไม่ได้มันก็ถอนออกไปใจก็รวมลงเต็มที่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะพึ่งพากันศึกษาให้เข้าอกเข้าใจเมื่อใจมันรวมลงไปแล้วอารมณ์ต่างๆมันระงับไปจากจิตแล้วก็ทีนั้นไม่ได้ออกแรงแล้ววันนี้นะมันก็สบายอยู่แล้วสติก็ประคองความสงบอันนั้นไว้บัดนี้ได้เสวยผลแห่งสมาธิแล้วบัดนี้นะในตอนแรกนี่เราเอาทุกข์เป็นทุนไปก่อนแหละเอ้ามันจะยากอย่างไรก็สู้การพอใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไปแล้วก็ได้รับความสบายแล้ววันนี้นะหายเหนื่อยแล้ววันนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อได้รับความสบายอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่นั้นนะก็ทำงานต่อบัดนี้นะพิจารณาค้นคว้าว่าทำไมมันถึงมาเกิดมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงอย่างนี้นี่ถามตัวเองอ่ะถามดวงจิตนั่นแหละก็เพราะมันไม่รู้เท่าขันห้านี้แหละมันสำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเกิดมาชาติใดก็มาสำคัญว่าแต่ขันห้าเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันยังใช้ขันห้านี่ทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนี่นะก็นำดวงจิตนี้ไปเกิดในขันธ์ห้าอีกอยู่อย่างนี้แหละถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ทำยังไงอ่ะเอาก็ปล่อยก็วางขันธ์ห้านี้ลงแหละแบบนี้นะอย่าไปสำคัญว่าเป็นของเราให้กำหนดรู้ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ปลงมันลงวางมันลงได้แล้วเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วมันก็วางลงได้จิตก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยญาณความรู้รู้ชัดว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นแหละนี่เป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารดังแสดงมา

ธรรมะในพระพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์ด้วยเหตุผลซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจให้เกิดประโยชน์คือความเจริญความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้จริงตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการตั้งตัวได้เป็นปกติสุขจนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่า

0: ประเสริฐสุดพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่29วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2524
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: เรื่องศาสนาเป็นเรื่องของจริงเมื่อของจริงไม่เกิดขึ้นกับใจศาสนานั้นก็ยังไม่ปรากฏด้วยหลักฐานของเหตุและผลผู้มาฝึกมาปฏิบัติพยายามที่จะเอาหลักศาสนาคือความจริงเข้ามาใส่ใจของตนเองจริงหนึ่งเรียกว่าจริงโดยสมมุติจริงสองก็เรียกว่าไม่ต้องสมมุติผู้มีศาสนาในจิตใจของตนเองนั้นย่อมประมวลเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจย่อมประมวลเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจเมื่อเอาเหตุเอาผลมาวางลงที่ใจเรานั้นย่อมได้ชื่อว่ามีหลักศาสนาเรานั้นได้ชื่อว่ามีศาสนาเหตุผลของใจก็คือเหตุผลของจริงเมื่อของจริงก็คือใจแล้วเราจะต้องมีหลักเหตุหลักผลในการเฝ้าฝึกปฏิบัติของตัวเราที่จะพยายามประคับประคองตัวเราให้อยู่ในหลักศาสนานั่นหมายถึงความจริงที่มีอยู่ถ้าความจริงที่มีอยู่ไม่เด่นไม่ชัดไม่กระจ่างแจ้งในจิตใจของเราหมู่เราย่อมไม่เห็นศาสนาในหัวใจเพราะศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ได้ด้วยตนของตนเองซึ่งก็มีอยู่เท่ากันไม่มากไม่น้อยไม่สั้นไม่ยาวพอดีพอดีของแต่ละคนนี่เรียกว่าหลักศาสนามือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งนี่คือหลักที่เรากำหนดได้ว่าที่มาของศาสนาท่านจะเป็นศาสดาใดศาสนาใดแต่ถ้าเรายอมรับกายกับใจได้แล้วว่ามันคืออะไรจริงๆนะมันมียังไงแล้วมันเป็นยังไงเมื่อใจเราสงบเย็นลงแล้วเราพิจารณานี่คือหลักที่มาของศาสนาครองใจผู้มีศาสนาคือความจริงครองใจนั้นย่อมมีคำอธิบายค่อนข้างจะอธิบายได้มีหลักมีฐานมีเหตุมีผลไม่คลุมเครือมีที่มามีที่ไปทั้งที่เป็นส่วนอดีตปัจจุบันและอนาคตหลักใจและว่าหลักศาสนาเมื่อเรามีจิตใจเป็นศาสนาแล้วเราก็ย่อมมีเหตุผลเพียงพอในการอยู่ครองด้วยเหตุผลกับศาสนาศาสนานั้นจึงเป็นเรื่องของใจเมื่อใจเรามีความจริงเมื่อใจเรามีเหตุผลเราก็เป็นศาสนาที่ครองใจเราทุกคู่ทุกคนโดยหลักของความจริงนั้นมีเหตุผลเพียงพอนี่เรียกว่าศาสนาศาสนาคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ศาสนาคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ที่ว่าคำสอนคำสอนนั่นคือการยอมรับสิ่งที่มีอยู่ถ้าเรายอมรับสิ่งที่มีอยู่เราก็เป็นคนมีศาสนาเป็นเนนควรจะทำตัวอย่างไรเป็นพระควรจะทำตัวอย่างไรเป็นเนนเป็นพระควรจะทำตัวอย่างไรความเป็นเนนเป็นพระของเราควรจะทำตัวอย่างไรถ ถ้าเราเข้าใจในความเป็นพระเป็นเนนของเราเราก็มีส

ศาสนาอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วและอุบาสกอุบาสิกาผู้เข้ามานั่งใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราควรจะทำตัวเราอย่างไรเราควรจะใกล้ชิดในลักษณะอย่างไรเพราะชื่อนั้นบอกลักษณะว่าเราคนใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่เข้ามานั่งใกล้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนภิกษุผู้เห็นภัยในกาในวัฏสงสารสามเณรผู้รักความสงบยิ่งเห็นความจริงว่าเป็นเครื่องหมายของพุทธเจ้าซึ่งถือธงชัยของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้อยู่กับกายยอมสลัดบ้านเรือนยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาบวชมาปฏิบัติเห็นแล้วว่าท่านเหล่านี้เป็นคนที่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้ารู้เห็นท่านเหล่านี้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รู้เห็นและเข้าใจได้ว่าบุคคลเหล่านี้อยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนมีศาสนาเป็นคนที่มีคำอธิบายได้ชัดเจนโบสถ์ก็เป็นเครื่องหมายของที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ไทยศาลาก็เป็นเครื่องอยู่เครื่องหมายของการใช้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นไปเพื่อหมู่เพื่อคณะมีเครื่องหมายพระพุทธรูปพระพุทธปฏิมากรก็เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะก็เป็นเครื่องหมายพุทธเจ้าพระสุขพระเสริมพระสายพระแสนก็เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าหน้าตาทั้ง5องค์นี้พระสุขพระเสริมพระสายพระแสนพระสุขพระเสริมพระสายพระสายพระแสนทั้ง5องค์นี้ก็มีหน้าตาคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะหน้าตาที่สร้างออกมานั้นก็เหมือนหน้าตาของธิดาของเจ้าเมืองลาวหรือเวียงจันทร์ประเทศลาวพระสุขพระเสริมพระสายพระสายพระแสนก็มีหน้าตาแตกต่างกันไปละเมียดคล้ายละเมียดละไมแตกต่างกันไปแล้วพระพุทธรูปในเมืองจีนมีหน้าตาค่อนข้างจะคล้ายเคียงกับผู้นำผู้ใดเป็นผู้นำในกลุ่มนั้นเหล่านั้นสร้างพระประธานขึ้นมาพระประธานหมายถึงเครื่องหมายพุทธเจ้าก็จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกันไปพม่าก็หน้าตาคล้ายพม่าอินโดนีเซียก็หน้าตาคล้ายอินโดนีเซียศรีลังกาก็หน้าตาคล้ายศรีลังกาลาวเขมรไทยก็มีลักษณะแตกต่างกันไปใกล้เคียงกับผู้ที่สั่งทำและผู้ทำมีลักษณะเป็นไปตามความต้องการของผู้ทำและผู้ต้องการอยากได้นี่เป็นเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าพระพุทธปฏิมากรเมื่อก่อนนั้นยังไม่มีพุทธรูปกราบไหว้เรากราบไหว้อะไรกันก็โดยทั่วไปก็กราบไหว้ดอกไม้จันทร์บ้างพญาครุฑบ้างอื่นใดบ้างแล้วแต่จะเอามากราบมาไหว้ซึ่งเป็นของใหญ่ของสูงราชสีบ้างสิงโตราชสีอะไรที่ดูใหญ่บึกบึนช้างช้างอื่นใดพิเศษพิเศษก็จะนำมาเป็นอนุสรณ์เป็นที่ระลึกของใจเป็นเครื่องหมายของใจในสิ่งที่เรายอมรับนับถือกันเราเป็นชาวพุทธลองพิจารณาให้ลึกลงไปในความจริงวันนี้เป็นสมมุติสมมุติชื่อสมมุติรูปสมมุติตามความเป็นจริงที่เราต้องการที่เราอยากธาตุขันธ์ไม่ปกติก็ฝันร้ายจิตใจวุ่นวายก็ฝันร้ายธาตุขันธ์ปกติจิตใจสงบเย็นฝันดีฝันเป็นนิมิตดีในความหมายของใจนั้นเป็นสิ่ง

ที่เข้าใจและยอมรับได้ในเหตุผลของสิ่งที่ฝึกและปฏิบัติที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติเรายอมรับได้ถ้าเรายอมรับได้อ๋อเป็นอย่างนี้พอเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเรายอมรับได้ทันทีเป็นเครื่องหมายเป็นตราประจำเป็นโลโก้เป็นอะไรเราก็รู้อยู่ว่ามันมีเครื่องหมายอยู่เท่านี้ความดีที่เรามีอยู่ประจำตัวเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้มากๆพุทธเจ้าเราตรัสไว้ละเอียดอ่อนโดยแง่มุมของการอยู่ร่วมกันในโอวาทปฏิโมกข์ไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงพยายามยังกุศลให้เกิดขึ้นกับใจเราทุกรูปแบบและที่สุดก็พยายามหล่อล้อมจิตใจของเราได้มีเวลาสงบสงัดลงแม้ว่าเราจะเพ่งอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะกำหนดอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะเพียรอยู่จุดใดแม้ว่าเราจะกำหนดอยู่ในจุดใดอย่างไรเมื่อความเป็นหนึ่งคือใจเราเกิดขึ้นการยอมรับในสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าหลักศาสนาเมื่อเรายอมรับสิ่งที่มีอยู่ได้เราก็เป็นคนมีศาสนาที่ต้องเอาหัวใจมากำหนดอยู่ว่าพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้ารู้ว่าพุทหายใจออกรู้ว่าโธพุทโธพุทโธคำเดียวนี้เป็นหลักของใจที่จะให้อยู่เป็นเบื้องต้นแม้บทอื่นใดที่เราท่องบนสาธยายแม้เรื่องอื่นใดที่เราปลูกฝังใจอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นต่างก็เป็นเครื่องยึดอยู่ของใจต่างก็มีเครื่องหมายของใจต่างก็มีเหตุมีผลของใจต่างก็มีคุณงามความดีของใจเป็นเครื่องยึดอยู่เมื่อใจนั้นมีเครื่องยึดเครื่องผูกใจก็จะมีหลักมีฐานใจก็จะมีเหตุมีผลใจก็จะไม่เป็นชิ้นเป็นธรรมกับใจหากจิตใจนั้นไม่มีหลักมีฐานที่เราต้องมาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันนานปีดีดัก5ปี10ปี20ปีฝึกกันจนตายนี้ก็เพราะเป็นงานรักษาคือใจศาลาพระราชฐานนี้สร้างเสร็จแล้วสวนป่าก็ปลูกเสร็จแล้วแต่เราก็ยังต้องมีงานคอยดูแลรักษาคอยดูแลใจใส่จะเป็นต้นไม้สถานที่ศาลาที่ต้องใช้เราก็ต้องปัดต้องกวาดต้องดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนี่คือความจริงของใจนี่คือเหตุคือผลของใจเพื่อให้เรานั้นอยู่ได้โดยความมีเหตุมีผลของใจงานศาสนาจึงเป็นงานที่เข้าใจได้ง่ายที่เรามานั่งขบคิดที่เรามานั่งแยกแยะได้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งว่าโดยผลสาวไปหาเหตุเมื่อรู้ที่มาที่ไปชัดเจนก็ทำให้เรารู้ทางหนีทีไรจุดหมายปลายทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็เรียกว่าเป็นคนมีศาสนาคนมีศาสนาเขาเรียกว่าคนมีความเข้าใจคนไม่มีศาสนาคือคนไม่ยอมรับความจริงและไม่เข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงจึงเดือดร้อนจึงวุ่นวายจึงสับสนจึงเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวกับตัวเองจริงที่มีอยู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะศาสนาไม่เกิดขึ้นกับใจการยอมรับในสภาพแห่งความจริงไม่เกิดขึ้นกับใจจิตเมื่อมาเฝ้าฝึกปฏิบัติมันก็จะสงบลงด้วยอำนาจของเสียงด้วยอำนาจของคำบริกรรมด้วยอำนาจอื่นใดที่เราจะพยายามให้การรวบรวมความคิดหยุดอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้หรือว่าใจเมื่อรวมได้แล้วเราก็พยายามสร้างเหตุสร้างผลกับใจเราได้ศาสนาคือความจริงก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้ในธรรมะปฏิบัติก็จะละเอียดและรอบครอบสุขุมพอเย็นพอกับความจริงของศาสนาเย็นพอกับความมีเหตุมีผลของศาสนาเมื่อเราเฝ้าฝึกเมื่อเราเฝ้าปฏิบัติเมื่อเราเฝ้าดูเมื่อเราเฝ้าสังเกตเราจะรู้เหตุผลของศาสนาว่ามีความจริงอย่างไรมีความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างไรมีความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาอย่างไรในภาคปฏิบัติก็ค่อนข้างจะแยบคลายละเอียดพอกับสิ่งที่เรารับผิดชอบแม้จะเดินสวนทางต่อความรู้สึกของคนอีกส่วนหนึ่งแต่นั้นคือการไม่ต้องหอบหิ้วกับโลกแต่นั้นคือการไม่ต้องแบกโลกนั่นคือการวางไว้ในโลกแห่งความจริงในธรรมะปฏิบัติเราสังเกตตัวเราอยู่ตลอดเวลาว่า
หากความจริงคือใจเรายอมรับตัวเราไม่ได้แล้วอย่างอื่นก็คงยอมรับได้ยาก

ไกลศาสนาห่างศาสนาเพราะการยอมรับตัวเองไม่เกิดขึ้นแล้วก็หาความเป็นศาสนาในหัวใจเจ้าของลำบากความเกิดนั้นเป็นความจริงของทุกคนความแก่ความเจ็บความจากและความตายเป็นความจริงของทุกคนไม่เห็นจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นใครมาจากไหนไม่มีวรรณะไม่มีตระกูลหากศาสนานี้ปรากฏอยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วจะเห็นความไม่ประมาทในชีวิตเฝ้าเพียรเพ่งเพียรเผาแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเฝ้าเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ตลอดเวลาเพียรเพ่งแผดเผาอยู่ตลอดเวลาจนละเอียดจนเย็นจนมีเหตุผลพอกับใจเราจนละเอียดจนเย็นจนมีเหตุผลเพียงพอกับใจเราเมื่อเย็นพอธรรมก็ปรากฏเป็นศีลเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏโดยหลักฐานของความเข้าใจว่าเราอย่าไปเดือดร้อนเพราะเรื่องอะไรการขึ้นลงของหัวใจคือการขึ้นลงด้วยการขาดสติสัมปชัญญะแต่เรารู้เท่าทันมันจะไม่ขึ้นลงต่อสิ่งที่มีอยู่ได้เห็นรูปก็ได้เป็นธรรมดาได้ฟังเสียงก็เห็นเป็นธรรมดาได้ดมกลิ่นลิ้มรสก็เห็นเป็นธรรมดาแม้แต่การสัมผัสใดๆที่เกิดขึ้นอยู่ตัวเราก็รู้อยู่ว่านั้นคืออะไรนั่นเป็นหน้าตาอย่างไรนั่นมีลักษณะอย่างไรมีหน้าตาอย่างไรมีความจริงอย่างไรที่เราจะต้องเฝ้าดูเฝ้าสังเกตมันอยู่ตลอดเวลาเมื่อความจริงคือศาสนาเป็นเรื่องที่เราทุกคนอธิบายได้เข้าใจได้เหมือนกันหมดเราจึงไม่วิ่งหาเราจึงไม่ว้าวุ่นและเราจึงไม่วุ่นวายเพราะเรื่องที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อใจเรามาเฝ้าฝึกมาปฏิบัติแม้จะแย้งจะขัดต่อความรู้สึกของเราก็พึงรู้ว่ามันวัดความรู้สึกของเรามันวัดใจเรามันวัดว่าเรามีศาสนาหรือไม่เครื่องวัดของใจเครื่องชั่งของใจว่าเรามีไหมเรามีไหมเครื่องวัดเครื่องชั่งของเราเนี่ยมีไหมโดยหลักใจแล้วรู้อยู่โดยหลักเหตุผลน่ะรู้อยู่โดยหลักใจโดยหลักเหตุผลน่ะรู้อยู่เข้าใจอยู่คนมีศาสนาครองใจคือคนมีเหตุมีผลคนมีศาสนาครองใจคือคนที่ยอมรับเหตุผลที่มีอยู่โดยทั่วไปเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ลดละทิฏฐิมานะของใจเพิกถอนของใจแล้วคนมีศาสนาลดลาวาสอกและก็ลดทิฏฐิมานะออกจากใจเมื่อลดทิฏฐิมานะออกจากใจแล้วยากที่เราจะยังความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นในความรู้ในความเข้าใจนั้นแยกออกได้ว่าศาสนานั้นคืออะไรศาสนามีหน้าตาเป็นอย่างไรพอเราวางอะไรลงได้แล้วมันเห็นว่าศาสนามีหน้าตาคือความจริงกับตัวเรานี่แหละถ้าเราเองไม่เด็ดขาดกับตัวเราเราจะไปเด็ดขาดคนอื่นไม่ได้มันจะมีเรื่องขี้สงสารมีเรื่องใจอ่อนมีเรื่องเป็นทุกข์เพราะคนอื่นอยู่เรื่อยถ้าความเด็ดขาดของเราไม่มีตัวเราเองก็ควบคุมตัวเราได้ยากแล้วคนอื่นหรือจะไม่ลำบากนั่นการมีศาสนาครองใจก็คือการยอมรับเหตุผลที่เราต้องเฝ้าฝึกปฏิบัติกันทุกคู่ทุกคนทุกวันทุกเวลาก็เพราะต้องการให้รู้ว่าศาสนามีหน้าตาอย่างนี้หน้าตาของศาสนาเป็นอย่างนี้มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งให้เราเฝ้าสังเกตดูว่านี่หลักศาสนานะกูหากายังที่อยู่ของใจคือกายใจนั้นต้องดูแลรับผิดชอบพอเยียวยาก็ต้องเยียวยาพอรับยาก็ต้องรับยาพอฉีดยาต้องฉีดยาพอผ่าตัดก็ต้องผ่าตัดไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็ต้องรู้แล้วว่าระดับให้น้ำเกลือหรือพักผ่อนก็พอหากเราไม่รู้ตัวเราใครจะรู้ตัวเรามากกว่าความจริงที่มีอยู่ศาสนา

เป็นการค้นหาความจริงที่ละเอียดขึ้นกับตัวเราจิตใจเราเน้นเพื่อหาความจริงที่มีอยู่กับตัวเราไม่ได้เน้นเพราะเหตุอย่างอื่นใดเน้นเพื่อหาความจริงกับตัวเราเมื่อเราเน้นเมื่อเรากำหนดเมื่อเราชัดเจนลงไปเราจะเป็นคนมีศาสนา

เมื่อเรานั้นเป็นคนมีศาสนาครองใจเราจะแยกออกได้ในคำพูดแยกออกได้ในการกระทำแยกออกได้ในความคิดของสิ่งที่เราทำคำทำพูดคิดมันแยกแยะออกได้ว่าระดับนี้เพื่ออะไรระดับนี้เพื่ออะไรระดับนี้เพื่ออะไรแล้วมันจะสร้างความเด็ดขาดให้กับหัวใจเรากับทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำก็สร้างความเด็ดขาดคำพูดก็สร้างความเด็ดเดี่ยวแม้สิ่งที่คิดนึกก็เป็นไปเพื่อการละลดและเพิกถอนของใจซึ่งเฝ้าดูตัวเราเป็นหลักเป็นฐานที่มีอยู่งานด้านการฝึกการปฏิบัติจึงเห็นได้ว่ากรรมฐานหมายถึงการงานทางด้านจิตใจโดยเฉพาะเมื่อจิตใจยอมรับในสิ่งที่มีอยู่ได้แล้วว่ากรรมฐานมันก็ถึงอกถึงใจเรากับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นจะต้องเป็นดังที่เราตั้งใจไม่เห็นจะต้องเป็นได้ดังที่เราตั้งใจไม่เห็นไม่จำเป็นไม่มีไม่เห็นไม่มีไม่จำเป็นดังที่เราตั้งใจไม่เห็นจะต้องเป็นอย่างนั้นในธรรมะปฏิบัตินั้นละเอียดในธรรมะปฏิบัติรอบคอบในธรรมะปฏิบัติสุขุมในธรรมะปฏิบัติเยือกเย็นในธรรมะปฏิบัติมีเหตุผลกับตัวเราธรรมะมันจะจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวของมันอากาศร้อนมันจะมีธาตุของการปรับอากาศเย็นมันก็จะมีธาตุของการปรับตัวเราเองถ้าปรับตามธรรมชาติไม่ได้ใจเราก็ยังไม่เห็นความจริงคือธรรมเพราะมันมีลักษณะความกลมกลืนด้วยเหตุด้วยผลของมันอยู่อย่างนั้นถึงบอกถ้าเราไปยืนขวางถ้าเราไปยืนขวางเราก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เราไปยืนขวางเราก็รู้แล้วมันคืออะไรขวางหูขวางตาขวางคอถ้าจนที่สุดว่าขวางใจคนอื่นเราจะรู้แล้วว่ามันคืออะไรการแยกออกโดยเหตุโดยผลแยกได้โดยความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นศีลเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่การมานั่งมาฝึกมาปฏิบัตินั้นเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้ความละเอียดของตัวเองเบื้องต้นเราก็สร้างความเด็ดขาดกับตัวเราที่สุดเราก็สร้างความเด็ดขาดกับสิ่งที่มีอยู่เราจะไม่วอแวเราจะไม่วอกแวกเราจะไม่หวั่นไหวเพราะความจริงปรากฏอยู่กับทุกคนใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับความจริงก็มีเหตุมีผลกับทุกคนคันเมื่อมาฝึกมาปฏิบัติความจริงนั้นๆก็จะละเอียดขึ้นกับจิตใจที่มีอยู่ความจริงนั้นๆก็จะยังรู้ซึ่งเหตุผลที่มีอยู่จากใจที่เฝ้าฝึกจากใจที่เฝ้าปฏิบัติจากใจที่เฝ้าเคี่ยวเข็นจากใจที่เฝ้าขุดคุ้ยจากใจที่เฝ้าถากถางความจริงคือธรรมกับใจก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างความมุ่งหมายด้วยเหตุด้วยผลความมุ่งหมายด้วยศีลด้วยธรรมความมุ่งหมายด้วยข้อวัดปฏิบัติอันดีงามนั้นจึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจเห็นใจเข้าใจในสิ่งที่ไม่รู้จริงของใจวิสัยของการแสดงออกจึงสร้างความอ่อนแอให้กับตัวเองอยู่เรื่อยๆอำนาจของความโลภโมโทโสอำนาจของตัวราคะโทสะโมหะอำนาจของความโลภความโกรธความหลงมันสิงใจมนุษย์มนุษย์จนไม่รู้ว่าตัวเองผิดถูกจนไม่รู้ดีชั่วของตัวเองเมื่อไม่ทราบไม่เข้าใจก็ยากที่จะดีได้เมื่อไม่ทราบไม่เข้าใจก็ยากต่อการที่จะดีได้จากใจของการฝึกการปฏิบัติจากใจของการเคี่ยวเข็นจากใจที่การถากถางที่มีอยู่ต้องเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจะพึงเพียรเพ่งอยู่อย่างต่อเนื่องอาศัยวันเวลาอาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกัน5ปีรู้แล้วแต่ยังไม่ละเอียดก็ต้องย้ำแล้ว10ปีรู้แล้วแต่ยังไม่ละเอียดก็ต้องย้ำแล้วถึงมาอุปมาเหมือนกับเดินทางแต่รอบเดียวมันไม่ชำนาญก็ต้องหลายรอบทำถนนถ้าเทหินลูกรังหรือบดอัดกรบรอบเดียวมันก็คงไม่อยู่มันก็ต้องหลายรอบแม้แต่หลายรอบแล้วมันยังไม่แน่นก็ต้องขุดใหม่ไถใหม่ปรับใหม่อัดใหม่มันถึงจะเป็น

หนุนที่อยู่ได้นานศาสนาเป็นคำจริงคำสัตย์ที่ทุกคนนั่งแล้วอธิบายได้โดยตนของตนเองซึ่งเป็นความแม่นยำในตัวของตัวเองอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเสียงเป็นเครื่องวัดของใจรูปเป็นเครื่องวัดของใจแม้สิ่งอื่นใดที่ผูกพันต่อเนื่องกับจิตใจนั้นเป็นเครื่องวัดเครื่องชั่งถ้าเราผู้มาฝึกมานั่งมาปฏิบัติไม่เห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้แสดงถึงศาสนายังไม่ปรากฏขึ้นที่ใจเราศาสนาเป็นของจริงถ้าเราทำไม่จริงมันก็คงไม่มีศาสนามันจะต้องกลุ่มเดียวกันเลือดกรุ๊ปเดียวกันคลื่นเดียวกันข่ายเดียวกันมันถึงจะจูนกันได้เมื่อของจริงคือศาสนาแล้วเราต้องทำจริงเมื่อเราทำจริงปฏิบัติจริงศาสนาก็ปรากฏขึ้นกับใจเราเราจะรู้ว่าความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดนั้นคืออะไรเมื่อหลักฐานของใจมีเหตุมีผลนั่งอธิบายและขบคิดได้นั้นศาสนาปรากฏขึ้นกับใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติพิจารณาให้เห็นตรงกันข้ามเดินสวนทางกับตรงกันข้ามกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเดินสวนทางต่อความต้องการเดินสวนทางต่อความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าถ้าเรายังเห็นว่างามเราต้องเห็นว่ามันไม่งามถ้าเรารู้รักสวยรักงามเราต้องเห็นความไม่สวยไม่งามเช่นอสุภกรรมฐานแต่ยังจมยังติดอยู่ในอำนาจของราคะเราก็ต้องเดินสวนทางต่อสิ่งเหล่านั้นจนควบคุมอยู่ในเฉพาะที่ได้ไม่เตลิดไม่เลยกรอบเดินสวนทางกับสิ่งที่เราที่เห็นบอกว่าสวยว่างามในหลักคำสอนนั้นค่อนข้างจะเดินสวนทางต่อกิเลสอยู่ตลอดเวลาที่เราเฝ้าสังเกตตัวเราจะเห็นอยู่ตลอดเวลาสบู่นั้นมีไว้สำหรับทำความสะอาดกายธรรมะคือความจริงมีไว้สำหรับชำระร่างกายและจิตใจตัวเราได้ทั้งนั้นถ้าเราเฝ้าฝึกปฏิบัติเราจะรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ขัดเกลาตัวเรานะงานกรรมฐานจึงเป็นงานค่อนข้างจะยกเอาความจริงมานั่งอธิบายมานั่งขบคิดมานั่งแยกแยะมานั่งพิจารณาว่านี่เป็นอนิจจังนี่เป็นทุกขังนี่เป็นอนัตตาสภาพเช่นนี้เราควรยึดไหมสภาพเช่นนี้เราไม่ควรยึดถ้ายึดแล้วเป็นอย่างไรมันเป็นทุกข์ปัญญามันก็จะแยกออกอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเฝ้าสังเกตเฝ้าพินิจพิจารณาเฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์มันจะเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่พอเห็นเป็นเรื่องที่มีอยู่เห็นเป็นธรรมดาธรรมก็ปรากฏเป็นชิ้นเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏคือความจริงเกิดขึ้นกับใจของเราการเฝ้าฝึกปฏิบัติเราก็จะยอมรับว่าเป็นเนนควรจะต้องเป็นเนนเป็นพระควรจะต้องเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาควรจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาให้ถึงหลักศาสนาที่เรายอมรับและฝึกปฏิบัติกันโดยสมมุติเราเป็นอุบาสกโดยสมมุติเราเป็นอุบาสิกาผู้หญิงผู้ชายเราต้องรู้แก่ใจเราว่าควรจะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างไรเท่าที่เราจะเป็นเท่าที่เราจะได้แม้เป็นภิกษุเป็นสามเณรเราก็รู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไรการยกขึ้นซึ่งฐานะของใจโดยเครื่องหมายและรูปแบบนั้นเป็นส่วนหนึ่งและการยกขึ้นซึ่งความเข้าใจนั้นเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งถ้าความจริงคือความเข้าใจไม่ปรากฏโดยหลักฐานแห่งเหตุผลที่มีอยู่แสดงถึงว่าการยกขึ้นใดๆยังไม่ประเสริฐเท่ากับการเข้าใจเมื่อเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสรองรับว่าปัญญายะปริสุทธิ์สติคนเราจะบริสุทธิ์นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยเหตุผลอื่นใดคนจะบริสุทธิ์นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุผลอื่นใดต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาไม่ได้บริสุทธิ์เพราะเหตุผลอื่นใดต้องบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาเมื่อเราเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยตัวปัญญาแล้วหลักฐานของใจเราก็จะดีขึ้นเหตุผลของใจเราก็จะดีขึ้นการใดเห็นได้ว่าสังขารไม่เที่ยงการใดยอมรับว่าสังขารเป็นทุกข์การนั้นย่อมเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายการคลายกำหนัดยึดติดใดๆก็หมดเมื่อหมดความกำหนัดยินดีแล้วธรรมก็เป็นศีลเป็นธรรมมรรคก็เป็นมรรคผลก็เป็นผลข้อวัดปฏิบัติของทุกคนก็เป็นคำสัตย์คำจริงกับใจไม่เบื่อหน่ายมันก็ยังอยู่อย่าง

0: นั้นถ้าเบื่อหน่ายมันก็เห็นความจริงกับใจว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตยึดก็รู้ว่าจิตยึดจิตไม่ยึดก็รู้ว่าจิตไม่ยึดจิตผูกพันก็รู้ว่าจิตผูกพันถ้ามันรู้เท่าทันอย่างนี้เค้าเรียกหัวใจของศาสนามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วหลักของความจริงศาสนาปรากฏขึ้นในตัวเราแล้วจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตมีโลภก็รู้ว่าจิตมีโลภจิตมีโกรธก็รู้ว่าจิตมีโกรธจิตมีหลงก็รู้ว่าจิตมีหลงรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ธาตุแท้ของความมีศาสนาก็เด่นขึ้นกับใจเราลดละวางเพิกถอนทิฏฐิมานะธรรมก็ปรากฏเป็นธรรมธรรมก็ปรากฏด้วยเหตุด้วยผลการวางไว้ด้วยความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าคนมีศาสนาครองใจคนที่มีศาสนาครองใจที่สุดของที่สุดก็เป็นคนที่รู้เท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่เข้าใจเท่าทันต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่เป็นคนที่หวั่นไหวง่ายไม่เป็นคนที่อ่อนแอกับสิ่งที่มีอยู่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสมมุติแม้ที่สุดความจริงมันไม่ต้องสมมุติมันก็ปรากฏของมันอยู่อย่างนั้นที่เราต้องเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาทุกวันนี้เพื่อต้องการให้ยกระดับฐานะของใจยกให้ดีขึ้นยกให้สูงขึ้นด้วยความจริงคำสัตย์ไม่ได้ยกเพราะเหตุคนอุบายมายาใดๆยกขึ้นด้วยความจริงคำสัตย์ที่เราจะยกฐานะซึ่งกันและกันให้สูงขึ้นหากมันจะแย้งจะขัดหากมันจะขัดต่อความรู้สึกของเราแต่ก็เฝ้าดูด้วยความละเอียดของใจเจ้าของความเป็นธรรมความชอบธรรมของใจก็เกิดขึ้นโดยวิสัยของปุถุชนจะเรียกร้องหาความยุติธรรมหาความยุติธรรมจากคนโน้นหาความยุติธรรมจากคนนี้แล้วหาความยุติธรรมจากใครต่อใครที่สุดมันก็ไม่เจอเพราะใจมันไม่เคยเห็นความเป็นธรรมกับเจ้าของแล้วมันก็เรียกร้องความยุติธรรมข้างนอกนี้ตายเดนตายเวียงเอาตัวรอดโยนความผิดให้คนอื่นไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วยังไม่รับผิดชอบสังคมแม้ที่สุดล่มจมเพราะการเอาตัวรอดตัวเองนะมีมากต่อมากแล้วเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการเอาตัวรอดมามากต่อมากแล้วโดยความหมายนี้จึงเฝ้าอยู่เฝ้าดูด้วยความละเอียดจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเราเป็นศีลเป็นธรรมจึงน้อมนำความจริงคำสัตย์ให้เกิดขึ้นกับใจจากวันเวลาที่เรามาเฝ้าฝึกปฏิบัติกันให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจกรรมที่หัวใจพี่น้องชาวพุทธที่เฝ้าฝึกปฏิบัติกันด้วยความเด็ดเดียวและเด็ดขาดมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นความเด็ดขาดของใจธรรมนั้นย่อมในชื่อว่าเป็นศีลเป็นธรรมกับใจเมื่อวานนี้พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโพท่านได้มาแสดงธรรมให้กับพี่น้องชาวพุทธก็เป็นความกรุณาความเมตตาของท่านแล้วหมู่เราพี่น้องชาวพุทธก็ได้มีโอกาสสร้างทานสร้างบารมีอื่นใดกับท่านเป็นปัจจัย 50,000 กว่าบาทด้วยอำนาจวาสนาบารมีของพี่น้องชาวพุทธได้มีโอกาสซึ่งให้โอกาสเป็นตลาดวิชากับพี่น้องชาวพุทธเปิดใจกว้างพอหวังได้ในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกันที่จะยังมรรคผลในภาคปฏิบัติของหมู่เราให้ดีขึ้นและดีได้ด้วยความเข้าใจจึงขออนุโมทนาในส่วนคุณงามความดีร่วมกันจะมาก็ดีไม่มาก็ดีสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีที่ปลูกฝังด้วยเบื้องต้นคือการรักษาประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะที่สุดก็คือการข้ามฟากข้ามฟังคือการไม่กำเริบไม่เวียนว่ายตายเกิดด้วยความเข้าใจด้วยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอันเกิดด้วยคำสัตย์คำจริงของผู้แสดงและผู้ฟังขอจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยดลบันดาลให้พวกท่านทั้งหลายได้มีส่วนบุญส่วนกุศลส่วนในคุณงามความดีร่วมกันขอแรงอธิษฐานของพวกท่านจงได้ดวงตาเห็นธรรมขอความจริงใจความบริสุทธิ์ใจจงได้ดวงตาเห็นธรรมหนักให้เป็นเบาเบาให้หมดไปตั้งจิตให้แน่วแน่ในตัวเองว่าชาตินี้ภพนี้ภูมินี้ขอการเวียนว่ายตายเกิดจงสั้นลงด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจเด็ดเดียวกับตัวเองเด็ดขาดกับตัวเองการไม่เวียนว่ายตายเกิดก็จะปรากฏด้วยความรู้ความเข้าใจในหลักของความไม่ยึดและไม่หวั่นไหวในที่สุดจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยทั่วกัน
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 น. ถึง 4:00 น.ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง M-Cord News FM 100.5
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะครับเช้าวันแรกของเดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรและผมภูเบศสุนีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้แรม1ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราอยู่ที่ไหนส่งข้อมูลกันมาได้นะคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @MCOTNEWS ก็ได้ค่ะที่บ้านคุณผู้ฟังเมื่อคืนเป็นยังไงคะฝนตกชุ่มฉ่ำไหมที่กรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางชุ่มฉ่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายๆของเมื่อวานนี้ที่เราฟังพยากรณ์กันไว้ใช่ไหมภูเบศว
1: ่
2: าเป็นช่วงเย็นถึงค่ำที่จะแบบไปเวียนเทียนกันไม่ได้นะอาจจะไปสองทุ่มที่ภูเบศบอกแต่ที่อสมทเมื่อวานนี้ดิฉันจัดรายการอยู
1: ่ยาวเลยใช่ไหมฮะ
2: ก็ไปจนถึงเย็นเลยค่ะแต่ว่าช่วงเย็นเนี้ยก็เหมือนกับว่าซาลงมาแต่ว่ามันก็ยังมีปรอยนิดๆหน่อยๆเพื่อที่แบบให้เป็นหวัดอ่ะช่วงเย็นอ่ะนะคะ
1: แต่ช่วงบ่ายนี่แบบตั้งแต่แบบช่วงบ่ายๆมาแล้วนะฮะก็ไม่รู้อีกเลยว่าตกหรือเปล่าเพราะหลับ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าตื่นขึ้นมาคือรถเปียกนะฮะ
2: ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็หลายคนติดตามกันนะว่าเราจะใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสแบบสะดวกโยทินไหมเพราะว่าแอปพลิเคชันมันแบบจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ห
2: กโมงเช้าใช่ไหมแต่กระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าเตรียมพร้อมอยู่นะคะแต่เรามาเริ่มกันตรงนี้เลยข่าวหน้าหนึ่งนะคะ
1: เริ่มข่าวหน้าหนึ่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยนะครับในหลวงราชินีเสด็จพระราชกุศลวิสาขบูชาณวัดพระแก้วทั่วไทยอิ่มบุญตักบาตรพระในหลวงพระราชินีเสด็จไปวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ครับ
2: มติชนก็มีประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะในหลวงพระราชินีเสด็จวันวิสาขบูชาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระอุโบสถวัดพระแก้วทั่วประเทศทำบุญตักบาตรในหลวงพระราชินีทรงเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา2569ประเสริฐเปิดประเพณีบุญบั้งไฟ101ถวายบั้งไฟ100ล้านมหาธาตุรัฐบาลแนะนำทำบุญอย่างมีสติเตือนระวังลวงทำบุญออนไลน์ค่ะ
1: ครับประเด็นพาดหัวใหญ่ของเดลินิวเช้านี้ครับผวาไล่เช็คเมกะโปรเจกต์รุมอัดรัฐบาลเบรกกรรมาธิการแลนด์บริดจ์อภิสิทธิ์เดินหน้าจ่อบี้ใช้เงินกู้ลั่นผิดหวังกลัวการตรวจสอบฝ่ายค้านรุมอัดรัฐบาลหลังเมินหนุนตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการสำคัญอภิสิทธิ์ขอเดินหน้าต่อ4มิถุนายนชงตั้งกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทครับ
2: อนุทินบินกระบี่

0: ทอดผ้าป่าวัดดังเกจิให้พรอยู่ครบ4ปีสร้างความผาสุกให้ประชาชนมาร์กผิดหวังรัฐบาลเมินสภาปมคว่ำบาตรกรรมาธิการแลนบริดจ์ลุยตรวจสอบ400,000 ล้านรัฐบาลใช้3มาตรการอัพสกิลแรงงานค่ะ
1: หยุดยาวกดใช้ฉ่ำทั่วไทยนะครับฉ่ำไทยช่วยไทยฝุ่งดันเศรษฐกิจฉลุยเงินสะพัด 4.5 พันล้านรองโฆษกพลอยทะเลแย้มช่วงหยุดยาววิสาขบูชาคาดเงินสะพัด 4,500 ล้านตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
0: 6โมงเช้าวันนี้เริ่มใช้ได้ไทยช่วยไทยพลัสทั่วประเทศแย้มข้อเสนอหอการค้าภาคชงสมุดปกขาวให้นายกรัฐมนตรีกรุงไทยเตรียมพร้อมระบบเป๋าตังค์ delivery ส่งอาหารเริ่ม15มิถุนายนนี
1: ้เตือนตุลาคมรับมือเอลนีโญมาแน่ครับจับตาทะเลเดือดชี้ปลาตายส่งสัญญาณเผยตอนนี้แค่โหมโรงจับตาปลาตายน้ำแดงรุนแรงที่ชุมพรสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ในอันดามันส่งสัญญาณเตือนทะเลเดือดกำลังมาครับ
0: อุตุเตือนฝนตกหนักทั้งสัปดาห์นนทบุรีกรุงเทพท่วมหลายจุดน้ำป่าซัดลำปางสะพานสุด
1: ทรัมป์ซัดอิหร่านเคี่ยวลากดินยูสั่งปิดโรงเรียนย้ายโรงพยาบาลลงใต้ดินหนีขีปนาวุธถล่มทรัมป์อ้างเปิดฉากสงครามกับอิหร่านก่อนเหตุต้องการสกัดการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่เช่นนั้นอาจจะไม่มีอิสราเอลและไม่มีตะวันออกกลางเหลืออยู่เตือนพร้อมกับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารหากเจรจาไม่บรรลุผลโวกำลังได้สิ่งที่ต้องการจากโต๊ะเจรจาแบบช้าแต่ชัวซัดผู้นำอิหร่านพวกเขี้ยวลากดินส่วนกองทัพเรือมะกันยิงขีปนาวุธเฮฟไฟโจมตีห้องเครื่องของเรือเรียนสตาร์ครับ
0: ชัดชาติหาเสียงสะพานเหล็กดร.โจชูเมกะโปรเจกต์ลดร้อนไม่หวั่นโพเลือกผู้สมัครอิสระนิดาโพชี้คนกรุงร้อยละ 64.9 เลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าสังกัดพรรคชัดชาติหาเสียงย่านสะพานเหล็กก่อนร่วมไพร์พาเรดดร.โจขอคะแนนฝั่งทนโชเมกะโปรเจกต์อันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายของมติชนค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่ภาพข่าวจาก Daily News นะครับมีภาพที่รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ว่าการการท่องเที่ยวรวมถึงประธานบริษัท The Mall Group นะครับเข้าร่วมงานซึ่งจัดขึ้นในงานในเดือนมิถุนายนนะครับ
0: ใช่ค่ะเป็นของงานของคนสีรุ้งใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็มีภาพอิ่มบุญนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็ชมรำระหว่างทอดผ้าป่าสามัคคีโดยรวมยอดเงินทุนทุกภาคส่วนนะครับได้8,111,118.99 บาทนะครับ
0: อ
1: ันนี้ตัวเลขมงคลนะวัดที่วัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับและอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพพุทธศาสนิกชนนะครับพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันวิสาขบูชานะครับก่อนจะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุห่มผ้าพระนอนและเวียนเทียนที่วัดขุนอินประมูลจังหวัดอ่างทองครับ
0: ค่ะประเด็นแรกวันนี้มาเริ่มกันที่ไทยช่วยไทยพลัสก่อนไหม
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มวันนี้6โมงเช้าวันแรกนะคะของการเริ่มใช้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการเตรียมพร้อมเรื่องของการเติมเงินไทยช่วยไทยพลัส 1,000 บาทนะคะให้แก่ผู้มีสิทธิ์รวมกว่า 39.2 ล้านคนทั้งในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนและกลุ่มของการลงทะเบียนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยอีก 26.04 ล้านคนนะคะโดยที่สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มก็คือ23นาฬิกาของทุกวันนะคะเงื่อนไขของการใช้ก็คือ 1,000 บาทเนี่ยไม่สามารถโอนสมทบไปยอดเดือนถัดไปได้รัฐบาลจะโอนให้แค่เดือนละ 1,000 บาทแล้วก็ใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะคะในส่วนของผู้ที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรัฐบาลจะร่วมจ่าย 60% แล้วคุณก็ต้องจ่ายเองเนี่ย 40% นะคะก็ตรงนี้สำหรับผ่านแอปเป๋าตังค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปเป๋าตังก็อัปเดตกันตอนวันที่ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็วันนี้ก็ลองดูเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องเติมเงินเข้าไปก่อนซึ่งอัตราการเติมเงินในต่อเดือนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่133บาทค่ะ
1: ต่อวัน
0: ต่อวันขออภัยค่ะต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ667บาทค่ะ ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณค่ะผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ

0: พื่อที่จะให้เกิดเหมือนกับว่าเงินสะพัดมากยิ่งขึ้นค่ะก็วันนี้ใช้วันแรกนะคะสำหรับประชาชนที่ร่วมโครงการนี้1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยยังในฐานะผู้ค้านะคะร้านค้าต่างๆเนี่ยตอนนี้ร้านค้าเนี่ยนะคะยังสามารถที่จะไปร่วมลงทะเบียนได้นะคะว่าเราจะร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าร้านค้าตอนนี้มีผู้ใช้เนี่ยถึง 39.2 ล้านคนค่ะร้านค้าตอนนี้มีลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะอยู่ที่ 721,644 ร้านค้าค่ะสำหรับร้านค้าที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการยืนยันเนี่ยอยู่ที่329,454 ร้านค้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าตรวจสอบเสร็จสิ้นก็จะมีร้านค้าเพิ่มประมาณเกือบ1ล้านร้านค้านะคะที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะ
1: ครับก็จริงๆเนี่ยตั้งแต่เราอ่านข่าวมาเนาะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป
0: ็
1: นเมื่อวานวันแรกนะที่ทั้งรัฐบาลและโฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาพูดเรื่องว่าเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เงินกี่บาทปกติมีแค่60 40
0: ใช่ค่ะ
1: นอกนั้นเราคำนวณกันเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้นิดหนึ่งนะครับว
0: ่
1: าเราจะไปคำนวณยังไงอ่ะถึงเวลาเราจะไปใช้ไงไม่ต้องคำนวณแค่เติมเงินเข้าไป
0: เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์
1: ถึงเวลาสแกนแล้วมันคำนวณให้เองเลยช่วย 60% จำไว้ว่า 60% นะกับ 40% คือเช่นถ้าหากซื้อสินค้าไป100นึงรัฐก็จะช่วยจ่าย60และประชาชนจ่ายเอง40นะครับอย่างเช่นกรณีซื้อสินค้า333บาทร
0: ั
1: ฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันและเราจ่ายเอง133บาท
0: ค่ะ อันนี้ก็แอปพลิเคชันช่วยคุณได้นะคะหาก
1: แล้ว
0: ถ้าคุณตกเลขนะ
1: ครับไม่ตกหรือไม่ตกก็คือแอปมัน
0: สแกนแบบคำนวณให้
1: เรียบร้อยทุกอย่างนะครับตัดยอดให้นะครับแต่ว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าเอ๊ะยอดเกินนะครับสมมติเราต้องซื้
0: อ
1: ต้องการซื้อเกินสมมติว่า
0: เกิน333บาทใช
1: ่ไห
0: ม
1: ใช่ของ500บาทเราซื้อเกิน333เราก็แค่เติมเงินเข้าไปเพิ่ม
0: ก็คือที่เหลือเราก็จ่ายเอง
1: ใช่สมมติว่าซื้อของ500เราก็จ่ายแค่200
0: ใช่
1: ประมาณนั้นเราก็จ่ายแค่133
0: คือเรา133มันจะอยู่ในสัดส่วนของที่รัฐบาลช่วยแต่ว่าส่วนเกินนั้นน่ะเราต้องรับผิดชอบเอง
1: เราต้องบวกแอดออนเข้าไปอีกนะครับอ่ะโอเค
0: ประมาณนี้นะคะ
1: มีอีกไหมครับไทยช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทยไม่มีแล้วค่ะ
1: ผมจะพาไปตั๋วร่วมรถไฟเขียวนะครับโครงสร้างราคาตั๋วร่วมรถไฟทุกสายทุกสีนะครับวางกรอบค่าแรกเข้า17บาทและก็เก็บสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยคิดโดยไม่คิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนนะครับเตรียมที่จะเสนอครม.ก็ให้ใช้ได้ปี70นะครับมติในการยกเลิกมาตรการเดิมแล้วก็กำหนดโครงสร้างราคาตั๋วเริ่มใหม่ครับแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมนะครับซึ่งก็มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธานว่าที่ประชุมนะครับก็บอกว่ามีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารในระบบตั๋วร่วมนะครับในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเป็นผู้เสนอก็มีมติสำคัญอันแรกเลยนะครับก็คือให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี68เรื่องมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่2แล้วปรับมาเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างอัตราค่าโดยสารร่วมรูปแบบใหม่อันนี้เนี่ยเขาจะกำหนดให้อัตราค่าแรกเข้าเป็นไปตามสัญญาเดิมก็คือเริ่มต้นที่ไม่เกิน17บาทและคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือประสบการณ์การเดินทางข้ามสายรถไฟฟ้าจะต้องไม่มีการจัดเก็บค่าแรกเข้าที่ซ้ำซ้อนกันอีกต่อไปนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยนะครับตามกฎหมายให้เร่งเปิดฉากเจรจากับผู้ประกอบการรถไฟฟ้าเอกชนทุกรายเกี่ยวกับการยกเว้นค่าแรกเข้าและการจัดสรรส่วนแบ่งรายได้จากปริมาณผู้โดยสารส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปแล้วก็นำรายได้ส่วนเกินดังกล่าวนี้กลับคืนมาอุดหนุนเป็นส่วนลดให้กับประชาชนควบคู่ไปกับการพิจารณาแนวทางและก็การบริหารจัดการศูนย์บริหารจัดการรายได้กลางหรือว่า CCH นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสนขเขาจะต้องไปหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อคัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสมและก็มีความพร้อมเข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการระบบกระแสเงินสดและก็

0: ัดการรายได้กลางของตัวร่วมให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับกระทรวงคมนาคมได้ทำการเสนอเรื่องไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเพื่อขออนุมัติเป็นแนวทางในการกำหนดราคาตัวร่วมรวมถึงขออนุมัติกรอบแนวทางในการถ่ายโอนการบริหารงานและภาระหนี้สินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีทองจากเดิมที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครให้ย้ายมาอยู่ภายใต้กำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แทนนะครับซึ่งก็คาดว่าซึ่งคาดหมายว่าจะสามารถบรรจุเข้าวาระที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาได้เร็วๆนี้นะครับและหลังจากผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วคณะกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะเดินหน้าเจรจารายละเอียดกับเอกชนทันทีก็ตั้งเป้าหมายสูงสุดนะครับจะเริ่มคิกออฟเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมอย่างเป็นทางการในปี2570ครับ
1: เราก็ถ้าได้ใช้จริงๆนี่มันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะพากันไปที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ขณะที่ในช่วงที่มีพิธีอยู่เนี่ยนะคะก็หลังจากพิธีเสร็จสิ้นงานบุญเสร็จสิ้นนะคะก็มีกลุ่มพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเนี่ยเข้ามาร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับปมที่มาเลเซียสกัดการนำเข้ากุ้งไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่ค่ะโดยที่มีพระเทพวชิรากรรองเจ้าคณะภาค17ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะโดยในพิธีก็มีพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะในโอกาสนี้ท่านเจ้าพระคุณเทพวิทยาวิธิวชิรากรนะคะก็ได้ให้พรแก่นายกรัฐมนตรีให้บริหารราชการแผ่นดินประสบความสำเร็จตลอด4ปีเพื่อสร้างความผาสุกให้กับประเทศและประชาชนค่ะหลังจากเสร็จงานบุญนะคะก็มีนายเอกพจน์ยอดพินิจค่ะนายกสมาคมกุ้งไทยนะคะแล้วก็มีนายอภิชิตวรกิจเลขาธิการพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้วก็ชาวประมงชายฝั่งเพื่อเร่งที่จะแก้ไขปัญหามาตรการการระงับนำเข้ากุ้งของมาเลเซียโดยนายเอกพจน์เนี่ยก็บอกว่าหลังจากสมาคมกุ้งไทยแล้วก็พันธมิตรเนี่ยรับทราบประกาศจากมาเลเซียในการยกระดับการควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ชั่วคราวไว้ก็คือจะมีผลบังคับใช้วันนี้5สายพันธุ์ของกุ้งก็คือมีกุ้งกุลาดำกุ้งขาวกุ้งแชบ๊วยกุ้งน้ำตาลกุ้งฟ้าค่ะตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะคะซึ่งมีความกังวลอย่างยิ่งว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้การส่งออกของกุ้งเนี่ยมีปัญหานะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยต่อปีเนี่ยประเทศไทยนะคะส่งออกกุ้งไปที่มาเลเซียอยู่ประมาณ6,000 ถึง 8,000 ตันค่ะคิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกก็อยู่ที่ประมาณ 5% ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะรับรองผลของการเลี้ยงกุ้งหรือว่ากุ้งเพาะการทำประมงกุ้งจากธรรมชาติโดยเฉพาะกุ้งที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะส่งออกไปมาเลเซียแทนที่จะส่งขึ้นมาขายในพื้นที่ภาคกลางซึ่งถ้าหากว่ามีปัญหาการสกัดการนำเข้ากุ้งที่มาเลเซียแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ราคากุ้งเนี่ยตกลงนะคะทั้งนี้ก็ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อผ่อนปรนขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อให้กระทรวงเกษตรสหกรณ์นะคะได้เร่งกำหนดแนวทางในการตรวจสอบกุ้งแล้วก็ออกใบรับรองความปลอดภัยทางอาหารที่เหมาะสมรวมถึงมาตรการรองรับผลผลิตกุ้งที่ออกมาเพื่อป้องกันราคาหน้าฟาร์มเนี่ยตกต่ำลดผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรรายย่อยนะคะยืนยันค่ะว่าตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างมาตรฐานให้กับกุ้งไทยค่ะ
0: ครับมาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบ้างนะครับอาจารย์ธรออกมาเตือนเรื่องวิกฤตปลาตายน้ำแดงที่ชุมพรและก็สาหร่ายบลูมในอันดามันนะครับก็เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของปรากฏการณ์ทะเลเดือดนะครับแล้วก็บอกว่าพายุความร้อนของจริงเนี่ยจ่อถล่มน่านน้ำไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับจากกรณีที่เกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายทะเลปากน้ำชุมพรหาดพระดอนภาพนะครับและก็หาด ทรายรีนะครับจังหวัดชุมพรซึ่งผลจากการสำรวจเบื้องต้นเนี่ยพบว่าน้ำทะเลกลายเป็นสีน้ำตาลแดงครับและก็ส่งกลิ่นเหม็นคาวแบบรุนแรงเลยเนื่องจากว่าเกิดการสะพรั่งหรือว่าบลูมของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมนะครับล่าสุดครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะครับอาจารย์ประจำคณะภาค

0: วิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและก็รองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์ออกมาโพสต์ข้อความแจ้งเตือนผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเร่งด่วนเลยนะครับบอกว่าวิกฤตปลาตายจากปรากฏการณ์น้ำแดงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในจังหวัดชุมพรรวมถึงการเพิ่มขึ้นของสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินในหลายๆพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันล้วนเป็นสัญญาณเตือนภัยที่เด่นชัดนะครับว่าสภาวะทะเลเดือดกำลังจะมาเยือนน่านน้ำไทยในไม่ช้านี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับทางนี้ทางด้าน ขออภัยครับนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลชื่อดังก็ยังระบุข้อความเตือนภัยเพิ่มเติมในช่องความคิดเห็นด้วยนะครับว่าปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์ทะเลตายที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่โหมโรงหรือว่าการเตือนภัยล่วงหน้าในระยะเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าของจริงหรือว่าวิกฤตทางทะเลที่รุนแรงที่สุดจะมาถึงอย่างแน่นอนในช่วงเดือนตุลาคมโดยจะเป็นช่วงที่ปรากฏการณ์เอลนีโญกลับมาแผงฤทธิ์และส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อระบบนิเวศชายฝั่งรวมถึงอาชีพประมงพื้นบ้านโดยตรงครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมหรือว่าน้ำแดงนี้นะครับก็เกิดจากสภาวะที่น้ำทะเลมีปริมาณแร่ธาตุสูงนะฮะปริมาณธาตุอาหารเนี่ยสูงเกินไปประกอบกับแสงแดดที่แรงจัดทำให้อุณหภูมิน้ำเอื้อต่อการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนอย่างรวดเร็วก็ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำลงอย่างเฉียบพลันทำให้สัตว์ทะเลขาดอากาศหายใจและก็ตายเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำทะเลไปตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเตือนชาวประมงเรือเล็กและก็ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายทะเลให้เตรียมพร้อมรับมือกับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะโลกเดือดในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะก็สำหรับสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะก็มีอีกเรื่องนึงค่ะก็มีส.ส.ของพรรคประชาชนนะคะออกมาแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเหตุของคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงว่าอยากให้มีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยมากกว่านี้นะคะนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนนะคะได้แสดงความคิดเห็นกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตจีนระบุว่าจะเพิ่มความร่วมมือด้านความคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำโขงค่ะโดยที่นายพัทรพงศ์นะคะเรียกร้องให้จีนเนี่ยเปิดข้อมูลการนำเข้าแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธจากกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงเพื่อช่วยในการตรวจสอบในเรื่องของมลพิษทางน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะคะโดยที่เสนอให้ฝ่ายจีนเนี่ยปฏิบัติหรือว่าเปิดเผยข้อมูลเนี่ยสำคัญ4ด้านได้แก่ข้อมูลเรื่องของเหมืองปริมาณแร่ที่ส่งออกไปจีนรวมถึงข้อมูลการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริการค่ะและข้อมูลการตรวจสอบแร่ข้อมูลการตรวจสอบแร่จากเหมืองที่ผิดกฎหมายและข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของแร่หายากนะคะนายพัทรพงศ์นะคะซึ่งเป็นส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้กับประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงเนี่ยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของมลพิษได้ชัดเจนมากขึ้นและนำไปสู่การพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่จะตรวจสอบได้จริงพร้อมกันนี้ยืนยันว่าจะผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยใช้กลไกในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและบังคับใช้กฎหมายในการบริจัดการแร่หายากอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าประเทศในลุ่มน้ำโขงจะมีมาตรฐานน้ำนะคะที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้แม่น้ำสายแม่น้ำกกแม่น้ำรวกเนี่ยที่ประชาชนได้ยินก็คือกรมควบคุมมลพิษเนี่ยยังต้องไปตรวจสอบประสิทธิภาพของน้ำแล้วก็มาตรฐานของน้ำอยู่เป็นระยะระยะค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้านะครับในประเด็นครอบครัวเหยื่อผอ.ปปช.นะครับครอบครัวไรเดอร์เนี่ยนะครับที่ผอ.ปปช.เมาขับนะครับเข้าร้องตำรวจนะครับหวั่นว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้านะครับครอบครัวกรณีที่นายจรงเกราะเหมาะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถกระบะในขณะเมาสุราพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนายสอนนรินทร์นาคงศรีอาชีพไรเดอร์จนเสียชีวิตคาที่บนสะพานต่างระดับบางรักน้อยจังหวัดนนทบุรีครับล่าสุดพี่สาวและก็พี่ชายพร้อมด้วยลูกทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตครับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมเนื่องจากว่าทางครอบครัวเนี่ยก็ยอมรับว่ามีความกังวลใจอย่างมากเพราะว่าคู่กรณีก็เป็นถึงข้าราชการระดับสูงในขณะที่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นกลุ่มรากหญ้าหาเช้ากินค่ำจึงอยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรมที่สุดส่วนเรื่องเงินเยียวยาเบื้องต้นคู่กรณีมอบให้มา50,000 บาทเป็นค่าจัดการศพและก็มีการพูดคุยค่าเสีย

0: หายนะครับขั้นต้นที่ 500,000 บาทซึ่งทางญาติก็มองว่ายังไม่เพียงพอเพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกอีก2คนพร้อมกับมองว่าการให้สัมภาษณ์แสดงความเสียใจของคู่กรณีผ่านสื่อก็เป็นแค่เป็นการสร้างภาพเนื่องจากว่าขัดแย้งกับคลิปหลักฐานในวันเกิดเหตุทั้งเรื่องปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พฤติการความพยายามที่จะพาสิ่งอื่นมาสมอ้างเป็นคนขับแทนนะครับส่วนความคืบหน้าในกรณีเหตุความวุ่นวายในงานศพนะครับณวัดทุ่งครุหลังจากมีชายคนหนึ่งบุกเข้าไปชกหน้านายจรงจนล้มคว่ำแล้วก็เดินเข้ามาขอขมาศพเนี่ยนะครับล่าสุดครับนายธนัทบุญมากอายุ26ปีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมอาชีพไรเดอร์ของผู้ตายเนี่ยเดินทางเข้าไปพบผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุนะฮะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุต่อยจริงนะครับเนื่องจากว่าบันดาลโทสะแล้วก็รักผู้ตายที่เคยช่วยเหลือตนเองมาโดยตลอดในขณะที่การจัดงานสวดอภิธรรมศพนะฮะนายจรงเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยตัวเองแต่ว่าได้ส่งภรรยาแล้วก็พี่สาวมาเป็นตัวแทนเคารพศพโดยทางครอบครัวบอกว่านายจรงได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ถูกทำร้ายและแพทย์ก็ต้องเย็บไปถึง8เข็มนะฮะเย็บที่ปากนะแล้วก็มีอาการฟกช้ำที่ตาจึงต้องงดมาร่วมงานเพื่อความปลอดภัยนะครับในขณะเดียวกันประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงในวงราชการด้วยนะครับเพราะว่าคุณวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวคัดค้านกรณีที่เลขาธิการปปช.มีคำสั่งโยกย้ายนายจรงเนี่ย ให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษซึ่งถือว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นและได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดือนละ 18,000 บาทเป็น 40,000 บาทโดยนายวัชระก็ชี้นะครับว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงการไร้ธรรมาภิบาลมีลักษณะการเล่นพรรคเล่นพวกและทำร้ายความรู้สึกของประชาชนในสังคมอย่างรุนแรงเนื่องจากข้าราชการรายนี้ยังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาอื้อฉาวเมาแล้วขับชนคนตายหนีนะครับแทนที่จะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและพักราชการแต่กลับได้รับปูนบำเหน็จเลื่อนขั้นจึงเรียกร้องให้ประธานกรรมการปปช.เร่งทบทวนและยกเลิกคำสั่งดังกล่าวทันทีพร้อมทั้งติติงให้ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมแบบเดียวกันกับราชการหน่วยอื่นไม่ควรใช้อภิชิตใดๆมาปกป้องคนผิดภายในองค์กรของตนเองครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับอีกเรื่องนึงค่ะก็มีเรื่องของวันนี้จะเริ่มลงทะเบียนของผู้ประกันตนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะก็นายจุลพันธ์นะคะอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้โพสต์ข้อความผ่านถึงผู้ประกันตนเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในปี2569ว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมแล้วเรียบร้อยค่ะโดยมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆก็คือเรื่องของความพร้อมของการลงทะเบียนทั้ง3ช่องทางนะคะได้แก่การลงทะเบียนผ่านระบบ e-sales service แล้วก็ผ่านระบบ SSO Plus และระบบสำนักงานประกันสังคมรวมถึงความพร้อมของระบบไทยดีเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้งานจำนวนมากการจัดเตรียมฐานข้อมูลที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะในให้เป็นปัจจุบันรองรับการตรวจสอบสิทธิ์อย่างแม่นยำและมีการอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานค่ะและมีการจัดเตรียมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของระบบอย่างทันท่วงทีนะคะนอกจากนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างผู้ประกันตนให้มากยิ่งขึ้นและยังได้มีการเตรียมจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมด้วยนะคะในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางเพื่อประสานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆของสำนักงานประกันสังคมรวมถึงให้บริการข้อมูลด้านข่าวสารตอบข้อซักถามให้กับประชาชนนะคะโดยที่สามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02-956-2929ค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการก็จะมีอยู่10คู่สายนะคะแล้วก็มีสายด่วนหมายเลข1506แล้วก็กด9เพื่อที่จะให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะก็จะเริ่มในวันนี้แล้วนะคะสำหรับการที่จะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามประเด็นอื่นๆในช่วงหน้าครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcard Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของ

0: สมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะช่วงนี้ชวนคุณผู้ฟังดูแลเรื่องสุขภาพกันก่อนนะคะสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้แนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้เขามีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะตัวหม้อเคลือบนอนสติกนะคะข้าวไม่ติดล้างง่ายที่สำคัญคือมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวดูทำซุปทำโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระด้วยมีมาตรฐานของมอกด้วยนะคะแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มโปรโมชั่นวันนี้จากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะย้ำค่ะ990บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะมีของแถมเพิ่มอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารและก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทเลยทีเดียวนะคะท่านไหนสนใจโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังทริปท่องเที่ยวของเรายังพอมีที่นั่งเหลืออยู่นะครับสำหรับบัสที่2นะครับก็ไปร่วมเดินทางครั้งประวัติศาสตร์กับเรานะครับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานเอาไว้หนึ่งเดียวนะครับ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับพาคุณผู้ฟังไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและก็สนุกสนานตลอดการเดินทางแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ไปเจอกับคุณดำรงพุตานและก็คุณพิสมัยพิมพิศาสกุลจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอแบบตัวเป็นๆกันด้วยนะครับเราจะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูและก็มีอาหารรสเลิศทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง15,900 บาทต่อท่านนะครับผมจะลดลงเหลือ 1,000 เรื่อยๆเลยนะ 15,900 บาท
2: ซื้อกับภูเบศก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือให้ภูเบศจ่าย
3: เดี๋ยวผมออกให้ที่เหลือนะ สำรองที่นั่งด่วนนะครับที่เบอร์0944803076นะครับ0943966649แล้วก็0868251444ครับ
2: ค่ะอยากเชิญชวนไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
3: เหลือไม่เยอะแล้วนะ
2: ใช่กำลังถ้าบัสที่2เนี่ยเล็งๆนะเล็งๆตอนนี้จะถอยหลัง10ที่นั่งสุดท้าย
3: รีบๆเลยนะฮะ
2: อ
3: ยากให้มา
2: อยากให้มาอยากให้มาเที่ยวด้วยกันภูเบศไปด้วย
3: ภูเบศไปด้วยนะครับไปทักทายไปพูดคุยกันได้นะครับไปถ่ายรูปให
2: ้ช่างภาพนะคะ
3: ช่างภาพเดี๋ยวไปถ่ายภาพให้นะฮะ
2: ค่ะมากันที่ประเด็นการเมืองนะคะสำหรับเรื่องของการเดินหน้าตั้งกรรมาธิการตรวจสอบเงินกู้ค่ะนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ปิดรับการลงทะเบียนโดยที่มียอดผู้ลงทะเบียนสูงถึงประมาณ26ล้านคนว่าตัวเลข26ล้านคนเนี่ยถือว่าไม่น้อยสิ่งสำคัญก็คือรัฐบาลกำลังทุ่มเททุกอย่างกับโครงการนี้เข้าใจดีว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือเพียงแต่ที่เราออกมาพูดก็คืออยากเห็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาที่ถูกจุดมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์กังวลเรื่องของการกระตุ้นเพียงแค่4เดือนหลังจากนั้นหากข้าวของแพงรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไรการใช้เงินกู้ไปถึง1.7 แสนล้านบาทเนี่ยทำให้หนี้สาธารณะเนี่ยขยับไปใกล้เพดานผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนนี้แต่การตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยประธานสภายังไม่ยอมตั้งหรือว่าบรรจุยัตติการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินกู้เนี่ยนายอภิสิทธิ์เนี่ยมองยังไงซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็มองว่าวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้เรื่องจะเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ก็จะ

0: พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันเพื่อติดตามการตรวจสอบการใช้เงินกู้ของรัฐบาลโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เงินไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกู้ออกมาช่วยจึงอยากตรวจสอบตรงนี้แต่สภาชุดนี้ซีกรัฐบาลจะไม่ให้มีการตั้งกรรมาธิการค่ะ
1: ค่ะมาดูบรรยากาศการหาเสียงนะครับของผู้สมัครลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.พาเรดตดเท้าเข้าร่วมงานบางกอกพลายประจำปี2569กันอย่างคึกคักนะครับแล้วก็ใช้โอกาสลุยน้ำท่วมขังสีลมสำรวจปัญหาระบายน้ำล่าช้าแล้วก็มีการงัดนโยบายเด็ดๆในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงหวังที่จะมัดใจฐานเสียงคนเมืองครับกระแสการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็คึกคักฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับบรรดาผู้สมัครตัวเต็งตบเท้าเข้าร่วมงานบางกอกพลายพาเลทประจำปี2569ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงที่ถนนสีลมและก็พื้นที่ปทุมวันนะครับเมื่อเวลาประมาณสัก16:27 นเนี่ยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9ก็เดินทางเข้าร่วมชมงานพร้อมกับทีมงานอดีตรองผู้ว่าโดยให้สัมภาษณ์ชูจุดแข็งของกรุงเทพมหานครในการโอบกอดความหลากหลายพร้อมกับร่วมลุ้นสถานการณ์การระบายน้ำท่วมขังความแรงระดับ90 มิลลิเมตรนะครับบนถนนสีลมในฐานะผู้สังเกตการก็ตอนนี้สั่งการไม่ได้แล้วนะครับในขณะที่ดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับผู้สมัครหมายเลข14ก็เดินทางเข้าร่วมงานที่สนามเทพหัสดินและก็ประกาศยุทธศาสตร์เมืองเท่าเทียมนะครับชูนโยบายยกระดับความปลอดภัยทางเพศด้วยระบบกล้องวงจรปิด AI นะครับแล้วก็ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมกับเดินหน้าปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขของกรุงเทพให้รองรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียมโดยผู้สมัครทุกฝ่ายก็ต่างประกาศจุดยืนร่วมกันในการสนับสนุนให้กรุงเทพเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride นะครับในปี2573นะครับหรือว่าปีคศ2030นะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่านะครับหมายเลข5นะครับพร้อมกับทีมผู้สมัครสกเนี่ยก็ใช้โอกาสก่อนช่วงเริ่มเดินพาเหรดนะครับลงพื้นที่ลุยน้ำท่วมขังฉับพลันบนถนนสีลมเนี่ยเมื่อวานก็ลุยกันเยอะนะ
2: ลุยทุกคนเลยค่ะ
1: เพื่อเข้าไปสำรวจปัญหาร่วมกันกับนางพรพันธ์วัฒนศิลป์ผู้อำนวยการเขตบางรักนะครับก็พบว่าพื้นที่นี้เนี่ยก็เป็นแอ่งราดนะครับแอ่งราดต่ำนะครับอีกทั้งแนวท่อระบายน้ำเก่าเนี่ยก็มีปัญหาสิ่งปฏิกูลอุดตันและได้รับผลกระทบชั่วคราวจากการปรับปรุงบาดวิถีนายอนุชาจึงได้ประกาศชูนโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในภาพใหญ่เชิงโครงสร้างโดยจะเร่งรัดงบประมาณเมกะโปรเจกต์ของกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันโครงการอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ใต้ดินให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเร่งผันน้ำท่วมนะให้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยได้เร็วที่สุดแทนการไล่แก้ปัญหาเฉพาะจุดแบบในอดีตส่วนอีกคนนึงนะครับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณย่านศาลาแดงแล้วก็พื้นที่หน้าโรงภาพยนตร์ลิโดสยามสแควร์นะครับก็มีการชูกลยุทธ์เชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายโดยประกาศลั่นนะครับว่าหากชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทม.จะนำระบบดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการลอกท่อ 100% เต็มพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีตกหล่นและจะตั้งเกณฑ์วัดผลตามความแตกต่างหลังจากขุดลอกอย่างได้มาตรฐานนะครับควบคู่ไปกับการออกนโยบายเชิงรุกอุดหนุนและก็ติดตามการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียและดักไขมันในครัวเรือนทุกบ้านเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นตอไม่ให้เศษอาหารไขมันหลุดรอดลงมาทับจนท่อระบายน้ำอุดตันแบบซ้ำซากครับ
0: ค่ะพากันไปดูผลนิด้าโพบ้างค่ะนิด้าโพเผยผลสำรวจประชาชนเลือกผู้ว่ากทม.จากผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะคะเผยผลสำรวจเรื่องผู้ว่ากทม.อิสระหรือสังกัดพรรคทำการสำรวจในวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุม50เขตกระจายการศึกษาในทุกระดับค่ะจำนวนผู้สำรวจก็คืออยู่ที่ 1,310 คนนะคะพบว่าร้อยละ 64.96 ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังมาเป็นผู้ว่ากทม.นะคะรองลงมาร้อยละ 16.88 บอกว่าจะเลือกผู้สมัครที่มีสังกัดพรรคการ

0: เมืองร้อยละ 12.82 บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 5.34 ระบุว่ายังไม่แน่ใจนะคะสำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพในการเลือกผู้ว่าหรือว่าเลือกสก.ที่จะเข้ามาในวันที่28มิถุนายนนี้พบว่าร้อยละ 48.47 บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองหนุนหลังร้อยละ 33.21 บอกว่าจะเลือกผู้สมัครที่มีสังกัดพรรคการเมืองร้อยละ 11.06 นะคะร้อยละ 11.60 เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลังและร้อยละ 6.72 บอกว่ายังไม่แน่ใจนะคะสำหรับคำถามสุดท้ายของนิด้าโพเมื่อถามว่าถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพในการลงสมัครลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.เนี่ยจากพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มการเมืองเดียวกันหรือไม่ร้อยละ 53.97 บอกว่าจะเลือกจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองที่แตกต่างกันนะคะก็อาจจะเลือกผู้ว่าจากพรรคหนึ่งสก.จากพรรคหนึ่งนะคะแล้วก็รองลงมาร้อยละ 36.80 บอกว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเดียวกันร้อยละ 9.08 บอกว่ายังไม่แน่ใจและร้อยละ 0.15 ไม่มีคำตอบแล้วก็ยังไม่สนใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับพรร
0: ค
1: ประชาชนก็ยืนยันว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐหรือว่าระบอบการปกครองแน่นอนครับแย้มว่าโมเดลสภาเดี่ยวเนี่ยอาจจะตัดคำว่าวุฒิสภาออกได้โดยไม่ผิดหลักการนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะครับก็เปิดเผยถึงจุดยืนของพรรคประชาชนต่อกรณีกระแสความกังวลใจเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในหมวด1หมวด2ก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือระบอบการปกครองอย่างเด็ดขาดซึ่งทางพรรคได้ระบุข้อความนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อคลายความกังวลของสังคมอย่างไรก็ตามนายพฤทธิ์บอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นล็อกทุกข้อความในหมวด1และหมวด2เนื่องจากว่าบางมาตราไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบรัฐยกตัวอย่างเช่นมาตรา1ในหมวด2มีคำว่าสมาชิกวุฒิสภาบรรจุอยู่ซึ่งในอนาคตหากสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.มีมติเลือกใช้ระบบสภาเดียวและตัดคำว่าวุฒิสภาออกก็ถือว่าเป็นทางเลือกตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐเดียวที่ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแต่อย่างใดและก็ชี้แจงนะครับว่าการปรับปรุงข้อความในหมวด1และหมวด2เป็นสิ่งที่เคยทำมาในตลอดนะครับในรัฐธรรมนูญปี405060จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ตามที่มีกระแสข่าวลือนะครับเรื่องของการยึดอำนาจนอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้กล่าวถึงกรณีที่นายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาเตรียมล่ารายชื่อสมาชิกรัฐสภา140คนเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยปมที่มาของสสร.โดยระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568นะครับที่ชี้ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกสสร.ได้โดยตรงนั้นเป็นคำวินิจฉัยที่สร้างปัญหาและก็ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยทางประชาชนก็พรรคประชาชนนี่ก็เห็นด้วยกับช่องทางที่สมาชิกวุฒิสภากำลังขับเคลื่อนหรือว่าหารือในขณะนี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้หากกลุ่มสว.จะยกร่างแก้ไขปี60นะครับพรรคประชาชนก็พร้อมจะร่วมลงชื่อสนับสนุนแต่ก็ต้องสอดคล้องกับ3หลักการสำคัญก็คือ1สนับสนุนให้สสร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง2ต้องป้องกันการผูกขาดหรือว่ากินรวบอำนาจจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง3ต้องไม่ให้มีการเพิ่มอำนาจหรือว่าเงื่อนไขพิเศษใดๆให้สว.เป็นผู้ชี้ขาดเนื้อหาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็ทางคุณพฤทธิ์เนี่ยทิ้งท้ายนะครับว่าเป้าหมายการชวนสังคมจับตาคือระบอบสีน้ำเงินโดยชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหากลุ่มการเมืองกลุ่มหนึ่งที่พยายามเข้ามาผูกขาดกินรวบควบคุมกลไกทุกสถาบันตั้งแต่ฝ่ายบริหารนิติบัญญัติไปจนถึงองค์กรอิสระจึงจำเป็นต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนในการขับเคลื่อนกติกาที่เป็นธรรมควบคู่กับการเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังและก็กดดันการทำงานของกกต.ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่กกต.จะต้องมีความชัดเจนในการตัดสินส่งฟ้องศาลกรณีคดีทุจริตหัวการเลือกตั้งสว.ก็ย้ำเตือนนะครับว่าถ้าหากกกต.มีพฤติกรรมที่สอบไปในทางปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่ามีความพยายามที่จะเป่าคดีหลังพลังจากการจับตาของประชาชนอย่างใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นแรงกดดันสำคัญที่ทำให้องค์กรอิสระต้องทำงานภายใต้ความถูกต้อง

0: และสายตาของสังคมครับ
1: ค่ะสำหรับวาทกรรมระบบสีน้ำเงินก็มีความคิดเห็นจากคุณวราวุฒิศิลปะอาชาด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็บอกว่ากรณีที่ฝ่ายค้านสร้างวาทกรรมทางการเมืองขึ้นมาว่าเราเป็นรัฐบาลระบบสีน้ำเงินเนี่ยว่าประเทศไทยเนี่ยมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่รู้ใครไปเรียกระบอบอะไรตนไม่เข้าใจทั้งนี้เราได้พูดคุย

0: กรอบสีน้ำเงินต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่มาได้ด้วยพระบารมีของพระบรมวงศ์จักรพระบรมวงศ์นะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินและเป็นพรรคที่เรียกได้ว่าเป็นสีน้ำเงินก็คือเราทำงานถวายหัวอย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยจะไปดึงอะไรให้มากลายเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทค่ะไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านมองว่าระบอบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ดีเพราะอะไรอันนี้ก็แตกต่างคนก็ต่างคิดต่างจินตนาการต่างคิดจิตนาจิตตังนะคะสิ่งที่อยากเห็นก็คือถ้าเรียกว่าพักภูมิใจไทยก็คือเรียกว่าพักภูมิใจไทยว่าพักเราก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าอยากขอร้องนะคะอย่ามาสร้างวาทกรรมสองแง่สองงามให้คนคิดเราภูมิใจไทยเนี่ยมีความชัดเจนอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจผิดว่าตัวพวกท่านน่ะคิดว่าระบบสีน้ำเงินคืออะไรกำลังพูดให้เป็นวาทกรรมท่านกำลังพูดอยู่ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดค่ะอันนี้ก็เป็นการเรียกร้องของคุณวราวุธนะคะว่าตอนนี้เนี่ยระบบสีน้ำเงินเนี่ยก็คืออย่ามาสร้างวาทกรรมเพิ่มเติมอีกต่อไปนะคะนอกจากนี้คุณวราวุธยังได้บอกจุดแข็งของพรรคภูมิใจไทยนะคะที่มีพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพตอนนี้ก็มีการประสานงานกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงดีอีในการกระทรวงดีอีในการทำงานควบคู่กันไปนะคะของพรรคภูมิใจไทยที่บริหารจัดการอยู่ก็มีการบริหารเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามก็จะดูแลกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะคะพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยมีความเห็นตรงกันที่จะทำงานในสิ่งที่มีความเห็นร่วมกันแล้วก็สอดคล้องกันก็วันนี้ทั้งภูมิใจไทยแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยมีความเหนียวแน่นนะคะแล้วก็เสียงของฝั่งรัฐบาลก็มีความมั่นคงอันนี้ก็คือระบบสีน้ำเงินที่เหมือนกับว่าอย่าให้สร้างความแตกแยกภายในรัฐบาลค่ะ
1: ค่ะไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับผู้นำสหรัฐได้รับคำมั่นสัญญาจากอิหร่านยอมยุติการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หลังจากสื่อยักษ์ใหญ่แฉว่าทรัมป์เนี่ยแอบส่งกรอบข้อตกลงฉบับใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิมให้พิจารณานะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางบอกว่าล่าสุดเนี่ยตนเองได้รับคำรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอิหร่านแล้วนะครับว่าจะไม่มีการเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดโดยผู้นำสหรัฐก็ย้ำเตือนนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดเป็นลำดับแรกสำหรับข้อตกลงต่างๆก็ตามระหว่าง2ประเทศเนี่ยจะต้องรวมถึงการหยุดยั้งไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และการยินยอมเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งบอกด้วยนะครับว่าสิ่งเดียวที่ตนต้องการการรับประกันจากอิหร่านก็คือข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทั้งทางการอิหร่านที่ทางการอิหร่านเนี่ยยอมตกลงเงื่อนไขนี้นะครับแล้วความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กไทม์และก็Axios นะครับพร้อมใจการเปิดเผยรายงานข่าวกรองเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาก็บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ตัดสินใจส่งร่างกรอบข้อตกลงฉบับใหม่กลับไปให้รัฐบาลอิหร่านพิจารณาเป็นการภายในซึ่งรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าข้อตกลงฉบับล่าสุดนี้มีการระบุเงื่อนไขและข้อบังคับที่เข้มงวดรัดกุมกว่าข้อเสนอเดิมในอดีตเป็นอย่างมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอย่างแน่ชัดนะครับว่าเงื่อนไขที่ว่าเข้มข้นขึ้นเนี่ยมันเป็นไงบ้างแต่ว่าบรรดานักวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกเขาก็มองนะครับว่าการปรับเปลี่ยนและก็การเพิ่มเงื่อนไขใดๆในข้อเสนอของสหรัฐในครั้งนี้อาจจะกลายเป็นดาบสองคมที่ส่งผลกระทบให้กระบวนการลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติสงครามความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการต้องถูกยืดเยื้อและก็ล่าช้าออกไปอีกรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดเส้นทางคมนาคมขนส่งน้ำมันและเดินเรือพาณิชย์อย่างช่องแคบฮอร์มุซนะครับหลังจากที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายและก็ชาติพันธมิตรได้มีความพยายามอย่างหนักในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันมานานหลายสัปดาห์ซึ่งอาจจะทำให้นานาชาติเนี่ยต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเงื่อนไขใหม่นี้เนี่ยจะได้รับการยอมรับจากฮาร์ดไลเนอร์นะครับในอิหร่านหรือไม่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญ

0: ชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารยรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
1: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับเห็นว่ามีประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักมากในประเทศไทยนี้ฉบับ11แล้วถูกต้องไหมครับ
4: ใช่ครับโดยรวมนะครับฝนตกหนักมากเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับแต่ว่าทางด้านอันนี้ต้องมองแยกกันอย่างประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนโดยรวมมันก็ค่อนข้างลดน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีได้อยู่นะครับไม่ได้หมดไปแต่ว่าฝนภาคใต้ทั้งสองฝั่งและอ่าวไทยเนี่ยจะยังมีได้อยู่แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเน้นทางด้านภาคใต้นะครับอย่างกรุงเทพเมื่อวานจะยังดูเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังเทียบไม่ได้กับภาคใต้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ลดลงไม่เยอะนะครับตกหนักก็อาจจะไม่ค่อยเรียกว่าโอกาสน้อยลงนะครับตอนนี้เป็นปานกลาง
2: ดังนั้นแล้วในกรุงเทพวันนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
4: วันนี้ยัง 60% เหมือนเดิม
2: 60% เหมือนเดิม
3: มาช่วงไหนดีคะ
4: ส่วนใหญ่เป็นช่วงบ่ายนะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: บ่ายค่ำเนาะนะฮะ
4: ใช่ครับ
2: ฮะค่ะแล้วทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยพื้นที่ไหนที่ยังมีฝนหลงเหลือเยอะอยู่บ้างครับ
4: ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือมันก็ประมาณ40บางทีก็60นะครับแต่ถ้าตีรวมๆก็ประมาณ40นะครับก็ถือว่ายังน้อยกว่ากรุงเทพนะบริเวณที่มีฝนเนี่ยจะเน้นทางด้านตอนตกพวกแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากนะครับลำพูนพวกนี้นะครับที่ยังมีโอกาสได้เยอะอยู่อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ 60% พวกนี้นะครับ
3: ค่ะลงกันมาที่ภาคตะวันออกแล้วก็เรื่อยไปจนถึงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงบ้างคะ
4: ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับอ่าวไทยนะครับฝนยังเยอะอยู่แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ติดทะเลนะครับพวกระยองจันทร์ตราดตรงนี้พวกจันทบุรีตราดเนี่ยมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ตกหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกทางด้านจังหวัดประจวบชุมพรสุราษฎร์พวกนี้ก็มีโอกาสตกหนักได้อยู่นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างเยอะ 60-70% ได้เลยนะครับ
3: ค่ะส่วนใหญ่มาบ่ายถึงค่ำเหมือนกันไหมคะหรือว่าทั้งวันเลย
4: อันนี้มีโอกาสได้ทั้งวันนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับ
3: วันนี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมคะ
4: ส่วนอันนี้ส่วนที่เพิ่มเติมกับส่วนที่ระวังนะครับจะเป็นทางด้านอันดามันกับภาคฝั่งอ่าวไทยทะเลทั้งหมดนะครับฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเกือบตลอด 3-4 วันข้างหน้าคือลมยังแรงได้อยู่นะครับครับผม
3: ครับขอถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะไอตัวพายุไต้ฝุ่นซังมีอันนี้จะมีผลกับประเทศไทยไหมคะ
4: โดยตรงไม่มีนะครับแต่ว่าโดยอ้อมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทำให้ดึงแนวร่องมันขึ้นหรืออ่อนลงไปนะครับ
3: ค่ะขึ้นหรืออ่อนลงไปมันมีผลยังไงหรอคะคุณสุรศิษ
4: ฐ์ทำให้ฝนประเทศไทยตอนบนเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเดิมตอนนี้แนวร่องมันยังบาดผ่านอยู่แต่ว่าพอพายุเคลื่อนขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มทำให้แนวร่องอ่อนลงไปแล้วก็เคลื่อนขึ้นนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังถามมาคนละครึ่งคลาสและก็เงินสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยเข้าพร้อมกันไหมครับ 1,000 บาท
3: พร้อมกันค่ะ
2: พร้อมกันนะครับคือ

0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้วงเงินเดือนละ 1,000 บาทโอนเข้าบัตรในวันที่1ของทุกเดือนใช้ซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าหรือว่าร้านที่ร่วมรายการนะครับแล้วก็คนละครึ่ง plus จะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาทนะครับรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออกอีก 40% นะครับต้องอันนี้คือต้องจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับอีกไม่กี่นาทีแล้ว
1: นับถอยหลัง
0: เตร
1: ีย
0: มไปใช
1: ้
0: ได้เลยนับถอยหลังนะครับใครจะไปใช้คนแรก
1: วันนี้วันหยุดมีร้านเปิดกันไหมนะ
0: เออนะฮะมีเปิดแหละนะครับตามชุมชนต่างๆมีนะฮะ
1: ค่ะร้านโชห่วยต่างๆก็เปิดพร้อมรับนะหลายพื้นที่ก็สต็อกสินค้ารองรับนะคะเอามากันที่ภารกิจช่วยเหลือชาวลาว5คนที่ติดอยู่ในถ้ำกันต่อเนื่องเลยนะคะก็ยังคงต้องติดตามกันอีก2คนที่หยุดติดอยู่ในถ้ำค่ะแต่ว่าสื่อมวลชนหลายสำนักของสปป.ลาวเนี่ยเขาก็ชื่นชมทีมกู้ภัยของประเทศไทยนะคะว่าร่วมปฏิบัติภารกิจอย่างมืออาชีพค่ะสื่อมวลชนของสปป.ลาวหลายสำนักนะคะยกย่องทีมกู้ภัยของไทยที่ร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำในแขวงชัยสมบูรณ์นะคะมานานกว่า1สัปดาห์โดยบอกว่าการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำได้แล้วออกมา5คนจากทั้งหมด7คนเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวลาวและชาวไทยที่ทุ่มเทความร่วมมือร่วมใจและเป็นมืออาชีพโดยได้รับการยกย่องอย่างเป็นวงกว้างจากประชาชนชุมชนชาวลาวและหน่วยงานต่างๆนะคะแม้แต่กระทั่ง CNN ของสหรัฐก็ยังคงติดตามเกาะติดรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็บอกว่าเหมือนปาฏิหาริย์ที่ผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำเนี่ยรอดชีวิตออกมาได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตาม2คนที่ยังหาตัวไม่พบยังคงติดอยู่ภายในถ้ำและภารกิจก็ยังคงต้องค้นหากันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทีมค้นหาก็จะเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะให้ภายในถ้ำเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุดแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมนักดำน้ำจากนานาชาติได้ปฏิบัติการเข้าไปช่วยเหลือให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้สภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะน่ากังวลเพราะว่ามีฝนเข้ามาในพื้นที่จังแขวงชัยสมบูรณ์นะคะก็หลายพื้นที่ก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกจากถ้ำเพื่อให้ติดตามได้ง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเสาะหาแนวทางอื่นหรือว่าจุดเข้าถ้ำทางอื่นเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจว่า2คนนั้นอยู่ตรงไหนนะคะ
0: ครับปิดท้ายด้วยข่าวแบบน่าชื่นชมน
1: ะ
0: ในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาโลกออนไลน์แห่ชื่นชมสามเณรน้อยวัยเพียง7ขวบนะครับทุบสถิติอายุน้อยที่สุดในประเทศสวดท่องบทปาติโมกนะครับหรือว่าศีลพระ227ข้อได้สำเร็จภายในเวลา58นาทีนะครับท่ามกลางเสียงสวดพระปาติโมกที่ดังกังวานภายในอุโบสถวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครครับก็มีกระแสฮือฮาและก็เป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางเลยนะครับผู้สวดท่องบทบัญญัติทางพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดถ้อยชัดคำและยาวนานก็คือสามเณรตรินอภิวันสนองนะครับเณรน้อยอายุ7ขวบจากวัดนิคมผัง16นะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่สามารถสอบท่องจำพระปาติโมกข์หรือว่าศีลของพระสงฆ์จำนวน227ข้อได้สำเร็จเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเวลาเพียง58นาทีพร้อมกับได้รับการบันทึกสถิติให้เป็นสามเณรที่มีอายุน้อยที่สุดในโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ที่สามารถทำภารกิจนี้ได้สำเร็จซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้นะครับพระอาจารย์ผู้ดูแลก็บอกว่าไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ในการจำเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดจากความวิริยะอุตสาหะในการฝึกฝนซ้ำๆเป็นประจำทุกวันนะครับซึ่งพระมหาชิตวชิระยาโนเจ้าวาดวัดนิคมผัง16นะครับในฐานะที่ท่านเป็นพระอาจารย์ผู้สอนก็เปิดเผยถึงเคล็ดลับในการเรียนการสอนนะครับบอกว่าวิธีการสอนสามเณรตรินนั้นนะครับมีรูปแบบคล้ายๆกับการเลี้ยงลูกคนหนึ่งก็คือจะคอยฟังการออกเสียงภาษาบาลีอย่างใกล้ชิดว่าถูกต้องชัดเจนหรือเปล่านะฮะแล้วก็ถ้าหากติดขัดประโยคไหนก็จะค่อยๆช่วยแก้ไขปรับปรุงไปทีละคำโดยชี้ให้ชัดนะครับว่าการจัดระเบียบการสวดท่องพระปาติโมกเนี่ยไม่ใช่แค่การจำเนื้อหาให้ได้ทั้งหมดเท่านั้นแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือการฝึกสติฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันซึ่งในขณะที่ออกเสียงสวดจิตใจก็จดจ่ออยู่กับบทสวดตลอดเวลาครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำคุณภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทย

0: จันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ช่วง 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้เช้าวันจันทร์เริ่มวันใหม่ในเดือนใหม่ค่ะวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันน้ำหวานเอสเรศิวิชานกุลค่ะ
2: ค่ะและดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุลันค่ะยินดีที่ได้มาจัดรายการร่วมกับน้องน้ำหวานอีกครั้งนะคะ
1: จะอ้อนพี่เจเจยังไม่ทันอ้อนเลยพี่เจเจอ้อนก่อน อรุณสวัสดิ์ค่ะขอบพระคุณนะคะพี่เจเจ
2: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้ต้องเรียนคุณผู้ฟังนะคะว่าเจเจมารับหน้าที่แทนอีกท่านหนึ่งนะคะ
1: ค่ะก็เป็นคุณแพตตี้นะคะที่ติดภารกิจในเช้านี
2: ้ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามเราทั้งสองคนก็มีเรื่องราวนะคะที่น่าสนใจจากทั่วโลกค่ะมาอัปเดตให้ฟังเหมือนเดิมนะคะ
1: ค่ะติดตามกันได้นะคะมีประเด็นข่าวสารต่างๆมากมายเลยทีเดียวนอกจากข่าวของเราสองคนนะคะข่าวที่เราสองคนจะเล่าดีกว่าไม่ใช่ข่าวของเราสองคนนะแต่ว่าช่วง 6:40 นาทีค่ะมีคุยกับคุณคริสเตนฮานผู้สื่อข่าวจากประเทศสิงคโปร์นะคะวันนี้เธอจะเล่าเรื่องการเมืองภายในนะคะเกี่ยวกับรัฐมนตรีช่วยอาวุโสประจำกระทรวงแรงงานท่านหนึ่งที่ประกาศลาออกจากการทำหน้าที่ทางการเมืองค่ะโดยให้เหตุผลว่าครอบครัวต้องการเวลาและความใส่ใจมากขึ้นเป็น family reasons นะแต่ว่าเจาะลึกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาคุยกันกับคุณคริสเตนฮานนะคะและ7 โมงนะคะพี่เจเจ
2: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะจะมาพูดถึงประธานาธิบดีโตเหลิมนะคะซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามด้วยทำอย่างไรทำอะไรเวียดนามจึงโตเร็วนะคะผู้นำของเวียดนามเพิ่งจะมาเยือนไทยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วตอนนี้ก็เดินทางเยือนอยู่

0: ที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
1: ค่ะก็มีเป้าหมายไปเยือนหลายๆจุดในกรอบความร่วมมืออาเซียนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันที่แน่ๆสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เล่าถึงทิศทางการดำเนินนโยบายของผู้นำเวียดนามเนี่ยว่าอะไรที่เป็นข้อจำกัดเป็นกฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการลงทุนเนี่ยก็มีการกิโยตินกฎหมายต่างๆให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวมาตามกันต่อในเรื่องนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากคุยกับเราสองคนนะคะทางแฟนเพจ MCOT News FM 100.5ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ช่องทาง TikTok Live ก็มีเช่นกันรวมถึงทาง LINE @mcotnews ทักทายส่งสติกเกอร์มอบความรักความสดชื่นมาให้เราได้เราก็จะส่งกลับไปเช่นกันนะคะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็เห็นหลายๆท่านนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายเราไปแล้วนะคะขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะไปที่เรื่องแรกกันเลยดีไหมคะน้องน้ำหวานคะ
1: ดีค่ะพี่เจเจวันนี้มีเรื่องอะไรคะที่อยากจะใช้ในการเปิดรายการเช้านี้
0: เมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการเรานะคะก็ได้ยินรายการก่อนหน้านี้นะคะคุณภูเบศแล้วก็คุณพิมพ์ขวัญค่ะพูดถึงกรณีที่คนลาวนะคะติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ทีมงานที่เข้าไปเรียกว่าทีมกู้ภัยของไทยก็แล้วกันนะคะที่เข้าไปในไปให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ได้รับความยกย่องนะคะได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะจากนานาองค์กรแล้วก็รวมถึงประเทศสปป.ลาวด้วยนะคะแต่ว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะที่สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเนี่ยเขานำออกมาเผยแพร่นะคะเป็นการเปิดใจนะคะของคนลาวที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำนะคะ How the Laos Cave Survivors Found the Courageto rescue themselves นะก็คือว่าคนลาวเหล่านั้นเนี่ยคือให้กำลังใจตัวเองอย่างไรนะคะในการที่จะฝากความมืดหาทางรอดออกมาจากถ้ำได้เพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมีรายงานบอกว่ามีบางกลุ่มนะคะที่สามารถนำตัวเองออกมาจากถ้ำได้โดยที่บรรดาหน่วยกู้ภัยเองก็ยังตื่นตะลึงเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลา11วันแห่งความทรหดอดทนนะมีทั้งความหิวโหยมีทั้งความอ่อนแรงนะคะผู้รอดชีวิตชาวลาวกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาต้องนอนเบียดเสียดกันอยู่ในความมืดแล้วก็อับชื้นภายในถ้ำนั้นนะคะแล้วก็คือที่พี่จะเคยเล่าไปครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าโชคดีตรงที่จุดที่เขาเข้าไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ยมันเป็นเนินดินสูงขึ้นมาค่ะแล้วก็สถานการณ์คล้ายๆกับที่ทีมหมูป่าเข้าไปติดอยู่ในถ้ำนางนอนนะคะในประเทศไทยทางเหนือของประเทศไทยนะคะแล้วก็น้ำก็ท่วมหลากเข้ามาทีนี้ความโชคดีก็คือว่าคนลาวเหล่านี้ซึ่งตามข่าวบอกว่าเข้าไปเพื่อที่จะไปขุดหาทองเนี่ยไปติดอยู่ตรงบริเวณที่เรียกว่าเป็นโคกเนินนะทำให้น้ำไปไม่ถึงตัวเขาก็ยังก็สามารถที่จะเบียดเสียอยู่กันบนเนินนั้นได้นะโดยที่ไม่ต้องลอยคออยู่ในน้ำนะหรือว่าจมน้ำไปนะแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในระหว่างที่เขากำลังรอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกเนี่ยค่ะก็มีการรายงานนะคะโดยซีนเอ็นซึ่งไปสัมภาษณ์หนึ่งในผู้รอดชีวิตนะคะว่าเขาทำอย่างไรเขาจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็รวบรวมกำลังใจทั้งหมดเท่าที่มีเพื่อที่จะหาทางรอดหนีเอาตัวเองเนี่ยหนีออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นได้โดยที่กลุ่มแรกๆเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกเพราะว่าความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงทำเมื่อกลุ่มแรกออกมาได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ทำให้บรรดาทีมกู้ภัยภาคพื้นดินตื่นตะลึงอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากความกลัวคือความกลัวทำให้พวกเขาเนี่ยต้องเร่งหาทางรอดนะเอาชีวิตรอดโดยเดินผ่านอุโมงค์ที่แคบแล้วก็อันตรายมากๆบางช่วงเนี่ยนะมีน้ำท่วมขังแล้วก็หนาวจัดจนจำเป็นต้องใช้ชุดดำน้ำบางช่วงก็แคบมากจนมีออกซิเจนเนี่ยมีอยู่อย่างจำกัดนะเมื่อออกซิเจนมีจำกัดแล้วคนมีอยู่หลายคนก็ต้องแย่งอากาศกันหายใจใช่ไหมฮะพวกเขาเนี่ยก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยค่ะเดินฝ่าทางมืดออกมาระยะทางราวๆ260เมตรนะคะจากห้องโถงถ้ำที่ถูกขังอยู่นะฮะแล้วก็ลุยออกมาจนถึงปากถ้ำซึ่งเป็นระยะทางเทียบเท่ากับ ความสูงของตึก78ชั้นก็นับว่าไกลอยู่ทีเดียวนะก่อนหน้านั้นเพียง1วันเนี่ยสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มนะซึ่งเข้า

0: ไปในถ้ำเพื่อที่จะหาทองคำเนี่ยได้รับความช่วยเหลือให้ออกมาอย่างพื้นที่ด้านนอกได้อย่างปลอดภัยตัดสินใจนะคะพยายามที่จะให้ข้อมูลกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดำถ้ำระดับชาตินะฮะนานาชาตินะฮะบอกจุดต่างๆนะคะว่ายังมีเพื่อนๆ เนี่ยติดอยู่ในถ้ำอีกหลายๆคนนะจึงนำไปสู่ความช่วยเหลือได้อย่างสำเร็จค่ะพวกเขาบอกว่าสิ่งที่เขาภาวนาอยู่ณเวลานั้นเนี่ยก็คือภาวนาให้น้ำเริ่มลดระดับลงสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าพวกเขาอยู่ในถ้ำนั้นนานมากและหนาวก็หนาวนะก็คิดว่าพอน้ำลดในระดับหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะหาทางคลานออกมาเองนะคะอย่างช้าๆอันนี้ก็เห็นภาพเลยนะคะว่าพวกเขาทั้ง5คนที่เหลืออยู่เนี่ยสามารถที่จะช่วยออกมาได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือตัวเองออกมาได้ครึ่งทางนะคะแล้วก็มาเจอกับทีมผู้ดำถ้ำนะจึงสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปาฏิหาริย์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดำน้ำในถ้ำเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นงานที่มองไม่เห็นทัศนวิสัยเลย zero visibility นะคะแต่ว่าต้องอาศัยความกล้าหาญค่อยๆคลำเข้าไปเสริมข้อมูลนิดนึงสำหรับเรื่องถ้ำนะคะตอนเด็กๆไม่เคยได้เรียนเลยค่ะพี่เจเจเกี่ยวกับเรื่องถ้ำว่าหน้าฝนเนี่ยเราไม่ควรไปเพราะอะไรเนาะ
0: ต้องถอดบทเรียนเนาะ
1: ค่ะถอดบทเรียนกันสักนิดนึงเพราะว่าถ้ำเนี่ยคือเป็นลักษณะของหินลูกใหญ่ๆนะคะใหญ่มากแต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นหินปูนแล้วองค์ประกอบของการทำให้เป็นถ้ำเนี่ยคือเป็นหินปูนที่มีลักษณะขาวๆนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยอาจจะมีรูเนาะเป็นรูรั่วเป็นรูทางน้ำไหลทางน้ำผ่านนะคะพอเวลาฝนตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยน้ำไหลก็กัดเซาะไปเรื่อยๆจนก้อนหินปูนขนาดใหญ่ภูเขาเนี่ยกลายเป็นถ้ำนะคะและน้ำที่ไหลผ่านตามจุดต่างๆก็กลายเป็นหินงอกหินย้อยหินที่ตกลงมาเป็นรูปร่างรูปทรงต่างๆดังนั้นเวลาเข้าหน้าฝนปุ๊บเนี่ยอย่าไปเที่ยวถ้ำนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้เวลาที่น้ำมันไหลฝนตกหนักขึ้นมาแล้วคนในถ้ำไม่ทราบเนาะหนีออกมาไม่ทันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้นะคะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับเรื่องนี้นะคะ
0: ใช่หรือว่าบางท่านนะคะไปเที่ยวป่าแล้วก็ฝนตกลงมาโอ้ยหาที่หลบไปหลบที่ไหนดีไม่มีที่ไหนจะหลบเข้าไปหลบในถ้ำอันนี้ก็พึงระวังไว้ด้วยเช่นกันนะคะ
1: ถูกต้องฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องถ้ำนะคือเราเข้าใจดีว่าต่างจังหวัดบางทีเด็กๆไม่ค่อยมีที่เที่ยวเขาก็เที่ยวกันตามธรรมชาตินะคะถ้ำเนี่ยติดป้ายเอาไว้ก็จริงแต่คนไม่ค่อยทราบนะสำหรับเรื่องนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะมาดูเรื่องแชงกรีล่าไดอะล็อกกันสั้นๆค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐเดินทางไปที่ประเทศจีนเจอกับผู้นำสูงสุดของจีนแล้วก็หลายๆฝ่ายนะคะที่อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กับจีนเนี่ยก็กังวลว่าเจอกันจะมีการตกลงอะไรหลังบ้านและจะส่งผลกับคู่ขัดแย้งอื่นๆที่สหรัฐให้การสนับสนุนหรือเปล่านะคะล่าสุดทางด้านท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ที่มีการกล่าวในงานแชงกรีล่าไดอะล็อกที่สิงคโปร์ซึ่งเขาเพิ่งจะมีการจัดประชุมไปในวันที่ 29-31 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์เนี่ยบอกว่าคือก็ยังมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงสำหรับฟิลิปปินส์นะคะคือในขณะที่เจอกันไประหว่างสหรัฐจีนนะท่าทีของจีนที่มีต่อคู่ขัดแย้งแถบนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะฟิลิปปินส์มองว่าตัวเองเนี่ยกำลังเผชิญภัยคุกคามอย่างร้ายแรงจากจีนทั้งในด้านดินแดนและด้านการเมืองค่ะซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเข้มแข็งอดทนยืนหยัดต่อการรุกรานของจีนต่อไปนะคะซึ่งทางฟิลิปปินส์เนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะที่ประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐพยายามจะลดความตึงเครียดระหว่างกันเพราะว่าสองฝ่ายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีศักยภาพทางทหารใกล้เคียงกันไงแล้วก็มีขีดความสามารถเพียงพอในการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลความสัมพันธ์ได้แต่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ต้องยืนหยัดและอดทนต่อไปนะคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์และจีนก็มีการเผชิญหน้ากันซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทะเลจีนใต้นะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่เพราะว่าจีนเองเขายืนยันสิทธิเหนือพื้นที่

0: ทางทะเลส่วนใหญ่ที่มันก็ทับซ้อนกับการอ้างกรรมสิทธิ์ของฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันนะคะคือจีนเขาก็มีเหตุผลในเรื่องของเส้นประ9เส้นของเขาในขณะที่คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการที่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ได้รับรองเส้นประ9เส้นก็ตามคือมันคุยกันคนละตำราว่ากันด้วยคนละทฤษฎีนะคะฟิลิปปินส์มองว่าไม่มีสัญญาณว่าพันธะกรณีทางด้านความมั่นคงของสหรัฐที่มีต่อฟิลิปปินส์เนี่ยจะได้รับผลกระทบหลังจากที่คุณทรัมป์ไปเยือนที่จีนนะคิดว่าเชื่อว่าสหรัฐเนี่ยจะยังคงสนับสนุนฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ต่อไปสำหรับนโยบายของฟิลิปปินส์ต่อจีนเนี่ยทางฟิลิปปินส์บอกว่ารัฐบาลจะมุ่งสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศต่อต้านแรงกดดันเสริมสร้างพันธมิตรเมื่อจำเป็นแล้วก็เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกลาโหมอย่างจริงจังและรวดเร็วนะคะตรงนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าฟิลิปปินส์เองก็จะไม่ยอมอ่อนข้อกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนในขณะที่ช่วงที่ผ่านมาที่มีวิกฤตสงครามตะวันออกกลางเนี่ยจีนเขาก็พยายามจะมอบความช่วยเหลือทางด้านปุ๋ยและเชื้อเพลิงให้กับฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเขามีภาวะขาดแคลนหลังจากมีเรื่องสงครามเกิดขึ้นแต่ฟิลิปปินส์มองว่าจะพยายามแนบแน่นตรงนี้แต่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนท่าทีจุดยืนของฟิลิปปินส์ที่มีต่อสถานการณ์อธิปไตยของฟิลิปปินส์แต่อย่างใดนะคะเรื่องนี้ฉันได้มาจากฟิลสตาร์ค่ะฟิลิปปินส์ says China remains a severe threat despite easing U.S.-China tensions คือเขาเจอกันเสร็จปุ๊บรอบๆ บริเวณที่ขัดแย้งกับฟิลิปปินส์เนี่ยก็ยังมีกองเรือนะคะมีเรื่องของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: ค่ะไหนๆอยู่ที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วนะคะน้องน้องหวานคะคุณผู้ฟังคะจะพาไปอีกเรื่องนึงนะคะที่ประเทศเปลี่ยนมานะคะเพิ่งจะเกิดเหตุเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะ BBC รายงาน Huge BlastKills dozens in rubber-held village in Myanmar ค่ะนะคะเกิดระเบิดวินาศสันตโรเลยทีเดียวค่ะกลางหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นหมู่บ้านซึ่งกลุ่มผู้ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของรัฐบาลนะคะควบคุมอยู่นะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง55คนเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะเป็นที่คาดกันว่าคลังวัตถุระเบิดเมืองแร่เกิดจะระเบิดขึ้นนะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกอนตัดค่ะอยู่ในรัฐฉานของเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมของกลุ่มกบฏชาติพันธุ์ใกล้กับชายแดนประเทศจีนนะคะสาเหตุของการระเบิดนะคะกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอ้างนะซึ่งเป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่ควบคุมอยู่ในพื้นที่แล้วก็กำลังสู้รบอยู่กับรัฐบาลเมียนมายอมรับค่ะว่าเป็นอุบัติเหตุนะฮะเกิดจากวัตถุระเบิดสำหรับใช้ในกิจการทำเหมืองแร่แล้วก็ทำโรงโม่หินนะไปคือเกิดระเบิดขึ้นมาเองนะคะในช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์เมื่อวานนี้นะคะก็แรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมลึกขนาดมหึมาค่ะที่บอกว่าเกิดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาขออภัยความจริงเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์นะฮะกลุ่มควันเนี่ยหนาทึบเลยทีเดียวค่ะพวยพุ่งนะฮะขึ้นสู่ท้องฟ้าอาคารบ้านเรือนพังจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นเศษเล็กเสี้ยวน้อยนะฮะซึ่งก็แทบจะทำลายทั้งชุมชนให้หมดราบเป็นหน้ากลองชาวบ้านในพื้นที่นะคะเปิดเผยในช่วงนาทีระทึกค่ะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเขาคิดว่าถูกบอมทางอากาศนะฮะพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงทางการนะคะท้องถิ่นนะฮะว่าทำไมถึงปล่อยให้มีการกักเก็บวัตถุระเบิดอันตรายไว้กับใกล้กับแหล่งชุมชนของพวกเขาซึ่งทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงขนาดนี้ค่ะ
0: ค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมียนมานะคะพี่เจเจเช้านี้มีประเด็นสหรัฐกับอิหร่านไหมคะ
1: อิหร่านคือเมื่อวานนี้เนี่ยพยายามเฝ้าดูอยู่นะแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะดูน่าระทึกขวัญสักเท่าไหร่แต่ที่สำคัญนะคะ มีรายงานว่าอิหร่านเนี่ยเขาเริ่มเปิดที่เรียกว่าเป็นมิสไซล์ไซต์แล้วนะคะที่อยู่ใต้ดินนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นภาพที่อิหร่านเปิดเผยออกมานะคะและในขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยจากสหรัฐว่าสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติการสู้รบอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าจำเป็นค่ะน้องน้ำหวานน้องน้ำหวานมีอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ไหมคะ
0: มีประเด็นข้อตกลงค่ะที่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังมีอยู่นะทั้งสองฝ่าย

0: ก็เหมือนจะพยายามหาข้อตกลงที่ใกล้กันมากขึ้นนะคะล
1: ่
0: าสุดทางด้านผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะต้องการที่จะ editหรือว่าปรับแก้ MOU ที่จะเจรจากับอิหร่านนะคะก็มีการเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการส่งมอบยูเรเนียมที่มีการ enrich หรือว่าเสริมสมรรถนะแล้วก็มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้นะคะรวมถึงปรับถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูสค่ะข่าวนี
1: ้
0: ดิฉันได้มาจาก Axios นะคะสั้นๆพี่เอเจค่ะคือเขาอ้างแหล่งข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงนะคะว่าคุณทรัมป์เนี่ยได้มีการขอให้แก้ไขเพิ่มเติมหลายๆเรื่องในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ที่ทางคณะผู้แทนเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเนี่ยจะต้องคุยกันแล้วก็เพิ่งจะเห็นชอบร่วมกันในหลักการนะคะร่างข้อตกลงปัจจุบันเนี่ยมีการระบุเพียงแค่ความมุ่งมั่นของอิหร่านที่จะไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์นะแต่ว่าอิหร่านเองเขาก็ต้องการที่จะครอบครองต่อไปในขณะที่ทางสหรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะได้ตัวนิวเคลียร์ที่ตัวที่เสริมสมรรถนะแล้วนะคะยูเรเนียมนอกจากนั้นคุณทรัมป์เนี่ยอยากจะให้เพิ่มเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการที่สหรัฐจะได้ครอบครองยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วและกรอบเวลาที่ชัดเจนค่ะคือตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะเขาก็มีธุรกิจมีสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างๆมากมายนะคะคือตัวที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยยูเรเนียมเนี่ยถ้าหากว่านำมาเนี่ยสหรัฐจะเอาไปทำลายจริงหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไป
1: uh-huh.
0: ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่างๆที่เอื้อกับธุรกิจตรงนี้นะคะซึ่งการที่เขาจะขอให้ทางอิหร่านเนี่ยส่งมอบให้ตรงนี้มันต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเอาแล้วเอาไปแล้วจะทำลายจริงไหมหรืออย่างไรเพราะว่าตัวยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะแล้วเนี่ยมันก็มีมูลค่าสูงมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าสหรัฐจะขอซื้อจากอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นเงินที่ผู้เชี่ยวชาญเขาประเมินเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ$300,000,000เลยทีเดียวนะคะแล้วทางอิหร่านเขาจะยอมหรอกับข้อตกลงนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อในขณะเดียวกันก็มีเรื่องฮอร์มูสนะที่เขาอยากจะให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูสนะคะสำหรับทางสหรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะมีโอมานเข้ามาในสมการแล้วนะคะในขณะที่สหรัฐเองก็พยายามจะประสานงานกับปากีสถานซึ่งเป็นตัวกลางในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ถ่ายทอดเงื่อนไขทั้งหมดให้อิหร่านพิจารณาอีกทีหนึ่งซ
1: ึ่
0: งในเบื้องต้นคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ3วันเพราะสหรัฐบอกว่าติดต่อกับคณะผู้นำอิหร่านเนี่ยเป็นไปได้อย่างยากลำบากไม่ได้ติดต่อได้ง่ายๆนะคะก็มาจาก Axios ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ Axios เนี่ยตอนนี้กำลังเป็นแหล่งข่าวที่บรรดาสื่อทั้งหลายเนี่ยสนใจเฝ้าติดตามนะคะ
0: Insight.
1: คุณผู้ฟังคะเพราะว่าใช่เป็นข่าวอินไซต์มากนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังยังคงจำกันได้ครั้งหนึ่งนะคะจะเคยเล่าว่า Axios เนี่ยเป็นสำนักข่าวทางเว็บไซต์นะคะที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักข่าวนะคะแล้วก็เป็นนักข่าวชื่อดังๆซะด้วยสินะคะที่เขาพยายามที่จะทำให้การรายงานข่าวเนี่ยเป็นไปอย่างชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อสักครู่น้องน้ำหวานบอกแล้วค่ะว่าเป็นข่าวเชิงลึกนะฮะแล้วก็สามารถพึ่งพาได้จริงๆนะฮะเมื่อพูดถึงเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ดูจะเหมือนเป็นแบบว่ารบไปคุยไปนะคะคือมีการคุยกันแต่ในขณะเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับยังคงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่เจได้เล่าไปสักเล็กน้อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานข่าวจาก BBC นะคะว่าอิหร่านเนี่ยเริ่มที่จะ เปิดคลังแสงกลับมาเปิดคลังแสงใต้ดินอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมที่จะอยู่ในสถานะยิงขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมหาศาลใส่อิสราเอลแล้วก็ประเทศพันธมิตรในตะวันออกกลางได้นะคะหลังจากที่เร่งขุดเปิดคลังแสงใต้ดินในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีรายงานว่าพยายามที่จะทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เป็นเพียงการชั่วคราวขยายเวลาต่อไปอีกนะฮะก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องนวัดค่ะ
0: หยุดยิงแบบก็ไม่ได้หยุดจริงขนาดนั้นยังมีหลายๆอุณหภูมิความร้อนเกิดขึ้นนะคะ
1: ถูกค่ะ
0: พาไปดูเรื่อง EU กับจีนค่ะ EU ในช่วงนี้เขาก็พยายามจะผลักดันนโยบาย Buy European ก็คล้ายๆที่เราเคยทำมา Made in Thailand อะไรประมาณนั้นนะคะสนับสนุนเรื่องการ

0: การซื้อการสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันเนี่ย EU เขามีการเสนอแนวคิดนะคะโดยคณะกรรมการยุโรปซึ่งเขาจะคุยเรื่องนี้ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณกลางเดือนนี้นะคะข้อเสนอที่เขาจะคุยกันเนี่ยก็เป็นไปได้รวมถึงการบังคับให้บริษัทใน EU ต้องกระจายห่วงโซ่อุปทานหรือนำกลไกทางการค้าใหม่ๆมาใช้เพื่อจำกัดการเข้าถึงตลาด EU ของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสารเคมีโลหะและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดนะคะเพราะว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงเนี่ยมันเริ่มมีความเกี่ยวพันกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ EU ก็เลยมองว่าการตอบสนองที่แข็งแกร่งการควบคุมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้เขาคาดว่าจะไม่มีการประกาศข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมสำหรับเรื่องนี้จนกว่าจะถึงไตรมาสที่3ของปีนี้ค่ะรัฐบาลตะวันตกกำลังพยายามที่จะยับยั้งการย้ายฐานการผลิตไปยังจีนที่เกิดขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะคะซึ่งก็ส่งผลทำให้องค์ความรู้และศูนย์กลางอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยลดลงคล้ายๆสถานการณ์ที่สหรัฐค่ะที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ไปทำฐานการผลิตอยู่ที่จีนนะลดคอสแล้วก็ส่งกลับมาทำให้เรื่องการพัฒนาแรงงานความสามารถแรงงานเนี่ยมันลดลงนะคะตอนนี้เขาก็เลยพยายามจะย้ายเรื่องต่างๆเหล่านี้กลับมาในประเทศในกรอบสหภาพยุโรปเนี่ยเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตมีความสามารถของแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะแต่คาดว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาและเขายังมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่พยายามจะผลักดันนะคะชื่อว่าResource EU ค่ะเพื่อเร่งการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุที่สำคัญใน EU ตลอดจนความร่วมมือกับประเทศต่างๆที่มีแร่ธาตุมากมายนะร่ำรวยทางแร่ธาตุตั้งแต่เอเชียกลางไปจนถึงออสเตรียและบราซิลนะคะทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของยุโรปนะคะที่เขาอยากจะกระจายเรื่องของการนำเข้าการเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆที่ก็มีแร่หายากไม่ได้เพียงแค่จีนเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะมาจากนิวยอร์กไทมส์ค่ะ Europe in aging closer to a trade war with China คือเริ่มตึงๆนะกับจีนเพราะว่ายุโรปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเข้ามาทุ่มตลาดของผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าจีนและอื่นๆอีกมากมายด้วยที่ก็สะเทือนยุโรปอย่างหนักเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรถยนต์ในตำนานนะคะหลายๆแบรนด์ที่ได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ดีไหมคะแล้วช่วงหน้ามาติดตามข่าวแน่นๆกันต่อนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
11: The Legends Tale
10: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืน

0: กราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: หกโมงสามสิบเอ็ดนาทีค่ะวันนี้คุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่คะมีท่านใดที่เลือกจะหยุดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวันหยุดในวันที่สามหรือเปล่าคะมีวางแผนไปไหนกันไหมสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างส่งข่าวกันได้นะคะ
3: ค่ะในระหว่างที่พักเบรกนะคะก็อ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะน้องน้ำหวานคะว่าเช้าวันนี้ได้เห็นแฟนคลับของรายการนะคะมาไกลจากแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐเลยทีเดียวนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
3: ค
2: ุ
3: ณเฉลิมเกียรติขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะมาจากทั่วสารทิศประเทศไทยเลยค่ะมาตามข่าวกันต่อดีไหมคะน้องน้ำหวานคะคุณผู้ฟังคะ
2: ดีค่ะพี่เจเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะมีรายงานจาก VN Express International นะคะซึ่งเป็นสื่อของเวียดนามค่ะรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีโตหลมและเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามค่ะเดินทางถึงฟิลิปปินส์นะคะเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายนะคะที่กรุงมะนิลาค่ะเป็นการเริ่มต้นการเยือนฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการนะคะจนถึงวันนี้แหละนะคะซึ่งก็คือวันที่1มิถุนายนการเยือนในครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์นะคะและคู่สมรสของเขานะคะทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะเฉลิมฉลองสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาตั้งแต่ปี1976นะฮะหรือพ.ศ.2519ค่ะและความสัมพันธ์ทวิภาคีหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้นะคะก็เป็นไปอย่างดีมาโดยตลอดนะคะนับวันก็จะยิ่งมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในปี2015หรือ2558ค่ะทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์นะคะได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นะซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างรอบด้านนะในเขาเรียกว่าเป็น new phase หรือว่าเป็นระยะใหม่เลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเวียดนามกับฟิลิปปินส์นะฮะก็สานความสัมพันธ์นะอย่างมีนัยยะสำคัญมากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมืองนะคะร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะและก็ยังมีความเขาเรียกว่าอะไรคะมีความคิดเห็นนะในทิศทางเดียวกันเมื่อพูดถึงเรื่องประเด็นความมั่นคงประเด็นในภูมิภาคนะคะแล้วก็ในระหว่างประเทศในระดับโลกนะก็ถือได้ว่าเป็นการเยือนที่จะมีความหมายต่อทั้งสองประเทศอย่างยิ่งและการที่ทั้งโตเหลิมนะคะเยือนทั้งฟิลิปปินส์กับประเทศไทยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวาระอันดีนะคะที่เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะของความสัมพันธ์ประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเล่าให้ฟังค่ะ
2: อืมค่ะก็พบปะกันไปนะคะมีเรื่องหุ่นยนต์ค่ะพี่เจค่ะคือในช่วงหลังเนี่ยหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ในจีนนะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กำลังเติบโตนะดังนั้นเขาก็เลย ออกระบบเลขประจำตัวดิจิทัลค่ะใช้กับหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์เพื่อมาตรฐานความปลอดภัยเลขประจำตัวดิจิทัลคล้ายๆเลขประชาชนของเราเนาะก็จะมีทั้งหมด29หลักค่ะเหมือนพาสปอร์ตประจำตัวเขาจะได้ไปติดตาม track ดูได้นะว่าวงจรชีวิตของเธอตั้งแต่เกิดมายันจนถึงสิ้นสุดบายบายโลกนี้ไปรีไซเคิลเนี่ยเธออยู่ตรงไหนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะได้ track ติดตามได้ไชน่าเดลี่พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะคะว่าไชน่า

0: rolls out digital ID system to regulate booming humanoid robot sector นะคะคือกำลังบูมกำลังเติบโตมากๆนะคะดังนั้นก็เลยต้องมีมาตรการในการควบคุมติดตามตามมาด้วยแพลตฟอร์มการบริการจัดการตลอดวงจรการใช้งานหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยถูกกำกับแล้วก็ควบคุมโดยหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนนะคะซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการดำเนินงานกำกับดูแลให้หุ่นยนต์ทุกตัวเนี่ยต้องมีรหัสประจำตัวที่เปรียบเสมือนพาสปอร์ตนะคะรหัส29หลักนี้เนี่ยอาจจะดูยาวนะแต่แบ่งประกอบไปด้วย4ส่วนรหัสประเทศเนี่ยมี2หลักรหัสบริษัท4หลักรหัสรุ่นผลิตภัณฑ์6หลักและหมายเลขประจำเครื่องอีก17หลักนะคะเพื่อนำไปสู่การระบุและติดตามหุ่นยนต์แต่ละตัวได้อย่างแม่นยำในเรื่องนี้นะคะผู้ที่ดูแลบอกว่ารหัสนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมหุ่นยนต์ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมนะรวมไปถึงแก้ไขปัญหาทางด้านความปลอดภัยในการจัดการการกำกับดูแลรวมถึงการเร่งประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ด้วยนะคะหลังๆเนี่ยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดเขามีปริมาณการส่งมอบหุ่นยนต์เนี่ยแค่ภายในประเทศจีนนะคะก็ครองส่วนแบ่งใหญ่ของทั้งหมดทั่วโลกนะอันนี้เป็นตัวเลขของปีที่แล้วค่ะแล้วก็มีบริษัทผู้ประกอบการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รายใหญ่มากกว่า500รายนะคะที่รวมกลุ่มอยู่ตามศูนย์กลางอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วประเทศจีนคือเยอะจนกระทั่งเขาสามารถจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนแล้วก็เอาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยมาวิ่งแข่งกันเนาะเราก็จะเห็นว่ามีพัฒนาแบบก้าวกระโดดบางตัวก็ยังสู้ชีวิตอยู่นะเวลาต้องวิ่งยาวๆไกลๆนะคะต้องมีมนุษย์คอยติดตามดูแลอย่างไรก็ตามค่ะพอเติบโตแบบนี้เนี่ย500รายทั่วประเทศนะคะที่เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ก็เริ่มมีปัญหาตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกำหนดรหัสที่แตกต่างกันในหมู่ผู้ผลิตนะมันไม่สอดคล้องกันนะคะทำให้เขาสามารถติดตามเรื่องการรับผิดชอบเวลาที่หุ่นมีปัญหาเนี่ยได้ลำบากมาตรการใหม่ก็เลยกำหนดให้มีข้อบังคับที่เข้มงวดว่าไม่มีรหัสไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ตลาดนะทำให้หุ่นยนต์ทุกตัวค่ะที่จำหน่ายหรือว่าใช้งานในจีนต้องลงทะเบียนตามกฎเกณฑ์นี้ขณะที่ปัจจุบันบรรดาผู้ผลิตหุ่นยนต์ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ถ้าหากว่าตรวจพบข้อบกพร่องรวมถึงห้ามปรับแต่งห้ามจำหน่ายซ้ำหุ่นยนต์ที่ถูกปลดระวางแล้วอย่างเด็ดขาดคือจะเอามา reuse หรือว่าขายเป็นตลาด second hand เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะคะในเบื้องต้นเนี่ยมีบริษัทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า100แห่งนะคะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมระบบเลขประจำตัวดิจิทัลของหุ่นยนต์นี้แล้วนำไปสู่การออกรหัสตลอดอายุการใช้งานของหุ่นยนต์แล้วเนี่ยกว่า200รุ่นมากกว่า 28,000 ตัวนะคะก็ดีนะที่เขามีเรื่องนี้ออกมากำกับดูแลนะคะจะได้ไม่ต้องงงแล้วก็ทำให้มีหุ่นยนต์ที่บกพร่องหรือว่ามีปัญหาเนี่ยมาปะปนอยู่ในตลาดที่เขาขายให้กับลูกค้านะคะ
1: ค่ะค่ะมีมาตรการนะคะทั้งการผลิตการควบคุมการใช้แล้วก็การดูแลหุ่นยนต์ด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยตอนนี้นะคะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำของโลกแล้วนะคะในการผลิตฮิวแมนนอยด์หรือว่าหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์นะคะจริงๆอยากจะเล่าต่อเรื่องสายการบินหนึ่งนะคะเคยมีคนนำหุ่นยนต์เดินเข้าเครื่องไปด้วยนะคะแต่ว่าเวลาไม่มีซะแล้วนะคะเพราะว่าคุณคริสตินฮานมารอแล้วค่ะน้องน้ำหวานคะเราไปติดตามเรื่องของเธอกันเลยดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะเพราะว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะนี่ระดับรัฐมนตรีนะคะจะลาออกเพราะปัญหาครอบครัว
1: ไปดูแลครอบครัว
0: ไปดูแลครอบครัวเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาฟังกันค่ะ
1: ค่ะ Good morning world
0: Hello good morning Kristen
2: Good morning good morning
0: How's your health and weather in Singapore?
2: It's okay. The weather these days, I think, it's been pretty hot a bit. But then occasionally we'll get some rain that hopefully cools it down a little bit. But otherwise, yeah, it's been quite similar weather that we've been getting. Yeah, most of the days.
0: Checking with you because both of us, Kun JJ and I, we started to develop some flu, some cold, and sore throat.
1: you get observed by my voice.
2: Yeah, I think right now it's not

0: before he entered the political stage.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay, interesting. Because it might have been so long for him to focus on his job, his career, and there is no more information about some insight, right? Some rumors, some insights about what should be a real reason of his resignation.
1: Yeah, no. So I mean, there's kind of speculation about scandals. Is it actually because something's happened and like this is the most face-saving way to kind of step down before it all blows up in public? Like, that's this sort of speculation. But I mean, at this point, there's nothing to actually substantiate this speculation. So at the moment, it's just kind of in the realm of like people gossiping and wondering, but you know, there isn't anything to suggest that. So we kind of, you know, have to officially, that there's no reason to really say that the reason he's giving is not a real one.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. He mentioned that he will be working as the congressman, right? He will resign for his prime minister, his minister job, excuse me, but he will remain working as congressman.
1: Yeah, so he will remain as a member of parliament. Mm. So that means that he's still, you know, part of debating laws and passing laws in the House, and he's also still got a lot of responsibilities with constituency work and serving his constituents in Tampines GRC, which is a quite a big constituency to the east. So he will still have to, you know, be to residents and address their concerns and things like that. So he still has, you know, quite a lot of work as an MP. Although staying as an MP rather than a minister, officially speaking, being an MP is a part-time role. Mm. And so there's also the option of working elsewhere.
0: Mm.
1: So, you know, I think that we can see if that's something that he does or if he's just going to be a full-time MP.
2: Okay.
0: All right. Thank you very much for sharing us this morning, Kristen.
1: All right. Thank you.
2: Thank you very much. Be safe.
0: Have a good day.
1: Yes, you too.
0: Bye-bye.
1: Have a good day. Bye.
0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะขอแชร์อินไซต์นิดนึงคือจริงมีรู้จักเพื่อนที่ทำงานให้กับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยแหละแล้วก
2: ็
0: ต้องเล่าตามตรงเลยว่าทำงานหนักมากและการที่เขามีครอบครัวนะคะมีภรรยาซึ่งก็มักจะต้องเป็นคนเก่งเหมือนกันด้วยนะเป็นคนที่มีความสามารถเหมือนกันทำงานอย่างหนักทั้งสองคนแล้วพอมีลูกด้วยเนี่ยมันก็เริ่มเป็นสถานการณ์ที่ไม่ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทุ่มเทกับการทำงานมาอย่างยาวนานนะคะแล้วคำที่คุณคริสเตนใช้ในการเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยคือรัฐมนตรีท่านนี้นะคะเป็นรัฐมนตรีช่วยอาวุโสประจำกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขชื่อว่าดร.โคโปะคุณค่ะซึ่งท่านเนี่ยเคยเป็นแพทย์มาก่อนเป็นหมอผ่าตัดนะคะเชี่ยวชาญทางด้านลำไส้นะแล้วก็มาทำงานอยู่ในสนามการเมืองเนี่ยได้ทั้งสิ้นประมาณ 10-11 ปีแล้วนะคะ
2: 11ปีแล้วตั้งแต่2015
0: ค่ะก
2: ็
0: ตัดสินใจประกาศว่าจะลาออกเพราะว่าครอบครัวเนี่ยต้องการเวลาและความใส่ใจจากเขามากขึ้นคือเขารู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็น absent father เป็น absent husband คำนี้นี่อ๋อมันก็นะรู้สึกเหมือนกันคือเป็นพ่อที่ไม่มีตัวตนเป็นสามีที่ไม่เคยอยู่ตรงนั้นนะคะคือภรรยาเนี่ยเป็นในมุมมองที่ให้ข้อมูลมาเนี่ยนะคะเป็นผู้แบกเรื่องการดูแลครอบครัวเป็นหลักก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกไปช่วยครอบครัวอันนี้คือเหตุผลที่ท่านให้มาค่ะ
2: ค่ะภรรยาก็มีอาชีพเป็นหมอด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณคริสเตนฮานเล่านะทีนี้ก็ถามนะคะว่าที่ผ่านมาในระหว่างการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมีงานที่สำเร็จและสร้างชื่อเสียงอย่างไรบ้างคือก็ไม่อยากจะถามตรงๆนะว่ามีสแกนดอลอะไรหรือเปล่านะคุณคริสเตนฮานก็บอกว่า

0: าที่อ่านข้อมูลเห็นข้อมูลหรือว่าติดตามมาเนี่ยรัฐมนตรีคนนี้ไม่เคยมีประเด็นเรื่องอื้อฉาวหรือประเด็นอะไรที่มันผิดปกติแต่อย่างใดเลยแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ล้วนแต่ชื่นชมนะทีมงานที่ทำงานร่วมกับรัฐมนตรีอาวุโสคนนี้นะคะก็ชื่นชมการทำงานของเขาด้วยซ้ำนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตามกระแสสื่อออนไลน์นะคะก็อดไม่ได้ที่จะมีคนก็สิบบ้างหรือว่าคาดเดาไปต่างๆนานาบ้างนะว่าเอ๊ะเป็นประเด็นเรื่องจะออกไปดูแลครอบครัวจริงหรือเปล่ามันมีอะไรลึกไปกว่านั้นไหมอะไรเงี้ยนะก็เลยทำให้เข้าใจได้ว่าโอ้ก็เป็นกันทุกสังคมเนาะว่าการที่คนทำงานดีๆสักคนนึงหรือว่าอยู่ในระดับตำแหน่งสูงๆสักคนนึงแล้วจู่ๆเนี่ยคือมันน่าจะไปได้ดีใช่ไหมคะแต่เขากลับลาออกด้วยเหตุผลธรรมดาอย่างเช่นกรณีท่านนี้เนี่ยนะที่บอกว่าขอลาออกเพื่อที่ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีนะแต่ยังเป็น MP อยู่ใช่ไหมคะน้องน้ำหวาน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อที่จะไปดูแลครอบครัวเนี่ยกลับถูกสังคมมองว่าเป็นเรื่องแปลกอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นอะไรได้หลายๆอย่างเนอะน้องหวานเนอะเพราะว่าบางคนบางรัฐบาลหรือในบางประเทศเนี่ยมีเรื่องราวอื้อฉาวอะไรมากมายแต่ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งได้นะไม่ยอมลาออกนะ
1: นันสิทธิ์ก็มีโค้ดนะคะที่เขาบอกว่าเลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ยใช้คนเป็นหมู่บ้านเลยไม่ง่ายนะในการที่จะดูแลพวกเขาให้เติบโตมาเป็นคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีศักยภาพมีคุณภาพมีความพร้อมหลายๆเรื่องนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่พี่เจเจเล่าว่าสังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ามีประเด็นอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็คงจะต้องดูกันไปยาวๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยออกไปดูลูกจริงไหมนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนดีทำงานดีนะ
0: ทุ่มเท
1: เต็มที
0: ่กับงาน
1: ค่ะมุ่งมั่นนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยจะยังคงทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะคะโดยเขตที่ดูแลเนี่ยชื่อว่า Tempines GRC นะก็จะทำหน้าที่ต่อไปโดยที่เมื่อสักครู่คุณเคิร์สเทนให้ข้อมูลนะคะว่างานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือเป็นลักษณะงาน part time นะคือเขาไม่ต้องทำ full time ได้สามารถทำงานอื่นได้ด้วยก็อาจจะแตกต่างกับที่ต้องทำหน้าที่รัฐมนตรีมาก่อนหน้านี้แต่ว่าที่มาทำงานการเมืองเนี่ยทำมา10ปีแล้วนะคะที่ผ่านมาก็มีบทบาทในการผลักดันนโยบายด้านแรงงานเรื่องของการจ่ายค่าจ้างแบบก้าวหน้าหรือว่า progressive wage model นะคะช่วยให้แรงงานที่รายได้น้อยเนี่ยได้รับการคุ้มครองนะแล้วก็ต่อต้านการเลือกปฏิบัติในที่ทำงานก็จะเน้นเรื่องนี้มากๆรวมถึงมีส่วนในการผลักดันนโยบายเชิงป้องกันพวกสุขภาพเรื่องดูแลสุขภาพสังคมสูงวัยอ่ะพูดถึงสังคมสูงวัยนะฟังเรื่องนี้นี่ระดับผู้บริหารประเทศนะคะเวลาที่ตัดสินใจบอกว่าจะดูแลครอบครัวอยากออก ไปให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นเนี่ยสังคม ก็มีการเพ่งเล็งเนาะจับตามองซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็เชื่อมโยงกันหรือเปล่าคะกับดัชนีการเกิดของสิงคโปร์ซึ่งเขาเป็นประเทศที่พูดตรงๆเลยกดดันมากๆนะในการดำรง ชีวิตค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยนะเรื่องของค่าครองชีพต่างๆคนจะรักกัน คบกันแต่งงานกันเนี่ยมันไม่ง่ายยังไม่รวมถึงสาวๆหลายคนไงเลือกมีสามีที่เป็นผู้ชายเก่งผู้ชายดีนะถึงจุดหนึ่งที่เริ่มมีครอบครัวแล้วก็จะพบว่ามีปัญหานี้นะคะก็คือสามีไม่มีเวลาสามีแทบไม่มีบทบาทให้ภรรยาเป็นนักรบอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันด้านศึกหน้าศึกหลังอย่างนี้นะคะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องความฟัดชีกความอ่อนล้าของครอบครัวแล้วก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับการแยกกันเติบโตอ่ะคือเราโคจรกันคนละยูนิเวอร์สคนละจักรวาลแล้วมันก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะพบได้บ่อยเหมือนกันในครอบครัวที่สามีภรรยามีบุตรและเก่งทั้งคู่ต้องช่วยกันฟันฝ่าทั้งคู่แบบนี้นะคะ
0: เป็นปัญหาของคนในยุคสังคมยุคใหม่นะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้น้องน้ำหวานพูดถึงเรื่องปัญหาสังคมสูงวัยมีประเด็นหนึ่งนะที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนไทยก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยมาระยะหนึ่งแล้วนะทำให้ขาดแคลนแรงงานตอนนี้คนที่อยู่ในแรงงานบางคนที่อยู่ในอาชีพบางอย่างเนี่ยปรากฏว่าอายุเฉลี่ยของคนงานเนี่ยอยู่ที่ราวๆ50 กว่าปีนะก็เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะมีรายงานจาก NHK ค่ะว่าตอนนี้นะคะญี่ปุ่นกำลังเร่ง recruit นะคนที่ขับรถบัสเป็นนะ

0: จากต่างประเทศค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังขาดแคลนแรงงานอย่างหนักนะโดยเฉพาะนะคะบริษัทเดินรถประจำทางบริษัทหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าโตคิวบัสนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย 60% ของแรงงานซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์เนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกหลายคนเลยที่ใกล้จะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบริษัทกำลังประกาศรับสมัครคนต่างชาตินะคะที่สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่นะคะได้รับการรับรองมาแล้วอย่างถูกต้องนะคะว่าเป็นแรงงานถูกกฎหมายเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปเติมเต็มพนักงานขับรถนะที่กำลังร่อยรอขาดไปทุกขณะนะตอนนี้เนี่ยก็มีคนจากอินโดนีเซียนะคะจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะที่สมัครเข้าไปนะคะแล้วก็บางส่วนก็ได้ทำงานแล้วบรรลุเป้าหมายแล้วและบริษัทเนี่ยเขาก็จะออกวีซ่าแบบเป็นวีซ่าทำงานแบบเป็นสกิลเวิร์กเกอร์ให้ด้วยนะนี่ก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับคนไทยค่ะแต่ที่แน่ๆก็คงจะต้องมีความรู้เรื่องภาษาด้วยนะคะเป็นส่วนประกอบนะที่จะทำให้เราได้รับการคัดเลือกค่ะ
1: ท่ามกลางการเติบโตของ AI และเทคโนโลยีนะคะก็อาจจะมีบางงานที่ตอนนี้ยังจำเป็นจะต้องใช้มนุษย์จริงในการทำอยู่นะคะสั้นมากๆจะพยายามให้ทันให้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการแบนโซเชียลมีเดียที่ประเทศมาเลเซียค่ะตอนนี้เขาเตรียมแบนนะสำหรับผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า16และจะเพิ่มมาตรการการกำกับดูแลเนื้อหาให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะโดยผู้ใช้งานใหม่จะต้องอัปโหลดเอกสารทางราชการอย่างเช่นบัตรประชาชนพาสปอร์ตเพื่อยืนยันอายุของตนเองนะว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า16ปีแต่อันนี้พูดแบบทั่วโลกเลยนะคะบางบ้านน่ะที่อนุญาตให้บุตรหลานเล่นโดยใช้แอคเคาท์ของผู้ปกครองต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าต้องระวังอะไรนะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องรายงานผลดำเนินงานต่อภาครัฐอย่างต่อเนื่องนะคะและเขาจะให้มีมาตรการการตรวจสอบโฆษณาที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเหมาะสมรวมถึงการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยที่ออกกฎแบบนี้เพราะรัฐบาลมาเลเซียเขามองว่ามันเริ่มมีโฆษณาที่เป็นอันตรายการพนันออนไลน์สแกมเมอร์หลอกลวงเพื่อกระทำอนาจารต่อเด็กกันแกล้งลีอิงเหยียดเชื้อชาติศาสนาและสถาบันกษัตริย์นะคะอ่ะนี่เป็นข่าวจากที่มาเลเซียนะคะซึ่งดิฉันได้มาจาก Straits Times ค่ะ Malaysia to introduce new rules to protect youth on online platform เตือนนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ให้บุตรหลานใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยมันมีโฆษณาค่ะที่แฝงมานะแล้วเป็นโฆษณาพวกซีรีส์แนวตั้งที่มีเนื้อหาลามกอนาจารนะคะซึ่งท่านเนี่ยมิอาจทราบได้เลยว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันฟีดขึ้นมาแล้วพอฟีดขึ้นมาปุ๊บมันจะฟีดแบบไม่หยุดเลยนะคะดังนั้นนี่เป็นอันตรายที่อยากจะเรียนแจ้งนะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีบุตรหลานนะคะเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียมีความอันตรายอย่างมากสำหรับเด็กนะมันพลาดไปแล้วเนี่ยมันไหลกลับยากเหมือนกันนะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อหลัง 7:00 นค่ะ
0: ค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 ตรงค่ะอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้เราเริ่มต้นเดือนใหม่กันกลางปีแล้วยังเป็นทางการค่ะของปี2026นะคะเช้านี้วันจันทร์ที่1มิถุนายนค่ะ
0: เวลาผ่านไปรวดเร็วมากนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้กันเลยนะคะอยากทราบเหมือนกันว่าโตเหลิมเนี่ยทำอะไรเวียดนามจึงได้โตเร็วนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปคุย
0: ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์มีประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ
1: ถูกต้องค่ะเพราะว่าอยากจะชวนแล้วก็เชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวนะซึ่งเป็นทริปทางประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญทีเดียวดิฉันดูแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าก็ชอบเหมือนกันเรื่องประวัติศาสตร์นะคะ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ฟังไม่ควรพลาด